0: ก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับ
1: นายศิริศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นนันนภาแสนตุ้มรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขสั่งคุมเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำชับมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและสาธารณรัฐยูกันดาทุกรายอย่างเคร่งครัดทันทีโดยให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการกักกันกรณีไม่มีอาการและแยกกักกรณีมีอาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ท่าอากาศยานภูมิสายการบินที่เกี่ยวข้องและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้ข้อมูลระหว่างวันที่21ถึง26พฤษภาคม2569ไทยมีผู้เดินทางสะสมทั้งหมด64คนโดยมาจาก DR คองโก12คนและยูกันดา52คนสำหรับคำสั่งการกักกันและแยกกักมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วานนี้เวลา 18:00 น.โดยกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินมาตรการที่เหมาะสมเป็นระยะ
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดแนวทางป้องกันด้วยหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆ

0: ส่งผลให้นักเรียนสูญเสียสมาธิซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงต้องดำเนินการหาทางออกอย่างเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มดังกล่าวเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยในอนาคตอาจมีการกำหนดมาตรการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้กระทรวงจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าวเฉพาะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงมีช่องทางการสื่อสารของกระทรวงอีกหลายช่องทางควบคู่กันไป
1: ที่เรากังวลก็คือเรื่องการเด็กนักเรียนเนี่ยไปใช้เวลาดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ่อยๆใช้เวลานานทำให้อาจจะสูญเสียเรื่องของสมาธิได้เรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่นะครับกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันแต่เป็นเรื่องที่ท้าทายที่กระทรวงเองเนี่ยต้องมีวิธีที่จะต้องดำเนินการทางใดทางหนึ่ง
2: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเพื่อตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพแนะหลีกเลี่ยงการใช้และบริโภคเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
0: บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปี2569ผู้สมัครหลายรายเดินทางไปยื่นเอกสารตั้งแต่เช้ามืด
3: บรรยากาศการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกวันแรกที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการรักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดรวมถึงสื่อมวลชนจากหลายสำนักเดินทางมาปักหลักติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่เวลา 5:00 น.กรุงเทพมหานครได้เปิดลงทะเบียนผู้สมัครสก.และผู้สมัครผู้ว่ากทม.ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆที่เร่งอำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครอย่างเป็นระบบเพื่อให้ขั้นตอนการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อมาเวลาประมาณ 47นาทีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระเดินทางมาถึงเป็นคนแรกขณะที่ผู้สมัครรายอื่นๆต่างทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่รับสมัครอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีไปจนถึงวันที่1มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงนิตยาคุณสิมรายงาน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านห้วยไม้สางตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดปัตตานีที่อบต.กะรุบีตำบลกะรุบีอำเภอกะเพาะจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองรังอำเภอนาหม่อมจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดหนองตาครองตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ันที่หมู่5ชุมชนมะละกอตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงรายที่หมู่2บ้านห้วยแล้งตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

0: ไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
3: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐอาจใช้กำลังทางทหารกับโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรมีประเทศใดควบคุมช่องแคบแห่งนี้เนื่องจากเป็นน่านน้ำสากลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขายังคงไม่พอใจกับข้อเสนอสันติภาพของอิหร่านหลังจากสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับร่างบัญญัติบันทึกข้อความเข้าใจระหว่างอิหร่านและสหรัฐฉบับไม่เป็นทางการที่เกี่ยวกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วโดยอิหร่านจะต้องฟื้นฟูการเดินเรือเชิงพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามภายในระยะเวลา1เดือนขณะที่สหรัฐจะต้องถอนกำลังทหารจากพื้นที่โดยรอบอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านายมูฮัมเหม็ดโอเดผู้บัญชาการกองพลน้อยอันกาซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสพร้อมครอบครัวเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายโอเดเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางทหารของกลุ่มฮามาสมานานกว่า30ปีด้านนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุว่านายโอเดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสคนที่4ที่ถูกสังหารโดยกองทัพอิสราเอลพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสมีอำนาจควบคุมทางทหารและพลเรือนในฉนวนกาซาโดยเด็ดขาด
0: นายแพทย์ทีโรสอัดฮานอมเกเลเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกระหว่างกลุ่มกบฏและกองทัพ DR คองโกที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ทศวรรษกำลังทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกเป็นไปอย่างยากลำบาก พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสู้รบโดยทันทีเพื่อควบคุมการระบาดครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าการโจมตีสถานพยาบาลหลายแห่งใน DR คองโกส่งผลให้การติดตามผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแทบเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วกว่า101รายรวมทั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตราว220ราย
7: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านชนะเซรังงอจากมาเลเซีย2-1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3-1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยณพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมเอาชนะไป36-21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีธาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของ2สาวสุรินทร์ถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองการแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป0ต่อ2เกมแล้วก็รอบ2ไปพบกับนัสสึกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกมแล้วก็รอบ2ไปเจอกับลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภานิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตกเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2ต่อ0เกมผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัตนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลโพวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพชรลีสมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
9: 1 นาทีกับกปท.การอุ้มเด็กนั่งบนตักขณะขับรถนั้นเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะผู้ขับขี่จะพะวงและสนใจในตัวเด็กจนขาดสมาธิโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดเมื่อเด็กแย่งพวงมาลัยรถหรือเปลี่ยนเกียร์รถเล่นซึ่งอาจลอกเลียนมาจากพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่มักพาเด็กมานั่งเล่นบนรถขณะจอดและให้เด็กลองจับพวงมาลัยหรือเปลี่ยนเกียร์เล่นเพื่อความสนุกสนานโดยลืมนึกไปว่าเด็กจะเกิดการจดจำและเมื่อมีโอกาสได้นั่งบนตักผู้ขับขี่ก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่เคยทดลองดังนั้นหากจำเป็นต้องให้เด็กเล็กโดยสารมาในรถด้วยควรให้มีผู้ดูแลคอยอุ้มเด็กไว้บนตักเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ซุกซนแต่หากต้องเดินทางโดยลำพังควรจัดให้เด็กนั่งที่นั่งสำหรับเด็กหรือคาซีททางด้านเบาะหลังรถและหากเป็นเด็กโตก็ควรให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยทุกครั้งนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่างแม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วภายหลังจากการเชื่อมต่อของจุลทวีปชานไทยและอินโดจีนแรงจากการเชื่อมต่อทำให้แผ่นทวีปทั้งหมดโผล่พ้นระดับน้ำทะเลเกิดการสะสมของตะกอนแม่น้ำในแอ่งตามที่ราบกว้างใหญ่จนมาถึงเมื่อ65ล้านปีที่แล้วเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเซียทำให้ที่ราบสูงโคราชซึ่งเคยเป็นแอ่งสะสมตะกอนถูกยกขึ้นเป็นที่ราบสูงหลังจากนั้นถูกกระบวนการผุพังอยู่กับที่และกร่อนต่อเนื่องจึงมีผลต่อภูมิลักษณ์ของที่ราบสูงโคราชในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกค่ะ
14: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
15: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
16: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้ถ้าทาสินห้าแล้วก็อาสนามงคล

Yeah.

0: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: บุตทางสรณังรัชามิ
1: บุตทางสรณังรัชามิ
0: ธัมมังสรณังรัชามิ
1: ธัมมังสรณังรัชามิ
0: สังฆังสรณังรัชามิ
1: สังฆังสรณังรัชามิ
0: ดุติยัพเปบุตทางสรณังรัชามิ
1: ดุติย
0: ั
1: พปิพ
0: ุทธังสรณังคัจฉามิดุติยัพปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัพปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัพปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัพปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัพปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัพปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัพปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ต
0: าติยัพปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัพปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

หันนำไปยังสระนอกมันนาปาทังพันนอมาเสง

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดา

ท่านนมยังมหาการุณิโคนาโทษติยดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ุทธมังเอเตนะสัจวัชเชนะมะหุนตุสัพพุปัตตวา
1: อันนบียังนโมกราตกังพนามาเสนนโมอรหัตโต

มุจฉันตัวทัตตาโลกธรรมเมหิจิตตังยัตตานะคัมปะจิตาโลกังเวจังเจมังเทตังมังกรมุขมัง

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พร
1: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มีญาติมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วค้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นบรรดาแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็ยกแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเพียงอาศัยยกแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทําวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทําบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสตร์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4.สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10:00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 น.เวลา 14.00 น.เวลา 14.30 น.การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทางไอดีไลน์ JDCHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@gmail.com jedeelungta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0931

0: เวระสร้างสักกะสร้างเสร็จสร้างสัทโธเวราโซณปริมุตจติแปลความว่าผู้ใดหวังสุขแก่ตนโดยการก่อทุกข์ให้ผู้อื่นผู้นั้นเป็นผู้ระคนด้วยเวรย่อมไม่พ้นจากเวรอธิบายความการต้องการความสุขการหวังความสุขและการชื่นชมต่อความสุขนั้นเป็นสามัญแก่คนและสัตว์ทั่วไปความสุขเป็นความหวานใจของปวงสัตว์มีชีพทั้งสัตว์ทั้งหลายจึงดิ้นรนแสวงหาอันหนึ่งแม้เพียงรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งความสุขเขาก็พยายามยึดเหนี่ยวปัจจัยนั้นไว้เช่นเงินเกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้นการแสวงหาความสุขที่ควรตำหนิก็มีที่ควรสรรเสริญก็มีการแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเป็นกิจควรตำหนิการแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยไม่ก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเป็นกิจการควรยินดีส่วนการแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการให้สุขแก่ผู้อื่นด้วยเป็นกิจควรสรรเสริญผู้แสวงหาความสุขหวังความสุขเพื่อตนโดยการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นย่อมเป็นผู้ระคนคลุกคล้าบริเวณย่อมไม่พ้นจากเวรตัวอย่างเช่นหาความสุขจากการฆ่าเขาเบียดเบียนเขายักยอกช่อโกงเขาคบชู้สู่สาวสู่ชายกับภรรยาสามีเขาพูดเท็จหักรานประโยชน์ของเขาการหาความสุขอย่างนี้ไม่พ้นจากเวรและบาปกรรมนอกจากถูกจองเวรในชาตินี้กรรมนั้นยังเป็นเวรานุเวรตามไปในชาติหน้าอีกด้วยความทุกข์ย่อมตกมาถึงตนไม่เร็วก็ช้าเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าทุกขโตทุกขท่านังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวสุขโตสุขท่านังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวบ้างสัตว์ทั้งหลายใคร่ความสุขผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนแต่เบียดเบียนผู้อื่นผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุขบ้างผลแห่งกรรมชั่วบางอย่างคนอื่นไม่รู้มองไม่เห็นแต่ตนของตนเป็นผู้รู้มองเห็นอยู่ทุกวันผลแห่งกรรมชั่วเกิดแก่ความรู้สึกเข้ามาทรมานอยู่ภายในใจแม้ทำมาแล้วตั้ง10ปี20ปีก็หาลบเลือนไปจากใจไม่พอมีใครพูดถึงกรรมทำนองเดียวกันจิตของผู้ที่เคยทำกรรมอย่างนั้นก็โหนระลึกถึงกรรมของตนขึ้นมาอีกเหมือนมีหอกมีดาบคอยทิ่มแทงอยู่เสมอในทางกลับกันคนทำกรรมดีกรรมอันให้ความสุขทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นเปรียบเสมือนดอกไม้ทิพย์ที่มีกลิ่นหอมกลุ่นอยู่เสมอใครอื่นไม่รู้ไม่เห็นแต่ตนของตนเป็นผู้รู้ผู้เห็นระลึกขึ้นทีไรก็มีความชุ่มชื่นใจทีนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: หลายตันหนูสิบตันเหรอเนี่ยข้าวสิบตันข้าวมาเป็นเที่ยวรถเนี่ยกำลังเตรียมงานพรุ่งนี้ก็เป็นวันงานแล้วเป็นวันเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้แหละทำเสร็จเตรียมทั้งพระก็จะมาทั้งโยมก็จะมาโรงทานก็เตรียมพร้อมงานบุญของวัดป่าบ้านตาดเป็นประจำทุกปี30พฤษภาคมวันเปิด3เดือนโลกธาตุอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้รวมกันบำเพ็ญเป็นปัจจัยก็รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้เครื่องครัวเครื่องอาศัยท่านเรียกปัจจัยรวมทั้งหมดคือใช้ด้วยได้หมดทั้งเงินนี่คือ

ของที่ร่วมทําบุญนะเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้มีพระคุณอย่างโยมมารดาของหลวงตาเริ่มต้นนะเป็นเริ่มแรกต่อมาก็ญาติโยมทั่วๆไปที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตานะแล้วก็ทั่วไปไม่ได้เลือกนะการบุญการกุศลนี่ไม่ได้แบ่งนะคือบุญเกิดจากการสละจากจิตใจของเรานะถ้าจิตใจไม่พร้อมบุญก็ไม่เกิดนะเราต้องพร้อมด้วยจิตใจของได้บุญกุศลถึงจะบริบูรณ์สมบูรณ์เป็นบุญเป็นกุศลผู้รับส่วนบุญส่วนกุศลก็ได้รับคือได้มาด้วยความเต็มใจด้วยความบริสุทธิ์ปัจจัยเครื่องอาศัยเครื่องใช้ทุกอย่างผ้าของใช้ของกินของที่พวกเราใช้กันนะคิดว่าจะถึงผู้ได้รับส่วนบุญนะผู้รอรับส่วนบุญส่วนกุศลของพวกเราที่เป็นลูกเป็นหลานที่เป็นญาตินะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นี่คือหลวงตาพาพวกเราดำเนินมานะเป็นเวลานานแล้วนะท่านเรียกว่าเปิดสามแดนโลกธาตุทำบุญกุศลเผื่อแผ่ไปทั่วโลกธาตุนะสามโลกธาตุรูปโลกรูปโลกนะมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งสัตว์ทุกอย่างที่ได้รับส่วนบุญนะก็ให้ได้รับความสุขความเจริญนะคือบุญนี้ต้องพวกเราช่วยกันบำเพ็ญช่วยกันทำนะด้วยความสามัคคีร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันนะถึงเป็นบุญไม่ใช่ว่าทำบุญแต่คำพูดหรือโฆษณานะก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันทุกอย่างนะที่เป็นบุญที่เป็นผลเป็นประโยชน์ร่วมกันใช้ร่วมกันกินร่วมกันนะนี่คือการบำเพ็ญคุณงามความดีนะบุญทุกอย่างก็จะมารวมที่จิตที่ใจของเรานะคือทรัพย์ภายในพรใครจะมาขโมยไปไม่ได้นะเป็นของของเราคนอื่นทำแทนไม่ได้นอกจากจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแต่ถ้าทำแล้วเป็นของใครของเรานะไม่มีใครจะมายื้อแย่งไปได้นะเป็นส่วนบุญบาปก็เหมือนกันทำบาปแล้วจะให้คนอื่นไปรับมันก็ไม่ได้นะร้อนมันก็ร้อนที่เรานะนรกก็ขึ้นที่ใจท่านบอกนรกที่ใจนะถ้าทำบุญก็เป็นสุขเป็นความสงบร่มเย็นเป็นความช่ำชื่นเบิกบานได้ทำบุญทำกุศลไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็เป็นบุญทั้งนั้นได้เลือกนี่คือการสร้างบุญให้ทานอย่างโรงทานนี่ก็มากันก็มีแล้วติดจองไว้ก็มีเยอะน่าจะเต็มนะเต็มลานเลยลานข้าวนะลานซีเมนต์ก็คือลานข้าวนั่นแหละนี่คือบุญกุศลหลังจากนั้นก็การบำเพ็ญจิตจะภาวนาการสงบของใจก็ต้องมีนะร่างกายเราก็ดูแลรักษาจิตใจก็ต้องดูแลนะก็ต้องชะล้างสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความโลภความโกรธความหลงนี่คือ
สิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของเรานะความโลภมากๆเป็นไงนะความโกรธเหมือนกันโกรธมากๆเป็นไงคนดูได้ไหมก็ดูไม่ได้ความหลงเหมือนกันหลงไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนนะดึงกลับมาก็ไม่ยอมกลับนะพวกหลงมากๆนะท่านถึงให้เอาธรรมะมาชะล้างมาเป็นเครื่องเตือนสติเอาเมตตามากระจัดความโมโหโทโสความโอดร้ายทารุณนะให้ความเมตตาให้ความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันนะความโลภเหมือนกันต่อความเสียสละอย่างที่พวกเราทำนี่แบ่งกันมาคนละเล็กคนละน้อยนี่คือการเสียสละแบ่งปันกันขจัดความตนีความตนีไม่เป็นผลดีนะถ้าเป็นความเสียสละนี่มันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองทางทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับนะผู้รับก็แช่มชื่นดีใจผู้ให้ก็เบิกบานใจได้ทำบุญนะไม่ว่าจะสละให้ใครหรือก็เป็นทานทั้งนั้นนะเขาเรียกว่าการให้ทานการเสียสละขจัดความตนีนะความตนีมันไม่น่าใครคือกิเลสตัวหนึ่งนะนี่คือสามตัวนี้นะท่านให้สละจากนั้นก็คือจิตใจนะต้องอบรมด้วยสติด้วยสมาธิให้จิตสงบอยู่เฉยๆเนี่ยมันร้อนนะร้อนทุกอย่างเอาอะไรก็ไม่รู้มาปรุงมาแต่งนะปรุงเสร็จก็ร้อนตัวเองนั่นแหละนะบางทีก็ร้องไห้เสียใจนะก็ปรุงตัวเองนั่นแหละปรุงขึ้นมานะบางทีก็หัวเราะอะไรไปงั้นพอใจนะถ้าสิ่งที่ดีก็พอใจสิ่งไม่ดีก็เสียใจไปแล้วนะท่านให้มาอบรมจิตใจนะสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้เป็นถ้าไม่ดีก็ให้เป็นคติเตือนใจที่หลังอย่าไปทำอย่างนั้นนะถ้าเป็นสิ่งดีก็ให้เพิ่มเข้าไปทำเข้าไปเพิ่มไปอีกนะนี่คือการมีสติอบรมจิตนะให้อยู่ในความสงบก็คือให้จิตระลึกดูลมหายใจนะพยายามให้จิตอยู่กับลมหายใจอย่าไปคิดเรื่องอื่นนะจิตจะได้พักผ่อนวันไม่ได้พักมีแต่เรื่องวุ่นนะบางทีจะหลับจะนอนก็ยังนอนไม่ได้นะเพราะจิตไม่มีสมาธิจิตไม่มีความสงบของใจมันก็ร้อนบางทีก็นอนไม่หลับนะร้อนทั้งวันเป็นไฟเป็นควันอยู่นะต้องได้หาเครื่องช่วยบางคนนะนี่คือการอบรมจิตให้สงบพอสงบแล้วมันก็ปล่อยก็วางนะจิตใจเรากับร่างกายเรากับความคิดความปรุงเรามันอยู่ด้วยกันนะเราไม่รู้วิธีแก้วิธีปล่อยวิธีวางวิธีปรุงนะก็หอบมันทั้งหมดนะหนักก็หอบอยู่นั้นนะแบกอยู่นั้นไม่ยอมปรุงไม่ยอมวางคือวางไม่เป็นก็ต้องใช้สติกับปัญญาพิจารณาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หนักพาราฮาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักรูปเวทนาหนักไม่รูปนั่งนานๆก็เมื่อยรูปตัวตนของเราเนี่ยเวทนาเหมือนกันความสุขความทุกข์นะความสุขก็ยังดีนะก็พอใจนะแต่ความทุกข์ไม่ชอบนะเฉยๆนะทั้ง5อย่างนี้นะเป็นทุกข์เหมือนกันนะเราต้องมีสติมีปัญญาพิจารณาดูสิ่งนี้เหล่านี้นะให้มันเบาบางลงให้ปล่อยวางลงนะให้เป็น
คืออยู่ด้วยกันได้ด้วยความสงบด้วยความเย็นนะระหว่างกายกับจิตนะถ้าจิตไม่ดีแล้วร่างกายก็ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์นะนี่คือการอบรมจิตใจอย่างที่พุทธเจ้าทรงแสดงทรงสั่งสอนไว้ท่านไม่มากนะธรรมะที่มาสั่งสอนของพวกเรานะที่มาสั่งสอนมนุษย์และเทวดาเนี่ยมี 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่มากมากกว่านั้นแต่ไม่ได้เอามาแค่ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่มาสั่งสอนพวกเรานะเพราะจิตของเราเนี่ยมันมีต่างกันบางคนหยาบบางคนละเอียดนะบางคนพูดคำเดียวก็รู้เรื่องบางคนก็ต้องทั้งพูดทั้งดึงทั้งทุบถึงจะรู้เรื่องกันนะท่านถึงมีหลายอย่างหลายทำหลายข้อเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นอกนั้นก็ไม่ได้เอามานะเอาพอแค่นี้ก็น่าจะพอนะพวกที่มีจิตเบาบางคือพูดว่านอนสอนง่ายของมันนะพูดคำเดียวก็หรือมองดูก็เข้าใจนะอันนี้ก็มีท่านถึงมีธรรมะหลายประเภทนะมาสั่งสอนพวกเรานะก็ให้พวกเราได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะด้วยความสุขความลมเย็นของเรานั่นแหละนะเอาการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรกับเวลานะโอ้โหความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเอาพวกลงข้าวก็ลงไปนะเดี๋ยวจะให้พรเสร็จแล้วก็ค่อยมาทานข้าวยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถา

0: เชิญทานข้าวกันอาหารอยู่บนโต๊ะนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ปกิณกวักวรรณนาว่าด้วยเรื่องเบ็ดเสร็จสละสุขพอประมาณเพื่อสุขอันไพบูลย์พระพุทธภาษิตมาตาสุขะปริจจากาปะเซเจวิปุลังสุขังจะเจมาตาสุขังทีโรสัมปะสังวิปุลังสุขังแปลความว่านักปราชญ์มองเห็นอยู่ว่าเพราะสละสุขพอประมาณจึงประสบสุขอันไพบูลย์ฉะนั้นจึงสละสุขอันพอประมาณเสียเพื่อสุขอันไพบูลย์อธิบายความพระพุทธภาษิตนี้ทํานองเดียวกับคําพังเพยไทยที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานอธิบายว่าอดทนไปก่อนยอมสละสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อความสุขอันไพบูลย์ในบั้นปลายยอมเหนื่อยไปก่อนเพื่อความสบายในปลายมือทัศนะในการในเรื่องการแสวงหาความสุขนี้มีแตกต่างกันไปบางพวกเห็นอะไรเป็นความสุขความเพลิดเพลินก็จับฉวยเอาทันทีโดยไม่รีรอตรึกตรองว่าจะให้ทุกข์ในภายหลังหรือไม่บางคนบางพวกหยิบฉวยเอาความสุขเช่นนั้นบ้างในบางโอกาสบางพวกเห็นความสุขแล้วและพอจะหยิบฉวยเอาได้แต่พิจารณามากไตรตรองมากว่าความสุขเช่นนั้นจะเจือด้วยทุกข์หรือไม่จะมีโทษในภายหลังหรือไม่เมื่อเห็นด้วยปัญญาอย่างแน่นอนแจ่มแจ้งแล้วว่าไม่มีโทษจึงหยิบฉวยเอาบางพวกเห็นว่าความดีคือความสุขความเพลิดเพลินอันใดให้ความสุขความเพลิดเพลินอันนั้นคือความดี ethical hedonism บางพวกเห็นว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมดิ้นรนไปเพื่อแสวงหาความสุขหนีความทุกข์ psychological hedonism พวกวัตถุนิยมเห็นว่าชีวิตต้องมีความสุขความเพลิดเพลินอะไรผิดอะไรถูกค่อยว่ากันทีหลังแต่เราต้องหาความสุขใส่ตนก่อนพวกจิตนิยมเห็นว่าความสุขทางกายนั้นไม่สำคัญควรยอมทนทุกข์ทรมานทางกายซะดีกว่าถ้าการกระทำเช่นนั้นก่อให้เกิดความสุขใจบางพวกเห็นว่าความสุขต้องเก็บทันทีที่มาถึงเข้าคือเอาไว้ก่อนการหวังน้ำบ่อหน้าเป็นเรื่องไม่ควรทำเพราะน้ำบ่อหน้าอาจไม่มีก็ได้เมื่อเห็นว่าน้ำบ่อนี้พอกินได้ก็กินไปก่อนพวกนี้ไม่ยอมคอยความสุขในโลกหน้าบางพวกเห็นว่าการทำอย่างนั้นเป็นการเสียเวลาถึงจุดหมายปลายทางช้าควรอดทนเอาไว้เพื่อความสุขอันยิ่งใหญ่ทีเดียวพระพุทธภาษิตข้างต้นนี้อยู่ในประเภทหลังนี้คือเห็นว่าควรสละสุขอันเล็กน้อยเพื่อความสุขอันไพบูลย์ควรสละสุขส่วนตัวเพื่อสุขส่วนรวมคนที่ยอมสละสุขเล็กน้อยเพื่อความสุขอันยิ่งใหญ่นั้นเปรียบไปก็เหมือนคนเก็บเงินสะสมไว้ไม่ยอมจ่ายเงินฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายยอมอดออมเพื่อจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเก็บเงินไว้ได้ก้อนใหญ่แล้วก็จ่ายทีเดียวเช่นซื้อที่ดินปลูกบ้านใหญ่โตสวยงามได้สวยความสุขอันประณีตไม่มีโทษอันเกิดจากการอดออมนั้นเป็นความสุขอันยั่งยืนยังเล็บในวิสัยแห่งผู้ครองเรือนส่วนคนผู้เก็บความสุขเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยไม่รู้จักอดออมได้เงินทองมาเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายจนหมดเพื่อหาความสุขความเพลิดเพลินเป็นรายวันรายเดือนเขาก็หาความสุขเล็กๆน้อยๆได้เรื่อยไปเหมือนกันแต่เป็นความสุขอันไม่ยั่งยืนแต่มักเจือด้วยโทษพูดถึงเรื่องเสี่ยงก็เสี่ยงด้วยกันทั้งสองพวกคือพวกแรกเสี่ยงต่อปัจจุบันส่วนพวกหลังเสี่ยงต่ออนาคตคือไม่ได้เตรียมตัวไว้เพื่ออนาคตเลยส่วนพวกแรกมิได้ให้ความสุขความพอใจแก่ตนเองทุกอย่างในปัจจุบันอันหนึ่งสังคมมนุษย์จะยั่งยืนสงบสุขอยู่ได้ก็โดยการที่คนในสังคมยอมสละความสุขส่วนตนคนละเล็กละน้อยเพื่อประโยชน์แก่ความสุขส่วนรวมอันเป็นความสุขส่วนใหญ่กฎหมายบ้านเมืองริดรอนอำนาจอิสระเสรีบางอย่างของปัจเจกชนก็เพื่อประโยชน์ของชุมนุมชนหรือมหาชนเป็นการสละความสุขส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ถ้าต่างคนต่างมุ่งมองกอบโกยแต่ความสุขในตนไม่ได้เหลียวดูถึงความสุขสงบของส่วนรวมแล้วสังคมก็ต้องเดือดร้อนระสำระสายเมื่อสังคมเดือดร้อนปัจเจกชนซึ่งเป็นส่วนย่อยของสังคมก็ต้องเดือดร้อนด้วยในทางกลับกันถ้าปัจเจกชนเดือดร้อนมากเข้าสังคมก็ระสำระสายเหมือนกันเพราะสังคมก็คือการรวมกันแห่งปัจเจกชน สังคมจะเป็นสุขต่อเมื่อปัจเจกชนเป็นสุขแต่ต้องเป็นความสุขที่ตั้งอยู่บนความดีงามไม่ใช่แสวงหาความสุขส่วนตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่นในความหมายขั้นสูงแห่งพระพุทธภาษิตนี้ความสุขอันไพบูลย์ทรงหมายเอาความสุขคือพระนิพพานที่เรียกว่านิพพานสุขเป็นความสุขที่ประณีตยั่งยืนส่วนกามสุขและฌานสุขนั้นเป็นความสุขเล็กน้อยและสุขพอประมาณตามระดับกามสุขเจอด้วยทุกข์เสียเป็นส่วนมากฌานสุขเป็นของไม่แน่นอนเพราะฌานเสื่อมได้ไม่จัดเป็นความสุขอันไพบูลย์ส่วนนิพพานสุขเป็นสุขอันไพบูลย์ควรสละสุขเล็กน้อยในวงเล็บกามสุขและสุขพอประมาณในวงเล็บฌานสุขเพื่อความสุขอันไพบูลย์ในวงเล็บนิพพานสุขนั้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวลุวนารามเมืองราชคฤห์ทรงปรารภบุพกรรมของพระองค์เองมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องบุพกรรมของพระองค์สมัยหนึ่งเกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นในเมืองเวสาลีซึ่งเป็นเมืองที่เคยมั่งคั่งสมบูรณ์มากพวกคนยากจนตายก่อนเพราะความอดอยากวงเล็บเปิดแม้สมัยปัจจุบันนี้คนที่ต้องตายเพราะความอดอยากก็มีอยู่ทั่วอินเดียวงเล็บปิดศพทิ้งเกลื่อนกราดทั่วไปพวกอมนุษย์เข้าสู่นครเพราะกลิ่นซากศพนั้นวงเล็บเปิดอมนุษย์ในที่นี้จะหมายรวมถึงสัตว์ร้ายด้วยได้หรือไม่วงเล็บปิดมนุษย์ได้ตายลงอีกมากเพราะอมนุษย์นั้นเพราะมีสิ่งปฏิกูลมากอหิวาตกโรคก็เกิดขึ้นอหิวาตกโรคในบาลีนั้นคือกาลโรคหรือเพล็กไม่ใช่อหิวาในความหมายอย่างไทยมนุษย์ต้องตายอีกมากเพราะอหิวานั้นรวมความว่าเวลานั้นมีภัย3อย่างเกิดขึ้นในนครเวสาลีคือภัยจากความอดอยากภัยจากอมนุษย์และภัยจากโรคมหาชนประชุมกันกราบทูลพระราชาว่าตั้ง7ชั่วราชการมาแล้วภัยเห็นปานี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยภัยอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นในสมัยแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมพระราชารับสั่งให้มหาชนมาประชุมกันที่ท้องพระโรงให้พิจารณาความประพฤติหรือพระราชจริยาวัดของพระองค์ว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้างประชาชนพิจารณาแล้วก็มิได้เห็นข้อบกพร่องหรือการประพฤติผิดธรรมใดๆของพระราชาเลยจึงปรึกษากันต่อไปว่าทำอย่างไรภัยเหล่านั้นจึงจะสงบลงได้บางพวกออกความเห็นให้ทำพลีกรรมปวงสรวงเทวดาแม้ทำพิธีนั้นแล้วภัยก็ยังไม่สงบลงบางพวกเสนอให้เชิญครูทั้ง6มาเพราะครูทั้ง6มีอานุภาพมากบางพวกเสนอให้ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้ามาเพราะพระพุทธเจ้าทรงมีอานุภาพมากเมื่อเสด็จมาภัยทั้งปวงจะระงับไปที่ประชุมตกลงให้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าเวลานั้นพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์ราชธานีของพระเจ้าพิมพิสารทานครเวสาลีจึงทรงมหาทิชวีและบุตรปุโรหิตคนหนึ่งเป็นผู้แทนไปทูลเชิญพระศาสดาและขอให้ไปขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารเสียก่อนพระเจ้าพิมพิสารขอให้ราชทูตแห่งเวสาลีไปทูลอาราธนาพระศาสดาเอาเองจะทรงรับหรือไม่ก็สุดแล้วแต่พระพุทธอัธยาศัยราชบุตรราชทูตไปเฝ้าพระศาสดาทูลอาราธนาให้เสด็จเมืองเวสาลีเพื่อระงับภัยทั้ง3ประการพระพุทธองค์ทรงใคร่ครวญแล้วเห็นว่าภัยเหล่านั้นจักระงับเพราะการเสด็จไปของพระองค์จึงทรงรับอาราธนาพระเจ้าพิมพิสารให้ทำผลทางเสด็จพุทธดำเนินระหว่างกรุงราชคฤห์และแม่น้ำคงคาเป็นระยะทาง5โยชน์ให้เรียบร้อยสวยงามให้จัดที่พักไว้ทุกๆระยะ1โยชน์เมื่อพระศาสดาเสด็จพร้อมด้วยพุทธบริวาร500พระราชารับสั่งให้ประชาชนโปรยดอกไม้5สีตลอดระยะทางที่เสด็จให้ยกธงหลากสีให้การเสวยฉัตรสำหรับพระศาสดาและภิกษุสงฆ์พระศาสดาเสด็จจากราชคฤห์ถึงริมแม่น้ำคงคาเป็นเวลา5วันประทับเรือเพื่อข้ามฝั่งไปยังเมืองเวสาลีวงเล็บเปิดคงจะเสด็จประทับเรือที่ท่าเมืองปาตลีบุตรหรือปัตตนะปัจจุบันนี้ก็มีเรือยนต์จากปัตตนะไปเวสาลีและจากเวสาลีมาปัตตนะเมื่อผู้เขียนไปอินเดียก็ได้ไปที่ท่านี้วงเล็บปิดพระเจ้าพิมพิสารทรงส่งข่าวไปยังชาวเวสาลีว่าขอให้เตรียมรับเสด็จด้วยเถิดชาวเมืองเวสาลีคิดว่าจะทำพิธีต้อนรับพระศาสดาให้เป็นทวีคูณกับที่พระเจ้าพิมพิสารทรงกระทำจึงให้จัดหนทางให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามเป็นระยะทาง3โยชน์จากเวสาลีมายังริมแม่น้ำคงคาให้คนถือฉัตรสำหรับพระศาสดา4คันสำหรับภิกษุสงฆ์รูปละ2คัน มายืนรอกันอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคาพระเจ้าพิมพิสารขนานเรือสองลำให้ทำพระพลาให้ประดับด้วยพวงดอกไม้เป็นต้นทรงส่งเสด็จพระศาสดาในน้ำลึกเพียงพระศอแล้วกราบทูลว่าพระองค์จะประทับรออยู่ทางฝั่งนี้จนกว่าพระศาสดาจะเสด็จกลับพระศาสดาเสด็จโดยทางเรือเป็นระยะทางประมาณ1โยชน์จึงถึงเขตของเมืองเวสาลีพวกเจ้าฤาษีแห่งเวสาลีลุยน้ำลงมาต้อนรับในน้ำลึกเพียงพระศอเหมือนกันนำเรือเข้าฝั่งเชิญเสด็จให้ลงจากเรือพอพระศาสดาเสด็จขึ้นจากเรือเหยียบฝั่งแม่น้ำเท่านั้นฝนโบกครพัดก็ตกลงมาน้ำเจิ่งนองไปทั่วพัดพาเอาซากศพทั้งปวงลงแม่น้ำไปทำให้ภูมิภาคสะอาดเรียบร้อยเจ้าฤาษีทูลให้พระศาสดาประทับแรมในทุกในระยะทุกๆหนึ่งโยชน์ถวายมหาทานทุกแห่งเป็นทวีคูณเสด็จถึงเมืองเวสาลีใน3วันเมื่อพระศาสดาเสด็จถึงพวกทวยเทพก็ชวนกันมาเฝ้าด้วยอานุภาพแห่งเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่พวกอมนุษย์หนีไปโดยมากในเวลาเย็นพระศาสดาประทับยืนอยู่ที่ประตูพระนครเวสาลีรับสั่งให้พระอานนท์เรียนรัตนสูตรจากพระองค์ทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วพรมให้ทั่วนครเวสาลีภายในกำแพง3ชั้นพระอานนท์รับพระพุทธบัญชาแล้วเรียนรัตนสูตรเอาป้านศิลาของพระศาสดาตักน้ำยืนอยู่ที่ประตูพระนครระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์มีพระบารมี30ทัศน์เป็นต้นแล้วเข้าไปยังนครทำปริศในกำแพง3ชั้นตลอดคืนพวกอมนุษย์ทั้งปวงได้หนีไปพวกมนุษย์ที่ได้รับน้ำพระพุทธมนต์ก็หายจากโรคพระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับรัตนสูตรนั่นเองตลอด7วันเมื่อจบเทศนาการบรรลุธรรมได้มีแก่ชนเป็นอันมากวงเล็บเปิดข้อความในรัตนสูตรพรรณนาถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์วงเล็บปิดเมื่อทรงทราบว่าภัยทั้งปวงสงบลงแล้วจึงเสด็จออกจากเมืองเวสาลีพวกเจ้าฤาษีทรงเสด็จด้วยสักการะอันใหญ่มาถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาในการเสด็จกลับครั้งนี้พระศาสดาได้รับการบูชาเป็นอันมากทั้งจากนาคมนุษย์และเทวดาทุกเหล่าชั้นเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักเมื่อพระพุทธองค์เสด็จข้ามฟากจากฝั่งเวสาลีมาสู่ฝั่งมคธแล้วพระเจ้าพิมพิสารทรงต้อนรับอัญเชิญพระพุทธองค์ให้เสด็จลงจากเรือทรงกระทำสักการะเป็นทวีคูณนำพระศาสดาเสด็จสู่นครราชคฤห์เป็นเวลา5วันโดยในก่อนเย็นวันหนึ่งพวกภิกษุประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาถึงพุทธานุภาพที่มีอย่างมากล้นพระพุทธองค์ทรงเป็นที่เลื่อมใสของนาคมนุษย์และทวยเทพทั้งปวงพระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องบูชาและสักการะนี้มิได้บังเกิดขึ้นแก่เราด้วยพุทธานุภาพมิได้เกิดขึ้นด้วยอนุภาพของนาคเทวดาและพรหมแต่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคอันเล็กน้อยในอดีตเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอ้อนวอนให้ทรงแสดงเรื่องนั้นจึงตรัสเล่าเรื่องสุสิมมานพดังนี้บุพกรรมของพระองค์ในอดีตการในเมืองตักกศิลามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อสังขะมีบุตรคนหนึ่งชื่อสุสีมะเมื่ออายุ16ปีสุสีมะขออนุญาตบิดาเพื่อไปเรียนมนต์ที่เมืองพาราณสีสังขพราหมณ์จึงแนะนำให้บุตรไปหาอาจารย์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นสหายของตนอยู่ในเมืองพาราณสีนั้นสุสีมะเป็นคนฉลาดจึงเรียนมนต์ได้อย่างรวดเร็วเรียนได้มากที่เรียนแล้วก็จำได้แม่นไม่เสื่อมแต่ได้เห็นแต่เบื้องต้นและท่ามกลางแห่งศิลปะที่ตนเรียนเท่านั้นไม่เห็นที่สุดเขาจึงบอกข้อความนั้นให้อาจารย์ทราบอาจารย์รับว่าตนก็ไม่เห็นเหมือนกันเมื่อมานพถามว่าใครเป็นผู้เห็นที่สุดแห่งมนต์อาจารย์จึงแนะนำให้ไปหาฤาษีพวกหนึ่งที่อยู่หน้าป่าอิสิปตนะสุสีมะเข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายที่ป่าอิสิปตนะขอเรียนที่สุดแห่งมนต์และพระปัจเจกพุทธะกล่าวว่าไม่อาจบอกมนต์แก่ผู้ยังไม่บวชได้ถ้าท่านประสงค์เรียนมนต์ก็ต้องบวชสุสีมะยอมบวชไม่นานนักได้บรรลุปัจเจกโพธิญาณเพราะตนเป็นผู้มีอุปนิสัยสมบูรณ์แล้วปรากฏเป็นผู้เด่นดุจดวงจันทร์วันเพ็ญปรากฏในท้องฟ้าเป็นผู้เลิศด้วยลาภสการะและยศไม่นานนักก็ปรินิพพานเพราะได้เคยทำกรรมอันอำนวยผลให้เป็นผู้มีอายุน้อยพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและมหาชนได้ช่วยเผาสรีระของท่านแล้ว เก็บเอาพระธาตุประดิษฐานไว้ณสถูปใกล้ประตูเมืองพาราณสีฝ่ายสังฆพราหมณ์ผู้เป็นบิดาเมื่อบุตรหายไปหลายปีใครจะได้เห็นบุตรบ้างจึงออกจากตักกศิลามุ่งไปเมืองพาราณสีเห็นมหาชนประชุมกันอยู่ในที่แห่งหนึ่งคิดว่าในกลุ่มชนเหล่านี้คงจักมีใครคนหนึ่งที่รู้จักสุสีมะเป็นแน่จึงถามทราบความทั้งปวงแล้วเศร้าโศกคร่ำครวญไปยังลานพระเจดีย์ถอนหญ้าขึ้นเอาผ้าห่มนำทรายมาเกลี่ยลงที่ลานพระเจดีย์ประพรมด้วยน้ำในลักจันบูชาด้วยดอกไม้ป่าเอาผ้าสาดกทำธงผูกฉัตรบนพระสถูปแล้วหลีกไปพระศาสดา นำเรื่องนี้มาเล่าแล้วตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเราได้เป็นสังฆพราหมณ์ในการนั้นเราได้ถอนหญ้าที่ลานพระเจดีย์ด้วยอานิสงส์นั้นชนทั้งหลายจึงทำทาง8โยชน์ให้ปราศจากตอและหนามทำให้สะอาดมีพื้นสม่ำเสมอเราได้เกลี่ยทรายลงในลานพระเจดีย์ด้วยผลแห่งกรรมนั้นชนทั้งหลายจึงเกลี่ยทรายลงในทาง8โยชน์เราบูชาด้วยดอกไม้ป่าที่สถูปด้วยผลแห่งกรรมนั้นชนทั้งหลายจึงโปรยดอกไม้หลากสีลงในทาง8โยชน์เราได้ประพรมพื้นที่ลานเจดีย์ด้วยน้ำในลักจันทร์ด้วยผลแห่งกรรมนั้นฝนโบกครพัดจึงตกลงในนครเวสาลีเราได้ยกธงและผูกฉัตรไว้บนลานพระเจดีย์ด้วยผลแห่งกรรมนั้นจักรวาลจึงเป็นดุจมีมหรสพโดยทั่วด้วยธงชัยธงแผ่นผ้าและฉัตรภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าบูชาสักการะที่เกิดขึ้นคราวนี้หาใช่เพราะอนุภาพของพระพุทธเจ้านาคมนุษย์เทวดาหรือพรหมไม่แต่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคประมาณเล็กน้อยในอดีตในสมัยเมื่อเราเป็นสังฆพราหมณ์ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ามตาสุขปริจาคาเป็นอาทิ
3: มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น
2: ผู้ลักทิ้งกิจที่ควรทำพระพุทธภาษิตยังหิกิจจังตระปะวิดังอากิจังปณะกริยติอุณณลานังปมัตตานังเตสร้างวัฏทันติอาสวาเยสั่นจะสุสมารัฏฐานิจังกายคตาสติอากิจังเตนะเสวันติกิจเยสาตัดจการิโนสตานังสัมปญานานังอัทังขัดชันติอาสวาแปลความว่าผู้ใดละสิ่งละทิ้งสิ่งที่ควรทำในวงเล็บกิจแต่ไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำในวงเล็บอากิจอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่ผู้นั้นผู้มีมานะจัดประมาทโมเมาส่วนผู้ใดปรารภกายคตาสติอยู่เนืองนิดผู้นั้นเป็นผู้ทำติดต่อในสิ่งที่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำอาสวะทั้งหลายของท่านเหล่านั้นผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมตั้งอยู่ไม่ได้อธิบายความสิ่งที่ควรทำคือสิ่งอันเป็นหน้าที่ของตนสิ่งที่ไม่ควรทำคือสิ่งอันไม่ใช่หน้าที่ปัญหาว่าอะไรคือหน้าที่ของตนบางคนมีหน้าที่กว้างขวางมีความรับผิดชอบมากหน้าที่ย่อมเกี่ยวข้องหรือเป็นผลต่อเนื่องมาจากความเป็นเช่นเป็นมารดาบิดาเป็นครูอาจารย์เป็นบุตรธิดาเป็นมิตรสหายเป็นบ่าวเป็นนายเป็นสมณะเป็นอย่างใดย่อมมีหน้าที่ของอย่างนั้นติดตามมาด้วยเสมอไปเมื่อเราเป็นหลายอย่างก็ต้องทำหน้าที่หลายอย่างการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์นั่นแหละคือการทำกิจที่ควรทำส่วนการทอดทิ้งหน้าที่เป็นการละทิ้งสิ่งที่ควรทำการไปก้าวกายหน้าที่ของผู้อื่นพูดพร่ำถึงกิจอันมิใช่หน้าที่แสหาโทษของผู้อื่นในบุคคลอันไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ในความรับผิดชอบของตนเป็นต้นเรียกว่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำคนที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเป็นผู้มีมานะจัดสำคัญตนว่าเป็นผู้รอบรู้ไปเสียทุกอย่างเป็นผู้ประมาทและมัวเมาในตนหลงตนเข้าใจผิดว่าใครก็มีความรอบรู้สู้ตนไม่ได้จึงชอบเที่ยวก้าวร้าวในหน้าที่ของผู้อื่นละทิ้งสิ่งที่ควรทำในหน้าที่ของตนไปทำสิ่งอันไม่ควรทำในหน้าที่ของผู้อื่นอาสวะคือกิเลสหมักดองย่อมเจริญขึ้นแก่บุคคลประเภทนี้คนที่รู้สิ่งอันเป็นหน้าที่ของตนทำสิ่งอันเป็นหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นั้นแม้จะบกพร่องในเรื่องอื่นก็ไม่มีใครตำหนิส่วนผู้ซึ่งรู้อะไรอื่นทำอะไรอื่นสารพัดอย่างแต่บกพร่องในหน้าที่ของตนวินยูชนย่อมตำหนิได้การดูคนวัดคุณค่าของคนเราต้องดูที่เขามีความรับผิดชอบในหน้าที่เพียงใดคนที่ดีที่สุดคือคนที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดตามฐานะที่ตนเป็นส่วนผู้ใดปรารภกายคตาสติอยู่หนึ่งนิด ทำติดต่อในสิ่งที่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมออาสวะของท่านเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้กายคตาสติคือสติอันเป็นไปในกายพิจารณากายว่าเป็นของไม่งามโสโครกเป็นที่ตั้งที่รองรับสิ่งปฏิกูลนานาประการการเจริญกายคตาสติเป็นอุบายบรรเทาราคะโทสะและโมหะและให้ราคะโทสะโมหะสิ้นไปในที่สุดได้สวยอมตะรสสมดังพระพุทธภาษิตว่าภิกษุทั้งหลายทำอันเอกดังเล็บยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งคือกายคตาสติอันบุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่เพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่เพื่อสติสัมปชัญญะใหญ่เพื่อได้ญาณทัศนะเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลแห่งวิชาและวิมุตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้บริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าได้บริโภคอมตะผู้ใดไม่ได้บริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าไม่ได้บริโภคอมตะผู้ใดเสื่อมจากกายคตาสติขึ้นชื่อว่าเสื่อมจากโภอมตะผู้ใดชอบกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าชอบอมตะท่านผู้ต้องการความละเอียดแห่งสังวรนากายคตาสติโปรดดูในวิสุทธิมรรคฉบับปาลีภาค2หน้า14หรือสาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรคฉบับภาษาไทยของข้าพเจ้าระหว่างหน้า114ถึง120นั้นเถิดบุคคลผู้หมั่นประกอบเนืองๆซึ่งกายคตาสติย่อมละความยินดียินร้ายเสียได้มีจิตใจมั่นคงอดทนอย่างยิ่งต่อสิ่งอันน่าสะพึงกลัวแม้จะเป็นอันตรายปานดังว่าจะคร่าชีวิตไปเป็นผู้มีความอดทนอย่างยิ่งต่อหนาวร้อนหิวกระหายบัณฑิตผู้ไม่ประมาทพึงใส่ใจเจริญกายคตาสติซึ่งมีอานิสงส์มากอย่างนี้ข้อว่ากิจเจซาตัดจักการิโนหมายถึงว่าผู้ทำติดต่อในสิ่งที่ควรทำนั้นความว่ามีความเพียรเป็นไปสม่ำเสมอไม่ทำทำหยุดหยุดโดยองค์ธรรมหมายเอาตัววิริยารัมภะนั่นเองคุณข้อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในความสำเร็จผลทั้งทางโลกและทางธรรมขาดคุณข้อนี้เสียแล้วบุคคลจะทำงานใหญ่ให้สำเร็จไม่ได้เป็นอันขาดการศึกษาเล่าเรียนการทำงานการปฏิบัติธรรมย่อมต้องอาศัยการกระทำติดต่อทั้งสิ้นจะเป็นการเวลาสั้นยาวเพียงใดก็สุดแล้วแต่กิจที่ทำนั้นมากน้อยเพียงใดหรือใหญ่เล็กเพียงใดแม้ทำได้วันละเล็กวันละน้อยก็ขอให้ทำผลสำเร็จย่อมมีมาเองอย่างแน่นอนการทำคุณความดีก็ต้องทำติดต่อเหมือนกันหยุดไม่ได้เพราะเมื่อหยุดทำความดีจะย่อมขาดอาหารและจะน้อมไปในบาปอาสวะทั้งหลายของบุคคลผู้เจริญกายคตาสติผู้ทำติดต่อในสิ่งควรทำไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะย่อมตั้งอยู่ไม่ได้คือย่อมถึงความสิ้นไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ชาติยาวันนครพัทยะทรงปรารภภิกษุชาวนครพัทยะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุชาวนครพัทยะภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ขวนขวายในการประดับเขียงเท้าทำเองบ้างให้คนอื่นทำให้บ้างซึ่งเขียงเท้าทำด้วยยาธรรมดาบ้างทำด้วยยาปล่องบ้างทำด้วยต้นเป้งบ้างทำด้วยผ้ากำพลบ้างละทิ้งอุเทศคือการศึกษาเล่าเรียนปริพุชฌาคือการไต่ถามอธิศีลได้แก่อินทรียสังวรอธิจิตและอธิปัญญาคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาภิกษุทั้งหลายอื่นเห็นแล้วติเตียนภิกษุชาวพัทยะนั่นว่าสนใจในกิจอันไม่ใช่ของสมณะเป็นต้นแล้วกราบทูลแด่พระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทีเตียนภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายมาบวชในธรรมวินัยของเราด้วยจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งแต่มาขวนขวายในกิจอีกอย่างหนึ่งอันไม่ใช่จุดหมายในการบวชพวกเธอทำกรรมอันไม่ใช่กิจของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายังกิจจังตะดะปะวิทังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุชาวเมืองพัทยะบรรลุอรหัตผลแล้วแลฆ่ากิเลสเพียงดังมารดาพระพุทธภาษิตมาตรังปิตรังหันตวาราชาโนเทวจะขัตติเยดัดทั้งสานุจรังหันตวาอนีโคยาติปรามโนแปลความว่าบุคคลฆ่ามารดาบิดาได้แล้วฆ่าพระราชาทั้งสองพระองค์ได้แล้วฆ่าแว่นแคว้นพร้อมทั้งเจ้าพนักงานเก็บสวยได้แล้ว เป็นพราหมณ์ผู้ไม่มีทุกข์ย่อมไปอธิบายความในที่นี้คำว่ามารดาบิดาก็ตามพระราชาก็ตามแว่นแคว้นก็ตามเจ้าพนักงานเก็บสวยก็ตามเป็นคำเปรียบเทียบไม่ได้มีความหมายตรงตัวแต่หมายถึงกิเลสแต่ละอย่างดังจะอธิบายต่อไปนี้ตัณหาท่านเรียกมารดาประยังสัตว์ให้เกิดดังพระพุทธภาษิตว่าตัณหาชะเนติปุริสังอัสมิมานะหรืออหังการท่านเรียกบิดาเพราะเป็นตัวความทนงตนอันหนึ่งบุคคลอาศัยยศและตำแหน่งหรือความมั่งคั่งของบิดาแล้วเกิดอัสมิมานะขึ้นว่าเราเป็นราชโอรสของพระราชาชื่อโน้นเป็นบุตรของมหาอมาตย์ชื่อโน้นของมหาเศรษฐีชื่อโน้นเป็นต้นมิจฉาทิฏฐิทุกชนิดย่อมอาศัยมิจฉาทิฏฐิ2อย่างเกิดขึ้นคือสัสสตทิฏฐิ1อุเฉททิฏฐิ1เหมือนชาวเมืองอาศัยพระราชาเพราะฉะนั้นสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิท่านจึงสมมุติเรียกว่ากษัตริย์2พระองค์อายตนะ12หนึ่งเล็บภายใน6ภายนอก6มีตาและรูปเป็นต้นท่านสมมุติเรียกว่าแว่นแคว้นเพราะอรรถว่ากว้างขวางประดุจแว่นแคว้นความกำหนัดเพราะความยินดีหนึ่งเล็บนันทิราคะซึ่งอาศัยอายตนะนั้นเกิดขึ้นท่านสมมุติเรียกว่าเจ้าพนักงานเก็บสวยจัดการสวยให้สำเร็จผู้สิ้นอาสวะท่านเรียกว่าพราหมณ์ในที่นี้ได้แก่พระอรหันต์เพราะประหารกิเลสทั้งปวงได้แล้วมีกิเลสที่เป็นดุจมารดาบิดาเป็นต้นจัดตัวกิเลสที่ทรงแสดงในที่นี้ได้ดังนี้คือตัณหาอัสมิมานะหรืออหังคารสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิอายตนะ12วงเล็บเปิดนี่ไม่ใช่กิเลสแต่มีส่วนให้เกิดกิเลสเพราะอาศัยอายตนะนี้วงเล็บปิดนันทิราคะตัณหาได้อธิบายมามากแล้วในที่ทั่วไปอัสมิมานะหรืออหังคารนั้นเป็นตัวการที่ทำให้คนและสัตว์ลำพองพยองยิ่งว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ต้องแบกกิเลสภาระไว้มากเกินไปเป็นผู้แบกโลกตรงกันข้ามการละอัสมิมานะเสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งมูลเปิดอัสมิมานะสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังจากพุทธอุทานมูลปิดสัสสตทิฏฐินั้นคือความเห็นว่าเที่ยงโลกเที่ยงวิญญาณเที่ยงสิ่งทั้งปวงเที่ยงยั่งยืนสัตว์เคยเกิดเป็นอะไรก็ต้องเกิดเป็นอย่างนั้นร่ำไปไม่เปลี่ยนแปลงอุเฉททิฏฐิความเห็นที่ตรงกันข้ามกับสัสสตทิฏฐิโดยเฉพาะเห็นว่าสัตว์ตายแล้วสูญพระศาสดาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดตามเหตุปัจจัยเมื่อดับย่อมดับเพราะหมดเหตุปัจจัยไม่เห็นว่าเที่ยงหรือขาดสูญอายตนะนั้นแปลว่าเครื่องเชื่อมโยงหรือเครื่องต่อคือต่อตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจจัดเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์จัดเป็นอายตนะภายนอกอาศัยตากระทบรูปเกิดความรู้สึกขึ้นทางตาเรียกจักขุวิญญาณการประชุมพร้อมแห่ง3ประการนี้เรียกว่าผัสสะวงเล็บเปิดมีจักขุสัมผัสเป็นต้นวงเล็บปิดตินนังสังคติผัสโซเพราะมีผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นผัสสะปัจจยาเวทนาเป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างตัณหาอุปทานก็เกิดตามขึ้นมาโดยลำดับและทุกทั้งมวลก็เกิดขึ้นโดยในแห่งปฏิจจสมุปบาทนันทิราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีหรือความติดใจในอารมณ์นั้นเช่นความกำหนัดด้วยความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นท่านเปรียบเหมือนเจ้าพนักงานเก็บสวยเพราะเที่ยวเก็บอารมณ์ต่างๆมายินดีและยินร้ายเมื่อบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมฆ่ากิเลสเหล่านี้ทั้งสิ้นแล้วย่อมเป็นผู้ไม่มีทุกข์และเป็นผู้ประเสริฐเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระลากุลตกะภัททยเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระลากุลตกะภัททยเถระวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะนงเลผู้จรมาหลายรูปด้วยกันเข้าเฝ้าพระศาสดาผู้ประทับนั่งอยู่ณที่นั่งพักกลางวันถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรแก่ตนแห่งหนึ่งขณะนั้นพระลากุลตกะภัททยเถระผ่านไปไม่ไกลจากสถานที่นั้นนักพระพุทธองค์ทรงทราบวาระจิตของภิกษุเหล่านั้นมูลเปิดว่ามีความรู้สึกว่าสามเณรเดินผ่านไปเพราะท่านมีร่างเล็กคล้ายสามเณรวงเล็บปิดจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นภิกษุรูปนั้นแล้วหรือภิกษุนั้นเป็นผู้ฆ่ามารดาบิดาแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์เที่ยวไปเมื่อภิกษุเหล่านั้นมองหน้ากันด้วยความสงสัยว่า พระศาสดาตรัสหมายความว่าอะไรพระพุทธองค์จึงตรัสพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นแล้วว่ามาตรังปิตรังหันตวาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วพระศาสดาทรงปรารภพระลกุณฑกะภัททิยเถระและภิกษุเหล่านั้นตรัสพระคาถาที่สองอีกว่ามาตรังปิตรังหันตวาราชาโนดเวจะโสติเยเวยักขะปัญจมังหันตวาอนิโคยาติบรามโนแปลว่าบุคคลฆ่ามารดาบิดาได้แล้วฆ่าพระราชาผู้เป็นพราหมณ์ทั้งสองได้แล้วฆ่านิวรณ์มีวิจิกิจฉานิวรณ์เป็นที่ห้าอันเป็นเช่นทางเสือโคร่งได้แล้วเป็นพราหมณ์ผู้ไม่มีทุกข์ไปอยู่ข้อว่าพระราชาผู้เป็นพราหมณ์ทั้งสองหมายเอาสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐินั่นเองข้อว่านิวรณ์มีวิจิกิจฉานิวรณ์เป็นที่ห้าอันเป็นเช่นทางเสือโคร่งนั้นท่านเปรียบนิวรณ์ห้าเหมือนทางเสือโคร่งเพราะมีภัยรอบด้านเดินลำบากเต็มไปด้วยอันตรายทางเสือโคร่งเป็นอันตรายแก่คนเดินทางชั้นใดนิวรณ์ห้าก็เป็นอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์แก่ความสุขความเจริญในชีวิตแก่ความสุขสงบแห่งดวงจิตฉันนั้นนิวรณ์ห้าคือกามฉันท์พยาบาททินมิทะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาเมื่อฆ่านิวรณ์ห้าด้วยอรหัตมรรคขยานแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์ที่ออกไปผู้ตื่นอยู่พระพุทธภาษิตสุปปุทธังปปุจฉันติสดาโคตมะสาวะทาเยสังดิวาจรโตจะนิจังพุทธคตาสติสุปปุทธังต่อไปข้อความเหมือนกันปปุจฉันติจงแล้วลงท้ายด้วยนิจังธรรมคตาสตินิจังสังฆตาสตินิจังกายคตาสติหิ่งสายโตระโตมโนภาวนายะระโตมโนเป็นที่สุดแปลความว่าสติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในกายเป็นนิจทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีทุกเมื่ออันหนึ่งใจของชนเหล่าใดยินดีในอหิงสาในภาวนาเป็นนิจทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีทุกเมื่ออธิบายความในสามพระคาถาแรกพรรณนาถึงอานิสงส์แห่งพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและประสงค์หนึ่งนิจทั้งกลางคืนและกลางวันผู้ฉะนั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมบรมครูชื่อว่าผู้ตื่นอยู่ด้วยดีทุกเมื่อส่วนในสองพระคาถาหลังพรรณนาถึงอานิสงส์แห่งความไม่เบียดเบียนและภาวนานุโยคบัดนี้จะพรรณนาพอสังเขปโดยลำดับ 1. พุทธานุสติแปลตามตัวว่าการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าถือเอาความว่าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโดยในว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติดังนี้ 1. อรหังทรงเป็นพระอรหันต์ 2. สัมมาสัมพุทโธทรงเป็นผู้ตรัสรู้เองชอบ 3. วิชาจรณสัมปันโนทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะ 4. สุขโตเสด็จไปดี
1: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
0: อนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิโรจันติเตสังอุปสโมสุโคสเปสตามลันติจะมาลิสุจามลิสเลกะเทวหังมาลิสามินาทิเมเอทัสังสโยเอาไปเอาสาธุเออ
4: ก็ลงมือไว้เลย
0: นางชุติมาปราบมนตรีพร้อมครอบครัวเขาร่วมทำบุญถวายมหาสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่ประนอมปราบมนตรีนางทองจันทร์ปราบมนตรีนางปราณีพุทธภูงามพุทธภูงานายสุขทรัพย์อนันต์ปราบมนตรีนายทองม้วนผลอ้อนายชาญรงค์ทองใบและบรรพบุรุษผู้ล่วงลับเดี๋ยวบางสกุลนะอานิจจาวตสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสังอุปสมโมสุโคสัพเพสัตตามลันติจามาลิสุจามลิสเลตเทวหังมลิสามินาทิเมเอทัสังสโย
5: อะไร
0: กะนี่นี่
5: รับก้นบาต
0: รสาธุกราบน้อมถวายบูชาธรรมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุ30พฤษภาคม2และวันวิสาขาบูชา31พฤษภาคม1อุไรพรปริพัฒน์ปริพันธ์โรงปราดและครอบครัว 1,000 บาทผ้าขาว2พับ2คุณแม่เมงกิมแซ่แห่งลูกหลานและญาติธรรม 1,000 บาทผ้าขาว2พับ3อินผมปันโนสายเชื้อเจริญทรัพย์ยานัน 1,000 บาทผ้าขาว1พับ4ครอบครัวบุญช่วยวรชัยเอกตระกูลเกษม350บาทผ้าขาว1พับ5นฤทยาหฤชนันเรืองงาม500บาท6เบญจมาศสุขสวัสดิ์ 1,000 บาทกนกนาถสินสุด500บาท7วิรัตโสภาพันธ์จงสุวรรณ500บาทผ้าขาว1พับ8ทัศนวรรณประพัฒน์สินตระสุชาติมีทรัพย์750บาทผ้าขาว1พับ9พอสอสีพันวงโกวิท 1,000 บาท10อัจฉนพรหิรันอมรกุล 1,000 บาทปัจจัยรวม 8,600 บาทสาธุมากก้นบาทนางสาววัชราพรรุพมมา600บาทถวายปัจจัยเพื่อชุดสังฆทานเปิด3เดือนโลกธาตุในวันเสาร์ที่30พฤษภาคม69สาธุมาก็ว่าปัจจัย 3,000 บาทเพื่องานบุญเปิด3แดนโลกธาตุแม่ชีธนาพรศรีสุไล สาธุ
4: อ
0: ัน
4: นี้เป
0: ิ
4: ด
0: โลกธาตุ
4: อันนี้ถวายส่วนองค์ท่านอาจารย์บำรุง2,000 บาท
0: เออเอาสาธุเอาไปนั่นนี่ไปคนบาท
4: อ่า

ยังอ่านไม่หมดร่วมทำบุญสามแดนโลกธาตุอุทิศให้พ่อแม่พี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วแม่ชีสมจิตมีศีล 1,000 บาท นางชุติมาปราโมนตินี่ 1,000 บาทบุญสามแดนโลกธาตุอะไรนี่เจจิงนะเจตุนบ้านแพงอ้าวอันนี้ของนายฟองบงเล็บเฮียกานะจองสิริกุลถวายสังฆทานอุทิศให้พ่อแม่พ่ออะไรนี่พ่อมินแซ่จอนางเล็กซองสิริกุล600บาทนะสาธุ

วันนะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิตโยวิวัชชันตุสัพพโลกโควินัสตุมาเตปวัตบันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสินเดสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภะลัง

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่องยูทูบชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนอกจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงถ่ายทอดถึงเรื่องราวอันเป็นประดุจแรงผลักดันให้ทรงทุ่มเททรงงานดูแลด้านสุขภาพอนามัยของราษฎรความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมราษฎรมาทั่วทุกภาคมีโอกาสได้ทราบว่าความทุกข์ยากอย่างหนึ่งของประชาชนคือความเจ็บไข้ได้ป่วยข้าพเจ้าได้เห็นคนเจ็บด้วยโรคต่างๆเป็นอันมากอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนบางครั้งบางคราวก็ได้เห็นคนที่ร่างกายและอวัยวะพิกลพิการมากอย่างที่ไม่เคยคาดว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้าดูแลทุกสุขรวมทั้งสุขภาพอนามัยของครอบครัวชาวนาชาวไร่เพราะหากเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถประกอบอาชีพได้ครอบครัวก็จะประสบความทุกข์ยากชาวนาชาวไร่ที่ยากจนอยู่แล้วก็จะยิ่งจนลงไปอีกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปในขบวนเสด็จเยี่ยมราษฎรเพื่อช่วยตรวจโรคและให้การรักษาเฉพาะหน้าแก่ราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงเอาพระราชฤทัยใส่รับเป็นพระราชภาระในการจัดการให้หน่วยแพทย์พระราชทานได้ช่วยบรรเทาปัญหาความเจ็บป่วยของราษฎรได้เป็นอย่างดีบ่อยครั้งผู้ป่วยในพื้นที่มีจำนวนมากก็ทรงเข้าช่วยดูแลไต่ถามอาการด้วยพระองค์เองทรงใส่พระราชฤทัยรายละเอียดในการส่งไปรักษาต่อเพื่อเลือกสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตายิ่งกับผู้พิการทรงเลือกวิธีช่วยเหลือให้ผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเองนอกจากนั้นทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์หลายมูลนิธิในช่วงต้นรัชกาลปัจจุบันปัญหาความขาดแคลนบุคลากรและสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารในพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้มีการฝึกอบรมราษฎรที่สมัครใจและมีความพร้อมทำหน้าที่เป็นหมอหมู่บ้านโดยให้มีความรู้ในเรื่องยาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่าง
1: ๆท่านก็โปรดให้ท่านเวลารวมใจขึ้นมาแล้วก็เอาชาวบ้านในท้องถิ่นตรงนี้ไปอบรมเกี่ยวกับพยาบาลเบื้องต้นก็เผื่อว่าจะได้รักษาหรือว่าดูแลก่อนที่มันจะสายเกินไปหนักเกินไปคือให้รู้การวินิจฉัยโรคท่านบอกว่าเราเป็นหมอหมู่บ้านเราต้องตั้งใจต้องมันความทำความดีเข้าไว้เมื่อเขาเจ็บมาเราต้องช่วยดูแลต้องช่วยกันรักษาถึงแม้ว่าเรารักษาไม่หายก็มันทุเลาไปได
0: ้ถึงวันนี้หมอหมู่บ้านในหลายพื้นที่ยังคงได้ใช้ความรู้ที่ได้รับการอบรมมาเป็นประโยชน์แก่ราษฎรในท้องถิ่นของตน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับ
3: การพูดธรรมะก็มีเรื่องอื่นที่จะพูดก็พูดของเก่าสู่กันฟังเพราะเราก็คนเก่าที่เหลือตัณหาก็หน้าเก่ากายวาจาใจของเก่าการประพฤติปฏิบัติก็ประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาของเก่า จึงไม่มีอะไรจะใหม่พอที่จะได้มาพูดมาคุยกันแต่ของเก่าเมื่อเราทำทุกวันทุกเวลาไม่หยุดไม่ถอยมันก็ดีขึ้นเหมือนกันกับเขาทำไร่ทำสวนทำนาเขาก็ทำที่ดินพื้นเก่าไม่ใช่เขาไปทำดินฟ้าอากาศที่ไหนอื่นแต่การทำบ่อยๆพืชผลที่เขาต้องการก็ได้มาตามความปรารถนาของเขาถ้าเห็นว่านี่มันที่เก่าอย่าไปทำที่ใหม่เขาเคยทำมาแล้วถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่มีที่จะทำกันเพราะทั่วโลกมีคนเคยทำมาทั้งนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พวกเราท่านประพฤติปฏิบัติก็ทำนองเดียวกันอย่าไปถือว่าอันนี้เราเคยทำมาแล้วเคยพิจารณามาแล้วเราจะพิจารณาอันใหม่อันนี้เราเคยฟังมาแล้วเราจะไม่ฟังอีกอันนี้เราเคยทำมาแล้วเราจะไม่ทำอีกเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเคยนั่งหลับหูหลับตาเคยเดินเคยทำมาแล้วเราไปเกี่ยวข้องนี่มันความเห็นผิดของพวกเราความจริงแล้วของเก่าที่เราลุ่มหลงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ไม่ใช่ของเก่าหรือที่เราลุ่มเราหลงแต่ทำไมไม่เบื่อหน่ายอาหารการรับทานของเก่าที่เราเคยทานแต่ก็ทานกันอยู่หลับนอนยืนเดินก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเคยนอนมาแล้วจะไม่นอนเคยเดินมาแล้วจะไม่เดินมันของเก่าทั้งนั้นที่เราอาศัยกันอยู่จิตใจที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องอาศัยของเก่าธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ของเก่าท่านไม่ได้เอาอะไรมาสอนเป็นของใหม่แต่พวกเราไม่ได้พิจารณาทํานองนั้นก็เลยว่าอันนี้เคยฟังอันนี้เคยที่นี้พิจารณามาแล้วมาอยากทําอยากคิดในสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องความเห็นผิดของเราเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาต่างท่านต่างคนต่างปรารถนาความสุขความเจริญทางธรรมะท่านแนะสอนให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติมุ่งหวังในทางความสุขความเจริญนั้นมีอยู่หลายขั้นหลายตอนตามแต่จริตนิสัยของแต่ละท่านที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติคนที่ยังมุ่งหวังอยากเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารคนที่หวังจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าสอนทางนั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่เป็นคนอดอยากอยากจนเหมือนพวกเราเหมือนกับว่าเศรษฐีใหญ่ใครต้องการอะไรไปหาเขาไปซื้อจากเขาได้ทางนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ทำนองเดียวกันไม่อดอยากยากจนคนที่ปรารถนาความสุขความเจริญในปัจจุบันท่านก็สอนให้ปรารถนาความสุขความเจริญในชาติหน้าท่านก็สอนให้ปรารถนาความพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารท่านก็สอนให้ท่านไม่อดอยากยากจนอะไรการสอนของท่านไม่ได้คิดมูลค่าราคาจากผู้ไปศึกษาท่านมีพระเมตตาเปี่ยมสมบูรณ์ถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเมื่อเห็นว่าจะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่บุคคลนั้นนั้นท่านก็เสด็จไปแนะสอนไม่คิดถึงว่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวทั้งที่ไม่คิดคุณค่าอะไรจากเขาดีก็เป็นเรื่องของเขาชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเราไปพูดกับเขาไม่มุ่งหวังอะไรนั้นคนที่ไม่มีจิตใจบริสุทธิ์จริงจังทำไม่ได้ต้องคิดคุณค่าตอบแทนทำอะไรลงไปก็มุ่งหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเครื่องตอบแทนคนธรรมดาสามัญชนเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เป็นแบบนั้นท่านสอนโดยไม่มุ่งหวังอะไรเป็นสิ่งตอบแทนขอให้คนนั้นได้รับความสุขความสบายก็เป็นพอท่านสอนประโยชน์ปัจจุบันที่พวกมนุษย์จะควรทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสุขความสบายในชีวิตในปัจจุบันท่านก็สอน แต่คนที่ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมะหรือไม่เข้าถึงธรรมะไม่พิจารณาธรรมะถือว่าศาสนาเป็นเครื่องถ่วงความเจริญศาสนาเป็นภัยสังคมศาสนาเป็นยาเสพติดคิดปรุงไปต่างๆนานาจนบางท่านบางคนบางพวกบางเหล่าถือว่าจะขาดจากศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆที่เขาเองไม่ทราบว่าศาสนาดีชั่วอย่างไรจึงจะไปผ่าตัดเป็นโรคเป็นภัยอะไรเขาเหล่านั้นไม่ได้คิดไข้ที่นี้พิจารณาอะไรแต่ก็เอาวาทะส่วนนี้มาโจมตีศาสนาเห็นว่าศาสนาไม่ดีเขาจึงว่าอย่างนั้นทั้งที่เขาเองไม่รู้จักว่าศาสนาธรรมะของพุทธเจ้าสอนอย่างไรเป็นภัยต่อสังคมเป็นมารของสังคมจริงๆหรือหากเป็นอย่างไรเขาไม่ได้ใครคิดถ้าหากเขาพิจารณาตามธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์ทั่วไปจะเป็นชาติใดภาษาใดธรรมะจะต้องมีประจําในบุคคลนั้นไม่อย่างนั้นคนเหล่านั้นกลุ่มนั้นประเทศนั้นชาตินั้นจะไม่มีวันเวลาเจริญก้าวหน้าจะไม่มีวันเวลาสุขสบายสงบได้เพราะเขาเหล่านั้นมองข้ามเรื่องของศาสนาถึงเขาจะไม่ทราบว่าศาสนาสอนอย่างนั้นแต่ธรรมะเป็นของจริงเป็นอย่างนั้นเช่นสอนประโยชน์ปัจจุบันอุทานสัมปทาให้มีความหมั่นความขยันในการประกอบจิตธุระหน้าที่ของตนคนที่เป็นกสิกรทำมาหากินตามไร่ตามดินตามเรียกตามสวนถ้าหากมันขยันมันก็พอเป็นไปพออยากพอกินถ้าเกียจคร้านไม่เอาทานถึงจะมีเนื้อที่ดีเด่นขนาดไหนไม่ไปปลูกฝังอะไรลงไปสิ่งของนั้นก็จะไม่พีดอออกผลให้ก็จะอดอยากยากจนเรื่อยไปคนไม่มีวิชาอาชีพอะไรแต่ขยันมันเพียรเช่นจักสารอย่างนี้ก็พอเป็นไปเป็นอาชีพของเขาเลี้ยงตัวได้คนค้าขายหรือคนทำราชการอะไรก็ทำนองเดียวกันถ้าหากขาดการขยันหมั่นเพียรขาดอุทานสัมปทาคือความหมั่นความขยันแล้วคนนั้นจะล่มเหลวคนนั้นจะไม่เจริญในหน้าที่การงานของตนนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แล้วคำสอนส่วนนี้พิจารณาดีหรือยังว่าคำสอนของท่านเป็นมารของสังคมเป็นภัยของสังคมถ้าหากพิจารณาด้วยดีแล้วลงมือตั้งหน้าตั้งตาทำตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะเจริญหรือมันจะเสื่อมอย่างไรคนนั้นจะทราบได้เมื่อได้มาจากการขยันหมั่นเพียรเข้าของเงินทองของมีค่าได้มาก็ต้องเก็บรักษาไม่ใช่ว่าจะจับจ่ายใช้สอยสุรุ่ยสุร่ายไม่ใช่ว่าจะทิ้งเกะกะละลานซึ่งเป็นเหตุให้ขโมยโจรเขาหยิบยกเอาไปง่ายต้องรักษายิ่งเป็นของมีค่าเท่าไรท่านก็บอกให้รักษาไว้ลึกลับไม่ให้ทิ้งเกะกะในสถานที่ต่างๆหากได้มาเพียงแต่มันแต่ขยันแต่ไม่รู้จักการรักษามันก็เสียหายไปง่ายตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ถ้าหากเป็นฆราวาสญาติโยมก็ดีเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีเรื่องเหล่านี้ธรรมะมันมีเปลือกมีกระพี้มีแก่นไม่ใช่ว่ามีแต่เปลือกถ่ายเดียวเหมือนกันกับต้นไม้ที่มันจะเติบโตเจริญได้ก็ต้องอาศัยสิ่งทั้ง3มีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นไปไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนพุทธบริษัทก็ทำนองเดียวกันสอนแต่เบื้องต้นคือประโยชน์ปัจจุบันมีการขยันหมั่นเพียรมีการรักษาเมื่อได้มาแล้วคบมิตรที่ดีไม่คบนักเลงต่างๆที่จะชวนไปในทางชั่วทางเสียทางเสื่อมรู้จักการเลี้ยงชีวิตของตนพอประมาณตามฐานะหน้าที่ตามรายได้ของตนได้น้อยจะไปจ่ายมากมันก็สิบหาย นี่คืออุบายที่พระพุทธเจ้าสอนประโยชน์ปัจจุบันพวกเราท่านหากพิจารณาตามธรรมะก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยต่อประเทศชาติต่อสังคมคนที่ทำตามธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแต่ทางจะเจริญก้าวหน้าไม่มีการเสื่อมเสียอะไรหากคิดแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ล้าสมัยไม่เสียหายไม่เป็นภัยอันตรายต่อบุคคลทั่วไปนี่เขาไม่ได้คิดพินิจพิจารณาอย่างนั้นจึงตำหนิเรื่องของศาสนาว่าเป็นภัยของสังคมอยากจะผ่าตัดอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่เขาเองเป็นอย่างไรเขาทราบไหมความเสียหายของเขาเขาไม่ทราบไม่เข้าใจว่าศาสนาทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างไรศาสนาทำคนผู้ประพฤติปฏิบัติให้สงบสงัดเยือกเย็นในสังคมอย่างไรเขานั้นไม่ได้ใครคิดติดตามเรื่องของศาสนาจึงไปกล่าวตู่ว่าศาสนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ดีไม่ชอบความจริงศาสนาเป็นของดีของวิเศษเรื่องประโยชน์สัตว์หน้าท่านก็สอนให้บุคคลที่มุ่งหวังเวียนว่ายตายเกิดเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนของตนศรัทธาสัมปทาเชื่อในกรรมที่ตนทำว่ากรรมดีที่ทำไปจะนำผลนำกำไรความสุขความสบายมาให้กรรมชั่วที่ตัวทำลงไปจะนำทุกข์นำภัยนำอันตรายมาให้นี่คือศรัทธาความเชื่อเรื่องของกรรมถ้าเชื่อมั่นในจิตใจทุกท่านแล้วความชั่วต่างๆย่อมไม่สามารถอาจเอี่ยมไปทำเพราะความชั่วนั้นจะให้ผลแก่ตนของตนถึงคนอื่นจะไม่เห็นแต่กรรมชั่วที่ตัวทำไปไม่มีอะไรปิดบังเอาไว้ตัวของตัวเองจะได้รับผลอย่างแน่นอนชัดเจนหลีกเลี่ยงกฎหมายหลีกเลี่ยงได้แต่หลีกเลี่ยงกรรมที่ตัวทำหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะปิดบังลี้ลับคนอื่นไม่เห็นแต่กรรมชั่วที่ตัวทำตัวต้องเห็นเองคิดขึ้นเมื่อใดความชั่วที่ตัวทำไปจะแผดเผาฉะนั้นท่านจึงหักห้ามไม่ให้ทำความชั่วด้วยตัวเองและบอกคนอื่นให้ทำนี่คือศรัทธาความเชื่อในเรื่องของกรรมเมื่อทุกท่านเชื่ออย่างนั้นกรรมชั่วทั่วไปต่างคนก็ต่างเห็นว่าเป็นภัยอันตรายเหมือนกันกับว่าไฟไปแต่ต้องเมื่อไรก็แผดเผาให้ตัวเองได้รับทุกข์รับโทษไม่มีความสุขความสบายความเยือกเย็นอะไรให้ธรรมดาไฟแต่ก็เป็นผลเป็นประโยชน์คนที่มีปัญญาสามารถที่จะไปทำหุงต้มอะไรได้แต่คนที่ไม่มีปัญญาไปจับเอาไฟแดงๆไปจับเอาถ่านไฟไปจับเอาดวงไฟมันไหม้มันเผาเรื่องไฟมีทั้งคุณทั้งโทษอย่างนั้นไฟไม่มีวันเวลาจะอยู่ในที่ลับกว่าตามที่แจ้งกว่าตามมีความร้อนอยู่เป็นธรรมดาของมันจะอยู่ลึกในเหวในบ่อมันก็ร้อนจะอยู่บนภูเขามันก็ร้อนเรื่องของไฟคนใดอยู่สถานที่ใดไปเหยียบไปแตะต้องไปจับเข้ามันจะต้องแผดเผาคนนั้นชั้นใดกรรมชั่วก็ทำนองเดียวกันท่านจึงให้หลีกเว้นไม่ให้กระทำไม่ให้บำเพ็ญกรรมชั่วทางกายก็ได้แก่การทุจริตทำผิดไปในทางกายมีการฆ่ามีการขโมยมีการประพฤตินอกอกนอกใจในสามีภรรยานี่ได้ชื่อว่ากรรมชั่วทางกายที่พระพุทธเจ้าวางหลักเอาไว้กรรมชั่วนี้ไม่ใช่ว่าภิกษุสามเณรคนวัดคนวาทำจึงจะได้รับกรรมคนที่ไม่เข้าวัดเข้าวาทำไม่มีกรรมอะไรที่ติดตามไม่เป็นอย่างนั้นใครทำก็ชั่วกว่าเสียเหมือนกันฉะนั้นท่านจึงสอนแล้วผิดไหม พินิจพิจารณาดูสิโลกอันนี้ถ้าหากคนไม่เชื่อฟังไม่เชื่อกรรมอย่างนั้นต่างท่านต่างคนทำตามอำเภอใจโลกอันนี้ไม่มีศาสนาไม่มีธรรมะไม่มีศีลมีธรรมประจำตัวแล้วมันจะได้รับความสุขความสบายหรือจะได้รับความวุ่นวายขัดข้องเมื่อเราทุกคนพิจารณาอย่างจริงจังแล้วจะยอมจำนนเชื่อถือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสอนจริงทุกสิ่งที่ท่านสอนไปมีเหตุมีผลฟังได้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามย่อมได้รับผลรับประโยชน์จากการกระทำของตนอย่างจริงจังเมื่อทราบชัดในจิตในใจอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะไปตำหนิกล่าวตู่ดูหมิ่นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาเป็นภัยแก่สังคมไม่สามารถที่จะกล่าวตู่ดูหมิ่นได้ถ้าหากเขาพินิจพิจารณาแต่เขาที่ว่าไม่เคยพินิจพิจารณาเรื่องเหล่านี้จึงไปโจมตีเรื่องของศาสนาโจมตีเรื่องพระเนนต่างๆความจริงทุกคนที่มุ่งความสุขความสบายถ้าฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าตัวของเราเองก็จะทราบว่าเรามีความสุขความสบายตามฐานะหน้าที่ที่ตนปฏิบัติไม่ตำหนิตัวเองว่าทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วอะไรมีความสุขความสบายเยือกเย็นในใจจะไปสถานที่ใดสง่าผ่าเผยเพราะไม่มีโทษไม่กลัวเขาจะจับกุมคุมตัวไม่กลัวภัยเขาจะฆ่าตีเบียดเบียนเพราะไม่มีโทษมีภัยไปได้คนไม่มีโทษไปสู่สถานที่ใดสง่าผ่าเผยไปได้เข้าที่ชุมนุมชนมากมายขนาดไหนก็สะดวกกายสบายใจแต่คนมีโทษไม่เป็นอย่างนั้นจะไปสู่สถานที่ใดไปในที่แก่งก็ไม่ได้เช่นคนไปลักไปขโมยเขาจะต้องไปในที่สถานที่มืดอยู่ในสถานที่มืดที่ใดมีเจ้าหน้าที่มีผู้คนมากๆเขาก็กลัวจะจำหน้าเขาได้กลัวคนที่เป็นเจ้าหน้าที่จะเห็นตนเขาต้องหลบหลีกปีกตัวไปยิ่งไปลักไปขโมยมาได้จะเข้าไปสู่สถานที่อย่างนั้นก็ยิ่งกลัวกันแม้ไม่มีอะไรนอนหลับนอนฝันอยู่ในบ้านได้ยินสุนัขมันเห่ามันหอนก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตามมานอนไม่เป็นหลับเป็นตื่นให้บางทีโดดบ้านหนีเพราะกลัวภัยอันตรายทั้งที่ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องนี่มันแผดเผาขนาดไหนผลปัจจุบันพิจารณากันก็พอทราบคนทำชั่วทำตัวให้เดือดร้อนสังคมทั่วไปที่ได้รับความวุ่นวายว่าเวลำบากยุ่งยากอยู่สมัยปัจจุบันเพราะอะไรกันเพราะคนทำดีและคนทำชั่วถ้าหากต่างท่านต่างคนพิจารณาอย่างนั้นก็พอทราบได้ว่าเรื่องของศาสนายังนำหน้าเรื่องของกฎหมายยังนำหน้าของบุคคลทุกการทุกเวลาถ้าผู้ประพฤติตามพระพุทธศาสนาที่แนะสอนโลกเยือกเย็นตัวเองก็เยือกเย็นตัวเองก็เป็นสุขผู้รู้ทั่วไปก็สรรเสริญเยินยอถ้าคนไม่เชื่อฟังศาสนาก็นับวันนับเวลาที่จะเสื่อมจะเสียจะทุกข์จะร้อนเรื่อยไปฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ใครเล่าผู้ที่จะประพฤติปฏิบัตินอกจากพวกเราที่เลื่อมใสศรัทธาในธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาบวชในศาสนาเป็นพระภิกษุสามเณรมีโอกาสเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เราเอาวันเวลาที่ผ่านไปนั้นทำอะไรบ้างในวันหนึ่งหนึ่งในที่นี้พิจารณาดูไหมถ้าหากเขาทวงเอาค่าข้าวค่าของค่าจีวรผ่าผ่อนต่างๆตลอดถึงที่พักที่อาศัยเราจะมีอะไรให้ไหมการทำงานของเราทำแบบไหนมีอะไรเกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่ต ัวของตัวและโลกเราต้องสอบสืบพินิจพิจารณาภายในเพื่อเตือนใจของเราไม่ให้นอนใจตายใจจะมาเกาะมาอาศัยศาสนาแบบกาฝากตัวเองไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยคำสอนของพุทธเจ้าอยากเล่นก็เล่นอยากเพลินก็เพลินอยากคุยก็คุยแต่ไม่ได้ดูจิตใจหรือการกระทำไปของตัวจะคนอย่างนั้นอยู่ในศาสนาแบบกาฝากคืออาศัยเกาะกินศาสนาเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้ตัวเองและสังคมประเทศชาติดีวิเศษขึ้นมีแต่จะล่มจะจมเหมือนกาฝากที่เกาะต้นไม้อาศัยเกาะกินไปเกาะกินไปพอต้นไม้มันตายกาฝากก็อยู่ไม่ได้ตายตามไปเพราะตัวไม่เป็นตัวของตัวได้นี่เราจะเป็นพระประเภทนั้นหรือจะเป็นพระแบบไหนพระพุทธเจ้าสอนสาวกให้ประพฤติปฏิบัติท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปศาสนาที่ยังยืนยงคงอยู่เพราะคนประเภทพวกเราท่านนี่หรือหากท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกันรู้อัตเห็นธรรมอย่างเด่นชัดไม่หวั่นไหวในอารมณ์สัญญาทั่วไปมีความตั้งมั่นรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมท่านประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นศาสนาจึงคงเส้นคงวามาตัวของเราเองเมื่อพินิจพิจารณาตัวของเราเองเลื่อมใสหรือไม่มีข้อตำหนิที่ไหนควรแก้ไขตัวของตัวหรือหากตัวของตัวดีวิเศษแล้วถ้าดีวิเศษอย่างนั้นตัวของตัวเองก็ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความวุ่นวายไม่มีความลุ่มหลงตัวของตัวเองเย็นตัวของตัวสบายไม่มีอะไรวุ่นวายทางกิเลสตัณหาไม่มีการจะละไม่มีการจะบำเพ็ญรูปประจักษ์ชัดเจนในใจของตัวแล้วคนอื่นที่มาเห็นเขาก็เยือกเย็นจิตใจเป็นเนื้อนาบุญของเขาได้ถึงจะไม่ไปทำอะไรตอบแทนแต่เท่าว่าทางด้านจิตใจที่พระพุทธเจ้าสอนให้ว่าให้ละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิมีความเพียรมีข้อวัดปฏิบัติศีลสมาธิปัญญารักษาเอาไว้เราตั้งหน้าตั้งตารักษาตามพระวินัยตามธรรมะที่ท่านสอนถ้าหากเรารักษาได้อย่างนั้นจิตใจของเราเองก็พ้นไปไม่มีอะไรที่จะสงสัยเราก็เย็นกายเย็นใจใครมาคบค้าสมาคมมาเกี่ยวข้องก็เป็นสุขไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยเป็นเวรต่อโลกต่อสังคมถ้าหากพวกเรามองข้ามไม่คิดจะฟื้นฟูตัวเองในทางประพฤติปฏิบัติมีแต่มาเกาะมาอาศัยพอเราบวชแล้วบุญคงได้คงดีคงดีเพราะมีคนกราบคนไหว้คนสักการะบูชาให้ข้าวปลาอาหารเลยขบฉันกันไปคิดเพียงแค่นี้ไม่ถูกตามหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าควรอย่างยิ่งที่จะตั้งหน้าตั้งตารักษาพระศาสนาพระพุทธเจ้ามอบให้เป็นมรดกของพวกเราท่านทุกคนเราจะควรสนใจรักษาอย่างไรศาสนาจึงจะคงเส้นคงวาอยู่ได้ไม่ต้องไปพูดถึงส่วนมากส่วนรวมรักษาตัวของตัวเองศาสนาภายในตัวของเราเป็นอย่างไรมันเสื่อมหรือมันเจริญอย่างไรวันหนึ่งหนึ่งมีคตินิมิตมีปัญญาแก้ไขกิเลสตัณหาได้ขนาดไหนหรือไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของตัวเองไม่มีอะไรที่จะเป็นหน้าเลื่อมใสมีแต่ความขุ่นมัวเศร้าหมองฝุ่งปรุงไปในทางชั่วทางเสียอยู่ในวัดแต่จิตใจไม่อยู่ในวัดอยู่แต่กายอยู่แต่เพศจิตใจวิ่งวุ่นไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าหักห้ามไม่ให้คิดไม่ให้ปรุงในส่วนเหล่านั้นแต่เราก็เป็นคนหัวดื้อถือลั่นมักอยากคิดอยากปรุงไปเมื่อมันมีกำลังกล้า เราไม่สามารถที่จะบังคับตัวของตัวได้มันก็อยู่ในศาสนาไม่ได้หรืออยู่ได้ก็เป็นที่สุขที่สบายของตัวเองและคนอื่นเห็นก็ติชินนินทาดูหมิ่นศาสนาบางคนประเภทนี้หรือผู้ประพฤติปฏิบัติศาสนาเขาจะดูหมิ่นนินทาเสียครูเสียอาจารย์เสียศาสนาเสียพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเราย่ำยีพระศาสนาเหยียบย่ำทำลายพระศาสนาไม่ใช่บวชเข้ามาเพื่อเสื่อชูบูชาถ้าหากต่างท่านต่างคนสนใจสอนตนการประพฤติปฏิบัติตามอาจตามธรรมของพระพุทธเจ้าจะง่ายจะสบายเพราะเราสมัครใจเข้ามาบวชท่านไม่ได้บังคับบัญชาไม่บวชไม่ได้นะเกิดขึ้นมาจะต้องติดคุกติดตารางหรือถูกทำโทษอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่ได้ว่าแต่เราล้วมตัวสมัครใจบวชเข้ามาทำไมจึงไม่สอนตัวอย่างนั้นนอกจากนั้นศาสนาที่เสื่อมมันเสื่อมไปจากพระจากเนนของเราเขาไม่เห็นคุณงามความดีอะไรจากพระเนนไปเห็นพระเนนแล้วไม่สบายใจเพราะไม่ทำอะไรมีแต่พูดแต่คุยกิริยาท่าทีทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าเลื่อมใสเขาเป็นทุกข์เข้าไปแทนที่จะสุขจะสบายใจเพิ่มทุกข์อีกทั้งที่เขาไม่มีทุกข์เขามาเห็นพระเนนอยู่ในวัดในวาก็เบื่อละอาในจิตในใจเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันก็ได้ชื่อว่าเราทำลายศาสนาเหยียบย่ำศาสนาเหยียบพระเศียรของพระพุทธเจ้าเราจะเป็นโทษอย่างมหันต์ควรจะเตือนใจของตัวอย่างนั้นแล้วฟื้นฟูเรื่องจิตใจที่อยู่ลึกที่จมลงไปให้ดีเด่นขึ้นมาเพราะการอบรมศึกษาเพราะการประพฤติปฏิบัติตามธรรมะวินัยที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อทุกคนสอนตนอย่างนั้นมันดีมันวิเศษไปได้จิตใจของเราก็สะดวกสบายคนอื่นเห็นก็เยือกเย็นไม่เป็นภัยเป็นเวรต่อโลกคนที่ดูหมิ่นนินทาศาสนาเขาเห็นพระเห็นเนนมีกิริยามารยาทสุขุมละเอียดมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีการประพฤติกายใจที่ถูกต้องเขาก็เลื่อมใสได้ชื่อว่าเราทำตัวของเราให้ดีก็คนที่มาประสบพบเห็นก็จะพลอยดีไปด้วยถึงไม่ได้บอกได้สอนด้วยวาจาแต่การเป็นอยู่ของเราการประพฤติของเราการกระทำของเราหน้าตาของเราบ่งบอกว่าคนคนนั้นมีความสงบคนคนนั้นมีความสุขทางใจเพียงเท่านี้ก็เป็นไปได้ทำให้เลื่อมใสศรัทธาแต่จะพูดธรรมะเรียนธรรมะแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติจะเรียนมาขนาดไหนก็เรียนมาเถอะถ้าหากประพฤติปฏิบัติไม่ดีไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของตัวเองและคนอื่นเพราะการพูดธรรมะพูดได้โฆษกอยู่ทุกหนทุกแห่งเขาพูดเก่งกว่าพระกว่าเนียนอยู่ในวัดครูอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติบางท่านบางองค์ไม่กี่คำพูดแต่คนก็เลื่อมใสศรัทธาไปสักการะบูชาเพราะท่านมีธรรมะเพราะท่านมีใจเยือกเย็นใจของท่านเป็นธรรมการพูดจึงไม่เป็นเรื่องสำคัญเท่าการกระทำการกระทำเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเราท่านเห็นการกระทำเป็นเรื่องสำคัญก็ลงมือประพฤติปฏิบัติให้จิตใจรู้เห็นเด่นชัดในธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าฝ่ายต่ำฝ่ายกลางหรือสูงสุดให้เราเห็นเราเป็นในเราจะเลื่อมใสพระพุทธเจ้าจะไม่มีการสงสัยว่าธรรมะล่วงการผ่านเวลามาขนาดนี้ตามตำรับตำราบางแห่งบางตำราเขาก็กล่าวว่าศาสนาล่วงไปเท่านั้นพระอรหันต์ไม่มีล่วงไปเท่านี้พระอนาคามีสกิทาคามีไม่มีล่วงไปเท่านั้นโสดาบันไม่มีก็มีคนที่เขียนนั้นเขาไม่ได้คำนึงคำนวณว่าการเขียนแบบนั้นจะมีคนอื่นวินิจฉัยกันหรือไม่ถ้าหากเป็นอย่างนั้นทำไมในธรรมคุณจึงว่าอากาลิโกสอนตนอย่างนั้นมันดีมันวิเศษไปได้ จิตใจของเราก็สะดวกสบายคนอื่นเห็นก็เยือกเย็นไม่เป็นภัยเป็นเวรต่อโลกคนที่ดูหมิ่นนินทาศาสนาเขาเห็นพระเห็นเนนมีจิตวิญญาณมารยาทสุขุมละเอียดมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีการประพฤติกายใจที่ถูกต้องเขาก็เลื่อมใสได้ชื่อว่าเราทำตัวของเราให้ดีก็คนที่มาประสบพบเห็นก็จะพลอยดีไปด้วยถึงไม่ได้บอกได้สอนด้วยวาจาแต่การเป็นอยู่ของเราการประพฤติของเราการกระทำของเราหน้าตาของเราบ่งบอกว่าคนคนนั้นมีความสงบคนคนนั้นมีความสุขทางใจเพียงเท่านี้ก็เป็นไปได้ทำให้เลื่อมใสศรัทธาแต่จะพูดธรรมะเรียนธรรมะแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติจะเรียนมาขนาดไหนก็เรียนมาเถอะถ้าหากประพฤติปฏิบัติไม่ดีไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของตัวเองและคนอื่นเพราะการพูดธรรมะพูดได้โฆษกอยู่ทุกหนทุกแห่งก็พูดเก่งกว่าพระกว่าเนียนอยู่ในวัดครูอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติบางท่านบางองค์ไม่กี่คำพูดแต่คนก็เลื่อมใสศรัทธาไปสักการะบูชาเพราะท่านมีธรรมะเพราะท่านมีใจเยือกเย็นใจของท่านเป็นธรรมการพูดจึงไม่เป็นเรื่องสำคัญเท่าการกระทำการกระทำเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเราท่านเห็นการกระทำเป็นเรื่องสำคัญก็ลงมือประพฤติปฏิบัติให้จิตใจรู้เห็นเด่นชัดในธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าฝ่ายต่ำฝ่ายกลางหรือสูงสุดให้เราเห็นเราเป็นในเราจะเลื่อมใสพระพุทธเจ้าจะไม่มีการสงสัยว่าธรรมะล่วงการผ่านเวลามาขนาดนี้ตามตำรับตำราบางแห่งบางตำราเขาก็กล่าวว่าศาสนาล่วงไปเท่านั้นพระอรหันต์ไม่มีล่วงไปเท่านี้พระอนาคามีสกิทาคามีไม่มีล่วงไปเท่านั้นโสดาบันไม่มีก็มีคนที่เขียนนั้นเขาไม่ได้คำนึงคำนวณว่าการเขียนแบบนั้นจะมีคนอื่นวินิจฉัยกันหรือไม่ถ้าหากเป็นอย่างนั้นทำไมในธรรมคุณจึงว่าอากาลิโกซึ่งเราสวดกันอยู่อากาลิโกคือไม่มีการมีเวลาคนได้ทำคนได้ปฏิบัติธรรมะไม่ว่าศาสนาจะล่วงไปขนาดไหนคนนั้นจะมีความสุขกายสุขใจจะมีความได้ความเห็นความเป็นภายในตัวของตัวไม่ได้ว่ากาลิโกมีการมีเวลาธรรมะไม่ได้ว่าอย่างนั้นว่าอากาลิโกคือไม่มีการมีเวลาความจริงแล้วเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีการมีเวลาการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าทางชั่วทางดีคนทำชั่วกลางค่ำกลางคืนก็เป็นชั่วคนทำดีกลางคืนก็เป็นความดีกลางวันก็เป็นความดีปีนี้ปีหน้าเหมือนกันมันดีอยู่อย่างนั้นคนทำชั่วก็ชั่วอยู่อย่างนั้นไม่มีการมีเวลาเหมือนกันนี่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้าก็รู้ก็เห็นก็เข้าใจชัดเจนเรื่องการละการบำเพ็ญของตัวว่ามันเป็นไปอย่างไรถ้าหากมันเป็นไปตามลมปากตามตำราที่เขาเขียนเอาไว้ก็ไม่มีใครที่จะมาประพฤติปฏิบัติไม่มีใครที่จะเสียสละเข้าของเงินทองของมีค่าไปบูชาศาสนาเพราะมรรคผลหมดไปแล้วคุณงามความดีหมดไปแล้วให้ไปไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรไม่เป็นอย่างนั้นคนให้เมื่อให้ในผู้มีศีลมีธรรมท่านรับให้ผู้ให้เยือกเย็นกายใจระลึกเมื่อไรเลื่อมใสศรัทธามีความสุขความสบายภายในเห็นอานิสงส์ปัจจุบันอยู่ในการให้ของตนถ้าให้ในทางผู้ที่ผิดไม่ประพฤติปฏิบัติอาจทำอะไรหรือโจรเขาขโมยไปตรงกันข้ามเดือดร้อนวุ่นวายไม่สบายอกไม่สบายใจเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถึงท่านผู้บริสุทธิ์มีจิตใจเป็นวิมุตติไม่ต้องการปรารถนาใครจะด่าจะชม ก็คงที่ใครจะให้ไม่ให้ก็ไม่มีการเสียใจเมื่อเป็นอย่างนั้นคนให้ทำไมเกิดผลเกิดประโยชน์ให้ที่เขาคนที่เขาอยากได้ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์มากหรือบางท่านบางคนก็อาจจะสงสัยเป็นปัญหากับใจเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นไปอย่างนั้นธรรมดาคนที่มีปัญญาทำไรทำนาหรือค้าขายอะไรสิ่งใดที่เขาต้องการว่าจะมีกำไรมีผลมีประโยชน์เขาทำไปเช่นเขาทำไร่ทำสวนที่ดินนั้นเห็นว่าเป็นที่ดินดีมีปุ๋ยดีมี ประโยชน์ในการทำเมื่อปากดำหรือพอปลูกลงไปจะออกดอกออกผลให้ตามความปรารถนาของตนเขาไปทำที่ดินนั้นเขาไม่ทำมันเสียใจไหมเขาทำมันดีใจไหมมันไม่มีการดีใจเสียใจแต่คนทำเมื่อมีปัญญาพิจารณาแล้วไปทำในที่เหมาะสมในที่มันดีก็เกิดผลเกิดประโยชน์จากการกระทำของตนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีการเสียหายฉันใดการประพฤติปฏิบัติการเสียสละรักษาศาสนาบูชาผู้ควรบูชาก็ทำนองเดียวกันถึงท่านไม่ปรารถนาแต่เธอว่าเราให้ถูกต้องเราให้ในผู้ควรให้เราบูชาในผู้ควรบูชาผลประโยชน์จากการกระทำของตนก็เกิดขึ้นมีความร่มเย็นเป็นสุขระลึกนึกถึงเมื่อใดใจเบิกบานปีติอิ่มในการกระทำบำเพ็ญของตนว่าเกิดมาเราได้บูชาคนที่ควรบูชาเราได้ปฏิบัติสิ่งที่ควรปฏิบัติไม่ตำหนิตัวเองว่าชั่วว่าเสียอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อจิตใจไม่มีการตำหนิตัวเห็นว่าตัวไม่ชั่วไม่เสียตรวจดูอะไรที่เราควรกระทำบำเพ็ญได้ทำไปตามฐานะหน้าที่มันก็มีความรื่นรมมีความเยือกเย็นมีความเป็นสุขจิตใจเมื่อตรวจดูอะไรเกิดมาไม่มีอะไรที่ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าสาระเอาเลยทำแต่สิ่งที่ผิดทำแต่สิ่งที่เป็นโทษพูดแต่สิ่งที่ไม่มีสาระประโยชน์คิดตั้งแต่สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยจิตใจไม่เคยสงบเยือกเย็นคนอย่างนั้นปัจจุบันทันตาก็ตกนรกหมกไหมอยู่ตลอดวันตลอดเวลาไม่มีจิตใจเบิกบานหันษาไม่มีจิตใจร่าเริงบันเทิงทุกข์แผดเผาอยู่ตลอดระยะเวลาคนที่ทุกอย่างนั้นในปัจจุบันทางหน้าก็ไม่ต้องบอกอะไรเขาก็จะไปสู่ความทุกข์เพราะทุกปัจจุบันของเขาเรารู้เราเห็นหรือเขาเองรู้เห็นว่าเขาเป็นทุกข์ไม่มีความสุขคนทุกข์บ่งบอกออกมาทางกายทางวาจาให้พวกเราเห็นคนสุขก็ทำนองเดียวกันพอมองเห็นได้กายวาจาของเขาพูดอะไรก็น่าจับจิตจับใจพูดอะไรก็ไม่บ่งบอกว่าเขาเป็นทุกข์หน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานนี่คือคนมีความสุขภายในใจพวกเราทุกคนปรารถนาความสุขอย่างนั้นก็จงพากันกระทำบำเพ็ญชีวิตของเราอย่าให้เป็นหมันเมื่อยังมีชีวิตเป็นอยู่พอที่จะกระทำบำเพ็ญให้รู้ให้เห็นตามฐานะหน้าที่อยากจะร่ำรวยในปัจจุบันก็ทำประโยชน์ปัจจุบันอยากจะมีความสุขความเจริญในการข้างหน้าก็พากันประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะปัญญานี่คือประโยชน์ชาติหน้าที่ควรศึกษาที่ควรนำมาประพฤติปฏิบัติประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อจะหนีจากโลกจากสงสารมันก็มีพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างและที่ท่านสอนก็ไม่หนีไปจากกายใจของพวกเราซึ่งพวกเรามีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้ไม่ว่านัก

ือกเย็นสงบสุขนี่คือปฏิบัติถูกตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนตรงกันข้ามถ้าปฏิบัติผิดความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆนานาจะเกิดมีขึ้นทั้งที่คนอื่นไม่ตำหนิแต่ตัวของตัวก็ตำหนิตัวเองเพราะตัวเห็นตัวเป็นไปอย่างนั้นจึงพากันหมั่นพินิจพิจารณาศึกษาต่างหน้าต่างตาประพฤติกายวาจาใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ศาสนาที่โลกเขาถือว่าเสื่อมมันก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะศาสนาพระพุทธเจ้ามอบให้บริษัททั้ง4คือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาแต่ก่อนภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสมัยปัจจุบันนี้สามเณรไม่ภิกษุณีไม่มีจึงเอาสามเณรแทนอุบาสกก็คือผู้ชายอุบาสิกาก็คือผู้หญิงภิกษุสามเณรก็พอจะทราบกันว่าใครเป็นภิกษุใครเป็นสามเณรพระพุทธเจ้ามอบให้บริษัททั้ง4เป็นผู้ดูแลรักษาศาสนาไม่ได้มอบให้คนอื่นเรื่องรักษาศาสนาตัวของพวกเราท่านที่เป็นพระเป็นเนนก็รักษาตามฐานะหน้าที่ของพระเนนพระเนนมีศีลสูงขึ้นกว่าคฤหัสถ์เขามีหน้าที่อย่างเดียวคือจะต้องปฏิบัติตัวละชั่วบำเพ็ญดีให้ทวีคูณขึ้นจนถึงที่สุดวีมุตินิพพานตัวเองเยือกเย็นคนอื่นเห็นสบายตาสบายใจเป็นเหนือนาบุญของโลกได้นี่คือหน้าที่ของภิกษุสามเณรทุกคนจะสนใจสอนตนฟื้นฟูจิตใจที่ต่ำช้าลามกให้สูงขึ้นเพราะสิ่งที่อยู่สูงสิ่งที่สูงมันมองเห็นไกลและสะอาดเราจะทราบได้ต้นไม้ใบหญ้าที่มันอยู่ต่ำอะไรมันก็ไปเกาะไปอาศัยสกปรกถ้ายอดสูงๆแล้วพอฝนตกมาก็ล้างให้สะอาดหรือไม่สามารถที่จะมีอะไรไปถ่ายไปเหยี่ยวรถได้เพราะมันอยู่สูงมันอยู่สูงมันสะอาดอย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันถ้ามันสูงมันมองเห็นไกลถ้ามันสูงมันสะอาดจิตใจที่จะสูงขึ้นได้ก็เพราะอาศัยการประพฤติปฏิบัติละชั่วบำเพ็ญดีทางกายวาจาใจสิ่งใดที่ชั่วพระพุทธเจ้าห้ามอย่าไปฝ่าฝืนคืนทำสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้กระทำให้บำเพ็ญให้เห็นให้รู้ถึงจิตใจของเราจะไม่ปรารถนาไม่มีความอยากในส่วนนั้นก็บังคับให้มันทำให้มันพูดมันคิดในสิ่งนั้นธรรมดากิเลสมันก็ไม่ยอมอยากจะให้เราทำจะทำอะไรเพื่อเป็นไปเพื่อความดีกิเลสสมานสังขารอันนี้มันหักห้ามเอาไว้มันไม่อยากให้ทำเป็นธรรมดาของกิเลสมันมีประจำจิตใจอย่างนั้นแต่จะไปเชื่อเรื่องของกิเลสถ้าเชื่อเรื่องของกิเลสจิตจะไม่ดีวิเศษให้จะชั่วจะเสียเรื่อยไปต้องเชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าพยายามแนะสอนตัวเองพยายามฝืนฟูตัวเองเมื่อเราฝืนฟูตัวเองได้ศาสนาที่คนเขาว่ามันเสื่อมพระอรหันต์ไม่มีก็ไม่มีในจิตในใจของเขาเราเป็นอย่างไรเราทราบความเป็นความเห็นของเราถึงจะไม่เขียนป้ายติดหน้าผากว่าเราเป็นผู้วิเศษละกิเลสได้หมดเราก็ทราบคนที่มีจิตใจในอาจในธรรมจริงจังท่านไม่ต้องอวดว่าท่านดีท่านวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้พอมันหมดความอยากคนที่อยากอวดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่คนดีคนวิเศษมันมีความอยากจึงไปอวดเขานี่พระพุทธเจ้าไม่ได้อวดอย่างนั้นธรรมะของท่านก็เหมือนกันท่านไม่ได้บังคับให้เชื่อให้พิจารณาดูเหตุผลในตนของตนถ้าหากพิจารณาดูแล้วไม่มีทางแก่งแย่งธรรมะที่ท่านแนะสอนมีเหตุมีผลจริงจังก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตาม

0: ผลที่เราทำก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะมาทวงเอาหรือคนอื่นจะมาลักขโมยเอาเราเองเป็นผู้ที่จะได้รับผลในการกระทำบำเพ็ญของตนเรื่องศาสนาพระเนนมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติรักษาญาติโยมก็เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีหน้าที่แต่พระแต่เนนเท่านั้นถ้าไม่พร้อมหน้าพร้อมตากันรักษาศาสนาก็จะปนปี้ยับเยินไปเพราะเขากำลังหาทางโจมตีอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ต้องไปถกเถียงกับเขาไม่ต่อรอดต่อเถียงกับเขาแต่เราตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรักษากายวาจาใจของเราให้ดีเท่านั้นมันเป็นแก้ปัญหาของเขาได้ญาติโยมผู้ดูแลรักษาศาสนาเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งซึ่งจะเลือกคัดจัดหาพระภิกษุสามเณรผู้ปฏิบัติในศาสนาได้ดีเด่นเพราะพระเณรมีชีวิตอยู่กับคฤหัสถ์กับญาติกับโยมถ้าประพฤติปฏิบัตินอกลู่นอกทางไม่มีธรรมไม่มีวินัยประพฤติปฏิบัติเจกะละลานไปต่างๆนานาอย่าไปสนับสนุนคนประเภทนั้นถ้าไปสนับสนุนมันมีขบมีฉันมีหนุ่งมีห่มมีอยู่มีอาศัยมันจะไม่สนใจประพฤติปฏิบัติอาจทำอะไรเพราะทำแบบนี้เขาก็ยังยินดีเลื่อมใสไม่อดอยากยากจนอะไรจะไปประพฤติปฏิบัติให้ดีเด่นอะไรยากมันจะเป็นไปแบบนั้นเราผู้ให้ผู้บำรุงเขาก็จะเป็นบำรุงโจรหาอาวุธไปให้โจรเหยียบย่ำทำลายผู้ประพฤติปฏิบัติอาจทำให้เสียหายไปได้เพราะเขามีกำลังมากการประพฤติชั่วประพฤติเสียมันง่ายเหมือนน้ำมันไหลลงที่ต่ำจิตใจของพวกเราท่านก็เหมือนกันทางต่ำมันไข้คิดติดข้องง่ายทางดีมันไม่ค่อยพินิจพิจารณาไม่ค่อยจะค่อยรักษาไม่ค่อยจะกระทำจงพากันพินิจพิจารณามีตาดูมีหูฟังมีใจคิดทำอย่างไรศาสนาจึงจะเปลี่ยนไปเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความเจริญนี่คือส่วนรวมที่ทุกคนจะต้องพินิจพิจารณาที่ทุกคนจะต้องรักษาเพื่อความสุขความก้าวหน้าความเจริญทางศาสนาแต่ส่วนตัวก็ต้องดูให้ทั่วต้องดูให้ดีเมื่อไม่มีใครจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเราก็คนหนึ่งที่พระพุทธเจ้ามอบมรดกให้เราจะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวของตัวเขาจะชั่วจะเสียเป็นเรื่องของเขาเราจะรักษาของเราให้ดีวิเศษสิ่งใดที่เป็นกิเลสสิ่งใดที่เป็นตัณหาสิ่งใดที่เป็นความชั่วช้าต่างๆเราจะต้องชำระสะสางด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาธรรมะภายในเรื่อยไปจิตใจที่เคยคล้องติดวกคิดไปต่างๆมันติดมันคิดมันปรุงเพราะอะไรเราคิดเราปรุงมาจิตใจเคยได้เลื่อมใสศรัทธาในตัวของตัวไหมหรือมีแต่ว่าวุ่นขุ่นมัวมีแต่เดือดร้อนแผดเผาเราต้องสอนตัวของเราอย่างนั้นดูจิตดูใจของเราอย่างนั้นดูการกระทำของเราอย่างนั้นเมื่อเราท่านพิจารณาปรับปรุงตัวของตัวให้เป็นผู้รักษามรดกศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เราจะมีความรุ่งเรืองในกายในใจของตัวคนอื่นเขาจะชั่วจะเสียจะทุกข์จะลำบากลำคาญเป็นหน้าที่ของเขาเป็นเรื่องของเขาแต่เรามีความสุขความสบายเยี่ยมแย่มแจ่มใสสิ่งที่ควรละได้ละไปสิ่งที่ควรบำเพ็ญได้บำเพ็ญแล้วจิตใจพองแผ่วเบิกบานมีความสุขความสบายนี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติผู้รักษาสัจธรรมรักษาศาสนารักษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทุกคนมันมีสติปัญญามีกายมีวาจามีใจมีศาสนาอยู่ในตัวของทุกคนไม่ใช่ว่าศาสนาจะมีอยู่กับพระกับเนนเท่านั้นทุกท่านจงหมั่นพินิจพิจารณาศึกษาปฏิบัติธรรมะ ในตัวของตัวและเมื่อเราทุกคนต่างหน้าต่างตาปฏิบัติตัวของตัวถูกต้องตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการติศีลนินทาเรื่องการกล่าวตู่ดูหมิ่นต่างๆของคนทั่วไปก็จะหมดไปเพราะเขาเห็นผู้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมมีความเยือกเย็นมีความเป็นสุขเขาก็จะหันมาสนใจในทางศาสนาและจะรักษาสืบต่อตกทอดไปถึงเหลียนหลานของเราหรืออนุชนรุ่นหลังเรื่อยไปถ้าหากเราไม่ปรับปรุงบำรุงตัวไม่ละชั่วบำเพ็ญดีไม่สนใจที่จะแก้ไขปรับปรุงกายใจของตัวแล้วการกล่าวตู่ดูถูกเหยียบย่ำทำลายศาสนาไม่ว่าตั้งแต่เขาเราเองก็ทำอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่มีวันเจริญในกายในใจของตนฉะนั้นขอทุกท่านจงนำธรรมะที่อธิบายมานี้ไปพิจารณาหากว่าส่วนใดเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามการอธิบายธรรมะเห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เวลาว่างแบบภาระตลอดอยู่ในวัดนี้ก็ไม่ว่างเราวัดไปแล้วยิ่งแล้วยิ่งไม่ว่างถึงจะจัดให้ว่างเอาไม่งั้นตายจริงถ้าเข้าพบกันเป็นวาระเป็นระยะไปแล้วสั่งสอนด้วยมุ่งหัวใจคนหัวใจนี้สำคัญมากในโลกสามแดนโลกธาตุนี้มีใจเท่านั้นเป็นสำคัญเป็นตัวยืนรองใจนี้ตัวยืนรองงานประจำใจนี่คือมีเกิดกับตายนี่เรียกว่างานประจำใจดวงนี้ของแต่ละสัตว์และบุคคลมีเกิดแล้วก็ตายแล้วเกิดคำว่าเกิดคือไปสวมร่างนั้นสวมร่างนี้ตายก็ร่างนั้นสลายอย่างคนเราเกิดมาที่ว่าเกิดเป็นคนนี้มันเข้าจิตดวงนี้เข้าไปสู่ร่างกายของคนอันนั้นก็เรียกว่าเกิดละพอร่างนี้หมดสภาพแล้วสลายลงไปเรียกว่าตายงานของจิตดวงนี้มีเท่านั้นมีจะเกิดกับตายแล้วมีสูงมีต่ำตามอำนาจของกรรมดีกรรมชั่วหมุนไปของมันตลอดอย่างนี้อ่ะมันเชื้ออันสำคัญมันฝังอยู่ภายในนั่นแหละเชื้อพาให้เกิดชั่วอวิชชาวิชานั่นแหละเชื้อให้จัดเกิดแล้วก็ต้องมีตายต้องก็เป็นของคู่กันเป็นธรรมดาเกิดแล้วตายจิตดวงนี้มีงานสองอย่างเกิดตายมีปริยายของงานอันนี้แล้วแต่จะเสวยกรรมอะไรต่ออะไรสูงต่ำนั้นไปอีกแน่หนึ่งแต่แขนงไปแล้วแต่รากฐานของมันคือเกิดกับตายไม่เป็นอย่างอื่นจิตดวงนี้ไม่มีศูนย์ไม่ได้เกิดกับตายคนหนึ่งนี้เกิดมาตายมากี่กับกี่กันแน่หนึ่งนับไม่ถ้วนคือมันเกิดมันตายมันมาอย่างนี้เรื่อยมาสูงมาต่ำต่ำกว่านี้ก็พอมีต่ำสุดก็มีสูงสุดก็คือพระนิพพานต่ำสุดก็คือพระมหาเวทีต่ำสุดเป็นอันดับหนึ่งที่พวกทำบาปทำกรรมหนักมากท่านบอกว่า5ประการกรรมที่หนักมากซึ่งสัตว์โลกเมื่อยังมีสติสตังค์อยู่ไม่ควรทำเป็นอันขาดกันเพราะกรรมนี้เป็นกรรมที่หนักมากอันดับหนึ่งและฆ่าบิดาหนึ่งฆ่ามารดาหนึ่งฆ่าพระอรหันต์หนึ่งทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตายก็ตามหนึ่งยุยงให้สงแตกจากกันคือสงอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกจนใจแล้วไปยุยงส่งเสริมยุแย่ให้สงแตกจากกันนี่เป็นกรรมที่หนักมากท่านเรียกว่าอนันตริยกรรมแปลว่ากรรมที่หนักหาระหว่างไม่ได้เลยชั่วฆ่าแม่ก็ไม่มีฆ่าแม่ก็เรียกว่าความสุขชั่วฆ่าแม่ไม่มีเลยนี่เรียกว่าอนันตริยะแปลว่าไม่มีระหว่างติดกันนั่นพื้นเลยความนี่หนักมากความมีสติสตังค์อยู่ยาเดินขาดแต่ว่าแต่ต้องสถานที่หนักมาก5ประการนี้อย่าไปแตะมันห้ามดังเด็ดขาดเลยจ้ะเหมือนกับตัดหัวขาดเลยคนนั้นยังไม่ตายก็เหมือนหัวขาดคอขาดไปแล้วถ้าลงทำกรรม5ประการนี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องทำหมดทั้ง5นะทำอย่างใดอย่างหนึ่งมีกรรมหนักมีน้ำหนักเท่ากันความหมายว่างั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแล้วอารันเตกรรม5กรรมชนิดใดชนิดหนึ่งก็หนักมากพอแล้วใครจะไปทำถึง5กรรมวะแต่เทวทัตก็ทำกรรมเดียวเท่านั้นเพราะว่าหนักมากอยู่แล้วทำกาแฟยุ่ยแย่ให้สงแตกจากกันก็เทวทัต มันเกิดตายเกิดสูงต่ำสูงต่ำตมลงไปลงก็เรียกว่าเกิดขึ้นนี้ก็เรียกว่าเกิดถึงนิพพานถึงไม่เรียกว่าเกิดถึงนิพพานนั่นเรียกว่าพ้นแดนสมมุติทั้งหมดแล้วสามโลกธาตุกามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภพรูปภพอรูปภพนี่ท่านเรียกว่าไตรโลกธาตุนิพพานผ่านหมดแล้วผ่านสูงพ้นแล้วจับกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นกฎของอนิจจังอยู่ในรวมกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ตรงนี้มันเรียกว่านักท่องเที่ยวอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นกันว่าเราฟังสิว่าใครเป็นคนว่าหลวงปู่มั่นว่าฟังสิมันเป็นเรื่องเล่นหรือหลวงปู่มั่นพูดออกมาอย่างนั้นมาหลอกโลกได้หรือพระพุทธเจ้าท่านก็ประกาศทางลานมาแล้วมาปัจจุบันนี้ก็อุ่นขึ้นเป็นสดๆร้อนๆของเก่านั่นแหละขึ้นมาว่าจิตนี้คือนักท่องเที่ยวทั้งหลายท่านฟังสิหลวงปู่มั่นพูดหลวงปู่มั่นเป็นคนประเภทใดคนเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้มีราที่นั่นเด็กตาท่านยังกำหนดปีกำหนดเดือนของท่านเรียบร้อยแล้วประกาศต่อสงฆ์มาได้สักสี่ปีแล้วเราทำได้ประกาศเตือนพระสงฆ์เวลาลงอุโบสถส่วนมากแต่เวลาลงโบสถ์เพราะผ้ามาจำนวนมากจากที่ต่างๆมารวมโบสถ์ที่นั่นแล้วท่านเป็นผู้เทศนาว่าการอบรมพระที่มาในงานโบสถ์นั้นแล้วก็ให้ตั้งเนื้อตั้งตัวให้รีบเร่งขวนขวายผู้แนะนำสั่งสอนนี่หายากสั่งสอนทางด้านจิตใจไม่เหมือนทางปริยัติท่านว่าทางปริยัติใครเรียนมาใครก็สอนได้แต่ทางปฏิบัตินี้ปฏิบัติก็ตามถ้าไม่รู้สอนไม่ได้แล้วให้เรื่องขนขวายบอกว่าภิกษุแก่ท่านว่าภิกษุแก่นะท่านว่าท่านท่านหนึ่งก็เราท่านหนึ่งภิกษุแก่เราจะไม่อยู่นานนะไม่เลย8ปีบอกทักไว้เลยจ้ะได้ยินชั่วสังฆมณฑลอายุเราไม่เลย8ปีนะบอกให้ดีเรื่องขวนขวายตั้งแต่นี้ไปแต่นอนใจถ้าตาเราตายแล้วมีหาผู้แก้ยากนะแก้ทางด้านจิตใจนี่ท่านมาอย่างนี้ที่ท่านว่าท่านไม่นานถ้าท่านตายไปแล้วใครจะแก้จิตใจไม่รู้แก้ไม่ได้จิตไม่รู้แก้ไม่ได้ เอาพระไตรปิฎกมาแก้ไม่มีความหมายบอกว่าไม่มีความหมายเลยเพราะเครื่องมือเต็มอยู่นี่ไม่ทราบจะเครื่องไหนจะไปเจาะเครื่องไหนจะไปชัยเครื่องไหนจะไปฟันเครื่องไหนจะไปเรื่อยไม่รู้นี่เครื่องมือกองพลนทนทุกข์นี่ธรรมะกองพลนทนทุกข์อยู่ไม่ทราบว่าธรรมะประเภทไหนจะแก้กิเลสตัวใดประเภทใดนั่นถ้าเป็นภาคปฏิบัตินั้นก็เหมือนกับช่างนายช่างเขามองดูเครื่องมือเขารู้หมดเครื่องนี้ใช้นั้นเครื่องนั้นใช้นั้นนี่ผู้ปฏิบัติรู้จริงเห็นจริงก็เหมือนกับนายช่างรู้เครื่องมือช่างบ้านช่างเรือนมาเรียบร้อยกี่หลังแล้วในช่างบ้านนั่นเลยอันนี้ท่านก็ทำลายวิชาปัจจยามาเรียบร้อยแล้วพอเย็บผู้ปฏิบัติผู้มาศึกษาเย็บออกช่องใดท่านรู้แล้วท่านแก้ปั๊บเดียวแก้ปั๊บเดียวปั๊บเดียวเหมือนกับว่าผู้นี้ต้องการอยู่ในเครื่องมือนี้ควรจะได้เครื่องมือนี้ไปใช้ท่านก็ยื่นให้ยื่นให้ใครต้องการใช้ในไหนยื่นให้ใครจำเป็นในเครื่องมืออันใดท่านยื่นให้ยื่นให้แล้วท่านตลาดเราไม่ทราบจะจับอะไรยื่นให้ง่ายนี่เรียนจบพระไตรปิฎกเรียนมากน้อยเท่าไรเราไม่ได้ประมาทเราเองก็เป็นตัวยันรองเลยเรื่องตัวสงสัยสงสัยเรียนบาปสงสัยบาปเรียนไปถึงบุญสงสัยบุญเรียนนรกสงสัยนรกนรกกี่หลุมกี่หลุมสงสัยไปหมดตลอดสายสวรรค์กี่ชั้นสงสัยไปหมดนิพพรหมโลกกี่ชั้นสงสัยหมดจนกระทั่งถึงนิพพานก็ไปตั้งเวทีรอบกันถึงนิพพานสงสัยตลอดนั่นใครว่าใครจะได้หลักได้เกณฑ์มาเรียนมามากน้อยถ้าไม่นำมาปฏิบัติเพื่อเป็นหลักเกณฑ์เพียงเรียนจำเฉยๆนี่ไม่ว่าท่านเราจำได้เหมือนกันแต่มันไม่มีหลักปล่อยคว้าทั้งนั้นเลยนี่พูดให้ยันเอาความจริงมาพูดเลยเรานี่ก็ปล่อยคว้ามาพอแล้ว จึงได้วิ่งไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแบกมาหาไปนะเครื่องมือแบกมาบนบ่าเต็มบ่าแต่ไม่ทราบว่าจะเอาเครื่องมือไหนใช้ยังไงไงท่านจับออกให้ออกให้อย่างนี้แยกออกแยกออกไม่ลงใจเชื่อความจริงคือท่านรู้ความจริงพูดความจริงออกมาแน่นอนแน่นอนแน่นอนไม่คว้าโน้นคว้านี้เหมือนพวกเราที่เรียนมามากๆแบกพระไตรปิฎกจนหลังกงแล้วในขณะเดียวกันก็แบกความสงสัยจนหลังกงเหมือนกันสงสัยมรรคผลนิพพานบุญกรรมทั้งหลายแต่ผู้ปฏิบัติท่านไม่สงสัยนี่ท่านเห็นจริงๆรู้จริงๆเห็นจริงๆยันออกกันออกได้เลยได้เลยจะปฏิบัติความสงสัยแล้วนี่ค่อยคลายตัวออกคลายตัวออกว่าสมาธิมันก็มาเป็นในหัวใจยิ่งเสียนี่มันไม่เป็นที่อื่นเวลาเป็นท่านว่าสมาธิในตำรามันเป็นมีแต่ชื่อเฉยตัวจริงของสมาธิไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเพราะใครไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เป็นเจ้าของนี่พอเรามาปฏิบัติมันก็ปรากฏขึ้นในใจของเราก็เป็นเจ้าของอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้เองแล้วเราเป็นเจ้าของด้วยนั่นนะว่าถามใครมันรู้แล้วเป็นสมาธิขั้นใดก็ทำมันเป็นขึ้นในจิตรู้ในจิตเห็นในจิตไม่ต้องไปถามใครก็รู้ก็เห็นในนั้นไม่ว่าปัญญาประเภทใดขั้นใดภูมิใดจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นถามใครเพราะธรรมนี่เป็นธรรมตายตัวอยู่แล้วเป็นเพียงว่าเดินก้าวทางเขาตามทางไปให้ถูกต้องตามจุดของธรรมที่มีอยู่เท่านั้นก้าวไปก้าวไปก็ถึงไปเจอไปมันหายสงสัยไปเรื่อยจนกระทั่งหายสงสัยหมดเนื้อภาคปฏิบัติคือภาคความจริงความจำความจริงต่างกันความจำนี่เราเรียนไปยังไงมันก็เป็นทางไปอย่างเงี้ยเรียนไปไหนก็เป็นทางไปเป็นทางไปไม่กว้างขวางนี่เรียนมาจบพระไตรปิฎกก็เป็นทางไปตามพระไตรปิฎกสิแต่ขั้นไหนอยากพระไตรปิฎกคืออะไรนี่จะความจริงไม่รู้นั่นไม่รู้แต่ผู้ปฏิบัติรู้ท่านมันเป็นอย่างนั้นนะมีในคัมภีร์ไม่มีในคัมภีร์ก็ตามเหมือนกับกิเลสมันจะมีไหมคำพูดมันมีก็ตามมันก็บีบบี้สีไฟหัวใจสัตว์โลกนั่นแหละมันหาคำพูดมาจากที่ไหนกิเลสนั่นมันทำไมมันเหยียบโลกเหยียบสงสารในโลกแล้วความทุกข์ความทรมานอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วยังจะเหยียบต่อไปมันมีคำพูดที่ไหนกิเลสน่ะแล้วทำเวลาจะมาแก้กิเลสจะไปค้นหาคำพูดนั้นคำพูดนี้ไม่ทันกิเลสมาแบบไหนธรรมะก็ต้องไปแบบนั้นเพราะธรรมะเกิดกับใจด้วยกันกิเลสเกิดกับใจด้วยกันแก้กันอยู่ที่ใจแก้กันตรงนี้หมดกันตรงนี้หายสงสัยกันตรงนี้ความรู้ของผู้ปฏิบัติกว้างขวางนี่เพราะเป็นความจริงความจริงมันครอบโลกธาตุนี่มันเหมือนเราจ่อไฟเข้าไปสู่เชื้อไฟเนี่ยที่นี่เชื้อไฟมันลุกมันมีเกลื่อนไปที่ไหนไฟจ่อเข้าไปตรงนี้มันจะลุกจะลามไปเรื่อยๆๆอันนี้ความจริงของธรรมมียังไงนี่ธรรมกับใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วต่อเข้าไปปั๊บนึงจะค่อยลุกไปลามไปรู้ไปเห็นไปเรื่อยท่านไม่ต้องไปถามหาคำพีนี่เป็นคำพีอยู่แล้วนี่ท่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยความจริงนี้ไม่ได้ตรัสรู้ด้วยคำพีคำพีเกิดที่หลังนี่นะท่านตรัสรู้ความจริงพระสาวกอรหันต์ตรัสรู้ความจริงทั้งนั้นล้วนๆตรัสรู้ความจริงไม่ตรัสรู้ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเกิดมาที่หลังมาตรวจจารึกเอาชื่อเอานามเอาร่างอร่อยไว้เฉยตัวจริงท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วท่านทรงไว้หมดแล้วท่านตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นความจริงจึงเป็นของสำคัญมากคำจำเป็นแบบแปลงแสงสังผู้ยังไม่รู้ความจริงก็ต้องเรียนความจำไปก่อนแล้วก็ปฏิบัติตามความจำที่ท่านสอนไว้เป็นเข็มทิศทางเดินหรือเป็นแผนที่ก้าวไปตามนั้นมันก็ค่อยถึงเป็นจุดไปเวลามันสงสัยมันสงสัยงั้นไม่สงสัยมันก็เป็นของมันเองไม่มีใครบอกสงสัยบาปสงสัยบุญเอ๊ะบาปไม่มีหรือไม่มีแล้วบุญมีหรือไม่มีมันต้องเป็นอยู่ในใจนะไม่มีใครไปบอกไปสอนอะไรนะที่เหลือติดไว้แล้วมันก็สร้างปัญหาขึ้นเสียดแทงเจ้าของอะไรบาปมีหรือมีบุญมีหรือไม่มีนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่มาสักเท่าไหร่แล้วมันยังมางมบ้าอยู่มันโง่หรือไม่โง่มนุษย์เราสวรรค์มีหรือไม่มีนะท่านว่าพรหมโลกก็ได้ยินแต่ชื่อท่านว่ามีหรือไม่มีนะกระทั่งนิพพานพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านอยู่นิพพานทั้งนั้นพระอรหันต์ทุกๆพระองค์อยู่นิพพานทั้งนั้นแต่พวกเรายังหลับตาสงสัยได้สบายนิพพานมีหรือไม่มีนะพวกบ้าว่างั้นเลยใครจะเป็นบ้าหลวงตาบัวนี่ออกเป็นปากก่อนเพื่อน บ้าก็บ้าจากปากนี่แหละหูก็เลยกลายเป็นหูบ้าไปหมดฟังบ้าพูดหูก็เลยหูบ้าไปหมดพวกหูบ้าเขาใจบ้าเนี่ยนี่ปากบ้านี่เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันรู้ไปรู้ไปสิเห็นไปอ้าวเลยเอชอบคนเพราะของจริงมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเราหลับตานี่มันไม่เห็นเนี่ยหลับตาอยู่นี่มีเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นพอลืมตานี่จ้าแล้วมันก็เห็นหมดของมีอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วลืมตาคือเปิดกิเลสออกจากที่มันปิดบังไว้นั้นน่ะเปิดออกมันก็เห็นแล้วสิเปิดออกมากเห็นมากเปิดออกน้อยเห็นน้อยเปิดออกจ้านี่มันเห็นหมดเลยท่านเอาจ้านั่นแหละมาสอนโลกนี่พวกเราฟังด้วยรับหูรับตาฟังมันจะไปเข้ากันได้ยังไงเข้ากันไม่ได้สิเรียนไปคือปฏิบัติไปปฏิบัติไปค่อยสว่างกระจ่างแจ้งว่าหายสงสัยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรสงสัยนั่นเห็นไหมภาคปฏิบัติมันรู้แล้วจะให้สงสัยอะไรอีกก็เห็นอยู่ตามตาอยู่นี่นะนั่นสงสัยอะไรอีกหัวกระสาทุกพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี่กี่พระองค์ก็ตามไม่ทูลถามเขามีอยู่เห็นอยู่ด้วยกันอันเดียวกันถามกันทำไมถ้าไม่ใช่บ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นใช่นั่นถึงเรียกว่าจริงรู้จริงเห็นจริงเป็นอย่างนั้นไม่รู้รูปคำคำรู้รูปคำคำเขาไม่เรียกว่ารู้จริงเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงไม่รู้ไม่คำพระพุทธเจ้านิพพานจะกี่ปีกี่เดือนไม่สำคัญของจริงเป็นอันเดียวกันปึ๋งลงไปจุดนั้นแล้วกระเทือนถึงกันหมดเลยนี่พากันปฏิบัตินะเกิดตายเกิดตายนี่ครับไม่ได้เกิดดีบ้างมันเกิดตายมันโอ้มันแขนงมันที่จะไปเกิดมันเกิดเป็นอะไรต่ออะไรนั่นสิคำว่าเกิดคำรวมเนี่ยนะจะไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรนั่นสิมันมากต่อมากแต่แขนงไม้ต้นเดียวแขนงมันกี่แขนงล่ะคำว่าเกิดคำเดียวเหมือนไม้ต้นเดียวแขนงของความเกิดมันจะไปเกิดเป็นอะไรอะไรบ้างเนี่ยมันแตกแขนงไปไม่มีสิ้นสุดแล้วแต่กรรมของสัตว์ที่ทำเอาไว้มากน้อยหนักเบาแค่ไหนมันจะไปตามนั่นเพราะนั่นจะให้รีบปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีเข้าศีลเข้าธรรมนี่แหละช่องทางเดินที่ถูกต้องดีงามทางเดินเพื่อความปลอดภัยไร้ทุกข์จนกระทั่งถึงพ้นจากทุกข์ก็คือไม่พ้นจากศีลจากธรรมนี้ไปได้สามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเราจะพึ่งได้เราจะไปหวังพึ่งมันนะที่ว่ากว้างแสนกว้างสุดสายหูสายตาสุดความคิดความอ่านของเราเหล่านี้จะมาช่วยเราไม่มีทางมีบุญกับกุศลของเราที่ได้สร้างไว้เท่านี้แหละแล้วบาปเท่านั้นแหละที่มันจะมาบีบบี้ของผู้ทำบุญเท่านั้นจะมาเสริมผู้ทำนั่นน่ะให้พ้นจากไปได้สิ่งนั้นไม่มีความหมายจำไม่ดีคำนี้นะเอาละพอ นี่ก็จะเดินทางไกลไปทางเรือสิวันนี้นู่นกรุงเทพของเล่นเมื่อไรแล้ววิ่งไปด้วยนะเดี๋ยวเรามันนอนไปรถวิ่งก็วิ่งไปแล้วเรานอนไปสบายนอนไปเรื่อยไปแล้วนอนภาวนานะไม่ใช่นอนให้สวยให้หลับมันไม่หลับละนอนไปที่ไหนก็ไม่หลับทุกวันนี้นอนกลางวันไม่หลับนะไม่หลับนอนอยู่ที่ไหนก็ไม่หลับแล้วกุฏิก็ไม่หลับนอนก็มีแต่นอนภาวนาพักขันระงับความคิดความปรุงอะไรระงับลงสู่ภาวนาเท่านั้นแหละนี่ก็ไปลุกนอนไปเรื่อยไปลุกขึ้นเป็นระยะมองโน้นมองนี้ครับวันเอกนะจนกระทั่งถึงกรุงเทพมาก็แบบเดียวกันไปไหนก็เหมือนกันนะไม่ได้นั่งนะมันจะนอนไปภาวนาไปเรื่อยมันเป็นใจเนี้ยบอกใครก็ได้หรอกเรื่องภาวนาเขาจะหาว่าอวดเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ภาวนานี่นะแน่มันสองชั้นสามชั้นนึงเลยเขาไม่ได้ภาวนาเราพูดภาวนาเขาเอาอะไรมาเชื่อสุดท้ายมาเป็นบ้าตัวคนเดียวเพราะโรคเขาเป็นบ้าก่อนอยู่แล้วแน่เข้าใจเปล่าเขาเป็นบ้าก่อนเราแล้วไปกรุงเทพมันก็ยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยห้าบาทสี่ร้อยห้าร้อยบาทฟังดิอย่างน้อย200บาทไปแรกๆนี่ก็200บาทแล้ว300 400มากหลายคนฟังดิห้าบาทถึง2 3 400 500บาท เต็มบาทแล้วเทเต็มแล้วเทแต่เรารับไปพอสมควรนั่นเราก็ปล่อยบาทแล้วให้ข้ารับแทนแล้วก็นับที่นี่รวมแล้วเป็นเท่าไหร่เป็นเท่านั้นเท่านั้นของในกองบริเวณเทินซึกมีตบาท4-500บาทเฉพาะบาทละลูกเดียวก็4-500บาทหลังจากนั้นก็แจกทานเขาจัดเป็นห่อเป็นห่อเป็นห่อใครคนมารับคนแถวนั้นนะส่วนมากจะเป็นคนงานคนทำงานก่อสร้างนั่นก่อสร้างนี่เขามารับไปวันละ200เขามารับนะไปที่แรกนี่ก็ประมาณทั้งร้อยกว่าไปวันนี้สมมติเราไปถึงวันนี้นะวันพรุ่งนี้แหละประมาณ200กว่าแล้วนะประมาณร้อยกว่ามาพอวันหลังนั้นที่นี่มากแล้วเพราะเขาทราบแล้วว่าของมากอาหารมากห่อหนึ่งไม่ใช่น้อยนะห่อพอนี่เด็กเล็กๆตอนนี้เขายกมาได้นี่เด็กไปโรงเรียนมานี่ก็มาเอานี่แม่ก็มาตามมาแม่ก็รออยู่ลูกเอาไปให้แม่ที่ไปมันหนักของให้สม่ำเสมอแล้วจัดให้สม่ำเสมอเครื่องกระป๋องเครื่องอะไรๆมีจัดให้หมดพวกหวานพวกข้าวแจกอยู่ตลอดเลยพวกจัดนี่พวกจัดพวกห่อพวกแล้วมีกองเพลินชนที่ว่าเขามาก็มาเป็นแถวนั่งเป็นแถวแล้วก็มีลมมีเนยแล้วก็ให้เขากินจากนั้นแล้วก็ให้เป็นห่อแล้วไปแล้วพวกนั้นมาพวกนี้ไปคณะนั้นมาคณะนี้ไปพวกนั้นมาพวกนี้ไปเรื่อยจนถึงค่ำมาทั้งวันยิ่งอยู่โรงเรียนนี้มาได้ทั้งวันถ้าป่วยโรงเรียนนี้เขาจะมาตอนเช้าตอนเย็นพวกนักเรียนแต่คนทั่วไปเขามาได้ทุกเวลาแจกตลอดไม่ได้เก็บไว้ละของมีมากน้อยเท่าไรทำบุญให้ทานไปหมดเราไปทำบุญให้ทานนี่เราไม่ได้ไปเอาอะไรนะอะไรก็เหมือนกันได้มามากน้อยอย่างที่เข้ามาในวันนี้มีมากน้อยก็มีเท่าไรก็ออกเท่านั้นออกเพื่อทำประโยชน์ให้โลกเองเก็บไว้หาอะไรพระท่านหนีฉี่เหนียวดูไม่ได้นะเสียความขลังเสียศักดิ์ศรีของพระเป็นพระอาภัพพระท่านหนีฉี่เหนียวพระพับแคบผิดตันพระไม่มีเมตตาธรรมเป็นพระอาภัพวาสนาเห็นมีเมตตาธรรมที่พระพุทธเจ้ามีเมตตาธรรมพระสงฆ์สาวกท่านนี้แต่องค์ทรงเมตตาธรรมไว้ทำประโยชน์แก่โลกล้วนๆๆๆๆพวกเรามีแต่เพื่อประโยชน์แก่ผู้ตัวเองอย่างเดียวมีอย่างหรือใช้ไม่ได้เลยแม้ในวงวัดบริษัทบริวารของเราลูกศิษย์ลูกหานี่เราก็เตือนมีอะไรอย่าเก็บอย่าหึงหวงเอาไว้แบบคารวะเขาใช้กันเขาไม่มีเขามีบ้านมีเรือนเขามีลูกมีเต้าร้านเหลนมีญาติมีวงเขาจัดไว้เพื่อญาติเพื่อวงเพื่อลูกเพื่อเต้าครอบครัวของเขาเราไม่มีอะไรต่างองค์ก็ต่างมีบาทคนละลูกละลูกแล้วมีธรรมะมาวันหนึ่งมีเท่าไรไม่มากเท่าไรกินแล้วยังจะหึงจะหวงเก็บอะไรแล้วอีกไม่เอาถ้าอย่างนั้นเข้ามาเราไม่ได้สนิทนะดีไม่ดีไม่ให้เข้ามาองค์ไหนตันหนีฉี่เหนียวมันไม่ทราบมันจิตใจมันตื่นชืดไปหมดเลยกับพระประเภทนั้นนะเราประเภทเห็นแก่ตัวมันตื่นชืดไปหมดไม่มีเมตตาธรรมเลยจิตเป็นทางเพลิงถ้ามันมีไฟมันก็ดำปีถ้ามีไฟก็แดงโลภเผาคนได้ถึงมีเมตตาเป็นอย่างนั้นเป็นน้ำดับไฟไปไหนเย็นไปหมดพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแล้วที่จะให้ความ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: พาเราไอ้เรื่องความเพียรนะอย่ายุ่งกับเรื่องโลกอะไรอะไรไอ้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องโลกเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนให้เกิดทุกข์ตลอดเวลาพระมาชำระกิเลสกิเลสเป็นตัวยุ่งชำระตัวยุ่งออกแล้วจะไม่ยุ่งนะชำระได้มากได้น้อยความยุ่งจะลดลงแล้วลงความสุขจะปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นนะอันนี้พระเรามันไปหางมแต่เงานะตัวมันไม่เอานะไปหางมเงางานนั่นงานนี่ยุ่งนั่นยุ่งนี่ว่าเป็นงานของพระพระขี้หมางานขี้หมาอะไรเป็นงานอย่างนั้นของพระงานของพระพุทธเจ้าให้เดินโยกลมนั่งสมาธิภาวนาศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติวิมุตติสมบัติวิมุตติญาณทัศนสมบัตินี่คือสมบัติของพระนี่แหละแล้วก็งานกับงานของพระความรักษาความบำรุงเรียกว่าเป็นงานของพระผลก็ปรากฏขึ้นมาพุทธศาสนานี่เท่านั้นที่จะได้สมบัติที่ล้นค่านี่มาศีลสมบัติสมาธิความสงบร่มเย็นเป็นสุขแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวโยกคลอนปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบตัวนี่ไม่ว่าจะภายในภายนอกปัญญาใช้รอบตัวสติเป็นสำคัญใครพูดเสมอสติจากนั้นก็พอปัญญาชักสร้างฟอกเรียบร้อยเรียบร้อยเขาไปโดยระดับจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นนี่ปัญญาปัญญานี่ทำให้หลุดพ้นหลุดพ้นแล้วยังไม่แล้วนะวิมุตติญาณทัศนะยังความรู้รอบในความหลุดพ้นของตนนี่แหละเห็นไหมสันติโกรอบพ้นแล้วยังรู้ว่าพ้นอีกนั่นเป็นอย่างนั้นนะให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะพาเรานี่แหละให้เร่งงานทางด้านภาวนาอย่าเอางานอื่นใดมายุ่งนะงานภาวนาเป็นงานที่เลิศเลอซึ่งพระพุทธเจ้าประทานให้เรียบร้อยแล้วหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเพราะงานที่เลิศเลอเหล่านี้คือการภาวนาพากันตั้งอกตั้งใจอย่ามองไกลจิตให้มองเข้ามาในสติมองเข้ามาในตัวเองแล้วกระจายไปข้างนอกเองถ้าสติไม่มีมองอะไรก็แบบตาฝ้าตาฟางนั่นแหละโลกนี้มันตาใสเหมือนตาแมวแต่ความโง่ให้กิเลสเหยียบหัวมันนี่ไม่มีใครสู้ตามนุษย์นะมนุษย์เรานี่ว่าฉลาดฉลาดโง่ที่สุดคือมนุษย์เราให้กิเลสเหยียบหัวเอาเหยียบหัวเอาธรรมมาจับดูสิถ้าธรรมมาจับมันจะรู้ความโง่ของตัวเองมันถ้ามีแต่กิเลสมันจะทะนงตัวตลอดมีแต่โออาฟูฟ้าไปหมดน่ะเดี๋ยวนี้มีแต่พวกโออาฟ้าแล้วแบกกองทุกข์ด้วยกันหมดมันท่านผู้ที่รู้อัดรู้ธรรมปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าแล้วถ้าไม่โออาฟูฟ้านะสง่างามอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าธรรมไม่โอ้ไม่อวดหากเป็นลักษณะท่าทายอยู่ภายในตัวของตัวเองด้วยความดีของตัวที่สร้างมามากน้อยให้ปากังตั้งใจปฏิบัตินะไปที่ไหนอย่าให้เผลอสติสติเป็นสำคัญมากนะการประกอบความเพียรสติเป็นพื้นฐานมือฐานนี่พูดแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนสติเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่สติจับตลอดจับตลอดกิเลสนั่นน่ะมันจะเกิดขึ้นทางด้านสังขารคือความคิดความปรุงต่างๆอวิชชาปัจจญานั่นน่ะอวิชชาเนี่ยตัวดันให้เป็นกิเลสคือสังขารขึ้นมาเรียกว่าปัจจญาสังขาระอวิชชาปัจจญาสังขาระอวิชชาดันให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณความรู้ไม่มีประมาณออกจากอวิชชาทั้งนั้นถ้าสติมีอยู่แล้วครอบนี้ออกไม่ได้นะสังขารกับปรุงไม่ได้บังคับกันไว้นี่เรียกว่างานของธรรมมีสติตั้งลงไปบังคับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกด้วยสติด้วยสติเมื่อสติดีอยู่แล้วกิเลสจะหนาแน่นขนาดไหนออกไม่ได้นะสติบังคับบังคับนี่เรียกว่าสร้างธรรมบังคับไว้แล้วจิตก็ค่อยสงบสงบเมื่อไม่ถูกฉุดถูกลากจากสังขารที่เป็นสมุทัยอยู่สม่ำเสมอนะแล้วจิตจะมีความสงบนี่แหละที่ว่าถ้าสติดีแล้วกิเลสเกิดไม่ได้กิเลสจะเกิดจากสังขารเป็นอันดับหนึ่งผางออกมาจากสังขารเลยมันอยากคิดอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องปรุงนั่นปรุงนี้ไม่แต่สังขารมันยิบยับยิบยับความคิดความปรุงเรียกว่าสังขารสังขารนี่เป็นสังขารสมุทัยสำหรับโลกเป็นสังขารสมุทัยล้วนล้วนสำหรับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สังขารนี่กลายไปเป็นสัง ขันเรียกว่าสังขารขันเป็นขันล้วนๆไปเลยไม่มีกิเลสเวลามีกิเลสเข้ามามันเอาสังขารนี่เป็นใช้เป็นเครื่องมือเป็นพิษเป็นภัยพอกิเลสขาดสะบั้นแล้วก็เอาสังขารนี่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับทำประโยชน์ให้โลกความคิดความปรุงทางโลกก็มีทางธรรมก็มีทางผิดมีทางถูกมีสังขารที่มีธรรมครอบครองอยู่แล้วจะสังขารเป็นคุณตลอดไปสังขารที่ไม่มีธรรมครอบครองนี้เป็นไฟตลอดเผาเลยตลอดให้รักษาให้ระวังสังขารนี้ให้ดีนะนักปฏิบัติต้องรู้สังขารมันปรุงขึ้นมาเรื่องอะไรอะไรอะไรมันหลอกทั้งนั้นแหละสังขารมันลวนลายมันยังมีแม้แต่สิ้นไปแล้วพระอรหันต์ท่านสิ้นกิเลสแล้วสังขารนี้ยังมีลวนลายของความหลอกมันหลอกแต่ท่านไม่หลงแต่สำหรับคนปุถุชนนะหลงร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหลงทั้งนั้นหลงสังขารที่ออกจากสมุทัยออกจากอวิชชาท่านพระอรหันต์ท่านไม่มีอวิชชาก็มีแต่สังขารขันเรียกว่าเป็นขันล้วนๆใช้ได้ประโยชน์ตามต้องการนั้นผมนวิตกวิจารกับหมู่เพื่อนเรื่องการประกอบความเพียรอย่าอ่อนแอนะอ่อนแอไม่ได้นะความเพียรกิเลสไม่เคยอ่อนนะกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนเราอ่อนเท่าไรมันยิ่งแข็งขึ้นถ้าธรรมะแข็งขึ้นมันก็อ่อนลงฟาดมันขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีอะไรเกิดพระอรหันต์พระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งรบกวนสมมติทั้งมวลดับสนิทสมมติทั้งมวลที่ยอดสมมติก็คือกิเลสนั่นแหละเป็นตัวสมมติกิเลสซึ่งเป็นเหตุสร้างทุกข์ขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วไม่มีสุขหมดเรื่องโดยประการทั้งปวงก็คือหมดกิเลสจากใจนั่นแหละกิเลสคือสิ่งที่คิดที่ปรุงให้ฟุ้งเฟ้อเหิมนี่ท่านเรียกว่ากิเลสมันเกิดอยู่ภายในใจนั่นธรรมเป็นเครื่องระงับดับกิเลสเหล่านี้เรียกว่าธรรมอยู่ภายในใจเหมือนกันใจดวงนี้มีทั้งกิเลสมีทั้งธรรมแต่เวลานี้กิเลสมันมากเพราะฉะนั้นมันจึงออกลวดลายตลอดเวลาธรรมมีน้อยเมื่อเราบำเพ็ญธรรมเข้าไปเรื่อยธรรมมีมากแล้วชำระปราบปรามกิเลสคือสังขารที่ตัวเป็นไปเป็นต้นนี่ออกโดยลำดับขาดสะบั้นไปหมดจนกระทั่งไม่มีเหลือแล้วนั่นละที่นี่จ้าไปหมดเลยเนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมะที่จ้าตลอดเวลาไอ้เรื่องกิเลสมันเสกมันสรรปัญญามาอวดมาแข่งธรรมนี่แข่งตลอดสามโลกธาตุมีแต่กิเลสแข่งทำทั้งนั้นแต่มันจมอยู่ก็คือกิเลสนั่นแหละใครเชื่อกิเลสจมกันทั้งนั้นใครเชื่อธรรมจะฟื้นขึ้นมาโดยลำดับลำดาให้จำไม่ดีนะเอาละเอาทั้งนี้ก่อนนี่ฟังทองคำที่ได้หลังจากมอบนำไปหลอมแล้วได้125กิโล10แท่งเป็น10แท่งแท่งละ12กิโลครึ่งได้10แท่งนะทองคำที่เหลือหลังจากหลอมแล้วมีทองคำที่เหลืออยู่ที่กรุงเทพ2กิโล54บาท1ตังค์อยู่ที่อุดร2กิโล42บาท77ตังค์รวมทองคำที่เหลือจากหลอม5กิโล31บาทเวลานี้ยังเหลือจากหลอมแล้วมันไม่พอแท่งขาดอยู่5กิโลทั้ง2แห่งนะเวลานี้ขาดอยู่5กิโลสายเย็นได้เนี่ยทองคำของเราที่ได้ประเภทน้ำไหลสูงได้ถึง125กิโลคือ10แท่งของเล่นมาไหลถ้าทั้ง10แท่งแล้วถึงต่อไปนี้จะค่อยๆได้ค่อยไหลเข้าไหลเข้าเราพยายามที่สุดที่จะหนุนชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงและอบอุ่นภายในใจทั่วหน้ากันจากทองคำเป็นอันดับหนึ่งบรรดาสมบัติในประเทศไทยเราเอาทองคำเป็นอันดับหนึ่งเลยเราจึงพยายามที่สุดแล้วเพื่อลูกเพื่อหลานนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะคือคิดแล้วคิดแง่นั้นแง่นี่เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราคิดไปทุกแง่ทุกมุมนะอันใดที่ควรแสดงออกมาได้อย่างที่ว่านี่เราก็แสดงมาอย่างทองคำเงินสดอะไรที่สำหรับชาติไทยของเราเช่นทองพวกทองคำดอลลาร์อะไรอะไรที่ไม่ควรแสดงก็ไม่แสดงแต่คิดเหมือนกันถ้าศาสนาพระมหากษัตริย์คิดเต็มเหนี่ยวเหมือนกันคิดแล้วเก็บไว้อะไรที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์นี่นำอะไรที่เก็บไว้ในลึกเพื่อพิจารณาแก้ไขดัดแปลงไปตามนั่นก็เก็บไว้ภายในใจไม่ใช่อ่านนั่งออกมาเราทำไม่ได้อย่างนั้น ต้องพิจารณาซะก่อนทุกอย่างแน่ใจแล้วค่อยออกค่อยออกค่อยออกอย่างที่ว่าทองคำนี่เหมือนกันพิจารณาเป็นสายห่วงใยมากเกี่ยวกับลูกหลานไทยเราได้ทองคำไปจำนวนเป็นกอบเป็นกรรมดังที่เราได้มาด้วยความพร้อมเพียงกันเลยเวลาลงไปปั้วแล้วความขาดยังขาดอยู่มากนี่แหละที่เป็นอารมณ์นะยังขาดอยู่มากมาถึงจะหาประเภทไหนมาซ่อมอีกหน้าเนี่ยสุดท้ายประเภทน้ำไหลซึมเอาประเภทน้ำไหลซึมให้ค่อยไหลค่อยไหลนี่125กิโลเป็น10แท่งแล้วก็ได้ขนาดนี้จะให้ว่าไงอีกเมื่อเราค่อยได้ค่อยเป็นค่อยไปนะต่อไปก็หนาแน่นขึ้นมาทองคำเป็นของเล็กน้อยมาเลยประกันชาติของตนของตนตอนที่เราไปถามหัวหน้าคลังหลวงของนั้นถามจุดไหนถูกจุดนั่นเลยเราไม่ได้ค้าได้ขายได้อะไรละแต่เราพิจารณาตามเหตุตามผลหลักปกครองบ้านเมืองมีอะไรเป็นเครื่องประกันเกี่ยวโยงกันยังไงการซื้อการขายมีอะไรเป็นเครื่องประกันมาลงทองคำเป็นเครื่องประกันสาระมากที่สุดทองคำเราไปประกันไว้ที่นั่นสาระอังกฤษมากอังกฤษไม่ค่อยมากนะสาระมากที่สุดทองในคลังหลวงของเราที่เป็นเครื่องประกันชาติของเรานั้นมีน้อยมากนะนี่เอาออกไปประกันชาติของเราเกี่ยวกับเรื่องเมืองนอกเมืองนาติดหนี้ติดสินเอานั้นเป็นประกันมากกว่าที่อยู่ในเมืองไทยของเราถึงจะใช้หนี้ใช้สินเขาหมดไปนั่นติดใหม่มันก็มีอีกติดหนี้ติดสินเพราะการซื้อการขายประสานอยู่ตลอดเวลาการติดหนี้ติดสินกันนี่เหมือนตาข่ายทั่วโลกเหมือนตาข่ายบ้านหนึ่งก็เหมือนตาข่ายในบ้านติดหนี้กันในบ้านอำเภอจังหวัดติดหนี้กันระยงระยางเป็นตาข่ายฟาดทั้งประเทศติดหนี้กันพลุงพลังออกทั่วโลกติดหนี้กันเป็นเขาเรียกตาข่ายใหญ่นี่แหละเป็นเครื่องประกันอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนั้นเพราะมันต่างคนต่างอาศัยกันคนหนึ่งได้คนหนึ่งนั่นคนหนึ่งขาดคนหนึ่งมีนี่แล้วหยิบยืมกันไปหยิบยืมไปติดหนี้กันไปอย่างนี้แหละให้พิจารณาเรื่องเหล่านี้พิจารณาทุกอย่างเอออะไรที่จะนำมาพูดก็พูดไม่นำมาพูดไม่พูดเดี๋ยวพี่ย้อมหงายออกมาอย่างเปิดเผยก็คือความเป็นผู้นำในคราวที่แล้วนี่มีสำคัญมีญาณวัตถุและธรรมนั่นออกพร้อมกันก็เป็นประจำนะไม่ผิดวัตถุก็คือวัตถุเงินทองก็ของเราที่นำเข้าสู่ทางหลวงเดี๋ยวญาณวัตถุช่วยชาติคนต้องมองทางญาณวัตถุเป็นส่วนมากญาณวัตถุเงินทองก็ของเป็นต้นส่วนญาณธรรมคือญาณจิตใจกับธรรมเขาไม่ติดกันโลกจะรู้กันอย่างรวดเร็วเรื่องการช่วยชาติด้วยวัตถุแต่การช่วยชาติด้วยนามธรรมคือธรรมเข้าสู่จิตใจเป็นเครื่องหนุนอันลึกลับนี่ไม่ได้คิดกันนี่แล้วคิดแน่เห็นไหมอ่ะไม่คิดจนถึงขนาดออกอันนั้นภายในใจว่าเออคราวนี้อ่ะคราวธรรมะจะได้ออกสู่พี่น้องชาวไทยแล้วกระจายไปอย่างกว้างขวางก็คือข่าวนี้แหละข่าวที่ช่วยชาติบ้านเมืองพระสูก็รู้กันไปธรรมะก็ไปที่ไหนธรรมะก็จะกระจายไปคือเชิดสนาว่าการไปเรื่อยมันก็เป็นอย่างว่าแล้วก็ออกมาเรื่องการช่วยชาติเรารู้จักกันไปแล้วส่วนใหญ่นะแต่ธรรมะนี่ไม่รู้จักยื่นออกมากมากเลยลำดับนะออกมากธรรมะเดี๋ยวนี้กลายไปออกทั่วโลกหรืออ่านเมื่อวานนี้หรือว่าไงพุ่มกับอ่านเมื่อคืนนี้นะ
2: ครับ
1: ประเทศไหนประเทศไหนเท่าไรหมื่น
2: เท่าไรเมื่อวานนี้ครับ
1: เนอะ
2: ประเทศอเมริกามากมากที่สุดครับ
1: เออ
2: รวมแล้ว
1: อเมริกากี่หมื่นนะ
2: เป็น
1: ก็หลายนะ
2: เป็นหลายหมื่นอยู
1: ่อืม
2: รวมแล้วทั้งหมดถึงวันนี้ประมาณ2ล้านเศษคนที่เปิดเข้ามาดูอินเทอร์เน็ต
1: ง่ายละคือ2ล้านเศษทั่วโลกข้างนอกนะต้อง2ล้านเศษประเทศนั้นบ้างประเทศนี้บ้างเวลาเขามาดูมันก็บอกในรายการอัตโนมัติของมันเขาเรียกคอมพิวเตอร์มันบอกประเทศไหนมาเท่าไหร่วันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งมันจะบอกในตัวนั้นเสร็จการันมากกว่าเพื่อน คือว่าประเทศใหญ่ๆมากมากส่วนมากมีแต่คนไทยเราไปอยู่ที่นั่นคนอื่นเขาก็มีส่วนแต่ไม่มากเหมือนคนไทยประเทศไหนประเทศไหนคนไทยเราก็อยู่ที่นั่นแล้วคนไทยเราไปลูกชาพุทธไปไหนก็ต้องถือพ่อถือแม่ตัวติดหัวใจไปด้วยคือพูดเวลาธรรมะออกกระจายนี้ท่านเหล่านี้ก็ได้ยินได้ฟังบางรายก็บอกว่าที่นี่ได้รับความอบอุ่นแต่ก่อนเวลาไม่มีการมีงานจะไปเที่ยวคุยกับเพื่อนฝูงอย่างเมืองไทยเราไม่ได้เขาตัวใครตัวเราไปเรื่อยทีนี้มันมีเพื่อนฝูงพอได้ฟังเทปฟังวิทยุหรือฟังอันนี้แล้วได้เพื่อนฝูงแล้วอบอุ่นไม่ว่าเลยว่ามันบางทีงุดงิดว่างั้นนะพอได้ธรรมะมาฟังมีแล้วเลยรู้สึกอบอุ่นเอาธรรมะเป็นเพื่อนเลยว่าเนี่ยมีธรรมะออกสู่โลกแล้วก็กลายไปเรียกว่าทั่วโลกประเทศนั้นเท่านั้นประเทศสหรัฐมากกว่าเพื่อนมีทุกประเทศที่คนไทยเราไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นลูกพุทธเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปที่ไหนพ่อแม่ติดตัวไปด้วยเป็นหัวใจติดไปด้วยนี่พอออกทางอันเรียกว่าอินเทอร์เน็ตด้วยอะไรเนี่ยบรรดาพี่น้องชาวไทยเราที่ไปอยู่เมืองนอกจึงได้ยินได้ฟังทั่วหน้ากันมีจำนวนมากนะเป็นล้านนี่ก็ธรรมะที่เราออกในเวลาช่วยชาตินี่นี่ธรรมะที่จะได้ออกละเข้านี่ว่ากระจายออกไปทั่วประเทศไทยแล้วก็ออกทั่วโลกเลยนี่ว่าเข้ามามีลึกซึ้งมากนะเป็นเครื่องหนุนอย่างใหญ่หลวงเสียหนุนจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจนะถ้าใจไม่ดีเสียอย่างเดียวอะไรจะมีกองจดแม่ก็ตามเถอะมันไม่มีความหมายนะมันมีความหมายอยู่กับใจเป็นผู้ดูแลรักษาเป็นผู้ที่ให้โชคให้คุณขึ้นอยู่กับใจสิ่งนั้นเป็นเครื่องสนองไฟเอามาหุงข้าวก็ได้ถ้าไม่สลัดเอามาเผาบ้านเจ้าของก็ได้เนี่ยอย่างนั้นสมบัติเป็นอย่างนั้นความสลัดมันอยู่กับเจ้าของนี่เมื่อทำเขาสู่ใจแล้วก็ผิดถูกดีชั่วคัดเลือกเนื้อส่วนมากเขาได้แต่คุณมาเป็นประโยชน์ส่วนเสียก็ปัดออกมีเสียก็น้อยเนี่ยมีธรรมะคัดเลือกเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีเลยกินหมดล้างกินหมดทั้งกลางช้างก็กินหมดทั้งตัวเลยตายอะไรเข้าใจไหมมันไปไม่รอดเลยคืนช้างตัวใครในโลกนี้ใครคืนช้างตัวไอ้บ้าอยู่มันคืนช้างทั้งตัวเข้าใจไหมไอ้ไม่มีธรรมตื่นเลยควรจะแร่ออกอะไรแม้แต่ปลาเขายังคัดออกคนกล้าเขาก็อยู่เนี่ยช้างทั้งตัวมันไม่มีกระดูกได้หรือไปคืนนี่แหละคนไม่มีธรรมโง่ชะมัดเข้าใจไหมนี่แหละคนไม่มีธรรมโง่ธรรมะฟัดช้างทั้งตัวทางอินโดนีเซียมีไหมช้างทั้งตัวกินกันหมดเลยสันตินี่มันสันติมันจะชื่อที่มันสงบสันติแปลว่าความสงบตัวกินตัวบ้าเข้าใจไหมเอาคำละบ้าดีนะเวลานี้บ้าละเอียดมันไหลเข้าข้อกับข้อไปมันในข้อมันแหลกมันออกตุ้มจ้างบ้ามันออกหลายประเภทนะบ้าส่วนจับมันออกตุ้มจ้างตีเข้ามาคือเข้ามาก็ละเอียดเข้ามาตีมันเข้ามาในข้อไล่ตีในข้อเนี่ยในข้อในจิตมันเรียกว่าไล่จิตให้ตีคิดหมดอันนี้แล้วจ้าเลยร้อนใจจึงควรอย่างยิ่งคือรับการอยู่รวมบรรดาพี่น้องทั้งหลายพุทธศาสนานี้เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับใจของโลกว่างั้นเลยนอกนั้นไม่มีใครกล่าวถึงเรื่องใจนะศาสนาใดๆก็ตามเราไม่มีสูตรเลยเหยียดหยามแล้วพูดตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นคือพุทธศาสนาของเรานี่เป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสโดยแท้ทุกพระองค์พระพุทธเจ้าที่สืบทอดศาสนาท่านมาตามแถวตามแนวแห่งตามปราชญ์ทั้งนั้นนะท่านไม่ได้สุ่มสี่จับคนนั้นมาเป็นศาสดาจับคนนี้ศาสดาพิเรศจมหัวใจจมหัวใจมันก็ฟืนไฟมาเผาแต่สามต้นยอดสามหนาวก็เป็นไฟขึ้นมาแล้วถือว่าเป็นบุญเป็นคุณศาสนานั้นศาสนานี้ศาสนาเลยเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงหยิบบี้สีไว้คนอื่นศาสนาอื่นให้แหลกเหลวไปหมดนี่ไม่ใช่ศาสนาศาสนาแล้วไม่บังคับใครแต่เวลานำไปปฏิบัติแล้วให้บังคับตัวเองนี่เรื่องศาสนาพุทธศาสนาของเราเป็นอย่างนั้น หาเถอะหาที่ไหนหาน่ะนี่เราจวนจะตายเราพูดให้พี่น้องหลายฟังเปิดออกหมดในหัวใจของเราที่ขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสพอกิเลสพังแล้วมันต้าออกหมดเลยไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะรู้จะเห็นมันรู้มันเห็นจะว่าไงภายในใจเป็นแต่เพียงว่าพูดได้นี่เป็นส่วนย่อยนะพูดไม่ได้นี่มากต่อมากเอาประจักษ์อยู่ในหัวใจอย่างนั้นละทำว่าเปิดออกว่าเต็มเหนี่ยวแล้วเห็นไปหมดทุกแง่ทุกมุมกิเลสปิดทั้งนั้นที่มองไม่เห็นนะโดนเสาทั้งไม้ทั้งต้นนะครับตามันก็มีอยู่หน้าผากมันนะคนก็ดีแต่มันไม่ดูเวลานั้นมันไปโดนใช่ไหมล่ะถ้ามันดูมันไม่โดนนี่ถ้ามันนี่ก็มันดูแล้วมันหลีกความชั่วนะแต่มันไม่เห็นนะสิความอยากดันเข้าไปดันเข้าไปพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาถูกต้องครับจิตใจสอนลงที่ใจเลยไม่ได้สอนที่ไหนลงใจเป็นหนึ่งมโนปุพังคมาสบามโนเจถามโนวายาสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจทั้งดีทั้งชั่วอยู่กับใจนั่นให้ชำระจิตใจให้ดีนั่นท่านสอนนี่พุทธศาสนาเนี่ยรากเหง้าของพุทธศาสนาขึ้นมโนปุพังใจเป็นใหญ่ขึ้นเลยสอนลงที่ใจเลยทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นเจ้าของที่จะคัดเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นประโยชน์แก่ตนที่ไม่คัดเลือกเป็นโทษนี่ก็คือไม่ความไม่คัดเลือกพุทธศาสนานี่สอนละเอียดรอมากทีเดียวยิ่งเขาปฏิบัติเข้าไปภายในจิตนี้ยิ่งเห็นและความละเอียดของพุทธศาสนารู้ที่ตรงไหนตรงไหนเป็นของอัศจรรย์ยอมรับนี่มันเรียงแล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเนี่ยสอนไว้แล้วสอนไว้แล้วไม่มีอะไรที่เลยตาข่ายพุทธเจ้าไปบรรดาสาวกทั้งหลายรู้อยู่ในข่ายธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วสอนรู้เขาจะกว้างขวางขนาดไหนก็ตามแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งครอบมันอยู่นั่นอันนี้ก็เหมือนกันรู้ขนาดไหนศาสดาองค์เอกครอบไว้แล้วรู้เหนือทุกอย่างบรรดาสาวกทั้งหลายก็เป็นขอบเป็นเขตอยู่สำหรับพระพุทธเจ้านี่เลยทุกอย่างนี่แหละศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่เลื่อนเลอสุดยอดเราค้นออกมาจากเวทีบนเวทีนี่ว่าพูดนี่พูดออกมาจากบนเวทีแล้วตัวเท่าหนูนี่ภูมิก็เต็มหนูจะว่าไงก็บอกอย่างนี้จะ

จบแล้วก็จะยากอะไรท่านฉันเพลแล้วท่านจะเทศให้ฟังว่าเกิดฉันเพลพรรษาเดียวเวลามาค้นดูเลยบวชพรรษาเดียวมันจะได้คำเทศมาจากไหนนี่แหละมีแต่ความแค้นหัวอกนี่มันอกจะแตกนี่เวลามันเป็นหัวใจดวงนี้เข้าใจไหมล่ะนี่ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งแสนสาหัสสำหรับเราในชีวิตของพระคือแค่กันนั่นล่ะกันไม่ลืมจนกระทั่งภาษิตไปได้ภาษิตมานิดหนึ่งเพราะเรายังไม่เรียนภาษิตเรียนรักธรรมเรียนสวดมนต์เจตนาทิพย์สองนานเรียนปฏิโมกจบในพรรษานั้นได้เท่านั้นเรื่องเทศไม่ได้เรียนเดี๋ยวจะไปเทศหรือตอนออกพรรษาแล้วนั่นจะได้มาเทศโอ้ชัดแต่ข่าวนั้นเราไม่ลืมเนาะนี่เวลามันอัดอั้นตันใจกิเลสมันปิดมันบังไม่ให้ธรรมะออกได้เลยจะของจะเป็นจะตายหลังจากนั้นมาแล้วก็เบิกออกเบิกออกด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการศึกษาเรียนค่อยเป็นค่อยไปพอตัวรอดตัวรอดเอากล้วยหอมเขามากินพอตัวรอดไปนั่นถ้าจะต่อมาปัจจุบันนี้เปิดเลยเจ้าไม่มีธรรมะติดตรงไหนคล้องตรงไหนเราพูดให้ชัดเจนนี่แหละมันจนจะตายพี่น้องหลายฟังจะผลเนี่ยการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามันแต่ออกมาจากหัวใจนะเพราะนั้นจึงสอนวโนปุพังคมาสมาใจเป็นใหญ่ใจเป็นฐานสำคัญที่ใจทั้งหมดดีชั่วอยู่ที่ใจให้ดูใจคัดเลือกออกจากใจนั่นแหละว่าท่านสอนมีกงแนวเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนลงที่ใจศาสนาใดก็ตามไม่ได้สอนลงที่ใจที่ใจว่าพูดกันก็ว่าไปสวรรค์ไปนั่นไปนี่นี่พระพุทธเจ้าพุ่งถึงนิพพานเลยสวรรค์ก็มีกี่ชั้นกี่ชั้นบอกนรกมีกี่หลุมบอกหมดเลยฟาดถึงนิพพานบอกหมดโดยละเอียดละออเต็มภูมิของศาสดาเนี่ยมาสอนพวกเราแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นจะไปพากันตายใจแล้วปฏิบัติตามธรรมนี้อย่าไปคว้านนคว้านี่นะนี่เดี๋ยวค้นมาแล้วบนเวทีฟาดจนเอากิเลสแตกกระจายเลยจึงจ้าขึ้นมาที่นี่กิเตสังกิเทศที่หนองแวงนั้นกับเดี๋ยวนี้มันก็เข้ากันไม่ได้ก็บอกเข้ากันไม่ได้เวลานี้ไม่ได้คิดว่าจะติดจะคาอะไรเลยมันโล่งไปหมดทั่วแดนโลกธาตุสว่างจ้าไปหมดเรียกว่าสุญญโตทว่าโลกมันว่างไปหมดมีแต่ธรรมครอบไปหมดเลยออกมาแง่ไหนนั่นถ้าจะตอบออกมาแง่ไหนถามมาแง่นั่นออกแง่นั่นรับกันปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บรอบตัวมันตะกอนมันเป็นเมื่อไหร่นี่มันเป็นอย่างนี้ก็บอกเป็นแต่สมควรจะตอบมากน้อยนั้นเป็นเรื่องเจ้าของเองจะตอบไอ้เรื่องพับมานี่มันรับกันถึงอะไรนะนั่นรับทำไปอย่างนั้นนะเต็มหัวใจแล้วการเทศนาว่าการไม่ได้คิดจัดสมาคมใดก็ตามเท้ามหาผมออกมานี่อ้าวว่างั้นเลยแต่เราไม่เคยพูดถึงเท้ามหาผมแล้วพูดถึงแต่เนี่ยพวกพรามเนี่ยพรามกินแล้วที่แตกตามที่หลับที่นอนนี่พวกพรามเข้าใจไหมเราจะสอนพวกนี้พวกพรามที่แตกที่เหม็นอยู่ตามบริเวณนี้แหละในวัดกับพระแล้วก็นอกจากเขตของพระไปก็ในครัวพวกนี้พวกขี้แตกเยี่ยวราดทั้งนั้นแหละพวกพราหมณ์ไม่ใช่พวกผมเข้าใจไหมมันต่างกันนะสอนผมสอนพวกผมพวกเทวุเทวดาเย็นผมสอนยากอะไรสอนมนุษย์เรานี่ยากซ้ำๆซากๆหยาบๆเพราะมันหยาบนะมีผู้ที่จะสอนหมดแล้วนะที่กล่าวมานี้พระองค์ศาสดาองค์เอกสอนไปหมดแล้วคือพุทธศาสนานั่นแหละพอพุทธศาสนานี่มีแสงมีแนวขึ้นบนอันนี้แล้วเวทีแสงนี้มันกระจายถึงกันหมดเลยนะไม่ต้องถามใครพุทธศาสนามีมายังไงยังไงมันถึงกันหมดถึงกันหมดเลยไม่ต้องถามใครประจักษ์ไม่คุยแต่ก่อนก็ไม่เคยรู้อย่างนี้เวลามันรู้แล้วก็อย่างนี้นี่เวลาจะเอามาพูดคือมันรู้อย่างนี้ใช่ว่าไงพระพุทธเจ้ามีมาเท่าไหร่เท่าไหร่นานแสนนานนี่เป็นตั้งระดับจอมปราดจอมปราดมาเป็นศาสดากิเลสสิ้นไปหมดสิ้นไปหมดด้วยกันทั้งนั้นเลยการสอนความรู้ความเห็นพยานอย่างทราบเป็นแบบเดียวกันแบบเดียวกันมาสอนจึงสอนแบบเดียวกันเลยนี่เป็นแถวแนวของพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาลื้อขนสัตว์โลกออกจากทุกข์จริงๆคือพุทธศาสนาแน่นอน 100% 1,000% ล้าน%คือพุทธศาสนาเท่านั้นว่ากันเลยเมื่อเข้าไปอันนี้แล้วมันวิ่งถึงกันหมดเลยเดี๋ยวว่าไงศาสนานี่มาเป็นแถวเป็นแนวนั้นมาเลยๆนี่ต่อไปนี่ก็จะมีไปอีกต่อไปอีกเรื่อยอย่างนี้นะนี่ย่อยๆนี่ก็ว่าพระอริยเมตตาจะมา 100% ไม่ผิดถึงวันละแล้วเป็นเองมาเองจากนั้นจะมีพระพุทธเจ้าอีก10 พระองค์ท่านบอกเรียงลำดับอนาคตวงศ์ของพระพุทธเจ้า

0: นะอีก10พระองค์มีพระนามไว้หมดแล้วล่ะนะต่อจากนั้นจะมีอย่างนั้นงั้นไปเรื่องอย่างนี้คือท่านแล้วญาณดูรับสั่งไว้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไปตามนั้นเลยไม่ผิดพระญาณอย่างทราบจะไม่มี2เลยเป็น1ทั้งนั้นนี่แหละพุทธศาสนาเรามาเป็นแถวเป็นแนวเป็นหลักเป็นเจนนะไม่ได้คว้านั่นคว้านี่มาเป็นศาสดาคว้านั่นมาเป็นศาสดาคือเป็นเจ้าของศาสนานั่นนั่นเรียกเอามาเป็นศาสดาแล้วบางทีไม่มีจนมีตัวนั่นแหละมากต่อมากนะคว้ามาแล้วก็ศาสนานั่นเลยกลายเป็นมหาไผ่ศาสนาใครเป็นศาสนาใหญ่ลูกหลานเนี่ยเป็นศาสนามหาไผ่มันไม่ใช่ศาสนามันเป็นมหาไผ่ต่อโลกใครที่ว่าเป็นศาสนาไหนที่ใหญ่โตที่สุดนั่นอำนาจมากที่สุดบีบี้สีไฟได้แหลกเดี๋ยวหมดนั่นมันไม่ใช่ศาสนาอย่างนั้นศาสนาแท้ไม่มีการเบียดเบียนใครไม่บังคับใครแล้วแต่ใครจะปฏิบัติแต่นำไปปฏิบัติแล้วต้องตัวเองต้องบังคับตัวเองเวลาอยู่ข้างนอกนั้นท่านไม่บังคับใครใครจะนับถือไม่นับถือแล้วแต่เวลานำไปนับถือปฏิบัติตามแล้วเป็นข้อบังคับอันหนึ่งที่จะบังคับตัวให้เป็นคนดีโดยเฉพาะท่านก็สอนลงเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเนี่ยพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วเราเกิดมานี้มาพบพุทธศาสนานี้เลิศเลอเราไม่สงสัยแล้วลงจากเวทีนี้มันจ้าไปหมดเลยแต่ก่อนเคยพูดไหมคำพูดเหล่านี้ไม่เคยได้ยินเราเองก็ไม่เคยรู้เราอะไรมาพูดแต่เวลามันรู้แล้วไม่พูดได้ยังไงเมื่อสมควรจะพูดพูดได้ทั้งนั้นแหละนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะบางบาปบุญนรกสวรรค์นี่เป็นหนึ่งด้วยกันหมดเลยนะใครอย่าไปลบล้างนะถ้ามาอยากชิบหายอย่าไปลบล้างว่าบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานมีเปรตผีไม่มีเรียกว่าลบล้างทั้งนั้นฆ่าตัวเองให้พินาศเลยยังเหลือแต่ลมหายใจคนนั้นนี่เป็นจอมปาฐนั้นสอนไว้ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างทุกอย่างแล้วสอนไว้ตามหลักความเป็นจริงไม่ลบล้างสัตว์ประเภทใดประเภทใดไม่ลบล้างสอนตามความมีอยู่ของเขาของเขาของเขาทั้งนั้นแหละแล้วบาปบุญก็เหมือนกันนรกกี่หลุมกี่หลุมก็พรรณนาไว้หมดสวรรค์เลื่อยขึ้นไปจนพรหมโลกถึงนิพพานสอนไว้หมดทรงทราบไว้เรียบร้อยแล้วสอนโลกถึงไว้บีที่เรียกว่าสวดคาถาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วชอบแล้วให้พากันนำไปปฏิบัตินะนี่ละการประกาศศาสนาให้ประกาศตัวเองอย่าไปหาประกาศปังๆของพี่ทั้งๆที่ตัวมีแต่มูดแต่พูดมีแต่ความเลวร้ายประกาศศาสนาออกทุกทิศทุกทางทั่วโลกดินแดนจากพุทธศาสนาเป็นจอมปราชญ์ทั้งนั้นออกแล้วพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ทศกัณฐ์คนนี้จะกลายเป็นมหาโจรประกาศศาสนาแล้วนะเป็นมหาโจรหัวหน้าพระหัวหน้าพระเจ้าพระสงฆ์ออกประกาศศาสนาศาสนามีมาดั้งเดิมยังไงศีลธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้วบกพร่องที่ตรงไหนจึงจะหานำออกไปประกาศถ้าอยากจะประกาศก็ประกาศตัวเองสิแล้วบกพร่องที่ตรงไหนตรงไหนตามหลักธรรมวินัยของพระเจ้าที่สอนไว้นั้นให้แก้ไขดัดแปลงตามหลักธรรมหลักวินัยเมื่อแก้ไขดัดแปลงนี้เรียกว่าประกาศศาสนาอยู่ในตัวเสร็จอะไรบกพร่องแก้ไขดัดแปลงจนกระทั่งสมบูรณ์แล้วศาสนาสมบูรณ์แบบในบุคคลคนนั้นในพระองค์นั้นอยู่ที่ไหนเจริญรุ่งเรืองเป็นประการประกาศศาสนาใครมาเห็นเขาไปเขาก็อยากกราบไหว้บูชานั่นประกาศแล้วนั่นนะไปที่ไหนสงบร่มเย็นไปหมดให้ประกาศตรงนี้ประกาศศาสนาใครต่างคนต่างปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกาศขึ้นในตัวแล้วเห็นกันเคารพเรื่องใสเองคนเราเพียงประกาศป้างป้างเอาชื่อเอาเสียงมาประกาศเฉยมันเป็นเรื่องกิเลสประกาศความโสกโปกดาโมกของตัวเองออกให้โลกได้เห็นเขาไม่อยากเห็นเขาเอื้อมอาตายแล้วอย่าไปประกาศให้เขาหัวร้อนนะถ้าจะประกาศให้ดูตัวเองซะก่อนประกาศตัวเองให้เป็นคนดีคนดีเรียบร้อยแล้วประกาศไม่ประกาศมันก็ดีไปเรื่อยยิ่งประกาศแล้วก็ยิ่งจ้าไปเลยนั่นก็เป็นอย่างนั้นให้ประกาศตนตามหลักธรรมของเจ้าถือศีลธรรมยังไงให้ปฏิบัติตามนั้นแล้วจะเป็นการประกาศความดีงามของตัวเองอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่ว่าอยู่ในวัดในวาไม่ว่าประชาชนต่างคนต่างทำความดีประกาศความดีอยู่ในตัวเสร็จแล้วออกมาค้าเข้ากันสง่างามไปหมดทั้งคารวะทั้งพระนะถ้าเอาแต่ของเลวร้ายที่มาประกาศอยู่ที่ไหนก็เหม็นคุ้งไปหมดแล้วประกาศหาอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรนะบ้านจำเอาไว้นะแล้วพูดอย่างนี้นะเรื่องศาสนาจะประกาศมันกิเลสจะประกาศต่างหากไม่ใช่ศาสนาจะประกาศให้คนได้รับความดีงามทั้งหลายมันมีแต่กิเลสจากการประกาศศาสนานี่นะศาสนาแบบนี้เข้าใจเหรอเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อนละ นี่ยพูดไปพูดไปเหนื่อยเลยนะเป็นไงล่ะเอามาจากไหนล่ะทำแค่เนี่ยอิเตสังกิเลเถหมดเวลาออกนี่เป็นไงนี่เคยพูดเมื่อไหร่มันก็ออกแล้วเห็นไหมล่ะปุ๊บปั๊บออกแล้วอันนี้เป็นน้ำอะไรไม่รู้นั่นเรานี่อันนี้เราจะเอาไปให้คนที่มีวาสนาเท่านั้นใครมีวาสนามองมาให้มองมายังไงก็ไม่ได้เข้าใจมั้ยคนไม่มีวาสนามองมาก็มองมาเถอะนี่ยังไงก็ไม่ได้คนมีวาสนามองเขาจะได้เข้าใจมั้ยอันนี้คอยหาคนมีวาสนาอยู่ฝุ่นบ้าฝุ่นเอาซะตรงมีวาสนาแล้วนั่นเอาซะมีวาสนาคนเดียวคนเต็มศาลามีคนเดียวก็มันมีฝวดเดียวใจว่าเอาละไปละแปดโมงครึ่งแต่เราไปเราไปซอกแซกตรงนี้ก็จะไปละเออบางแก้ไขก็เอามาขึ้นเออขึ้น
1: ว่า
0: ลง
1: ตาขึ้นว่ากระสานลาวฟังไม่ออก
0: ฮะ
1: ลงปูลาหัวกระสานลาวฟังออก
0: เอาไม่ออก
1: ฟ
0: ัง
1: แล้วไม่
0: เข้
1: าใจ
0: คือเวลาคำพูดกับความคิดท่านก็พูดอย่างนี้หันไปท่านก็พูดอย่างนี้ถ้าหันไปทางไหนก็พูดอย่างนั้นตามชื่อคนใจรับประโยชน์แม่ยังหลวงกระบัวก็เหมือนกันหันมาท่านก็พูดอย่างนี้หันมาท่านพูดหันไปอังกฤษจะฟุ๊ฟฟุ๊ฟแม่หันมาแกก็ชงอ่ะชงอ่ะเนี่ยอย่างนั้นเลยหันงั้นไปงั้นแต่พอพูดแล้วต้องวิ่งเวลาก็ทำมาเก่าเขาไม่ได้ต้องหากลางออกก่อนแล้วค่อยพูดแล้วเปิดเลย
1: น้องตาเราพูดภาษายวนด
0: ิภาษาเรื่องกันเรื่องที่ทรงเหยียบเข้าใจไหมกันเรื่องที่ทรงเหยียบ
1: คนนี้คนเดียวค
0: ่ะกันเรื่องที่ทรงเหยียบคือว่าทางไปไม่ได้แปลว่าอันนี้คือว่าเราอยู่ห้วยทรายพอฉันอาหารเสร็จแล้วเขาก็รับประทานอาหารเสร็จเหลือแล้วก็ไปกุฏิซึ่งเขาหลงทางไปกุฏิเราเขามาเขาจะไปคำเตยเขามาบึ้งบังมาเราเขาจะไปคำเตยกำเรืองอยู่สองเรือก็ว่าโอ้ยไปกันไปเขาคงเรือคงเรือพากันเผิดนะโอ้ท่านรู้ภาษายวนไงความตื่นใจเท่านั้นเนี่ยกำเรืองอยู่สองเรือโอ้ฉันรู้ภาษาเราไงเราได้เท่านั้นเนี่ยมีภาษายวนเข้าใจไหมกำเรืองแปลว่าทางดีแปลว่าไปคงเรือไม่ได้ไปมือกระบาดหรือแม่น้ำโขงเขาจะเงินมาใส่บาตรเราก็เราไปได้ครั้งนั้นอ่ะพอตอบเขานิดหน่อยเขาจะเงินมาสบายเราคงเดือดนะเฮ้ยคงเดือดคงเดือดก็บอกเอาอันเกินดีบ่งไหวอันเกินบางบาทอันเกินบางบาทคือเอาข้าวมาใส่บาตรเงินนี้บอกไม่ได้คงเดือดคงเดือดท่านบอกว่าคงเดือดเราได้บอกว่าคงเดือดกันเดียวกันเขาตีความหมายไปกว้างขวางมากมีน้ำโขงไปเชื่อมั้งเอาบุญกระบาดเขามาใส่บาตรนะพวกบุญใส่บาตรเก่งนะสวนเขาเนี่ยพักเนี่ยเอามาเป็นต้นเลยยกมาเลยเขาเนี่ยไปส่งก็พักมันเป็นกอเขาจะมาใส่บาตรมันใส่ไม่ได้เขาก็ต้องเอาไปส่งแล้วส่วนเงินเนี่ยก็บอกคงเหลือเอาวะคือเงินไม่ได้ไอ้บอกไม่ใส่เขารู้พวกเนี่ยไปอะเรื่องเราไปที่ไหนก็เรียนไปยืมไปเรียนไปยืมไปเกี่ยวกับพี่เรียนภาษาจีนไปเรียนภาษาเรียนไปไหนเรียนแต่จากนั้นพวกพ่อพ่อข้าเขาพูดภาษาอะไรก็เรียนภาษาเขาพูดเพราะเขาผ่านไปหายอย่างลืมพวกพ่อพ่อข้าเขามีภาษาของเขาไปละ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: ไม่เห็นโทษเพราะว่าคำน่ะรู้ทุกอย่างเดียวมันก็รู้ใครๆก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นคำว่าเห็นทุกเนี่ยเห็นไปถึงทางมาของทุกข์คือสมุทัยนี่เพราะเหตุใดเพราะเราพิจารณากายของเราความแก่ก็คือกายอันเรารักคงเห็นที่สุดที่เกิดความเพลิดเพลินก็กลัวกายนี่เองเลยมันตัวสมุทัยกับทุกข์เนี่ยมันอยู่ด้วยไม่ใช่มันแยกกันนี่นะไม่ใช่มันแยกกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมันไปยอมรับความจริงอย่างสิ้นนี้ทุกข์แล้วที่เราเคยหลงตัวเรามันก็ถูกหลบล้างนะทีนี้เคยสำคัญตัวเราอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นหลักตรงนั่นเนี่ยสัจจะที่มันแจ้งชัดที่เราเห็นได้ทุกคนเห็นได้ถ้ายอมรับเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะยอมในจิตของเราเราจะให้สภาวนาดูเถอะมันไม่อยากดูเลยมันไม่อยากเข้าใจใส่เลยมันอยากปล่อยแล้วคุยกันก็ไปคุยแต่เรื่องอื่นเวลาทำงานก็ไปทำแต่เรื่องอื่นเวลาไปฟังก็ฟังแต่เรื่องอื่นใช้ตาหูเรื่องอื่นทั้งหมดเรื่องนี้ไม่ค่อยจะหยิบยกมาใช้เลยอันนี้แหละมันน่าที่เราจะต้องรู้จริงๆถ้ารู้เราได้ความสุขอย่างที่ชอบทำอย่างแท้จริงได้รู้ของจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อหลงตัวจากความคิดของเรามากจึงเอาประธรรมเป็นที่พึ่งปราชญ์ทั้งหลายท่านเห็นท่านทำมาเห็นแล้วท่านจึงเอามาพูดไม่ใช่พูดลอยๆ อย่างนี้เพราะเราไม่มีจริงๆที่พึ่งของเราเนี่ยแต่เราเนี่ยจิตยังไม่ยอมรับเมื่อร่างกายไม่อยู่เราก็พึ่งนี่ยังแข็งแรงอยู่ยังทำอะไรอยู่ตาก็เห็นหูก็ได้ยินทุกอย่างได้รู้ทั้งนั้นแต่ทำไมจึงพึ่งไม่ได้นั่นเรื่องกิเลสมันเป็นอย่างนี้เรื่องวัตตะมันเป็นอย่างนี้จิตประเภทนี้มันมีอยู่แล้วในจิตทั่วไปที่ให้เป็นวัตตะเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกตายแล้วตายอีกส่วนรูปแบบพระพุทธเจ้านั้นมันจึงจะพ้นจากวัตตะเห็นแบบพระพุทธเจ้านั้นยอมรับ 100% แล้วขัดข้ามสิ่งเหล่านี้อย่าง 100% เลยขัดข้านความสุขของโลกปรัชญาของโลกต้องขัดข้าน 100% เลยไม่มีหนทางที่จะเรียกว่าทำลายอวิชชาคือความโง่ของจิตนี้ได้เลยนี่มันต้อง 100% มันจึงจะตัดเด็ดขาดยังครึ่งกลางๆแล้วยังมีเปอร์เซ็นต์ส่วนเหลือมันเสื่อเหลืออยู่มันไม่ขาดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันต้องมีอะไรให้มันเด่นชัดขึ้นมาให้ปรากฏจากหลักขึ้นมาให้มันเป็นจริงขึ้นมาต้องรับได้คือการฟังเทศฟังธรรมเป็นแต่เพียงอุบายเท่านั้นใครสอนให้ใครพ้นทุกข์ไม่ได้ดอกจำไว้ให้ดีเราต้องสอนเราเองจึงจะพ้นได้เรียกว่ากรรมเป็นของของตนไม่ใช่คนอื่นแทนได้นะอันนี้ต้องเด่นชัดด้วยเราจึงได้นำตัวของเราเองจะนี่ไม่ต้องอาศัยอาจารย์ไม่ต้องนี่เพียงแต่เครื่องอาศัยเท่านั้นเองเป็นหลักเท่านั้นเองจริงๆแล้วเราสอนเราเรารู้เราเห็นเราเป็นคนละใครแทนไม่ได้นี่มันจึงชัดเรียกว่ากรรมเป็นของของตนทั้งกรรมดีเหมือนกรรมที่จะลุดพ้นจากทุกภัยจะได้ถึงพระนิพพานก็เป็นของตนที่จะต้องทำชำระตนเองสอนตนเองไม่ใช่ให้อาจารย์สอนทีนี้ก็จะเข้าใจว่าถ้าสอนไม่มีประโยชน์หรือไม่ได้อะไรได้อยู่ประโยชน์ได้ทั้งผู้สอนได้ทั้งผู้ฟังแต่ส่วนผลอันมั่นคงถาวรจะดับทุกผลทุกภัยจุดหมายปลายทางเราต้องสอนเราเองทำเราเองผลอย่างแท้จริงเหมือนกับเราสอนเรื่องความสงบเราก็ได้สอนแล้วก็เราก็รู้ว่าเราได้สอนผู้ฟังก็รู้ว่าเราได้ฟังก็ได้ความรู้นี่เองเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งทีนี้ในความจริงแล้วเมื่อเรารู้แล้วไม่ใช่ว่าจิตเราก็จะสงบเหมือนกับเรารู้ง่ายๆแบบเรารู้ง่ายๆแล้วฟังง่ายๆว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็สงบ เราจำได้เราไปทำทำก็มันยังไม่สงบอีกอันนี้เป็นตัวปัญหาเนี่ยเราจะต้องทำเองเราจะต้องสอนเองเราต้องกำหนดอันนี้ให้มันชัดเราไม่สอนเองไม่ทำเองไม่มีทางที่จะฟังอย่างเดียวนี่เพราะเหตุฉะนั้นลัทธิอื่นๆจึงไม่มีจิตเข้มแข็งในเรื่องนี้เลยจึงพลิกอันนี้ออกเหมือนกับลัทธิที่ก็ถือพระโพธิสัตว์ลัทธิแต่ถือพระโพธิสัตว์นี่กิเลสแท้ๆนะมารแท้ๆเนี่ยพาให้จูงไปแต่มารอันนี้ถ้ากินไปลงไปแล้วก็มีประโยชน์ใหญ่เหมือนกันแต่เบื้องต้นนี่เพราะเหตุใดเพราะพระโพธิสัตว์นี่ไม่สามารถตัดสินจัดเข็ดขาดว่าปฏิบัติให้ได้ถึงพระนิพพานนี่ยังสร้างบารมีอยู่เมื่อสร้างบารมีแล้วก็ยังมีครอบครัวยังมีการกินไม่กล้าทรมานเด็ดเดียวให้พ้นจากทุกข์ต้องเอามัชฌิมาของกิเลสเพราะฉะนั้นจึงมีการอ้อนวอนมีพิธีมีอะไรต่างๆร้อยแปดอันนี้จริงอยู่ทำก็ได้ความรู้ความฉลาดทั้งดีทั้งไม่ดีถูกผิดผสมกันไปจนกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์จนกว่าอันนั้นแต่ผู้ที่เป็นสาวกภูมิหรือปัจเจกภูมินี่ท่านไม่เอาอย่างนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็เอาตัดมันขาดไปเลยไม่อยากจะหมุนเวียนต่อไปอีกเพราะฉะนั้นทางที่แบบสร้างบารมีแบบพระโพธิสัตว์นี่คนทั้งหลายปรารถนาในโลกนี่มีมากไม่ใช่น้อยแต่พระองค์ทรงตรัสว่าได้สำเร็จเฉพาะผู้ที่ได้พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพยากรณ์แล้วเท่านั้นจึงเรียกอันนี้นิยตโพธิสัตว์ผู้เที่ยงที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆแต่นอกนั้นเรียกว่าอนิยตโพธิสัตว์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงเพราะสร้างไปกำลังไม่เพียงพอก็ไปทำทุกข์ทำโทษตกหมุนเวียนอยู่ไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่ได้สำเร็จไม่ได้พยากรณ์ก็เลยทุกข์แล้วทุกข์อีกเสี้ยนเวลาพระพุทธเจ้ากี่หมื่นกี่แสนพระองค์แล้วก็ไม่ได้อะไรไปไหนอันนี้มันนี่เพราะฉะนั้นเราจะเอาเลยเพราะฉะนั้นลัทธิอันอื่นจึงเอาลัทธิแบบพระโพธิสัตว์เพราะมันไปอ่อนยังไม่สามารถต่อสู้กับกามได้กามครอบงำมันก็พระบางแห่งก็มีลูกมีเมียไปตลาดใช้เงินใช้ทองมันเรื่องกราบดังนั้นแหละไม่สามารถจะเด็ดขาดได้ไม่ใช่เรื่องอันอื่นกิเลสมันจูงทั้งนั้นน่ะก็แก้ตัวไม่มีทางออกตรงๆพูดไม่ได้ก็อ้างว่าสร้างแบบพระโพธิสัตว์แท้จริงไอ้ความอ่อนแอของจิตจริงไหมเข้าใจไหมอันนี้เพราะฉะนั้นความอ่อนแอของจิตนี่เองมาพลิกแปลงออกให้คนที่โง่ๆรู้ว่าสร้างแบบพระโพธิสัตว์ไม่กล้าไปเชิญจิตตัวเองกับอันนี้ลงไปอันคงเอาชนะอันกิเลสอันหรือคอยหลีกเลี่ยงเอาแบบชาวบ้านมาใช้ผสมกับการกับปฏิบัติแล้วก็อวดเองว่าตัวเองเป็นพระด้วยนั่นอุตริอย่างตัวสำคัญที่สุดถ้าเอาความจริงไม่อยู่ในระบบคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะพระโพธิสัตว์นี่จะไม่เอาคำสอนพุทธเจ้าจะบรรลุเองจะรู้เองตัดสู้เองท่านไม่ทำตามเพราะฉะนั้นเป็นพระก็มีรูปมีเมียได้พวกพระญี่ปุ่นกินข้าวกินไหนเป็นพวกทิเบตมีลูกเป็นพระออกมาก็เป็นพระลูกก็เป็นพระด้วยนะนั้นเรื่องนี้นะมันอุปสรรคของการภาวนาของการปฏิบัติไม่ใช่ง่ายไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่านักปฏิบัติทุกๆองค์มาตรวจดูเองว่าข้ามสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ใช่นี่นะจะเข้าใจหรือจะรู้จะพอได้ยึด ได้ความเย็นใจได้ความสุขใจอยู่บ้างอาศัยพระธรรมเนี่ยความโง่ความหลงความผิดพลาดความอะไรต่างๆมีร้อยแปดมาทุกคนนะจะเล่าความจริงให้ฟังไม่มีใครจะสะดวกสบายพระพุทธเจ้าก็สะดวกสบายหลวงปู่บรรทัดท่านก็ยังเทศอยู่ท่านบอกไม่ว่าองค์ไหนทุกวันแต่บางวันก็ไม่ท่านไม่ค่อยบอกไม่ค่อยพูดให้เราฟังเท่านั้นนะที่ท่านได้ยกระดับจิตขึ้นมาสูงเป็นครูบาอาจารย์ของเรานากราบนาไหว้บางครั้งเราลึกขึ้นมาเห็นมันละเอียดนี่แหละเราลึกนะโอ้ใครเนาะจะเราจะพูดให้ใครฟังใครเนาะจะเข้าใจคำพูดของเราหรือจะรับคำพูดของเราได้จะได้เป็นเพื่อนจะได้เป็นเมื่อพูดไปแล้วกล่าวไปแล้วไม่ค่อยมีผลไม่ค่อยเกิดผลทั้งผู้ฟังก็เลยเหนื่อยทั้งผู้เทศก็เหนื่อยผู้ปฏิบัติก็เหนื่อยผู้นี่ก็เหนื่อยบางครั้งก็มันก็เนี่ยบางครั้งก็นึกว่าอนุโลมปฏิโลมไปอย่างนั้นแหละแต่สิ่งนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะความจริงแล้วมันมีอยู่ปรากฏการณ์มันเกิดว่าความเกิดแก่เจ็บตายที่เราคนจะกำหนดเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะนี่พูดในสัจธรรมเราก็ต้องเอาจิตของเราในทางความจริงที่พระพุทธเจ้าเราไม่ควรเอาความจริงของโลกมาแก้อย่าไปเอาปรัชญาโน้นปรัชญานี่แล้วก็มติโน้นมตินี่มติอะไรถึงของจริงที่มีอยู่ในขันธ์นี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็เอาอันนี้มากำหนดแล้วก็มาทำจิตให้สงบมันดิ้นไปหาอะไรมันไปหาตายมันไปหาแก่มันอยากได้ทำไมโลภทำไมมันโกรธทำไมมันหลงทำไมนี่ไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาแก้ความโลภโกรธหลงมันจึงจะแก้ได้ถ้าอย่างนั้นมันแก้ไม่ได้ราคะแก้ไม่ได้ถ้าเอาแต่สิ่งไม่มีสิ่งเหล่านี้มาแก้ไม่ปรากฏชัดในสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นเครื่องแก้กันเป็นเครื่องแก้ราคะโทสะโมหะคือศีลสมาธิปัญญานี่พูดจะเราได้ยินจนเคยชินมาแล้วศีลสมาธิปัญญาคือมันอันนี้เป็นอุบายศีลสมาธิปัญญาแต่ภาคปฏิบัติแล้วปัญญามันไม่ได้เกิดเหมือนกับเราพูดเหมือนกับอุบายเหมือนกับเราได้ฟังมันไม่ปรากฏในใจของเราพร้อมกับเมื่อเวลาได้ยินวิชาอวิชชายังครอบงำอยู่ในจิตใจไม่ยอมปล่อยวางไม่ใช่ได้ยินแล้วมันจะปล่อยวางให้เราได้ตามคำพูดคำนึกของเราเมื่อไหร่มันต้องเข้าไปต่อสู้เหมือนกับพระราชาองค์หนึ่งเขาครองราชสมบัติอยู่ในเมืองหนึ่งที่มายาวนานแต่ชาวบ้านเอื้อมละอาคนที่ไม่ได้ผลประโยชน์จากนั้นมันก็เอื้อมละอาอยากให้อัญเชิญผู้ใหม่มาขึ้นบัลลังก์ผู้ที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันมันก็มีอยู่กับพระราชานั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเขาผู้ที่ได้ประโยชน์ร่วมกันหรือเขาสนุกสนานอยู่อย่างนั้นด้วยกันเราจะไปไล่เขาออกไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายอย่างแค่สลัดบัลลังก์ที่เนี่ยเราขึ้นครองโดยไม่เราไม่คนมาจากไหนคือคนที่ไหนโผล่มาขึ้นมาครองเขาจะยอมให้ง่ายๆท่านประธานพุทธเจ้าพระองค์ก็ถามขึ้นว่าคุณก็เป็นคนชำนาญในการฝึกม้าไม่ใช่เหรอบอกว่าใช่พระองค์ก็ถามคืนนามาที่พยศที่ฝึกไม่ได้คุณจะทำอะไรฆ่าทิ้งเอาฆ่าทำไมเอาไว้ทำไมไม่เอาไว้เลยเพราะมันจะไปผสมพันธ์ เป็นมาที่พยศต่ออีกไม่มีที่สิ้นสุดฝึกไม่ได้เลย นี่พระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้จริงๆนะ ทีนี้เขาก็ตัดสวนทางมาพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์มาสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ใช่เหรอไม่เป็นบาปใจโอ้จริงอยู่อันนั้นเราสมมติฆ่ากิเลสไม่บาปนั่นแหละ ฆ่ากิเลสที่ดีเพราะเราฆ่าอารมณ์เฉยๆไม่ใช่ฆ่าคนไม่ใช่ฆ่าเราฆ่าด้วยปัญญาไม่ใช่ฆ่าด้วยอาวุธประหัตประหารทำลายให้คนอื่นและสิ่งอื่นเดือดร้อนนี่ฟังดูดิเพราะฉะนั้นการเอาความเกิดแก่เจ็บตายนี่นะเป็นอาวุธที่สำคัญมาตัดอารมณ์ของเราที่มันหลงที่มันหลอกเราเองซึ่งมายึดสิ่งเหล่านั้นว่าดีสิ่งเหล่านี้ว่าดีแท้จริงความดีมันอยู่ในใจของเราเองเราไม่มองไม่รักษาไว้อันนี้ให้มันบริสุทธิ์เลยไปเอาสิ่งอื่นมามันพึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านบางครั้งจึงว่าอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้ละเอียดมากอันนี้จนถึงที่สุดอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแต่คนปัญญาแบบเราก็ฟังแบบเราก่อนใช้เป็นอุบายก่อนจนมาถึงจิตของเรามันสมบูรณ์แล้วเราจึงจะรู้ว่าคำอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาคำว่าเรานี่ไม่ใช่ธรรมดาคำว่าอนัตตานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาอัตตากับอนัตตามันสับสนกับเราผู้ที่คนสับสนนี่ไม่ทราบอะไรเป็นแท้จริงไปฟังดูตอนหนึ่งว่าจิตนี่ไม่เที่ยงเป็นของตายไปฟังดูตอนหนึ่งว่าจิตนี่ไม่ตายต้องไปเกิดอีก เกิดอยู่ลำไปถ้าจิตตายแล้วอะไรมาเกิดนี่มันสับสนในเรื่องนี้ถ้าเราไม่แยกให้มันชัดเราโง่อยู่อย่างนั้นถ้าเราแจกแค่เราฟังได้ทุกองค์ทุกคำพูดทุกอย่างเราฟังได้แต่ขอให้แยกอย่าไปรวบรัดเพราะฉะนั้นเราได้อุบายนี่จากหลวงปู่มั่นเราก็ไม่เคยได้ยินองค์อื่นพูดมาก่อนเราก็กำลังเร่งปฏิบัติอยู่แต่หรือบางทีก็องค์อื่นก็พูดแต่เราก็รับไม่ได้ก็มีไม่ใช่แต่ตอนหลวงปู่มั่นพูดเรารับได้เพราะการปฏิบัติเมื่อจิตใจมันวุ่นวายไม่ดีก็อย่าไปวุ่นวายมันให้สงเคราะห์เป็นให้ถือว่าเป็นของจริงคือทุกขสมุทัยนี่เป็นอุบายเรื่องทุกขสมุทัยอย่าเอามันพยายามละเสียส่วนเรื่องจิตใจดีสงบนี่ก็เป็นมรรคในโรดกับมรรคเราพยายามเจริญพยายามปฏิบัติถ้าอยู่ไปตัวนี้เราก็จำหลักองค์อริยสัจสี่มันก็มาสองเท่านั้นเองคือความชั่วกับความดีนี่เองเป็นอริยสัจซึ่งทุกข์กับสมุทัยก็ใครไม่ชอบกับพระองค์ก็บัญญัติว่ามันก็เป็นของไม่ดีไม่ควรทำเป็นของสิ่งที่ชั่วสกปรกไม่สะอาดมักเป็นทำให้บริสุทธิ์ซึ่งว่าเป็นของดีโดยศีลสมาธิอันนี้รวบรัดโดยยอดแล้วมาเลือกความชั่วทีนี้ไม่ใช่ว่ามันจะละได้ไงธรรมะมันจึงมากขึ้นจึง 84,000 ทีนี้จึงมีพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ความดีก็เหมือนกันก็ต้องมาแก้สิ่งที่มันมากด้วยกันถ้ากำลังไม่เท่ากันมันก็สู้กันไม่ได้มันมากเพราะเหตุนี้เพราะฉะนั้นที่นี่มีองค์หนึ่งหลวงตาองค์หนึ่งมาปฏิบัติแต่ก่อนเป็นคฤหัสถ์ภาวนาจิตใจสงบสบายได้ความสุขไปเรื่อยๆก็มีศรัทธาอยากจะได้ความสุขยิ่งขึ้นไปบอกเราอยู่คฤหัสถ์ก็จะได้ความสุขเพียงแค่นี้ถ้าเราไปบวชเป็นสมณะแล้วความสุขของเราแล้วเราจะรู้เห็นไปมากกว่านี้ได้ความสุขกว่านี้อีกคิดไปคิดมาทงลงตัดสินใจบวชเถอะพอไปบวชท่านบวชให้แล้วก็ไปศึกษาไปศึกษาท่านก็สอนเรื่องพระวินัยวิธีข้อปฏิบัติเมื่อบวชแล้วสอนไปสอนมาเลย จะระเบียบมันมากมายเรื่องวินัยนั่นก็ผิดอันนี้ก็ผิดกฎอย่างนั้นก็กฎขึ้นมาเลยมันเลิกมาภาวนาไม่สงบเลยทีนี้ทำยังไงก็ไม่สบายเพราะมันกลัวผิดเลยภาวนาปฏิบัติไปมาไม่สบายก็เลยเกิดท้อถอยเบื่อหน่ายอยากจะสึกอยู่เป็นฆราวาสดีกว่าทีนี้ก็เลยไปลาพุทธเจ้าว่าสึกเอาไปลาอาจารย์ไม่ใช่กับพุทธเจ้าอาจารย์บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปลาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ถามทำไมต้องอยากสึกก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังโอ้ถ้าอย่างนั้นท่านจะรักษาจิตดวงเดียวนี้ได้ไหมก็ตอบว่าได้ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องรักษาศีลอันนั้นให้มีสติสัมปชัญญะรักษาจิตให้รักษาจิตให้ดีระลึกให้ดีสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปคิดสิ่งไหนที่ให้เกิดความดีเกิดความสติเกิดปัญญาความสรวมขึ้นมาอันนั้นเป็นความดีต้องพิจารณาสังขารให้มากเพราะสังขารไม่ใช่เป็นของดีเพราะมันเกิดแก่เจ็บตายพอรักษาจิตพิจารณาสังขารเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเห็นของไม่ดีจิตใจยิ่งดีเท่าไรก็เห็นชัดอันนี้นะจิตสงบเต็มที่ท่านก็พ้นทุกข์นั่นอุบายถ้ามันถูกนะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรรักษาจิตทำนั่นถ้าหากจิตมันยอมรับความจริงอย่างมันก็พ้นทุกข์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีสุขปฏิปทาทุกขปฏิปทาบางคนปฏิบัติสะดวกสบายเพราะจิตของเขาก็รวบรัดอุบายที่ง่ายเหมือนกับผู้จับปลาไม่ต้องไปเที่ยวไล่จับไปทั่วทะเลมันก็จับไม่ได้ถ้ารวบรัดเข้ามาอยู่ในจุดเดียวแล้วมันก็จับไปได้มันก็จำนนมันก็ไม่มีทางไปรวบรัดให้จิตเห็นความจริงเนี่ยมันต้องจำนนทุกอย่างทุกก็เป็นของจริงมันยอมรับความจริงมันก็ต้องเบื่อหน่ายเพราะโดยปกติจิตแล้วมันไม่ชอบทุกข์แต่มันหลงแล้วมันก็ไม่มีทางออกก็น่าสงสารทีนี้เหมือนกับเด็กยังไม่รู้จะทำอะไรก็น่าสงสารผลที่สุดก็น่าสงสารจิตตัวเองที่มันหลงที่มันพลิกแพลงที่ไม่ยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจพิจารณาปัญญานี่ปัญญาชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคปัญญาเห็นกายตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องให้หาอุบายให้เราดูกายจริงๆกายของเรานี่แหละดูกายกับจิตต้องปูมั่นย่ำมันในทุกครั้งที่ท่านเทศถ้าจิตฉลาดแล้วมันก็เห็นกายโทษหรือถ้าจิตยังไม่ฉลาดมันมองดูมันเห็นความจริงเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วจิตก็จะฉลาดขึ้นมานี่เป็นนะถ้าจิตยังไม่ฉลาดถ้าจิตฉลาดแล้วดูจิตเอาจิตนี่ดูจิตมันก็รู้ว่ามันหลงสิ่งเหล่านี้มันไปหลงมันไปต้องการมันปรารถนามันอยากอยู่ที่จิตถ้าจิตไม่ยังอยากอยู่มันยังไม่อยู่ต้องมาดูกายเห็นความชำรุดของกายเห็นความไม่สะอาดของกายเห็นโทษเรียกว่าเห็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก่อนเราเห็นว่าดีเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็ไม่เอาแล้วจิตก็ฉลาดขึ้นมาเมื่อมันไม่เอาวางมันปล่อยเมื่อมันไม่เอามันปล่อยวางแล้วเรียกว่าวิมุตติเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติใช่สิดูขันปล่อยวางขันมันก็หลุดพ้นท่านใช้ต้องการความสงบท่านก็สงบได้ท่านละได้ต้องการสมาธิท่านก็ทำความสงบแสดงอิทธิฤทธิ์ไปตามตามแต่อนุภาพต้องการอิทธิฤทธิ์ทางปัญญาท่านก็หยิบยกปัญหาวิปัสสนาขึ้นมาฉันก็ใช้ปัญญานี่เอง ปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติบางท่านท่านไม่ต้องพิจารณาอะไรเพราะมันพอแล้วนี่เข้าไปสงบเลยมันก็เป็นเจโตวิมุตติบางครั้งท่านอยากพิจารณาท่านก็ต้องการพิจารณาแล้วก็ไปสงบตามเหตุภายนอกที่ท่านจะใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นภายนอกเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆแล้วแต่ท่านจะใช้แต่ผู้ฝึกนั้นมันต้องมีถ้าปัญญาอย่างเดียววิมุตติได้โลกเขาพ้นไปหมดแล้วเพราะเขาไม่ใช่เขาไม่ฉลาดไม่ใช่เขาไม่รู้แต่ความรู้ของโลกเพื่อแก้ปัญหาพ้นจากทุกข์ในความรู้ไม่จบเรียนไม่จบมันแตกกระจายกระจายกระจายเพราะไม่จิตไม่รวมไม่สงบนี่เองไม่มั่นคงนี่เองจึงไม่สิ้นสงสัยก็สงสัยไปร้อยแปดหาไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงว่าผู้ปฏิบัติที่จะพ้นจากทุกข์ได้นะต้องอยู่ในองค์มรรคคือมีผู้ทูลถามพระองค์ว่าการปฏิบัติพ้นทุกข์ได้พระนิพพานเนี่ยได้โดยเฉพาะพระองค์สาวกของพระองค์หรือศาสนาอื่นหรือลัทธิอื่นจะได้บ้างไหมพระองค์ไม่ตอบไม่ปฏิเสธพระองค์ฉลาดตอบมากแล้วเอาถือธรรมเป็นใหญ่พระองค์ถือว่าลัทธิใดก็ตามบุคคลใดก็ตามถ้าปฏิบัติถูกต้องในอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8แล้วบุคคลผู้นั้นสัตตินั้นอันนั้นต้องพ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นศาสตร์ต่างๆที่อยู่ทั่วโลกเพราะมันรู้แต่มันขาดการวิจัยของเขาวิทยาธรรมวิทยาก็มีอยู่เหมือนกันสติของเขาก็ใช่อยู่เหมือนกันไม่ใช่หรอกไม่ใช่ปัญญาของเขาก็ใช่การคิดค้นว่าการทำขึ้นมาก็ใช่แต่ปัญญาเหล่านั้นเป็นปัญญาในรูปได้จากตาจากหูจากลิ้นจากสัมผัสต่างๆเป็นต้นเหตุขึ้นเที่ยงมันเป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญาที่พระพุทธเจ้าพบมาจากอริยสัจจึงเป็นปัญญาที่แท้ที่บริสุทธิ์ปัญญาที่ได้จากสมุทัยคือความอยากความหลงมันไม่บริสุทธิ์แต่จริงพระองค์ก็ไม่จัดเข้าแต่ก็โลกเขาจัดเข้าว่าเป็นปัญญาปรัชญารู้มันก็บรรเทาทุกข์ได้แต่มันไม่สิ้นเชิงเขาก็ได้ความสุขหิวแล้วก็ได้อาหารกินมันก็ได้ความสุขจริงๆเรียกว่าจริงสมมุติเป็นโรคแล้วกินไปแล้วก็มันก็หายบ้างไม่หายบ้างมันก็มีอยู่จริงสงบระงับบ้างนั่งหน่อยแล้วก็เดินหน่อยแล้วก็นี่ได้เครื่องใช้เครื่องสอยเครื่องดูเครื่องเล่นต่างๆมันก็ผ่านพ้นได้ความเพลิดเพลินพระองค์ก็ยอมรับอันนี้ความสุขแต่มันเป็นการมาสุขขันธ์ด้วยการอนุโยคนะพระองค์ก็ว่าเป็นความสุขเหมือนกันแต่สุขอย่างนี้ไม่ควรยึดมั่นเราจะหาความรวบรัดที่เราจะได้ปฏิบัติให้สงบให้ตรงดีลงไปไม่ต้องคิดอยู่ในเขตในกฎเกณฑ์อันนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นเวลาได้ความวิเวกได้ความสงบเวลามาอยู่ป่าในจิตของเรามันไม่แน่นอนเวลาอยู่ป่าไปคิดไปทางบ้านเวลาอยู่บ้านคิดอยากมาอยู่ป่ามันวกวนอยู่อย่างนี้หรอกไม่มีอะไรแน่นอนแล้วจะไปเชื่อมันน่ะจิตกิเลสอันนี้อันนี้มันมีทุกคนนั่นเนี่ยพอเวลามาสิทธิสงบแล้วแต่จะทำจิตที่เราตั้งใจมาแต่แรกไม่ทำเสียหาเรื่องหาเราคิดโน้นคิดนี่มาคุยโน้นคิดนี่ประรบโน้นลมนี่บางคนก็นินทากันติดตีเตือนกันมีปัญหาร้อยแปดจะได้ความสุขจากราคาสินก็ไม่มีเพราะไม่ตั้งพูดจ้วงจ่าพูดอะไรแต่อะไรเพ้อเจ้อมันก็ไม่ได้ความสุขจากการราคาสิน สังวาสีเลนสุขติญาติเราไม่ได้รักษาเลยเลยก็ไม่ใช่เรื่องวิจัยปัญหาในการปฏิบัติเท่าที่อยู่มายาวนานมันไม่มีที่สิ้นสุดปัญหาอันนี้กับผู้ปฏิบัติไม่น่าจะมีปัญหาอย่างนี้ไม่น่าจะให้เราผู้ปกครองให้ได้ยินหรือให้มีอะไรปัญหาวุ่นวายเลยมันมีที่สิ้นสุดทั้งในทางครัวทั้งทางนี้เราเบื่อหน่ายในสลดสังเวชก็ไม่ทราบจะทำยังไงก็เลยเป็นคนที่จะต้องพูดหยาบๆจะต้องแก้ปัญหาอะไรโดยเพื่อกระตุ้นให้รู้จิตก็เลยกลายเป็นคนที่เราไม่อยากใช้ยังเป็นต้องใช้ขึ้นมาต้องใช้เสียงแข็งขึ้นมาอันนี้ขึ้นมาแท้จริงเราไม่อยากใช้เลยสิ่งอย่างนี้อันนี้พูดเป็นอุบายที่เราทั้งหลายฟังแล้วให้สรุปผลในการปฏิบัติเพื่อจะได้สงบสังเวชใจแล้วก็มาปล่อยวางซะหาความสบายความสงบดูใจไม่ยากเราดูใจถ้าสติดีปัญญาดีดูกายก็ไม่ยากถ้าปัญญามีแล้วเพราะความจริงมันเกิดให้เราเห็นขอให้มีฉันทะความพอใจในการดูกันตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่าสลัดออกอย่าครึ่งกลางๆให้เต็มใจเรียกว่าศรัทธาเป็นพลังของจิตใจในมรรคในผลวิริยะความเพียรเพื่อทำเพื่อมรรคเพื่อผลเรียกว่าเพียรชอบจิตตะเอาใจชอบคิดชอบตามคำสอนของพระองค์วิมังสาตรวจตราตรวจตรองให้ดำเนินไปในทางนี้อย่าให้มันหลีกไปทางอื่นให้มันแน่วแน่จริงจังลงไปนี่หนทางที่แคบที่เราจะต้องดำเนินตั้งใจอธิษฐานใจปฏิบัติพูดมาทั้งหมดนี่ก็อยู่ในความจริงใจนั่นเองอธิษฐานใจกำหนดไว้ให้มันแน่วแน่เราจะได้ผลจริงๆพระเจ้าทีทุกครั้งที่ผู้ปฏิบัติผ่านมาได้ผลอันที่ความจริงนี่เองส่วนอันนั้นน่ะมันเป็นขยะที่เราคิดไปร้อยแปดไม่ได้อะไรเลยมันบูดมันเน่าไปหมดนะเอาเล่าให้ฟังกันนี่แหละรู้อาการเป็นแล้วก็แต่งใจของเราให้ดีทำไมปกติจึงไม่สั่นทำไมถึงอันนั้นเกิดขึ้นอันนี้จึงเกิดขึ้นเราก็รู้ปัญหาขึ้นมาเพราะมันกระทบจิตเวทนามันกระทบจิตทบจิตที่เราไปอดก็เลยอาการมันแสดงออกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาใช้สติรู้เวทนานี่มันก็มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทุกข์มันเราก็เคยทุกข์มาแล้วปวดก็ปวดเมื่อมีขันธ์แล้วก็ต้องมีเวทนาแต่เวทนากับจิตนี่ไม่ใช่อันเดียวกันเราพยายามทำไมจิตเราจึงมันเปลี่ยนแปลงจากปกติมามีความรู้สึกไม่ค่อยแช่มชื้นไม่ค่อยเบิกบานเพราะความเวทนานี้ครอบงำไม่ค่อยมีปกติมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทุกข์เราจะไม่ทุกข์ไม่ได้หรือให้มันเกิดก็เกิดอยู่นี่แหละมีก็มีอยู่นี่แหละอย่าไปอยากอย่าไปกดไปดันว่าจะให้มันหายจะให้มันดับถ้าอยากเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นตัณหาเพราะฉะนั้นจิตจะสงบได้นะจะต้องจิตรักษาจิตเวทนาก็อยู่ในเวทนาตามหลักของมหาสติปัฏฐานให้รู้จักเวทนาในสักแต่เวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครเวทนาเป็นธรรมเป็นขันธ์หนึ่งเท่านั้นเองคนทั้งหลายไม่ได้ภาวนาไม่ได้สติจึงไม่รู้เวทนานี่เป็นขันธ์ถือว่าเวทนาเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นเวทนาจึงอยู่กับเรา คลายออกไม่ได้เราพยายามที่จะให้เวทนานี้ไม่อยู่กับเราสักแต่ว่าเวทนาแล้วก็แต่งใจให้ดีถ้าใจไม่มีอะไรยึดก็ยึดพุทโธไว้ก่อนเอาใจในพุทโธปล่อยวางทำแต่งใจของเราให้กลับสู่ปกติเหมือนก็ไม่มีอะไรเข้าใจไหมเนี่ยทำใจปกติเหมือนไม่มีอะไรอย่าบังคับมันมากถ้าไปต่อสู้กันมันคืออันกำลังสติของเรามันอ่อนแล้วก็ความสงบของเราสมาธิของเรายังไม่แข็งแรงอะไรนี้เกิดกลัวแต่กลัวโดยเราไม่รู้สึกว่ามันกลัวหรอกเพราะมันทรมานอยู่แล้วมันเคยเห็นฤทธิ์เวทนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปกติแล้วพอรู้สึกไม่สบายเราก็เปลี่ยนปุ๊บรู้สึกไม่สบายก็เปลี่ยนปุ๊บตามใจมันก็แก้ได้โดยวิธีง่ายง่ายแต่มันเคยไปอย่างนั้นมันจะให้เราลุกขึ้นหนีไปนั้นจึงได้เรียกว่ามาอยากให้เราถอนจากสมาธิจึงได้เวทนานี่เรียกว่าขันธมารมันมาขัดขวางไม่ให้จิตของเราเข้าสู่ความสงบถ้าจิตของเราเนี่ยแบบพระพุทธเจ้าพระองค์ชนะมารด้วยการสละดานาได้ทำอวิเดนาด้วยการสละด้วยการวิทยาเวทนานั้นสักเวทนาไม่ใช่เราทั้งปล่อยวางเรียกว่าดานาสละไม่ยึดถือไม่ถือว่าเป็นเราเรารักษาจิตพุทโธไว้ของเราให้มันปกติให้มันดีถ้าเราทำได้โดยไม่ต้องไปแข่งแล้วไปนี่กับหนึ่งไปสู้โดยไม่ต้องไปสู้อะไรเราแยกจิตออกมาพุทโธมาทำด้วยปัญญาของเราอุบายว่าจิตกับเวทนาทุกปวดอันนี้ไม่ใช่อันเดียวกันเราทำไปทำไปถ้าหากว่ามันอันนี้หลุดได้หรือผ่านได้แล้วโอ้ความสุขยั่งอัศจรรย์เท่าที่ปฏิบัติมาถ้ามันทุกข์มากแต่เราพยายามภาวนาไปพบมันหลุดออกได้นะสมาธิแม้แต่เราออกเดินไปแล้วมันไม่อยากออกนะเพราะมันเห็นทุกข์มาแล้วมันถ้าออกไปมันก็ทุกข์มันเบื่อทุกข์มันอยู่เดินไปก็ไม่อยากออกมันวิเวกสงบสงัดมันได้วิเวกนี่ได้ความสงัดได้ความวิเวกแต่เรานั่งอยู่ก็ได้ความสุขได้ความสงบพอเราออกมาแล้วก็ได้ความวิเวกทั้งกายทั้งจิตใจเดินตัวเบาเลยเท่าที่เคยปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านได้แล้วมันดีมากเราหาอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าให้มันครอบงำคือแยกพลิกออกเวทนานี้เวทนาเราก็ไม่ให้ครอบงำจิตพลิกออกจากจิตให้จิตอยู่ในพุทโธจะครอบงำได้เวทนานี่มันก็อนิจจามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันเปลี่ยนมันอยู่ไประยะหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราไม่ยอมแก้ไขมันก็ต้องแพ้เราเพราะทำเวลาสังขารเรานี่มันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งมันไม่ได้อยู่ตลอดไปจนถึงให้เราตายหรอกอย่าไปเชื่อเลยกิเลสมันจะหลอกมันไม่ตายหรอกดังนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตายแล้วไม่ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วครูบาอาจารย์เราก็ตายแล้วไม่ได้มาเป็นครูบาอาจารย์สอนเราหรอกหลวงพ่อท่านเคยไม่ยอมเปลี่ยนมันเคยชนะมาแล้วแต่มันต้องอุบายถ้าไม่เปลี่ยนต้องมีอุบายที่ไม่ต้องไปอยู่ให้แยกมันออกแล้วก็พอจิตสงบแล้วมันอันนั้นมันหายหน้าไปเลยไม่ทราบมันไปอยู่ไหนไม่ทราบมันมาจากไหนไปไหนพอจิตมันสงบได้แล้วคือมันต่อสู้ขัดขวางไม่ให้จิตเข้าสมาธินี่เองตัวนี้เรียกประมาณตามธรรมก็ท่านเรียกว่านิวรณ์เหมือนท่านพูดแบบหนึ่งก็เรียกว่ามารพูดแบบหนึ่งก็เรียกว่ากิเลสท่านพูดหลายอย่างแต่อันเดียวกันนี่นะเพราะฉะนั้นเข้าใจอย่าให้มันถึงกับสั่นถ้าเราเปลี่ยนถ้าหากว่าจิตของเราปกติแล้วอันสั่นก็หายไปความรู้สึกนั้นหายไปอยู่ในพุทโธรักษาจิตสติของเราจิต
2: ไม่น่าจะเป็นเพราะเราต้องมาทำจิตให้มันดีอย่าให้มันทุกข์ในใจอย่าให้มันกลัวปวดมันกลัวจะสั่นหรือมันกลัวปวดจิตมันกลัวแต่โดยเราไม่มีเจตนาเพราะมันเคยกลัวสัญชาติของมันขณะภาวนาอยู่ก็ไม่ได้คิดว่ากลัวหรอกแต่มันสัญชาติของมันเคยกลัวดูเพราะฉะนั้นนะเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเรามีที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเอาพุทโธนี่มาทำใจให้สบายคือให้เรารู้เท่าอารมณ์จิตของเราเนี่ยถ้าอันนี้เกิดขึ้นใจจะอยู่สบายเป็นปกติไม่ได้หรือถ้าไม่ใช่อันเดียวกันนะมันต้องได้มันต้องแยกกันได้ต้องอยู่กันได้เราก็กำหนดจิตพุทโธก็รู้เวทนาก็มันก็มาจากที่อื่นเช่นเรามันเจ็บปวดทางกายมันอยู่ที่นอนไม่ได้อยู่ที่นี่ดูให้มันชัดใจอย่าให้มันกลัวอย่าไปคิดว่ามันทุกข์คิดว่าเราทุกข์เราเจ็บเราปวดแยกจากเราออกให้ได้นี่เป็นหลักสำคัญให้พยายามใจดีถ้ามันปวดจริงๆเราก็ขยับสักนิดหนึ่งไม่ต้องขยับไปอย่างนี้เพราะที่มันปวดเพราะมันเลือดลมของเรานั่งทับเลยเนี่ยหรือจิตเรากายเราถ้าหากยังไม่สงบแล้วมันหนักแล้วจิตรวมแล้วกายมันเบาเลือดลมเดินได้ดังนั้นพระท่านคำนิโรธท่านที่นั่งนานๆเลือดลมเดินไม่ได้มันก็หายใจไม่ได้ท่านก็อยู่ไม่ได้แต่จิตสงบนี่จิตเบากายเบาเพราะฉะนั้นเลือดลมเดินได้ปกติไม่พิการพอจิตสงบไปแล้วมันเบาฉะนั้นปวดนั่นจึงหายไปไม่พยายามทำจิตสงบสักกลัวทุกข์เลยบางทียังทุกข์ยังไม่เกิดมันสงบก่อนมันก็แล้วไปเลยถ้าเราสงบได้เร็วไม่มีปวดเลยมันเป็นอย่างนั้นบางครั้งใจเราดีเรานี่ก็ภาวนาบริกรรมพุทโธสักครู่หนึ่งจิตก็ค่อยลงตัดขาดอารมณ์ภายนอกมันไม่สร้างไปหาเรื่องอะไรต่ออะไรมันมีแต่อันเดียวของมันค่อยลงไปหมุนไปลงไปไปถึงที่มันก็สบายอยู่ตั้งมั่นอยู่อันนี้ถ้าเป็นขึ้นก่อนแล้วก็ทุกเวทนาคนนี้มันนั่งไม่สบายเลยเป็นอย่างนั้นตรงนี้บางครั้งมันมีปัญหาต่างๆจิตมันลงยากมันไปติดอารมณ์ข้างที่มันมีอยู่ที่เราชนะไม่หมดยังไม่ทันได้ลงสนิทมันก็เวทนาขึ้นมาก่อนมันก็มารับเวทนาก่อนทีนี้มันกลัวเวทนาเนี่ยมันก็สั่นทีนี้หรือมันทุกข์มันเกิดขึ้นจิตมันเคยยอมมาแล้วเคยทรมานมันเคยทรมานคุมเหตุจิตมาเลยมันกลัวมันตกใจเพราะฉะนั้นต้องมีสติแห่งกล้าอย่ากลัวอย่านึกว่ามันเป็นเวทนาเมื่อเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้เข้าใจไหมพยายามรักษาจิตของเราให้ปกติเวทนาก็มันก็มีอยู่เป็นธรรมดามีกายนี่ก็ต้องมีเวทนาเพราะมันจะให้มันไปอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในกายนี่นะก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างมันก็อยู่ในกายนั้นคือพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยอมรับความจริงเวทนานี่ถ้ามีขันธ์ยังอยู่นึกมันแก้ไม่ได้ขาดได้ก็ได้ทำจิตให้สงบก็ขาดทำจิตให้สงบก็ขาดถ้าหากเรายังมีรูปครองอยู่เวทนาก็ต้องติดอยู่ในนี้ต่อเมื่อรูปแตกดับไปแล้วพระอริยะเจ้าจึงภาระอันหนักส่วนขันธ์นี้จึงมันหมดไปด้วย

ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่จิตของพระองค์ที่ฝึกดีแล้วเมื่อพระองค์ปล่อยวางมันก็วางได้โดยไม่ยากสงบได้โดยไม่ยากทิ้งได้โดยไม่ยากของเราเนี่ยต้องใช้สติใช้อุบายต่อพิจารณากว่าจะวางได้เพราะกำลังต้องต่อสู้กันก่อนอุบายเราเหนือกว่าจึงจะวางได้ถ้าเราไปแพ้เขาชนะก็เอาอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นพยายามภาวนาไปถ้ามันเคยชินมันหนีไปแล้วมันก็ไม่ปวดไม่ง่ายหรอกนั่งมันไม่รู้สึกจิตมันก็สงบไปก่อนมันเคยชินแล้วเพราะฉะนั้นเราเคยนั่งในที่นิ่มที่อ่อนตั้งเก้าอี้นั่งนี่แหละแล้วมันที่เรามานั่งอย่างนี้มันก็เพราะฉะนั้นจึงอยากให้นั่งเพื่อนๆธรรมดาเพื่อจะได้เคยชินเราไม่ต้องติดถ้าเคยนั่งที่นี่ดีแล้วไปไหนก็ต้องขนนั่งที่นั่งที่นอนไปแล้วที่นี่มันก็ลำบากพระพุทธเจ้าไม่ได้ออกไปพระองค์ไม่ได้เอาไปอะไรสักอย่างเลยไปนั่งในพื้นธรรมดามีใบไม้รวมๆก็เอาผ้าปูก็นั่งนอนอยู่อย่างนั้นไม่ได้มีอะไรมันก็พวกเราเลยเพราะพระองค์ฝึกอันนี้เคยชินแล้วไปไหนก็สบายเลยไม่ต้องห่วงพระองค์ตัดได้ช่วยตัดความกังวลเล็กๆน้อยๆแบบอายุง่ายกินง่ายเดินง่ายพระองค์เคยชันของที่ดีๆที่เมื่อคารวาสครองเรือนพระองค์ออกไปหากินแบบง่ายๆพระองค์เคยนอนดีๆไปออกไปหาแบบนอนง่ายๆเคยนุ่งห่มของดีๆก็ไปนุ่งห่มแบบง่ายๆกินง่ายนอนง่ายใช้สอยนุ่งห่มง่ายไปง่ายอยู่ง่ายการสงบมันก็ง่ายขึ้นความกังวลก็น้อยลงภาระก็น้อยลงเมื่อมันจิตใจมันสนิทเคยชินกับความง่ายแล้วมันก็สงบไม่มีเครื่องกังวลไม่มีภาระมันก็เบาขึ้นมาแต่ถ้าเราไปติดสิ่งเหล่านั้นแล้วมันเป็นอุปสรรคกลัวนะกลัวหิวกลัวลำบากกลัวร้อนกลัวหนาวกลัวเจ็บกลัวปวดมีแต่กลัวไปหมดเพราะมันไปติดมันเป็นยังไงความกลัวเพราะเคยชินนี่เองเคยใช้เคยสอยเคยกินอย่างนั้นเคยนอนอย่างนั้นเคยบริโภคอย่างนั้นเคยเปลี่ยนอิริยาบถอย่างนั้นถ้าบังคับไปสักหน่อยมันก็กลัวแหละเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเปลี่ยนแปลงให้มันง่ายขึ้นมาตลอดถึงเปลี่ยนแปลงจิตใจในเรื่องความคิดเห็นให้มันสอดคล้องกับคำสอนพระพุทธเจ้าอย่าให้ขัดแย้งเรื่องศีลเราก็ต้องคิดให้มันสอดคล้องกับพระองค์เรื่องภาวนาก็คิดให้มันสอดคล้องกับพระองค์ถ้าจิตของเรามันมีความเห็นแบบแยกเราก็พยายามดัดให้เข้าดึงเข้ามามันถูกหนทางย้ายมันแก้ตัวย้ายมันอ้างโน้นอ้างนี้เป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้อันนั้นท่านเรียกว่าสิ่งขัดขวางคืออารมณ์คือเรียกว่ากิเลสนั่นเองขัดขวางการดำเนินงานของเราการเดินทางตามพระพุทธเจ้าไม่สะดวกทำให้เราจะต้องแยกทางการเดินมันก็ตามพระองค์ไปไม่ทันเลยตามไปไม่ได้เพราะแยกไปเลยเพราะฉะนั้นเราพยายามคิดให้มันสอดคล้องตามพระองค์ที่บอกให้เราเดินตามเพศตามคารวะอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดติดในรูปอย่าไปยึดติดในเสียงอย่าไปยึดติดในเนตของเราตราบถึงแม้ในเพศหญิงเพศชายก็พยายามที่จะยึดไม่ยึดติด

0: อันนี้เป็นเปลือกไม่ใช่เป็นเนื้อแท้เนื้อแท้ธาตุอันเดียวกันจริงๆคนเรากระดูกก็แบบเดียวกันอาหารก็อย่างเดียวกันไม่มีแบ่งแยกเลยแต่มันที่แบ่งแยกนี่มันกรรมที่มันแยกถ้าไม่แยกอย่างนั้นมันก็สัตว์ก็ไม่มีที่เกิดแต่เมื่อมันเกิดเป็นทุกข์เราเบื่อหน่ายอยู่อย่างนี้แล้วเราก็พยายามที่จะมาให้มันมีไม่แบ่งแยกเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมไฟเลยจิตให้มันขาดไปเลยถ้าไปติดแล้วมันก็มีอยู่อย่างนั้นกับกิริยาที่เรายึดถือที่เราสำคัญสัญญาหมายนี่เองมันเป็นตัวปัจจัยให้สังขารให้ปรุงแต่งเป็นเพศขึ้นมาเป็นหลงขึ้นมาให้เกิดความไม่เข้าใจอันถูกต้องเป็นกามเป็นภพเป็นตัณหาขึ้นมาเพราะความไม่รู้ความจริงนี่เองเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดมันเปลี่ยนแปลงได้มันละได้มันทิ้งได้ถ้าไปถึงชั้นภาวนาชั้นละเอียดแล้วไม่มีเพศเหมือนว่าพวกพรหมนั่นพวกชั้นภาวนาอยู่ด้วยปีติสุขเป็นอาหารไม่ได้กินอาหารมันก็พวกเราชั้นนั้นไม่มีเพศเลยมีความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ในจิตพอแล้วไม่ได้หาอย่างอื่นมาเพิ่มมาอีกแต่ที่นี่ก็เพราะมันไม่เที่ยงอยู่ได้ระยะหนึ่งมันก็เสื่อมจากชาตินั้นก็ต้องมาเป็นได้กายอันหยาบอีกอันนี้จึงพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมอยู่ในภพอันนี้จึงพยายามจะดึงออกและชักชวนออกจากภพอันนี้ไม่ให้ไปติดถึงจะมีความสุขอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงยังความฉลาดยังไม่พอยังไปหลงติดในภพนั้นอยู่คำว่าติดภพคือติดความที่มันมีอยู่ในเฉพาะปัจจุบันนึกว่ามันพอแล้วแต่พอถึงเวลานั้นมันเปลี่ยนแปลงมันหายจากนั้นไปเลยไปได้อัตภาพมาใหม่บางทีก็มาได้ในมนุษย์อันยากยากบางทีก็ไปได้นอนตกนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีมันไม่แน่นอนอย่างนี้พระองค์จึงสลดสังเวชไม่ควรจะหมกมุ่นติดอยู่ในความสุขอันประเภทชั่วคราวเล็กๆน้อยๆเนี่ยซึ่งกลับไปโยกแยกไปมามันรำคาญจึงพิจารณาเห็นโทษและภาวนาให้ปล่อยวางละเอียดปัญญาบริสุทธิ์กว่านั้นเองไม่มีอะไรเสพเหลือภาวนาไประดับขั้นไปถ้าจิตมันสงบแล้วมันค่อยมีปัญญาค่อยเห็นโทษเห็นคุณสิ่งไหนเป็นโทษมันเคยอุปสรรคมาแล้วมันก็รู้จัก
1: น้องปู่ครับเวลาคนตายเนี่ยจิตมันออกจากร่างก่อนที่จะลมหายใจจะหยุดหรือว่าลมหายใจหยุดก่อนที่จิตมันออกจากจิตจะออกจากร่างไป
0: ลมหายใจกับจิตมันไปพร้อมกันแต่ถ้าไออุ่นยังอยู
1: ่คือว่าถ้าลมหายใจหยุดจิตก็ออกจากร่างไป
0: ลมหายใจหยุดหมายถึงที่ประจรที่มันทำงานมันหยุดลมหายใจในใจมันก็หยุดไปเลยเพราะว่าลมนี่มันเพราะใจอยู่ที่ถ้าสมมติว่าสลบชั่วคราวนี่ไม่ใช่เพราะลมหายใจไม่มีเพราะมันละเอียดมากและประสาทส่วนนั้นมันไม่ทำงานเรียกว่าสลบเพราะมันไปบังคับประสาทแต่ถ้าหากว่าแก้ประสาทส่วนนั้นกลับคืนแล้วลมหายใจก็มีอีกนี่จึงเรียกว่าไม่ใช่ว่าลมหายใจหมดแต่เนี่ยมันยังมีอยู่เพราะมันเป็นโดยบังคับไปเครื่องทำงานเหมือนกับ เหมือนกับหลอดไฟนี่มันเสียไม่ใช่ว่าไฟมันหมดไฟมันมีอยู่วิธีแก้ทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายมันก็แก้ตามที่เคยเขาแก้มายาวนานโลกทั้งหลายแก้ที่แก้อยู่ในเวลานี้วิธีแก้ทุกข์หิวปลาอาหารมากินหาวัตถุหาเครื่องใช้เนื้อว่าทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่พอเลยไปแก้หาสิรวบรวมนึกว่าความไม่ว่าตาเห็นเมื่อเกิดได้ความสุขจากตาเห็นก็ไปหาเรื่องสิ่งที่ตาชอบเมื่อเกิดได้ความสุขจากเสียงก็ไปต้องการน้อมไปในเสียงที่เราชอบเมื่อเกิดได้ความสุขจากกลิ่นเมื่อกลิ่นอย่างนี้แล้วก็เกิดความสุขก็จึงไปแสวงหาเมื่อได้แล้วก็ยึดติดระลึกเวลามันหมดไปแล้วก็ระลึกหาอยากได้อีกอยากมีอีกนี่หาวิธีแก้ทุกข์โดยโลกไปอย่างนี่ผลที่สุดก็สร้างปรัชญาในการหาที่นี่สร้างความรู้ในการหาเพื่อแก้ทุกข์ในปรัชญาของโลกที่เขาสร้างขึ้นมาจะได้เห็นอันนั้นสร้างอันนั้นขึ้นมาจะได้ความสะดวกสบายจะได้ความสุขจะได้ความเพียงพอโลกนี้มันไม่ทราบอะไรกับสลายกันแล้วไม่เห็นปรัชญาไหนของโลกว่าได้เพียงพอโดยอมิตรด้วยวัตถุด้วยสิ่งนั้นทำไมมาอบรมจิตใจในทางธรรมให้เห็นอริยสัจสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะไปถึงของจริงแล้วจิตมันจำนนไม่มีทางแก้ตัวเลยมันไปสุดที่ความจริงส่วนโลกไม่ถึงความจริงไม่เห็นดักจริงอันถูกต้องมั่นคงไปจริงที่ปลอมๆโดยเฉพาะจริงสังขารเรียกกับจริงสมมติพระพุทธเจ้าพระองค์รู้จึงว่ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งสังขารที่จริงสังขารจริงสมมติอันนี้เองมันจริงอย่างไรมันก็จริงนะเมื่อกระดาษแท้โลกช่วยสมมติว่าเป็นเงินในก็หากันต้องการกันใช้ประโยชน์ได้นะนี่เรียกว่าจริงสมมติเขายอมรับแต่กระดาษอย่างอื่นเขาไม่ได้สมมติเข้ามาทำแทนแล้วเขาว่าปลอมอีกเขาไม่ยอมรับตัวหนังสือตัวนี้สมมติว่าเป็นตัวกออย่างนี้ในวงการนั้นสมมติก็เป็นจริงนะเกิดประโยชน์ได้เมื่อเอาไม้ใช้มาเขียนเป็นภาษาขึ้นได้รูปอย่างนี้แต่ประเทศอื่นหรือผู้อื่นเขาไม่สมมติรูปอย่างนี้นะเขาเขียนอีกรูปอย่างหนึ่งเขาก็ใช้เป็นตัวกรเรียกแต่เรียกชื่ออย่างเดียวกันก็เป็นประโยชน
2: ์ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้รู้สึกหลวงตารู้สึกมีความ ยินดีกับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในงานนี้มีรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานเป็นล่มโพล่มไทรแก่คณะศรัทธาทั้งหลายคือพี่น้องชาวขอนแก่นเราได้เริ่มตั้งไอ้ลานอะไรลานร้านค้าจตุจักรขึ้นมานี่เป็นนิมิตมงคลด้วยการเสียสละเพราะความรักชาติไทยของเรา ต่างท่านต่างเสียสละพร้อมเพียงกันทั้งใกล้ทั้งไกลจังหวัดใกล้เคียงก็มีจำนวนมากที่มาร่วมกันกับชาวพี่น้องจังหวัดขอนแก่นเรา เพื่อการอุ้มชูหรือช่วยชาติบ้านเมืองของเราซึ่งเวลานี้กำลังอยู่ในภาวะอันอัตคัดขัดสนจนใจทั้งทางด้านสมบัติวัตถุเครื่องอาศัยต่างๆทั่วประเทศไทยและอัตคัดขัดสนทางด้านศีลศีลธรรมที่พึ่งทางใจนี้เป็นสำคัญมากซึ่งเวลานี้พี่น้องชาวพุทธเรากำลังขาดแคลนมากในเรื่องธรรมภายในใจ ด้วยเหตุนี้หลวงตาที่ได้มาประกาศตนเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายจึงได้มีความตระหนักในทางด้านศีลธรรมเป็นอย่างมากเป็นอันดับหนึ่งของวัตถุทั้งหลายที่จะนำเข้ามาช่วยชาติบ้านเมืองของเรา เพราะหลักใหญ่อยู่ที่ใจถ้าใจไม่ดีเสียอย่างเดียวเงินจะล้นประเทศไทยทองคำจะล้นประเทศไทยสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างจะล้นประเทศไทย ก็หายไปอย่างรวดเร็วเพราะหนึ่งว่ามีปีกบินไปได้อย่างไม่สงสัย หายใจไม่ดีเสียอย่างเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นใจจึงเป็นของสำคัญมากที่จะคุ้มครองรักษาสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ไว้ได้และการสนับสนุนด้วยวัตถุต่างๆขึ้นมาด้วยน้ำใจของชาวไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธที่รักชาติพร้อมกันเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างและการปรับเนื้อปรับตัวให้ผู้เข้าสู่แนวทางอันถูกต้องดีงามของธรรม หลวงตาจึงได้เน้นหนักทางด้านอัตธรรมเป็นส่วนมากยิ่งกว่าอย่างอื่นเพราะหลักธรรมกับหลักใจกับหลักการเทิดชูชาติบ้านเมืองนั้นแยกกันไม่ออกหากเรามีหลักใจต่างท่านต่างมีหลักใจปรับตัวเข้าสู่แนวทางอันถูกต้องดีงามของศาสนธรรมแล้วบ้านเมืองของเราจะนับวันเจริญรุ่งเรืองเพราะเรามีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับกีดกันการรั่วไหลแตกสิ่งความชั่วช้าละมกต่างๆซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟจะมาเผาไหม้บ้านเมืองของเราด้วยศาสนธรรมคือน้ำธรรมที่สะอาดชะล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายเหล่านี้ด้วยการปรับเนื้อปรับตัวแก้ไขดัดแปลงให้สิ่งสกปรกเหล่านี้ห่างไกลไปจากจิตใจและความประพฤติหน้าที่การงานของเราเหตุ ที่จะได้มานำพี่น้องทั้งหลายในคราวนี้ซึ่งเป็นการประกาศตนออกมาเลยว่าหลวงตาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้ก็เพราะวิตกวิจารถึงชาติบ้านเมืองของเราซึ่งมีจำนวนพลเมืองตั้ง62ล้านคนชีวิตจิตใจความเป็นอยู่เกี่ยวโยงกันทั้งชาติหากว่าเอ็นเอียงก็ต้องเอ็นเอียงกันไปหมดทั้งชาติถ้าล้มเหลวหรือล่มจมลงไปก็เรียกว่าชาติไทยของเรา ต้องล่มจมกันหมดทั้งชาติแม้ที่สุดสัตว์เดรัจฉานที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านในเรือนวัวควายสัตว์เป็ดไก่หมูหมาอะไรที่เราเลี้ยงไว้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเราก็จะปล่อยล่มจมลงในทะเลหลวงไปกับเจ้าของไม่มีสัตว์ตัวใดเหลืออยู่ในประเทศไทยพอที่จะครองอิสระอยู่ได้เลยเมื่อชาติไทยทั้งชาติได้ล้มเหลวไปด้วยอำนาจแห่งความล่มจมมันบีบบังคับซึ่งเนื่องมาจากความประพฤติของเราฟุ้งเฟ้อเหิมมาเป็นการทำลายชาติไปในตัว ด้วยเหตุนี้จึงต้องนำธรรมเข้ามาเป็นเครื่องฉุดลากเป็นเครื่องชะล้างสิ่งสกปรกซึ่งกำลังทำลายบ้านเมืองของเราอยู่เวลานี้ให้ห่างเหินลือจีจางออกไป หลวงตาจึงได้อุตส่าห์พยายามออกมาเป็นผู้นำของน้องทั้งหลายในขั้นเริ่มแรกหลวงตาเองไม่เคยคิดว่าจะได้มาทำบำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเข้าเราอย่างนี้เลยมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะปฏิบัติตนให้ถึงความพ้นทุกข์โดยสายเดียวเท่านั้น คำว่าความพ้นทุกข์นั้นถือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทุกๆพระองค์บรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นจากกองทุกข์คือความเกิดแก่เกิดตายความหมุนเวียนของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกันมาตั้งกับตั้งกันท่านหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วเราก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเช่นนั้นเหมือนกันจึงได้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญ นับตั้งแต่การศึกษาเรียนจบตามความอธิษฐานไว้แล้วก็ออกปฏิบัติเรียกว่าขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสคำว่ากิเลสพี่น้องชาวพุทธเราอาจจะทราบไม่ได้ คือสิ่งที่มัวหมองมืดตื้อผลักดันจิตใจของเราให้ดีดให้ดิ้นอยู่ตลอดเวลานี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสแยกเป็นตัวออกมาก็คือว่าความโลภความทะเยอทะยานความหิวโหยความได้ไม่อิ่มพอได้เท่าไหร่ยิ่งหิวยิ่งโหยยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งสร้างความทุกข์เป็นฟืนไฟกระจายไปทั่วดินแดนห่างประเทศไทยของเรานี่ท่านเรียกว่ากิเลสคือความโลภเป็นฟืนเป็นไฟอันใหญ่หลวงในจิตใจของคนของสัตว์แต่ละหลายละหลายเฉพาะอย่างยิ่งคือของคนย่นเข้ามาก็คือของชาวพวกเราที่ลืมเนื้อลืมตัวปล่อยตัวไปตามกิเลสคือความโลภอันเป็นฟืนไฟนี้กลับมาเผาไหม้ตนเอง นี่เรียกว่ากิเลสเป็นประเภทแยกตัวออกมาเป็นชื่อคือว่าความโลภนี้เป็นภัยเป็นกิเลสเป็นฟืนไฟเผาไหม้ภายในจิตใจผลักดันจิตใจออกไปด้วยความหิวโหยรุนแรงได้เท่าไหร่ไม่มีความอิ่มพอได้จนกระทั่งถึงวันตายแม้ที่สุดสมบัติหากว่าจะได้มาตามกิเลสพาสอดแสวงหานั้นได้มาทองเท่าภูเขาก็ไม่พอกับความอยากที่กิเลสมีความปรารถนาลามกได้ไม่หยุดไม่ถอยมีความหิวโหยรุนแรงตลอดไปได้ถลายไม่พอนี่เรียกว่ากิเลสเป็นตัวฟืนตัวไฟประเภทหนึ่ง แล้วอันดับที่สองได้แก่ราคะตัณหาเราจะพูดเฉพาะเนื้อแท้ของไทยแห่งโลกที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้ถูกมันชักมันจูงไปจนถึงกับครอบครัวเย่าเรือนบ้านเมืองจะล่มจมไปเพราะกิเลสสองสามประเภทราคะตัณหาคำว่าราคะตัณหาได้แก่ความจำกำหนัดยินดีในหญิงในชายทั่วประเทศแดนตลอดถึงสัตว์ก็มีธรรมชาตินี้ติดหัวใจอยู่ตลอดมานี่ท่านเรียกว่ากิเลส ความโกรธความแค้นเมื่อทั้งสองอย่างนี้ไม่สมหวังแล้วต้องสร้างฝืนสร้างไฟขึ้นเผาตัวเองไม่มีหยุดยั้งเอาให้เผาสดๆร้อนๆทั้งๆที่ไม่ตายมันก็เผาอยู่ภายในนี่เรียกว่าความโกรธความแค้นเป็นกิเลสประเภทหนึ่งทั้งสามประเภทนี้ท่านเรียกว่ากิเลสเป็นภัยต่อสัตว์โลกทีนี้ก็ย้อนเข้ามาหาเราเองผู้บำเพ็ญเพื่อจะชำระล้างหรือกำจัดความโลภความโกรธราคะตัณหานี้ออกจากใจให้สิ้นซากลงไปเหลือแต่น้ำอมตะธรรมคือน้ำที่เลิศเลยมีความสุขเป็นบรมสุขภายในใจสองนั้นจึงต้องได้ออกเสาะแสวงหาธรรมตั้งแต่วันหยุดจากการศึกษาเรียนแล้วเป็นต้นไป มีหลวงปู่มั่นเป็นปรมาจารย์เป็นอาจารย์ชั้นเอกทางสมถะวิปัสสนาจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานท่านไม่มีบกพร่องในธรรมะวรรคใดตอนใดขั้นใดภูมิใดเมื่อไปได้รับการศึกษาจากท่านแล้วเราก็ตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นในมรรคผลนิพพาน ว่ามีอยู่อย่างสมบูรณ์สดสดร้อนร้อนเช่นเดียวกันกับกิเลสคือความโลภราคะตัณหาความโกรธความหลงมีอยู่ภายในใจสดสดร้อนร้อนและหมุนจิตใจเผาจิตใจของสัตว์โลกตลอดมากี่กับกี่กันและยังจะเผาสัตว์โลกตลอดไปเมื่อยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่เรียกว่าเป็นธรรมชาติที่สดๆร้อนๆอันหนึ่งในฝ่ายต่ำคือฝ่ายที่เป็นข้าศึกส่วนที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งได้แก่มรรคผลนิพพานออกจากสวาขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วโดยชอบจัดไว้เพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อสวรรค์เพื่อนิพพานล้วนๆเป็นธรรมสดๆร้อนๆเช่นเดียวกับกิเลสที่มันมีอยู่ในหัวใจของเราสดๆร้อนๆเมื่อตัดสินใจลงด้วยความเชื่อแน่ว่า มรรคผลนิพพานมีอยู่สดๆร้อนๆดังที่หลวงปู่มั่นชี้แจงให้ฟังอย่างถึงเหตุถึงผลถึงใจแล้วจึงได้ก้าวขึ้นสู่เวทีตั้งแต่บัดนั้นมาความทุกข์ความทรมานวันนี้หลวงตาขอเปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายทราบมีท่านรองผู้ราชการจังหวัดซึ่งเป็นประธานในจังหวัดขอนแก่นและแถวใกล้เคียงของเราได้ยินได้ฟังการเปิดอกของหลวงตาต่อมรรคผลนิพพานที่ได้บำเพ็ญมาสดสดร้อนๆทั้งฝ่ายเองคือการบำเพ็ญเจ้าของบำเพ็ญเองสดๆร้อนๆทั้งฝ่ายผลเจ้าของเป็นผู้ได้เจอได้พบได้เห็นได้ครองในธรรมประเภทนี้แล้วอย่างสมบูรณ์แบบก่อนที่จะรู้ธรรมเหล่านี้เราได้อุตส่าห์พยายามทะเกียกตะกายชีวิตนี้มอบไว้กับมรรคผลนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเราไม่เอาเราจะต้องให้ถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้ถ้าเป็นเรื่องของบุคคลก็เราต้องการเป็นพระอรหัตตบุคคลในวงพระพุทธศาสนานี้ในชาตินี้จะไม่ขอเกิดขอตายขอแบกกองทุกข์ต่อไปอีกแล้วเพราะเหนื่อยหน่ายในการแบกกองทุกข์ด้วยความเกิดแก่เจ็บตายตลอดมาที่กับอีกกันนับไม่ถ้วนชาตินี้จะขอเป็นชาติสลัดปัดทิ้งกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ออกจากด้วยการกำจัดเชื้อแห่งทุกข์ของมันคือกิเลสทั้งหลายออกจากใจจะครองใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้โดยสิ้นเชิงจึงได้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถ การทุกข์ในชีวิตของหลวงตาทุกแสนสาหัสก็คือทุกข์ระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจที่เรียกว่าเวทีวีทีเวทีของกิเลสกับธรรมฟัดกันคือหัวใจเราเอง ระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันนั้นไม่ได้มีมองเมฆมองหมอกมองอะไรทั้งนั้นหูมีตามีไม่เอาไปใช้ในสิ่งอื่นนอกจากนำมาใช้เพื่อต่อกรกับกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นแสนซากในความทุกข์แห่งธาตุขันธ์ของเราและชีวิตของเราคราวนี้เพราะเป็นข่าวความหมายมั่นปั้นมือเต็มสักเต็มส่วนว่าจะไม่ขอมาเกิดอีกแล้วด้วยเหตุนี้ความภาคเขียนทุกด้านจึงหมุนตัวลงไปเพื่อความสิ้นทุกข์จากกิเลสทั้งหลายโดยถ่ายเดียวทั้งนั้นจึงต้องได้พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยการอยู่การกินการหลับการนอนเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งที่ขาดแคลนกันดารตลอดเวลาในปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลายเหล่านี้เราเป็นอย่างนั้นตลอดมาการกินจะกินเมื่อไรก็แล้วแต่ขอให้ความเพียรการชำระจิตใจที่เหลือได้เหงื่อแห้งไปจากจิตใจเป็นที่พอใจแล้วสำหรับการอยู่การกินการหลับการนอนการใช้การสอยไม่ถือเป็นอุปสรรคว่าเป็นความทุกข์ลำบากแต่อย่างใดยิ่งกว่าความทุกข์ที่การต่อสู้กับกิเลสเพื่อเอาชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นโดยเหตุนี้ความภาคเพียรจึงต้องหนักเน้นหนักลงตลอดถ้าหากว่าเป็นนักมวย ก็ไม่มีกรรมการแยกและไม่มีการให้น้ำใครอยู่ใครดีระหว่างกิเลสกับธรรมบนเวทีคือจิตใจนี้กิเลสดีเด่นมีกำลังมากกว่าให้กิเลสครองใจดวงนี้และครองวัฏทุกข์บนหัวใจเราต่อไปถ้าเราดีกว่ากิเลสกิเลสต้องพังอย่างเดียวเท่านั้นที่จะให้ยกมือยอมแพ้นี่ไม่มีต้องตายเท่านั้นด้วยความเด็ดเดี่ยวแล้วขอสรุปความลงมาในการบำเพ็ญของตนที่รับความทุกข์ยากแสนสาหัส หลังจากได้รับการอบรมจากหลวงปู่มั่นเป็นที่พอใจจุใจอย่างเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทกำลังความสามารถลงตามลำดับลำดาไม่มีลดหย่อนอ่อนข้อในความภาคความเพียรมุ่งอรหัตตบุคคลเข้าครองหัวใจอย่างเดียวตอนนั้นความทุกข์ความทรมานในเวลาที่ต่อกรกับกิเลสนั้นเป็นเวลา9ปีเต็มตั้งแต่พรรษา7นี่เรียกว่าสอบปริญญาได้แล้วตามคำอธิษฐานว่าสอบปริญญาจบลงได้แล้วจะเข้าบำเพ็ญกรรมฐานสังหารกิเลสให้ออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงตั้งแต่บัดนั้นพรรษา7แล้วจึงได้ก้าวขึ้นสู่เวทีได้รับอบรมคำสอนจากหลวงปู่มั่นเป็นที่พอใจแล้วก็ขึ้นเวทีไม่ยอมลงเป็นเวลา9ปีจนกระทั่งถึงวันที่15พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มพอดีเป็นเวลาที่ตัดสินตนลงได้ด้วยกิเลสถูกสังหารอย่างสิ้นเชิงไม่มีซากเหลืออยู่ภายในใจเลยชนะอย่างเอกอย่างเลิศเลยในชีวิตของเราเองเกิดมาตั้งแต่โคตรแท้ของหลวงตาบัวก็ไม่เคยปรากฏไม่เคยคิดเคยนึกว่าจะได้รู้ได้เห็นได้ครองธรรมประเภทเลอเหลืออัศจรรย์นี้แต่แล้วก็ได้ประจักษ์ขึ้นในคืนวันนั้นอย่างอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารตั้งแต่บัดนั้นมากิเลสตัวไหนเท่าเม็ดหินเม็ดทรายไม่ปรากฏภายในใจเลยเรียกว่าครองบรมสุขตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งบัดนี้การแนะนำสั่งสอนโลกเราสั่งสอนตั้งแต่บัดนั้นมาแต่สั่งสอนด้วยความอิ่มเอิบสั่งสอนด้วยบรมสุขไม่สั่งสอนโลกที่แบกกองทุกข์มาหาเราด้วยการที่เราแบกกองทุกข์ไปสั่งสอนโลกเรานำบรมสุขจากหัวใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนี้สั่งสอนโลกที่กำลังแบกหามกองทุกข์ทั้งหลายอยู่ทั่วหน้ากันตลอดมาจนกระทั่งมาถึงวาระอันสำคัญ ที่เราจะได้ช่วยบ้านช่วยเมืองนับตั้งแต่วันก้าวลงเวทีมาแล้วมาด้วยความสง่างามมาด้วยความอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารเทวบุตรเทวดาอิ่มส่งชั้นไหนไหนกระทบกระเทือนสะเทือนถึงกันหมดในคืนวันที่15พฤษภาคมเวลา5ทุ่มนั้นเทวบุตรเทวดา มีกี่ชั้นสวรรค์6ชั้นนั่นแต่ละชั้นละชั้นมีเทวบุตรเทวดามากขนาดไหนมนุษย์เราทั้งโลกนี้สู้เทวดาชั้นเดียวก็ไม่ได้เช่นจาตุมเทวดาในชั้นจาตุมมีจำนวนมากกว่ามนุษย์ของเราทั่วโลกมีขนาดไหน แล้วยังเทวดา6ชั้นตั้งแต่จาตุมคือชั้นจาตุมขึ้นไปถึงปรินิมมิตวสาวดีเป็นสวรรค์6ชั้นเต็มไปด้วยเทวดาทุกชั้นทุกชั้นนี้มีจำนวนมากขนาดไหน จากนั้นก็พรหมโลกมี16ชั้นพรหมโลกแต่ละชั้นละชั้นนั้นคนทั่วโลกของเรานี้ถ้าเทียบแล้วคนทั่วโลกนี้เท่ากับกำปั้นเท่านั้นไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยเพียงชั้นพรหมโลกชั้นเดียวเท่านั้นก็มากเหลือล้นพ้นประมาณที่จะมาเทียบกับมนุษย์เราเท่ากับปั้นนี่แล้วเนี่ยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เทวดาถึง6ชั้นพรหมโลก16ชั้นกระเทือนประสานกันทั่วโลกดินแดง สมกับที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในวัฏธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่า ดาสาสาสีโลกธาตุสร้างกรรมปีสร้างประกรรมปีสร้างประเวทิอัปมาโนจะโอราโรโอภาโซโลเกปาตุระโฮสิหมื่นโลกธาตุอย่าว่าสามโลกธาตุนี้เลยนะหมื่นแดนโลกธาตุกระทบกระทบสะเทือนสะท้านหวั่นไหวทั่วกันหมดทั้งหมื่นแดนโลกธาตุนั้นอนุภาพแห่งความสว่างสวยสวยของธรรมในพระทัยของพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมธาตุล้วนๆแล้วนั้นเป็นความสว่างสวยครอบโลกธาตุเกินกว่า อนุภาพแสงสว่างของเทวดาตนใดจะเทียบเสมอเหมือนได้นี่แปลออกตามสัจเป็นอย่างนั้นมีจิตดวงนี้เมื่อได้กระเทือนเข้าถึงธรรมธาตุเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเข้าสู่ธรรมธาตุแล้วก็เป็นธรรมชาติอันเดียวกัน จึงกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุสวรรค์6ชั้นพรหมโลก16ชั้นพูดเพียงย่อๆพวกเปรตผีจำนวนมากขนาดไหนลุกขเทวดาอากาศสาตะเทวดามีจำนวนมากขนาดไหนกระเทือนถึงกันหมดนั่นเป็นวันที่ปรากฏชื่อลือนามเป็นวันที่จิตนี้แสดงฤทธิ์เดชของตนเองที่พ้นแล้วจากการกดขี่บังคับของวัฏจักรคือกิเลสได้แสดงฤทธิ์เดชเป็นธรรมธาตุขึ้นมาในหัวอกของเราผู้บำเพ็ญเองอย่างไม่สะทกสะท้านอย่างอัศจรรย์ไม่เคยคาดเคยฝันน้ำตาไหลพรากลงมาด้วยความอัศจรรย์ธรรมประเภทที่ได้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันนั้นโดยไม่เคยคิดเคยอ่านว่าจะรู้ได้เห็นได้ประสบพบเห็นธรรมอัศจรรย์ประเภทนี้นี่ละพูดถ้าว่าเรื่องความดังนั้นหลวงตานี้ดังมาแล้วตั้งแต่ปี2493แม้มนุษย์จะไม่ทราบพ่อตาแต่มนุษย์นี้เพียงกำมือหนึ่งเท่านั้นเทวบุตรเทวดาอินพรหมกี่ชั้นกระเทือนถึงกันหมดทราบเรื่องราวประสับประสานระหว่างจิตดวงนี้กับเทวดาทั้งหลายอย่างกว้างขวางมากมายมากยิ่งกว่ามนุษย์ซึ่งมีเท่ากับมือนี่เท่านั้น นี่เรียกว่าเราดังมาแล้วตั้งแต่โน้น พวกเทวบุตรเทวราทั้งหลายทราบทั่วกันมนุษย์ก็ค่อยมาทราบทีหลังหลังจากที่ได้ระบายธรรมทั้งหลายที่ได้รู้ภายในจิตใจของตน เต็มสัดเต็มส่วนหาสงสัยไม่ได้แล้วพอแล้วทุกอย่างในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเสมอเหมือนธรรมธาตุนี้เลยได้ครองเต็มหัวใจแล้วแล้วก็ได้ค่อยกระจายออกแก่บรรดาผู้ไปเกี่ยวข้องเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุคือพระกรรมฐานติดสอยห้อยตามได้แนะนำสั่งสอนเรื่อยมาหลังจากนั้นก็มีประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้อง แนะนำสั่งสอนสงเคราะห์สงหาทั้งด้านวัตถุและด้านนามธรรมคือการแนะนำสั่งสอนด้านวัตถุได้แจกเงินทองเข้าของที่ได้มามากน้อยเพียงใด เราบริจาคเพื่อโลกสงสารเรื่อยมานับตั้งแต่วันมาตั้งวัดป่าบ้านตาขึ้นมาวัตถุทยทานได้มาบ้างน้อยช่วยสงเคราะห์สงหาคนทุกคนจนทั่วประเทศไทย ฟังแต่ว่าทั่วประเทศไทยเราช่วยทั้งนั้นคนทุกคนจนเป็นรายบุคคลบุคคลมีความจนตอกจนมุมถูกเขามัดถูกเขารัดคอหาทางออกไม่ได้แล้วก็ไปช่วยคลี่คลายไถ่ถอนออกมาเป็นรายเป็นรายไปอย่างนี้ก็มีมากทั่วประเทศไทยเรียกว่าทุกภาคนี่เราช่วยมาอย่างนี้เงียบเงียบไม่ได้บอกให้ใครทราบเพราะเป็นเรื่องของบุคคลเรารักษาเกียรติรักษาศักดิ์ศรีของผู้รับสงเคราะห์จากเราเราจึงไม่บอกให้ใครทราบสงเคราะห์กันแล้วก็ผ่านไปนอกจากเขาจะออกทางหนังสือพิมพ์ประกาศให้ทราบเราติดตามไปดูสภาพที่เขาออกนั่งจะถึงนั้นแล้วเราก็ช่วยเหลือเต็มกำลังของเราเมื่อเห็นควรช่วยเหลือเต็มกำลังเราก็ช่วยเหลือดังนั้นหากเราจะออกพูดบ้างก็ได้เพราะทางนักสืบพิมพ์เขาออกไปก่อนแล้วส่วนเป็นเรื่องของบุคคลที่เราสงเคราะห์เรื่อยมานั้นเราไม่พูดสงเคราะห์แล้วเหมือนไม่ได้สงเคราะห์ผ่านไปนี่ก็มีจำนวนมากจากนั้นก็สถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนที่ราชการปลูกให้ไม่หยุดไม่ถอยเงินมีเท่าไรทุ่มลงหมดจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเวลานี้โรงพยาบาลได้ร้อยกว่าโรงแล้วที่หลวงตาเสียสละเงินมีเท่าไรทุ่มลงตลอดมาแล้วก็มาประสบพบเห็นชาติไทยของเราซึ่งกำลังอยู่ในภาวะขับขันแห่งคนทั้งชาติซึ่งอาจจะล่มจมไปด้วยกันทั้งชาติก็ได้เมื่อเรายังพอมีทางคิดทางอายช่วยเหลือกันได้บ้างอยู่แล้วเราจะนอนใจเป็นใจดำน้ำขุ่นพระใจดำพระน้ำขุ่นไม่มีความเมตตาต่อโลกนี้เราเป็นไปไม่ได้เพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงในพระคุณของท่านว่ามหาการุณิโกนาโถอิตายัสสัปปานีนังพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกและทำประโยชน์แก่สัตว์โลกหาประมาณไม่ได้เลยนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ทำเป็นธรรมอันเดียวกันเข้าสู่จิตใจใดจิตใจนั้นจะต้องอ่อนโยนไปด้วยความเมตตาสงสารกันแล้วเสียสละช่วยเหลือกันเต็มกำลังเพราะอำนาจแห่งความเมตตานั้นเป็นฐานสำคัญเราก็ได้บำเพ็ญนั้นตลอดมาเงินทองเข้าของสำหรับวัดป่าบ้านตาแล้วไม่มีอะไรตกค้างตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตามาแล้วเสียสละตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วยังจะเสียสละตลอดไปอีกจนกระทั่งถึงวันหลวงตาบัวตายแล้วนั่นแหละถึงจะยุติลงได้แม้ที่สุดที่กำลังช่วยชาติบ้านเมืองอยู่เวลานี้ ก็ได้ประกาศก้องขึ้นมาแล้วว่าในวาระสุดท้ายที่หลวงตาบัวตายลงไปแล้วนี้หมดทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยได้อีกแล้วก็ยังเหลืออยู่อีกช่องหนึ่งคือท่านผู้มีศรัทธาบรรดาลูกศิษย์ลูกหา ตั้งแต่วงแคบถึงวงกว้างทั่วประเทศไทยของเรานำสมบัติเงินทองเข้าของมาบริจาคเพื่อการเผาศพหลวงตาบัวเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องชาวไทยนำมาบริจาคเพื่อเผาศพหลวงตาบัวนี้หลวงตาบัวจะตั้งกรรมการไว้ก่อนตายให้เข้มงวดกวดขันรักษาสมบัติทั้งหลายที่พี่น้องชาวไทยนำมาบริจาคเพื่อเผาศพหลวงตาบัวนี้เก็บเป็นก้อนขึ้นมาแล้วมอบเข้าสู่คลังหลวงทุกบาททุกสตางค์ไม่ให้รั่วไหลไปไหนแม้ที่สุดจะนำเงินเหล่านี้ไปเผาศพหลวงตาบัวหลวงตาบัวไม่ยอมรับฟืนเป็นของคู่ควรกันกับศพหลวงตาบัวไฟเป็นของคู่ควรกันกับศพหลวงตาบัวเอาฟืนกับไฟมาเผาหลวงตาบัวเป็นที่พอใจแล้วสำหรับหลวงตาบัวส่วนเงินจำนวนมากน้อยนั้นเป็นที่พอใจของหลวงตาบัวที่จะยกเข้าสู่คลังหลวงทุกบาททุกสตางค์นี่เป็นวาระสุดท้ายของหลวงตาซึ่งได้ประกาศก้องออกมาแล้วไม่เป็นอื่นเวลาจะตายจะต้องทำอย่างนั้นเวลามีชีวิตอยู่เวลานี้ก็ได้อุตส่าห์พยายามช่วยเหลือชาติบ้านเมืองของเราไปทุกหนทุกแห่งแทบจะพูดได้ว่าทั่วประเทศไทยตะเกียกตะกายไปการแนะนำสั่งสอนกระดังพี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้แหละไปที่ไหนต้องเทศนาว่าการทุกแห่งทุกหนแล้วเกือบทั่วประเทศไทยนี่ไปด้วยความตะเกียกตะกายสังขารร่างกายไม่อำนวยแล้วเวลานี้แต่จิตใจมีความเมตตาสงสารไม่มีวัยไม่มีชรามีความเต็มตื้นอยู่ด้วยเมตตาสงสารที่จะเสียสละเพื่อชาติไทยของเราไปอยู่ตลอดเวลานี่เราจึงอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายมาช่วยพี่น้องทั้งหลาย อันดับแรกก็คือสมบัติเงินทองเข้าของที่พี่น้องทั้งหลายนำมาบริจาคนี้ขอให้เป็นที่ตายใจได้เลยว่าเงินเหล่านี้จะไม่รั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบในเงินในทองคำดอลลาร์เงินสดแต่ผู้เดียวคือเป็นผู้ถือบัญชีทั้งหมดเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเท่านั้นก่อนที่จะสั่งเก็บสั่งจ่ายกับการใดเราจะต้องพิจารณาให้รอบคอบทุกแง่ทุกมุมเพื่อความปลอดภัยแห่งสมบัติเพื่อชาติท้องเหล่านี้ให้สมบูรณ์แบบเนี่ยเพราะฉะนั้นเงินทองเข้าของที่พี่น้องทั้งหลายนำมาบริจาคนี้จงขอให้ตายใจได้เลย จะไม่มีที่เลอะไหลแตกซึมไปไหนพื้นฐานแห่งความบริสุทธิ์ของสมบัติเหล่านี้ได้แก่ความเมตตาของหลวงตาเอง เราทำด้วยความเมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรแม้เม็ดหินเม็ดทรายแล้วไม่มีมีแต่จะทุ่มลงไปเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเนื่องได้เมื่อได้มาเห็นพี่น้องชาวไทยของเราเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นและแถวใกล้เคียงมีท่านผู้ราชการจังหวัดตลอดพ่อค้าประชาชนและท่านผู้เป็นเจ้าของแห่งสถานที่ที่อนุจักรนี้เป็นผู้มีศรัทธากว้างขวางทักทวนประชาชนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้มารวมกำลังแล้วนำมาบริจาคให้เห็นอย่างประจักษ์ตาเช่นนี้แล้วหลวงตายิ่งมีความภาคภูมิใจกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากสมเจตนาว่าหลวงตานี้เป็นผู้ช่วยชาติด้วยความเมตตาอย่างแท้จริงนี่ละอันดับแรกคือสมบัติเงินทองที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคขอให้ได้ตายใจได้เลยใครอยู่ที่ไหนก็กรุณาได้บริจาคเพราะธนาคารได้เปิดโลกไว้แล้วเวลานี้ทั่วประเทศไทยธนาคารกรุงเทพจำกัดสำนักงานใหญ่แห่งหนึ่งธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาอุดรแห่งหนึ่งแล้วธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรแห่งหนึ่งธนาคารกสิกรไทยสาขาราชบุรณะแห่งหนึ่งธนาคารท่านกสิกรไทยสาขาอุดรแห่งหนึ่ง ทั้ง 4-5 แห่งนี้เปิดไว้สำหรับรับน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายที่จะนำไปบริจาคมากน้อยเราอย่าวิตกวิจารอย่าไปอ้ำไปอายกับใครการเสียสละเพื่อชาติได้บาท1-2 บาทเป็นน้ำใจของเราที่ช่วยชาติบ้านเมืองนี่คือเป็นสิริมงคลคนนี้1บาทคนนั้น2บาทในเมืองไทยของเรานี้จำนวนคนกี่ล้านคน62ล้านคนคนละ1บาท1บาทจะเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราขนขวายหาเงินหาทองมาตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งหลับจนกระทั่งหลับทุกวี่ทุกวันทั่วประเทศเขตแดนล้วนแล้วแต่เราหาเงินหาทองเพื่อมาเป็นประโยชน์แก่เราแล้วเราชาติของเรานี้เป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงขอให้เราได้คิดจุดนี้ให้มากอย่างน้อยต้องให้ได้มาบริจาคมากน้อยเพียงไรก็ตามให้โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้โดยทางธนาคารจะไม่ให้เสียค่าโอนค่าใดทั้งนั้นให้ความสะดวกเปิดโล่งให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้มีโอกาสบริจาคเพื่อดูท่าท้องตนด้วยสะดวกสบายทั่วหน้ากันนี่หลวงตาได้เปิดพี่น้องทั้งหลายได้ทราบนี่ก็เปิดมาแล้วตั้งแต่เริ่มดำเนินการช่วยชาติจึงขอพี่น้องทั้งหลายได้รักชาติของตนเห็นความจำเป็นแห่งชาติไทยของตนและเห็นความจำเป็นแห่งเงินที่เราจะนำไปเพื่อช่วยชาติของเรามากน้อยนั้นเป็นน้ำใจของชาติไทยเรื่องแท้ที่รักชาติด้วยกันอันนี้เป็นจุดสำคัญมากการไม่บริจาคการไม่เสียสละจะมีเงินเป็นเศรษฐีกระดุมผีเป็นหมื่นแสนล้านไม่มาบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาติของตนคนนั้นก็เป็นเศรษฐีโมฆะเงินก็เป็นเงินโมฆะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างไรหาคุณค่าไม่ได
0: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093-489-1113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับลำดับไปจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ที่14
2: ฟังฟัง
1: แห่47นี่ครับก็ขึ้นต้นว่านัตถิโลเกละโหนามะ
2: ศีลับจะมันไม่มีในโลกนัตถิโลเกละโหนามะศีลับไม่มีในโลกเอาเปิดไปที
1: ่ปัญหาธรรมะทางอินเทอร์เน็ตของหลวงตาครับ
2: เอาว่ามา
1: คนที่หนึ่งถามว่าขณะนั่งสมาธิเมื่อจิตว่างและรวมกันเหตุใดจิตจึงหมุนเป็นวงล้อเสมือนจิตจะหลุดออกจากร่าง
2: ฮะ
1: เหตุใดจิตจึงหมุนเป็นวงล้อเสมือนจิตจะหลุดออกจากร่างไม่ทราบว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปควรจะปล่อยไปตามจิตให้ออกหรือควรจะหาทางระงับของจิตอย่างไร
2: มันหมุนก็เกือบปล่อยความรู้ตั้งความรู้ก็คืออยู่กับวงตาม
1: นะ
2: อยู่กับความรู้นะ
1: ครับ
2: ตามของความหมุนนั่นมันจะระงับลงไปถ้าความรู้ไม่ไหลไปตามถ้าความรู้หลงไปตามมันจะแย่เรื่อยไปถ้าความรู้ตั้ง

0: กันจึงจะสงบขึ้นขอกราบนมัสการองค์หลวงตาได้โปรดสงเคราะห์หลานด้วยว่าการปฏิบัติธรรมแล้วกล่าวถูกหรือผิดหรือควรจะปรับปรุงประการใดเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องแล้วถ้าอยู่ในจุดเดียวจะเป็นหนอก็ได้เป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์อะไรก็ได้เป็นธรรมเหมือนกันถ้าอยู่ในจุดเดียวจึงจะไม่ฟุ้งซ่านนะไอ้จุดฟุ้งซ่านคือเผลอไม่มีสติมันปรุงของมันออกเต็มเหนียวเต็มเหนียวเหนื่อยเสียออกไหลออกตลอดอย่างที่ว่ายังไอ้ว่างมันคืออำนาจของสติไม่มีขู่มันไปโดยแอบแฝงเนื่องจากกระแสของเสื่อคือความคิดความปรุงออกตลอดเวลาสติระงับไม่ได้ระงับไม่ได้เรียกว่าหงายหมาอะไรนะทีนี้เวลากระแสของเกศมันออกมาลุ่มแย่ถ้าถือว่ามีความหมายเพราะฉะนั้นถึงว่าเรียกว่าหงายหมาเข้าใจเหรอ
0: คร
1: ับ ถ้าถือดีเขาดีเขาอันนี้จะค่อยระงับเดี๋ยวมันถ้าถือดีขึ้นติดปุ๊บไม่ออกเข้าใจหนึ่งก็ง่าย
0: คร
1: ับ
0: จบแล้วครับทองคำสี่บาทครับผมทองคำสี่บาทครับ
1: มันยังไง
0: นู่นครับข้างหลังนู่นครับเด็กนู่น
1: พอใจพอใจจะมาเรื่อยทองคำมันจะค่อยไหลสูงเข้ามาเรื่อยจะไม่หมดเสียนะจะค่อยมาเรื่อยจะมากกว่านั้นจะมาเรื่อยอะไรพูดอะไร
2: หล
1: ับ
2: ตาแล้วม
1: ี
2: ล
1: ู
2: กคนอย
1: ู่
2: ที
1: ่
2: หน้าผากเจ้าค่ะ
1: ตรงหน้าผากก็หน้าผากขนมันต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นไรไปเอาละนั่นนะเอาพุทโธไว้กับหน้าผากอยู่ที่นี่มันก็เปลี่ยนไปในหน้าผากขนนะแล้วเนี่ย
0: โยนิเกียครับ
1: เออไหนมองก็ได้ให
0: ้
1: ม
0: าก
1: มาให้เยอะๆมากนะ
0: ขอเมตตาปัญหาคำ
1: แล้วก็มาอยู่ที่ผากแทงอยู่แล้วแต่ใส่คนอื่นเขาเสียงยังอะไรมาให้หลวงตาอยู่อ่ะ
2: อย่
1: างนี้เขาปัญญาดีเลย
0: จะถามครับ
1: เอาพูดถาม
2: ตั้งตั้งกับโน้ตกินมากกินน้อยไม่เที่ยวแล้วก็นอนมากนอนน้อยไม่เที่ยวนอนได้แต่ว่ามันมันไล่คนไม่ชอบไม่รักแต่ว่าโน้ตไม่เที่ยวกับคุณกันแล้วเราก็ยังอีกจังไง
0: กินมากหรือกินน้อยนอนมากหรือนอนน้อยสันติบอกไม่เกี่ยวกับคนอื่นแล้วครับ
1: ไม่เกี่ยวกับ
2: ไม่เกี่ยวกับภาวนาจาร
0: ย์ไม่เกี่ยวครับ
2: กับภาวนาเราก็นุ่นไม่เราแต่คุณเอิญจะคุณอะไรเราแต่คุณเอิญจบในจบแต่ว่านุ่นบอกได้
0: เขาภาวนาของเขาได้เขาจะกินมากกินน้อยหรือนอนมากนอนน้อยอะไรนี่เขาก็ภาวนาเขาได้ครับบอกไม่เกี่ยวกับคนอื่น
1: นี่ไม่ค้างพวกสุภาพไม่เคยภาวนาเขาก็ทำได้ใจไหมเนื้อเนื้อไงเนื้อ
2: ก็แค่
1: ที
2: ่กับถ้าหนูภาวนาบางที่ไม่ตึงตรึงนะที่สมาธิมาแล้วเจ้าค่ะอันนี้หนูไม่บังคับไม่อะไรอันนี้มันเป็นเองมันเป็นออโตโนมัติหนูไม่อยากทำอะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรอันนี้เป็นเองเจ้าค่ะ
0: เวลาเขานั่งภาวนาก็เป็นสมาธิแล้วเป็นขึ้นมาแล้วเป็นเองครับ
2: เร็วมากไม่ตึงตรึงในที่จะ
0: รวดเร็วมากครับ
2: แล้วก็หลังจากนี้เปลี่ยนเป็นระยะช่วงดูอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวพอแทบหยุดไปเปลี่ยนเองอ่ะหลังจากเสร็จแล้วเราก็นึกพิจารณาค่ะทำไมรู้สึกเป็นอย่างนี้แล้วก็ลูกปวดปัสสาวะไหมพี่เจ้าค่ะแต่ว่าลุงจำไม่หัวแทบต้องห่วงลูกฟังแกดามาคนใจลุงตาสอนดามาลูกคนใจลูกจำได้ลูกเป็นเองค่ะ
0: เขาบอก
2: ถึงเขาพูดได้แล้วก็อธิบายได้
0: ถึงเขาจะพูดฟังใครไม่ชัดเจนแต่เขาเข้าใจคำสอนของหลวงตาเขาเอาไปทำได้
1: เข้าใจ
2: ถ
1: ูกต้องแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
1: ก็คิดที่มันปล่อยก็ไปเป็นระดับระดับแล้วมันออกมาหาว่าอะไรอีกตั้งแต่ส่วนยาวเข้าไปถึงส่วนละเอียดส่วนละเอียดคือนามธรรมความคิดความปรุงสัญญาอารมณ์ภายในจิตนี่ส่วนยาวเขาส่วนกลางส่วนกลางส่วนละเอียดส่วนยาวเขาคือได้วัตถุร่างกายมันปล่อยเข้าไปโดยระดับจนกระทั่งเข้าถึงจิตกับอารมณ์ที่เกิดกับจิตทั้งนั้นทั้งนั้นหมดนะที่จะเป็น

0: ั้นๆไปนั่นนะพิจารณาอย่างนั้นเราถูกต้องแล้วมีเท่านั้นเหรอเอาให้ยุติเดี๋ยวมันจะเป็นบ้าน้ำลายนะฟังทุกแง่นะเอาละมีเท่านั้นเหรอพูดอะไรมากมันย่นเข้าย่นเข้ามันก็หดเข้าไปเข้าไปไปพูดอะไรมากมายมันก็ด่าเลยคือคนหนึ่งพูดด้วยความดึงดูดดูดดื่มในจิตใจออกเรื่อยอย่างนี้คนหนึ่งมันผู้ฟังผู้ฟังอย่างหลงตาเนี่ยมันเหนื่อยด้วยมันเดี๋ยวจะตีปากเราตอนนี้เรารู้ที่ออกมาได้ออกมาเพราะอะไรเรื่องหมดแล้วอย่างเราขึ้นไปพัดกับพ่อแม่จันมันฟังที่น่ะอย่างนั้นแล้วเอาละอย่ามายุ่งเวลานี้ไม่ยุ่งหาแต่เรื่องยุ่งพวกนี้ยุ่งด้วยกวนด้วยนะเอามาอย่างนี้แล้วเอาไปตรงนั้นละเอาไปตรงนั้นละเอาวางเอาวางแล้ววางแล้ววางตรงนั้นละให้เลยนั่นเอามาฉันเอาเข้ามานั่นเลยวางวางละนี่
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: วันนี้อยู่โรงเรียนนะวันที่13มาที่นี่เหรอ
3: เป็นของมงคลศรีมา
2: เมื่อคราวที่แล้วมอไหนตัวมอไหนล่ะ
3: ตัวมากจะเป็นม .4 กันนะครับคุณครับม .4 มันมี12ห้องมันอยู่บน12ห้องต้องเปลี่ยนดีนะมาได้ที่12ห้องค่ะ
2: นั่นเป็นไงเวลาพูดธรรมะเขาฟังเขาเข้าใจป่ะล่ะ
3: เข้าใจค่ะเขาเด็กชอบใจมากเลยค่ะอยากให้เขาเห็นวิธีการปฏิบัติ
2: มันยากเขาพูดนะเขาฟังพอดีกับวัยของเขานั่นแหละ
3: ต่อไปข้างหน้าเขาจะได้ทำที่โรงเรียน
2: ก็ต้องอย่างนั้นแม่งั้นจะไม่ได้เด็กดีไว้เพื่อเป็นผู้ใหญ่ดีข้างหน้าร่องรอยอันดีแบบทีมันดีก็จะค่อยสาบค่อยสูญไปก็มีแต่แบบเร็วๆเข้าใจไหมเร็วๆไม่ใช่โลกก็เลอะสิบ้านเมืองก็เลอะถ้าแบบเร็วแบบพิมพ์เร็วบ้านเมืองก็เลอะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำให้เป็นแบบพิมพ์มันดีไว้ตั้งแต่นั้นเพราะคนดียังมีอยู่คนดีไหนก็ดีเถอะถ้าไม่มีแบบดีฉบับดีวิชาดีเป็นเครื่องทักทวงไว้ก่อนแล้วมันก็จะตะเกียกตะกายเพื่อความดีนั่นไม่ค่อยถูกใช่ไหมล่ะก็เมื่อมันมีแบบมีฉบับมันถูกต้องมีงามแล้วกับผู้หวังดีนั่นมันก็เข้ากันได้ง่ายใช่ไหมล่ะก็เดินตามแบบที่ดีนะมีแต่ความหวังดีอยากดีเฉยแต่ไม่รู้จักปฏิบัติยังไงมันถึงจะดีอย่างนี้นั่นแหละแบบฉบับไม่มีแบบพิมพ์ไม่มีตำหลักตำราครูบาอาจารย์ไม่มีมันก็ดีไม่ได้งั้นจึงต้องได้ทำแบบฉบับไว้
3: ในช่วงเรียนก็จะสวดมนต์ก่อนแล้วก็มีสมาธิก่อน
2: เมื่อวานนี่ก็ไปเทศที่ศาลไปฉันที่ศาล
3: เมื่อวานนี
2: ้ไปฉันที่ศาลแล้วก็เทศที่ศาลเทศมีเผ็ดมีร้อนด้วยแล้วมีตลกขบขันด้วยทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะเมื่อวานนี้เอาทั้งสองอย่างเลยนะวันเบื้องต้นเอาให้ร้องไห้ก่อนแล้วพอตอนดูใต้ก็เอาให้หัวเราะยิบครูจะพาเดินกระบวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเดินกระบวนถ้าศีลธรรมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้นี่ล่ะเราปฏิบัติตามที่ท่านสอนแล้วมันไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราจะเป็นหัวหน้านำไปพาไปเดินกระบวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าร้องทุกข์นะวะเอาให้มันฟ้าดินถล่มไปเลยวะเราจะพาเป็นหัวหน้าเองวะนะว่าเนี่ยให้เป็นที่แน่ใจหัวเราะลั่นเนี่ยตอนตายธรรมะพระพุทธเจ้านี่เป็นของที่ดีมาตั้งแต่นานแสนนานตั้งกับตั้งกันเป็นคู่บ้านคู่เมืองมา คนที่ไม่ล่มไม่จมก็เพราะอาศัยอำนาจแห่งธรรมทำไมพวกเรานำธรรมมาปฏิบัติจะไม่ดีได้นี่นะวะมันจะเป็นจริงๆหรือวะเอาไปจริงจังหน่อยเลยวะหากแบบเราตามหลักธรรมพระเจ้าแล้วจะไม่เห็นผลดีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะอ้าวเราจะพาไปเราจะพาเดินขบวนไปเฝ้าพระเจ้าหวะว่างั้นเลยไม่ต้องพัดที่นี่จะพูดธรรมะนี่เราดูสิทางเพียงแค่มาจากสี่แยกดงเค็งเนี่ยมาวัดป่าวันตากเรามุ่งหมายที่จะมาวัดป่าวันตากแต่ถ้าไม่มีแนวทางที่ถูกต้องและไม่มีผู้แนะทางแยกทางแยกไปทางที่ผิดก็มีมากผิดจากจุดหมายคือวัดป่าวันตากมีจังต้องมากมายทางนี่กรงมาแล้วก็จริงแต่ว่าทางแยกทางแยกมีเยอะผู้ไม่เคยเนี่ยแล้วก็ไปทางผิดได้นะอันนี้ก็เหมือนกันคนอยากเป็นคนดีแต่ทางที่ให้เป็นคนชั่วมันมีมากกว่าทางที่จะให้ถูกให้ดีนั่นมันต้องระวังด้วยเหตุนี้เองครูบาอาจารย์หรือตำรับตำราที่ถูกต้องแม่นยำที่ท่านเขียนไว้จดจารึกไว้จึงเป็นแบบฉบับอันดีงามนั่นแหละผู้ต้องการความดีทั้งหลายมีแต่ความอยากดีนะใครก็อยากตั้งแต่เด็กเขายังอยากดีแต่มันไม่รู้วิธีปฏิบัติเพื่อความเป็นคนดีแล้วสิเพื่อความเป็นเด็กดีคนดีจึงต้องมีแบบมีฉบับต้องสอนกันตั้งแต่อิฐแต่ปูนเขายังมีแบบพิมพ์หรือว่าไงคนทั้งคนไม่มีแบบฉบับได้มันจะดีได้ยังไงต้องมีแบบมีฉบับแต่หลักธรรมพุทธเจ้านี้เป็นแบบฉบับที่ดีเยี่ยมหาสิ่งใดเสมอไม่ได้แล้วเราปฏิบัติเอาตามกำลังความสามารถของเราแบบนั้นแบบหนึ่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นขั้นๆตอนๆเราอยู่ในความสามารถในภูมิใดขั้นใดแห่งธรรมทั้งหลายเพื่อมาประดับตัวของเราให้มีคุณค่าและเป็นคนดีโดยลำดับตามกำลังความสามารถของเราเราก็เลือกเอาตามขั้นตามตอนของธรรมเช่นเดียวกับห้างร้านที่เขาที่เต็มไปด้วยสินค้านั่นสินค้าชนิดต่างๆเต็มอยู่ในห้างร้านใหญ่ๆหนึ่งเทพมีร้านไหนไปดูสิอย่าให้หลวงตาบอกมันเอาอ้อยไปขายสวนไม่เป็นท่าเข้าใจไหมรู้กันแล้วทุกคนนั่นเขามีกี่ประเภทสินค้าของเขาเราต้องการชนิดไหนให้เหมาะสมกับกับเรากับต้องการความต้องการของเราแล้วทรัพย์สินของเราก็ไปเอาตามที่เราต้องการเลือกเอาของมีมากแล้วเอาเงินล้านๆไปก็ไม่ตกค้างโอ้ก็ไม่มีค้างกระเป๋ามาเลยนะคือของเหล่านั้นต้อนรับได้ทั้งนั้นมากยิ่งกว่าล้านยังมีนะเนี่ยแต่เราก็เอาตามความต้องการของเรานี่ก็เหมือนการทำพระพุทธเจ้าเลยโลกเลยทั้งสามก็มีขั้นทำนั่นเรียกว่าทำประเสริฐทำสุดยอดนั่นแหละเลยโลกเลยทั้งสามไม่มีอันใดที่จะไปเป็นคุณค่าไปซื้อหาได้ในธรรมประเภทนั้นราคาใดไม่สมไม่เหมาะกับคุณค่าอย่างธรรมประเภทนั้นนั่นเป็นประเภทหนึ่งอะไรลงมามีโดยลำดับจนกระทั่งประเภทพลเมืองดีเป็นผู้มีศีลธรรมให้ตัวเองและสังคมครอบครัวมีความสงบร่มเย็นได้ด้วยธรรมประเภทนี้ประเภทนี้เราก็นำมาปฏิบัติรักษาก็เป็นเครื่องประดับมนุษย์เราสังคมเราให้สวยงามตลอดถึงหน้าที่การงานไม่ผิดพลาดถ้าลงแนะนำทำไปปฏิบัติแล้วนะอันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่ทางปีกทางแวะที่จะให้เกิดแตกซึมรั่วไหลผิดทางนั้นมันมากต่อมากนี่อย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยมาจากวัดป่ามาจากสี่แยกบ้านคลองปิ้งเนี่ยมาสู่วัดป่าบ้านตากมันมีกี่แยกละทางนับไม่ถ้วนเลยถ้าไม่ได้รู้หนทางมาก่อนแล้วยังไงก็ต้องไปผิดเช่นอย่างเมื่อวานนี่ก็ได้ดุเขาบอกว่าเรื่องทางลาดยางเขาถามก็บอกเขาว่าทางระยางถึงไหนก็ถึงนั่นนะระหว่างนั้นอย่ามาพูดอย่างนั้นมันผิดนะทางระยางมันถึงไหนมันถึงหน้าเดือนก็มีนี่นะว่ามันไม่ได้ถึงวัดก็มีนี่นะระหว่างเดี๋ยวนี้มันมีทางระยางสองแยกนี่คือแต่ก่อนมันมีแต่ทางระยางสายเดียวกงแนวเข้ามาวัดอยู่เลยแล้วทางระยางถึงไหนถึงนั่นแหละดังนี้เรายกให้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาระยางไปทางนู่นเข้าข้างในนี่ไปนู่นนั่นน่ะทางระยางถึงไหนถึงนั่นมันไปสายนั่นแล้วมันจะถึงไหนถึงนั่นใช่มั้ยมันก็ไปถึงโรงเรียนนู่นมันไม่ได้ถึงวัดป่าวันตากพูดอะไรพูดนั้นมีแง่พูดตรงไปตรงมาเหมือนเถงกงนี่น่ะแล้วเห็นมั้ยทุกวันนี้มันมีลาดทางระยางเส้นเดียวเมื่อไหร่มัน2เส้น3เส้นแล้วนี่น่ะแล้วต้องบอกตามแยกของมันสิเขาก็เลยยอมรับเมื่อวานไม่ยอมรับได้ไงก็มันถูกเราพูดนี่นะใช่มั้ยบอกทางระยางถึงไหนถึงนั่นนะเราบอกงั้นว่าถึงไหนถึงนั่นนั่นถึงนั่นนั่นก็ถึงนู่นก็มีนี่ พราะมันเป็นธาตุสองแยกมันพูดให้มีแยกมีแยกสิเนี่ยล่ะเราพูดถึงเรื่องทางผิดทางที่จะให้เดินนี่ผิดทางที่จะให้การความประพฤติของเราผิดนี่มีมากจริงๆเราต้องระมัดระวังใจนี้พร้อมเสมอที่จะอยากรู้อยากเห็นอยากทุกสิ่งทุกอย่างเต็มอยู่ในหัวใจแต่อันไหนที่เหมาะเป็นความอยากที่ถูกต้องดีงามที่เป็นเครื่องส่งเสริมความมุ่งหมายหรือความประสงค์เรา มีอะไรบ้างอะไรที่จะมาตัดทอนอะไรที่จะมาทำลายความมุ่งหมายหรือความเจริญหรือความดีของเราเราก็ต้องได้คิดอีกมันหลายแง่หลายมุมนี่นะไม่อย่างนั้นไม่ได้เราให้ตั้งหน้าตั้งตานั่นทุกวันไม่ตั้งไม่ได้นั้นเวลานี้ศึกภาษาภาคอีสานเขาเรียกว่าศึกฆ่าศึกเนี่ยเขาเรียกเขาพูดย่อๆว่าศึกเข้าบ้านเขาอะคือเขาเอาคำท้ายข้าศึกกำลังเข้าบ้านเหยียบชานเรือนเราอยู่เวลานี้เหยียบเข้าไปในหม้อข้าวหม้อแกงเหยียบเข้าไปในที่นอนหมอนมุ้งเราเนี่ยมีแต่ข้าศึกมันเหยียบเข้าไปเรายังหลับคร่อครอบอยู่เหรอเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องต้านทานสิ่งเหล่านี้บ้างแล้วคิดหายจริงนะอะไรที่มันกำลังคืบคลานเข้ามาเวลานี้เราดูสิอะไรมันเจริญตามันเจริญตามมันเจริญด้วยสิ่งที่จะทำลายตาทำลายหัวใจเจริญหูเจริญจมูกลิ้นกายเจริญเข้าไปหาภายในใจเจริญไฟเข้าไปเผาใจหนึ่งเรารู้ไหมล่ะแล้วดูสิมันเต็มไปหมดแล้วเวลาเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งท่าตั้งทางยิงไปไม่รอดนะทำมุ่ยเจ้าเคยต้านทานสิ่งชั่วช้าละมกทั้งหลายให้ดีได้ให้อยู่ได้ให้สงบระงับไปได้มามีมากต่อมากแล้วเราควรนำมาให้ระมัดระวังเวลานี้มีมากนะตลอดเด็กเล็กเด็กน้อยเหล่านี้มันเป็นภัยตลอดหนุ่มๆสาวๆเป็นภัยทั้งนั้นมาหลอกได้ทุกแง่ทุกมุมเลยนะเออมาหลอกจะไปทำงานที่นั่นไปทำงานที่นี่คนเสื่อๆซ่ามันเอาไปเขาต้มหมดแหละโอ้ดีได้ลูกดีนะโอ้ดีมีพร้อมกันทั้งพ่อทั้งแม่นะดีลูกอยู่บ้านเรามันไม่มีเงินเดือนไปอาหารเงินเดือนถ้าเกิดลูกแล้วเขาฟาดไปโรงแรมเสร็จเลยนั่นละเงินเดือนเห็นไหมนั่นดูสิมันมีไหมทุกวันนี่แต่ก่อนไม่เห็นมีเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเนี่ยเสื่อๆซ่ามันนั่นนะเขามาหลอกต้มไปหมดตามบ้านตามเรือนนี่ยิ่งมาบ้านนอกนี่เขาภาษาภาคอีสานเขาเรียกเขาพวกพร้อมซอยอันนั้นหั่นหัวหอมกระเทียมมาพร้อมเลยนะใส่ถุงมาเลยเขาจะได้ใส่ง่ายไม่ต้องไปเสียเวลามันหั่นหอมกระเทียมมาต้มคนบ้านนอกเนี่ยต้มง่ายขนาดนั้นหรอเข้าใจไหมล่ะเนี่ยพวกเรานี่พวกหอมพวกกระเทียมนั่นนี่เขาได้หั่นหอมกระเทียมเดินผ่านเราไปนี่หอมตลบเลยนะเข้าใจหอมตลบมันไปต้มมนุษย์เซ่อจำมานะว่าเราพูดตรงนี้นะมีทุกแง่ทุกมุมเวลานี้มันมาทุกซอกทุกมุมนะระวังให้ดีนะหลอกไปทำงานหลอกนั่นหลอกนี่แล้วหลอกว่ารู้จักกับคนนั้นรู้จักคนนี้คนไหนที่เป็นคนที่เราสนิทติดตัวกับคนนั้นแล้วเป็นที่ไว้เป็นไว้จากเป็นต่างๆนั่นแหละเขาไปสนิทกับคนนั้นแหละเขาจะมาต้มเรานะระวังให้ดีนะเรานี่มีถึงแต่เรื่องข้าศึกของมนุษย์เราเท่านั้นไม่ทำให้สังเกตไม่เตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ยังไงก็ไปไม่พ้นล่ะเสร็จจริงๆอ่ะให้พากันระมัดระวังใครมีลูกมีหลานอย่าปล่อยให้ไปตามบุญตามกรรมอย่าไปเชื่อง่ายๆเชื่อคนคนนั่นแหละต้มคนสัตว์ไม่ค่อยมาต้มคนมีแต่คนต้มคนให้ระวังให้ดีนะเขาจะเอาที่สนิทน่ะตรงไหนที่เราเชื่อเราไว้ใจสนิทกับผู้ใดเขาจะไปหาคนนั้นแหละมาทำเอาอ้างคนนั้นมานี่อันนึงอ่ะให้ระวังทำการค้าการขายหลอกได้ทุกอย่างต้มตุ๋นได้ทุกอย่างมนุษย์เราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันนี่แหละความไม่มีธรรมในใจสักอย่างเดียวอย่างนี้แหละมันเป็นฟืนเป็นไฟไปอย่างนี้ไม่เป็นไฟได้ยังไงฟังสิมันเป็นความดีหรือเนี่ยไม่ใช่ความชิบหายทั้งนั้นถ้าเราไม่เตรียมพร้อมไว้ต้องมีความฉลาดรอบตัวไว้เสมอแม้งั้นเสร็จแล้วก็ตัวของเราอีกนี่เราพูดนุ่งภายนอกนะอันนี้ไรตัวของเราเองอีกนะย่นเข้ามาสิให้มันถึงจุดของมันจุดต้นเหตุของมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจใจของเรามันคิดอะไรวันหนึ่งมันต้มมันตุ๋นเราขนาดไหนมากมาขนาดไหนตัวนี้นะตัวต้มเก่งที่สุดเลยไม่มีใครเกินนั่นเขายังมาหาติดต่อทางนั้นติดต่อทางนี้นี่ไม่ต้องติดต่อไหนเข้าถึงสื่อใหญ่คือหัวใจตัวเซ่อนี่แล้วเสร็จเลยเข้าใจไหมถ้าตัวใหญ่นี่ลงแล้วก็อะไรแล้วก็ล้มไปตามหมดเลยนี่แหละที่เรียนมาเข้าไปต้มหัวใจไม่ได้ต้มมันอื่นแหละเราให้ระมัดระวังแต่พอจะเดินจงกรมอ้าวพักหน่อยก่อนนะดีนะว่าเอาแล้วนะเอาแล้วมัดหนึ่งเสร็จแล้วพอจะเดินก็ม้อยพักสักหน่อยสักวันเดียวแล้วก็เดินเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เกิดมันครอบอยู่มันจะมีเมื่อไหร่คนหลับมันจะมีการสถานที่เวลาอะไรเนี่ยมันต้มเราจะทำความดีความดีมันจะแทรกเข้าไปพวกนี้พวกสมรอยนะใครจะฉลาดยิ่งกว่ากิเลสนี่เคยพูดเสมอพูดให้ฟังจนเต็มปากด้วยแล้วผู้ฟังถ้าไม่ฟังเพื่อความจริงแล้วอาจจะรำคาญหูก็ได้ แต่ถ้าผู้ฟังเพื่อความจริงแล้วยิ่งพูดเท่าไรยิ่งนั้นเท่าไรมันยิ่งเน้นหนักเข้าไปในหัวใจเจ้าของฝังลึกเข้าไปแล้วเป็นดอกเป็นผลออกมาอย่างพึงใจเนี่ยเรื่องกิเลสต้องคนมันสวมรอยคนฉลาดที่สุดไม่มีอะไรเกิดไม่งั้นกิเลสจะไม่ได้ครอบหัวใจสัตว์โลกให้เวียนว่ายตายเกิดใส่เข้าตรงนั้นใส่เข้าตรงนี้อยู่อย่างที่เป็นมานี่นะเคยเป็นมาพอแล้วพวกเราจิตระดวงระดวงมันถูกมันใสไปที่นั่นใสนี่กรรมมะนะมันใสกรรมซัดทอดกรรมดียังความชั่วหนุนให้พาไปดีแต่กรรมชั่วนี่มันใสมันซัดลงไปนรกอเวจีมันไม่เลือกเจ้าของไม่เลือกนี่ว่าไงเจ้าของทำต้องความต้องการเวลาผลแสดงมาจะเลือกได้ไงผลก็ไม่เลือกเหมือนกันนี่แหละเราจึงตกก็ได้ทุกแห่งทุกผลนรกบกไหม้ก็ตกได้สวรรค์เหนือก็ไปได้แต่ส่วนมากมักจะลงทางต่ำมากกว่าทางดีเพราะทางต่ำเนี่ยมันเป็นเหมือนแม่เหล็กมันดึงดูดได้ง่ายนิดเดียวทางสูงมันเหมือนกับดันน้ำขึ้นสู่ภูเขาขึ้นสู่ที่สูงมันดันยากแต่ลงต่ำแล้วพอเปิดนี่มันไหลเลยไม่ได้ยากอะไรกิเลสมันฝาดเป็นฝ่ายต่ำแต่มันดึงลงไปได้อย่างง่ายดายเราต้องระมัดระวังเราต้มเราเนี่ยมันมากยิ่งกว่าคนอื่นมาต้มคนอื่นต้มแล้วเจ็บแสบกันเอานั่งหนาเป็นเจ้าของต้มเจ้าของไม่มีเจ็บแสบรับครอกไปเลยเป็นยังไงนี่โอ้ยฟังพูดตั้งอยากโมโหใช่มันก็โมโหอะไรตั้งก็จะขู่อยากคู่ของนั่นมันโมโหแล้วไม่ใช่โมโหไอ้พวกท่านไหนนะละโมกิเลสมันทำคนเซ่อกับมันนี่สินั่นนี่นะเรื่องเราเซ่อกับมันนี่เราจะทราบความเซ่อของเราและความแหลมคมของมันตลอดถึงว่าความแหลมคมของเราและความเซ่อของมันเราจะทราบในภาคปฏิบัติเท่านั้นเพียงเราเรียนมาจำมาเนี่ยถ้าแรกเอาเถอะเราไม่ได้ประมาทนะเราก็เรียนไม่ใช่มาคุยโม้ยเฉยถ้าว่าเราไม่ได้เป็นมหาเนี่ยเขาจะว่าหลวงตาบัวมีแต่โม้นแหละเกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่ไม่เคยเรียนหนังสือทีมันว่ามันจะไปเอาอะไรมารู้หลักความดีความดีพอที่จะว่าชมเชยการศึกษาเราเรียนเราเขาก็จะว่าอย่างนี้นะแต่นี่มหาบัวมีดีเข้าใจไหมล่ะมันถึงไม่ทะลึ่งได้ลงว่ามหาแล้วมันเหมือนกุญแจเปิดพระไกรปิฎกว่างไงโกหกกันได้ยังไงมันผ่านไปทั้งตลอดซอกแซกไปหมดก็คือมหานั่นแหละที่นี่เราก็เรียนแล้วคำตีมันขยายแล้วนะฟังดูด้วยนะดูมือด้วยนะพอแล้วคำตีขยายกูนี่มีความรู้พอสมควรนะพอแล้วโถกูนี่พอแล้วทำเอกด้วยเอกกันใหญ่ที่เอกมันเอกตาเดียวสิมันไม่ใช่ใช่เอกสองตาเนี่ยเข้าใจไหมเอกตาเดียวคือเอกมีในตาข้างเดียวตาข้างหนึ่งมันบอกเข้าใจเปล่าล่ะแล้วนี่พอตรงนั้นแล้วขึ้นมหาแล้วพอได้มหาแล้วโอ้โหก้าวไม่ออกหนักความรู้ที่ไหนได้มันหนักกิเลสตัวทิฏฐิมานะตัวสำคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาดมันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกว่าไงภูเขาทั้งลูกเราไม่ได้ยกนี่นะตัวของเรายกเราก็รู้เราว่าหนักว่าเบาสินี่แหละมันหนักความสำคัญมันหมายว่าตัวรู้ตัวฉลาดกิเลสตัวเดียวก็ไม่ถลอกมีแต่เพิ่มกิเลสขึ้นมานั่นดีเราเหลือเรียนอย่างนี้นะท่านนี่เวลาออกอยากจะทราบเรื่องราวเอาพระพุทธเจ้าสำหรับปริยัติคือการศึกษาเรียนเอาเรียนถ้าเรียนเพื่อปฏิบัติไม่เป็นไรเรียนเลยถ้าเรียนเพื่อโก้เขยเฉยพวกพูดน้ำลายเป็นบ้านน้ำลายเฉยยาไปเรียนแม้แต่สุนัขมันก็มีน้ำลายอย่าว่าแต่มีแต่มนุษย์เลยนี่ถ้าเรียนเพื่อความรู้ความฉลาดเพื่อการปฏิบัติแล้วอ้าวเรียนพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วว่าปริยัติคือการศึกษาเรียนแล้วออกจากนั้นเอาปฏิบัติเอาการศึกษาเรียนเป็นแนวทางเป็นเครื่องมือเอาเดินเป็นเข็มทิศเอาเดินตามนี่นะนั่นแหละที่นี่มันจะได้รู้เรื่องของกิเลสพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อให้รู้แนวทางกิเลสเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อดับกิเลสเพื่อเจริญบำรุงธรรมให้ขึ้นในขณะเดียวกันต่อไปมันก็แยบคายเข้าไปแยบคายเข้าไปกิเลสมันหลบมันซ่อนอยู่ไงมันหากินแบบไหนหากินทางใดมันหากินทางหูทางตาทางหูทางลิ้นทางกายนี่เป็นทางเดินของกิเลสเที่ยวหากินหารายได้แล้วที่ทำงานของมันที่ใหญ่ที่สุดคือที่ตรงไหนที่มโนเนี่ยสำนักงานใหญ่มันอยู่ที่หัวใจก็ไล่เข้ามาไล่เข้ามาตีเข้ามาตีรูปตีเสียงตีกลิ่นตีรสตีตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาด้วยความรู้เท่าทันตีเข้ามาตีเข้ามาจนกระทั่งสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่คือใจมโนปุพังใจแล้วถึงก่อนใจแล้วอะไรๆต้องใจก่อนใจก่อนที่พอตีเข้ามาถึงจุดนี้แล้วรู้กันละทีนี้กิเลสโง่หรือกิเลสฉลาดก็รู้กันชัดเจนจากนั้นก็พังกันเลยนั่นละถึงจะนำมาพูดได้เรื่องของกิเลสฉลาดขนาดไหนพูดได้เต็มปากธรรมะละเอียดละออหรือวิเศษวิโสขนาดไหนพูดได้เต็มปากเพราะรู้เต็มหัวใจ นั่นล่ะรู้ได้ตรงนั้นพูดได้ตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านนำธรรมมาสอนโลกท่านนำมาสอนด้วยวิธีรู้นี่ไม่ได้มาสอนด้วยแบบร่นเดาเกาหมัดลูกๆคำๆเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นนี้เขาว่างั้นเขาว่างี้เป็นคำบอกเล่าไหมพระพุทธเจ้าไม่ศาสดาครับไม่ได้ศาสดาบอกเล่าเป็นศาสดาที่รู้จริงเห็นจริงๆนำธรรมมาสอนด้วยจากความรู้เห็นของพระองค์จริงๆนี่มันจะผิดไปไหนนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านถึงได้รู้เรื่องของอัตของธรรมเรื่องของกิเลสมันหนักเบาลึกซึ้งขนาดไหนพระองค์รู้หมดเลยทุกอย่างแล้วก็นำมาสอนพวกเราว่าพวกเรายังไม่สนใจที่จะปฏิบัติอยู่แล้วมันก็จะจมไปเรื่อยๆนะมันจะว่าไงแล้วเราอยากจมไหมล่ะถ้าไม่อยากจมเราก็นำธรรมะขึ้นมาเป็นเครื่องต่อสู้เป็นเครื่องต้านทานมันอยากอะไรอยากรู้อยากเห็นอะไรความรู้ความเห็นนั้นเป็นภัยหรือไม่เป็นอันวินิจฉัยเข้าไปสิถ้าเป็นอยากก็ไม่ไปไม่ไปไม่ทำไม่ดูไม่ฟังนะอยากอะไรก็อยากอะไรอยากเอากันกองซะก่อนมันอยากอะไรกันกองดูกันกองนั่นจะได้เห็นเรื่องของกิเลสมันไม่อยู่เป็นสุขมันลุกดิกลุกดิกอยากนั้นอยากนี้ยุ่งไปหมดไม่เกินกิเลสแหละกิเลสเป็นที่หนึ่งนี่เมื่อทำจับเข้าไปมันก็รู้เลยที่ตัวนี้ตัวลุกดิกตัวนี้ตัวพาให้ทุกตัวนี้ตัวพาก่อความกังวลวุ่นวายตัวยุ่งแย่ก่อควรที่สุดคือตัวนี้มันก็รู้ทันที่พังเข้าไปพังเข้าไปดีพังจำไว้นะลูกหลานไม่ได้มากก็ให้เป็นตามฐานะของเราให้มีเบรกบ้างนะรถถ้ามีแต่คันเร่งเหยียบท่าเดียวลงคลองนะให้มีเบรกด้วยนี่ห้ามล้ออันไหนที่ควรไม่ควรให้ห้ามล้ออันไหนที่ควรแล้วเอาเหยียบคันเร่งคือมีความขยันหมั่นเพียรเร่งการเร่งงานที่เป็นประโยชน์อันไหนไม่ดีแล้วให้เหยียบเบรกห้ามล้อไว้อยากเท่านั้นต่อไปมันก็ยอมเราเองความอยากนี้จะไม่มีกำลังมากมายถ้าเราไม่เสริมมันนะแต่ถ้าเราเสริมแล้วมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเอาแล้วนะอ๋อให้พรหน่อยเนี่ยวันไหนเทศทุกวันได้ยินไหมเทศเนี่ยหรือยังนอนหลับอยู่ด้วยนี่เป็นอาจารย์ของนักเรียนวันนี้ขู่อาจารย์นะวันนี้แต่ก่อนมาขู่นักเรียนวันนี้ขู่อาจารย์นาทีเดียวยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติพระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังสาระที่นี่นะวันนี้เทศพอหอมปากหอมคอเทศทุกวันว่าไงเป็นหัวหน้าวันนี้ฟังไปเข้าใจบาลากันเผ็ดรอบเหมือนกันกับเมื่อวานก็เผ็ดรอบเหมือนกันนะที่เทศที่สามวานเนี่ยทั้งเผ็ดร้อนทั้งตลกขบขันคือพูดง่ายๆก็ว่าทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะผู้ฟังเมื่อวานตอนต้นร้องไห้ตอนหลังมันหัวเราะมันมีขบขันแล้วคุณเพียรใจกับคุณนั่นเราจะพักกุฏินี่ไหนล่ะพักที่ไหนคุณหญิงเหรอพระท่านบอกแล้วเหรอเออเอาไปแล้วกุญแจได้แล้วยังอ่ะเออเอาไปพักใครพักเหนือก็พักใครมาก่อนเลยพักก่อนได้ที่หลังเลยใครมาที่หลังจริงให้ปีนขึ้นบนหลังคานะก่อนมีที่ไปก็ขึ้นบนหลังคาสิไล่คนขึ้นบนหลังคาก็ไล่ตามนี่ลึกนะอันนี้คุณดูดีที่เจ๊ฟ้าสบายจะฟังนะคุณดูดีค่ะอ๋อผู้เจ๊จำได้แล้วร่างอันหนึ่งด้วยนี่แล้วฝ่ามากบอดี้ยังไงฝ่าล้านคือมากจะฝ่าเงื่อนอ๋อฝ่าเงื่อนวันนี้ไปโรงเรียนนะเอากาพุสวยๆที่พุทโธธรรมโมทั้งโพนะพุทโธธรรมโมแล้วสังโฆกาสวยๆท่านเด้อ
4: สอนยังไม่ป
2: ล่อยฮะอะไร
4: บอกว่าจะสอนไม่ปล่อย
2: จะตอบเนี่ยทำไงพกกระสอบกระสอบไม่ปล่อยไปแล้วปล่อยแม่ไปนี่ไปดูสิกระสอบคงปล่อยแล้วแหละถึงเวลาจะปล่อยแล้วกระสอบมาไม่ดูสิเด็กเขาจะเล่นหมา พราะว่ากระสอบยังไม่ปล่อยเลยเขาว่าปล่อยแล้วมั้งปันนี่เขาว่าอะไรอีกล่ะ
5: หุ้ยมันมีงานโยงว่ะก็ไม่ทราบจะทันทางไหนบ้างเนี่ยคนนี้เทพพอดีแล้วอาจก็จะโอ้โหเดี๋ยวนี้มีเครื่องทันสมัยมาตั้ง5เครื่องนะเราสั่งมาเองค่ะเพื่อทำประโยชน์ให้โลกนั่นแหละเดี๋ยวนี้5เครื่องคืออัดแต่ละกันละกันใน3นาที3นาทีต่อกันกันมาเร็วขนาดนั้นเดี๋ยวนี้จัดมา5เครื่องแล้วแต่ก่อน3เดี๋ยวนี้5เพราะทำแค่3นาทีเสร็จกัน3นาทีมากได้เร็วนะก็เพื่อให้มันทำคนขอมาโอ้โหเป็นล้านล้านไม่ธรรมดานะแค่กระนั้นเสียหนึ่งเวลานี้แทบไม่เป็นเหมือนกับไฟลามขึ้นมันรวดเร็วนะแล้วใครก็เลยชอบที่จะเทปก็คือเราไม่ต้องปรุงไม่ต้องอ่านไม่ต้องอะไรนั่งฟังมาเลยว่ะโอ้โหแล้วคันเลยใครจะได้ตรงนี้มันได้แล้วเดี๋ยวนี้ใครก็ไม่อยากได้เดี๋ยวหน้าที่แทบสอนประชาชนทั่วไปนะมักจะอยากได้แค่สอนท่านเนี่ยเขาบอกว่าแค่สอนท่านประเภทคนที่เด็ดหนาพวกเจ้าเนี่ยที่เด็ดบางนะมาเอามันเอาทำไมมาเสกันนี้เอาไปทำไมวะมันประเภทพวกเจ้ามันประเภทกบสายไหมนะประเภทนี้มันประเภทขวานหุดมือนะประเภทท่านี่หนักแล้ววะโอ้อยากได้ประเภทนี้มันถึงใจดีวะอีกนะว่าถึงใจดีพวกนี้ก็อยากกินเด็ดหนากันนะเด่นอยู่วะ
2: ร่วมที่นี่เขามาบ้าง
6: นะ
2: เนี่ยนี่ขายมาทางไหน
7: ร้านมาจาก
2: ขอนแก่นค่ะคุณขอนแก่นเอา
7: ร้าน
2: น
7: ี้มากขอนแก่น
2: ค่ะมาขอนแก่น
7: ก
2: ับ
7: ไก่ขอนแก่น
2: มา
7: ว่าท่าน
2: มาเครื่องสองเครื่องแต่ว่าตัวเดียวมาหลายจนบอก
7: ใ
2: ครดูนี่เราจะสร้างบักเขาเหมือนกันเบาเด้อเจ้า
7: อยู่ที่นี่ไงสิว่าอ
2: ีกอยู่ตัวขอนแก่นนี่อยู่บ้านไหน
7: นี่เนี่ย
2: นี่ปากถ้ำนะเอาจำได้
8: ไหมบางคนครับ
2: ไปบางคน
8: ผมจะไปตั้งกลางตรงวัดวัดสามกีดำ
2: ที่ไหนตั้งกีดำ
8: วัดบางคน
2: ก็ตั้ง
8: ที่ที่เมื่อปีพุทธศักราชพันหนึ่ง
2: นะ
8: ที่ปีพุทธศักรา
2: ชอ๋อจำได้นะละ
8: เดี๋ยวจะงานให้
2: ใส่สวัสดีนะใส่สวัสดีเอาละที่นี่เนาะเลิกกันเนาะเมื่อเราด้วยนี่เป็นลูกคนที่แสดงก่อนเนี่ยเริ่มแล้วเนื้อคนที่เจ็บที่เนี่ยมันจับอะไรจับในตะโอภาสกับอย่างน้องโอภาสคนนึงกับนักแอมบอกน้องนั่นจำมันก็ได้ดีเหรอได้น้อยเงี้ยเนื้อนั่นแหละจำในโอภาสนึงแล้วก็อย่างทัดประสาทแอมเนี่ยจำในสามน้องนั่นจำมันก็ได้หรอกเติมนะคุณนึงจำได้นะก็เดี๋ยวนี้พ่อแน่ได้หลายปีมาพบกันนี่น้ำเปลี่ยนแปลงนี่น้องแมนบ่หรอกเอาละนี่ท่านนี่ก็ตอนบ่ายโมงพวกกรุงเทพคณะนิติเขาทุกคณะวัดตาประทุมทุกอย่างไปแล้วนี่ไอ้สอบเขาเอาเนี่ยไอ้สอบอะไรเฮ้ยไอ้สอบเปิดไว้กลุ่มยังอ่ะ
1: ถ้ามือฟังรับที่ท่านเดี๋ยวเราฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
9: มันเป็นโลกโกลาหลอยู่ทุกเมื่อความแก่ความเก็บความตายแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นโกลาหลตามธรรมชาติอยู่ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่ลงธรรมาสน์อีกด้วยไม่จบเกษียณอีกด้วยบรรจุอยู่ทีนี้ลักษณะของธาตุดินน้ำไฟลมที่ไปชมกันเป็นกายที่เรียกว่ารูปก็โกลาหลไปในทางบูดเน่าเปื่อยราอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่จบเกษียณอีกด้วยไม่ลงธรรมาสน์อีกด้วยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นมหาโลกุตตรคุณ ซึ่งรวมเข้าทั้งคุณของพระบิดามารดาปู่ย่าตาทวดหรือท่านผู้มีคุณหรือทั่วทั้งไตรโลกธาตุก็เป็นเมืองขึ้นของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะกลมกลืนกันไม่แสลงกันคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้ก็กลมกลืนไหลขึ้นสู่คุณพระนิพพานอันที่เป็นที่สุขทุกข์โดยชอบเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานอีกอันนี้ก็ไม่ลงธรรมะเป็นของจริงโกลาหลอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแต่ไม่แย่งธรรมะกันไม่ไปเป็นสงครามกันความจริงทั้งหลายไม่ได้เป็นสงครามกันทำส่วนไหนก็เป็นจริงอยู่ส่วนนั้นไม่ได้แย่งธรรมะไม่ได้หาเสียงทำฝ่ายโลกุตระก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมีอยู่ทรงอยู่ธรรมาอันว่าธรรมทั้งหลายเป็นของที่มีอยู่ทรงอยู่อันนี้ก็โกลาหลอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเป็นจริงอยู่อย่างนั้นใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามไม่ลงธรรมะไม่จบเกษียณไม่มีเอวังเหมือนเราเทศภายนอกสิ่งทั้งหลายเป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนส่วนท่านผู้พ้นไปแล้วก็เงียบสงัดจากไตรโลกธาตุก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ที่เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล้วนั้นแปลว่าทำอันไม่ตายก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมะอีกด้วยไม่จบเกษียณอีกด้วยไม่มีพักมีพวกอีกด้วยไม่แย่งพักแย่งพวกอีกด้วยยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัตถัพพังพระบรมศาสดาสอนว่าให้รู้ตามเป็นจริงด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยจะหลุดพ้นจากความหลงของตนเองตามเป็นจริงด้วยการปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็มีจุดหมายปลายทางแห่งเดียวเพื่อหลุดเพื่อพ้นเท่านั้นพุทธประสงค์ธรรมประสงค์สังฆประสงค์พุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธหนทางธรรมหนทางสังฆหนทางคือหนทางพ้นทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธะแว่นสองทางธรรมะแว่นสองทางสังฆะแว่นสองทางก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธะทางร่มเย็นธรรมะทางร่มเย็นสังฆะทางร่มเย็นก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธะโลกุตระธรรมะโลกุตระสังฆะโลกุตระก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธทรัพย์ธรรมทรัพย์สังฆทรัพย์ก็มีความหมายอันเดียวกันคือทรัพย์ภายในถ้าทรัพย์ภายในมีทรัพย์ภายนอกก็ค่อยเป็นไปแต่ทรัพย์ภายในไม่อันตรธานทรัพย์ภายนอกอันตรธานเป็นขึ้นๆลงๆเหมือนฟ้าแลบลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีก็เท่ากับฟ้าแลบเวลาฟ้าไม่แลบมีมากกว่าฟ้าแลบอุปมาเหมือนเวลาเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมสรรสุขเสื่อมสรรเสริญเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นของจริงมีอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเราก็ไม่มีปัญหาที่จะสงสัยพระพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาก็มีอยู่ที่สกลกายวาจาใจของเราที่เราประพฤติถ้าเราจะย่นลงเป็นสามกายพุทธวจีพุทธมโนพุทธ กายธรรมวจีธรรมมโนธรรมกายสงฆ์วจีสงฆ์มโนสงฆ์หมายความว่าในสิ่งที่ไปในทางถูกน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงมาเป็นสามปิฎกอยู่ในปิฎกกายบ้างอยู่ในปิฎกวาจาบ้างอยู่ในปิฎกใจบ้างแต่ว่าปิฎกใดก็ตามเป็นเมืองขึ้นของปิฎกใจอีกเหมือนกันย่นลงมาเป็นเอกนิบาตสิน5ข้อเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเหมือนกันก็จัดเป็นสีและสมาธิอยู่ในตัวพระตัดสินลงในหน้าที่นั้นแล้วทีนี้ปัญญาทีนี้ผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่คุ้มก็มีทั้งสติมีทั้งปัญญาในชั้นนั้นก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญารวมลงในขณะเดียวอยู่แห่งเดียวกันเพราะเป็นของอัญญมัญญะเสมอกันหน้าก็ดีตาก็ดีจมูกก็ดีก็เป็นพลังรวมอยู่ที่แห่งเดียวกันหนังก็ดีเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีก็เป็นพลังอยู่ที่แห่งเดียวกันอัญญมัญญะซึ่งกันและกันอยู่อาศัยซึ่งกันและกันเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยู่ในขณะเดียวกันศีลเป็นของสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเมื่อศีลเป็นเบื้องต้นสมาธิก็เป็นเบื้องต้นปัญญาก็เป็นเบื้องต้นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ในทางพระพุทธศาสนาพรหมจรรย์ในทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้นหมายถึงศีล5เป็นแก่นของพรหมจรรย์เป็นรากแก้วเหตุฉะนั้นสังขายนาครั้งที่1พระมหากัสสปะและพระเถรานุเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์จึงทรงพระมติว่าควรสังขายนาพระวินัยก่อนเพราะพระวินัยเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาจึงให้พระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนาเพราะท่านเป็นผู้แตกฉานรักษาศีลก็คือรักษาตัวเองก็คือรักษาพระพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาสมาธิปัญญาหรือจาคะก็มีความหมายอันเดียวกันให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อหวังจะชำระโลกโกรธหลงของตนให้หายไปทีละเล็กละน้อยจนถึงที่สุดทุกโดยชอบเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เห็นภัยโลกเห็นภัยโกรธเห็นภัยหลงเพราะโลกโกรธหลงเป็นพืชพาให้เกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารที่เรียกว่าอวิชชาจะเอากองทัพวิชาจรณะสัมปันโนวิชาจรณะสัมปันโนก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองไปต่อสู้กับอวิชชาที่เรียกว่าวัฏจักรก็ว่าอวิชชานั้นวัฏจักรเพราะหมุนเวียนพาให้เกิดแก่เก็บตายไม่ต้องการอยากจะมาท่องเที่ยวในวัฏสงสารเพราะเห็นภัยอย่างเต็มที่เห็นภัยเกิดเห็นภัยแก่เห็นภัยเก็บเห็นภัยตายเห็นภัยจี้เห็นภัยปล้นเห็นภัยหิวเห็นภัยอยากเห็นภัยเหนื่อยเมื่อยล้าเห็นภัยหนาวเห็นภัยร้อนเห็นภัยปวดอุจจาระปัสสาวะเห็นภัยในสกลกายต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ภัยในสกุลร่างกายสรรพโลกทั้งปวงก็เกิดขึ้นที่กายต้นไม้พักหญ้าทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่ดินชั้นใดสรรพโลกทั้งปวงก็เกิดขึ้นที่กายนี่ก็เป็นทุกข์ อันหนึ่งที่เรียกว่ากายกับทุกทางกายเพราะกายเป็นก้อนเป็นท่อนหนาวก็มากระทบเย็นก็มากระทบคำว่าปวดอุจจาระคำว่าปวดลดของความปวดก็คืออะไรก็คือทุกปวดปัสสาวะลดของความปวดคืออะไรก็คือทุกข์ให้ปรากฏขึ้นแม้เราจะยึดถือหรือไม่ยึดถือก็ตามมันก็โทรศัพท์ให้เรารู้จักเพราะไม่ใช่คนพิบ้าคนไม่เห็นทุกข์ก็ไม่ยินดีในการที่จะพ้นทุกข์ต้องเห็นทุกข์เสียก่อนเช่นพระบรมศาสดาก็ชดาก็ต้องเห็นทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายเสียก่อนจึงทรงยินดีในทางปฏิบัติเพื่อจะออกจากกองทุกข์อุปสรรคเป็นยาวิเศษถ้าไม่มีอุปสรรคในเกิดแก่เก็บตายในสกลตายโลกธาตุมนุษย์สัตว์เทวดามารมก็จะยินดีอยู่แต่เพียงแค่มนุษย์ไม่น้อมถึงพระนิพพานมนุษย์โลกเทวโลกสัตว์โลกพรหมโลกซึ่งมีชาติเป็นต้นแล้วต้องถูกเคี่ยนแก่ถูกเคี่ยนเก็บถูกเคี่ยนตายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายไม่มีอะไรยืนยงคงทนอยู่เมื่อโลกคือสกลกายก็ดีสกลชาติและภพก็ดีสิ่งที่มีวิญญาณครองสิงก็ดีสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองสิงก็ดีซึ่งอยู่ใต้อำนาจอนิจจังหมดทีนี้เราท่านทั้งหลายจะมาฝืนอวดดีปั้นน้ำให้เป็นตัวให้อนิจจังเหล่านี้อยู่ในวงแขนตามความประสงค์ของตนมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้ก็จำเป็นจะยกธงขาวต่อคำสอนของพระบรมศาสดาพิจารณาตามเป็นจริงเพื่อถ่ายถอนความหลงของตนให้ติดต่ออยู่มิฉะนั้นก็ไม่ทันกับความหลงของตนอีกเพราะความหลงมีเวลามากกว่าการต่อสู้กับความหลงมีเวลาน้อยธรรมดาคนปล้ำกันผู้มีกำลังมากจึงสามารถปล้ำเขาล้มให้ลงถ้ากำลังน้อยก็ปล้ำเขาไม่ลงถ้ากำลังของปัญญามากความหลงก็ปาฏิหาริย์ไม่ได้ไม่มีปาฏิหาริย์หลงตัวเดียวพาให้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารที่นี่ใครเป็นผู้หลงนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะหลงใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะปฏิบัติใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะเห็นคุณในใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะเห็นโทษในใจตกลงเป็นงานของใจอันเดียวงานของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายเพราะเขาเป็นไม่เป็นหัวจักรหัวจักรพาเขาหมุนไปเขาไม่เป็นผู้บงการเขาไม่เป็นนายทุนจะทำผิดหรือทำถูกก็ขึ้นอยู่กับเมืองใจการทำถูกทำอยู่ที่เมืองไหนข้างไหนการทำผิดทำอยู่ที่เมืองไหนข้างไหนเวลาใดก็อยู่ที่เมืองใจข้างใจนั่นเองใครจะเป็นผู้รู้ถูกรู้ผิดทีนี้ใจต้องรับรองตนเองไม่มีใครจะมารับรองได้ตาก็ไม่มารับรองหูก็ไม่มารับรองจมูกก็ไม่มารับรองลิ้นก็ไม่มารับรองกายก็ไม่มารับรองใจก็ไม่มารับรองไม่รับประกันให้เพราะเขาไม่ได้บงการเพราะเขาไม่ได้เป็นนายกเพราะเขาไม่ได้เป็นหัวจักรเพราะเขาไม่เป็นผู้ขับ ขาก็คล้ายๆกับรถทีนี้จะชำรุดชุดโทรมก็เป็นหน้าที่ผู้ขับรถจะปฏิบัติจะฟังหรือไม่ฟังก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติที่ปฏิบัติถูกบ้างไม่ถูกบ้างถึงจะปฏิบัติถูกสักเพียงไหนก็ตามถ้าเหลือวิสัยรถคันนั้นมันก็ต้องปล่อยตามเรื่องผู้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็คือจิตใจที่หลงไหลๆลำๆนั่นเองบางแห่งก็เรียกว่าวิญญาณบางคำก็เรียกว่าจิตบางคำก็เรียกว่ามโนภาษาอื่นเขาเรียกว่าเซนหรืออะไรไม่ทราบเขาก็มีความหมายอันเดียวกันใจดวงเดียวไม่เกี่ยวกับธรรมสงสัยถ้าใจเป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งไปในทางถูกก็เหมือนกันไปในทางผิดก็เหมือนกันไปในทางผิดมันก็ลงเป็นหนึ่งเหมือนกันสมมติว่าเราตกลงใจจะฆ่ามนุษย์มันก็ลงเป็นหนึ่งเหมือนกันจึงตกลงฆ่าได้เราตกลงใจจะรักษาศีลภาวนามันก็ลงเป็นหนึ่งเหมือนกันมันจึงทำได้คำว่าทำใจให้ว่างมันก็กินความกว้างนักหนาไม่รู้ว่าว่างในชั้นไหนไหนพวกที่มีศีลบริบูรณ์เว้นจากปานาติบาตกามเมสุมิชฌาจารเขาก็ว่างจากความชั่วในตอนนี้จิตของเขาแต่ส่วนความดีมันไม่ว่างที่ได้มีอยู่เช่นเราดื่มอาหารมันก็ว่างจากหิวไปเป็นคำๆจนถึงสมมติว่าอิ่มเป็นวาระหนึ่งคนทางร้ายชอบพูดกันว่าจงภาวนาทำจิตให้ว่างพูดง่ายแต่ฟังยากไม่รู้ว่าว่างอยู่ในชั้นไหนไหนใครพูดก็ได้พุทโธพุทโธไปว่าผู้รู้ไม่รู้ว่ารู้อะไรผู้เขาไปรักเขาก็รู้อยู่ก็พุทโธขี้รักก็มีถ้าอย่างนั้นเขาก็รู้ว่าเขาไปรักอยู่พุทโธผู้รู้แปลว่าละชั่วทำดีรู้ละชั่วทำดีเรียกว่าพุทโธแต่พุทโธย่อมมีขอบเขตผู้รู้ก็มีขอบเขตจิตว่างก็มีขอบเขตถ้าอย่างนั้นมันก็ฟันเฟือกันจิตว่างถึงพระโสดาบันจิตเป็นพุทโธถึงพระโสดาบันจิตเป็นธัมโมถึงพระโสดาบันจิตเป็นสังโฆถึงพระโสดาบันสมาธิพระโสดาบันศีลพระโสดาบันปัญญาพระโสดาบันสมาธิพระโสดาบันศรัทธาพระโสดาบันวิริยะพระโสดาบันความเชื่อสติของพระโสดาบันสมาธิความตั้งมั่นของพระโสดาบันปัญญาความรับรู้ของพระโสดาบันนับแต่จำพวกนี้ไปก็จึงมีประมาณในทางพระพุทธศาสนานอกนั้นจะเอาเป็นประมาณไม่ได้กระจุยกระจายกันปั้นไม่ติดพระโสดาบันทำสิ่งใดในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวแก่การงานอะไรก็ตามหวังเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนเท่านั้นมีเจตนาอันเดียวไม่มีเจตนาอันอื่นมาปะปนให้เป็นปัญหาสอดแทรกจะพ้นหรือไม่พ้นก็เชื่อลงในอันเดียวเท่านั้นไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ลังเลยพระโสดาบันต้องเว้นอบายมุขทุกประเภท จึงทรงพระนามว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆต่ำกว่านั้นลงมาพระบรมศาสดาไม่รับรองเพราะหลายบางทีบางทีก็ไปนรกบ้างบางทีก็ไปสวรรค์บ้างบางทีก็ไปพรหมโลกบ้างบางทีก็ไปเป็นเปรตอสุรกายบ้างเพราะยังไม่ปิดประตูใจอันไปในทางผิดถ้าหากว่าทำบุญบ้างไม่ได้ทำบ้างเวลาจะถึงมรณภาพก็ระลึกถึงบุญของตนเสียระลึกถึงบุญของตนแล้วก็ทิ้นลมปราณในขณะนั้นก็ไปสู่บุญของตนหมดอายุขัยก็มาสู่บาปเวียนวัดปัทวิงอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเวลาใกล้จะตายก็เลยลึกถึงบาปที่ตนทำไว้เสียสะก็ว่าสะเป็นคำภาคอีสานเสียเป็นคำสมัยรัชกาลที่6แต่ทุกวันนี้หลวงปู่ไม่เข้าใจเขาพูดกันเพราะมีคำเพิ่มมากในภาษาภาคอีสานในภาษาภาคกลางเพราะเป็นผู้อ่อนภาษาถ้าเรายังไม่ถึงพระโสดาบันเราก็ยังไม่ไว้ใจในปฏิปทาของเราเพราะไม่รับรองในว่าวเพราะเกรงจะเป็นว่าวเชือกขาดพระโสดาบันในทางคารวาสมีตั้งแสนนันล้านข้างพุทธการสักทาคามีก็เหมือนกันอนาคามีก็เหมือนกันพระหันก็มีเหมือนกันเรื่องโลกเรื่องสงสารเราทราบชัดกันดีอยู่แล้วว่าเต็มไปด้วยความเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายเราจะเพลินใส่สักเพียงไหนก็มีอยู่เพียงนั้นไม่เป็นตามไปตามความเพลินของเราเราจะทะเยอทะยานหรือไม่ทะเยอทะยานก็เป็นจริงอยู่เพียงนั้นการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังโลกุตระหนึ่งขณะจิตก็ยังดีกว่าการประพฤติพรหมจรรย์พอเป็นนิสัยตั้งล้านคณาจิตการประพฤติพรหมจรรย์ในทางพระพุทธศาสนามีทานศีลภาวนาเป็นต้นหวังเพื่อพ้นทุกข์โดยด่วนในปัจจุบันในชาติและนั่นสร้างบารมีมานานแล้วบันดาลให้นิยมชมชอบมีเรื่องทดสอบตนเองถ้าหากว่าจิตใจของเรายังตะเกียกตะกายในทางวัตถุนิยมอยู่เราก็ตัดสินตนเองได้ว่าเราความหลงของเรายังมีกำลังมากถ้าหากว่าเราเห็นภัยในวัฏฏะสงสารถ้ามีอุปสรรคเป็นยาวิเศษให้ชวนคิดอยู่เสมอไม่ไว้ใจอันใดไว้ใจในตาก็ไม่ได้ไว้ใจในหูก็ไม่ได้ไว้ใจในจมูกก็ไม่ได้ไว้ใจในลิ้นก็ไม่ได้ไว้ใจในกายก็ไม่ได้ไว้ใจในใจก็ยังเพราะใจยังไม่ได้ฝึกจะไว้ใจก็ไม่ได้เพราะฝึกยังไม่เต็มที่คล้ายๆกับมาฝึกยังไม่ดีก็ไว้ใจไม่ได้เมื่อไม่ไว้ใจในวัฏสงสารก็คือไม่ไว้ใจในกองทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันเมื่อตื่นอยู่ด้วยสติในวัฏสงสารไม่คุ้นเชื่องอันใดก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีสมาธิมีผู้มีปัญญาอยู่ในตัวเป็นผู้เห็นธรรมอยู่ในตัวผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมพระบรมศาสดายืนยัน ถ้าหากว่าเราตัดสินลงดีๆแล้วโลกนี่เต็มไปด้วยกองทุกข์เต็มไปด้วยแก่เป็นไปเต็มไปด้วยเก็บเป็นเต็มไปด้วยตายเต็มไปด้วยไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเต็มไปด้วยไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนแตกสลายถ้าเราเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้อยู่

ไปเลยที่เราเคยผ่านมาเป็นรอบๆปีนี้ก็เป็นปีเก่าไม่ใช่ปีใหม่เป็นรอบๆของปีที่ผ่านมาที่เราสมมติว่าปีเก่าปีใหม่ก็สมมติตามภาษาในโลกในโลกนิยมซึ่งจะคัดค้านไม่ได้แต่ทางปรมัตถ์เพื่อจะชำระความหลงของตนให้เบาลงก็ต้องมีอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เพื่อจะมาให้หลงสมมุติสมาธิใดๆก็ตามตั้งอยู่ทำไมตั้งอยู่เพื่อให้เห็นกองทุกข์เพื่อให้เห็นของจริงสมาธิก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่กองทุกข์ก็กองทุกข์อันละเอียดตั้งอยู่หมดกำลังก็ถอนออกมาก็หมดกำลังก็ถอนออกมาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สมาธิก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังอีกเหมือนกันเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ภาวนาไปเห็นล่องโหนก็ดีเหาะเหินเดินอากาศก็ดีก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเหมือนกันถ้าหากว่าไม่อยู่ใต้อำนาจอนิจจังพระโมคคัลลาทำไมถึงมาเหาะอยู่ถึงทุกวันนี้ก็เสื่อมสูญไปแล้วท่านก็เข้าอนุปาทิเสสนิพพานไปแล้วใดๆในโลกล้วนอนิจจังใดๆในโลกล้วนทุกขังใดๆในโลกล้วนอนัตตาผู้ใดพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นพร้อมกันในขณะเดียวพร้อมกับลมเข้าลมออกอยู่ผู้นั้นจะเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏฏสงสารจะสิ้นความสงสัยในวัฏฏสงสารจะเป็นตัวมหาศีลจะเป็นตัวมหาสมาธิจะเป็นตัวมหาปัญญาจะเป็นภาวนาไม่เรียงแบบจะไม่ตื่นโวหารของท่านผู้ใดทั้งสิ้นจะไม่ตื่นโวหารภายนอกทั้งสิ้นจะเป็นธรรมชั้นสูงจะเป็นธรรมที่มีขอบเขตจะเข้าสู่โลกุตระธรรมมีสุคติเป็นเบื้องหน้าสุคติทางใจเหมือนพระจันทร์ในวันข้างขึ้นลมเข้ามีทั้งเกิดขึ้นมีทั้งแปรปรวนมีทั้งดับไปลมออกมีทั้งเกิดขึ้นมีทั้งแปรปรวนมีทั้งดับไปสอแสดงให้เห็นว่าเป็นสังขารอันละเอียดอยู่แล้วเป็นโลกอันละเอียดอยู่แล้วเป็นปัจจุบันนโลกอยู่แล้วอดีตคืออะไรย่นลงมาคือลมเข้าออกที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือลมเข้าออกที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือลมเข้าออกที่กำลังเป็นอยู่ที่ให้เห็นเป็นพยานเอกเป็นตัวมหาอนิจจังในฝ่ายกายสังขารอันละเอียดส่วนจิตตสังขารที่บัญญัติที่บัญญัติว่าลมแต่ละคำละคำก็มีเกิดมีแปรปวนมีดับไปเป็นแต่ละคำละคำพร้อมกันเหมือนพยับแดดเมื่อเป็นดังนี้ในไตรโลกธาตุทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งประณีตทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งภายนอกและภายในทั้งที่มีวิญญาณครองสิงและไม่มีวิญญาณครองสิงก็เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายอย่างพึงพาอยู่ถ้าหากว่าจิตใจจะมาเหนี่ยวรั้งเอาสิ่งเหล่านี้อยู่ในวงแขนของตนให้เป็นสมบัติพัฒฐานโดยจริงๆจังๆเพื่อความสุขแล้วประตูของความสุขก็ไม่ปิดก็ต้องเปิดก็ไม่ปิดไว้ก็ไม่มีมาจากประตูไหนทีนี้ก็เปิดเทออกไม่ได้เปิดรับไว้ถ้าเป็นของไม่จีรังยั่งยืนมันเกิดขึ้นเองมันแปรปรวนเองมันแตกสลายเองแต่หากว่าผู้เข้าใจผิดก็มายึดถือเอาเป็นเจ้าของทีนี้พิจารณาลงให้เห็นจริงลมก็เป็นแต่

0: ว่าลมจิตก็เป็นแต่สักว่าจิตผู้รู้ก็เป็นแต่สักว่าผู้รู้จิตก็ดีลมก็ดีผู้รู้ก็ดีไม่ได้ไปเป็นสงครามกันแต่ความหลงไปเป็นสงครามกันต่างหากความหลงว่าเราว่ากูของกูมึงของมึงเป็นของความหลงสำคัญมากของท่านของเธอของกระผมของดิฉันของพระเดชพระคุณก็มีความหมายอันเดียวกันนอนใจในวัฏสงสารกับนอนอยู่ในหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันนอนใจในความหลงของตนที่ยังไม่พ้นเป็นพระอรหันต์กับนอนอยู่ในหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันนอนใจอยู่ในคุกในตารางคุกกิเลสคุกโลภคุกโกรธคุกหลงก็มีความหมายอันเดียวกันกับนอนใจในหลุมฐานเพลิงโพเทตาพระบรมศาสดาสอนให้ตื่นอยู่ด้วยสติจงอย่านอนใจเนอ้อพุทธบริษัททั้งหลายภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเดี๋ยวพวกเธอทั้งหลายจะเสียใจในภายหลังนะเวลามีกำลังวังชาจงรีบเร่งภาวนาเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเสียเถิดเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังเราตถาคตเมตตาพวกเธอทั้งหลายจึงบอกด้วยความสุภาพไม่ได้ข่มไม่ได้ชวนเชื่อไม่ได้ข่มเหงความไม่ยินดีในโลกทั้งปวงชนะตัณหาชนะกองทุกข์ด้วยชนะพืชที่จะปลูกไปในภพต่อๆด้วยเพราะไม่ยินดีโดยการแยบคายไม่ใช่ไม่ยินดีได้ยินตามสัญญาผู้ที่เอื้อมละอาในวัฏสงสารอย่างแยบคายไม่ได้เอื้อมละอาแบบมีโกรธสัมปยุตผู้นั้นศีลสมาธิปัญญาของเขามีกำลังแล้วมีพลังรวมกันเลยเป็นเชือกสามเกลียวเขาจะไม่มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารนานอีกเลยผู้ใดตะเกียกตะกายแต่ในทางวัตถุวินิจนิยมถ่ายเดียวไม่มองเหลียวอยู่ทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเป็นเหตุให้เนิ่นนานในทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเพราะบารมียังอ่อนอินทรีย์ยังอ่อนสัตทินทรีย์วิริยินสตินทรีย์ปัญญินทรีย์สมาธินทรีย์ยังอ่อนเห็นดินขณะเดียวก็เห็นไตรโลกธาตุเพราะไตรเต็มโลกธาตุเต็มไปด้วยธาตุดินเห็นน้ำขณะเดียวก็เห็นรอบไตรโลกธาตุนั่งอยู่บัลลังก์เดียวเพราะไตรโลกธาตุเต็มไปด้วยธาตุน้ำเห็นไฟภายนอกขณะจิตเดียวก็เห็นรอบไตรโลกธาตุเพราะไตรโลกธาตุเต็มไปด้วยไฟภายนอกเรียกว่าเห็นธาตุเห็นลมก็เหมือนกันเห็นความแก่เก็บตายแต่ละอย่างละอย่างก็เหมือนกันเห็นในปัจจุบันชัดก็เห็นรอบในไตรโลกธาตุทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยเห็นความตายชัดในปัจจุบันความตายในอดีตอนาคตก็ต้องชัดไม่ต้องสงสัยอีกถ้าอย่างนั้นก็เห็นตามสัญญาถ้าไปสงสัยอีกได้ยินแต่เขาว่าแก้วเจ้าขากินข้าวกับกล้วยถ้าเห็นชัดด้วยปัญญาของตนเองแล้วก็ไม่ต้องสงสัยและไม่สงสัยโลกด้วยจดหมายโกหกพกลมกันทุกวันนี้ดิฉันผมอัตมภาพในทางนี้ก็สบายดีดอกก็พูดตามสมมุติในเวลาไม่เจ็บป่วยก็พูดตามสมมุติแต่ความจริงแล้วถ้ายังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะเอาความสบายมาแต่ที่ไหนถ้าจิตใจมีกิเลสอยู่ ก็พูดกันตามสมมุติคนหนึ่งอยู่จังหวัดพังงาเขาเขียนจดหมายมาพักมาหาบ้านเมืองของเขาบ้านของเขาก็เป็นบ้านที่ถาวรมั่นคงเขาบอกว่าที่พักชั่วคราวบ้านของเขาก็ถาวรมั่นคงอยู่เขาก็บอกว่าที่พักชั่วคราวที่พักชั่วคราวจริงอยู่เพราะไปอยู่พอร้อยปีก็ตายเรียกว่าพักชั่วคราวไม่ว่าแต่เท่านั้นเห็นความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็มีกำลังก็ไม่เพลินในวัฏสงสารจนลืมตัวผู้ใดเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ก็ผู้นั้นเป็นภิกษุอย่างเต็มที่จะเป็นหัวดำหัวขาวสักเพียงไหนก็ตามจะเป็นเพศอะไรก็ตามภิกษุในทางปรมัตถ์พระบรมศาสดายืนยันความเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่กับความดับเพลินในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ก็มีรสชาติเป็นอันเดียวกันความไม่นอนใจในวัฏสงสารกับความไม่นอนใจในกิเลสของตนก็มีความหมายอันเดียวกันการพิจารณาทุกเนืองๆก็คือการเดินมรรคเนืองๆก็มีความหมายอันเดียวกันนอนก็ต้องภาวนาก่อนจะหลับลมเข้าลมออกไม่ได้ซื้อของใครเลยเรามีอยู่มีอิสระอยู่ข้าพเจ้าดึกยืมท่านมากำหนดลมให้ใจเข้าออกบ้างเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปส่งดอกก็ไม่ได้ว่าเว้นไว้แต่ไม่ต้องการคราวไหนที่จิตใจอยู่ห่างเหินกรรมฐานพอได้ยินเสียงอะไรตรงก็สะดุ้งผวาเพราะกิเลสตัณหากลัวตายคราวไหนมีสติอยู่กับกรรมฐานอะไรตูมลงมันกดเฉยมันไม่สะดุ้งแล้วสังเกตใครๆสังเกตก็รู้ดีเห็นคุณในปัจจุบันพวกที่วางของตูมๆติมๆก็คือสติไม่อยู่กับที่หลวงปู่มั่นจับของไม่มีกระทบกระเทือนจับขึ้นก็รู้วางลงวางลงก็รู้หลวงปู่มั่นถ้าหัดให้สติอยู่กับตัวก็ภาวนาง่ายสังเกตดูเราก็รู้จักเวลาจับสิ่งของเปลืองเปล่าก็สติไม่อยู่กับตัวไม่อยู่กับที่จับไม่อยู่กับที่วางเดี๋ยวเรากำหนดลมให้แกเข้าออกแล้วเดี๋ยวจิตก็ไปจับอันนั้นเดี๋ยวก็จิตก็ไปจับอันนี้ทรมานยากเหมือนกันเหมือนลิงมันขึ้นอยู่กับความยินดีมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจอีกด้วยขึ้นอยู่กับความเชื่ออีกด้วยจิตที่ไม่ทรมานก็คล้ายๆกับร่างกายไม่อาบน้ำไม่ทรมานในทางธรรมะคล้ายๆกับว่าร่างกายที่หิวอาหารแล้วไม่รับทานให้มันคิดกินอาหารอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนคือนึกคิดขอให้นึกคิดไปในทางที่ดีก็เรียกว่ากินอาหารดีถ้านึกคิดไปในทางเบียดเบียนตนและผู้อื่นนอกจากทำของพระบรมศาสดาเนี่ยก็เรียกว่าจิตกินอาหารไม่ดีพบอะไรก็เจอพบอะไรก็คว้าใส่ปากเจอก้าจิตเป็นของนึกคิดแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เอามานึกคิดปากเป็นของดื่มอาหารท้องเป็นของต้องการอาหารเหมือนกันสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เอามาดื่มมากินมาฉันมาทานตาสำหรับดูสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องดูเช่นดูหนังดูละครดูลิเกเป็นต้นดูหนังก็ดูหุ่นดูหุ่นก็ดูหนังโทรทัศน์ก็เหมือนกันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ฟังฟังเสียงร้องเพลงแต่ฟังเพื่อน้อมมาเป็นธรรมก็เป็นสถานหนึ่งฟังเพลินไปกับเขามันก็คัดต่อกับศีลธรรมของเราอีกเหมือนกันนันทิความเพลิน แก่เราก็เห็นเต็มตาเก็บเราก็เห็นเต็มตาตายเราก็เห็นเต็มตาตายจากเช้าสายบ่ายเที่ยงเราเกิดมามันเลื่อนตำแหน่งมาหลายตำแหน่งแล้วเกิดมาเล็กๆตัวนิดๆเลื่อนตำแหน่งมาตัวโตปฏิสนธิในครรภ์พระมารดาเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตขึ้นมีหูมีตาจนถึงเลื่อนตำแหน่งคลอดออกมาเลื่อนตำแหน่งมาจนถึงเป็นคุณหนูเป็นเด็กชายเด็กหญิงเป็นนางนั้นนางนี้ก็ว่าตามโบราณเป็นคุณนั้นคุณนี้เป็นคุณยายเป็นคุณตาเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกเลื่อนตำแหน่งไปอีกก็เลื่อนเข้ากองไฟนี่แต่คิดใจนั่นเลื่อนตำแหน่งออกจากบาปมหาบุญหรือไม่ก็เป็นอีกทางหนึ่งก็เป็นหน้าที่เจ้าตัวจะพิจารณาตัวเองของใครของมันจะสาได้ป้ายสีกันก็ไม่ได้กายแก่เป็นชราเป็นตายเป็นแต่จิตตายไม่เป็นจิตตายมีสองอย่างตายจากความดีหนึ่งเรียกว่าจิตตายจิตตายขั้นสุดท้ายคือตายจากกิเลสไม่มีกิเลสเรียกว่าตายสุดท้ายตายไม่เกิดอีกที่เรียกว่าจิตไม่ตายก็มีอยู่สองประเภทจิตไม่ตายจากศีลธรรมเพราะปฏิบัติศีลธรรมอยู่จิตไม่ตายเพราะถึงพระนิพพานไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกทีนี้ท่านผู้ใดเคยภาวนาอันใดก็ภาวนาลงอย่าไปสงสัยพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนถ้าถามตนเองอย่างนั้นเอากำปั้นตีหน้าอกตนเองนี่บอกอย่างนั้นอริยธรรมเอทิโตนโรอริยธรรมอยู่ที่นรชนผู้ชอบพิจารณาสกลร่างกายก็พิจารณาตาให้มีข้อวัดเราทำไปทุกวันทุกวันจิตใจเราไม่อยู่เหมือนเก่ามันสูงขึ้นถึงร่างกายจะแก่ก็ตามเขาทำบาปแต่ละวันละวันบาปก็ไม่อยู่เท่าเก่ามันก็สูงขึ้นสูงขึ้นในใจของเขาน่ะบาปบวกบาปบุญบวกบุญมันบวกอยู่ที่ใจบุญคุณบุญอยากจะเห็นบาปก็ดูที่ใจถ้าใจทำมันก็มีถ้าใจไม่ทำมันก็มีไม่มีอยากเห็นบุญก็ดูใจอยากเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดูใจอยากเห็นสมาธิก็ดูใจอยากเห็นปัญญาก็ดูใจถ้าใจตั้งมั่นก็เรียกว่าสมาธิถ้าใจรอบรู้ในกองสังขารก็เรียกว่าปัญญาเท่านั้นอยากเห็นกิเลสก็ดูใจถ้าใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็อยู่ที่ใจถ้าใจพ้นแล้วมันก็พ้นอยู่ที่ใจจะไปดูที่อื่นไม่เห็นทั้งนั้นดูของที่มันมีอยู่ใครเป็นผู้สงสัยพระพุทธศาสนาก็คือใจถ้าใจไม่สงสัยพระพุทธศาสนาใจก็รู้ว่าใจไม่สงสัยใจเลื่อมใสพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าใจเลื่อมใสใจก็ตอบใจได้ถ้าใจไม่เลื่อมใสใจก็ตอบใจไม่ได้ข้าไม่เลื่อมใสก็ใจนั่นแหละตอบใจข้าไม่เชื่อพระพุทธศาสนาใจนั่นแหละตอบใจถ้าใจเชื่อพระพุทธศาสนาก็ใจตอบใจเหมือนกันฟังเทศก็คือฟังใจผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟังก็เอาใจฟังตกลงก็เป็นธรรมกถึกเอกทั้งสองทั้งผู้ฟังทั้งผู้เทศถ้าคนไม่มีใจก็ฟังเทศไม่เป็นถ้าคนไม่มีใจก็เทศไม่เป็นตกลงเรื่องเทศก็คือเทศใจฟังก็คือฟังใจปฏิบัติก็คือปฏิบัติใจไม่ปฏิบัติก็คือไม่ปฏิบัติใจได้ประโยชน์ก็คือใจเป็นผู้ได้ไม่ได้ประโยชน์ก็คือใจเป็นผู้ไม่ได้ขาดทุนก็ใจเป็นผู้ขาดทุนไม่ขาดทุนก็คือใจเป็นผู้ไม่ขาดทุนเพราะผู้นั้นเป็นผู้รู้จักคนอื่นไม่รู้จักเวลาเท่าไรเลยเนี่ยใครสงสัยอะไรก็ถามกันอ่ะ ตั้งใจภาวนาตามสติกำลังของตนเพื่อให้หลุดพ้นไปในวัฏสงสารเพื่อให้ต่อสู้กับกิเลสเพื่อให้ชนะความหลงของตนไม่มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็มีความหมายเท่านั้นการปฏิบัติพระพุทธศาสนาพูดไปมากเท่าไรก็มีความหมายเท่านั้นจะให้ทานน้อยทานมากก็ตามรักษาศีลน้อยมากก็ตามภาวนาน้อยมากก็ตามจะใช้โวหารวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีความหมายหวังเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเท่านั้นหมายอยากจะชนะความหลงของตนเท่านั้นชนะความหลงของตนได้ก็ข้ามโลกโลกคือความหลงของตนความหลงคือกิเลสมีราคะโทสะโมหะสัมปยุตกันอยู่คือพืชอันจะไปปลูกในภพข้างหน้าเพราะมันเป็นละเอียดกว่าพืชต้นไม้เพราะต้นไม้มันไม่มีกิเลสเอามีดพลาไปฟันมันมันก็ไม่บ่นมันก็ไม่สาบแช่งมนุษย์สัตว์ของเรานี่มึงเถอะมันว่าอยู่อย่างนั้นถึงมันกราบไหว้เรามันก็นึกมึงเถอะอยู่เพราะมันยังผูกเวรอยู่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายเช่นสุกรเขาไปฆ่ามันมันร้องอีดมันขอชีวิตมันไว้ปากของมันยอมแต่ใจของมันไม่ยอมมึงเถอะมันก็ผูกเวรอยู่อย่างนั้นเหตุฉะนั้นมันจึงเป็นบาปถ้าเห็นใจโลกธาตุเต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วมันก็มีกำลังใจอยู่ทีนี้เพราะมันไม่สงสัยว่าจะมีสุขมาปะปนในใจโลกธาตุนี้ถ้าหากว่ามันตีความหมายว่ามีสุขมาปะปนในไตรโลกธาตุทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันมันก็ต้องไปแอบกินอยู่บ้างถ้ามันไม่มีที่แอบแล้วมันก็ไม่สงสัยทีนี้ถ้าหากว่ามีที่แอบว่าที่นั่นก็ต้องเป็นสุขที่นี่ก็ต้องเป็นสุขพระบรมศาสดาก็ไปพระนิพพานไม่ได้เพราะมีที่แอบอยู่วิญญาณปฏิสนธิก็ไปตั้งอยู่ที่นั่นพระอริยเจ้าก็เหมือนกันมองดูอดีตก็ล้มฐานเพลิงมองดูอนาคตก็ล้มฐานเพลิงมองดูปัจจุบันก็ล้มฐานเพลิงเสมอกันราบแดงโลกเอออย่างนั้นหรอกหรือเท่านั้นแหละไม่คืนมาขบถสงสัยตนอีกวิญญาณปฏิสนธิขององค์ท่านก็ไม่มีที่ตั้งสิ้นลมปานก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานถึงธรรมอันไม่ตายพอถอนตัณหาทั้งล่างถอนความหลงทั้งล่างถอนความเพลินทั้งล่างถอนความเข้าใจผิดทั้งล่างด้วยพระปัญญาอันชัดนั่นคือพระพุทธศาสนาแท้พุทธประสงค์ธรรมประสงค์แท้สังฆประสงค์แท้ความหมายของพระพุทธศาสนาแท้มองดูอดีตก็ล้มฐานเพลิงมองดูอนาคตก็ล้มฐานเพลิงมองดูปัจจุบันก็ล้มฐานเพลิงเสมอกันราบแดงโลกเอออย่างนั้นหรอกหรือเท่านั้นแหละไม่คืนมาขบถสงสัยตนอีกวิญญาณปฏิสนธิขององค์ท่านก็ไม่มีที่ตั้งสิ้นลมปานก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานถึงธรรมอันไม่ตายพอถอนตัณหาทั้งล่างถอนความหลงทั้งล่างถอนความเพลินทั้งล่างถอนความเข้าใจผิดทั้งล่างด้วยพระปัญญาอันชัดนั่นคือพระพุทธศาสนาแท้พุทธประสงค์ธรรมประสงค์แท้สังฆประสงค์แท้ความหมายของพระพุทธศาสนาแท้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาในวัฏสงสารก็จริงแต่มันก็เป็นธรรมดาทุกทีธรรมดาพระโสดาบันเดินผ่าศูนย์กลางออกจากกองทุกข์แล้วธรรมดาพระสกทาคามีก็เหมือนกันธรรมดาพระอนาคามีจะข้ามทุกข์แล้วธรรมดาพระอรหันต์ข้ามทุกข์ไปแล้วธรรมชาติก็เหมือนกันสังคมนิยมก็เหมือนกัน สังคมนิยมของพระอรหันต์ก็นิยมไปอย่างหนึ่งสังคมของพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็เป็นสังคมนิยมที่ไปแถวเดียวกันไม่ปีนเกลียวสังคมของพวกโลกีก็ปีนเกลียวกันกับท่านเหล่านั้นประชาธิปไตยก็เหมือนกันเพราะความนิยมนับถือต่างกันความเห็นก็ต่างกันความประพฤติก็ต่างกันสังคมก็ต่างกันสังคมของจิตของใจและความนึกความคิดสังคมของหมู่หนอนก็สังคมหนึ่งเขาก็รักษาสังคมของเขาดีเหมือนกันแมลงผู้แมลงผึ้งเขาก็รักษาสังคมของเขาดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าโรคพาเป็นเหมือนกันต่างคนก็ต่างอ้างว่าโรคพาเป็นพวกดื่มสุราเมรัยเขาก็บอกว่าโรคพาเป็นพวกที่เว้นเขาก็บอกว่าโรคพาเป็นทำพาเป็นเพราะไม่สุกเอาเผากินเพราะมีทำเป็นเครื่องวัดจงพยายามพากันทำจิตทำใจให้ถึงพระโสดาบันถ้าถึงพระโสดาบันแล้วสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็อยู่ในอุ้งมือถ้ายังไม่ถึงเลยยังไม่อยู่ในอุ้งมือมือจิตมือใจมือสติมือปัญญาฐานะของมนุษย์ไม่เป็นฐานะที่จะมาท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารจะเป็นฐานะที่เลื่อนขึ้นไปหาพระโสดาบันสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นฐานะของมนุษย์ไม่เป็นฐานะที่จะขาดทุนลงมาเป็นสัตว์ที่ระฉานเข้าใจผิดโสเป็นโสตายต่อพระพุทธศาสนาเลือดทุกหยดจะบูชาพระพุทธศาสนาอยู่ทุกเมื่อและลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีจะขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธศาสนาผูกขาดจองขาดอยู่ทุกเมื่อเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนมันก็หมดปัญหาในเรื่องพระพุทธศาสนาถ้าถึงอย่างนั้นพูดถึงอย่างนั้นกับผู้สุปฏิปันโนก็มีความหมายอันเดียวกันพูดถึงอย่างนั้นก็ไม่กล้าอบายมุขทุกประเภทเพราะเกรงจะเป็นเสี้ยนหนามต่อธรรมะของตนและไม่เสียดายอยากทำด้วยถ้ายังเสียดายอยู่ก็ไม่ใช่พระสูปฏิปันโนเห็นว่าเป็นทางชิบหายไม่มีศาลอุทธรณ์จริงๆจึงเป็นสูปฏิปันโนเป็นต้นไปอุชุยายะก็เหมือนกันไม่ค้าขายเครื่องประหารไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสัตว์เป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษกฎของสูปฏิปันโนไม่มีใครมาบังคับเป็นเองไม่คบมิตรชั่วเลือกคบมิตรแต่ที่ดีแต่เมื่อไม่คบเขาก็ไม่ให้กระเทือนเขาแต่เมื่อคบเขาเป็นบางเวลาก็ไม่ตายใจกับเขาคำว่าคบหมายความว่าประพฤติกับเขาจึงว่าคบไปพบเห็นกันชั่วครั้งชั่วคราวหรือร่วมการร่วมงานกันชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อรักษาความสงบไม่เรียกว่าคบประพฤติอย่างเขาจริงๆจึงเรียกว่าคบเขาคบกับคนชั่วเราไม่ยอมประพฤติกับเขาแต่ไม่ให้กระเทือนเขาเรียกว่าไม่คบร่างกายสังขารเป็นของใครก็เป็นของสังขารใครเป็นนายร่างกายสังขารก็คืออนิจจังอยู่ในวงแขนของอนิจจังพระอนิจจังตำรวจอนิจจังกองปราบอนิจจังกองปราบทุกขังก็อยู่ด้วยกันกองปราบอนัตตาก็อยู่ด้วยกันกองปราบสกลกายให้เปื่อยเน่าก็อยู่ด้วยกันพวกนี้ทำงานคนละแผนกแผนกไม่ก้าวกายกันทำจำนวนนี้เราก็ต้องรู้ตามเป็นจริงเราก็ต้องพิจารณาตามเป็นจริงถ้ามาอย่างนั้นเราก็จะหลงทีนี้หลงมาก่อเกิดก่อเกะก่อเก็บก่อตายมาก่ออนิจจังเป็นธาตุอนิจจังเพราะหลงอนิจจังเป็นธาตุของทุกขังเพราะหลงทุกขังเป็นธาตุของความหลงเพราะหลงหลงหลายๆหล่ำหล่ำ พระอริยะเจ้าท่านกู้ชาติกู้ภพได้แล้วพวกที่ยังไม่ถึงพระอริยะเจ้ากู้ชาติกู้ภพไม่ได้ยังเป็นธาตุแห่งตัณหาตัณหาทาสูรเพราะเหตุใดเพราะยังไม่เห็นภัยในวัฏสงสารเห็นแต่เพลินกูจะเอาอย่างนี้กูจะเอาอย่างนี้มึงจะเอาอย่างนั้นข้าจะเอาอย่างอย่างนี้ดิฉันจะเอาอย่างนี้คุณหนูจะเอาอย่างนี้คุณย่าคุณป้าจะเอาอย่างนี้ในทางวัตถุนิยมเป็นส่วนมากแต่เราไม่ประมาทแต่ไม่ตายใจด้วยทายเดียวยอมเป็นยอมตายกับทางอุดมคติทางวัตถุนิยมก็ค่ายกับปุ๋ยเอาไปใส่ผักให้มันงามไม่ต้องการจะกินปุ๋ยต้องการกินผักทางวัตถุนิยมก็เป็นเสบียงทางไกลสำหรับกายสังขารธรรมะทั้งหลายเป็นเสบียงเดินทางไกลของกิตตสังขารพอขึ้นฝั่งแล้วก็เปลี่ยนทำใหม่เปลี่ยนทำอันไม่ตายพอถึงที่เนี่ยทำที่ปฏิบัติอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หอบไปพระนิพพานด้วยปฏิบัติเพื่อถึงพระนิพพานต่างหากถ้าจะเอาทำอยู่ในโลกหอบไปพระนิพพานก็คล้ายๆกับว่ากล่าวตัวว่าพระนิพพานอดอยากไม่มีทันต้อนรับจำเป็นต้องได้เอาไปจากโลกจากสังขารเป็นเสบียงเดินไปพอถึงเท่านั้นชาติภพก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วชาติภพไม่มีเอาชาติภพไปด้วยมันก็ไม่ถูกเป็นอริยชาติแล้วคือชาติอันไม่ตายคือภพอันไม่ตายถ้าจะพิจารณาหยาบๆภพอันไม่เกิดภพอันไม่แก่ภพอันไม่เก็บภพอันไม่ตายสุขแล้วไม่กลับมาเป็นทุกข์สุขในไตรโลกธาตุก็คือสุขมาชั่วขณะเดียวก็มีทุกทั้งศอกทั้งเข่ามาด้วยแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อสุขไม่จีรังยั่งยืนแล้วมันก็เลยกลายเป็นทุกข์ล้วนไปสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์จะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ตามเหตุไฉนมันจึงเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงเหตุไฉนมันจึงไม่เที่ยงเพราะมันไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของใครไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เก็บมันก็เก็บไม่ให้ตายมันก็ตายมันไม่ให้เกิดมันก็เกิดไม่ให้ดับมันก็ดับมันก็มีความหมายอันเดียวกันเป้าอันเดียวแต่มันลึกลงไปเป็นลำดับรูปกายของเรากับรูปประโลกก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันนามก็เหมือนกันนามังแปลว่าชื่อมันรูปังแปลว่ารูปนามังแปลว่าชื่อมันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายทั้งนั้นท่านเทียบใส่ต่อมน้ำบ้างเทียบใส่พยับแดดบ้างเทียบใส่กระทะดินบ้างเทียบใส่ต้นกล้วยบ้างทำเพื่อชวนคิดทำเพื่อสลดสังเวชทำในทางพระพุทธศาสนาทำเพื่อเคล็ดหลาบในวัฏสงสารด้วยไม่ให้เพลินในวัฏสงสารเหมือนหมอลำให้เคล็ดหลาบในวัฏสงสารอย่างแยบคายอย่างสลดสังเวชสังเวชตนที่เคยลงมาสังเวชท่านผู้อื่นที่เคยลงมาสังเวชสัตว์ทั้งหลายที่เคยลงมาสังเวชตนด้วยหิวนอนเป็นของใหม่หรือของเก่าของเก่าที่เราเคยนอนมานั่นเองหิวอาหารก็เป็นของเก่าที่เราเคยหิวมาเกิดแก่เก็บตายก็เป็นของเก่าที่เราเคยเกิดแก่มาแล้วนั้นไม่ใช่ของใหม่มันมาเป็นรอบๆเมื่อเป็นดังนี้ปัญหาจะหลงในเกิดแก่เก็บตายหลงในโลกทั้งหลายมันก็เบาบางไปแล้วเมื่อเบาบางไปปัญหาที่จะสอดแทรกของตนเองก็ต้องเบาบางลงอีกเหมือนกันปัญหาของตนก็น้อยลงปัญหาจะเพลินในวัฏสงสารก็น้อยลงน้อยไปน้อยมาก็เลยหมดกันก็จบกันเรียกว่าจบจิตพระพุทธศาสนาก็จบจิตความหลงของตนนั่นเอง จบกิจความเพลินนั่นเองจบกิจทละความเพลินในวัฏสงสารนั่นเองสำเร็จความเพลินในวัฏสงสารนั่นเองเพราะไม่เพลินจะชนะเพลินด้วยความไม่เพลินจะชนะความหลงด้วยความไม่หลงจะชนะความไม่เห็นโทษในวัฏสงสารด้วยความเห็นโทษจะชนะความเกิดด้วยความไม่เกิดด้วยความไม่ยินดีในเกิดจะชนะความแก่ด้วยความไม่ยินดีในแก่จะชนะความตายด้วยความไม่ยินดีในตายถ้ายินดีในเกิดก็เท่ากับว่ายินดีในแก่ในเก็บในตายอยู่ในตัวทีนี้ก็เท่ากับว่ายินดีในชาติในภพอยู่ในตัวคำว่าโลกโลกก็คำว่านั่นหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันคำว่าชาติชาติพบๆนั่นนั่นหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันแต่เป็นคำสุภาพเฉยๆหรอกเพราะมีรสชาติอันเดียวกันจะเรียกต่างกันก็ตามแต่มีรสชาติอันเดียวกันไม่ถึงชั่วโมงแล้วหรือยังพูดไปพูดมาเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้นะเอสัทธโมพระธรรมเป็นของเก่าถ้าไม่พูดเรื่องกองทุกข์ก็ไม่มีสิ่งที่จะพูดเพราะวัฏสงสารมันรสของชาติของมันเป็นทุกข์วรเพชรถ้าไม่พูดว่าขมมันก็ขี้เท็จทีนี้ชาติถ้าไม่พูดว่าเป็นทุกข์คำว่าชาติชาติพระบรมศาสดาไม่รับรองว่าเป็นสุขชาติพิทุขาเนี่ยขาดตัวแล้วไม่มีสารอุทธรณ์ชราพิทุขาขาดตัวแล้วเป็นอินเป็นพรหมเป็นยมเป็นพระกาลเป็นจตุโลกบาลทั้งสี่ไม่เป็นทุกข์ดอกชาติก็ตามไม่ได้บัญญัติไว้ในคัมภีร์ไหนๆเลยชาติพิทุขาตีเตลิดเลยชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์พยาธิเป็นทุกข์ชาติปีทุกขาปิแปลว่าแม่เป็นทุกข์ไม่ยกเว้นเพียงเห็นชาติทุกข์อันเดียวพร้อมกับลมเข้าลมออกก็มีกำลังเหมือนกันลมออกลมเข้าอยู่นั่นแหละคือชาติทุกข์คือแก่ทุกข์คือเก็บทุกข์คือตายทุกข์ถูกเหมือนกันอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันพอตายจากลมเข้าตายจากลมออกเวียนไปเวียนมาอยู่ลมหายใจเข้าเขาเป็นชาติหนึ่งเลยตายจากชาติลมหายใจเข้าก็มาตายจากชาติลมหายใจออกก็เวียนกันอยู่ชั่วโมงหนึ่งตายหลายครั้งนี่ยังหยาบอยู่เดี๋ยวก็นึกอันนั้นเดี๋ยวก็พูดอันนี้เดี๋ยวก็นึกอันนั้นตายจากความนึกความคิดอันนี้ก็มาเกิดความนึกความคิดอันนี้นี่ยังละเอียดมากเลยตายเกิดทียิบเหมือนพยับแดดถ้าอริยะเจ้าท่านเบื่อหน่ายคลายเมาหมดท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลท่านทรงคืนหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตท่านทรงคืนหมดไม่เข้าไปสอดแทรกยึดถือจิตของท่านว่างเลยว่างจากความยึดถือใดๆทั้งสิ้นท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้ยิ่งพระบรมศาสดาเราพิจารณาให้ยิ่งแล้วนะถ้าท่านทั้งหลายพิจารณายิ่งยิ่งให้ติดต่ออยู่ความหลงของพวกท่านทั้งหลายก็จะหายไปละก็จะไม่รวมผลมาเพราะท่านทั้งหลายพิจารณาตามเป็นจริงชนะแพ้ทางอื่นไม่มีในทางพระพุทธศาสนาชนะก็ชนะกิเลสของตนแพ้ก็แพ้กิเลสของตนเท่านั้นพระพุทธศาสนามีความหมายเท่านั้นแต่ชาวโลกเอามาใช้กันมันก็เป็นเรื่องของชาวโลกไม่เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาแท้ทีนี้เอาแพ้เอาชนะภายนอกมากูฆ่ามึงมึงฆ่ากูกูแย่งมึงมึงแย่งกูมันไม่ใช่แพ้เวียนสนองเวียนภัยสนองภัยกูทีมึงทีเหมือนกับกลางคืนกับกลางวันกูชนะมึง12ชั่วโมงกูก็ชนะมึงอีก12ชั่วโมงคล้ายๆกับอย่างนั้นมึงมีอิทธิพลทางสว่างกูมีอิทธิพลทางมืดกูทีมึงทีอยู่เวรอันนั้นไม่มีวิญญาณไม่ถือว่าเป็นเวรคล้ายๆอย่างนั้นเทียบเป็นบุคลาธิฐานแต่ พราะไม่ใช่โลกุตระเป็นสังขารพิเศษต่างสังขารจำสุขก็มีความหมายอันเดียวกันจาบาลีใจกระทู่กายกระทู่วาจากระทู่ใจดีทำชั่วมรดกดั้งเดิมย่นลงมาก็คือมรดกใจพอมาเกิดก็เอาใจดวงเดียวมาเกิดได้นารั่วสวนก็ไม่ได้เอามาด้วยถ้าจะไปก็เอามรดกเดิมนี่ละไปถ้ามีกุศลพอดบุญก็ไม่ขาดทุนถ้ามีแต่หาบาปไปก็ขาดทุนใจผู้หาบาปหาบุญไปก็คือใจผู้เอาบาปเอาบุญมาเกิดก็คือใจส่วนพระนิพพานไม่ได้หาไปเสียแล้วพอถึงพระนิพพานก็กลายเป็นธรรมะอันไม่ตายเลยใจที่ไม่มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายจะไปเรียกว่าใจเก่าๆก็ไม่ได้อีกเหมือนกันพระอรหันต์ที่ท่านตายที่ท่านสิ้นลมปราณไปแล้วจะบัญญัติว่าใจมันก็ไม่สมฐานะก็เรียกว่าทำอันไม่ตายทำอันไม่เกิดทำอันไม่แก่ทำอันไม่เก็บทำอันไม่ตายเช่นเราแก้มตอบฟันหักอย่างนี้จะเป็นไปบัญญัติว่าเด็กชายมันก็ไม่สมฐานะคุณปู่คุณตาคุณพ่อหลวงพ่อหลวงตาหลวงหูไปอย่างนั้นเพราะไม่สมฐานะจะว่าดอชอดอยอมันก็ไม่ถูกฉันใดก็ดีพระอรหันต์เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล้วจะไปบัญญัติว่าใจก็ไม่ถูกเพราะบัญญัติเกินไปไม่สมฐานะเสียแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานทำอันไม่ตายแล้วมาตั้งนิพยังคตาไปเลิกกันทีนี้เอาละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธรรมะจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: รับให้แล้วแล้วเอากลับไปบูชาที่บ้านเสียเออนี่รับให้แล้วเอากลับไปบูชาที่บ้านเสียไปบูชาที่บ้านนะทั้งไปไหว้บูชาที่บ้านทั้งวัดหนึ่งมีมากต่อมากนะเงี้ยเนี่ยทั้งนู้นก็เป็นมาแล้วความยินดีมีเสือไม่ได้เสือเชื่อมไหลเข้าไปแล้วป่าบรรยากาศนะแต่กันมากมากตลอดมีเสือมาเสือกำลังไหลเข้ามาเหงื่อถึงกระโปงก็เริ่มแล้วพี่น้องกำลังไหลพากันทำความเข้าใจกันนะอย่าไปก่อกรรมก่อเวรเรียกแค้นให้เขาผู้ที่ทำการผิดการขวางการเดินเงินทำกระเดียงทำของพวกชาวพุทธเราเมื่อวานนี้รู้สึกว่าหนาแน่นขึ้นทางวิทยุก็ก่อกวนแบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งทางไหนก็ก่อกวนก่อกวนอันนี้เขาเรียกว่าข้าศึกของธรรมไม่ใช่มีมาวันนี้สองวันเคยมีมาดั้งเดิมให้ฝากกันเข้าใจเอาไว้นี่เรียกว่าอุปสรรคเรียกว่ามารของธรรมมีมาดั้งเดิมไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดความชั่วคนชั่วมีมาประจําเป็นคู่เคียงกันมาผู้ติดต่อการความดีความดีอย่าไปก่อกรรมก่อเวรต่อเขาให้เราตั้งหน้าตั้งตาทำความดีสำหรับเรา นี่คือผู้บำเพ็ญความดีคนดีบำเพ็ญตนเพื่อความเป็นคนดีคนชั่วคิดชั่วมันก็แสดงอาการแห่งความชั่วของมันออกมาตามความชอบใจของเขาว่าดีนะดีทางกิเลสเป็นอย่างนั้นดีทางธรรมเป็นอย่างนี้ให้แยกเขาไม่ใช่มีมาปัจจุบันนี้เช่นอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้กำลังมีทุกแห่งทุกคนที่ก่อกวนยุแย่และทำลายด้วยวิธีการต่างๆสำหรับการดำเนินธรรมเพื่อความเป็นคนดีของธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นมาสำหรับหลวงตานี่เรียกว่าพูดเปิดอกได้เลยไม่มีอะไรกับใครในโลกอันนี้เสมอกันหมดเลยเราไม่มีแต่การนี้ตำหนิติเตียนการชมก็เพื่อให้เป็นความดีนั่นแหละไม่ใช่ชมเพื่อทำละเมื่อไม่ใช่ชมเพื่อส่งเสริมคนดีแล้วตีคนชั่วให้แหลกเหลวไปหมดเราไม่มีในใจอย่างนั้นไม่มีเตือนให้เป็นคนดีเท่านั้นมีเรียกว่าธรรมธรรมต้องเป็นความสม่ำเสมอไม่โยกโยกคอนทอนเขาว่าอย่างไรก็วอกแวกไปตามเขานี่ก็แสดงว่าเราก็จะวิ่งตามความชั่วไปแล้วนั่นความดีไม่เป็นตัวของตัวความดีเป็นตัวของตัวเรื่องความดีให้ทำไปผู้ที่คอยดูแลความรับผิดชอบในส่วนรวมยังมีอยู่ในโลกนี้ยังมีคนดีไม่ใช่จะมีแต่คนชั่วฝ่ายเดียวที่จะมาเรื่องอำนาจบีบบี้สีไฟคนทั้งแผ่นดินใจเราอย่างนี้เป็นไปไม่ได้คนดีย่อมมีคนดีก็มีหูมีตามีใจแม้ไม่แสดงออกก็รู้ก็เห็นเต็มหัวใจเมื่อถึงการที่แสดงออกตามเหตุตามผลของคนดีที่จะรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ท่านเหล่านั้นก็แสดงตัวออกมาเองเมื่อรุนแรงเกินเหตุเกินผลถึงขั้นที่จะทำลายส่วนใหญ่แล้วเรื่องที่จะตอบรับกันนั้นมันรับกันเองนี่เรื่องส่วนใหญ่ที่ปกครองชาติบ้านเมืองมาเป็นมาอย่างนี้แต่การไหนไหนไอ้เรื่องส่วนย่อยเที่ยวทะเลาะเบาแว้งเที่ยวเห่านั่นเที่ยวกัดนี่มันมีอยู่ทั่วไปให้พากันเข้าใจเอาไว้ไม่ใช่ว่าคนดีจะไม่มีอะไรเลยติดเนื้อติดตัวมีเหมือนกันแต่คำว่าดีกับชั่วดีนี่มีเหตุมีผลที่แสดงออกชั่วอย่างน้อยมากไม่มีเหตุมีผลและไม่มีเหตุมีผลไปตามอารมณ์ของตัวทำตามอารมณ์ของตัวนี่เรียกว่าคนชั่วความชั่วเป็นอย่างนั้นเราอย่าคิดแต่เรื่องของคนอื่นคิดเรื่องคนอื่นของคนอื่นแล้วก็ให้มาคิดเรื่องของเราเทียบกันไปนี่เรียกว่าธรรมโอปนยิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวเพื่อพร่ำสอนตัวเองแก้ไขตัวเองให้เป็นคนดีนี่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ตำหนิท่าเดียวในเรื่องของคนอื่นตัวเองเหมือนว่าเลิศเลยยิ่งกว่าโลกมันไม่เลิศแหละมันมีชั่วเหมือนกันนี่ให้ย้อนเข้ามาเขาทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้การทำไม่ดีของเรามีไหมนั่นเราก็มีอยู่ในตัวเช่นเดียวกันกับโลกเท่านั้นเองไม่ได้ผิดเพี้ยนจากกันไปเลยให้พากันพิจารณาให้รอบคอบผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเป็นผู้รอบคอบย่อมละเอียดละออสม่ำเสมอเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมผิดกันกับผู้ไม่มีธรรมในใจอันนั้นไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีเหตุมีผลมึงจะทำอะไรก็ทำไปผู้ดีเพื่อเป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่ตนและส่วนรวมยังมีอยู่ให้ปฏิบัติตามหลักแห่งความเป็นคนดีเรื่อยๆไปท่านที่จะสร้างความดีอย่างภายนอกที่ว่าเกิด ความขัดข้องยุ่งเหยิงยุ่ยแย่ก่อควรทำลายอยู่ลานี้นี่เป็นส่วนภายนอกที่แสดงออกมาอย่างเปิดเผยแต่ส่วนตัวของเราเองที่เกิดข้าศึกกับเราระหว่างกิเลสกับเขาเราในใจของเราคนเดียวนี่มันมีอยู่กับทุกคนนั่นแหละเว้นแต่พระอรหันต์ท่านอันนี้เว้นได้เด็ดขาดเลยจะทำอะไรให้เป็นอย่างไรก็ไม่เป็นเรียกว่าเด็ดขาดปล่อยวางหมดในแดนสมมุติไม่มีอะไรติดใจของท่านมีตั้งแต่วิมุตติหลุดพ้นโดยท่าเดียวท่านยังไม่มีอะไรที่ไปจับผิดจับถูกเอาโทษเอากรรมกับผู้ใดสำหรับคน ที่มีกิเลสนี่ย่อมมีดีมีชั่วทั้งเขาทั้งเราให้คิดแยกแยะหลายประเภทอย่าไปคิดแง่เดียวมุมเดียวแต่ก็คิดแต่ว่าเขาทำไม่ดีต่อเราเขากันเขาแกล้งเราเขายุ่ยแย่เขาก่อกวนเราเขาทำลายเราอย่างเดียวก็เหมือนว่าเขาทั้งโลกเลวไปหมดผู้ที่ทำอย่างนั้นตัวเลวอย่างใดบ้างไม่ดูตัวให้เทียบกันอย่างนี้ดีก็เห็นกันทุกคนแล้วเวลานี้ก็ดีเวลาไหนก็ดีให้พยายามพัดเลือกคนดีย่อมมีฝั่งมีฝาไม่แสดงปากเปล่ามีหลักมีเกณฑ์ในตัวของเราเองก็ดีพอจะเริ่มสร้างความดีขึ้นมาอุปสรรคมาแล้วนั่นแหละคือความชั่วมันเกิดขึ้นที่ใจของเราให้ดูตัวนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูผู้หนึ่งผู้ใดให้ดูจิตของเราที่จะไปสร้างความดีความงามมันจะมีความชั่วอยู่ภายในตัวของมันเองซึ่งมีอำนาจมากมาดั้งเดิมแล้วค่อยหยุดไปขวางคอยกระซิบกระซาบให้ขาดงานหรือหยุดงานที่จะทำเพื่อความดีนั้นจนได้ไม่มากก็น้อย มันมีอยู่ในตัวถ้าตัวไหนมันรุนแรงกิเลสตัวนี้รุนแรง มันผาดโผนโจรทยานเครียดแค้นจนกระทั่งถึงเขาชวนไปวัดไปวามันก็เครียดให้เขาเพราะไม่อยากไปวัดไปวาไม่อยากทำบุญให้ทานอยากอยู่ตามอิสระของคนมีกิเลสซึ่งหาคุณค่าไม่ได้นั่นแหละอย่างนี้ก็มีอยู่ทั่วๆไปนี่แหละเวลามันหยาบจิตใจที่หยาบนั้นถือความหยาบเป็นของดีไปเสียถือความดีเป็นของเลวของชั่วไปเสียในบุคคลคนเดียวนั้นเราจะยกตัวอย่างให้ฟัง ว่าลูกศิษย์ของเราคนหนึ่งไม่ระบุสถานที่อยู่ที่ไรและชื่อนามไม่ระบุแต่เขามาเล่าให้ฟังต่อปากต่อคำ ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือได้ทุกคำที่เขาพูดออกมาด้วยความจริงใจเวลาเขามาปฏิบัติธรรมะแล้วจิตใจเปลี่ยนแปลงออกมาโดยลำดับนี่เริ่มเห็นความชั่วของตัวตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นน้อยมาเห็นความชั่วที่คอยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเรื่อยมาแล้วก็ถือว่าเป็นความดีถือว่าตัวมีอำนาจบาดหลวงภายในใจยิงอยู่ในตัวเองนี่เขาเล่าให้ฟังนะผู้นั่นล่ะผู้มันเป็นและกลับตัวได้ล่ะมาเล่าให้ฟังนี่ไปที่ไหนจะไม่ยอมเสียเปรียบใครเลยจะให้ชนะโดยท่าเดียวเท่านั้นผิดถูกไม่มีความหมายมีความหมายอยู่แต่ว่าเราต้องชนะโดยท่าเดียวนี่ไปถึงวันละที่เขามาชวนไปวัดนี่นะสำคัญมากนะเขาเดินผ่านมาบ้านเราธรรมดาเขาจะไปวัดไปว่าทำบุญให้ทานเขาหลั่งไหลกันมาแล้วก็ชวนไปวัดไปวัดด้วยกันเถอะอันนี้ก็บอกว่าไม่ไปคำเดียวแต่เครียดแค้นขึ้นมาแล้วนั่นจึงตัดบทด้วยความเครียดแค้นแสดงกิริยานั้นให้คนอื่นเขาเห็นชัดเจนเองบอกว่าไม่ไปพอเขาผ่านเขาก็ชวนเท่านั้นแหละเขาไม่ได้มาบีบบังคับอะไรเขาผ่านไปแล้วยังเครียดแค้นในเขาทั้งวันว่างั้นนะมันอยากไปวัดไปวามันทำไมไม่ไปมันมาชวนเราหาอะไรว่างั้นนี่ถ้าหากว่า เป็นคนมาทำให้เสียใจในทางอื่นไม่ใช่ชวนไปวัดนี้แล้วจะตามฆ่าจนได้ทีเดียวนี่เขาพูดให้ฟังชัดเจนในตัวเขาเองเครียดแค้นในเขาถึงขนาดนั้นเขาชวนไปวัดว่าท่านนี้ขั้นต่อมาก็มีครูมีอาจารย์ไปที่นั่นละเขาก็ค่อยได้ยินได้ฟังตอนบรรพบุรุษแก่นะที่ได้สติสตังค์บ้างตอนบรรพแก่เวลาหนุ่มน้อยจนกระทั่งถึงมีครอบครัวเย่าเรือนยังแข็งกร้าวอยู่เลยในเรื่องความชั่วช้าละโมกไม่อ่อนต่อใครเลยท่านต่อไปก็มีครูอาจารย์ท่านไปพักที่นั่นเขามาเล่าเรื่องอัดเรื่องธรรมที่ท่านเทศนาว่าการให้ฟังคนนั้นเล่าคนนี้เล่าเสียงไหนเป็นเสียงอัดเสียงธรรมเป็นเสียงชวนให้ดูดื่มภายในจิตใจเรื่อยมาเอ๊ะนี่เราหลงตัวเองมานานขนาดไหนแล้วนะนี่เขามาเล่าให้ฟังมันน่าฟังทุกคำล้วนแล้วแต่เขาไปวัดไปว่า ไปฟังเสียงการอบรมกับครูอาจารย์เท่านั้นมาเขาพูดรู้สึกว่ามีเหตุผลที่ได้เริ่มหันมาหาเหตุผลแล้วนะ พูดอะไรขึ้นมาน่าฟังนำมาคิดมาอ่านตัวเองขั้นจากนั้นแล้วเจ้าของก็ด้อมไปกับเขาคือไม่ได้ไปแบบออกหน้าออกตาแบบนักเลงโตด้อมไปกับพวกใจบุญทั้งหลายไปแอบฟังท่านเทศนาว่าการยังไงบ้างไปแอบฟังคราวนั้นบ้างคราวนี้บ้างท่านเทศอะไรมันมาโดนตั้งแต่หัวตับเจ้าของนี่แหละว่างั้นนะแกพูดอย่างถึงใจนะ ท่านเทศนาว่าการตรงไหนที่เป็นเรื่องตำหนินั้นมันถูกเราทั้งหมดเลยว่าไม่ว่าจะประเภทธรรมดาเบาๆหรือขนาดกลางขนาดรุนแรงที่ท่านเทศไปเรื่องความชั่วคนชั่วมาโดนเราคนเดียวหมดแต่ว่างั้นนะที่นี่เทศถึงเรื่องความดีงามทั้งหลายแล้วก็ทำให้เพลินไปกับผู้ทำความดีงามตลอดเขามาเล่าเรื่องจิตตภาวนาให้ฟังหลายครั้งหลายหนเพราะครูอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนทางด้านภาวนาตอนนี้ตอนสะดุดใจเขาเรื่อยๆบางรายมาเล่าเรื่องภาวนาจิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้แล้วมีความสงบเย็นอย่างนั้นบางรายมาพูดถึงเรื่องความอัศจรรย์ของจิตในเวลาจิตสงบตัวลงจากการภาวนาแต่นี่ก็ทำให้ดูดื่มมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละเป็นเหตุที่จะดึงแกเข้ามาในวัดในวาและกลับเนื้อกลับตัวได้ก็เหตุก็เป็นอย่างมาเนี่ยที่แรกด้อมไปตามเขา ขั้นต่อมานี่ก็กล้าแข็งขึ้นมาเรื่อยเพื่อความดูดดื่มในอัตในธรรมทั้งหลาย ไปได้ยินได้ฟังเข้าถึงครูถึงอาจารย์พอเข้าถึงท่านถามปัญหาข้อนั้นข้อนี้ท่านตอบปัญหามาแต่ละข้อเป็นข้อคิดอันสำคัญดังนั้นเป็นคติเครื่องเตือนใจได้ดีในจิตนี้คลี่คลายออกจากความชั่วอย่างรวดเร็วเพราะว่าแกว่างั้นนะน้อยๆจะย้อนกลับมาเห็นโทษของตัวหนักเข้าทุกวันที่ความประพฤติมันเลวแหลกแหวกแนวเป็นมาแล้วนั้นไม่มีชิ้นดีเลยแล้วยังแบกยังหามมา สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยพอท่านแสดงธรรมที่เป็นธรรมชาติที่สะอาดสะอ้านเป็นมงคลแก่จิตใจเข้าสู่ใจเมื่อเรียกว่าชะล้างสิ่งนั้นลงไปแกก็ได้ยินการภาวนาแกก็ไปฝึกหัดภาวนานี่พอไปฝึกหัดภาวนาจิตใจก็พลิกจากอื่นก็มาทางด้านภาวนาเวลาภาวนาเป็นได้จริงๆขึ้นได้ยินแต่เขาเล่าให้ฟังตามเรื่องของเขาที่ไปภาวนา ตามกำลังของตนใครเล่าขึ้นก็ตามนิสัยของเขาเวลาเรานำนั้นมาทำมันก็ปรากฏขึ้นที่ใจของเราเองว่าแสดงขึ้นค่อยสงบลงจิตคล้อยตามเพราะไม่เคยเห็นไม่เคยมีไม่เคยปรากฏตั้งแต่วันเกิดมาแกพูดอย่างนั้นแล้วเวลาภาวนาไปจิตนี่ค่อย ภาวนาคำภาวนานี่ค่อยซึมซาบซึมซาบเข้าในใจใจค่อยอบอุ่นขึ้นมาอบอุ่นขึ้นมาเรื่องคิดชั่วช้าละโมบทั้งหลายถูกรบล้างกัน

ให้ทานไปสวรรค์นิพพานด้วยกันและกลับไปเครียดแค้นให้เขาอันนี้เลวมากคือเรานะแต่ย้อนกลับมาเห็นตัวเองและย้อนไปหาตัวเองมีแต่ความเลวมากเลวมากยิ่งเห็นโทษหนักเข้าหนักเข้าเรามาปฏิบัติธรรมจิตภาวนาดีขึ้นเท่าไรดีเท่าไรยิ่งเห็นโทษแห่งความชั่วช้าละโมบของตนหนักเข้าหนักเข้าที่จะมาเล่าให้ฟังทั้งจิตของแกละเอียดสุดนะไม่ใช่เล่นๆ นะโยมคนนี้แต่เราไม่ระบุแล้วนะทีนี้เวลาได้เข้าถึงนี่แล้วพลิกไปหมดเลยเป็นคนละคนตำหนิเจ้าของนี่เหมือนตำหนิหมาตัวหนึ่งอะดูแกพูดด้วยความเครียดแค้นของแกเครียดแค้นให้ตัวเองด้วยอำนาจแห่งคุณค่าของธรรมที่ปรากฏขึ้นที่ใจแล้วตามลบล้างในสิ่งทั้งหลายเกิดความเครียดแค้นให้เจ้าของว่ากูนี่เลวเหลือประมาณเกิดมาในแดนมนุษย์นี่ไม่มีใครเลวยิ่งกว่ากูขึ้นเลยนะนี่พอจิตใจมีความสว่างสวัยขึ้นมายิ่งเห็นโทษของตนแทนที่จะเห็นเพราะเห็นโทษของใครกลับมาเห็นโทษของตัวเองที่สั่งสมมาตั้งแต่วันรู้จักเดียงสาภาวะมีตั้งแต่ความชั่วช้าลามกจะว่ากันหนักเข้าหนักเข้าก็ถึงขนาดที่ว่าใครมาแตะไม่ได้ฆ่าเลยนู่นน่ะแล้วพลิกกันไปหมดพอจากนั้นแกภาวนาก็ดีขึ้นดีขึ้นจิตใจสว่างยังสามารถมองเห็นคนอื่นได้แล้วที่นี่นี่แหละตัวที่เด่นมากนะแกว่าพอจิตใจสว่างรวมลงไปผ่องใสลงไปนอกจากเห็นจิตตัวเองที่มีความสง่าผ่องใสแล้วส่งกระแสจิตไปดูจิตของคนอื่น นี่อันหนึ่งที่น่าสลดสังเวชแกว่านะ โอ้ที่เราไปตำหนิติเตียนเขานั่นที่คอยยกโทษยกตอนเขานั่นคือจิตเราอยู่ในประเภทนี้ประเภทนี้คือมองดูจิตใจเพื่อนฝูงด้วยกัน บางรายมีความแผ่วพาวมีสาระเรียกว่ามีแร่ธาตุอันสำคัญนะคันฝังอยู่ในใจคือมีธรรมในใจบางรายก็ดำปีบางผีบางรายก็แดงโล่เป็นไฟเผาตัวเองนั่นแหละเมาดูจิตใจของแต่ละดวงละดวงไม่ได้เหมือนกันโอ้เป็นอย่างนี้เองคนเราถึงทำชั่วทำดีได้เพราะธรรมชาตินี้เป็นเครื่องหนุนให้ทำอยากเล่าให้ฟังนะมาจนกระทั่งถึงมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเรานี่แหละนี่แกจึงเคารพมากเลยนะที่นี่ไม่ใช่ธรรมดานะพอทราบว่าเราไปที่ไรนี่บอกลูกทุกคนเลยแก่แล้วแหละลูกนั้นมีครอบครัวเย้าเรือนไปหมด มาสั่งทีเดียวเว้ยถ้านี่กูจะไปเยี่ยมกูจะไปพักสุภาวนากับอาจารย์ถ้าอาจารย์ยังไม่กลับสู้อย่ามาเป็นห่วงกูนะกูอยากอยู่เมื่อไรกูก็อยู่ต่อไปของกูนี่แหละแต่ถ้าเราสมมุติเราไปพักอยู่นานเท่าไรแกไม่ยอมกลับจิตใจแกสง่างามมากนะนี่แหละแกกลับตัวของแกที่ว่าเลวร้ายที่สุดแกก็บอกไม่มีใครเกินแกว่างั้นบทเวลาได้ทำเข้ามาทำส่องดูตัวเองนะมันมีแต่สิ่งเลวร้ายเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มเนื้อเต็มตัวเพราะความดีคือธรรมที่ได้ภาวนารู้เห็นความดีแล้วเห็นความชั่วของตัวเองในเวลานั้น นี่เรื่องของจิตใจเป็นอย่างนี้เรื่องจิตนี่แกรู้จิตคนอื่นแกก็รู้แต่แกเป็นคนสุขุมมากเรียกว่าเป็นนักเลงโตได้เรายอมรับดูกิริยาท่าทางของแกที่แสดงออกจริงจังทั้งนั้นที่แกว่าโกรธแค้นในเขาเรายอมรับเพราะนิสัยเป็นคนจริงจังมากถ้าควรฆ่ารักฆ่าจริงๆจะไม่รอใครเลยทีนี้หมุนมาทางดีแล้วดีได้จริงๆนี่แหละมาลูกพูดต่อหน้าต่อตาในฐานะเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์กันแล้วจะไม่ดูกันจะไปดูที่ไหนต้องดูกันนั่นแหละดูกิริยาท่าทางอากัปความเคลื่อนไหวไปมาตลอดคำพูดคำจาทุกสิ่งทุกอย่างดูหมดมีเวลาแกเล่าออกมานี่มีตั้งแต่นิสัยที่เด็ดเดี่ยวทั้งนั้นถ้าว่าไม่หมุนเข้ามาดังธรรมนี่แกอาจเด็ดยิ่งไปกว่านี้จมนรกอเวจีนะแต่นี่ธรรมะพลิกเอา

0: อุ้มจะกลับคืนมาได้จึงหันเข้ามาอัดธรรมใจสง่างามมากใจของแกนะพูดใช้กงๆอย่างนี้เลยนะอย่างพระไปเนี่ยไปนั่งอยู่นั่นบางองค์ก็ดื้อปากปากเปาะพอแกเล่าเรื่องจิตของผู้ใดเศร้าๆหมองผ่องใสแล้วก็มันก็ชวนให้ถามเหมือนกันแล้วก็ย้อนมาเนี่ยดูจิตอาตมาหน่อยนะจิตอาตมาเป็นยังไงนี่แกพูดอย่างโกงไปโกงมาเลยจิตท่านยังไม่หลุดพ้นความผ่องใสผ่องใสแต่ยังไม่หลุดพ้นไม่เหมือนอาจารย์โอนี่นี่บอกปุ้งเป่งเลยนั่นเอาต่อหน้าต่อตาเลย องค์ไหนที่แกยอมรับแล้วแกรับจริงๆเลยองค์ไหนที่ยังตกข้างอยู่เลยแกบอกปุ้งๆนั่นแหละเรียกที่นี่ก็เชื่อแกจิตเราเป็นอย่างที่แกว่าจริงๆก็ชี้เข้ามาหาตัวจริงจะมันจะปิดไปไหนนั่นนี่แหละการฝึกฝนอบรมตนเองขอให้พี่น้องทั้งหลายอย่าเชื่อตั้งแต่ความชั่วช้าละมกโดยไถ่เดียว เวลามันเป็นศาสดาของเราความชั่วช้ามาเป็นศาสดาของเรานี่มันเอาให้แหลกให้แหลกเห็นอัดเห็นทำความดีงามทั้งหลายเป็นเศษเป็นเตนไปหมดจะเห็นเป็นทองคำทั้งแท่งเฉพาะความชั่วช้าละมกที่ตนทำด้วยความพอใจนี่เท่านั้นเท่านั้นนะนี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสมันแทรกอยู่ในใจของเราเช่นเดียวกันกับกาฝากของต้นไม้มันแทรกอยู่กับกิ่งก้านของต้นไม้นั่นแหละเกิดอยู่ในนั้นแต่มันไม่ใช่ไม้ต้นนั้นมันเป็นกาฝากแทรกอยู่ในนั้นแล้วมันก็ดูดซึมเอาต้นไม้ต้นนั้นมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงลำต้นของลำตัวของมันเองกาฝากมีมากเท่าไหร่ไม้ต้นนั้นจะอับเฉาลงไปอับเฉาลงไปสุดท้ายก็ตายเพราะถือดูดอาหารของต้นไม้นั้นไปกินหมดในบรรดากาฝากทั้งหลายมีมากเท่าไหร่ดูดกินไปหมดนี่ก็กิเลสมันเป็นกาฝากเป็นมหาภัยเช่นเดียวกันกับกาฝากเป็นภัยต่อต้นไม้มีมากมีน้อยเป็นไรนั่นภัยเริ่มเกิดแล้วในต้นไม้ต้นนั้นถ้าไม่รีบตัดออกเสียกาฝากที่ไปเกาะอยู่กิ่งไม้นั้นไม้นั้นจะต้องตายในไม่ช้านี่ก็เหมือนกันกาฝากอันนี้มันเกาะอยู่ที่จิตใจของพวกเราทั้งหลายมานานลำต้นก็คือใจของเรากาฝากคือสิ่งแทรกซึมที่จะมาทำลายจิตใจของเราให้เสียไปวันเล็กละน้อยจนหมดคุณค่าในบุคคลคนหนึ่งทั้งที่ใจไม่ตายก็บรรจุตั้งแต่ยาพิษเต็มหัวใจตัวเองนั่นนี่เรียกว่ากาฝากกิเลสเป็นกาฝากแทรกอยู่ในจิตไม่ใช่จิตแท้ต้อง ได้อาศัยอัตธรรมของเรากำจัดปัดเป่ามันออกไปจิตแท้ไม่ตายได้รับความทุกข์ความทรมานนั้นยอมรับเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาที่เป็นกาฝากมหาภัยนี่แหละไปทำลายให้จิตใจนั้นอับเฉาหาความเจริญงอกงามไม่ได้เลยท ีเมื่อพยายามชำระซักฟอกกาฝากที่เป็นมหาภัยต่อตัวเองนี้ไปเรื่อยๆ ทำก็จะค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นในจิตใจของเรารักษาลำต้นคือจิตใจให้เป็นความสงบร่มเย็นขึ้นได้โดยลำดับแล้วกำจัดกาฝากทั้งหลายเหล่านั้นออกไปธรรมก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแม้จะยังมีอยู่ก็ไม่รุนแรงกาฝากติดในหัวใจคือกิเลสจะมีอยู่มากน้อยก็ไม่เป็นภัยเพราะอำนาจแห่งธรรมคุ้มครองรักษาใจหนาแน่นยิ่งกว่ากาฝากนั้นก็ประคองไปได้ประคองไปได้และเหยียบหัวมันไปได้นั่น พากันจำเอานะกาฝากของใจเป็นอย่างนี้เหมือนกาฝากของต้นไม้ไม่มีชิ้นดีต้นไม้ต้นใดถ้าลงมีกาฝากเริ่มลดคุณภาพชีวิตชีวาความสดชื่นลงไปโดยลำดับต้องได้ตัดกิ่งก้านหรือว่าต้นของกาฝากที่ไปเกาะกินอยู่ต้นไม้นั่นออกนั่นออกเช่นต้นมะม่วงต้นขนุนอย่างนี้มันกิ่งของมันจะมีกาฝากแฝงอยู่นั่นอาศัย ต้นขนุนกิ่งขนุนแหละเป็นอาหารกินไปกินไปเมื่อหลายกิ่ง หลายต้นขึ้นมาที่เป็นกาฝากด้วยกันก็ดูดซึมเอาอาหารของต้นไม้ต้นนั้นไปจนหมดสุดท้ายไม้ต้นนั้นก็ตายนี่อันนี้กิเลสตัณหามันดูดซึมมันทำลายทุกแบบทุกฉบับในจิตใจของเราจนลงสุดท้ายคนนั้นไม่มีค่าไม่มีราคาเหลือแต่จิตดวงเดียวที่เต็มไปด้วยกองทุกข์ที่กาฝากมา วางยาพิษลงในจิตใจเมื่อเกิดในภพใดชาติใดกาฝากของกิเลสนี้มันจึงฝังลึกฝังลึกพาให้จมดิ่งจมดิ่งเขาเกิดในภพดีชาติดีสถานที่ดีตัวกลับตระบัดไปเกิดในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาปรารถนาก็เพราะว่าตัวไปทำตั้งแต่สิ่งโลกเห็นว่าไม่ดีทำหรือจอมปราดทั้งหลายท่านตำหนิก็ถือว่าเป็นของดีของดีเสียแล้วตำหนิศีลหรือทำว่าเป็นของไม่ดีและเป็นข้าศึกต่อศีลต่อธรรมไปไอ้เราเป็นข้าศึกต่อตัวของเราด้วยอำนาจของกิเลสที่ทำด้วยความพองตนนี้ไม่รู้นี่แหละมันกลับมาเป็นภัยแต่ตัวของตัวเองจึงต้องได้พิจารณานักปฏิบัตินี้แหละเพราะอย่างยิ่งพุทธศาสนาแล้วเปิดอกให้ท่านทั้งหลายเรารองรับพระพุทธเจ้าได้ 100% เหมือนว่ารับแทนเรื่องชีวิตถ้าเขาจะมาฆ่าพระพุทธเจ้าเรายอมตายได้ทันทีเช่นเดียวกับพระอานนท์ที่สละชีวิตต่อช้างที่จะมาทำลายพระพุทธเจ้าช้างนาราชีที่พระเทวทัตปล่อยมาเพื่อจะมาทำลายพระพุทธเจ้าพระอานนท์วิ่งออกสกัดทันทีเลยนั่นอันนี้เราก็รับรองยืนยันได้อย่างนั้นชีวิตของเราไม่มีความหมายถือพระพุทธเจ้าเป็นองค์เอกอยู่กับนั้นหมดเลยเราจึงว่ากล้ายืนยันในเรื่องอัตเรื่องธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้านำมาสั่งสอนโลกนั้นเป็นธรรมที่เลิศเลอสุดยอดเหมือนกันหมดทุกขั้นทุกภูมิของธรรมทั้งนี้เพราะได้ปฏิบัติตนไปตามกำลังความสามารถมาเรื่อยมาโดยลำดับลำดา ตั้งแต่ เป็นเด็กเป็นเล็กเราก็อ่านดู เรียกว่าประวัติของเราร่องรอยของเราที่เป็นมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเป็นยังไงยังไงค่อยเปลี่ยนตัวขึ้นมาเปลี่ยนตัวขึ้นมาถึงความประพฤติในเวลาเป็นคารวาสญาโยมนิสัยใจคอไปยังไงอ่านมาอ่านมาก็เหมือนเราท่านไม่ผาดโผนโจรทยานไม่ทำความชั่วช้าเราเป็นธรรมดานี่เวลาเข้ามาบวชนี่แล้วก็ถือตั้งแต่วันเข้าบวชออกจากบวชมาเป็นศีลสมบูรณ์ศีล227สมบูรณ์แบบรักสงวนมากยิ่งกว่าชีวิตจิตใจไม่รักสงวนเอาจริงๆไม่มีอะไรมาแต่ต้องทำลายให้สินด่างพร้อยและขาดทะลุไปได้เลยนี่ก็เป็นความอบอุ่นภายในจิตใจเวลาไปออกไปปฏิบัติธรรมนี่เราได้เห็นชัดเจนที่จิตใจมีความอบอุ่นตอนนั้นยังไม่มีสมาธิภูมิของธรรมยังไม่มีมีแต่ภูมิของศีลมีเต็มตัวรักษาใจให้เจ้าของให้มีความอบอุ่นได้เข้าไปภาวนาในป่าในเขายังไม่ได้อะไรละหากเป็นไปเพราะศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสต่ออัตต่อธรรมเข้าไปประพฤติปฏิบัติตรงไหนที่อยู่ธรรมดาจิตใจไม่ค่อยสงบไม่อยู่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตรงไหนที่มีภัยที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากลัวสมัยนั้นก็มีพวกเสือนั่นแหละเป็นสำคัญเพราะอยู่ที่ไหนป่าดงพงลึกที่ไหนเสือจะมีที่นั่นเพราะเห็นว่าเนื้อชุ่มเนื้อไม่อดไม่อยากไม่เหมือนทุกวันนี้นะเนื้อป่าที่เป็นเนื้อธรรมชาติพวกแก้งพวกกวางพวกหมูฝูงหนึ่งเป็นร้อยๆหมูอ่ะหมูป่านี่สัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วนี่มีเต็มป่าไปหมดเลยเสือก็มีอยู่ในนั้นเพราะอาศัยกินสัตว์เหล่านั้นเป็นอาหารเลี้ยงตัวเองไปไปอยู่ที่ไหนเสือจึงมีเสือจึงมีเอากลัวก็ต้องกลัวเสือเป็นที่หนึ่งแหละสำหรับหัวใจของเรานี่กลัวเสือเป็นที่หนึ่งพวกงูพวกช้างพวกหมีอะไรมันไม่ค่อยกลัวอะไรนักแต่เสือนี่สำคัญมากเพ พราะตั้งแต่เป็นคารวาสก็เคยได้ทราบเรื่องราวของเสือกิริยาของเสืออุบายวิธีการของเสือกินสัตว์กินอะไรอะไรมีความฉลาดฉลาดยังไงยังไงนายพรานเล่าให้ฟังมันก็เข้าใจเข้าใจ มาโดยลำดับที่เวลาไปภาวนากลัวเสือนั่นแหละเป็นที่หนึ่ง ทีนี้เอากลัวก็กลัวศีลเป็นกำแพงเลยทีเดียวนะนี่เราจะได้เห็นฤทธิ์เดชของศีลว่ารักษาเราให้มีความอบอุ่นได้อย่างตายใจเลย อ้าวศีลเราพิจารณาดูศีลข้อไหนแล้วมีความบกพร่องตรงไหนไม่มีที่จะละล่วงเกินศีลด้วยความไม่มีอย่างอายเราไม่เคยมีนอกจากผิดศีลเพราะความเผลอความรู้เท่าไม่ถึงการมีได้ด้วยกันเราก็มีได้อย่างนั้นแต่จะมีด้วยเจตนาไม่ปรากฏนี่แหละศีลเป็นเครื่องอบอุ่นเวลาไปภาวนาในที่กลัวๆอย่างนั้นภายนอกจากพุทโธคำบูดีกรรมมาแล้วศีลนี่เป็นเครื่องอบอุ่นเวลาตายในขณะนี้เราต้องไปสวรรค์แน่นอนนั่นนี่เป็นที่แน่อยู่ในใจนะ ให้ตกนรกหมองไหม้ไม่ตกเอาเสือจะกินกินไปแต่จิตใจของเรานี่จะไปสวรรค์แน่นอนนี่เป็นความมั่นใจในเวลาเราออกภาวนา จากนั้นก็สร้างธรรมคือสมถะธรรมสมาธิธรรมวิปัสสนาธรรมขึ้นเรื่อยๆโดยนี่โดยทางธรรมศีลเป็นกำแพงล้อมไว้หมดเลยภัยทั้งหลายที่จะเข้ามากระเทือนทางด้านศีลไม่มีเพราะศีลเราบริสุทธิ์จากนั้นก็บำเพ็ญธรรมจนกระทั่งจิตใจมีความสงบร่มเย็นเป็นลำดับลำดาดังเคยเล่าให้พี่น้องหลายฟังแล้วจิตก้าวนี่พูดถึงเรื่องความกลัวตายเมื่อศีลเมื่อธรรมมีอยู่ภายในจิตใจแล้วจะไม่กลัวตายง่ายนะคนเรากล้าหาญฉานไถ่และยิ่งจิตเป็นตัวของตัวเข้ามาเป็นลำดับเช่นสมถะธรรมความสงบร่มเย็นจิตเป็นสมาธิแล้วจิตเป็นปัญญาแล้วหมุนตัวเข้าเลยในสถานที่ใดที่กลัวมากที่สุดยิ่งหมุนเข้าไปหาที่นั่นมันจะได้ทดลองเรื่องสติปัญญา ที่เกิดในตัวเองแก้เหตุการณ์ทั้งหลายที่เรียกว่ากิเลสซึ่งตนไปหาสำคัญว่านั่นเป็นเสือนี่เป็นช้างนี่เป็นอันตรายตามแก้ตามปลดกันเรื่อยๆไปปิดปลดเปื้องหลุดรอดเล็ดรอดไปได้เรื่อยๆ นี่แหละการภาวนาพอจิตเข้าถึงขั้นธรรมเอาขั้นธรรมความสงบไปที่ไหนเราไม่ลืมเราไม่ปล่อยคำบริกรรมไปอยู่ในที่กลัวอะไรคิดถึงเสือเพิ่มความกลัวเข้าคิดถึงอันตรายอะไรเพิ่มความกลัวเข้าเอาไม่คิดให้คิดแต่กับพุทโธอันเดียวอยู่นี่เท่านั้นสติครอบไปเลยพุทโธนี่เป็นธรรมความคิดไปถึงอันตรายทั้งหลายนั้นเป็นกิเลสมันหลอกให้จิตกำเริบเสพสารไปทางความไม่ดีดีไม่ดีเป็นบ้าไปก็ได้ทีนี้พุทโธติดอยู่กับใจสติติดอยู่กับพุทโธพุทโธเอาอะไรไม่คิดเสือจะกินก็กินให้อยู่กับพุทโธแล้วสุดท้ายพุทโธนี่แน่นหนามันโค้งเข้าไปใจสง่างามขึ้นมาเนี่ยอารมณ์อันนี้คืออารมณ์แห่งธรรมพุทโธเป็นต้นนี่คืออารมณ์แห่งธรรมเครื่องรักษาใจเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นแน่นหนามั่นคงเข้าเป็นลำดับลำดาทีนี้เราแยบออกไปคิดถึงเรื่องเสือเรื่องช้างอันตรายอะไรก็ตามไม่กลัวเลยเพราะจิตมีหลักแล้วด้วยอำนาจแห่งพุทโธส่งเสริมกำลังให้หนักขึ้นนี่เป็นขั้นๆอย่างนี้ผู้ที่พี่ไปภาวนาจิตอยู่ในขั้นใดให้ปฏิบัติตามนี่แหละท่านจิตถ้ายังไม่เคยสงบให้ยึดคำบริกรรมเป็นหลักเกณฑ์ไม่ต้องไปกลัวผีกลัวช้างกลัวเสือที่ไหนให้อย่าปล่อยคำบริกรรมอันนั้นติดอยู่นั้นแล้วจะสร้างกำลังให้ตนเองมีความสงบแน่นหนามันคงขึ้นไปเห็นประจักษ์ใจ นี่เป็นขั้นหนึ่งขั้นลำดับต่อไปนั้นจิตมีความสงบเป็นพื้นฐานอยู่ที่ไหนบริกรรมไม่บริกรรมจิตก็แน่นหนามั่นคงแน่นหนามั่นคงสติอยู่กับความแน่นหนามั่นคงในเวลาทำความภาคเพียรอยู่ในสถานที่ที่เป็นเราคิดว่าเป็นอันตรายจิตติดอยู่กับความสงบแน่วแน่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นจิตอยู่ในคำบริกรรมพอติดคำบริกรรมเข้ามากๆจิตมีความแน่นหนามั่นคงก็ไม่กลัวเข้าถูสมาธิ จิตไม่ออกไปไหนอยู่กับสมาธิคือความสงบแน่วแน่วนั้นก็ไม่กลัวนั่นเป็นขั้นขั้นขึ้นมาจากนั้นก็ออกทางด้านวิปัสสนานี้ยิ่งไปใหญ่เลยความกลัวสัตว์กลัวเสือที่เรากลัวมาแต่ก่อนกลัวตรงไหนเข้าไปตรงนั้นไปทดลองตัวเองนะไม่ใช่ไปด้วยความอวดดีอวดเด่นกล้าหาญชาญชัยแบบโลกๆไม่มีไปทดลองตัวเองจะมีกำลังความสามารถต้านทานกับเหตุการณ์ที่ว่ากลัวนั้นได้อย่างไรหรือไม่เอาตรงนี้เอาเราเป็นผู้ทดสอบเองนี่ก้าวเข้าไปสถานที่ที่ใดพร้อมมันชินชาลงไปบ้างความเพียรจะไม่ค่อยดีนี่นะมันนอนใจเห็นไหมล่ะแล้วพลิกไปสถานที่ใดที่เห็นว่าน่ากลัวมากเอาเข้าตรงนั้นเข้าตรงนั้นจิตก็ตั้งท่าตั้งท่าสติก็ดีสตินี่เป็นพื้นฐานสำคัญมากนะไปที่ไหนสติลืมเผลอไม่ได้เนี่ยเข้าไปอยู่สถานที่นั้นก็สั่งสมกำลังขึ้นมาเรื่อยเรื่อยด้วยการหาวายวิธีพลิกแพงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความแก่กล้าสามารถในธรรมทั้งหลายนั่นเองดังนั้นมันก็กล้าหาญขึ้นไปพิจารณาทางด้านปัญญาเอาอะไรแยกธาตุไปหมดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าเสือไม่ว่าเนื้อไม่ว่าผู้ว่าคนหญิงชายแยกออกเป็นธาตุเป็นขันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วกลัวอะไรเนี่ยแล้วก็ผ่านไปผ่านไปจนกระทั่งถึงรูปธรรมนี้หมดผิดผ่านไปได้หมดรูปธรรมหายเงียบกลายเป็นจิตที่ว่างเปล่าไปหมดแยบออกมาตรงไหนว่าสัตว์ว่าเสือก็คือสังขารเราไปปรุงเองนั่นมันแยบออกมาว่าเสือภาพเสือปั๊บเปิดขึ้นดับพร้อมดับพร้อมก็รู้ว่าสังขารไปเป็นภาพหลอกตัวเองเนี่ยรู้ทันรู้ทันจิตสว่างกระจ่างแจ้งกลายเป็นอากาศธาตุไปหมดปิดว่างไปหมดเลยนี่วิธีฝึกหมดตนเองเอาชีวิตเข้าแลกแต่ชีวิตเข้าแลกต้องยึดทำเป็นหลักเป็นหลักเอาทำเป็นประกันเช่นเราภาวนาเอาคำภาวนาบริกรรมเป็นประกันจิตที่อยู่ในความสงบเอาความสงบเป็นประกันด้วยสติติดเนี่ยทางวิปัสสนานี่สติกับปัญญามันหมุนตัวไปแล้วล่ะพูดยากอยู่อันนี้เพราะละเอียดกว่ากันหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปแก้เข้าไปวันผ่านไปนะเรื่องรูปเรื่องอะไรวัตถุทั้งหลายผ่านไปผ่านไปจนกระทั่งถึงติดว่างไปเลย มันหมดสภาพจิตผ่านไปหมดผ่านไปหมดมองดูต้นไม้ภูเขามันเป็นอากาศธาตุสมมติมองดูหญิงดูชายจะพิจารณาให้เป็นสุภาพสวยงามไม่สวยงามพอปรากฏภาพดับพร้อมดับพร้อมเราจะพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ได้ยังไงไม่เหมือนแต่ก่อนที่แยกธาตุแยกขันธ์ได้ถนัดชัดเจนจนรู้เท่าทันมาแล้วปล่อยวางลงไปปล่อยวางลงไปเมื่อถึงขั้นวางแล้วจะมาพิจารณาอะไรอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยถึงขั้นนี้แล้วก็รู้ในตัวของเราเองจากนั้นก็ว่างว่างก็มีเจตนามาทำเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นมาจากใจ ออกเป็นอาการของจิตอาการของจิตสติก็รู้เท่าทันอาการท้องตนไปโดยลำดับลำดานี่เห็นไหมอาการพิจารณาภาวนานี่แหละการฝึกฝนอบรมตัวเปลี่ยนจิตใจของตนไปเปลี่ยนไปเองนะถ้าทำได้เข้าถึงไหนโทษนี่ออกเรื่อยเรื่อยพิษภัยออกไปเรื่อยทำไปไหนทรงคุณค่ามหาคุณเข้าไปเรื่อยๆโดยลำดับนี่วันนี้พอวิญญาณเต็มเหนี่ยวเข้าไปเต็มเหนี่ยวเข้าไปจิตโลกจิตนี่ว่างหมดเลยนั่นไม่มีอะไรคำว่าสัตว์ว่าบุคคลต้นไม้ภูเขาหมดในหัวใจนี่มีแต่ความว่างเปล่าความว่างเปล่านี่แหละมีอำนาจมากครอบวัตถุทั้งหลายต้นไม้ภูเขาดินฟ้าหนาแน่นขนาดไหนก็ตามไม่มีความหมายถูกความว่างครอบไปหมดไม่มีสิ่งนั้นไม่มีนี่อำนาจของความว่างแห่งใจหนาแน่นขนาดไหนเต็มขนาดไหนดูที่โลกอันนี้มันหนาแน่นขนาดไหนความว่างของจิตนี่ทับไว้หมดไม่ให้ปรากฏเลยมีแต่ความว่างของจิตว่างของจิตเรื่อยๆนั่นเนี่ยนักภาวนาต้องรู้อย่างนี้จากนั้นเมื่ออันนั้นว่างนี้ว่างถอยเข้ามาว่างเข้ามาถอยเข้ามาจนกระทั่งถึงมาหาจิตสิ่งนั้นว่างแต่จิตยังไม่ว่างนี่มันเป็นขั้นๆอย่างนี้สภาพทั้งหลายกระแสของจิตออกไปทับไว้หมดมันว่างว่างว่างเพราะจิตนี่ว่างอยู่ในรอบตัวแต่ตัวของจิตเองยังไม่ว่าง นั่นเหมือนเราขึ้นไปงอยืนอยู่บนหัวตอกลางน้ำนั่นอะไรอะไรก็ว่างว่างไปหมดเนี่ยแต่ตัวที่อยู่บนหัวตอมันยังไม่ว่างมันเหยียบหัวตออยู่นั่นหรือคนเข้าไปอยู่ในห้องเข้าไปในห้องดูวัตถุอะไรมันว่างไปหมด แต่ตัวเองที่เขาไปยืนขวางอยู่กลางห้องนั้นไม่ดูตัวเองนะทีนี้สติปัญญาแทงเข้าไปตรงนั้นที่ว่าห้องว่างมันยังไม่ว่างนั่นเนี่ยสติปัญญาเหตุใดจึงว่าไม่ว่างก็ตัวเองนั่นไปยืนขวางอยู่กลางห้องมันจะว่างได้ยังไงถ้าอยากใช้ห้องไม่ว่างต้องถอนตัวออกมาจากห้องนี้แล้วห้องจะว่างเต็มส่วนนี่ก็อะไรก็ว่างอะไรว่างจิตไม่ว่างจิตไปขวางตัวอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างนั่นน่ะเข้าใจพอรู้อันนี้จิตอันนี้ก็ว่างไปหมดว่างไปหมดเลยที่นี่ว่างทั้งข้างนอกข้างในปล่อยไปหมดโดยสิ้นเชิงนั้นว่างแท้ว่างแท้พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงในจุดนี้นักภาวนาทั้งหลายให้นำไปพิจารณาเอาให้ดีนะนี่แหละการเทศนาว่าการต่อพี่น้องทั้งหลายเราอาถานฌานชัยถ้าพูดตามภาษาสมมุติแต่นี่มันเลยไปหมดแล้ว อาถานก็ไม่เห็นมีความกลัวความกล้าอะไรไม่มีในจิตมีแต่ธรรมที่เหนือหมดแล้วเท่านั้นมาแสดงให้ฟังแต่เป็นกิริยาของสมมุติเรียกว่าอาถานไม่เคยจะโต้กระทานกับสิ่งใดหรือผู้ใดที่จะมาคัดค้านต้านทานว่าการแสดงเหล่านี้ทุกขั้นแห่งธรรมผิดไปไม่มีเพราะมันแน่มันว่างไปหมดแล้วอยู่ในหัวใจนี่ไม่มีอะไรที่มาสอดแทรกพอเป็นก้างของคอนี่แหละที่เรียกก้างของคอไม่มีในใจมันก็ว่างไปหมดนะพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนด้วยโลกกวีทูสาวกทั้งหลายสอนโลกสอนด้วยความว่างไปหมดเลยท่านจึงไม่อาจไม่อ่านไม่ติดกับอะไรทั้งนั้นนะนี่อำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมตั้งแต่จิตเลวสามต่ำช้าบางทีเราให้ฟังมาเขาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงของเขาได้จนถึงขนาดไปตำหนิตัวเองตำหนิอย่างจริงๆจังๆนะโมโหให้ตัวเองนั่นอันนี้ก็เหมือนกันจิตของเราตัวเนี่ยจนไรอยู่ภายในให้โมโหตัวเองจะไปหาโมโหแต่คนอื่นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีให้ดูตัวเองที่ไม่ดีบ้างนี่แก้ตรงนี้แล้วยุติมีที่อยู่ที่พักที่ปล่อยที่วางถ้าไปตำหนิคนอื่นปล่อยวันตำหนิวันยังค่ำแป้งภัยต่อกันวันยังค่ำมาแล้วพากันจำมานะวันนี้ได้แสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังจนตั้งแต่ต้นๆเลยถึงเรื่องการปฏิบัติสละตายกลัวตรงนี้เอาขยับเข้าไปกลัวตรงนั้นขยับไปหาที่กลัวกลัวไปหาตรงนั้นแก้ตกเอาจนกระทั่งถึงอกลัวที่สุดฟากกลางคืนกลางวันเผลอไม่ได้นั่นไปสถานที่เรียกว่าป่าเสือเลยเดียวกลางวันมันก็มาได้เสืออย่าว่าแต่กลางคืนกลางวันก็มาได้เพราะบ้านของมันบ้านของเสือของสัตว์เนื้อต่างๆเราไปอยู่ในท่ามกลางบ้านสัตว์บ้านเสือเราต้องกลัวอะไรรักษาตัวที่ให้ปลอดภัยชาตินานชาติกับวงเฟียนก็หมุนไปตามๆกันปลอดภัยผ่านมาได้ด้วยลำดับอย่างนี้แหละนี่ได้ผ่านเต็มกำลังความสามารถถึงเรื่องอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเอาตัวนี่เข้าทดลองกันเลยเอาเป็นตายเอาเล่าเองมันเป็นยังไงที่นี่ว่าน่ากลัวเอากลัวใครจะตายจะเป็นจะตายใครจะกล้าจะหาทางใช้ผ่านความกลัวนี้ไปได้เอาตัวเรานี่เข้าไปทดสอบกันเลยทดลองเป็นเสียงย้ำตัวเองเลยล่ะ นั่นน่ะการปฏิบัติตัวเองเนี่ยก็สง่าขึ้นมาดังที่เล่าให้ฟังนี่แหละนี่การฝึกฝนอบรมตนเพื่อความเป็นคนดีให้ต่างคนต่างฝนอบรมจะไม่ได้แบบครูแบบอาจารย์ขอให้ได้แบบลูกศิษย์ที่มีครูสอนให้มีแบบมีฉบับเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติให้ยับยั้งตัวเองในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายการอยู่การกินการใช้การสอยทุกอย่างขอให้มีประมาณมีการยับยั้งตนเองอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมฟุ่มเฟือยอะไรๆก็ฟุ่มเฟือยไปด้วยความลืมตัวจนเป็นนิสัยและเป็นยักษ์ใหญ่สังหารลูกหลานต่อไปด้วยนิสัยไม่ดีที่ลูกหลานยึดเอาแล้วก็ชิบหายไปตามๆกันระวังนะอันนี้นะวันนี้ก็เทศนาว่าการมองถึงเพียงขนาดนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์แก่อาจแก่ธรรมหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้นำไปคิดไปอ่านเพราะธรรมที่แสดงมานี้เป็นธรรมที่ไม่มีคำว่าจืดจางมีรสมีชาติเต็มสมบูรณ์ตลอดเวลาไม่มีคำแบบว่าเล่านิทานไม่มีวันเล่านิทานวันนี้อันนี้รู้สึกว่าสดชื่นฟังแล้วมีรสมีชาติพอเอานิทานนี้มาเล่าวันหลังจืดชืดธรรมะประเภทนี้ไม่ใช่ธรรมะประเภทนิทานเป็นธรรมะสดร้อนๆออกมาเมื่อไหร่ สดร้อนๆมีรสมีชาติเต็มตัวเต็มตัวเพราะเนื้อธรรมที่ออกมาจากใจเป็นรสเป็นชาติเต็มตัวอยู่แล้ว ถึงไม่มีคำว่าจืดชืดนะให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติศาสดาองค์เองอย่ามองข้ามนะความดีเลิศแห่งธรรมทั้งหลายให้ยืดให้ดีไอ้ความเร็วสามต่ำช้าทั้งหลายเห็นเต็มอยู่ตัวท้องตลาดแล้วอย่าไปยืดไปถือว่าเป็นของหนีบของหนีให้พยายามระมัดระวังทุกคนโลกที่จมลงไปเพราะความทะนงตนว่าดีนั่นแหละเราอย่าไปทะนงตนดีแบบเขาให้ดีแบบเราแบบอัดแบบทำเราจะเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรชาติขานการเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญนี่ก็ต่อวันนี้ก็จะกลับแล้วเนี่ยวันนี้ก็เปิดธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังทั่วหน้ากันแล้วเรื่องพลาดเจดีย์ใหญ่ของเราเอาเลยนะหมุนเลยนะถ้าว่าเจดีย์นี่นะยังไม่เสร็จเลยนี่นะผมยังไม่ตายทั้งเจดีย์นี่ยังไม่เสร็จหมดกำลังวังชาสามารถแต่ผมจะตามฆ่าพวกนี้ให้หมดเลยเข้าใจไหมมันเป็นยังไงวะแล้วผมถึงจะตายถ้าไม่ตามฆ่าลูกศิษย์ทั้งหลายนั่นแหละนี่ก่อนยังไม่ตายมันต้องเอาอย่างนั้นถึงว่าจริงจังวะเจดีย์ใหญ่ที่ตั้งอยู่วัดโสกรามอยู่ภาคกลางเจดีย์ใหญ่หลังนี้จะเป็นเจดีย์องค์สำคัญมากนะครับได้เห็นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ตถาคตเหมือนครั้งพุทธกาลมาสง่างามอยู่ที่วัดโสกรามกับเจดีย์หลังนี้แหละอยู่ที่เจดีย์หลังใหญ่นี่แหละนะเวลานี้กำลังก่อสร้างหมดมากหมดน้อยเอาหมดให้หมดไปกำลังใจของคนคุณค่าของใจมีน้ำหนักมากยิ่งกว่าเจดีย์หลังนี้นี่แหละเราเอาให้หมดไปว่างั้นเลยถ้ามีแต่คนขี้แย่ไม่ได้เรื่องอะไรเราไม่มีอะไรขึ้นได้แต่ว่าต้องมีกำลังใจทุกคนรักสงวนเทิดทูนเอาขึ้นได้แต่ว่างี้เลยไม่มีให้ขาดไม่ให้เสียเวลานะเอาตลอดไปเลยเอาเงินมันจะขาดตลอดเอาให้ขาดไปทำผมจะติดคุกติดตารางแทนจะดีหลังนี้เอาท่านทองเตะตามหลังไปหรืออย่างหนึ่งจะจับท่านทองใสไปข้างหน้าท่านทองไม่เป็นท่าเราอยู่ที่หลังเราตายที่สองนะว่าเอาอย่างนี้แหละเอาเลยไม่ให้เสียเวลาให้ทันการเวลาอะไรที่เหมาะสมที่เป็นที่มงคลแก่เจดีย์หลังนี้เอาหามานะวัตถุเครื่องก่อสร้างอะไรที่ดีงามให้สมกับคุณค่าแห่งเจดีย์หลังนี้นั่นเอามาเยอะกลัวนั้นจะหมดกลัวนี่จะยังแล้วเอาสิ่งที่ชุ่ยชี้มาทำไม่น่าดูนะแสดงถึงน้ำใจของผู้สร้างผู้ก่อขึ้นมาไม่เอาไหนนั่นสุดท้ายก็รวมกันคนทั้งชาติทั้งประเทศไทยเรานี้ไม่เอาไหนนั่นเอาให้มันดีทุกอย่างวาดลงไปให้มันดีนี่จะได้บรรดาพี่น้องลูกหลานเราทั้งหลายจะได้กราบไหว้บูชาเป็นเวลานานนะนี่เนี่ยที่จะได้ถูกอาราธนามาสถิตอยู่ที่นี่มีตั้งแต่ครูบาอาจารย์เพชรน้ำหนึ่งเราเป็นตัวการอาราธนาท่านมาเองให้มาอยู่จุดเดียวกันนับตั้งแต่ว่าพระบรมธาตุลงมาคือองค์ศาสดาจากนั่งกับสาวกทั้งสาวกพุทธกาลทั้งสาวกปัจจุบันเข้าอยู่ในเจดีย์หลังนี้ทั้งหมดผมถึงกล้าได้กล้าเสียและคิดอ่านแต่จองหมดแล้วเพื่อพี่น้องลูกหลานของไทยเราตลอดไปนี่แหละที่จะได้เป็นประโยชน์จากนี้เราถึงได้อุตส่าห์พยายามค่อยเป็นค่อยไปการกล้าเอาเลยไม่ขาดวักขาดตอนว่าขาดเงินขาดทองเอาไปเลยขอให้เสร็จเงินทองจะตามมันไปถึงไหนถึงกันนะเพื่อให้เจดีย์อย่างนี้สง่างามอยู่ภาคกลางเราภาคตะวันออกโอภาคทางอีสานก็พระธาตุพนมนครปฐมแล้วจุดนี้ก็ให้มีที่นี่อันนี้ก็สมบูรณ์แล้วยิ่งเห็นด้วยตาชัดๆไปด้วยว่าเจดีย์อย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไงพระองค์ใดบ้างพระเจ้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์พระองค์ใดบ้างที่เข้ามานี่รู้ชัดเจนชัดเจนพระสงฆ์รอดเหมือนกันประจักษ์ตาพอใจว่างั้นเลยเราเพราะงั้นเราจึงเอาเต็มเหนียวเลยนะ คือเราเป็นผู้คอยดูแลในใจอยู่อย่างนี้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ผมต้องสอดส่องพิจารณาหมดนะว่าที่จะเอาเลยไม่ใช่อยู่ๆก็เอาเลยหัวชนฝาเลยหัวแตกตายเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์เข้าใจไหมนี่เอาจริงเอาจังถ้าลงได้ลงเหตุลงผลแล้วเป็นพุ่งเลยเป็นอย่างนั้นไม่ยอดเยอะเยอะอันนี้ใช้พรนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
0: โลกของหลานชาวพุทธเรามากขึ้นทุกวันทุกวันตอนหลวงตาแก่แล้วการทำประโยชน์ให้โลกรู้สึกว่าลดน้อยเต็มทีเวลานี้แทบจะว่าไม่ได้ทำการแนะนำสั่งสอนในที่ต่างๆซึ่งเคยเทศมาแล้วทั่วประเทศไทยหดย่นเข้ามาหมดเวลานี้ในงานต่างๆที่เขานิมนต์ไปซึ่งเห็นว่าเป็นกิจจำเป็นงานจำเป็นจริงๆแต่ก่อนไปให้แต่เวลานี้ไปไม่ได้เลยความไปไม่ได้นี่มากเท่าไหร่ก็เรียกว่าขาดประโยชน์ทางโลกที่จะควรได้รับมากเพียงนั้นก็จะเกิดความเป็นวิตกกังวลกับพี่น้องลูกหลานกลัวจะไม่มีศีลมีธรรมติดเนื้อติดตัวติดใจจะมีตั้งแต่ปืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ภายในจิตใจทั่วโลกดินแดนนี้ดูไม่ได้เลยนี่เป็นสิ่งที่วิตกมากสิ่งภายนอกเราเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาด้วยกันเกิดมากับปัจจัย4เครื่องนุ่งห่มใช้สอยบินอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยยาแก้โรคแก้ภัยก็มีสมบูรณ์บริบูรณ์เวลานี้เมืองไทยเรายิ่งมีมากหมอก็มีมากขึ้นทุกวันทุกวันยามีมากขึ้นทุกวันพอทันกันกับเหตุการณ์คือโรคภัยใกล้เก็บของมนุษย์และสัตว์พอประมาณสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยขาดตกบกพร่องสิ่งที่ขาดตกบกพร่องคือจิตใจที่เหินห่างจากธรรมนี้สำคัญมากจึงวิตกวิจารณ์ส่วนนี้เพราะใจเท่านั้นที่จะพาเราไปเราอยู่เราเป็นเราตายไปไหนพบน้อยพบใหญ่จะไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดถ้าร่างกายของเรานี้เวลาแตกแล้วสลายทำลายลงไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟของเขาตามเดิมส่วนจิตใจนั้นเป็นใจไม่มีป่าช้าพอออกจากร่างนี้แล้วก็ไปสู่ร่างนั่นออกจากร่างนั่นก็ไปสู่ร่างนี่อยู่อย่างนั้นตลอดมาตั้งกับตั้งกันแล้วเวลานี้เราคนคนหนึ่งเราอยากคิดว่าเราอยากได้คิดว่าเกิดมาในชาตินี้หรือเกิดในชาติเดียวตายแล้วก็สูญหายไปเลยอย่างนี้เป็นความคิดผิดอย่างร้ายแรงมากและเป็นภัยแก่ตัวเองอีกด้วยจึงขอให้ระมัดระวังให้เชื่อเถิดพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกทรงแสดงไว้อย่างไรแล้วเป็นไปอย่างนั้นเรื่องตายแล้วเกิดนี่ตายแล้วเกิดนี่มีประจำสัตว์สังขารมาตลอดเวลาส่วนตายแล้วศูนย์นั้นไม่มีแต่กิเลสมันไปเหมาเอาว่าตายแล้วศูนย์ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่เป็นสิ่งที่หลอกลวงของกิเลสโดยตรงให้พึงทราบวันนี้คือข้าศึกของใจมนุษย์เราคนเราจะทำความเสียหายก็เพราะเชื่อกิเลสถ้าเชื่อทำแล้วไม่ทำความเสียหายอย่างง่ายได้มีสติจับยั้งตัวเองเช่นท่านว่าบาปมีเราก็ต้องระวังบาปนี่ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ทำบาปบุญมีจริงก็อุตส่าห์ขวนขวายทำบุญให้ทานมากน้อยตามกำลังศรัทธาหรือความสามารถของเรานี่คือผู้เชื่อพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกเคยรื้อขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปมากต่อมากแล้วส่วนกิเลสนั้นไม่เคยรื้อใครขนใครให้พ้นจากทุกข์นอกจากรากลงให้จมลงในกองทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นแต่สัตว์โลกทั้งหลายก็ไม่เข็ดหลาบไม่ขยาดไม่กลัวกิเลสเพราะมันมีคาถาอาคมมันสำคัญมากกล่อมสัตว์โลกให้เคลิ้มหลับไปทั้งเป็นนั่นแหละท อันเรียกว่าปัจฉาปรมะก็คือหลับทั้งเป็นตายทั้งมีชีวิตอยู่นี่แหละอยู่ที่เดชกล่อมนี่ที่ว่าตายแล้วสูญนั้นไม่มีให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ในหลักธรรมของพระเจ้าทุกๆพระองค์ไม่เคยแสดงไว้เลยว่าตายแล้วสูญมีแต่ตายแล้วเกิดนั้นเกิดได้ในที่ต่างๆท่านว่ากรรมังสัตเตวิภัชชติยะดิรังหินัปปณีตังสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมมีประณีตเดียวตามต่างกันพร้อมหน้าแห่งกรรมตกแต่งคำว่ากรรมนั้นคือการกระทำของเราเองเมื่อทำลงไปแล้วผลปรากฏขึ้นมาสะท้อนย้อนกลับมาสู่ตัวของเราให้เป็นผลดีผลชั่วตามเหตุที่เราทำลงไว้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงเกิดไม่เหมือนกันแม้ที่สุดลูกเต้าที่เกิดมาจากพ่อแม่ซึ่งเป็นแบบพิมพ์มันเดียวกันรูปร่างกลางตัวก็ไม่เหมือนกันนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกันเป็นนิสัยคนละอย่างละอย่างไม่เหมือนกันนี่เพราะอำนาจแห่งกรรมของสัตว์ที่ตกแต่งมาแล้วเป็นแกนอยู่ภายในจิตใจถึงจะไปเกิดในสถานที่อันเดียวกันคือพ่อแม่คนเดียวกันก็ตามจริตนิสัยของเด็กนั้นจะไม่เหมือนกันนี่เพราะอำนาจแห่งกรรมตกแต่งให้แตกต่างจากกันอย่างนี้แต่คำว่าตายแล้วสูญนั้นไม่มีมีแต่ตายแล้วเกิดถ้าผู้สร้างคุณงามความดีแล้วก็เกิดไปในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิไม่หลงศาสนาไม่ลืมศาสนาไม่ลืมอัดลืมธรรมนี่จะเป็นคนดีคือสร้างความดีเอาไว้เวลาตายก็มนุษย์จากมนุษย์นี่ก็ไปสวรรค์ก็ได้บุญพาไปได้หมดคำว่าบุญนะไปสวรรค์ชั้นใดก็ได้ตามหน้าแห่งบุญกรรมของเราที่สร้างไว้มากน้อยจนกระทั่งถึงพรหมโลกแล้วเตลิดถึงนิพพานพ้นจากทุกข์ไปพร้อมหน้าแห่งกรรมดีของเรานั่นแหละส่วนกรรมชั่วก็ส่งไปได้ไม่หยุดไม่ถอยเหมือนกันส่งมีอำนาจส่งเช่นเดียวกันกับบุญมีอำนาจส่งคนให้ไปถึงที่สุดที่มุดหลุดพ้นกรรมชั่วก็เอาให้จมลงดิ่งลงจนกระทั่งถึงกี่กับกี่กันก็ไม่พ้นจากความเป็นสัตว์นรกอยู่ในแดนนรกให้ไฟนรกเผาอยู่ด้วยอำนาจแห่งกรรมของตนอยู่นั่นแหละไม่มีเวลาที่จะฟื้นขึ้นมาได้ง่ายๆนี่คือกรรมชั่วเพราะฉะนั้นเราจงเป็นผู้ให้กลัวบาปให้ระมัดระวังนี่เคยยกตัวอย่างให้พี่น้องทั้งหลายทราบเราอยากจะให้พวกเราทั้งหลายนี่มีญาณอย่างทราบเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านผู้เชี่ยวชาญและเปิดโลกธาตุให้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นมาในประมาณสักหนึ่งสัก10นาทีคือ5นาทีหนึ่งเปิดโลกธาตุให้เรามีหูทิพย์ตาทิพย์เหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมองเห็นสัตว์โลกอย่างนั้นเหมือนกันใน5นาทีนั้นให้ดูตั้งแต่พื้นมนุษย์นี้ลงไปจนกระทั่งถึงแดนนรกเป็นมหันตทุกข์เรียกว่านรกที่ต่ำสุดได้รับความทุกข์ความทรมานมากที่สุดอายุยืนนานที่สุดขึ้นมาโดยลำดับลำดานรกมีหลายหลุมหลายขุมท่านบอกไว้ว่ามียี่ถึง25หลุมนรกนะหลุมหนึ่งเป็นมหันตทุกข์ประเภทที่พวกฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าทำลายสังฆเภทดังสงให้แตกจากกันประเภทที่ทำลายพระพุทธเจ้าหรือประเภทที่ฆ่าพระอรหันต์ห้าประเภทนี้เป็นกรรมที่หนักมากที่สุดลงในนรกหลุมที่หนึ่งเนี่ยท่านบอกไว้หมดอย่างชัดเจนกรรมอันนี้เป็นกรรมที่หนักมากที่สุดในโลกนี้ไม่มีกรรมใดหนักเสมอเหมือนกรรมห้าประการคือฆ่าบิดาหนึ่งฆ่ามารดาหนึ่งทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตายก็ตามหนึ่งฆ่าพระอรหันต์หนึ่งสังฆเภทยุยงให้สงแตกจากกันสงท่านมีความสามัคคีกลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันอยู่ไปยุแย่ก่อกวนให้ท่านแตกจากกันหนึ่งกรรมห้าประเภทนี้เป็นกรรมที่หนักมากถ้ายังมีสติสตังอยู่บ้างให้รีบหยุดทันทีเหยียบเบรกจนตัวโก่งจนกระทั่งรถมันจะหกกระเมนไปก็ให้หกกระเมนเถอะยังสู้เราตกนรกไม่ได้ตกนรกนี่ตกหนักมากที่สุดยิ่งกว่ารถคว่ำรถหกกระเบนเสียอีกเพราะการเหยียบเบรกนั้นถ้ายังมีสติอยู่อย่าได้ทำเป็นอันขาดนี่เป็นนรกประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองก็ฆ่าสัตว์ที่มีบุญมีคุณเช่นฆ่าวัวฆ่าควายหรือฆ่าคนก็ตามผู้มีบุญมีคุณแก่ตนเป ็นรองลำดับลงมาเป็นนรกหลุมที่สองที่สามมาจนกระทั่งถึง25หลุมนี่เป็นสถานที่เกิดของสัตว์ผู้ตายแล้วไม่สูญทั้งนั้นไม่มีคำว่าสูญถ้าตายแล้วสูญไม่จำเป็นต้องมีนรกไม่จำเป็นต้องมีสวรรค์พรหมโลกนิพพานไว้สำหรับรับรองจิตวิญญาณของสัตว์ผู้สร้างความดีความชั่วนี่เลยแต่นี้สัตว์ผู้สร้างความดีความชั่วมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกธาตุเมื่อตายลงไปแล้วมันไม่สูญได้เสวยกรรมตามที่กล่าวมาแล้วนี้ที่ว่าสถานที่ที่จะบรรจุสิ่งที่สูญไม่เคยมีเพราะไม่มีอะไรสูญในโลกนี้ไม่สูญมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นพันคมเป็นไปเป็นมาคือธาตุดินนี่แปรไปเป็นธาตุไปเป็นอะไรก็ไปได้แต่มันก็ออกอยู่ในธาตุดินนี่แหละไม่เป็นที่อื่นน้ำจะไปเป็นน้ำอะไรก็ได้น้ำหงต้มแกงน้ำโกโก้กาแฟก็ได้แต่มันก็เป็นน้ำธรรมชาติของมันอยู่นั่นแหละมันไม่แปรเป็นอื่นนี่เรื่องจิตของเราก็เหมือนกันถึงจะออกจากร่างนี้แล้วไปเกิดที่ใดก็คือจิตดวงนี้ไม่มีคำว่าชิบหายไปเข้าร่างใดก็คือจิตอันนี้คือจิตอันนี้อยู่นั่นแหละจึงต้องได้ระวังให้เราได้เห็นนรกทั้ง25หลุมแล้วออกจากนั้นมาแล้วก็เห็นเปรตเห็นผีสัตว์ประเภทต่างๆที่เสวยกรรมตามอำนาจแห่งวิบากของกรรมของตนที่สร้างเอาไว้นั่นสัก5นาทีเปิดดูให้เห็นชัดเจนตั้งแต่นรกหลุมแรกขึ้นมาสัตว์ตกนรกนั่นเสวยกรรมอย่างไรประเภทที่1เสวยกรรมยังไงนรกที่1ไฟนรกเผาประเภทที่1นั่นเผาแบบไหนมีความร้อนชนิดไหนมีความร้อนประมาณเท่าไหร่แล้วคำว่าหลุมนรกหลุมที่1นั้นเป็นหลุมประเภทใดให้เห็นอย่างชัดเจนในเวลา5นาทีแล้วก็ย้อนดูขึ้นมาดูขึ้นมานรกจนกระทั่งถึงมนุษย์เราได้5นาทีแล้วก็ให้ดูตั้งแต่มนุษย์นี่ขึ้นไปสวรรค์6ชั้นพรหมโลก16ชั้นตลอดถึงนิพพานให้เห็นประจักษ์เช่นเดียวกับฝ่ายชั่วอีก5นาทีแล้วก็ปิดกึ๊บเลยเหมือนกระทะครอบหัวนั่นแหละพอปิดกึบแล้วประหนึ่งว่าสะดุ้งตัวกับพื้นขึ้นมาเพราะตอนนั้นญาณอย่างทราบเปิดโอกาสให้โลกธาตุได้เปิดเผยหมดให้เราเห็นตามสิ่งที่มีที่เป็นทั้งหลายที่โลกว่าไม่มีนั่นให้ได้เห็นประจักษ์กับตาของเราแต่ละดวงละดวงอย่างละ5 นาที 5 นาทีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วแล้วตัวของเราจะเป็นยังไงอย่างน้อยต้องสลบดีไม่ดีตายเพราะไม่เคยเห็นอย่างประเภทอย่างนั้นถ้าว่าสัตว์นรกก็สลบไปเลยล่ะเมื่อไปเห็นแล้วมันไม่เหมือนกับที่เราคาดเอาไว้คาดเอาไว้ส่วนมากว่านรกไม่มีหรือคาดเอาไว้กับนรกจะเหมือนเรือนจำเขาขังนักโทษในเรือนจำนี้เท่านั้นไม่ได้เห็นมาเป็นความทุกข์ความทรมานขนาดไหนพอจะถึงใจแต่เมื่อเราไปเจอด้วยตาของเราจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นสัก5 นาทีแล้วก็ดูตั้งแต่มนุษย์เราขึ้นถึงพวกลูกเทวดาอากาศเทวดาจนกระทั่งถึงเทวดา6ชั้นถึงพรหม16ชั้นตลอดถึงนิพพานให้ประจักษ์ใจอีก5นาทีพอกลับมาแล้วคนที่เห็นนั่นแหละจ้างให้ทำบาปทำกรรมนี้ไม่ทำคอขาดก็ยอมตายถึงจะใครๆเขาจะฆ่าว่าถ้าไม่ทำบาปเสียอย่างเดียวเท่านั้นเขาจะฆ่าก็ยอมตายไปเลยยังไงก็ไม่ยอมทำบาปเพราะได้เห็นแล้วโทษของแห่งการความทำบาปนั้นเป็นอย่างไรได้เห็นแล้วในแดนนรกทุกขั้นทุกภูมิมาโดยลำดับลำดาแล้วตัวของเราเองจะไปเป็นตัวประกันในนรกอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ถึงตายในชีวิตนี้ก็ชั่วระยะคอขาดเท่านั้น1นาทีไม่นานความทุกข์ทรมานในเวลาคอขาดเขาถูกเขาตัดคอขาดเพียง1นาทีก็หมดปัญหาไปส่วนไปจมอยู่ในนรกนั้นกี่กับกี่กันไม่มีหมดปัญหาไม่ให้ตายด้วยนะจะตายก็ไม่ให้ตายให้ทรมานอยู่อย่างนั้นเหมือนจะตายแต่ไม่ตายอยู่ตลอดเวลากี่กับกี่กันจนกว่าจะสิ้นโทษสิ้นกรรมนั้นเมื่อไรแล้วก็เลื่อนขึ้นมานรกอันดับ2อันดับ3เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่จะผุดโผล่ขึ้นมาทีเดียวเลยนะไม่เหมือนคนติดคุกติดตารางติดกี่ปีกี่เดือนก็ตามเมื่อหมดโทษแล้วเขาปัดออกจากเรือนจำทันทีถึงบ้านนั่นไม่ต้องไปติดอยู่ที่ไหนอีกแต่ส่วนสัตว์ที่ทั้งหลายที่ตกนรกนี่ตกในขั้นนี้แล้วภูมินี้แล้วก็เลื่อนขึ้นมาตามหน้าแห่งกรรมของตนจนกระทั่งถึงตามมาเป็นเปรตเป็นผีอีกเป็นลำดับลำดาจนกว่าจะมาเป็นมนุษย์นี่นานแสนนานขนาดไหน นี่แหละเราได้เห็นประจักษ์ในตาของเราในเวลา5นาทีที่ท่านเปิดโลกธาตุให้เห็นแล้วกลับไปดูทั้งสิ่งที่เลิศเลอทั้งหลายตั้งแต่สวรรค์พรหมโลกขึ้นถึงนิพพานแล้วประจักษ์ใจทั้ง2อย่างถึงใจทั้ง2อย่างการทำดีก็ถึงใจพอได้เห็นแล้วความดียังสัตว์ให้รับความสุขความเจริญขนาดไหนเห็นประจักษ์กับใจและความชั่วได้ทำสัตว์ให้รับความทุกข์ความทรมานขนาดไหนประจักษ์ใจทั้ง2อย่างนี้เข้าถึงใจแล้วตายก็ยอมเลยการทำความชั่วนี้ทำไม่ลงถึงจะคอขาดก็ยอมขาดแต่การทำความดีไม่ถอยถึงจะตายก็ไม่ยอมเหมือนกันนี่แหละอำนาจแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาสอนโลกดังที่ว่าเปิด10นาทีนี่พระพุทธเจ้าเปิดตลอดเวลาตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วเห็นแดนนรกเห็นตลอดเวลามาจนกระทั่งวันนิพพานแล้วแดนนรกก็มีอยู่อย่างนั้นนิพพานก็เหมือนกันตั้งแต่มนุษย์ที่ขึ้นถึงนิพพานพระองค์ก็ทรงไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนำมาสอนโลกด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงท่านเรียกว่าโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในโลกทั้งหลายนำมาสอนด้วยคำสัตย์ความจริงเราทั้งหลายได้รับคำสั่งสอนของพระเจ้าจึงควรจะถึงใจอย่าถึงใจแต่เรื่องของกิเลสเรื่องของกิเลสไม่ว่าประเภทใดถึงใจทั้งนั้น มนุษย์เรา ถ้าว่าเรื่องอัดเรื่องทำแล้วไม่ค่อยถึงใจเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไปพอเป็นกิริยาก็ดีไปวัดไปว่าทำคุณงามความดีก็สักแต่ว่ากิริยาก็มีมันไม่ถึงใจถ้าเรื่องของกิเลสแล้วถึงใจทุกอย่างทำด้วยความเต็มบกเต็มใจทำด้วยความพอใจเพราะฉะนั้นเวลาทุกข์มันถึงทุกข์เต็มที่เต็มฐานเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มขอบเขตจักรวาลมีแต่กองทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองเพราะสัตว์ทั้งหลายทำบาปด้วยความจงใจตามกิเลสตัณหาด้วยความจงใจด้วยความพอใจการทำบุญมีเจตนาน้อยเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่มีเจตนาอย่างรุนแรงเป็นอย่างนั้นเป็น2ขั้นนะการสร้างความดีนี่มีอยู่2ขั้น3ขั้นด้วยกัน ขั้นเริ่มแรกขั้นล้มลุกคลุกคลานนี่ต้องอาศัย คนอื่นมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ฉุดผู้ลากไปซะก่อนมันไม่อยากไปกิเลสดึงเอาไว้กิเลสเป็นเครื่องดึงดูดเป็นแม่เหล็กอันสัมพันธ์ดึงดูดเอาไว้เราจะสร้างคุณงามความดีนี่กิเลสไม่อยากให้สร้างแล้วก็กีดขวางเอาไว้ จะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนารักษากายวาจาของตนกิเลสเปิดทางหมดไม่ให้รักษามันปิดกั้นไว้เปิดทางความชั่วช้าละมกไว้หมดเลยให้เราทำตามอำนาจของกิเลสนั่นแหละถ้าตามเรื่องของกิเลสแล้วเปิดโล่งเปิดโล่งไม่มีวันมีคืนถ้าเป็นประตูก็เปิดโล่งไว้เลยทีเดียวถ้าเป็นเรื่องอัดเรื่องทำแล้วมันจะสกัดรัดกั้นนี่เป็นขั้นเริ่มแรกของการบำเพ็ญธรรมของการบำเพ็ญคุณงามความดีให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ว่าในเบื้องต้นที่เราสร้างคุณงามความดีต้องตะเกียกตะกายต้องฝ่าต้องฝืนต้องบุกกันกับกิเลสตัวสำคัญกิเลสความโลภก็โลภไม่พอโลภจนวันตายก็เอาธรรมเข้าไปให้มีเมืองพอบ้างนี่ความโกรธเขาทำไมโกรธเขาก็โกรธเรามันก็พอๆกันก่อนที่จะไปโกรธเขามันโกรธเราแล้วทำลายเราแล้วแล้วราคะตัณหาก็เหมือนกันความพุ่งเพ้อเหอไม่มีเมืองพอมีเมียคนหนึ่งแล้วไม่พอ2เมีย3เมีย10ผัว20ผัวก็ไปกินไม่อิ่มกินไม่พอพวกนี้ตายทิ้งเปล่าๆด้วยความหิวโหยพระพุทธเจ้าก็เอาธรรมะมาสกัดรัดกั้นเอาไว้เป็นศีลข้อที่3ว่ากามเมสุมิจฉาจารให้กินแต่ความพอดีนี่วันหนึ่งเรารับประทานหมดประมาณเท่าไหร่ให้รับประทานเพียงเท่านั้นไม่ให้มากกว่านั้นเช่นวันหนึ่งเราซื้ออาหารมารับทานหมดไป100บาทวันนี้ก็100บาทวันที่2ไม่ต้องให้เป็น200ขึ้นมาให้มัน100บาทให้มีอยู่ขนาดนั้นเพราะท้องไม่ได้ท้องใหญ่ท้องโตขนาดไหนท้องเท่าเก่ากินก็กินเท่าเก่าให้ความพอดีเท่าเก่ามีคนเดียวมีผัวคนเดียวเท่าเก่าไม่ต้องเอาที่ไหนมาเพิ่มนี่เรียกว่าธรรมท่านบีบบังคับเข้าไว้ให้อยู่ในกฎแห่งความพอดีแล้วจะมีความสุขความเจริญถ้าปล่อยให้เป็นไปตามความพุ่งเฟ้อเหื่อเหิมแล้วจะไม่มีเมืองพอและตายทิ้งเปล่าๆมนุษย์เราเนี่ยเรื่องของการสร้างความดีนี่มันยากต้องฝ่าฝืนสิ่งเราที่กล่าวมานี่ทั้งนั้นบึกบึนเพราะกิเลสมันดึงของเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอ่อนข้อกิเลสนี่ไม่มีคำว่าอ่อนข้อแต่กิเลสอ่อนได้ในเมื่อยังไม่เข้มแข็งไม่มีกำลังพอต้องอ่อนได้ให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ผู้ฝึกหัดทำเบื้องต้นเป็นอย่างนี้เมื่อฝึกไปนานเข้าก็เกิดความเคยชิน ต่อการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเข้าวัดเข้าวาสร้างกุศลผลบุญต่างๆในสาธารณประโยชน์สร้างได้หมดสร้างได้หมดต่อไปหนักเข้าไปหนักเข้าไปไม่สร้างอยู่ไม่ได้นั่นหนักเข้าไปที่นิยมเข้ามาถึงผู้ภาวนาผู้ภาวนาเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานมีแต่กิเลสคือลากไปให้ถลอกปอกเปิดไปหมดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจิตก็อยู่5ทวีปนู่นมันไปเที่ยวสัก5ทวีปเจ้าของเดินเถื่อเฉยไม่มีสติสตังอะไรเลยนี่ในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นขั้นต่อมาฝึกหัดเข้าไปไม่หยุดไม่ถอยจิตมีความเที่ยงตรงขึ้นเรื่อยๆเพราะได้รับการบำรุงรักษาเยียวยาอยู่ตลอดเวลาจิตก็มีความแข็งแกร่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นจนกระทั่งจิตมีความแก้วกล้าสามารถทีนี้กิเลสเข้ามาแยมไม่ได้เลยกิเลสตัวไหนมาฟันขาดทะลุขาดทะลุขาดสะบั้นไปหมดไปหมดจนกระทั่งทะลุถึงพระนิพพานได้เพราะอำนาจแห่งความแก้วกล้าสามารถของการบำเพ็ญตนนี่การบำเพ็ญคุณงามความดีของพวกเราทั้งหลายก็ให้ทำอย่างนั้นให้พยายามเข้มแข็งขึ้นไปข้างหน้าอย่าอ่อนแอลงไปใช้ไม่ได้ถ้าอ่อนแอลงไปแสดงว่ากิเลสได้ทีแล้วนั่นเราจะจมกับมันแน่ๆเราต้องให้มีความแข็งเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆวันหนึ่งที่เราจะเห็นประจักษ์แห่งบุญกุศลของเราในปัจจุบันที่ขณะที่เรากำลังเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่นั่นเราจะเห็นประจักษ์ภายในจิตของเราจากบุญทั้งหลายที่มารวมตัวอยู่ในจุดนั้นซึ่งเราสร้างไว้แล้วจะรวมตัวเช่นขณะที่จะตายมองเห็นเงินก็แล้วมองเห็นทองก็แล้วมองเห็นญาติมิตรสามีภรรยาก็แล้วมองเห็นสมบัติพัสถานอันใดมากน้อยเพียงไรก็แล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาช่วยได้เลยย้อนเข้ามาดูจิตเท่านั้นละแน่นปึงแน่นปึงเพราะอำนาจแห่งบุญเข้ามาช่วยนี่แหละอันช่วยเหลือโดยแท้นี่เราเรียกร้องหาความช่วยเหลือปรากฏขึ้นจากการทำบุญให้ทานที่เราสร้างไว้ด้วยความตะเกียกตะกายนั่นแหละมารวมตัวอยู่ในจุดเดียวกันนี้ไปอย่างสบายเลยหายห่วงนั่นให้พี่น้องทั้งหลายจำไว้อย่าได้อ่อนข้อย่อย่อนกับมันเรื่องกิเลสตัณหามันเคยทรมานสัตว์โลกให้รับความทุกข์ความทรมานมานานต่อนานแสนนานแล้วเราอย่าไปชินชากับมันกิเลสไม่ใช่เป็นของชินชาได้เหมือนไฟเจอเข้ามาไล่ร้อนเมื่อนั้นจี้เข้ามาไล่ร้อนเมื่อนั้นกิเลสจี้เขาตรงไหนร้อนเมื่อนั้นล่ะคนเราจึงอย่าไปชินชากับมันให้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนให้มีความอดความทนมีความสัตย์ความจริงต่อตัวเองอย่ารอแลจิตใจให้ตั้งให้ดีจะไปทำหน้าที่การงานก็อะไรก็ทำด้วยความจงใจอย่าทำด้วยความโลแหลโลเลใช้ไม่ได้เลยจะทำคุณงามความดีก็ให้ทำด้วยความจริงใจอย่ารอแหลทำหน้าที่การงานอะไรก็ให้จริงใจอย่ารอแหลให้มีสติเป็นของสำคัญมากสตินี่เป็นธรรมอันเลิศต้องแนบอยู่กับใจของตัวเองจะทำหน้าที่การงานอะไรให้มีสติเดินไปเดินมาทำหน้าที่การงานภายนอกภายในให้มีสติแม้ที่สุดสนทนากันกับเรื่องอะไรก็ให้มีสติความมีสติจะมีความพอดีตลอดไม่ผาดโผนโจรทยานจนเสียเนื้อเสียตัวเพราะสติยับยั้งเอาไว้สติเป็นเบรกสติห้ามล้อสติเป็นคันเร่งถ้าตรงไหนที่ควรจะดีเนี่ยสติจะเร่งแล้วให้หน้าที่การงานนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามนี่ท่านเรียกว่าธรรมเป็นที่พึ่งของใจคือสติธรรมปัญญาธรรมมีพุทโธด้วยมีสติกำกับใจด้วยยิ่งเย็นยิ่งสบายให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะวันนี้เทศเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญวันนี้เลยไม่ได้พูดถึงปีใหม่ปีเก่าวันนี้สิ้นปีเก่านะสิ้นปีนี้แหละสิ้นวันนี้แหละแล้วผู้ที่จะไปเลิศเรื่องบันเทิงก็จะให้เกินเนื้อเกินตัวให้อยู่พอประมาณตามธรรมดาโลกเรามีหัวใจก็อยากลื่นเลิงบันเทิงก็เขาบ้างเป็นธรรมดาแต่จะให้เลยเถิดนะอันลื่นเลิงไปสะแตกสุรานี่มันดูไม่ได้นะฟังไหมสะแตกสุรานะฟาดสุราเข้าไปกินแล้วเป็นบ้าขี้ทะลักออกไม่รู้ตัวยังว่าเป็นของดีอยู่เหรอเอาละนี่เป็นกันที่สอง
2: ดีใจดีใจดีลูกตาอยู่ปีใหม่ไงฮะลูกตาอยู่ให้ปีใหม
0: ่นั่นดิปีใหม่ปีเก่าฟาดจะสิบล้านดิกระทิงแดงถวายวันนี้ฟาดซะ10ล้านเอามันถึงใจซะน่ะบอกว่าฟาดซะ10ล้านให้พี่น้องทั้งหลายอนุโมทนานะนี่นะมหาเศรษฐีใหญ่แล้วก็เศรษฐีธรรมด้วยเศรษฐีเงินด้วยนี่รวมกันอยู่นี่ไม่มีบกพร่องนี่เพราะเศรษฐีธรรมก็ไม่ถอยนี่วันนี้ถวาย10ให้ทาน10 10 12ล้านหรือ10
2: ล้านครับผม
0: ให้ทาน10ล้านกว่าเนี้ยดูที่หน้านี่นี่ดูเอาเออโมทนา
2: ให้ของระลึกครับหน่อยครับ

0: สร้างอยู่แล้วเนี่ย30ล้านอันนี้ก็มาปุ๊บทีเดียวถึง10ล้านอันนั้นเวลาเราจ่ายเราไม่ได้จ่ายถึงอย่างนี้นะคือจ่ายเป็นงวดเป็นงวดงวดละ200,000 300,000บางแห่งก็งวดละล้านล้านกว่าล้านกว่าแล้วนี่ฟาดมา10ล้านทีเดียวเลยนี่นั่น
1: เข้ามาถึงออกไปหมด
0: เรื่องออกก็ออกแน่ไม่สงสัยละออกหมดจริงๆไม่มีเหลือแล้วเพราะว่าเราเปิดโล่งเลยไหลเข้ากับไหลออกเข้ากันไหลยังวัตถุสิ่งของที่ให้ทานอันนี้นะทางบริษัทจิมกายคุณธเนศขนเข้าไปวัดป่าบรรดาทางวัดเราไม่อยู่ก็ตามนะท่านเคยแล้วท่านจะจัดแยกแยกประเภทประเภทแล้วส่งวัดนั่นวัดนี้สถานที่นั่นที่นี่พอไปโรงร่ำโรงเรือนพอไปถึงประชาชนก็แยกไปแยกไปหมดพอดีหมดพอดีไม่ว่าเงินว่าทองไม่ว่าวัตถุสิ่งของหมดเลยพอดีเหมือนกันหมดว่างั้นเถอะเพราะวันเราไม่มีการสั่งสอนไม่มีเบาใจมากแล้ววันนี้ที่ก่อสร้างเรามากอัดเข้าไปจนจะเต็มแล้วนะกว่าจะสร้างเสร็จที่อื่นที่ไหนก็ได้มาเรื่อยเต็มล้นน่าจะเล่าฟังๆว่า
1: ก็ส่วนใหญ่แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ทราบ
0: ก็มีกรุณาครับลืมพูดวันพรุ่งนี้หลวงตาจะได้ลาพี่น้องทั้งหลายกลับไปอุดรวันปีใหม่ก็ดีปีเก่าก็ดีทางกรุงเทพรวบมดปีนี้ครับทางอุดรแห้งผากหน้าหอยชื่อเราก็ยุ่งเราก็ยุ่งพอเราก็ท่าแล้วผีราชห้องไหนห้องไหน
2: ห้องอาซียูอาซียูห้องบำบัดระบบหัวใจฉ
0: ุ
2: กเฉินระบบหายใจ
0: ฉุกเฉินฉุกอะไร
2: ตึกอัศดางค่ะชั้นสาม
1: อัศดาง
3: ครับชั้น3ครับ
0: ถึงอัศดาง
3: ชั้น3ครับ
0: ชั้น3
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปก็เชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
5: 13พบท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์พุทธศักราช2464กิตติศัพท์ในทางด้านการเทศและการปฏิบัติธรรมของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ได้ขจรกระจายไปทั่วในสังฆมณฑลภาคอีสานในสมัยนั้นทั้งพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ผู้ใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติต่างก็กระหายที่จะได้ฟังธรรมอบรมจากท่านด้วยเหตุนั้นในปีพุทธศักราช2464หลวงปู่แหวนจึงตัดสินใจเดินทางมากรุงเทพเพื่อกราบนมัสการท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ที่วัดบรมนิวาสการเดินทางเข้ากรุงเทพในครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกในชีวิตท่านเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีมายังจังหวัดนครราชสีมาด้วยเท้าผ่านหมู่บ้านน้อยใหญ่มาโดยลำดับในสมัยนั้นประชาชนส่วนมากยังสับสนระหว่างการนับถือผีและการนับถือพระไตรสรณคมทุกหมู่บ้านที่ผ่านไปจะมีศาลเทพารักษ์ซึ่งเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่าศาลปู่ตาประจำอยู่เป็นส่วนมากในปีหนึ่งจะมีการเส้นไหว้ประจำปีกันครั้งหนึ่งซึ่งจะทำเป็นงานใหญ่นอกจากจะมีการเส้นไหว้ประจำปีแล้วยังมีการเส้นไหว้เฉพาะรายอีกเช่นถ้ามีการเจ็บป่วยหรือพวกสัตว์เช่นวัวควายล้มเจ็บลงเจ้าของก็จะไปบวงสรวงเส้นไหว้กันศาลปู่ตานี้มักตั้งอยู่ชายป่าใกล้หมู่บ้านป่าเช่นนี้ชาวบ้านกลัวกันมากไม่มีใครกล้าเข้าไปตัดไม้ในป่าพวกเขากลัวว่าถ้าใครขืนเข้าไปตัดไม้ในป่าจะโดนผีปูตาเล่นงานเอาในระหว่าง

0: ทางที่หลวงปู่แหวนเดินทางไปนั้นเข้าไปพักอาศัยอยู่ตามดงปู่ตานั้นเองหลวงปู่เล่าว่าเป็นการดีอย่างหนึ่งเวลาเข้าไปพักอยู่ในดงเช่นนั้นผู้คนก็ไม่มารบกวนจึงสบายในอิริยาบถเวลาภาวนาก็สงบดีข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือเมื่อพวกชาวบ้านเห็นว่าพระเข้าไปอยู่ในดงปู่ตาไม่มีอันตรายใดๆพวกเขาก็อัศจรรย์จึงเป็นโอกาสของเราที่จะแนะนำให้เขารู้จักไตรสรณคมและศีลต่อไปแต่บางแห่งเมื่อเข้าไปพักในดงปู่ตาพวกชาวบ้านไม่พอใจที่จะให้พักก็มีพวกเขากลัวว่าเมื่อมีพระเข้าไปพักพวกผีจะออกมาทำอันตรายแก่ชาวบ้านได้ในที่เช่นนั้นต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจเหตุผลหมู่บ้านต่างๆที่ผ่านมาส่วนมากจะมีวัดตั้งอยู่แต่เห็นจะเป็นเพราะพระไม่ชี้แจงอบรมสั่งสอนชาวบ้านก็เป็นได้พวกชาวบ้านจึงนับถือผีเอาจริงเอาจังเช่นนั้นเมื่อเดินทางเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมาก็ประสบกับปัญหาการบิณฑบาตกล่าวคือบางแห่งเวลาไปบิณฑบาตได้เพียงข้าวเปล่าก็มีได้ข้าวกับพริกก็มีได้ข้าวกับมะเขือก็มีเมื่อได้มาอย่างไรก็ฉันไปอย่างนั้นฉันไปตามมีตามได้เพราะการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นต้องทำตัวให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่ควรทำตัวให้มัวเมามากๆในอาหารจนเกินเลยจะทำให้เกิดความลำบากแก่ตนเองส่วนมากชาวบ้านเขามีเขาบริโภคกันอย่างไรเขาก็จะใส่บาตรมาอย่างนั้นพระผู้เป็นทักขิณยะบุคคลจึงไม่ควรลืมปฏิสังขายโยในเวลาบริโภคอาหารหรือปัจจัย4ที่ทายกเขาถวายมาด้วยศรัทธาไม่เช่นนั้นอาจจะทำศรัทธาเสื่อมตนเองก็จะประสบกับความยุ่งยากเดือดร้อนเพราะปัจจัย4ที่หาไม่ได้ตามต้องการหรือถูกอัธยาศัยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของนักบวชเราผู้ดำรงชีวิตด้วยความเป็นอยู่อย่างง่ายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสาวกทั้งหลายก็ดีท่านได้ดำเนินมาเป็นตัวอย่างแล้วในอดีตการเมื่อเดินทางเข้าไปถึงตัวจังหวัดแล้วจึงโดยสารรถไฟเข้ากรุงเทพท่านเจ้าคุณอุบาลีได้ทราบว่าเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านก็ดีใจถามถึงหลวงปู่มั่นว่าปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรจึงกราบเรียนให้ท่านทราบทุกอย่างเมื่อท่านกล่าวปฏิสันถารพอสมควรแล้วท่านก็สั่งให้พักอยู่กุฏิหลังหนึ่งวันต่อมาได้เข้าไปกราบสนทนากับท่านทุกวันเวลาท่านว่างจากแขกหรือเวลาที่ท่านว่างจากงานของท่านแล้วท่านเจ้าคุณอุบาลีเล่าความเกี่ยวข้องระหว่างตัวท่านกับหลวงปู่มั่นให้ฟังพร้อมกับสรรเสริญความเด็ดเดี่ยวในธรรมปฏิบัติของหลวงปู่มั่นพักอยู่กับท่านหลายวันจึงมีโอกาสได้ฟังธรรมจากท่านบ้างมีโอกาสได้กราบเรียนถามปัญหาที่สงสัยในธรรมปฏิบัติบ้างในทางด้านพระวินัยบ้างปรากฏว่าท่านตอบได้อย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัดสมกับคำเล่าลือสรรเสริญท่านจริงๆบางวันโอกาสดีท่านก็จะเล่าถึงสภาพของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียบ้างในประเทศพม่าบ้างในเชียงตุงบ้างให้ฟังจึงเป็นโอกาสให้ได้กราบเรียนถามท่านถึงทางที่จะไปยังประเทศพม่าและเชียงตุงซึ่งท่านเจ้าคุณอุบาลีก็เล่าให้ฟังโดยละเอียดคงจะเป็นด้วยเหตุนี้เองที่ดลใจหลวงปู่แหวนให้จาริกไปประเทศอินเดียพม่าเชียงตุงในปีพุทธศักราช2464นั้นและในปีต่อๆมาอาจกล่าวได้ว่าการลงมากรุงเทพเพื่อกราบนมัสการท่านเจ้าคุณในครั้งนี้จึงบรรลุความประสงค์ทุกประการนับแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างท่านเจ้าคุณกับท่านได้ดำเนินมาด้วยดีจนตลอดอายุไขของท่าน 14. จาริกไปพม่าอินเดียพุทธศักราช2464การจาริกไปประเทศพม่าและประเทศอินเดียในครั้งนั้นหลวงปู่เล่าว่าท่านเดินทางออกจากประเทศไทยไปทางด่านแม่สอดจังหวัดตากข้ามแม่น้ำเมยไปขึ้นฝั่งพม่าที่ด่านศุลกากรเข้าไปถามเจ้าหน้าที่พม่าถึงการเดินทางเข้าประเทศพม่า พูดกันไม่เข้าใจเพราะต่างก็ไม่รู้ภาษาพูดของกันและกันถึงแม้จะพูดไม่เข้าใจกันแต่เขาก็ดีเขาพูดเป็นภาษาพม่าว่าเก็กสมะสิบูซึ่งหมายถึงว่าไม่เป็นไรจึงเดินทางไปยังคลุกคลิกทางที่เดินไปคลุกคลิกนั้นเป็นทางป่าเขาเมื่อเดินทางไปถึงคลุกคลิกแล้วพักหนึ่งคืนเช้าออกบิณฑบาตฉันแล้วจึงไปท่าเรือเพื่อโดยสารเรือไปมะละแมงเรือไปถึงมะละแมงเวลา7 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นโดยสารเรือข้ามฟากมอตมะที่มอตมะมีดอยอยู่ลูกหนึ่งเรียกว่าดอยสีกุตระมีเจดีย์อยู่บนยอดดอยประชาชนไปเที่ยวนมัสการพระกันมากไม่ได้ขาดเมื่อขึ้นไปข้างบนมองเห็นทิวทัศน์เมืองมอตมะทั้งหมดสำหรับเมืองมะละแมงนั้นเป็นเมืองท่าเรือเช่นเดียวกับเมืองสมุทรปราการของเราเมืองพม่ามีพระมากแต่บิณฑบาตได้ไม่พอฉันการใส่บาตรเมืองพม่านั้นผู้ที่จะใส่บาตรไม่ได้ออกมาจากบ้านมาใส่บาตรตามถนนแบบบ้านเราผู้ที่จะใส่บาตรเขาเตรียมอาหารใส่บาตรไว้บนบ้านพระต้องขึ้นไปรับบาตรกันบนบ้านไปครั้งแรกไม่รู้ธรรมเนียมวันต่อมามีพระไทยใหญ่รูปหนึ่งท่านสังเกตเห็นท่านจึงเข้ามาถามว่าเจ้าบุญได้สปริงซอมไหมตอบท่านไปว่าไม่ได้เลยท่านบอกว่าตามผมมาผมจะพาไปจึงได้เดินตามท่านไปถึงบ้านท่านขึ้นไปบนบ้านจึงรู้ว่าเขาใส่บาตรอยู่บนบ้านอาหารที่ใส่บาตรก็ไม่มีอะไรมากมีข้าว1 ช้อนกับแกงถั่ว1 ช้อนเดินไปบิณฑบาต10 หลังคาเรือนก็ได้ข้าวยังไม่พอฉันต้องเดินไปไกลเวลาบิณฑบาตบางวันเดินไปไกลมากเข้าหิวขึ้นมาเห็นปลอดคนก็ฉันเสียก่อนจึงเดินไปบิณฑบาตต่ออีกอาศัยน้ำเขามีมากเขาทำก๊อกสาธารณะไว้ทั่วไปตามถนนการปฏิบัติธรรมอยู่เมืองพม่าถ้าจะอยู่เอามรรคเอาผลกันแล้วอยู่ไม่ได้เพราะอาหารไม่พออยู่มอตมะได้พบพระเขมรรูปหนึ่งท่านไปอยู่เมืองพม่ามาหลายปีท่านพูดว่าบิณฑบาตที่นี่เต็มทีเดินบิณฑบาตจนอ่อนใจบางวันได้ข้าวไม่พอฉันสู้เมืองไทยไม่ได้บิณฑบาตมาฉันแล้วยังมีเหลือให้สัตว์เลี้ยงได้กินอีกหลายตัวแต่ที่นี่จะทำอย่างนั้นไม่ได้แม้จะเลี้ยงตนเองก็เกือบเอาตัวไม่รอดพระพม่าเวลาสนทนากันมักพูดกันด้วยโลกุตรจิตโลกุตรธรรมโลกุตรผลจำเอาแผนที่จากอภิธรรมนั้นเองมาพูดจาสนทนากันเพราะเมืองเขาสอนแผนที่กันสอนอภิธรรมกันฉะนั้นเวลาเขาสนทนากันจึงมักพูดแต่ธรรมะชั้นโลกุตระแต่ก็เป็นเพียงพูดได้เท่านั้นส่วนจิตนั้นจะเป็นโลกุตระหรือไม่เป็นอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้สอนภูมิประเทศอย่างของเราเมื่อพักอยู่ดอยสีกุตระพอสมควรแล้วลงเรือกลับมามะละแมงอีกพักอยู่3 คืนวันรุ่งขึ้นจึงโดยสารเรือไปกันกัตตาขึ้นรถไฟไปพาราณสีนมัสการปูชนียสถานต่างๆการเที่ยวอยู่อินเดียอยู่นานไม่ได้เพราะเนื่องด้วยอาหารจึงจำต้องกลับการกลับก็กลับมาทางเดิมคือโดยสารเรือจากกัลกัตตามาลงที่มะละแมงจากนั้นก็โดยสารเรือมาขึ้นที่คลุกคลิกขึ้นจากเรือแล้วเดินทางกลับประเทศไทยมาตามเส้นทางเดิมเมื่อมาถึงด่านแล้วก็ข้ามแม่น้ำเมยมายังฝั่งไทยตรงด่านแม่สอดพักอยู่ด่านแม่สอดพอมีกำลังแล้วเดินเที่ยวพักภาวนาอยู่แถวๆอำเภอ3 เงาจังหวัดตากแต่ไม่ได้อยู่จำพรรษาชาวบ้านแถวนั้นเลี้ยงสุนัขไว้ดุมากไปบิณฑบาตบางวันถูกสุนัขกัดเอาเวลาสุนัขวิ่งมากัดพระเจ้าของไม่ไล่สุนัขเขาว่าสุนัขดุดีที่จังหวัดตากนี้เองหลวงปู่ถูกสุนัขกัดที่ขายังเป็นแผลเป็นอยู่จนทุกวันนี้15จาริกไปเชียงตุงหลวงปู่แหวนสุจินโนเมื่อสมัยที่ท่านยังหนุ่มท่านชอบเที่ยวธุดงค์จาริกไปตามสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศ และนอกประเทศเท่าที่ความสามารถจะเดินไปได้สมัยก่อนจะไปไหนไม่ได้เป็นกังวลห่วงรถห่วงเรือเพราะการคมนาคมยังไม่สะดวกทางไปมาได้สะดวกมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือเดินไปแล้วเวลากลับก็ต้องเดินกลับออกพรรษาแล้วในปลายเดือนตุลาคมท่านได้จาริกธุดงไปเชียงตุงเชียงรุ้งออกจากเขตไทยตรงด่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายข้ามไปเขตพม่าฝั่งเขตพม่านั้นมีผู้พักอาศัยอยู่ไม่มากนักในสมัยนั้นเดินไปตามทางล้อทางเกวียนบางแห่งก็ลาดไปตามป่าตามเขาภูมิประเทศส่วนมากเป็นป่าเป็นเขามีต้นไม้ลำต้นสูงใหญ่ปกคลุมอยู่ทั่วไปเมืองเชียงตุงตั้งอยู่ในหุบเขามีภูเขาเป็นกำแพงตามธรรมชาติล้อมรอบพลเมืองส่วนมากจะเป็นไทยใหญ่มีพม่าบ้างนอกนั้นเป็นเผ่าอื่นๆเชื้อสายเจ้าครองนครเชียงตุงเลื่อมใสท่านเจ้าคุณอุบาลีมากเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่ยังปฏิบัติธรรมอยู่มากด้านการศาสนาพระภิกษุสามเณรก็มีการประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยดีเพราะท่านเจ้าคุณอุบาลีไปแนะนำสั่งสอนไว้เมื่อสมัยท่านได้ไปจำพรรษาอยู่เชียงตุงพลเมืองเชียงตุงพูดได้สองภาษาคือภาษาไทยใหญ่และภาษาพม่าประชาชนเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีดีชอบบุญกุศลแต่อากาศในฤดูหนาวค่อนข้างหนาวเย็นเพราะเป็นเมืองตั้งอยู่ในที่มีภูเขาล้อมรอบการไปเชียงตุงครั้งนั้นไม่ได้อยู่จำพรรษา16จาริกไปแสนหวีฝีฝ่อหนองแสหลังจากจาริกไปเชียงตุงแล้วได้จาริกต่อไปทางทิศเหนือของเชียงตุงภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบมีป่าโปร่งสลับบ้างมีทานน้ำและสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งในเวลากลางคืนอากาศหนาวเย็นเมื่อพ้นจากเชียงตุงไปแล้วจึงขึ้นไปทางเหนือผู้คนเป็นพวกชาวเขาเผ่าต่างๆเผ่าที่เจริญมากกว่าเผ่าอื่นๆคือพวกจีนฮ่อเมืองแสนหวีฝีฝ่อหนองแสเหล่านี้เป็นที่อยู่ของพวกจีนฮ่อเมืองเหล่านี้บางเมืองแม่น้ำโขงไหลผ่านพื้นที่เป็นที่ราบในหุบเขาพอจวนเข้าพรรษาฝนตกชุกมากจึงได้กลับประเทศไทย17ยัตติเป็นพระธรรมยุทธพุทธศักราช2470หลวงปู่มีความคุ้นเคยกับท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสมานานตั้งแต่พุทธศักราช2464ซึ่งเป็นปีที่หลวงปู่ได้มีโอกาสไปนมัสการและฟังอบรมจากท่านเป็นครั้งแรกและนับแต่นั้นมาเวลาที่ท่านเจ้าคุณขึ้นไปทางภาคอีสานหลวงปู่จะต้องหาโอกาสไปกราบนมัสการและฟังธรรมจากท่านเสมอเพราะท่านเจ้าคุณอุบาลีเป็นพระเถระที่มีความสามารถทั้งทางปริยัติและทางปฏิบัติถ้ามีความขัดข้องทางธรรมวินัยไปกราบเรียนถามท่านท่านจะชี้แจงให้ฟังจนหายสงสัยโดยท่านจะตอบข้อซักถามนั้นๆตามที่พระวินัยบัญญัติไว้เสมอเช่นครั้งหนึ่งทางสำนักพระราชวังนิมนต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่ไปฉันในพระราชวังมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเป็นประธานเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงประทับนั่งสนทนากับพระสงฆ์อยู่ตอนหนึ่งพระองค์ตรัสถามว่าพระภิกษุฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่ตะวันเที่ยงแล้วไปจนถึงอรุณของวันใหม่เป็นปาจิตตีตามสิกขาบทที่7แห่งโภชนวรรคนั้นถ้าเป็นภิกษุผู้ไปอยู่ในต่างประเทศจะพึงกำหนดเอาเวลาเที่ยงอย่างไรพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสถามพระเถระทีละองค์ยกเว้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระเถระที่ถูกตั้งปัญหาถามนั้นก็ถวายพระพรไปคนละอย่างไม่เหมือนกันหรือไม่ก็ตอบอ้อมค้อมไม่เป็นหลักฐานข้อยุติเมื่อถามมาถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าเจ้าคุณว่าอย่างไรท่านเจ้าคุณอุบาลีถวายพระพรว่า ให้ถือเอาเวลาท้องถิ่นที่ตนเข้าไปอาศัยอยู่พระเจ้าอยู่หัวทรงหันพระพักมาทางสมเด็จพระมหาสมณเจ้าแล้วทรงตรัสว่าเป็นอย่างไรสมเด็จพระมหาสมณเจ้าถวายพระพรว่าชอบแก่เหตุพระเจ้าอยู่หัวก็มิได้ตรัสถามอีกต่อไปจึงยุติลงเพียงนั้นต่อมาเมื่อท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ได้ไปจำพรรษาที่เชียงตุงท่านได้ไปแสดงธรรมโปรดเจ้าผู้ครองนครเชียงตุงจนเลื่อมใสยอมตนเป็นศิษย์อุปถัมภ์เป็นเหตุให้ทางสำนักนครเชียงตุงประพฤติธรรมกันโดยทั่วหน้าแม้ปัจจุบันเชื้อวงนครเชียงตุงเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ยังคงปฏิบัติธรรมกันอยู่จนทุกวันนี้ในครั้งนั้นนอกจากท่านจะได้โปรดเจ้านายวงนครเชียงตุงแล้วท่านยังได้ปรับปรุงการปฏิบัติพระวินัยของพระสงฆ์ในเชียงตุงให้ดีขึ้นหลายอย่างตามคำขอร้องของเจ้าผู้ครองนครเชียงตุงเมื่อกลับมาจากเชียงตุงแล้วท่านได้ขึ้นไปพักภาวนาอยู่ที่ดอยสุเทพประจวบกับสมัยนั้นวัดเจดีย์หลวงกำลังทรุดโทรมหาพระผู้เป็นหลักไม่ได้ประชาชนก็เหินห่างจากวัดเพราะพระภิกษุสามเณรประพฤติการอันไม่ชอบบางประการทางฝ่ายบ้านเมืองมีเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าพระยามุขมนตรีหรืออวบเปาโรหิตสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพจึงได้ปรึกษากันว่าจะหาพระเถระผู้ใหญ่จากที่ไหนเพื่อจะได้นิมนต์มาอยู่วัดเจดีย์หลวงแล้วขอร้องให้ท่านช่วยปรับปรุงวัดและพระภิกษุสามเณรเสียใหม่การปรึกษาหารือเห็นพ้องกันว่าสมควรจะได้ไปอาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทวัดบรมนิวาสกรุงเทพมาอยู่เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็กำหนดเดินทางลงไปกรุงเทพแต่เผอิญได้ทราบข่าวว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านพักวิเวกอยู่ดอยสุเทพจึงไปกราบนมัสการท่านและกราบเรียนถึงวัตถุประสงค์ที่มาให้ท่านทราบพร้อมกราบอาราธนานิมนต์ขอให้ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงเพื่อจะได้ช่วยปรับปรุงความไม่เรียบร้อยภายในวัดให้เข้าสู่ภาวะเดิมเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนให้กลับมาแต่การนิมนต์ครั้งนั้นเป็นการส่วนตัวมิใช่นิมนต์เป็นทางการซึ่งท่านเจ้าคุณท่านบอกให้ทราบว่าท่านจะรับไว้พิจารณาก่อนต่อเมื่อท่านกลับลงไปกรุงเทพแล้วจะพิจารณาอีกครั้งเมื่อท่านเจ้าคุณอุบาลีพักภาวนาอยู่ดอยสุเทพพอสมควรแล้วก็เดินทางกลับลงไปกรุงเทพหลังจากท่านเจ้าคุณกลับกรุงเทพแล้วประมาณเดือนมิถุนายนทางเชียงใหม่ได้ติดต่อนิมนต์ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้าแก้วนวรัตน์มาด้วยตนเองการติดต่อนิมนต์จึงสำเร็จไปด้วยดีเมื่อท่านเจ้าคุณอุบาลีได้รับนิมนต์ทางเชียงใหม่แล้วท่านได้เลือกผู้ที่จะติดตามไปกับท่านอย่างพิถีพิถันเพราะค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงมากเพราะเหตุนี้เองจึงเอาไปได้ในจำนวนจำกัดในที่สุดท่านได้เลือกหลวงปู่แหวนให้ขึ้นไปด้วยยังความดีใจอย่างสูงแก่หลวงปู่เพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับการไว้วางใจจากท่านเจ้าคุณอุบาลีถึงขนาดนั้นการนั่งรถไฟไปเชียงใหม่สมัยนั้นไม่มีความสะดวกสบายเหมือนสมัยนี้และช้ากว่าสมัยนี้มากแต่ก็ไม่มีพาหนะหรือการเดินทางอย่างอื่นที่จะสะดวกสบายไปกว่านี้เมื่อรถไฟถึงสถานีเชียงใหม่แล้วมีรถมารับท่านเจ้าคุณหลายคันเมื่อคณะที่ไปขึ้นรถที่มารับหมดแล้วรถได้เคลื่อนไปยังวัดเจดีย์หลวงอันเป็นที่พักการไปจำพรรษาอยู่ที่เจดีย์หลวงของท่านเจ้าคุณอุบาลีครั้งนั้นท่านได้เทศสั่งสอนอบรมพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาของวัดและได้นำพระภิกษุสามเณรทำความสะอาดวัดจนดูสะอาดเรียบร้อยนอกจากนี้เวลากลางคืนท่านก็อบรมทุกคืนซึ่งทำให้ได้ผลตามความประสงค์ของทางการทุกประการคือพระภิกษุสามเณรก็ประพฤติดีขึ้นวัดดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น มีอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนมาทำบุญฟังธรรมกันมากขึ้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็พาหมู่คณะออกวิเวกตามเขตอำเภอใกล้เคียงบางครั้งในฤดูแล้งท่านก็ลงไปทำธุระที่กรุงเทพพอใกล้วันเข้าพรรษาท่านก็กลับขึ้นมาจำพรรษาอยู่เชียงใหม่ทำให้วัดเจดีย์หลวงได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเช่นที่เคยเป็นมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาในปีพุทธศักราช2470ท่านเจ้าคุณอุบาลีได้พิจารณาเห็นว่าหลวงปู่แหวนเป็นผู้ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติมีความวิริยะอุตสาหะปรารภความเพียรสม่ำเสมอไม่ท้อถอยมีข้อวัดปฏิบัติดีตามสมณะสารูปมีอุปัชฌายวัดและอาจาริยวัดดีเสมอต้นเสมอปลายมีอัธยาศัยไม่ขึ้นลงมีความคุ้นเคยกันมานานวันหนึ่งท่านพูดกับหลวงปู่ว่าอยู่ด้วยกันก็นานมาแล้วควรจะได้ยติเสียเพื่อจะได้เข้าร่วมสังฆกรรมร่วมกันได้ไม่ต้องบอกปาริสุทธิอย่างปัจจุบันนี้ในวันอุโบสถครั้งแรกหลวงปู่กราบเรียนท่านเจ้าคุณว่าขอเวลาปรึกษาเพื่อนคือหลวงปู่ตื้อดูก่อนแต่ด้วยเหตุผลของท่านเจ้าคุณที่อธิบายให้ฟังในขณะนั้นในที่สุดจึงตัดสินใจยติเป็นพระธรรมยุทธที่สีมาวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองโดยมีท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทเป็นพระอุปัชฌาย์มีพระครูนภีสีเป็นพระกรรมวาจาจารย์การที่ท่านหลวงปู่แหวนจะยังไม่ยอมยติเป็นพระธรรมยุทธ์โดยจะปรึกษาหารือเพื่อนเสียก่อนนั้นอาจจะเป็นเพราะถ้าท่านตัดสินใจไปคนเดียวภายหลังอาจถูกเพื่อนตำหนิเอาว่าจะทำอะไรไม่ปรึกษากันก่อนเพราะหลวงปู่ตื้อเป็นสหธรรมิกที่เคยท่องเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันเกือบจะทุกแห่งเมื่อมีเหตุที่จะต้องทำอะไรที่สำคัญจำเป็นอยู่เองที่จะต้องขอความเห็นจากผู้ที่คุ้นเคยหรือรู้จักอัธยาศัยกันดีก่อนอีกอย่างหนึ่งขณะนั้นองค์หลวงปู่เองก็อยู่ในขั้นพระผู้ใหญ่พอสมควรแล้วเพราะท่านมีพรรษาได้ประมาณ20พรรษาซึ่งพระที่มีพรรษาขนาดนั้นจะทำอะไรก็ต้องมีความรอบคอบพอสมควรแต่ด้วยความเคารพในท่านเจ้าคุณอุบาลีและด้วยเหตุด้วยผลของท่านที่ได้กรุณาชี้แจงถึงการต้องยติเปลี่ยนคณะใหม่จึงยอมตกลงยติเป็นพระธรรมยุทธซึ่งในสมัยนั้นพระฝ่ายมหานิกายที่เป็นพระเถระมีอายุพรรษามากยอมตนเป็นศิษย์อบรมธรรมะปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั้นมีจำนวนมากซึ่งท่านเหล่านั้นเป็นพระฝ่ายปฏิบัติมีลูกศิษย์ลูกหามากมายอยู่มาจนปัจจุบันนี้มากหลายองค์บางองค์แม้ขอยติใหม่เพื่อเป็นพระธรรมยุทธแต่ท่านหลวงปู่มั่นท่านไม่อนุญาตโดยท่านให้เหตุผลว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้ขึ้นอยู่กับคณะนิกายแต่มรรคผลนิพพานขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของบุคคลนั้นๆผู้มีความตั้งใจจริงแล้วท่านให้ไปช่วยสั่งสอนหมู่คณะจนตั้งเป็นหลักฐานปึกแผ่นมาถึงปัจจุบันนี้ก็มีแม้หลวงปู่ตื้อภายหลังก็ได้ยติเป็นพระธรรมยุทธเหมือนกับหลวงปู่แหวนสุจินโนเช่นกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
2: วาจีวะประทินเดกล่าวคือในระหว่างที่พระเทศน์ไว้หาคุยกันนะเสียงเขาอบกิบจะกบคำพระเทศน์ไปนั้นประการใดมโนวิเวกนาทินเนี่ยคิดว่าแหวนะเนี่ยความเปลี่ยนความมาแหวนาทินเนี่ยนะสำระหัวใจอัปริยังไรนะนิวรห้าว่าเป็นอัปริยังไรมันกั้นกายความใดของเรานะนั่นนี่แหละว่าเวกกำจัดนิวรอัปริ ลงไปนะให้หายไปนะทีนี้นะหัวใจนะของเรานะเป็นภาชนะที่ดีที่ดีเดียวนะนั่นนะแล้วอิปการดังองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคขามอดีตนะอย่าไปคิดถึงอดีตนะไม่ได้มาทับปัจจุบันมันล่วงมาแล้วมันคล้ายๆกับถุนน้ำลายลงไปเรือกินแหมคนนี้นะขืดนะเป็นภัยใหญ่นะนั่นทับปัจจุบันโง่เง่าตาตัวนะไม่ฉลาดนี่ได้เป็นมาแล้วได้เป็นมาแล้วนี่อาตมากล่าวนะอาเดิดอาเดิดนาทีนี้องค์สมเด็จพระพุทธภาคไหนเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าชายทิฏฐราชกุมารทำทุกกิริยาที่ปลายปีมฤทายวันในครั้งนั้นมา5-6 ปีครั้งสุดท้ายในวันที่พระองค์จะกัดสโลนั้นพระองค์นึกในพระทัย3-4 ชนิดห้องประวัติคิดถึงนะอดีตที่ว่างแล้วมาแม้เราเป็นพระราชาของกบิลพัทธ์ได้มหาชนได้รับพึ่งบารมีของเราอยู่เย็นเป็นสุขนี้หลายหนึ่งอดีตนะอดีตนะนี่แม้นางสนมนะ60,000นางสนม60,000นี่นะล้วนในวงจักรีนะงามนะไม่มีกิริยามารยาทงามนี่พระโอ้เจ้าชายทิฏฐาสมัติครองในระหว่างนั้นเรียกว่าฤาษีและพาชีต่างๆไม่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้านะยังไม่ได้ตรัสรู้นี่นี่ในตอนนั้นมาคิดถึงนางพิมพานางพิมพาคนนี้เนื้อละเอียดมีกลิ่นหอมสร้างบารมีมามากนะนี่พระโพธิสัตว์คิดถึงนะเป็นรายที่3รายที่4นะคือหมายความว่ามงกุฎราชกุมารล่างขุนเกิดใหม่นะเกิดใหม่แล้วไม่ได้เข้าเครื่องรักความรักอันนี้ที่เราได้พลาดผักได้พลาดได้ไม่บริจาคผ้าไม่บริจาคเราออกมาบวชในละมาเจ้าชายที่ถาราชกุมารเป็นนักพรตนะข้างนั้นมารใหญ่เกิดขึ้นซะแล้วแน่มาทั้งเศรษฐิชัยโยตึงๆเนี่ยมาแน่มาทั้ง8 ทิศนะนายชัยโยตึงๆมาแม้พระโพธิสัตว์ได้เกรงกลัวสะดุ้งพระทัยซะแล้วนี่เอามือออกวางไว้หน้าตักนี่มาตกพระทัยมากเราอยู่คนเดียวไม่มีใครตะเตือนเราแม้อย่างนั้นพระองค์เกิดกรองภายใน30 นาทีอ้าวมีปัญญาผุดขึ้นมาเสียแล้วต้องสร้างบารมีมามากมามากนะมามากนะนั่นขอบารมีในตอนนี้นะมากันกลางจะให้มารมาถึงเรานะในละแม่นางธรณีผุดขึ้นมานะนางธรณีแหมองค์สมพระองค์นะระลึกได้ว่าเราน่ะสร้างบารมีมามากมายเอาเข็มจี้ลงแผ่นดินไม่ถูกกองฟอนทั้งตถาคตไม่มีนั่นนี่ละในตาแต่ตอนนี้ชนะนางทนในผุกขึ้นมานะบิดผมนะน้ำไหลหลากนะชนะมารได้ไม่ละไม่คิดถึงอดีตเพราะเช่นนี้อดีตมันล่วงมาแล้วนั่นมันเคยคลากระถุนน้ำลายถุยน้ำลายลงไปแล้วในเรือกินแหมข้อนี้น่าเกลียดนะนัดประการใดได้ประการอนาคตข้างหน้าโน้นนะอย่าคิดนะอย่าคิดอย่านึกถึงนะนั่นสิ่งใดยังไม่มาถึงเราอย่าคุ้นคว้าเนี่ยเป็นสมบัติบาปไปเสียแล้วนี่องค์อดีตนมาทับปัจจุบันอนาคตทับปัจจุบันอ้าวหัวใจนะปัญญานะกลืนไปจิตหมกกินหมดแล้ว2 อาการที่มานะพระองค์คิดนะหัวใจนะงงงอตะตูนนะนี่พระองค์กัดฉะนั้นตถาคตได้ผ่านมาแล้วนี่จึงสอนพวกท่านทั้งหลายสาวกให้เกิดขึ้นในศาสนานี่ไม่ละองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคได้เรียกว่าโพธิญาณสำเร็จแล้วนี่แม้แต่อดีตนะเป็นภัยใหญ่ชั้นใดอนาคตก็ดุจเดียวกันเช่นนั้น นี่ละคอยต่างอกต่างใจบริกรรมพุทโธนาทีนี้นะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ตรัสว่าไปจุเป็นนายประสตินะธรรมะนะจะเกิดขึ้นปัจจุบันนะนี่แหละระยะละอดีตละอนาคตเข้าปัจจุบันครั้งนี้พุทโธนะนั่นแล้วเทนี่นะโอปนิโกน้อมพุทโธเข้ามาดวงจิตแหมคนนี้นะสำคัญมากที่สุดมากที่สุดหัวใจของเราเลือนหัวใจของเราจะเอาพุทโธเข้ามาเราต้องชำระจิตให้บริสุทธิ์นะอย่าไปคิดถึงอดีตอนาคตเลยมาพิจารณาปัจจุบันนะเป็นภาชนะที่ดีนะในมนองค์สำเร็จพระพุทธเจ้าภาคมันเรือนของเรานะเรือนของเราชำระจิตให้บริสุทธิ์ล้างเช็ดไปผมน้ำอกน้ำหอมนะรับเสด็จองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าในสมัยนี้ไม่ละองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ามีพระนิพพานประจำตัวของพระองค์มี3ชนิดนี่ชนิดหนึ่งน้ำประทายพระองค์สวยวิโมกวิมุตตินี่กายพระองค์มีนิพพานหนึ่งวาจาพระองค์เป็นนิพพานหนึ่งหมายความยังไงพูดเช่นนั้นกายพระองค์น่าไปจุดสมนะจุดพระองค์นิพพานไปนะเป็นธาตุนะแน่บอกอีห่อว่าเป็นพระอรหันต์คินาสุเป็นสัพพัญญูวาจาของพระองค์นะสำเร็จนะนั่นมาพระธนุอนุตระสัมพยานพระองค์หันหน้าไปทรมานพระเจ้าคีใช่วาจานะแสดงธรรมจักให้พวกนั้นวาจาพระองค์เป็นพระนิพพานกายของพระองค์นะเป็นพระนิพพานนาทีนี้นะพระองค์อยู่ในโลกมวลใต้ต้นไม้นั่นเขาเรียกว่านิพพานอยู่ในต้นไม้นะสมัยนั้นอีกสมัยนั้นบางครั้งพระองค์อยู่ในปราสาทของนางวิสาขาถวายพระองค์พระองค์นะประจำอยู่ในปราสาทของนางวิสาขานั่นพระนิพพานอยู่ในปราสาทของนางวิสาขานี่นะน้ำพระทัยพระองค์นะก็อยู่ในวิโมกวิมุตตินะไม่ละฉันใดก็ได้นะในมนองค์สำเร็จพระพุทธเจ้าภาคมานะเรือนของเราณถิ่นใดนะไม่ทั้งเรือนเด็กด้วยเรือนคนหนุ่มเรือนคนแก่ไม่เรือนผู้หญิงด้วยเรือนผู้ชายด้วยนะเรือนนะจะนิมนต์องค์สำเร็จพระเมียภาคมาระหว่างที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตของเราแม้องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นมงคลใหญ่ที่สุดเข้าไปในเรือนของใครนะเป็นมงคลอย่างยิ่งเรือนหลังนั้นนะยศนะจุฟ้าเถอะนะนะเป่งปลั่งนะนะไม่ใช่เป็นเรือนที่ไม่ดีนะพระองค์มานั่งประทับอยู่ในเรือนของใครนะนั่นเจ้าของเรือนนะอยู่ใกล้ชิดนะตอนหน้าพระพุทธสำนักเสร็จแล้วนั่นได้ทราบกลิ่นพระองค์นะกลิ่นเป็นพระองค์ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยกลิ่นพระองค์นั่นนะเป็นกลิ่นสัปปะรดนะมาห้ามถึงจิตถึงใจคณะอุบาสกอุบาสิกาถึงเกศถึงใจของพระแน่นะนั่นแน่ทีเดียวเราใกล้ชิดนะพระองค์นะเราได้รับสัมผัสพระองค์นะนั่นเป็นอุมาสกเป็นอุมาสิกาเทเนนะเป็นพระเป็นแดนเทเนนะใกล้ชิดนะต่อพระสำนักนะเจ็ดเนี่ยปากเปลี่ยนมากไม่เห็นเลยนะอายพระองค์ไม่คิดออกนอกไม่แกล้งกลัวพระองค์นะอดตะปะแกล้งกลัวนะไม่คิดออกไปข้างนอกนะโกงมักนะมักขวซึ่งแปลพ้นทางใกล้คิดพระองค์นะกลิ่นนะแหมกลิ่นอันนี้นะกลิ่นสัตว์ประหลาดนะผมผุ่งเนี่ยนะกอดไปตีเสร็จแล้วเนี่ยจะของเรือนนะนั่นขนพองสยองก้าวเสร็จแล้วนี่น้ำตาเสร็จแล้วเนี่ยจะของเรือนนะนั่นไม่ละกอดไปตี108ประการเดียวในขณะนั้นนะต่อหน้าพุทธสำนักมันใกล้ชิดได้ในนามธรรมนะนั่นผู้หญิงก็ใกล้ชิดพระองค์ได้ผู้ชายก็ใกล้ชิดพระองค์ได้นะ จึงได้นามว่าอุบาสกเข้าไปจึงได้นามว่าอุบาสิการาธิดานะนะผู้ชายเป็นมงกุฎราชกุมารนะใกล้ชิดนะนะเป็นพระเป็นแดนเป็นพุทธาชินะโนนท์ที่แล้วนะเปลี่ยนแปลงนะนะไม่มาให้สนใจในตอนไหนให้มากนะแล้วให้ได้เจริญพุทโธพุทโธให้มากบริให้มากบริกโตทำให้มากทำให้มากเจ็ดมันไม่ไปอดีตอนาคตนะมันม้วนกลมนะมันขังเลยนะมันม้วนกลมนะแหวกลงไปจิตนะแหวกลงไปแหวกลงไปนะว่างลงไปมากลงไปถึงผลที่สุดความสงบของจิตนี่แล้วนั่นไม่ละรักษาความสงบในไม่กี่ระยะมีกรณีจิตนะรักษาความสงบไม่ฟุ้งไปทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอนาคตนะนั่นจิตม้วนกลมนะนั่นไม่รักษาความสงบในตอนนี้นะมันคล้ายๆก็รักษาเนี่ยสมบัติของพระบรมจักรพรรดินะนะไม่สำคัญสำหรับอันนี้นะนั่นราคาสูงเพราะอย่างไรถ้าจิตของบุรุษชนเนี่ยมันคล้ายๆกับเร่งแน่มันวกแวกวกแวกไปโน่นไปนี่นะมันคล้ายๆกับเร่งนี่นะถ้าว่าจิตสงบแล้วราคาสูงมากเร่งเร่งน่าเห็นเลยนะคนไทยเขาเรียกว่าเร่งนี่แหละเป็นสัตว์มันเป็นปอกนะอยู่ปกติไม่ได้ไหนปล่อยขึ้นต้นไม้เนี่ยเร่งหาอยู่เป็นปกติไม่ยกยอกแยกแยกนะนะเร่งนะนะไม่มันพ้นไอ้ความเป็นเร่งเราไปความสงบแล้วเนี่ยนะไม่นะรักษาความสงบกรณีเรารักษาความสงบอยู่เช่นนั้นแข่งอยู่เช่นนั้นรามผู้เพ่งอยู่ย่อมแก้ความสงบได้นะเห็นได้นะไอ้ความสงบนะความสงบไปแล้วเนี่ยทำได้ทุกทมปัญญาที่เกิดขึ้นมาดวงจิตนะมันซ้อนขึ้นมานะนะถ้าไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาอ้าวอาจารย์จารย์ของธรรมะกล่าวคือพุทโธนะอ่านเรื่อยๆนะอ่านในตอนนี้นะอย่างพระโพธิเจ้าพระโพธิสัตว์อ่านอนาปานสตินะนะคำเพยใหญ่นะมันออกมานะมันซ้อนขึ้นมานะนั่นอ่านเรื่อยนะครับแล้วนั่นความรู้ความฉลาดนั้นมันถูกมักหรือเปล่าเนี่ยมักคอซึ่งแปลว่าทางไปเส้นนะปัญญาเห็นชอบดําริชอบกิริยาชอบมันถูกมั้ยปัญญาเห็นชอบเห็นอวัยวะทุกส่วนมันแปลนะนะนี่ล่ะสําคัญมากมันแปลแน่อย่างหนังสือมุรทัยท่านจันมันว่าไอ้ธรรมะมันสว่างโลทั้งกลางวันกลางคืนสว่างข้างในก็สว่างนอกก็ข้างนอกก็สว่างแห่งของอวัยวะทุกส่วนมันมันมองกายเห็นอสุภะนี่แท้ความแปรนะนะต้องกินลงไปปากข้างปากแม่มันทำงานต่างๆเอามือขับหัวใจนะเต้นตึ๊ดๆนะไม่มันบอกเหตุนะความแปรของอวัยวะเนี่ยแล้วมันม้วนออกมาทั้งกลางทวารแน่มันเห็นประจักษ์อยู่แล้วมันสว่างอยู่นะนะมันเห็นอยู่สว่างแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแหละแต่เท้าก็มาถึงศีรษะนะพระฤาษีทำให้มากทำให้มากเนี่ยแม้ว่าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ตรัสว่าคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตนะเราเห็นปฏิภาคในเมตตาคล้ายๆกับเห็นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยมันเห็นจริงเห็นจังลงไปนะนั่นตอนนั้นมันจะเกิดปิตินะปิติในที่นี้ร้อยแปดอาตมาพูดอย่างเอกเทศปิติอันนี้นะเบากายเบาใจนะบางครั้งแรกเห็นกายใหญ่ตึงขาเท่าศอกนะบางครั้งน้ำตาไหลนะบางครั้งซึ้งทึกๆนะปิติบางครั้งเรานั่งหงายหมานะหงายไปล้มตึงนะปิติมันแรงทั้งขนิดขนาดไหนเทียะจึงชำระจิตให้เป็นพระอรหันต์โสดาปัตติคามได้แรงมากอ่านปิตินะหมดทุกอย่างทุกวิถีปิติอาการของจิตนะมันตอนนั้นเลื่อนขึ้นมาอ่านนิมิตนิมิตมันจะขึ้นมาข้างอาจารย์มั่นว่าอาการของจิตขึ้นมาร้อย นิมิตดีก็มีนิมิตชั่วก็มีนิมิตดีนะภาวนาดีหรืออะไรกาดดีนะอ้าวติดแล้วติดความดีซะแล้วนิมิตไม่ดีนะแม่เป็นคนนะใหญ่ครึ่งหัวขาดเข้ามาหามากลัวนะนะอยากให้มีเกิดขึ้นในที่นั่นบางเทนิมิตเห็นพระเจ้าประสงค์กินดีปลื้มใจนะมันดีซะแล้วนะติดความรักเสียแล้วติดความชังเสียแล้วนิมิตนั่นอันนี้มิตรเป็นทุกขังอันนี้จังอันตองไม่หมดไม่เที่ยงนะนั่นเหตุนั้นเหตุนั้นนิมิตอันใดนะสำคัญมากแต่เมตรไม่ได้แต่เมตรไม่ได้นิมิตไปเป็นสังขารให้มันลอยไปนะนั่นไม่ละฉันใดพระโยคาวจรเจ้าองค์ไหนกุมารสกุมารสิกาที่คนไหนต้องเรียนปฏิทินสักสองให้รู้อาการของปิติต่อไปนี่นิพพยานความเบื่อหน่ายเรื่องเจปิติปฏิกินาดิมิตนะนะไม่เม็ดทั้งหลายนี่ตอนนี้มันโผล่ขึ้นมาให้ยติดนะนะให้เหมือนคล้ายๆกับเรานะดุลหลังนะเรื่องนี้ขึ้นมานะเรื่องหมายเกิดขึ้นมานะญาทะยาทะยานไปนะเสียจริตนะนั่นสัญญาวิปราชนะเพราะมันไม่เที่ยงนะมันเป็นโลกีนะมันของแปรนะไม่ละอำนาจทุกขังในจังมันตาประหารในเม็ดนะปิตินะต่อไปเลื่อนพิจารณาปฏิภาคในเม็ดนะปฏิภาคในเม็ดนะทินในนะความแปรในพระไตรปิฎกว่าทำให้เล็กให้ใหญ่ได้ทำให้และขยายได้นะของอวัยวะทุกส่วนเนี่ยมังกายฉลาดในกายให้เห็นอดูกเห็นนะอวัยวะภายในนะเห็นอยู่นะมังให้ฉลาดนะพอเรียกตอนให้ชำนาญนะพอเรียกตอนทำให้มากยังไม่พอใจทำให้ชำนิชำนาญยิ่งกว่าด้านนะกลัวมันจะหายไปกลัวมันจะเสื่อมนะนะให้เราเลือกได้ด้วยวิธีทุกขณะจิตนะปฏิภาคในเม็ดราคาสูงที่สุดถึงที่สุดมันแย้มออกมาเห็นทุกขังในจางตาของอวัยวะนะมันเคลื่อนมานะนั่นนี่นะธรรมะแสดงอยู่เช่นนั้นดังเสริมมนทายท่านจันมันว่าสว่างโลทั้งกลางวันกลางคืนสว่างทั้งภายในภายนอกนะสว่างแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าด้วยแต่เท้าขึ้นมาถึงที่สาสว่างนะสว่างด้วยอำนาจปฏิภาคนิมิตแปลว่าเห็นธรรมแน่ๆคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตแน่สว่างภายนอกนั่นแหละต้นไม้ภูเขาไม่เคลื่อนที่อยู่แน่มันปลาอยู่เช่นนั้นน่ะโลกีนะนะเอาอะไรเป็นแก่นสารได้นะไม่นะธรรมะมันอยู่ทั่วไปใบไม้ร่นลงไม้สอนให้พระเป็นพระอรหันต์ได้นะสมัยนั้นพระอยู่ในลูกขมูลใต้ต้นไม้ใบไม้ร่วงมานะโอปนิโกท่านน้องมาในจิตเนี่ยท่านปองผู้ขังในแจงตาของเทววัดนะอ้าวสำเร็จเป็นอรหันต์ด้วยใบไม้นะแสดงธรรมให้พระเป็นอรหันต์บางครั้งนะให้ภาวนาเช่นไหนนะสงสัยเนี่ยธรรมะธรรมโมไปหาพุทธเจ้าแก้ปัญหาเนี่ยท่านมาเห็นน่ะน้ำมันวนอยู่นะยืนถึงดูน้ำอ้าวน้อมเข้ามาพิจารณาของอวัยวะไงนะพระองค์นั้นกลับเป็นอรหันต์ได้นะนี่แหละธรรมะเกิดภายในด้วยเกิดภายนอกสว่างอยู่เช่นนั้นต้นไม้ภูเขาสอนให้เป็นพระได้บางทีนะไปหาพระเจ้านะพี่นาเห็นไฟในกลางป่ามันไหม้นะเพ่งอารมณ์นะไฟนะเข้ามาในจิตพวกทุกครั้งนึกจังตาธาตุไฟนะอาเป็นอรหันต์เนี่ยไฟป่ามันสอนนะให้เป็นอรหันต์ได้เนี่ยนะและอีกประการหนึ่งนะบางครั้งนะผัวเมียมันทะเลาะกันนะเมียนะมันเบื่อผัวมันจะไปหาบ้านเดิมนะเดินผ่านวัดนะนั่นระหว่างนั้นพระน่ะเดินจงกรมอยู่ในกลางวัดนะเห็นนะหญิงมาเห็นนะขาเห็นหญิงนะนั่นหญิงพูดกับท่านนะ ท่านน่ะเห็นหญิงน่ะเห็นแค่ของหญิงเห็นแค่ของหญิงน่ะโอปนิโกน้อมมาพิจารณาแค่นั้นมันไม่เที่ยงนะอ้าวพระไงนั่นแค่ของหญิงฟันของหญิงสอนนะพระให้เป็นอรหันต์ได้แน่ไม่แหละทุกขังในจังรันตานี่สำคัญมากที่สุดนะตัดกระแสเขากี่เล็ดได้สว่างรอทั้งกลางวันกลางคืนไม่ปิดไม่บังซะด้วยนะนั่นเพราะยังไงเรากินไปแล้วมันถ่ายออกมาเนี่ยมันไปเองมันมาเองมันเห็นแปลอยู่นะนะธรรมะมันสอนอยู่เป็นเทวทูตสอนเราให้จิตสูงใจสูงนะข้างนอกก็สอนอยู่นะต้นไม้ภูเขามันเคลื่อนที่แค่นั้นนะโลกีโลกีนะมันแปลนะเป็นความหมายมือนะนั่นแค่นั้นแค่นั้นในกรียดข้างสุรกาในหัวเมียไม่เห็นธรรมะในตอนนี้นะออกบวชทั้งหัวทั้งเบียเป็นพระอรหันต์นะมันคล้ายๆอ่ะพระกัสสปะนะผัวเบียเนาะออกบวชพร้อมกันนะนะเมื่อนายในตอนนี้มากที่สุดนะเนี่ยนี่แหละเรียนปฏิภาคเม็ดให้ชำนาญลดความเบื่อหน่ายเสร็จแล้วอ้าวขึ้นวิปัสสนาเนี่ยแต่บริกรรมมาถึงปฏิภาคในเม็ดได้เจตนาอยู่ยังมีตัณหาอยู่ยังตะแปลงแปลงจิตแปลงใจอยู่นะยังมีตัณหาอยู่นะเมื่อในตอนนี้เสร็จแล้วเข้าวิปัสสนาเข้าอภิญญากรีไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่โดนอัตตากิมถาโยกามาสุขานโยมันไปเองนะมันละเองนะนั่นไม่ดังเสริมโมตทัยท่านเช่นมันว่าไอ้ต้นไม้นะไอ้เข้านะนะนั่นรักษาน้ำดีปุ๋ยดีนะมันขึ้นเองมันขึ้นเองนะนี่แหละรักษามรรคเดินมรรคได้แล้วเนี่ยถูกต้องแล้วมันบรรลุเองนะมันบอกอยู่ฉะนั้นประกาศอยู่ฉะนั้นทั้งภายในและภายนอกนะธรรมะนะนั่นกิเลสเนี่ยสำคัญมากว่ามันไม่แหล่ไม่เหลี่ยมอยู่นะนั่นมันไม่ที่ปิดบังอยู่นะเอกประการหนึ่งดูนะหัวเมียมันทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันนะท่านผู้มียศไปเยี่ยมนะผัวเมียไม่ทะเลาะกันเสียแล้วรับแขกนะเอาของดีรับแขกนะเอาของชั่วนะช่อนไว้เสียก่อนนะถ้าว่าแขกนะรับรองแขกก็แขกออกจากเรือนไปแล้วทะเลาะกันอีกใหม่ยังไม่เลี่ยมอยู่นะกิเลสนะนั่นอรหันต์อรหันต์นะที่นี่ไม่มีปิดบังสว่างข้างในชั้นใดข้างนอกก็ชั้นนั้นนะอรหันต์ไม่มีข้อลี้ลับนี่นะไม่เหมือนกิเลสแน่นั่นนี่แหละฉันได้ก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากเป็นอุมาสกที่นี่เป็นอุมาสิกาที่นี่เรียนเรียมดีอยู่ใกล้คิดพระพุทธเจ้านะแล้วเท่านี้นะอุมาสกเป็นมงกุฎราชกุมารของพระพุทธเจ้าใจสูงอุมาสิกาเป็นราชธิดาขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเจ้าชายเทตาราชมารคนนี้เป็นกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่เป็นพราหมณ์เหมือนลูกเหมือนพระเจ้าเบกไกรพระเจ้าเบกไกรลูกพราหมณ์นะไม่ใช่ลูกกษัตริย์นะกษัตริย์ไปสองขีดเมตรหน้าทินเลยนะกษัตริย์อยู่ในทศพิธราชธรรมสิบประการกษัตริย์ธรรมดาองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นยอดกษัตริย์นะแม่อุบาสกอุบาสิกาเป็นบุตรของพระเจ้านะมันใครก็เกรงกลัวมากผีปีศาจอะไรเกรงกลัวนะนั่นเพราะเกรงกลัวสมเด็จพ่อคือพระพุทธเจ้านะนะอุบาสกอุบาสิกาคนไหนเอาสถานที่กว้างเทศเขตขวางนะไรนานะเอาได้นะคนอื่นเอาไม่ได้เขาเกรงกลัวนั่นผีมันเกรงกลัวนะนะลูกกษัตริย์นะไม่อำนาจมากที่สุดพระมาสกุมาสกาพระแดนใจสูงใจสูงนะใจสูงด้วยธรรมะนะแล้วอิปกรณ์นิพพานสวรรค์เห็นไหมนะพระองค์มันคล้ายๆกับว่าเตียงทองพระองค์แต่งได้แล้วนั่นเตียงทองพระองค์นะงามมากที่สุดคนหินนะขึ้นเตียงทองไม่ได้พระมาสกุมาเทกานอนเตียงทองของพระองค์แม้นอนกลิ่นมันเกลือกนะนั่นสำราญใจมากที่สุดนะมันท้องในทางธรรมะเนี่ยไอ้พวกนี้นะเป็นลูกกษัตริย์จริงใช่ไหมนะเป็นลูกของพระเจ้าจริงจังในอริยสัจนะนั่น ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะพระองค์ได้ตัดลงไปแล้วนะอย่างพระโมคคัลลาสนะหมดนะพระองค์บอกให้เป็นสาวกข้างคายข้างคายข้างซ้ายข้างขวานะมันพระเอ็นพระพรหมไม่ถอนไม่ได้นะไม่เหมือนโลกโลกีนะโลกีเขาคนนี้ในกองเป็นพญาเป็นพญานะเป็นอมาตย์นะนะหากว่าทำไม่ดีถอนได้นะนะโลกีเขาถอนได้มันไม่เที่ยงเด็ดขาดนี่แหละฉันใดก็ได้หลักของจิตนะสมถะวิธีให้ชำนาญอย่างที่กล่าวมาหลักวิปัสสนานะทุกขังนิจังอนัตตาประหารนะถ้าประหารในจิตมันหดไปหดนะมันไม่เที่ยงแล้วมันจับทุกอะไรมันไม่เที่ยงมันหดเข้ามาเนี่ยมันคล้ายๆกับหัวเต่าหัวเต่ามันหดเข้าเนาะตะกองนะนะหดไปแล้วมันอ่านนะอ่านกรรมฐานนะท่าถึงสี่นะพระองค์อ่านอานาปานสติฉลาดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านักเสริมมุนทายท่านจันมันอธิกระดูกอ่านนะพระกระจายอ่านธาตุน้ำเนี่ยพระโมคคัลลาเสด็จบุตรพระโมคคัลลาพระมาลายอ่านธาตุไฟนะแท่งกระสินนั่นสำเร็จได้นี่แหละนี่แหละธรรมะขององค์สำเร็จพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์แต่ผู้ปฏิบัติให้สิ้นทุกข์ได้เป็นพระเป็นแม่ในอรหันต์ได้แม่อุมาสกุมาสิกาสำเร็จโสดาปัตติคาอนาคาอรหันต์ก็ได้อรหันต์ไม่ใช่องค์ในศาสนาสำนักคนอมนะเด็ดๆนะทุกโทธนะได้ฉันสิอมมาตย์พัทยาหนึ่งแห่งวัยของพญาสุสานมาฟังเทศพระองค์สำเร็จนั่งฟังเทศนะแบบนั้นพระองค์นะเรียกพญาสุสานมาหมาประเภทหมาประเภทนะจะให้นางเขมาเทเวมีชีวิตหรือให้ตายในวันนี้แม่พญาเป็นสันสนุกพระทัยยินดีมากเนี่ยว่าเมียสำเร็จอรหันต์เนี่ยทูลพระองค์ว่าให้มีชีวิตอยู่ตอนนั้นนางเขมาจึงบวชเป็นนางเทลีนะฉลาดเหมือนกับพระสารีบุตรนะในประวัตินะนี่แหละธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าไม่เป็นหมันนะเพราะปลูกมรรคผลสำเร็จได้ไงได้ประการหนังสือไทยหนังสือมุนิทายท่านจันมัดอักษรมนุษย์สูงสุดมนุษย์เลิศมากที่สุดพระเอ็นสุดได้พระคมสุดไม่ได้อนุคมก็สุดมนุษย์ไม่ได้นั่นรักแฝดอสุรกายสุดมนุษย์ไม่ได้มันไม่ได้ทุกข์ในภูมินั้นนะสวรรค์ไม่ได้สุขอย่างเดียวไม่ครบอริยสัจมนุษย์มันครบแต่มันหลอดแต่มันคล้ายๆกับแม่ครัวแกงอาหารมันพอเก๊กโซพริกพอเกลือมันเอ็ดอร่อยมากมนุษย์นะมนุษย์เป็นเทพชุมใหญ่ของในเกิดมนุษย์ความชั่วร้ายเกิดมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์นักโกมนุษย์เปรตมันเดรัจฉานโหนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เทวานะมนุษย์คมมามนุษย์โลกุตระสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าของมนุษย์นะทำร้ายนะสำเร็จเป็นตกหมาวิจีก็มนุษย์เนี่ยเพราะยังไงนะมนุษย์ใจกล้ามันทำบาปได้เทวทัตทำโลหิตพระองค์ให้ตกไปได้เนี่ยนั่นสุปาพุทธะพ่อตาพระองค์นะหากโคจรนะได้ตกหมาวิจีนะนั่นกล้าทำบาปให้ถึงอวิชชากล้าทำบุญให้ถึงอรหันต์มนุษย์นะฉันสายมนุษย์แต่งมากที่สุดมันพอพิษพกเกลือได้เพราะนั้นไม่ละในละองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคสอนสาวกสอนสาวกในสถานที่เงียบสงัดวิเวกนะไม่ได้สอนได้คึกเคลื่อนนั่นเหตุนั้นโยคาวจรเจ้าทั้งหลายแสวงหาความสงบในที่วิเวกพระสมเด็จพระพุทธเจ้าภาคชายนะอนุสาสนีสั่งสอนนะสาวกในที่สงัดเปลี่ยวนะนั่นสงัดกายนะเทนเนคือหมายความว่าดั้งหัตถมะคุณหมอทั้งผัวเมียสองคนนะไม่ละในละองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าสอนสาวกสอนสาวกในสถานที่เงียบสงัด วิเวกนะมาได้สอนได้คือเคลื่อนนะนั่นเหตุนั้นโยคาวาจารย์เจ้าทั้งหลายแสวงหาความสงบในที่วิเวกองสมเด็จพระพุทธภาคชายนะอนุสาสนีสั่งสอนนะสาวกในที่สงัดเปรียวนะ

นี่แหละกายนะกายเวกกายต้องเปลี่ยวปะเปลี่ยวมากเวกมากนะเปลี่ยวความเปลี่ยวนะความเปลี่ยวนะเวกความเปลี่ยวเปลี่ยวนะที่ไหนนะคือชำระนะจิตใจนะนิวรณ์อเปลี่ยนอะไรคลายออกจากดวงจิตนะจิตใจของนายเป็นภาชนะที่ดีนะนั่นกายเปลี่ยวว่าเวนะนี่แหละสมาธิด้วยวิธีนี้นะอันองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าสำเร็จโพธิญาณด้วยวิธีนี้นะนักคนนั่งอยู่นี่หลายคนให้นึกว่าเราคนเดียวนะอย่าไปกีดไปก่อเกี่ยวกันนะอย่าไปคุกเคลียกันก่อเกี่ยวกันนะให้นึกว่าเราคนเดียวเปลี่ยวแม้กายไปแวกนะวะเจมวกนะทีนี้อยากคุยกันในวางที่พระเทศนะให้เงียบสงัดการคุยกันไม่มีนาทีนี้นะมะนอเวแวกนั้นนะคือหมายความจิตเปลี่ยวว่าเวนะชำระในวันจากดวงจิตนะนั่นไว้ใจเป็นภาชนะที่ดีนั่นนะทีนี้น้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเข้ามาดวงจิตนะนิมนต์พระองค์เข้ามาดวงจิตการภาวนาพุทโธนะที่นี้ต้องละอดีตนะอดีตอารมณ์อดีตอย่าค้นคว้านะอย่าค้นคว้านะสิ่งใดยังไม่มาถึงเราเนาะอนาคตนะอย่าสนใจอย่าสนใจนะอย่าสนใจอดีตอนาคตมาทับปัจจุบันหากว่าสองอารมณ์ทับปัจจุบันแล้วนั่นสองอารมณ์มันกลืนนะความขลังออกไปหมดนะนั่นหัวใจในปัจจุบันงูเง่าเต้าตูนนะเต้าตูนนะไม่ฉลาดนะนี่ละนี่ละฉันได้คนได้ภาวนาพุทโธพุทโธนะนั่นเราชำระจิตให้บริสุทธิ์เรือนของเรานั่นประพรมดอกไม้นั่นโอ้อาชนะให้พระองค์ประทับนี่นั่นเพราะนั้นนิมนต์องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเข้ามาในเรือนนะเรือนนะของเด็กด้วยเรือนของคนหนุ่มคนแก่นะระหว่างที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าจะเข้ามาในเรือนนะมาพระมหาบุตรนะมาในเรือนของใครเรือนของคนนั้นจุฟ้าเนี่ยมียศมากที่สุดนะเป็นมงคลใหญ่ที่สดใหญ่ที่สดนะนั่นเมื่อองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ามาพระภาคเจ้ามาประทับนั่งอาสนะอยู่ในเรือนของเรานะนั่นหญิงชายนะเข้าใกล้ชิดได้เข้าใกล้ชิดได้มาจับยึดสังขารติของพระองค์ไว้ให้มั่นเถอะสมเด็จพ่อนะนั่นไม่ละไม่ละเราอยู่ใกล้พุทธสำนักนะแปลงกลัวพระองค์มีเละละอายพระองค์นะไม่ส่งเดชออกทางนอกเนี่ยจิตนะนี่กลัวพระองค์นะนะโอตปะเกรงกลัวพระองค์นะนี่แล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธแรงเลยแรงเลยไอ้พุทโธนะนะขยันพุทโธเรื่อยๆไปนะยังไม่พอความต้องการองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าขุดอีกว่าให้ชำนิชำนาญในพุทโธเพิ่มอีกนะแรงพดทอแรงพดทอเข้าไปนะมาหัวใจจีกควักควักควักลงไปนะไปหยุดความเป็นหนึ่งอยู่ในจิตของเรามันสดเลยนะมันสดไอความเป็นหนึ่งนี่ละนี่ละความเป็นหนึ่งอันนี้มีปฏิหารมากที่สุดมากที่สุดนะเดียวนะนั่นว่าเวนะไม่เคยถึงอดีตอนาคตแล้วเนี่ยมันม่วนกลมนะนั่นเข้าสู่อารมณ์ความสงบนะนั่นนี่แหละความสงบอันนี้นะอันองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าได้เทศสดได้เทศสดไปกลอก็ได้สมบัติพระบรมจักรพรรดิเถียกุศลใหญ่นะความสงบอันนี้นะก็เพราะเหตุใดนะมนุษย์บุตรชนเนี่ยมันคล้ายๆกับ

0: เองนะนั่นมันไปอดีตบ้างอนาคตบ้างคอยตลอดเปิดเปิงนะนั่นไม่มีเวลาหยุดนะนั่นมันคล้ายๆกับเร่งนะนั่นไม่ละฉันหน่อยคนอื่นนะใจมนุษย์มันวกเวกนะจิตบุตรชนนะอย่างพระเจ้าท่านไม่คิดไม่นึกเลยนั่นไม่ละฉันหน่อยก็ดีขอให้ตั้งอกตั้งใจงวดดูในความสงบให้แน่นเทียวนะให้แน่นอนให้แว่นแค้นนี่เมื่อความสงบมีแล้วนั่นพระประเพงอยู่ไอ้ความสงบนั้นเฉพาะความสงบนะนั่นไม่ละปัญญามันส่อขึ้นมานะนั่นสิ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาเดี๋ยวอธิจารย์ธรรมะกล่าวคือพุทโธนะอ่านเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะนี่ไม่ละในแต่อ่านเรื่อยเรื่อยเดียวนะนั่นฉลาดในพระพุทธวจนะนะนั่นอ่านเรื่อยเรื่อยอ่านเรื่อยเรื่อยอ้าวต่อไปเกิดปิติเสียแล้วนี่ปิติซ้อนขึ้นมานะสงบนะที่หนึ่งนะเบอร์หนึ่งแล้วนะปิติซ้อนขึ้นมาเบากายเบาใจเสียแล้วเนี่ยแล้วน้ำตาไหลนะนั่นสะอื้นทึกๆนะขนพองสยองกล้าวนะนั่นไม่ละในละไอ้สิปติอันนี้นะองค์ท่านอาจารย์มันท่านบอกว่าให้ดื่มนะเป็นอาหารของจิตนะนั่นคนไหนพระเนรคนไหนมีปีตินั่นท่านเหล่านั้นได้ทนุบำรุงได้รับแนะนำคำสอนมาจากพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาดีนะบุพเพก็ตามบุญญาตาได้ทำความเพียรมามากนะนะเกิดปีติคนไหนไม่เกิดปีติถอยนะถอยเนาะให้ง่วงเหงาเฮานอนจิตฟุ้งนะนั่นไม่ละเปติส่งเก่านาเดียวนะเรียนเปตินะเรียนเปติมีถึง108นะ108เปติชนิดนี่อาตมาพูดในเพียงเอกเทศมัดเปติฉลาดในเปติแล้วอ้าวมาเรียนในเม็ดอีกทีนะนั่นนี่เม็ดไม่จะเกิดขึ้นมานะนี่เม็ดเห็นตัวเห็นตนเกิดขึ้นมาเท่านะเห็นอนนท์อันนี้เท่านะนั่นเห็นผีเห็นสางนะเห็นเทวดาเห็นนนเห็นนี่เดียวมันปั่นขึ้นมาเนี่ยอาการของจิตเนี่ยนั่นนี่นะในเม็ดอันนี้นะไม่ควรติดนะนั่นไม่เป็นสังขารท่านอาจารย์มั่นว่าเป็นอาการของจิตอาการของจิตนะให้ลบเรียมนะมันเกิดขึ้นมาได้จะติดไม่ได้จะติดเดติดชัวนะติดเดนะหมายความว่าเห็นพระเจ้าพระสงฆ์อ้าวจิตรับรองนะนั่นคิดไม่ได้นะเอาเห็นนะคนหัวขาดใหญ่ๆนะวิ่งเข้ามานะนี่กลัวนะนี่ไม่ละอย่ากลัวนะนี่อย่ากำเริบนะจิตอย่ายินดียินร้ายนะนี่มันคล้ายๆกับเราดูหนังเนี่ยนั่นหนังนะเช่นนี้มันโผล่ขึ้นมาหมดความแล้วต่อไปก็โผล่ขึ้นมาอีกเป็นลายๆไปนั่นนั่งอยู่เห็นอยู่เช่นนั้นนั่นอย่าไปทะเยอทะยานไม่ได้หากว่าทะเยอทะยานนั่นสัญญาวิปลาสเกิดขึ้นเสียแล้วนั่นเป็นบ้าเป็นเบ็ดไปนะนี่มันต้องเป็นเช่นนั้นนะนิมิตอันนี้มันมาจากผลสมาธินะมันต้องเกิดนิมิตมันต้องเกิดปิตินะนะเรียนปิติหนึ่งเรียนนิมิตหนึ่งเรียนความสงบหนึ่งอาบมาเรียนปฏิภาคนิมิตอีกสี่วันนี้พักในเม็ดนะทีนี้ทำให้เล็กขยายนะให้มองอวัยวะร่างกายสังขารให้เห็นแจ่มเนี่ยมองออกมองออกนะทุกขังเลยจังตามมองออกนะจิกออกนะเห็นกระดูกอย่างนั้นอย่างนั้นนะให้เอาอันเดียวนะเอากระดูกเอาธาตุดินนะเอาธาตุน้ำก็ธาตุน้ำอย่างเดียวธาตุไฟก็ธาตุไฟอย่างเดียวนะธาตุลมก็ธาตุลมอย่างเดียวนะอย่างองค์สมเด็จพระพมีภาคเดินมาแล้วเนี่ยพองธาตุลมธาตุลมอย่างเดียวนะนั่นเมื่อรู้ธาตุลมแล้วนะก็รู้ธาตุน้ำธาตุไฟเนี่ยถ้าทั้งสี่พระสหชาติกันรู้อันหนึ่งแล้วก็ขยายรู้หมดนะนะความรู้ความฉลาดมันเกาะกันคล้ายๆกับลูกโซ่นะลูกโซ่นะนั่นไม่ละฉันหน่อยก็เลยนะภาวนาอานาปานสติอานาปานสติ จะสมปุสมปุยนะเขาหน้าอธิกระดูกกระดูกอย่างเดียวนะนั่นยกตัวอย่างว่ากระดูกหนังสือมุตุทายท่านเกณฑ์มันถึงกล่าวกระดูกในศีรษะยังงอนขาวเช่นนั้นเยื่อในกระดูกเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นติดต่อกันอย่างนั้นอย่างนั้นหาก็ไม่เห็นนะตาประมาณเอาซะก่อนเดาซะก่อนคาดคะเนซะก่อนว่ากระดูกเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเอาทำบ่อยๆทำบ่อยๆอ่ะมันล่วงสัญญาลงไปแล้วเห็นจริงลงไปนะนั่นมันทำมากๆนะจิตมันแน่นเข้าไปนะสติมันพอนะไงมันลั่นลงไปลงผวังลงไปนะถึงอมตะธรรมเห็นจริงในอริยสัจนะนั่นไม่ว่าฉันใดก็ได้อย่าไปจับจับวางๆนะศีลพัดประมาทไม่ได้ทำแน่นอนเฉพาะอันเดียวอันหนึ่งอย่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวทำมอสังฆวัชกรแน่พุทธพุทธมันขลังหรือไงมันก็ไปแก้อุปทานได้ความยึดนะตัณหาความยึดในราคะโทสะโมหะมันดองกันนานมันหอบมาแต่อดีตชาตินะมากองกันเป็นอนุสัยนะนะมันมั่งเข้าไปมั่งเข้าไปมั่งอนุสัยเข้าไปนะนะสัญญามันก็หายไปเลยนะมันก็รู้จริงเห็นจริงเข้าไปแล้วฉลาดนี่นะฉลาดพระพุทธวจนะฉลาดธาตุนะไม่หลงธาตุนะทำไปทำไปทำไปอ้าวเกิดความเบื่อหน่ายนะนิพพยานความเบื่อหน่ายนะของไม่จริงนะนะมันเป็นทุกข์ของนิจังอนัตตาชีวิตของเราอวัยวะของเราเนี่ยนั่นมันจะเท่าแก่เจ็บตายนะนะอย่าไปฝังนะไปเผานะเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟลงไปแล้วนะไม่ว่าฉันใดก็ได้ให้แกโรแจงถึงธาตุนะโรแจงธาตุดินน้ำไฟลมมันประชุมกันนั่นมันไปพร้อมกันนั่งไปนั่งก็นั่งพร้อมกันเดินไปก็เดินพร้อมกันนะธาตุของเรานะสี่อย่างนะนั่นเป็นสหชาติกันเนี่ยโลกอันหนึ่งแล้วก็โลกหมดนะนั่นคนฉลาดคนฉลาดนะไปถามนางสขานะโลกของท่านเท่าไรเท่าไรเท่าไรนะต่างสขาวิสัชนาให้รู้แจ้งหมดคนโง่คนโง่อ้าไปพูดถึงคุณเหลนน่ะขึ้นลงมาหลานเป็นยังไงลูกเป็นยังไงแน่นั่นคนโง่นะนั่นไม่ว่าฉันใดก็ได้ขอให้ต่างอกต่างใจให้ฉลาดฉลาดทั้งปฏิภาคในเม็ดเชื้อนะกิริยาที่จะต้องทำนั่นมันเป็นบทบาทของฝ่ายวิปัสสนานั่นเห็นปฏิภาคแล้วมันเห็นทุกขังได้แจ้งนันตาเนี่ยนั่นมันแปลงเกตเอาเนี่ยนะน่ะแปลงเกตเอาเดินมันมีกิริยาอยู่ไม่ใช่อากิริยาท่านแก่นมันท่านว่ามันประกอบด้วยมันอ่านด้วยมันเรียนด้วยนะกำลังเรียนก็จิตวุ่นวายนับตั้งแต่ปฏิภาคลงไปนะถึงบริกรรมพุทโธแต่ก็บริกรรมพุทโธมาถึงปฏิภาคในเม็ดเนื้ออุบาสกอุบาสิกาเสียจริตในครั้งนี้เดียวพระโยคาวจรเจ้าเสียจริตในครั้งนี้อาการจิตมันมากมายมันเป็นความไหลมือเนี่ยมันโยนไปข้างนอกข้างในมันสปุสมปุยกันนะนั่นมันไม่กลั่นนะตอนนั้นข้าวปฏิภาคในเม็ดนะนั่นเป็นบทของปัชนาโดยแกงนะนั่นอันนี้จังนะไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะนะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานะนะมันไม่ใช่ตนเทศตัวนะฮะไม่ใช่เมียของเราผัวของเราลูกเต่าของเรานะฮะสมบัติอันมีอยู่ในโลกเนี่ยเป็นของกลางนะนะเราเอาไปไม่ได้นะถ้าเอาไปได้เอาไปหมดแล้วธาตุดินน้ำไฟลมปู่ย่าตายายเนี่ยไปหมดแล้วแล้วเกิดมาทีหลังเอาอะไรมาสืบนะสืบนะนะเสือเป็นมรดกต่อไปสร้างบารมีต่อไปนะนั่นไม่ว่าฉันหน่อยก็ดีนะจิตเดินเองนะนั่นบริบูรณ์ปฏิภาคได้มืดเสร็จแล้วเข้าอภยกฤตนะมันเบื่อหน่ายแล้วนะมันเข้าไปนะนั่นจิตเดินระหว่างนี้จิตสูงมารเอื้อมไม่ถึงนะพระโยคาวจรเจ้าเย็นที่สุดไม่อุบาสกอุบาสิกาเย็นที่สุดเข้าวิปัสสนานะไม่มีเบนไม่มีภัยนะนั่นบริลอบวิปัสสนาแล้วเข้าถึงวิโมกข์วิมุตตินะบริซึ่งแปลว่ารอบนี้ ทอดไม่มีความเสียแพงนั่นยืนของเธอนะจิตนะอมตะนะนั่นอักขุมธรรมนะจิตไม่กำเริบนะนั่นจิตบริสุทธิ์นะจิตปกตินะจิตของพระอรหันต์ที่น่าสมนี่ไม่ละเครื่องหมายของพระศาสนานะยอดที่สุดนะถึงพระนิพพานจิตหยุดนะเรียกว่าวิโมกข์วิมุตตินะนั่นไม่ละฉันใดก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาที่ดีนั่นระหว่างในท่านทั้งหลายมาเกิดในโลกในอังกังมนุษย์เสสุมันครบมันทุกอย่างใช่มันไม่ทุกข์ไม่สมุทัยนะนั่นมันไม่มักนะไม่นิโรธนะมันครบครันนะนั่นมันไปคล้อยก็หญิงนะหญิงนะแกงนะไม่ควรนะเป็นหญิงแกงแม้มันอร่อยมันพอพริกพอเกลือนะนั่นสวรรค์ไม่ได้ความสุขอย่างเดียวไม่ทุกข์ไม่มีอบายภูมิมีแต่ทุกข์อย่างเดียวสุขไม่มีนะมนุษย์มันครบนะมันประชุมอยู่ในมนุษย์หมดทุกอย่างนะมนุษย์นะละกอมนุษย์แม่ต่อมนุษย์เดรัจฉานโนนะมนุษย์เทวมนุษย์ผมมามนุษย์โลกุตระนี่มันเป็นนะมันประชุมอยู่ในมนุษย์นะนั่นมันพอหมดทุกอย่างนะไม่ไปหาอะไรแต่สารลมมารคานั้นตามันพอนะเอากรรมฐานไม่พอไปหาซะก่อนไม่ได้มันพอแล้วนะเกสาลมมานะคะท่านตาตาโจรมันพลาดพอแน่แต่มันไม่ทำเนี่ยนั่นมันไม่ขยันนั่นมันไม่เดินกองตามมรรคโคมรรคโคขนทางของพระพุทธเจ้านะนั่นมันอย่าเห็นชอบเห็นอวัยวะทุกส่วนมันแปลงอ่ะนะไม่เห็นนะมันเป็นก้อนอยู่นะนั่นมันรับอิทธิยุมันรับสุขรับทุกข์อยู่นะนั่นไม่ละฉันหน่อยก็ได้นะความเห็นธรรมะความเห็นปฏิภาคในมิตรนะความเห็นของอิปัสสนาแหมพิจารณาแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าถึงเท้าคุณมาสว่างสว่างโชติโชติปริยโนสว่างนะนะความสว่างอันนี้นะความสว่างอิปัสสนาไม่ใช่สว่างในสมถะนะสมถะนะมืดบ้างสว่างบ้างมืดบ้างสว่างบ้างเรื่องสอนนะสว่างอิปัสสนามันความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นในจิตนะมันสว่างเมื่อก็เห็นนะไม่เหมือนกับสว่างแสงพระอาทิตย์นะแสงพระอาทิตย์เนี่ยเมื่อไม่เห็นปัญญาเนี่ยมันเห็นสว่างไปหมดนะแทนนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาอดีตสว่างไปนะโลแจ้งนะพิจารณาอนาคตนะนะพิจารณาปัจจุบันนะนั่นแค่นั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเทศนาวหารนะระหว่างคนที่อยู่ในบริเวณพระองค์เทศนะความพวกของพระองค์ไม่ใช่พวกคนสามัญคำพูดของพระองค์แม้ประเปรียวเนี่ยไพเราะเนี่ยมันคล้ายๆกับนกกระเวกเนี่ยนั่นชักจูงจิตของบุคคลให้เดินตามบูหารของพระองค์นะเดินไปพอนะตกพวังเป็นโซดาบันนั่นยังพระองค์ไปพักอยู่สวนอยุธยาของพญาพิมสารอยุธยานะสวนอยุธยาเนี่ยพญาพิมสารสร้างกุฏิให้ถวายพระพุทธเจ้าให้เชื่อวัดให้อภัยแต่กระแตนะกระแตนะไม่ฆ่ากระแตนะระหว่างนั้นพญาพิมสารได้สาปพระทัยเธอนะนั่นว่าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพักในสำนักสวนของเธอเนี่ยพระยาเป็นสามพาอำมาตย์บ้างชาวประชาชนบ้างอาขอเพียงในหมากมาที่ศพกำลังเดินออกจากบ้านนะแม่มันเถียงกันมาอะไรกันนะจิตของบุรุษชนนะมันเถียงกันนะร้องร้อยแปดเถอะนะเถียงกันนะมันไฟไหม้หัวใจนะไปจิตไปถึงสถานที่เป็นมงคลพระเจ้าประทับในพวกชนินนะมันพันเซนะพันสามนาทีลูกกษัตริย์นาทีกษัตริย์พันสามนะเสกพระองค์นะมาโปรดพญาพิมสารในครั้งนั้นนะพญาพิมสารได้ปรารถนาไว้แล้วนะหาก็พระองค์สำเร็จนะมาโปรดข้าพเจ้าก่อนคนทั้งหลายนี่นั่นนั่นในตอนหนึ่งข้าพเจ้าขอเป็นกษัตริย์นะสำเร็จเป็นกษัตริย์นะและคอยฟังโอวาทคำสอนข พระเจ้านะนะระหว่างนั้นระหว่างนั้นนะแม้คนอาขอเพเนไปหาพระเจ้าในสมัยนั้นนะระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเห็นพญาพิสารทอดพระเนตรเห็นพญาพิสารในสมัยนั้นในกรีนั้นในยุทธนั้นในครั้งนั้นเอามานะหมาประเภทมาเอาเชิญเชิญท่านเสด็จนั่งใบไม้ภูรินทร์นะเชิญพระองค์ประทับนะพระยาวิสารนะไม่มีอาสนะที่จะต้องมีศาสตร์มีหมอนไม่มีนะมันอยู่ในกลางป่าในหมาประเภทนะเชิญพระองค์ประทับนะนั่งนั่นใบไม้นะภูรินทร์นะอาสนะทิพย์เชิญพระองค์ประทับนะระหว่างนั้นพระยาพิสารต้องทำตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมนึกถึงคุณพระรัตนตรัยนะนั่นระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคขึ้นเทศน์มันไพเราะแน่มันเคยคล้ายกับเสียงนกกระเวกนะนั่นปะเปลี่ยวมากนะแล้วในจำนวนนะอโคพินีนะพระองค์ทราบพระทัยเถอะคนนั้นคนนี้จะสำเร็จในงานอย่างนี้ถ้าพระองค์รู้จักนะรู้จักนะนั่นต้องพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงธรรมเทศนาวหารให้เหมาะกับจริตของคนนั้นต้องให้อาหารที่เหมาะจริตกับคนนั้นกินนะนั่นเปลี่ยนแปลงธรรมเทศนาขยายไปขยายมาอ้าวมันสําเร็จสองหานุษย์เนี่ยสําเร็จชนะมันนะนั่นถึงกลายสระคม11หานุษย์เนี่ยนั่นเวลาไปมันเกะกะกันนะตับออกจากสำนักของพระเจ้ามาในเรือนของตัวนะนั่นมาเดินจงกรมยาวนะจิตไม่ฟุ้งซ่านนะจิตเป็นอริยะนะนั่นจิตเลิศนะจิตถึงที่ของนะถึงนิพพานนะนั่นถึงกระแสนิพพานนะนั่นแต่ปล่อยได้จิตของบุรุษชนนะมันเถียงกันสารพัดทุกอย่างมันไฟไหม้หัวใจนะราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟนะนั่นมันกันก็มันอันกรองได้แล้วได้ฟังธรรมแล้วนะมันฟอกหัวธรรมะโอปริโกเข้าไปฟอกหัวใจแล้วนะมันเป็นอริยะแล้วนะเลิศแล้วนะนั่นในราชฉันใดก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากเราเกิดมาดีแล้วมันครบครันแล้วสมบัตินะกายสมบัติวาจาสมบัติน้ำใจสมบัติครบครันแล้วนะนั่นอย่าไปเหยียบย่ำชาติให้ตกต่ำนะโทษเซนนะนั่นมัธยตนีนะนั่นที่เกลียดที่การภาวนานะนั่นมาค้าขายนะนั่นร่ำรวยนะนั่นร่ำรวยด้วยทรัพย์ภายในเนี่ยที่เป็นของที่เอาไปได้เนี่ยนะมันคล้ายๆกับเงาติดตัวเนี่ยอย่าไปเหยียบย่ำนะชาติของเราให้ตกต่ำมันน่าอายเหลือเกินนะเตียงทองพระองค์แต่งได้แล้วนะมันขึ้นได้คนที่สะอาดเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาพระเนรนะหิณะมันต่ำนะมันเอื้อมไปถึงมาเสียใจนะให้มีมรณะสอนตัวนะของเลิศอันเนรไปตกนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเศรษฐชายมันเสียเปรียบมากที่สุดนะขอให้เข้าใจในตอนนี้นะเหตุนั้นอาตมาเทศนาวหารมาถึงขนาดนี้แล้วนะเอขอเอวังด้วยประกาศและเช่นนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: คำว่าธรรมมิได้เป็นรูปเป็นร่างที่มองกันด้วยตาเนื้อแต่ธรรมเป็นธรรมชาติที่ละเอียดสุขุมสุดที่จะนำมาเทียบเคียงเปรียบเทียบกับสิ่งสมมติทั้งหลายได้ใจเป็นความละเอียดชั้นใดธรรมย่อมมีความละเอียดชั้นนั้นและใจเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมทั้งหลายนอกนั้นไม่ใช่ที่สถิตอันถูกต้องของธรรมธรรมจึงเป็นเรื่องพูดยากทั้งที่รู้อยู่อย่างเต็มใจนอกจากผู้ปฏิบัติและรู้ธรรมเป็นขั้นๆนั้นพอพูดกันได้และรู้เรื่องธรรมพอประมาณถ้ารู้ธรรมเต็มภูมิจิตภูมิธรรมโดยสมบูรณ์แล้วย่อมพูดธรรมกันเข้าใจทุกแง่ทุกมุมไม่มีทางสงสัยคำว่าธรรมคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็ทราบกันทันทีโดยไม่ต้องตอบให้เสียเวลาการอาศัยการถามและการตอบกันอยู่ยังไม่เข้าในลักษณะของผู้รู้ธรรมอย่างเต็มภูมินี่แลธรรมแท้เป็นอย่างนี้ถ้าใจปลอมพาให้เกิดธรรมปลอมแม้ถามและตอบกันวันยังข้ามก็ได้แต่ตัวทิฏฐิมานะเต็มหัวใจไม่ลงรอยกันได้นั่นคือธรรมชื่อคือได้แต่ชื่อของธรรมไม่ได้ดวงธรรมแท้มาครองภายในใจธรรมชื่อใครเรียนก็จำได้เพราะเป็นสิ่งที่ควรจำได้ด้วยกันแต่สำคัญที่ดวงธรรมแท้ที่มีชื่อในตัวเองโดยไม่ต้องเป็นกังวลท่องบนจดจำให้ลำบากนั้นปฏิบัติยากมองเห็นได้ยากรู้ได้ยากธรรมแท้ที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติได้ยากรู้ได้ยากนี่แลที่ไม่ขึ้นอยู่กับคำถามคำตอบเพราะเป็นความจริงล้วนหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงและธรรมนี่แลมีอยู่ในโลกตลอดอนันตกาลไม่เจริญและไม่เสื่อมไปกับอะไรคำว่าอำนาจธรรมก็คือธรรมนี่แหละจะเป็นอะไรที่ไหนกันที่พูดนี้ก็ไม่แน่ใจนักว่าหมู่คณะจะเข้าใจตามได้ทุกแง่แห่งธรรมที่พูดมาแต่ถึงการที่ควรพูดบ้างก็จำต้องพูดพอเป็นกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคมุตตมังที่จบลงนี้เป็นธรรมที่ท่านอาจารย์มั่นตอบและอธิบายให้ท่านอาจารย์องค์นั้นกับหมู่คณะฟังผู้เขียนก็เขียนซุ่มๆเดาๆไปตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นเองมิได้มีความเข้าใจในคำที่ท่านสนทนากันทุกประโยคอะไรเลยทั้งที่ไม่เข้าใจทุกคำแต่ก็ยังพยายามถูไถมาลงจนได้นั้นเพราะแน่ใจว่าคนเรามีความรู้ความฉลาดและความสามารถต่างกันแม้ตนไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยังมั่นใจว่าท่านผู้สามารถจะรู้จะเข้าใจในคำพูดของท่านอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนคงมีอยู่จึงได้นำมาลงเพื่อช่วยกันขบคิดบ้างหวังจะเกิดประโยชน์แก่พวกเราตามฐานะที่ควรเป็นได้เพราะคำพูดดังที่ท่านอาจารย์มั่นพูด 2-3 ประโยคนี้เป็นธรรมที่ค่อนข้างหาฟังได้ยากแม้ไม่เข้าใจก็ยังพอใจฟังและพอใจเขียนเพื่อท่านผู้อ่านได้ช่วยพิจารณาต่อไปซึ่งอาจเป็นเครื่องเสริมสติปัญญาได้บ้างคำพูดท่านอาจารย์มั่นในลักษณะนี้ยังมีอีกมากผู้เขียนจะพยายามนำลงเรื่อยมาตามเรื่องปฏิปทากับเรื่องท่านอาจารย์จะเข้าสัมผัสที่ควรนำลงเป็นตอนๆไปจนกว่าจะปฏิปทาจะจบลงด้วยดีนี่เป็นอีกถ้ำหนึ่งที่ท่านอาจารย์องค์นั้นพักเป็นเวลานานกว่าที่อื่นๆแต่ไม่เคยปรากฏว่ามีสัตว์เสืออะไรมารบกวนให้ลำบากแต่จุนจวนท่านจะออกจากถ้ำนี้ไปเที่ยววิเวกแสวงธรรมตามอัธยาศัยเช้าวันหนึ่งตวนเวลาท่านจะออกบิณฑบาตก็ได้ยินเสียงเสือโคร่งใหญ่ครวญครางกระหึ่มขึ้นมาหาท่านจนถึงที่ที่ท่านพักอยู่จริงๆขณะท่านมองเห็นตัวมันกำลังกระหึ่มขึ้นมาทีแรกปรากฏขนลุกซ่าไปทั้งตัวร่างกายทุกส่วนชาไปหมดรู้สึกกลัวมากแทบหัวใจหยุดมือเล็บเปิดระยะนี้จิตใจท่านคงยังไม่เข้มแข็งพอแต่การเขียนเรื่องนี้ก็ไม่ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อนและหลังกันไม่ได้เรียนถามการเวลากับท่านเป็นแต่พอท่านเล่าให้ฟังก็จดจำมาลงเลยจึงไม่ทราบระยะที่เกิดเหตุนั้นๆว่าเกิดขึ้นเมื่อไรของการบำเพ็ญกรุณาถือเอาใจความในเรื่องทีเดียวจะเป็นความสะดวกในการอ่านวงเล็บปิดเพราะมันเดินตรงมายังท่านด้วยความตั้งใจจริงทั้งที่มันก็มองเห็นท่านอยู่แล้วนับแต่ขณะที่โผล่หน้าขึ้นมาซึ่งควรจะหยุดแค่ระยะที่มันมองเห็นท่านอยู่แล้วแต่ยังทั้งเดินทั้งทำเสียงโครนครางเข้ามาจนถึงท่านซึ่งห่างกันประมาณ2 วาเศษเท่านั้น พอเข้ามาถึงที่นั่นแล้วก็หยุดนั่งเหมือนสุนัขบ้านนั่งและจ้องมองหน้าท่านเขม็งแบบไม่กระพริบตาเลยแต่ไม่ได้หมอบทำท่าจะทำอะไรท่านอาการของมันเหมือนตัวที่มาหาท่านคราวที่แล้วนั้นไม่มีอาการว่าจะเอาจริงเอาจังอะไรกับท่านแต่ขึ้นชื่อว่าสัตว์ที่น่ากลัวแล้วแม้ไม่แสดงอาการเป็นที่น่ากลัวก็จำต้องกลัวมันอยู่นั่นเองพอเห็นมันมองท่านท่านเองก็มองมันด้วยความกลัวอยู่พักหนึ่งพอตั้งสติได้ท่านก็ยกมือชี้บอกมันว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับท่องเที่ยวของเธอแต่เป็นที่อยู่ของพระท่านบำเพ็ญภาวนาต่างหากจงไปเสียที่อื่นซึ่งมีป่าและเขามากยิ่งกว่าที่นี่แต่มันก็ยังนั่งมองท่านอยู่ไม่ยอมไปท่านจึงจับไม้เท้าชี้บอกมันอีกว่าจงไปที่โน้นภูเขาลูกโน้นซึ่งมีที่เที่ยวถมไปอย่ามานั่งดูให้พระกลัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่อาหารของเสือเช่นเธอเราเป็นพระผู้ทรงศีลทรงธรรมอย่ามาทำให้เรากลัวเดี๋ยวเวลาเธอตายไปตกนรกหลุมกลัวๆนะจะว่าไม่บอกแล้วก็ชี้ไม้เท้าบอกมันอีกว่าจงหนีไปเดี๋ยวนี้เรากลัวเธอมากตาเธอก็ตาเสือแหลมคมยิ่งกว่าอะไรถ้าขืนมองเรานานๆเผื่อเรากลัวมากและตายไปเธอจะตกนรกจริงๆนะพอจบคำท่านก็ลุกจากที่ชี้ไม้และเดินเข้าไปหามันมันจึงโดดหนีไปในขณะนั้นพอมันหนีไปแล้วนึกกลัวขึ้นมาอีกเพราะคิดว่ามันอาจตามเราไปเวลาไปบิณฑบาตเพราะเป็นป่าดงพงลึกทั้งสิ้นแต่ไม่เห็นมันตามไปดังที่คิดไว้วันนั้นนึกกลัวทั้งวันเกรงว่ามันอาจขึ้นมาหาเราอีกก็ได้ตอนกลางคืนก็คิดแต่เรื่องเสือจะขึ้นมาหาท่าเดียวเลยไม่เป็นอันภาวนาให้สนิทใจได้จำต้องสั่งสอนตนแทบทั้งคืนใจจึงยอมสงบลงได้จากนั้นก็หายกลัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขเสือตัวนั้นก็ไม่เห็นกลับมาอีกจนกระทั่งท่านจากที่นั้นไปท่านว่าเสือตัวนี้ใหญ่และยาวมากน่ากลัวจริงๆคล้ายกับเป็นเสือลึกลับไม่ใช่เสือธรรมดาใหญ่พอๆกันกับตัวที่มาหาตอนกลางคืนวันนั้นลักษณะอาการก็คล้ายคลึงกันความรวดเร็วก็พอๆกันจึงทำให้คิดว่าน่าเป็นเสือเทพบันดาลดังท่านอาจารย์มั่นว่าไม่ผิดเห็นแล้วน่ากลัวจนแทบตั้งสติไว้ไม่อยู่ดังนี้ท่านพรรณนาคุณของการอยู่ป่าและคุณของจิตใจที่เผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังอย่างจับใจแต่ผู้เขียนจำไม่ได้มากเพราะนิสัยขี้ลืมท่านว่าเวลาจำเป็นด้วยเหตุการณ์ต่างๆบังคับใจรู้สึกเหมือนมีอะไรป้องกันอยู่ภายในชอบคนชนิดบอกไม่ถูกการสร้างตัวของจิตในเวลาจำเป็นก็ง่ายและรวดเร็วผิดธรรมดาอยู่มากจึงทำให้จำต้องชอบอยู่ในที่คับขันทั้งที่ปกติเป็นคนขี้คลาดหวาดระแวงเวลาเผชิญเหตุการณ์แต่ละครั้งใจรู้สึกเลื่อนฐานะขึ้นอย่างผิดสังเกตจนตัวเองก็แปลกใจและอยากให้เหตุการณ์มีขึ้นเสมอเพื่อใจจะได้พยายามสร้างตัวเองมากขึ้นโดยอาศัยเหตุการณ์เป็นเครื่องสนับสนุนการอยู่ป่าอยู่เขามันดีอย่างลึกลับที่บอกใครไม่ได้ทั้งไม่คิดอยากพูดคุยกับใครเกี่ยวกับการอยู่ป่าด้วยเพราะเป็นธรรมจำเพาะที่เหมาะกับจริตนิสัยของแต่ละรายสำหรับท่านเองเวลาออกมาอยู่ที่หรือป่าธรรมดาใจคอยแต่จะขี้เกียจและประมาทนอนใจไม่สนใจช่วยตัวเองผลเป็นที่พึงใจไม่ค่อยปรากฏฉันก็มากกว่าอยู่ในที่เคยดัดสันดานนอนก็มากความขี้เกียจก็มากอารมณ์ก่อกวนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันเวลาส่วนสติปัญญาคอยแต่จะลดลงเสื่อมลงสรุปตามนิสัยของท่านแล้วท่านว่าอยู่ในที่ธรรมดาไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากจะอยู่คอยวันตายแบบเปล่าประโยชน์เท่านั้นถ้ามาอยากตายแบบโมฆะบุรุษก็ควรออกแสวงธรรมเพื่อเอาตัวรอดพอคิดตกลงก็ตัดสินใจเข้าป่าเข้าเขาตามเคยใจที่เคยประสบความสงบสุขและแพรวๆด้วยปัญญาเพราะป่าเพราะเขาเพราะถ้ำหรือเงื่อมผามาแล้วจะให้มาอยู่แบบอดๆอยากๆไม่มีธรรมสัมผัสใจเลยย่อมอยู่ไม่ได้ต้องเข้าป่าเข้าเขาไปตามนิสัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ฉะนั้นแล้วใจมีความสะดวกสบายไปตามทัศนียภาพโดยไม่ต้องบังคับขู่เข็นความเพียรกับอิริยาบถต่างๆจะกลมกลืนกันไปเองสติปัญญาที่เคยเป็นคู่เคียงกับความเพียรก็เป็นมาเองโดยไม่ต้องร้องเรียกขู่เข็นความขี้เกียจและฉันมากนอนมากก็ลดกันไปเองอะไรๆที่เป็นอัตเป็นธรรมรู้สึกตามๆกันมาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเคยบังคับขับไล่ยากๆ เวลาอยู่ในสถานที่ธรรมดาก็ค่อยๆตามคันออกไปโดยไม่จำต้องขับสายไล่ส่งให้ลำบากเหมือนอยู่ที่ธรรมดาการฉันการนอนหลับการผ่อนอารมณ์การภาคเพียรกลายเป็นความมีประมาณเหมาะสมไปตามๆกันผิดกับอยู่ในที่ธรรมดาอยู่มากเลยทำให้คิดว่าการถอดถอนกิเลสนั้นอยู่ในป่าในเขาถอดถอนง่ายกว่าอยู่ในที่ธรรมดาอยู่มากอยู่ในที่ธรรมดาตามความรู้สึกท่านว่าแทนที่จะเป็นการถอดถอนกิเลสดังที่เข้าใจแต่กลับเป็นการสั่งสมและส่งเสริมกิเลสไปทุกๆอิริยาบถคือฉันก็มากเพราะตัณหาแอบมากระซิบให้ฉันมากๆบอกว่าอาหารถูกปากถูกท้องถูกธาตุถูกอัธยาศัยและถูกกับจริตนิสัยของกิเลสกิเลสชอบมากต้องฉลองให้มากๆการนอนก็มากเพราะกิเลสแอบมากระซิบว่าต้องพักผ่อนมากหน่อยไม่งั้นอ่อนเพลียทำความเพียรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอถึงเวลาความเพียรจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าจริงแต่กลับเป็นเวลาพักผ่อนคือนอนเสียอีกโดยไม่มีกำหนดว่าจะควรตื่นเวลาใดกิเลสไม่กำหนดให้ตื่นเอาเลยที่ว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยไม่ค่อยโผล่หน้าขึ้นมาให้เห็นบ้างว่าได้ทำความเพียรกี่ชั่วโมงในวันและคืนหนึ่งนอกจากกิเลสกล่อมให้หลับแต่พอเริ่มฉันเสร็จจนยันค่ำไม่เห็นความเพียรมีอำนาจแทรกความขี้เกียจเพราะฉันมากได้บ้างเลยการคิดปรุงก็มากจนไม่มีประมาณแต่ละขณะที่คิดปรุงล้วนเป็นเรื่องของตัณหาสมุทัยนำทางพาท่องเที่ยวชมตามสถานที่ตึกรามบ้านช่องและโรงอะไรต่างๆของนางและท้าวกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจัดแจงไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่คบฉันอย่างอิ่มหนำคลำพุงแล้วเที่ยวหย่อนอารมณ์พูดถึงความขี้เกียจก็มากถ้าศีรษะได้ลงหมอนแล้วเป็นหายห่วงไปในขณะนั้นใครหรืออะไรอย่ามายุ่งอย่ามาปลุกเป็นไม่ได้ผลท่านว่าการฉันมากการนอนมากและความขี้เกียจมากมันเป็นมิตรสหายกันมาดั้งเดิมไม่มีใครสามารถแยกออกจากกันได้ความขี้เกียจนี้เป็นสหายคนสำคัญที่ได้รับการสนับสนุนจากสหายผู้ฉันมากนอนมากสามสหายนี้ถึงไหนถึงกันไปไหนไปด้วยกันเป็นหรือตายไม่ยอมพลัดพรากจากกันถ้าไม่จับถูไถมันเข้าป่าเข้าเขาให้เสือช่วยชำระขับไล่และความอดอยากขาดแคลนช่วยปราบปรามเสียบ้างเป็นต้องตายในเงื้อมือของมันจนได้ไปไม่รอดเพื่อดัดมันให้เห็นฤทธิ์กันเสียบ้างจึงฝืนใจอยู่ในที่ที่มันไม่ต้องการที่ที่มันกลัวกลัวความภาคเพียรทุกด้านจึงเป็นความราบรื่นสม่ำเสมออะไรอะไรเป็นอัดเป็นทำไปตามๆกันไม่เป็นกิเลสตัณหาดังอยู่ในที่ธรรมดาซึ่งเป็นที่มันปกครองเราง่ายแต่เราไม่มีโอกาสปกครองมันได้เลยท่านว่าผมเป็นคนนิสัยฝึกทรมานยากจำต้องหาสถานที่และสิ่งต่างๆช่วยบังคับอีกทางหนึ่งจึงพอมีทางหายใจได้บ้างไม่ตีบตันอั้นตู้โดยถ่ายเดียวการอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ในถ้ำและเงื่อมผาดังที่เคยอยู่มานั้นรู้สึกเหมาะกับจริตนิสัยผมผู้มีกิเลสหนาปัญญาทึบพอมีความสงบสบายใจได้บ้างท่านว่าตอนท่านยังเป็นหนุ่มยิ่งทรมานมากทั้งอดอาหารผ่อนอาหารทั้งเที่ยวอยู่ในป่าในเขาไม่ออกมาอยู่ที่ธรรมดาได้สะดวกใจเหมือนพระทั้งหลายเลยเนื่องจากสิ่งบังคับให้จำต้องอยู่ในที่เช่นนั้นมันบ่งบอกอยู่อย่างชัดเจนว่าต้องทรมานกันอย่างหนักถ้ายังหวังครองมรรคผลนิพพานเป็นสมบัติแก่ใจอยู่ถ้าจะไหลไปตามอำนาจของตัณหาแล้วก็จงอยู่แบบสัตว์ไม่มีเจ้าของไม่กี่วันก็จะเห็นผลของมันแสดงฤทธิ์ให้ดูจนได้นี่แหละเป็นเหตุให้อยู่อย่างธรรมดาธรรมดาไม่ได้เมื่ออุตส่าห์บำเพ็ญไปตามสถานที่ดังกล่าวใจกลับเกิดความร่มเย็นสติปัญญาที่ไม่เคยปรากฏก็ปรากฏสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นก็รู้เห็นไปตามลำดับของการฝึกทรมานจึงทำให้ใจฮึกหานสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้เป็นพักๆจนกลายเป็นความพอใจดูดดื่มในสถานที่ที่เห็นว่าเป็นที่ดัดสันดานนั้นว่าเป็นสถานที่วิมานธรรมขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันตลอดปัจจุบันนี้ใจก็มีความเคารพเทิดทูนสถานที่ป่าที่เขาเหล่านั้นอยู่อย่างสนิทใจอยากไปอยู่จนสถานที่เหล่านั้นกลายเป็นที่เผาศพของตนในวาระสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตไม่อยากตายในสถานที่เกลื่อนกลนวุ่นวายการตายในที่ฉะนั้นเป็นการตายที่สงบรื่นเริงในธรรมไม่มีอะไรเข้ามาก่อกวนชวนให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายใจมุ่งต่อธรรมล้วนๆโดยมีสติปัญญาเป็นเพื่อนสองสนุกไตรตรองให้ถึงเหตุถึงผลของอัตของธรรม ที่มีอยู่ภายในจิตด้วยความรอบคอบขอบชิดใจกับธรรมสัมผัสกันอย่างสนิทแนบแน่นพอธาตุขันธ์หมดกำลังสืบต่อลงไปก็สละปล่อยวางไว้ตามความจริงของเขาถ้าเรามีสติปัญญารอบคอบในทุกสิ่งทั้งภายในภายนอกเราก็เป็นเราอย่างเต็มภูมิไม่ต้องไปหยิบยืมคำว่าเราจากสมมติมาครองให้เป็นบุคคลในสมมติเช่นโลกสมมติทั่วไปภาระคือขันธ์ที่เคยตะเกียกตะกายแบกหามกันมาก็ปล่อยลงไปธาตุเดิมของเขาเราก็ปล่อยลงในธาตุเดิมของเราอนาลโยเป็นสมบัติของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นก็ครองอนาลยสมบัติไปตามเรื่องก็สิ้นเรื่องกันเพียงเท่านี้จะไปเที่ยวหาอะไรมาต่อให้เกิดเรื่องยุ่งเรื่องยาวต่อไปอีกความจริงกิเลสสิ้นจากใจเสียอย่างเดียวเรื่องทั้งหลายก็สิ้นไปในขณะนั้นนี่เป็นคำที่ท่านพรรณนาสรรเสริญความดีของป่าเขาลำเนาไพรสำหรับจริตนิสัยท่านเองท่านเคยได้รับความสงบสุขทางใจจากป่าตลอดมาจนปัจจุบันไม่เคยเบื่อนายป่าเขาทั้งหลายสมกับอนุสาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้เพื่อพระผู้บวชแล้วให้แสวงหาที่วิเวกสงัดเพื่อบำเพ็ญเพียรในป่ามีรุกขมูลร่มไม้เป็นต้นท่านอาจารย์องค์นี้มีนิสัยชอบรู้สิ่งต่างๆจำพวกกายทิพย์ที่สายตามนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้เช่นพวกเปรตผีเทวบุตรเทวธิดาพญานาคคล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มั่นเวลามีโอกาสท่านสนทนาธรรมกันกับท่านอาจารย์มั่นเกี่ยวกับพวกกายทิพย์รู้สึกน่าฟังมากทำให้เพลิดเพลินไม่อยากให้จบลงง่ายๆเวลาท่านสนทนาเรื่องพวกกายทิพย์มาฟังธรรมและถามปัญหายิ่งน่าฟังมากเพราะต่างคนต่างรู้พูดไม่มีขัดแย้งกันเลยเหมือนคนเรียนวิชาแขนงเดียวกันพูดคุยกันเรื่องวิชาแขนงนั้นนั่นแหละท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกชำนาญทางวิชากายทิพย์พอสมควรผู้เขียนเรียนถามเกี่ยวกับพวกกายทิพย์เช่นพญานาคเป็นต้นท่านพูดได้ละเอียดละออน่าฟังท่านว่าพวกพญานาคมีฤทธิ์มากนิรมิตกายได้ต่างๆเวลามาเยี่ยมท่านท่านให้เขานิรมิตให้ท่านดูเขาเรียนท่านว่าการนิรมิตกายของพวกพญานาคไม่เป็นของยากลำบากอะไรเลยจะนิรมิตให้เป็นอย่างไรก็ได้ตามต้องการแล้วเขาก็นิรมิตกายต่างๆให้ท่านดูในขณะนั้นคือเขาเตือนท่านให้คอยดูขณะที่เขาจะนิรมิตกายแล้วเขาก็หายตัวจากที่นั่นไปครู่หนึ่งแล้วปรากฏเป็นตาปะขาวเดินมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบ้างแล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นนายพรานถืออาวุธมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบ้างแล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นช้างใหญ่เดินเข้ามาหาท่านบ้างเป็นต้นถ้าต้องการจะให้เป็นอะไรก็นิรมิตกายให้เป็นอย่างนั้นได้ตามต้องการต้องการจะให้เป็นช้างเป็นคนหรือเป็นอะไรในที่นั้นก็ทำให้เป็นขึ้นในที่นั้นอย่างรวดเร็วทันใจที่ว่าพญานาคพ่นพิษนั้นท่านเล่าว่าสมัยท่านไปเที่ยววิเวกแถบฝั่งแม่น้ำโขงกับท่านอาจารย์มั่นขณะพักอยู่ในที่บางแห่งมีเบื้องน้ำใสสะอาดน่าอาบดื่มใช้สอยแต่ท่านอาจารย์มั่นห้ามไม่ให้พระลงอาบและตักน้ำที่นั่นมาดื่มและใช้สอยกลัวพญานาคพ่นพิษใส่ในน้ำนั้นไว้เวลาตักมาใช้และอาบดื่มจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยกันลำบากเพราะพญานาคพวกนี้ยังไม่มีความเคารพเลื่อมใสในพวกเราเขาพยายามแข่งดีกับเรามาหลายคืนแล้วแต่ไม่นานทิฏฐิมานะเขาก็ลงเองสู้ทำพระพุทธเจ้าไม่ได้พญานาคพวกนี้ยังไม่เลื่อมใสศาสนาและพวกเราเลยเขายังเข้าใจว่าพวกเราที่มาพักอยู่ที่นี้จะมาแข่งดีและขับไล่เขาให้หนีจากที่นี่เสียฉะนั้นเขาจึงมีปฏิกิริยาท่าทางต่อสู้กับเรามาหลายคืนแล้วแต่เราไม่สนใจกับปฏิกิริยาของเขาเพราะแน่ใจว่าความชั่วไม่เคยชนะความดีแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ชนะความชั่วด้วยความดีทำบทนี้หรือบทใดก็ตามไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดมานับแต่เริ่มประกาศธรรมแก่มวลสัตว์จนวันเสด็จเข้าสู่นิพพานเพราะเป็นธรรมของจริงอันตายตัวโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีทางเป็นอื่นแม้ท่านอาจารย์องค์นั้นก็ทราบโดยในที่ท่านอาจารย์มั่นเตือนเพราะท่านรู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพญานาคเหล่านี้ได้ดีและเล่าถวายท่านอาจารย์มั่นเช่นเดียวกันไม่นานนักพญานาคเหล่านั้นได้พากันยอมตนถือสรณะกับท่านอาจารย์และถวายอารักขา เพื่อความสะดวกปลอดภัยทุกประการดังท่านอาจารย์มั่นพูดจริงๆเมื่อพญานาคเกิดความเลื่อมใสยอมตนถือสรณะแล้วท่านอาจารย์มั่นจึงถามเขาว่าทำไมจึงพากันพ่นพิษใส่น้ำที่เป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์ทั่วไปเล่าไม่กลัวบาปกรรมบ้างหรือเมื่อน้ำเกิดเป็นพิษแก่ใครเข้าพญานาคเองต้องยอมรับบาปโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แน่นอนตามกฎของกรรมที่มีมาดั้งเดิมเพราะผลของกรรมมีอำนาจเหนืออำนาจของพญานาคเป็นไหนๆถ้าพญานาคกลัวบาปกลัวกรรมและกลัวตกนรกก็จงไปถอนพิษออกจากน้ำในบึงนั้นให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ขึ้นมาเหมือนเดิมอาตมาและพระทั้งหลายไม่ได้ไปแตะต้องน้ำที่นั่นเลยเพราะทราบดีว่าพญานาคแกล้งทำให้อาตมาและพระทั้งหลายเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะการอาบดื่มใช้สอยน้ำนั้นตอนนี้พญานาคยอมตนอย่างหมอปราบเลยเพราะตนทำอย่างนั้นจริงและไม่ได้บอกท่านว่าตนพ่นพิษใส่น้ำแต่ท่านอาจารย์มั่นทราบโดยญาณภายในเธอยอมรับว่าได้ทำอย่างท่านว่าจริงๆแล้วรีบไปถอนพิษจากน้ำในบึงออกหมดจึงกลับมาเรียนท่านและพร้อมกันอาราธนาให้ท่านและพระทั้งหลายอาบดื่มใช้สอยน้ำในบึงนั้นตามสบายโดยจะไม่มีภัยใดๆเกิดขึ้นเรื่องพญานาคที่ถือทิฏฐิมานะแข่งดีกับท่านอาจารย์มั่นได้กลับยอมตนลงโดยสิ้นเชิงและถวายตัวเป็นศิษย์ศึกษาอัตธรรมกับท่านด้วยความสนใจเลื่อมใสอย่างยิ่งแต่วันนั้นมาเมื่อทราบว่าพญานาคยอมตนและถอนพิษออกจากน้ำหมดแล้วท่านจึงสั่งให้พระลงอาบน้ำและใช้สอยน้ำในบึงนั้นต่อไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์ขกรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคาวัดบรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันhluangta.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมามีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนของเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดท่านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้อง

0: ัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
1: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
0: เนี่ยกำลังของจิตเพราะงั้นเรื่องของท่านจันทร์ท่านที่ท่านพูดถึงเข้ากันได้เป็นเนี่ยท่านจันทร์ท่านท่านพลังทางจิตท่านเก่งเพราะเวลาเพ่งนี่ก็เหมือนกันนะจิตเพ่งปั๊มนี่ให้หยุดได้เลยเครื่องยนต์ดวงใจจะวิ่งขนาดไหนไปเถอะใส่ปุ๊บหยุดก็ไปไม่ได้เลยนั่นอำนาจของจิตเห็นไหมล่ะท่านจันทร์ท่านก็เหมือนกันท่านจันลีท่านจันพรานพลังของจิตท่านใช่ในทางนี้เก่งเหมือนกันกับโยมทองแดงนี่คือแล้วแดงนี่จะบอกว่ารถนี่จะให้หยุดไม่หยุดได้เลยอย่างนั้นกำหนดปั๊บหนึ่งใส่หยุดตึ๊กเลยไปไม่ได้ใช่ไหมจนเจ้าของเขางงเขามามองหน้าเราคือแกเอา นั่งแกก็เคยมาแล้วแหละเรื่องเคยนะแกไม่พูดเฉยที่รถมันกระแทกแต่ก่อนรถยังไม่ทางยังไม่ลาดยางหินลูกล้ำมันก็แท้แท้แตงอยู่ในตะกร้าของแกนั่นตกเอาเรื่อยแกเก็บผมมาเรื่อยแล้วกระแทกแล้วตกเอาเรื่อยมันเป็นยังไงรถคันนี้หนักว่างั้นแกนึกในใจว่าแกกำหนดไปรถเพื่อการใช้รถไปช้าๆว่างั้นนะจริงมันรถไปช้าคือจะขนแตงแกขึ้นรถนี่เอ๊ะทำไมรถนี่มันเคยไปแล้วมันทำไมมันถึงไปอย่างนี้เหมือนเต่าเพราะว่ากันนะเขาว่าของเขาเองนะรถมันค่อยไปเอื่อยๆก็เลยคันเร่งเท่าไรมันก็ไม่ไปเลยงั้นมันเอื่อยๆแกก็ขนแตงแกใส่ท่านพอไปพอแกขนแตงแกเสร็จแล้วแกก็หยุดละที่รถเขาก็วิ่งไปนู่นไปนู่นเอารถกระแทกอีกตกอีกตรงตามๆอีกแกกำหนดอีกให้รถค่ายรถคันนี้มันทำไมวันนี้มันเป็นอย่างนี้เขาว่างั้นละแล้วทีแรกเขายังไม่สงสัยแกรถคันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทั้งเดียวเร็วทั้งเดียวช้าเราธรรมดาวิ่งอย่างมันเร็วแต่เร่งคันเร่งขนาดไหนก็ได้แต่วันนี้ทำไมเร่งกันแล้วกันมันเอื่อยๆของมันไปวันเป็นไงรถคันนี้ก็แต่เจ็บแตงแกเจ็บแตงพอเสร็จแล้วก็ปล่อยรถก็บึ้งเรื่อยๆเพราะรถวิ่งเหมือนร้านนี้มันก็แทกอีกตกอีก

0: อีกเจ็บอีกกำหนดจิตใจอีกเนี่ยจดสุดท้ายจะเขาเลยมามองหน้าแกเป็นไงหรือยายนี่ให้รถหยุดนะวะเอ้าก็ฉันนั่งอยู่รถจะมาให้รถหยุดยังไงมันก็ขึ้นกับแกแล้วว่าใช่เอ๊ะเขาว่าสุดท้ายเขาเลยจ้องดูแกนะเขาจะแน่ละว่ายายคนนี้แหละว่าก็มันลายหนกว่าจะไปถึงที่ลงว่ารถวิ่งเป็นเอื่อยเอ่ยหรือหยุดถึงที่หยุดจนจะแต่ที่แกขนแต่งนี่ด้วยพอวิ่งทีไรรถมันกระแทกแตงตกออกไปอีกแก๊ปอีกอยู่งั้นแล้วกำหนดจิตให้รถหยุดอยู่เรื่อยจนกระทั่งเขาจับได้โอ้คงเป็นยายคนนี้แล้วนำรถหยุดมาหาเรื่องนะแกจะขับไม่ดีเองแต่ว่างั้นนะความจริงแตงเราตกเราเก็บแตงแล้วกำหนดรถไม่มันวิ่งเร็วบางทีกำหนดถ้ามันหยุดมันก็หยุดหลายทั้งหลายหนเขาก็เลยงงแล้วสุดท้ายก็มองมาหาเราว่างั้นมองมาหาแกงนะพอแกเก็บแกงแล้วเอาไปที่แล้วน่ะไปมันก็ไปเรื่อยของมันนะแล้วเดี๋ยวแกงตกอีกเอาอีกอยู่งั้นนี่พูดถึงเรื่องแกกำหนดให้หยุดอยู่ได้จริงๆจะบอกจะแน่นอนมากแกว่าเรื่องดวงกลไกนี่กำหนดให้หยุดได้เลยท่านเสียงเล่าของท่านแสนท่านถูกไหมกันท่านยังว่าก็แบบเดียวกันละกำหนดให้หยุดได้เลยหยุดได้เลยเครื่องยนต์กลไกมีพลังของจิตมันต่างกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
0: พระต่างชาตินี่
2: 33ครับผม
0: มากฮะพระทั้งหมดเท่าไหร่53
2: 33ครับผม
0: 33เหรออืมพระต่างชาติมาอยู่วัดนี่มากนะเราก็เห็นใจแต่รับไม่ได้มากพระไทยก็มีหัวใจพระที่ไหนๆก็คนมีหัวใจเหมือนกันจึงต้องเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยให้สม่ำเสมอประเทศละองค์สององค์เพราะเมืองไทยเราคนไทยมากทางนี้ต้องมากกว่าตลอดนี่แบ่งให้ทางโน้นแบ่งให้ทางนี้ให้สม่ำเสมอที่ศาสนาเรียกว่าความเสมอภาคคือธรรมเป็นวัดก็เหมือนกันวัดก็ต้องเป็นธรรมสำหรับวัดนั่นๆเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าอาวาสเป็นสำคัญจะเอาวัดต้องเป็นธรรมคือรับพระเสมอจำหวัดเสมอเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกไปแล้วนะเมืองไทยเรานี่มันเลยโลกไปแล้ววัดก็เป็นโลกไปแล้วมันกลายเป็นบ้านไปพระที่จะมาอยู่เป็นพวกของตัวเองภาคของตัวเองนี่ใช้ไม่ได้นะนี่สร้างความแตกร้าวต่อกันนี่เป็นภาคเป็นพวกของตัวเองเป็นภาคของตัวเองแล้วรับแล้วรับไม่ใช่ภาคใช่พวกใช่ภาคของตัวเองแล้วปัดออกนี่เร็วเจ้าอาวาสองค์ไหนเป็นอย่างนั้นเร็วนี่ละธรรมไปอย่างนั้น สากยบุตรมีหัวใจทุกองค์ทุกองค์ควรจะรับได้มากน้อยเพียงใดให้เล็งดูอัดดูธรรมยิ่งกว่าจะเอาตามใจเจ้าของชอบใจเจ้าของมันเป็นกิเลสเดี๋ยวนี้เป็นโลกไปหมดแล้วนะเลยโลกไปแล้วนวัดนะวัดกลายเป็นบ้านเห็นแก่พักแก่พวกแก่ภาคไปแล้วนะนี่น่าสลดสังเวชนะถ้าเราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นได้แล้วอย่าไปทุกวันในวัดเลยกลายเป็นบ้านพระเลยกลายเป็นฆราวาสเลวกว่าฆราวาสไปนี่คือเพราะไม่มีธรรมในหัวใจถ้ามีธรรมในหัวใจต้องเป็นแบบพระตลอดไป ไม่ว่ากิจการงานใดๆเป็นแบบพระออกมาจากแบบหลักธรรมหลักวินัย ต้องถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นสำคัญจะถืออำนาจบาทหลวงปะปาเถื่อนเถื่อนใช้ไม่ได้นะอันนั้นเป็นเรื่องเลวโลกผู้ดีเขาก็ไม่ทำกันพระไปทำอย่างนั้นเลวกว่าโลกนี่แหละที่ว่าธรรมกับโลกต่างกันต่างอย่างนี้เองท่านทั้งหลายคิดเอาบรรดาพระที่มาจากที่ต่างๆนี่มีหัวใจทุกองค์รับก็รับ ไปแยกนู้นแยกนี่ให้สม่ำเสมอถ้าจะรับมากจริงๆมันก็ไม่ได้ประเทศอื่นประเทศนั่นประเทศนี้เช่นอย่างเมืองไทยมีมากก็ต้องรับจำนวนมากดังที่เห็นอยู่นี่เ มืองนั่นเมืองนี้แบ่งรับแบ่งนั่นไปทุกแห่งทุกหนเพราะมีหัวใจด้วยกันทำแล้วประสานได้หมดเลย
3: นั่นสองตัวนี่อ๋อนี่ให้เลยสองตัวนี้นี่นี่ครับสองตัวเอาเลยเอาเลยนั่นสองตัวสองตัวนี่ให้คนหน้าแล้วอ่านเรียกสองตัวสองตัวนี่ให้คนหน้าแล้วอ่านบนเวลาให้คนละอันไม่ว่าสองตัวจะให้คนละอันไม่ได้ว่าให้ตัวละอันนั่งดีนั่นฉันเสร็จแล้วต้องค่อยเหยียดเอามันปวดอยู่แต่ยังไม่เสร็จก็วันนี้วันเฉลิมเป็นไงทราบข่าวไหมล่ะไอ้นั่นแหละพัดยศพัดอะไร
4: ยังนะครับ
3: ฮะ
4: ยังไม่เซ็นครับ
3: ยัง
4: ไม่เซ็นครับ
3: ยังไม่เซ็น
4: ท่านพูดทางทีวีท่านบอกงานค้างอยู่เยอะจะเซ็นก็เฉพาะเรื่องเร่งด่วนเร่งด่วนจริงๆก็เซ็นเพราะว่าง
3: าน
4: มากครับ
3: งานอื่นยังเยอะ
4: งานมากครับ
3: งานมาก
4: เป็นตั้ง
3: ๆ
4: งานเป็นกองอยู่หลายตั้งท่านบอกว่าเฉพาะเร่งด่วนมากๆก่อนจะเซ็นให้ไป
3: เ
4: รื่องอื่นก็เอาไว้พิจารณาก่อนครับสองตะลึงครับ
3: เนี่ยไหลก็มาเรื่อยๆทองคำซึมซาบทองคำประเภทซึมซาบค่อยซึมซาบเข้าคลังหลวงเรื่อยๆแล้วไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนไปเสียทีเดียวทั้งที่คลังหลวงเรามีทองน้อยมากทีเดียวให้ขาดไปเลยนี่ไม่เหมาะ ส่วนใหญ่เราก็ให้แล้วด้วยความพอใจของเราไม่ขาดตัววงพ่อง ทองคำที่เข้ากังวลกำหนดว่าอย่างไรได้อย่างนั้นอย่างนั้นมีเวลาเข้าไปแล้วมองดูข้างกองฝ้ากองทองคำที่นี่นะบกพร่องอยู่มากรอบด้านมาหนึ่งอยากจะได้ทองคำเป็นประเภทซึมซาบให้ไหลซึมรอบเป็นอย่างนั้นก็เป็นห่วงยังได้รบกวนพี่น้องทั้งหลายอยู่เสมอเรื่องทองคำทีนี้ก็เอาประเภทให้ได้ประเภทซึมซาบได้น้อยได้มากค่อยให้ไหลซึมเข้าไปมันก็มากเอง มากเองละ
4: คำหนึ่งบาทครับ
3: ฮะ
4: ทองคำหนึ่งบาทครับ
3: เออนั่นละดีอ่ะดีละไหลซึมก็มาเนี่ยหนึ่งบาทสองบาทเข้าไปแล้วเมื่อวานนี่ก็ได้ตั้งเท่าไหร่เหรอตั้ง6กิโลหรือไง
4: กิโลครับ
3: ฮะ
4: 6กิโลครับ
3: เออนั่นของเล่นนิมวานี่ตั้ง6กิโล
4: มา1บาทครับ
3: ฮะ
4: เด็กน้อยมา1บาทครับ
3: เออของคำเมื่อวานนี่ได้ตั้ง6กิโลหรือว่าประมาณจะ6กิโล11บาทหรือไงนี
4: ่ครับนับตอนด้วย11บาทครับ
3: ฮะ
4: นับตอนเย็นด้วย11บาทครับ
3: อืมอะไรไอ้เงินสดที่ได้เหล่านี้นะเราคิดเรื่องทองคำเราคิดมากอยู่นะอย่างเงินโฉนนี่ความจำเป็นรอบด้านสมัยถ้าพอได้เราจะเอาเงินโฉนนี้ไปซื้อทองคำอย่างเงี้ยแต่มันซื้อไม่ได้
0: พราะไม่พอไม่พอตลอดจึงต้องได้มาที่ไหนก็หนุนรอบข้างที่ไหนที่มาขอรถยนต์ตั้งสองคันเมื่อวาน
4: ตำรวจสภ.เมืองอุดรนี่แหละครับ
0: ตำรวจเลย
4: ตำรวจเมืองอุดรนี่ครับ
0: นั่นคือขอรถยนต์
4: สองคันเลยครับ
0: สองคันเหรอ
4: ครับ
0: แล้วรถยนต์เป็นรถยนต์ได้ใดบ้างที่ท่ออธิบาย
4: ครับ
0: พ
4: ลิกอั
0: พ
4: รถพลิกอัพสายตรวจครับ
0: นั่นคือกองเมืองนี่ก็เราให้แล้วเท่าที่จำได้ก็สองคันนะกองเมืองคันหนึ่งตรวจในเมืองคันหนึ่งตรวจนอกเมืองจะให้ทั้งสองคัน
4: สามคันทั้งจราจรครับจราจรให้ไปอีกคันหนึ่งครับ
0: จราจรให้อีกคัน
4: ครับเป็นสามครับ
0: อย่างนั้นแล้วเป็นตชด.มีคันใหญ่คันหนึ่งเป็นคันรถมือใหญ่มีห้องน้ำอยู่ในห้องส้วมอยู่ในนั้นเลยรวม60ที่นั่งมีให้คันใหญ่เพื่อพวกนักเรียนเพื่ออะไรด้วยกับอีกรวมคันหนึ่งเป็นรถตู้ด้วยไหมนี่ต่อชด.เดี๋ยวเราก็เลยมอบเงินให้เป็นหมู่นิธิซื้อ2ล้านมันนะแต่ทางหลวงทางนี้ไม่ค่อยใหญ่มากนะทางหลวงรถตู้คันหนึ่งหรืออะไรเขาก็ลืมแต่ช่วยอย่างอื่นนะช่วยอยู่เรื่อยๆไม่ช่วยทางนี้ก็ช่วยทางนั้นอยู่อย่างนั้นนะเครื่องยนต์ซ่อมรถเสียรถอะไรเราให้ส่งเข้าไปซ่อมเลยซ่อมแล้วก็ยกเครื่องเลยว่าไงถ้าลงแล้วเราให้ซ่อมแล้วยกเครื่องใหม่เลยมึงเอาอย่างนั้นข้างหลวงเนี่ยบ้านก็สามมันมีอยู่สามข้างหลวงจอชดกองเมืองที่เกี่ยวอยู่กับวันนี้ตลอดนะข้างกองเมืองก็รู้เลยสองหรือสามคันอย่างนั้น
4: สามคันครับ
0: นั่นเลยอย่างนั้นสามคันกสด.สองคันข้างหลวงคันหนึ่งรถตู้อะไรมือหมายถึงรถนะมันมือวันนี้ก็มาขอสองคันเลยนะ
4: ครับ
0: นี่ใช
4: ่ห้าสลึงครับ
0: ฮะ
4: ทองคำห้าสลึงครับ
0: ห้าสิบไม่ใช่เรื่องนะ
4: ครับ
0: หนึ่งบาทกว่าแล้วห้าสิบนะทองคำมาเรื่อยๆแล้วเอาละช่างดูวันนี้ได้เท่าไหร่ลองช่างดูลองช่างดูวันนี้ได้เท่าไหร่เมื่อวานได้ช่าง6กิโลคือ11บาทนะคือเขามาถวายก่อนบ่ายเมื่อวานนี้ก็10บาทแล้วครั้งนี้ได้1บาทแล้วก็6กิโล1บาทกับ10บาทก็เป็น6กิโลคือ11บาทเมื่อวานวันนี้ได้เท่าไหร่เราต้องดูเราพยายามทุกด้านเพื่อให้เป็นความแน่หนามั่นคงต่อชาติของเราในโอกาสที่ยังไม่อยู่บ้างในชีวิตของเราซึ่งได้เริ่มต้นมาแล้วก็อยากจะหนุนไปเรื่อยๆจนหมดกำลังของเราแล้วก็ปล่อยสมบัติกลางเป็นของสำคัญนะเราถือเป็นสำคัญมากนะสมบัติกลางสมบัติรวมนี่ถือสำคัญมากทีเดียวเช่นอย่างข้างหลวงนี่จิตใจจดจ่ออยู่ตรงนั้นแหละเช่นอย่างทองคำก็รบกวนพี่น้องทั้งหลายได้มาตั้ง11ตันก็37กิโลครึ่งขานว่าพอกับความต้องการทุกอย่างในขั้นนี้ท่านมองดูรอบๆกองทองคำ11ตันกับ37กิโลมันบกพร่องอยู่หมดรอบด้านเพราะงั้นเราจึงจะซ่อมให้ถ้าเป็นจอมปลวกก็ให้มีอันนี้ขึ้นเป็นจอมเป็นเจดีย์ขึ้นไปอย่างนั้นนี่แหละเป็นอารมณ์อยู่นะเราจึงได้รับควรที่เล่าทั้งหลายเพื่อหัวใจแห่งชาติไทยของเราจะมั่นคงเวลานี้ก็รบกวนท่านทั้งหลายแล้ว เมื่อเวลาตายหลวงตาตายไปแล้วไม่มีทองคำเข้านั้นแล้วจะได้คิดถึงหลวงตาไหมล่ะเมื่อตอนนี้รบกวนเห็นหน้าหรือรบได้หรอเดี๋ยวจะมาเคาะกระเป๋าเอาทองคำไปด้วยเข้าใจไหมรบหน้ารบหลังอ่ะแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นออกไปนี่ออกไปเราดูสิเขาหลุมใส่เราไม่ใช่เขาหลุมแล้วเขาหลุมใส่หลบนู่นหลบนี่ชาติจะตีอะไรนี่แล้วออกไปอยู่อะไรนู่นนิดเดียวไปคู่เดียวมาก็โดดเข้ามาแล้วก็เต่านี่แล้วเดินไปเลยมันเขาหลุมเราว่าเขาจะหลีกเขาไม่หลีกนะเราอยากจะทำในเวลามีชีวิตอยู่ซึ่งพอมีกำลังจะทำได้งอนอ่ะเมื่อวานเหรอ
5: วันนี้ครับผม
0: วันนี้เหรอ
5: ว
0: ัน
5: น
0: ี้
5: เหรอ
0: ฮะ
5: ถึงขนาดนี้แล้วครับผม
0: วันนี้ได้ถึง6บาทกับ18ตังค์ยังขาดอยู่2ตังค์นะก็20บาทเอาละทำเถอะขาดอย่างนี้ไม่เอาเราจะเอาขาดใหญ่กว่านี้นี่วันนี้ก็ได้6บาทเมื่อวานก็ต้องได้6กิโลกับ11บาทนะเมื่อวานนี่วันนี้ก็ได้มาอีกเนี่ยมันค่อยได้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละมันก็อดอ้อนกับพี่น้องทั้งหลายเข้าไปในครั้งหลวงของเราเพื่อให้มันมีความหนาแน่นขึ้นเวลายังพอเป็นไปได้อยู่นี่เราก็อยากขนขวายหามาเสียเวลานี้ถ้าเลยนี้ไปแล้วมันสุดวิสัยแล้วเป็นอย่างเราตายแล้วก็ขาดไปหมดเลยนั่นก็เป็นอย่างนั้นนะมีเรายังไม่ตายเราก็อยากได้สมบัติการเข้าสู่ชาติไทยของเราเราก็ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เป็นไปตามเจตนาที่คิดไว้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างไม่เห็นผิดเริ่มต้นช่วยโลกที่แรกก็บอกเราจะเป็นผู้นำช่วยนั่นเต็มกำลังความสามารถของเรานั่นแหละว่านี่ก็เริ่มมาละทางด้านวัตถุด้านวัตถุนี่เปิดเผยละใครบริจาคมามากน้อยเปิดเผยทั่วประเทศไทยเราแต่ส่วนธรรมไม่มีใครแทบจะไม่มีใครคิดละว่าธรรมะจะออกในระยะเดียวกันแต่เรานี่คิดไว้หมดแล้วส่วนวัตถุนี้จะออกโดยความเปิดเผยและมีที่สิ้นสุดยุติแต่ธรรมะนี่จะออกไปพร้อมๆกันจะออกกระจายไปเรื่อยๆเลยละระยะนี้เป็นระยะที่จะธรรมะจะเข้าสู่ใจพี่น้องชาวพุทธเราทั้งในและนอกประเทศของเราเราคิดไว้แล้วก็เป็นไปอย่างนั้นเต็มไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้นะ เทศนาว่าการนี่ก็ตั้งแต่เริ่มแรกเทศไม่ทราบว่ากี่กันนะฟังที่6ปีกว่าที่เราช่วยชาติอยู่นี่เทศตลอดนะหลังนั้นก็ธรรมะที่เทศเหล่านี้ก็ออกเป็นเทปแล้วออกทางวิทยุออกทางอินเทอร์เน็ตแล้วเรื่อยมาเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ออกทุกวันเลยเนี่ยนี่ธรรมะออกไม่หยุดไม่ถอยก็สมเจตนาที่เราคิดไว้ว่าคราวนี้ธรรมะจะได้เข้าสู่ใจพี่น้องชาวพุทธเราในเวลาที่ช่วยชาติคราวนี้นอกจากด้านวัตถุไปแล้วก็เป็นอย่างที่ว่านั่นเองแต่มาถูกมันก็ค่อยไหลเข้ามาอย่างนี้แต่ธรรมะนี่ไหลออกกว้างมากทีเดียวออกคุณนอกเมืองไทยเราไปเมืองนอกเมืองนาที่ไหนก็ดูอินเทอร์เน็ตดูอินเทอร์เน็ตทั่วไปหมดมันหลายประเทศนะเวลานี้นะประเทศที่ใหญ่คืออเมริกานะ
4: ครับ
0: มากกว่าเพื่อน
4: ใช่ไหม
0: วันหนึ่งตั้งหลายพันคนที่เข้ามาชมอินเทอร์เน็ตนะวันหนึ่งทั้งมากมายเรียกว่าเรา เราช่วยทุกทางที่จะช่วยได้ทางด้านวัตถุทำสอนโลกก็สอนเนี่ยอย่างที่เราสอนอยู่นี่เราสอนหมดไม่ว่าวงราชการวงศาสนาทำนี่ออกหมดสอนได้หมดเลย เพราะเราไม่ถือว่าเป็นฝักเป็นฝ่ายไม่ถือว่าความแพ้ความชนะฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เราไม่มีทำครอบไปหมดเลยใครผิดใครถูกที่ไหนจึงบอกได้ว่าได้ด้วยธรรมโดยธรรมที่เหนือโลกอยู่แล้วเราจึงพูดได้หมดไม่ว่าวงราชการไม่ว่าวงศาสนาไม่เหนือธรรมไปธรรมเป็นผู้ชะล้าง แนะนำสั่งสอนตรงไหนผิดพลาดประการใดเราว่าโดยอาจโดยธรรมล้วนๆถึงจะดุด่าเผ็ดร้อนบ้างก็ตามหรือเผ็ดร้อนมากก็ตามเป็นไปด้วยธรรมทางนั้นเราไม่มีกิเลสเข้ามาแทรกในหัวใจลำแสดงออกด้วยความโมโหโทโสอย่างนี้เราไม่มีถึงกิริยาจะเผ็ดร้อนขนาดไหนก็เป็นกิริยาของธรรมออกธรรมานเพื่อโลกเพื่อประโยชน์แก่โลกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเราไม่มีอย่างอื่นเพราะว่าถ้าจะว่าอะไรกับเราเราจึงไม่สนใจเพราะความเมตตานี้มันครอบไปหมดแล้วเกินกว่าสิ่งนี้จะมาต้านทานต้านทานไม่อยู่ถึงเวลาที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยออกทันทีเลยกรุณาพี่น้องหลายทราบไว้นะที่เราทำอย่างนี้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรานี้มีแต่ทำล้วนล้วนล้วนล้วนนั่นแหละไม่มีโลกแบบที่โลกเขาทำกันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันอย่างนั้นเราไม่มีในเรา โลกร้อนเราหัวใจเราไม่ร้อนโลกเป็นทุกข์ลำบากลำบนแสนสาหัสก็มีมากมายก่ายกองใจหัวใจเราไม่มีเราสอนด้วยความเมตตาล้วนล้วนทุกอย่างสอนด้วยความพอในหัวใจของเราในบรรดาธรรมที่ได้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญมาและนำออกแสดงแก่พี่น้องทั้งหลายทั่วไปตามแต่จะหนักเมามากน้อยเพียงไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราที่จะนำออกสงเคราะห์กันแก้ไขดัดแปลงกันไปจะออกตามนั้นตามนั้นเลยเราจึงเรียกว่าได้ทำเต็มความสามารถของเราที่มีชีวิตอยู่ในเวลานี้เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วกิริยาอย่างนี้จะไม่มีท่านยังเหลืออยู่กับพวกเทพพวกอะไรเหล่านั้นที่ฟังไปตามหลังกันไปเท่านั้นส่วนกิริยาของเราที่จะออกให้เห็นให้ได้ยินอย่างนี้ไม่มีตายไปแล้วจะอะไรมามีนี่เวลามีชีวิตอยู่เราก็ช่วยเต็มกำลังความสามารถทุกด้านทุกทาง โดยที่เราไม่มาเกาะมาเกี่ยวมาคิดกับสิ่งเหล่านี้เลยแม้แต่เม็ดหินเม็ดทรายที่เราจะมีส่วนหวังเอาส่วนกับสิ่งนี้เราไม่มีเราไม่ได้เทศเพื่อหวังนั้นหวังนี้อะไรทั้งหมดเทศด้วยความเมตตาล้วนๆนะจะหนักจะเบาแง่ใดมุมใดเราจึงพูดได้ทุกแบบทุกฉบับตามความจัดความจริงที่ได้เห็นได้ยินมาไม่เคยที่จะไปกลัวว่าอันนั้นกล้ากับอันนี้เราไม่มีความกลัวเราก็ไม่มีความกล้าเราก็ไม่มีความได้ความเสียความเอารัดเอาเปรียบความแพ้ความชนะไม่มีในธรรมทั้งหลายเพราะธรรมนั้นเหนือโลกแล้วเรานำธรรมนั้นมาสอนโลกท่า นผู้ที่ยังมีความบกพร่องในจุดใดอยู่ก็ควรจะนำธรรมเข้าไปพิจารณาแก้ไขดัดแปลงตนเองจะได้เป็นคนดีขึ้นมาดีขึ้นมาอย่าให้ดีมีแต่ชื่อเฉยๆตั้งชื่อฝากจรวดดาวเทียมแต่คนอยู่ใต้ก้นนรกดูไม่ได้นะ ขอให้ฟิตตัวปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีไอ้ชื่อไอ้นามตั้งกันไว้อย่างนั้นล่ะตั้งว่าอะไรก็ไม่มีอะไรสำคัญล่ะยิ่งกว่าตัวของเราที่จะทำดีหรือทำชั่วนี่สำคัญอยู่จุดนี้นะให้มาดูตัวเอง อย่าไปเอาแต่ชื่อแต่นามยังเขาเป็นบ้ากันอยู่ทุกวันเนี่ยยิ่งหนักนะไอ้ชื่อไอ้นามชื่อเสียงเนี่ยแม้แต่ในวงพระเราก็เป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าสรรเสริญเยินยอบ้าอำนาจบาทหลวงกลายเป็นอำนาจป่าเถื่อนมันทำลายชาติศาสนาไปในตัวมากมายเวลานี้เพราะเห็นแก่โลกามิตรมาทับถมธรรมทำในใจเลยไม่มีแก่ผู้บวชมาในเพื่อปฏิบัติธรรมทำเลยไม่มีในใจมีแต่มูดแต่ขูดแต่ส้วมแต่ฐานโสกโปกโสมมอันเป็นเรื่องของโลกล้วนๆเข้ามาสู่หัวใจตลอดกิริยาที่แสดงออก เป็นไปแต่สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายเหล่านั้นทีนี้ศาสนาก็เลยกลายเป็นมูดเป็นขูดไปเสียศาสนากลายเป็นกวนบ้านกวนเมืองไปเสียทำความจริงแล้วศาสนาไม่เป็นคนผู้ไปแอบอ้างศาสนามาเป็นตัวของตัวนั่นแหละแล้วมันไม่เป็นตัวแล้วสิมันเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นบ้าไปแล้วกับยศกับลาภก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรไอ้ยศลาภนี่ล่ะแล้วผู้กองกองยกตัวอย่างเช่นสมณศักดิ์นี่เวลาวันที่5ที่อันนั้นที่วันเฉลิมพระชนนี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอกจะแตกนะเพราะพวกนี้กวนพวกพระนี่เป็นบ้ากวนพระบวชมาแทนที่จะสอดแสวงหาอัตถธรรมไม่หานะไปหาแต่ยศแต่ลาภเสนอกันเป็นขั้นขั้นขึ้นไป ตั้งแต่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดถึงเจ้าคณะภาคเสนอแต่ชื่อแต่เสียงแต่สมณศักดิ์ขอเลื่อนสมณศักดิ์ขอตั้งเป็นสมณศักดิ์ด้านนี้หาแต่นอกๆนานาเป็นแบบโลกเลยโลกไปเลยเวลานี้นะไม่ได้หาศีลหาธรรมภายในใจสมกับบวชมาเพื่อศาสนาเลยนะมันเลวขนาดนั้นแหละเวลานี้เลวลงทุกวันทุกวันศาสนาพระเป็นผู้นำในทางที่ถูกที่ดีงามให้เป็นความสงบร่มเย็นแก่โลกทั้งหลายกลายเป็นพระเป็นฟืนไฟเผาบ้านเผาเมืองเผาชาติเผาศาสนาไปแล้วเวลานี้ท่านทั้งหลายเห็นมีใช่หรือหูมีตามีนี่ก็พูดมาตามที่ได้เห็นได้ยินมานั่นเองไม่ได้หาเรื่องนะเราพูดตามความจริงเพราะสิ่งเหล่านี้หลักพุทธศาสนาไม่มีที่จะให้มาสั่งสมเสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้ไม่มีมีแต่ปัดออกปัดออกเสาะแสวงหาแต่ทำโดยสายเดียวเท่านั้นสมชื่อสมนามว่าบวชมาหาอาถาธรรมนี่มันไม่ได้บวชมาหาอาถาธรรมนะบวชหามาหาแต่มูดแต่ขูดชื่อเสียงเรียงนามอะไรก็แล้วแต่เถอะหาไปเรื่อยๆเป็นบ้าไปทั้งโลกไปหมดศีลธรรมไม่มีในตัวเลยเราจะว่าพระมีศีลธรรมนะทุกวันผู้ที่เลวเลวขนาดนั้นล่ะใหญ่เท่าไรยิ่งเลวใหญ่เท่าไรยิ่งเป็นหัวหน้าโจรเป็นมหาโจรปล้นชาติปล้นศาสนาไปในตัวนั่นล่ะเสร็จนี่นี่พอยศพอลาภมันพาให้พระเป็นบ้าจนชาวบ้านชาวเมืองผู้ดีทั้งหลายเขาลำคาญอย่าว่าแต่พระผู้ดีท่านลำคาญเลยประชาชนเขาก็ลำคาญเหมือนกันเพราะพระกวนบ้านกวนเมืองในสิ่งที่ไม่ใช่ทางผิดทางพวกพระเดียวกันที่เป็นศีลเป็นธรรมดูกันไม่ได้นะเวลานี้อ่ะมันเป็นยังไงจึงเป็นอย่างนั้นพระดูพระดูไม่ได้เลยพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสะอาดสะอ้านกายวาจาใจท่านสะอาดกลับมาดูที่พวกเลอะเทอะเทอะด้วยกายวาจาใจคำความขนขวายทุกอย่างไม่นี่แต่เรื่องมูดเรื่องพูดมันดูกันไม่ได้ นี่แหละที่ว่าพระดูกันดูหน้ากันไม่ทั่วถึงก็เพราะอย่างนี้เองผู้ดีก็คือผู้สะอาดผู้ไม่ดีก็คือผู้สกปรกความสกปรกกับความสะอาดมันจะเข้ากันได้ยังไงมันต้องแตกต้องแยกเป็นข้าศึกต่อกันชาล่างกันตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยเวลานี้กำลังได้เห็นชัดเจน หลวงตายังไม่ตายได้มาเห็นชัดในคราวนี้แล้วจะว่าอย่างยิ่งก็คือคราวที่ว่าช่วยบ้านช่วยเมืองมันก็เข้าไปอยู่ในท่ามกลางแห่งมูดแห่งคู่โดยกงอย่างนี้ครับทำแท้ท่านไม่ทำแท้ท่านไม่เป็นมูดเป็นคู่นะท่านเป็นธรรมล้วนๆแต่เข้าไปอยู่ในจุดศูนย์กลางของโลกสกปรกก็เลยกลายเป็นสกปรกทั้งเขาทั้งเราไม่ทราบจะตำหนิใครไอเราก็ตำหนิเขาเขาก็ตำหนิเราแต่เราที่ว่าตำหนินี่เราเชื่อแน่ในหัวใจของเราที่นำธรรมพระพุทธเจ้ามาตำหนิไม่มีมนทินแฝงออกมาเลยความโลภความโกรธ หรือว่าความงุนงิดฉุนเฉียวในหัวใจแล้วแสดงออกด้วยกิริยาอย่างนั้นเราไม่มีถึงจะแสดงกิริยาอะไรก็เป็นเหมือนน้ำชะล้างสิ่งสกปรก สิ่งสกปรกมีมากน้ำที่ชะล้างก็ต้องลงหนักมือหนักมือไปอย่างนั้นเท่านั้นนะ ไม่ได้เอาของสกปรกไปโปะกันเพิ่มกันนะเอาของสะอาดไปชะล้างแล้วพี่น้องทั้งหลายคอยพากันตั้งอกตั้งใจหันหน้าเข้าสู่ธรรมนะเวลาเข้ามาวัดมาวาก็ให้เอามาเพื่อศึกษาสำเนียกทำอันดีงามอยู่แล้วออกไปประพฤติปฏิบัติยาวนิสัยสกปรกเข้ามาในวัดในวาคร่าเข้าในวัดในวาการแต่งเนื้อแต่งตัวเวลานี้จะดูไม่ได้นะมันเหมือนลิงเหมือนข้างนะทนดูเอาคนเข้ามาแล้วกิริยาอะไรก็ทำไปตามแบบฉบับของตัวที่เคยจนชินชาหน้าด้านไปไม่ได้ดูหน้าดูหลังเช่นอย่างสักทีนี้ก็เออาก็มาถ่ายรูปภาพเข้ามานี่ใส่จะเปี้ยงมาสินั่นล่ะมันทนไม่ได้ใส่จะเปี้ยงมาเนี่ยลัทธิหน้าด้านที่เคยมาในสันดานตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์เวลาเข้ามาในวัดในวามันก็ลืมเนื้อลืมตัวมาตลอดจนกระทั่งพระได้กระตุกเอาบ้างยังกระตุกมื้อเช้านี่นั่นแหละกระตุกให้รู้ตัวนั่นน่ะไม่ได้ทําให้เสียหายนะที่ว่านี่ไม่ได้ว่าให้ใครเสียหายกระตุกให้รู้เนื้อรู้ตัวว่านี่คือวัดเป็นสถานที่อบรมบ่มนิสัยใจคอให้ดีให้ดีถ้าไม่ดีตรงไหนให้แก้ไขดัดแปลงนั้นต่างหากที่มาวัดมาว่าเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจมาสร้างคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีล ฟังอัดฟังธรรมเป็นกติเครื่องเตือนใจต่างหากนะไม่ได้มาเพื่อจะเอามูดเอาคู่เข้ามาโปะหัวพระดังที่มาเนี่ยนี่ใครมาก็เอามูดเอาคู่มาโปะหัวพระหัวพระการแต่งเนื้อแต่งตัวขนบประเพณีของชาติไทยเราเวลานี้จะไม่มีเหลือแล้วนะขนบประเพณีดีงามประเทศต่างๆเขามีขนบประเพณีการแต่งเนื้อแต่งตัวการประพฤติตัวยังไงในประเทศนั่นเมืองนั่นเมืองนั่นเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งเนื้อแต่งตัวเขามีกฎมีระเบียบประจำชาติของเขาแต่ชาติไทยของเรามันมากต่อมากมากกว่าทุกชาติไปนะกฎลึกอะไรก็ไม่รู้เราไม่พูดละกฎเลยนะมันเลอะเทอะไปหมด อะไรมาก็ความมากความมาเอามาอวดกันอวดกันลิงอวดลิงข้างอวดข้างคือของสกปรกมาอวดกันมันเอาความสะอาดมาจากไหนมันก็มีแต่ความสกปรกเพิ่มเข้าไปโดยลำดับลำดานั่นแหละ นี่แหละที่น่าทุเรศบางมากอยู่นะเราก็ไม่พูดนอกจากมันมาสะดุดเดี๋ยวอย่างเมื่อเช้านี่เอาซะบ้างเหรอถ้าธรรมดาแล้วเหมือนหูหนวกตาบอดการแต่งเนื้อแต่งตัวควรจะคำนึงถึงชาติเจ้าของบ้างขนบประเพณีของชาติไทยเราปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างควรจะดูอะไรมาความมาความมามาเข้ากันแล้วเป็นนครลิงในเมืองไทยเรามันดูไม่ได้เป็นนครลิงนครสัตว์อะไรมาความมาความมามันดูไม่ได้นะเราเป็นลูกชาวพุทธพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีกฎมีระเบียบอันสวยงามสะอาดสะอ้านบ้าทีเดียวแต่ไม่เห็นติดเนื้อติดตัวของชาวไทยเราเห็นแต่นิสัยของลิงของข้างบางชนีความมากความมาเต็มบ้านเต็มเมืองดูขนบประเพณีอะไรไม่ใหม่การแต่งเนื้อแต่งตัวกี่ร้อยกี่พันลายกิริยาการแห่งการแต่งเนื้อแต่งตัวมาแสดงต่อกันไปคนละแบบละแบบละแบบนี่แสดงว่าไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเลยอะไรมาก็คว้าคว้าไม่มีเนื้อหนังเป็นของตัวเองเลยมันน่าคิดนะพี่น้องหลายขอให้คิดไม่มีใครพูดอย่างนี้ละธรรมพูดได้นี่เรื่องของธรรมพูดได้อย่างนี้พระท่านผู้มีศีลมีธรรมท่านมีกฎมีระเบียบอันเดียวกันเลยการครองผ้าเป็นยังไงท่านบอกไว้เช่นหนังผ้าสบงอย่าให้ร่วมล่ามเกินไปท่านว่าอย่าให้เขินเกินไปท่านนุ่งพอดีใช่ไหมกึ่งแข้งนี่ได้สบงมาถึงกึ่งแข้งพอดีไม่ให้ร่วมร่ามลงไปไม่ดึงขึ้นไปจนเห็นหีเห็นหำเข้าใจไหมไม่ให้ร่วมร่ามลงไปนั่นมันดูไม่ได้นั่นท่านให้นุ่งสบงให้อยู่ในย่านกึ่งแข้งนี่ท่านบอกทีวอนเจ็ดขันห้าขันเจ็ดขันเก้าขันนั่นล่ะเป็นแบบฉบับของท่านเวลาครองผ้าท่านก็มีแบบมีฉบับผ้าท่านมีแบบฉบับของผ้าผ้าผู้ทรงศีลทรงธรรมแล้วท่านจะมีแบบฉบับอย่างนี้ด้วยกันแล้วไม่หาดูที่ไหนแล้วก็ไม่อยากดูนักละเอาให้ดูวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ละวงของท่านที่เป็นจอมปราชญ์ในสมัยปัจจุบันคือหลวงปู่มั่นพาดำเนินมาอย่างนี้แล้วดูที่ไหนก็เหมือนกันหมดนี่ระเบียบของท่านกฎของท่านกฎของพระท่านเป็นอย่างนั้นเราตัดให้เป็นพิเศษพิสดารอย่างนั้นท่าเราได้ยินเฉยๆนั่นนี่แล้วก็พูดนี่มันกำลังเป็นบ้านหนักเข้าอีกแล้วเนี่ยนี่มันอดชิดมาได้นะยกที่ขึ้นบนหัวคนใครน่าดูไหมแต่งนั่นแต่งนี่รูปหน้าปะจมูกเสียเนี่ยพูดแบบของตัวได้ยินว่าจะกลับวันนี้เอาซะให้ไ
6: หนดีครับหน้าศาลาครับ
0: เหรอ
6: ครับ
0: เออ1บาทเดี๋ยวมาเท่าไรเอาหมดแล้วไปด้วยกัน
7: เอาปั๊บปุ๊บ
0: โอ้จดได้ 2,883,500 บาทนะเงินสดในงานเมื่อวานนี้ได้ 2,883,500 บาทก็10บาทแท่งหนึ่งมาก็บวกกันแล้วก็เป็น11บาทที่รับใช้เหล่านี้จะเป็นอื่นไปไม่ได้บอกว่าคอขาดเลยขาดมาแย้งด้วยความอะไรไม่ว่าไก่ว่าไก่กันกันนี่ต้องเป็นศีลเป็นธรรมเสมอหน้ากันหมดเลยจริงว่าเป็นที่แน่ใจแก่สัตว์ทั้งหลายไม่ที่ใครเอามาอย่างที่เราว่าเขาเอามาทางโน้นก็ตามถึงไม่ได้บอกในนี้ก็เข้าแล้วเข้าที่แล้วเก็บแล้วเก็บแล้ว เป็นความบริสุทธิ์สุดส่วน สำหรับเราปฏิบัติหน้าที่กับคนของเราที่ปฏิบัติต้องเป็นแบบเดียวกันใครมาทำพิรุธให้เราเห็นแล้วคนนี้ขี้หน้าแล้วไล่ทันทีไม่ให้เข้ามาเลยไม่ให้เข้ามาเกี่ยวเนี่ยเราปฏิบัติอย่างนั้นเพราะงั้นเราจึงแน่ใจว่าทองคำจะมาจากที่ไหนเงินก็ดีดอลลาร์ก็ดีมาจากทางไหนไหนเราเห็นหรือไม่เห็นก็ดีเขาจะเก็บไว้ตามจุดตามจุดตามจุดที่เคยเก็บเคยเก็บเขายังมาบอกเราทีหลังเท่านั้นเองไอ้เราจะเห็นตรงนี้ตรงนี้ไม่เห็นแต่เรื่องมาถึงเราทุกอย่างแล้วบริสุทธิ์ทุกชิ้นทุกอันนะไอ้พี่น้องหลายทราบเราที่นี่ที่นี้เลยว่าเราช่วยชาตินี้ช่วยด้วยความบริสุทธิ์สุดส่วนนะว่าที่เราจะมีในใจของเราแม้หนึ่งบาทหรือไม่มีไม่เคยมีเลยเนี่ยเราตายใจขนาดนั้นช่วยพี่น้องหลายเราจึงช่วยด้วยความภูมิใจของเราหรือว่าเขียนประวัติศาสตร์ก็ได้เราถึงใครจะมาโจมตีว่าหลวงตาบัวเอาเงินไปยังไงต่อไงดังที่เขาโจมตีพวกเป็ดพวกผีพวกหมาอมขี้มาเห่ามันเห่ามาก็มีแต่ขี้แหละเข้าใจไหมไอเรามีแต่ความจริงล้วนๆออกมาแง่ไหนความจริงความจำปอมไม่มีเราพูดได้เต็มปากเราช่วยโลกได้เต็มกำลังความสามารถของเราทุกสัตว์ทุกส่วนตลอดมาและจะตลอดถึงวันตายอยู่ด้วยนะชีวิตของเรากับความสุจริตเป็นธรรมล้วนนี้จะเป็นอันเดียวกันตลอดไปกรุณาทราบตามนี้นะเอาละทีนี้จะให้พร
8: บ
0: ูชาธรรมได้ไหมเออนั่นได้มาเรื่อยๆบางทีก็ลูกเห็บบางทีก็ตกพรำพรำมานี่มีทั้งลูกเห็บมีทั้งพรำพรำนั่นนี่แหละเนี่ยมาเรื่อยๆเอาละที่นี่ให้พรนะ
4: ติดกันเทศครับกองติดกันเทศเดี๋ยวเช็คครับกองแย่งครับ
0: เออกองแย่งหรือติดกันเทศเออเนี่ยให้พรอิจิตังปฏิตังตุมหังที่บ่แม่วะสมิจตูสาเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้ได้ถึง6บาท18ตังค์นะเมื่อวานได้6กิโลตั้ง6กิโลเมื่อวานพอใจได้ไปทุกวันทุกวันน้ำทองคำไหลซึมเราพอใจนะเรียกว่าทองคำประเภทน้ำไหลซึมซึมเข้าเรื่องเอาละนี่ได้เออวางเออวางอะไรวางอะไรโอ้เออมาเลยครับนึกว่ากลับแล้วตั้งวานนี้ไม่ได้กลับเหรอ
8: กล
0: ับ
8: เช้านี้เจ้าค่ะ
0: แล้วกลับตอนเช้านี้อ๋อใครละเหนียวไว้เลยไม่ได้กลับเลยนะตัวดีหรือเหนียวไว้
8: หล
0: ง
8: ตาเหนียวไว
0: ้ดูหาเรื่องนะเออไปเอานี่ไปเอานี่ไปวางหาใหม่มันต้องอย่างนั้นสิเอานี่ไปวางหาใหม่เนี่ยกูก็อิ่มแล้วไอ้หยองมึงมากวนกูอะไรกูจะเอาไอ้หยองมาต้มยำกินเนี่ยฮะได้พอใจ
9: ใช
0: ่
9: คร
0: ับ ให้
9: เวลาคร
0: ับ ให้แล้วไปโอ้ยเอาเสร็จซะไปละมาเรื่อยๆนี่9โมงครึ่งแล้วนะไม่ถึงไหนกำลังจะครึ่งแล้วพูดนั่นพูดนี่วันนี้ก็พูด
9: ครับผม
0: จะออกอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน
9: ออกแล้วครับ
0: เออออกอย่างนี้ล่ะเราพูดที่นี่ออกอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนั่นเนี่ยออกทุกเช้าทั่วโลกเลยอันนี้ไม่ออกคืออันนี้ไม่ออกอันนี้เข้าปากอันนี้ไม่ออกอันนี้เข้าปากไปเอาไปจ้ะไปเลยเออละเลิกกันนะเลิกกันสายพอแล้วดูรายการ เก้าโมงครึ่งเราเนี่ยมันไม่ว่างละเนื้อศรัทธาใหญ่เหลือไหนศรัทธาใหญ่อยู่ไหนเออนี่ของศรัทธาใหญ่วันนี้ก็มากวันนี้เฉลิมพระชนม์อุทิศส่วนกุศลเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวันนี้นะไปละไปละไปละโอ้ขาเหยียดซะก่อนแม่งั้นลุกไม่ขึ้นนะเดี๋ยวล้มตุ่มตามต้องเหยียดซะก่อนก่อนจะลุก
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือระหว่างกัน4ฉบับกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในตัวจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทางการอิหร่านประนามกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
10: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างกัน4ฉบับพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้งสองฝ่ายแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมพร้อมย้ำหลักการไม่ให้บุคคลใดใช้ดินแดนของแต่ละฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งสองประเทศจะร่วมกันให้มีการนำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนไปปฏิบัติอย่างจริงจังขณะที่เศรษฐกิจเห็นตรงกันถึงความจำเป็นในการร่วมรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กต์เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์สีเขียวนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
12: เชื่อมั่นว่าผลการหารือของทั้งสองประเทศในวันนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
11: ด้านประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวยินดีที่ได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาสำคัญของการครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จย้ำว่าเวียดนามพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาคปริณาถขวัญแสนสุขรายงาน
10: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเวียดนามแอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามเตรียมจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวเวียดนามนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายการบินอย่างไร้รอยต่อโดยเตรียมผลักดันการเปิดเส้นทางบินใหม่และเพิ่มเที่ยวบินอาทิฮานอยและโฮจิมินห์กรุงเทพดานังกรุงเทพโฮจิมินห์ภูเก็ตและฮานอยเชียงใหม่ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนาม ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเวียดนามแอร์ไลน์ได้ประกาศเตรียมเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงโฮจิมินห์ภูเก็ตจำนวน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวน 219,986 คนททท.จึงเตรียมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการโปรโมทอีเวนต์และคอนเสิร์ตระดับโลกมหกรรมลดราคากลางปีและการทำการตลาดภายใต้แนวคิด5 must do in Thailand เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่หวังสร้างรายได้และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกปีนี้เกินดุลกว่า 194,000 ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานรองรับการแข่งขันตลาดโลก
13: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรไทยกับตลาดโลกในไตรมาสแรกของปีนี้มีมูลค่ารวมกว่า 500,000 ล้านบาทมูลค่าการส่งออกกว่า 356,000 ล้านบาทและมูลค่าการนำเข้ากว่า162,400 ล้านบาทสินค้าเกษตรยังเกินดุลการค้ากว่า 194,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าภาคเกษตรและอาหารไทยยังมีฐานการผลิตที่เข้มแข็งและยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดโลกแต่ถึงแม้ตัวเลขเกินดุลการค้าสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับสูงแต่การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าทางด้านการส่งออกและนำเข้าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของห่วงโซ่เกษตรและอาหารไทยในระยะต่อไปโดยเฉพาะท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งภาวะราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกการแข่งขันด้านราคาต้นทุนโลจิสติกอัตราการแลกเปลี่ยนตลอดจนมาตรฐานการค้าและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาดโลกแต่การแข่งขันในระยะต่อไปไม่สามารถพึ่งพาปริมาณหรือราคาตลาดโลกเพียงอย่างเดียวได้จำเป็นต้องยกระดับไปสู่สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงมีมาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาดชวนันท์มาลีรายงาน
10: ไทยและสหภาพยุโรปหารือการเปิดตลาดนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเน้นความโปร่งใสและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนายคริสตอฟฮันเซนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งสหภาพยุโรปพร้อมคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสหภาพยุโรปว่าการหารือวันนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือการค้าเสรีหรือ FTA การเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเข้าและส่งออกสินค้ายึดถือผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนเป็นหลักเพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงทางการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปเป็นไปอย่างยุติธรรมและส่งเสริมรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลจำนวนกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งขณะนี้พลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลัก ฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ด้วยพร้อมย้ำนโยบายการจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุที่ยังไม่บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างกรณีเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากการก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้วและอาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้
14: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัท นิมชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าแล้วประมาณ 99.5 เหลือระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ5เดือนจึงจะแล้วเสร็จหากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่และการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้ว
15: ความตั้งใจของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือต้องบอกเลิกสัญญาแล้วก็ต้องขึ้นแบ็คลิสต์รายนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าสิ่งที่มันจะมีการตามมาก็คือว่ามันยังมีทรัพย์ที่หน้างานเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้มีการส่งมอบงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องต่อไปในอนาคต
14: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงคมนาคมยอมรับว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินโครงการของภาครัฐให้เข้มงวดยิ่งขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาททุกขั้นตอนโปร่งใส
16: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้าชี้แจงความโปร่งใสในโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทในการจัดหา AI ระดับโปรจำนวน12โมเดลให้ประชาชน5ล้านคนใช้งานเพื่อยกระดับศักยภาพและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีโครงการนี้จึงตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้การเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น123ซึ่งจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกสำหรับประเด็นงบประมาณ 1,600 ล้านบาทยืนยันว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่าโดยเฉลี่ยแล้วตกเพียงคนละ324บาทต่อปีหรือประมาณเดือนละ27บาทเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ที่ใช้งบสนับสนุนสูงถึงประมาณ900บาทต่อคนต่อปีขณะที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานผ่านระบบ e-bidding ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถูกต้องตามกฎหมายและเปิดกว้างแข่งขันอย่างเป็นธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Learn to Earn โดยร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อให้ประชาชนนำไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้จริงส่วนข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลย้ำว่าข้อมูลผู้ใช้งานและคำสั่งหรือพร้อมจะถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศไทยในรูปแบบไม่ระบุตัวตนหรืออนอมอิมัสเท่านั้นโดยผู้ให้บริการโมเดล AI จะไม่สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาหรือเทรน AI ต่อได้นันนภาแสนตุ้มรายงาน
10: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่วังทองหลางแก้ปัญหาผู้ประกอบการเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงเอาเปรียบผู้บริโภค
17: นางสาวสุภาพอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์และหอพักในพื้นที่วังทองหลางเพื่อดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัย ทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่านอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลกำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดเร่งปรูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
18: อย่างน้อยวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยมาลงพื้นที่

0: กฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
2: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้60%ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเอง40%ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKSผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเป็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังและใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ 5-10 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม Gen H ชวนสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติน
3: ายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศการรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติประจำปี2569โดยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหนึ่งในนโยบาย MOPS Plus 7เสาหลักของกระทรวงสาธารณสุขคือการส่งเสริมสุขภาพดีทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21ทั้งการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่มีสาเหตุสำคัญจากพฤติกรรมทั้งการกินเกินเหนื่อยนิ่งและนอนไม่เพียงพอดังนั้นจึงใช้โอกาสวันสุขบัญญัติแห่งชาติปี2569ในการนำเทคโนโลยีและพลังของเครือข่ายอาสาสร้างสุขภาพ Gen H ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมส่งต่อค่านิยมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องไปยังเพื่อนครอบครัวและคนในสังคมเพื่อการมีสุขภาพดีลดความเสี่ยงต่อการเกิด NCD นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กบขพัฒนา My Twins 2เครื่องมือทางเลือกเงินเกษียณของสมาชิกในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขพัฒนา My Digital Twins เครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมทางการเงินในอนาคตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการประมาณการรายได้ณเกษียณหรือ MLS ทั้งจากเงินก้อนกบขและเงินบำนาญจากรัฐพร้อมทั้งทดลองปรับสมมติฐานต่างๆเช่นอัตราเงินเดือนหรือช่วงเวลาเกษียณรวมถึงเปรียบเทียบกับสมาชิกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อเพิ่มมุมมองและช่วยให้การวางแผนทางการเงินมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นโดยหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญคือ My Twin 2ที่กบข.ออกแบบทางเลือกการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นระดับเงินที่ใช้หลังเกษียณหรือรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตและนำเสนออัตราการออมแผนการลงทุนที่เหมาะสมแก่สมาชิกเพื่อให้สามารถเลือกเป้าหมายทางการเงินของตนเองได้ตรงเป้าหมายที่สุดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาใน

0: ประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
1: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้โดยประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายที่เมืองท่าบันดาอับบาสของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์นายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและขอประณามสิ่งที่เรียกว่าวาทกรรมข่มขู่ของเจ้าหน้าที่สหรัฐต่ออิหร่านและอีกหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านจำนวน4ลำและสถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซทางการยูกันดาประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยให้มีผลในทันทีหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวนมากในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของยูกันดาที่ดำเนินการรักษาผู้ป่วยชาวดีอาร์คองโกก่อนการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแพทย์หญิงไดอาน่าอัดวายปลัดกระทรวงสาธารณสุขยูกันดาระบุว่าการเดินทางข้ามพรมแดนจากดีอาร์คองโกจะได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา21วันทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยอมรับว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ไม่สนับสนุนให้มีการปิดพรมแดนเนื่องจากประชาชนจะหันไปใช้ด่านพรมแดนอย่างไม่เป็นทางการที่ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคซึ่งจะเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
7: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
10: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสมบันโนเมื่อวันที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าพระนิพพานกลางวานอยู่ในจิตขอเชิญรับฟังครับ
11: เมื่อจิตได้สร้างตัวเองจนปรากฏเป็นจิตที่มีคุณค่าขึ้นมาแล้วความสำคัญต่างๆภายในจิตที่เที่ยวเกาะเที่ยวยึดสิ่งนั้นว่าเป็นคุณค่าสิ่งนี้ว่าเป็นของดีมันก็ค่อยจางลงไปตามคุณภาพของจิตที่ค่อยขยับตัวด้วยความมีคุณค่าขึ้นไปโดยลำดับเช่นเดียวกันหากจิตไม่รับการอบรมอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏภายในตัวเองเลยคือต้องคว้านู้นคว้านี้เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครความรู้สูงต่ำมากน้อยนี่เป็นอะไรก็ตามจะต้องเป็นในลักษณะเดียวกันเพราะสิ่งที่พาให้เป็นมันอยู่กับใจสำคัญนั้นจะเป็นจะดีอันนี้จะดีอย่างนี้หลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่มีจิตไม่มีความเป็นตัวของตัวเมื่อได้รับการอบรมให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นสาระอันใดไม่เป็นสาระอันใดเป็นสาระมากน้อยอันใดไม่มีสาระเลยอบรมไปอย่างนี้โดยลำดับจิตก็สร้างสาระอันสำคัญขึ้นมาภายในตัวและย่อมทราบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทราบมาเลยได้โดยลำดับท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจคือชำระสิ่งที่ไม่มีคุณค่าและทำจิตให้อับเฉาทำจิตให้ไม่มีคุณค่าหาราคาไม่ได้นั้นออกไปเพื่อจิตจะได้มีคุณค่าขึ้นภายในตัวโดยลำดับเมื่อสิ่งที่มันมีคุณค่าเหล่านั้นค่อยหายค่อยจางไปนักปราชญ์ทั้งหลายท่านถือจิตเป็นสำคัญมากในธรรมก็ประกาศออกมาว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำเร็จแล้วโดยใจนะคือขึ้นใจเป็นสำคัญจางพาดพระอาชิแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรก็เช่นเดียวกันทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนผลก็ดับไปเองนี่พูดถึงมหาเหตุมหาเรื่องหมายถึงใจดวงนี้ผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวอย่างพระสารีบุตรก็ทราบมหาเหตุได้ทันทีจับความจริงขึ้นได้ในขณะนั้นที่เรียกว่าสำเร็จพระโสดาบันคือจับหลักความจริงได้อย่างมั่นใจคือยึดหลักได้หายสงสัยในการที่จะต้องสอบแสวงหาอะไรต่ออะไรอีกนอกจากจะเจาะแสวงเพื่อทำขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่นหนามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไปเท่านั้นจึงต้องเรียนถามพระอาสัชชิว่าท่านอยู่ในสำนักใดใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านเมื่อได้ทราบแล้วก็ทักทวนบริษัทบริวาร250คนไปศึกษากับอบรมกับพระพุทธเจ้านี่คือได้หลักใจอันแน่นอนไปแล้วในภูมิเบื้องต้นคือโสดาบันนี้หมายถึงเป็นผู้ได้หลักใจอจละศรัทธาจะยึดหลักที่เป็นความจริงได้ไม่สงสัยเป็นอจละศรัทธาคือความเชื่อมั่นเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วบรรดาบริษัทบริวารที่ไปด้วยกัน250คนก็ต่างก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันทั้งหมดยังเหลือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาปรากฏว่า7วันพระโมคคัลลาได้สำเร็จพระสารีบุตร15วันเพราะเป็นผู้ใคร่ครวญเหตุผลภูมิกว้างได้สำเร็จนี่คือสำเร็จความมีคุณค่ามหาศาลขึ้นภายในจิตใจนั่นเองมันจะสำเร็จเรื่องอะไรหรือตัดขาดจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลาย ที่มีเคยมีอยู่ภายในจิตใจให้สลายตัวออกไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่คุณค่ามหาศาลคือใจที่บริสุทธิ์เพียงเท่านั้นใจนี้ถ้าไม่ชำระต้นเหตุไม่ชำระเรื่องแห่งความก่อกวนเรื่องแห่งความท่องเที่ยวออกจากตนเสียเมื่อไรใจนี้จะเป็นกงจักรหมุนติ้วอยู่กับภพกับชาติกับความเกิดแก่เกิดตายภพน้อยภพใหญ่หมุนติ้วอยู่กับกิเลสตัณหาอาสวะพูดสรุปความแล้วลงแล้วเรียกว่าหมุนติ้วอยู่กับทุกข์ตลอดกาลหาเวลาที่จะหลุดพ้นไปไม่ได้หากไม่ชำระสาเหตุเหล่านี้เสียการชำระสาเหตุที่จะพาให้เวียนว่ายตายเกิดหรือพาเป็นตัวกงจักรนี้จึงต้องทุ่มเทกำลังความสามารถสติปัญญาอบรมทุกด้านให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสความยากความง่ายเราความยากความลำบากเราไม่ถือมาเป็นอุปสรรคยิ่งกว่าเหตุผลที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ออกได้ด้วยวิธีใดจะต้องพยายามให้เป็นไปตามวิธีนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะแก้กิเลสนี้ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีนอกจากเราจะดำเนินตามวิธีที่จะแก้กิเลสได้นี่เท่านั้นนะเมื่อเหตุผลลงในจุดนี้แล้วจะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้ก็ต้องก้าวเดินไปตามนั้นดังนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติมาก่อนมีพระสาวกทั้งหลายซึ่งได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยดีมาดำเนินผู้ยากท่านก็ยินดีในการประพฤติปฏิบัติของท่านผู้ง่ายเท่ากับยินดีในการดำเนินไปตามประดิษฐ์นิสัยของท่านเพราะผู้ยากผู้ง่ายมีดังคิปาปิญญาทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอย่างนี้เป็นต้นคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่คือว่าผู้ดำเนินยากลำบากไม่ได้มีมาเฉพาะครั้งเหล่านี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติยากลำบากผู้ง่ายมีมาตั้งแต่ข้างกุฏกาลอยู่แล้วท่านยกบุคคลไว้4ประเภทเหมือนกันสุขาปฏิปทาคิปาภิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนี่จำพวกหนึ่งสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งทุกขาปฏิปทามี2ประเภทหรือไงลืมแล้วคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหนึ่งมันจะมี2ประเภทเลยลืมเมื่อเราสรุปความลงแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติลำบากทั้งปฏิบัติสะดวกเพราะกิเลสมีประเภทเดียวกันกิเลสประเภทที่เหนียวแน่นแก่นกิเลสทั้งหลายมันก็มีที่จะต้องได้ทำด้วยความยากความลำบากที่เราจะเอากบไปสายไม้ทั้งต้นแบบรูปคำคำกิเลสเหล่านั้นก็มีทางที่จะหลอกออกแม้แต่ผิวหนังก็ต้องขุดค้นกันลงอย่างเต็มที่ฟาดฟันกันลงจนจะไม่มีอะไรเหลือเลยถึงขนาดนั้นกิเลสถึงจะหลุดลอยออกไปได้ถ้าถึงขั้นที่ละเอียดเราจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมก็ต้องทำตามความละเอียดของกิเลสปัญญาละเอียดกิเลสละเอียดการพิจารณากันก็มีส่วนละเอียดเรียกว่าเบาเหมือนกับสายกบแผ่นกระดานไม่ใช่สายกบไม้ทั้งต้นฟันไม้ทั้งต้นถากไม้ทั้งต้นกับสายกบกระดานนี่มันผิดกันกระดานมันเป็นรูปสำเร็จมาแล้วเพียงสายกบลงไปมันก็น่าดูใช้ได้ไม้ทั้งต้นเราจะเอากบไปใส่มันดูไม่ได้คนฟันต้องฟันคนถากต้องถากที่ไหนโคตรงอฟันลงจนดัดลงมามันกลมหนักมือเหมือนก็จะไม่มีชิ้นที่เป็นสาระเหลืออยู่เลยเมื่อถากได้สัดได้ส่วนแล้วก็สวยงามจะสายกบก็ควรนะการปฏิบัติเมื่อถึง มันอยู่ในขั้นลำบากเราจะไปทำเอาอย่างสะดวกสบายเอาแต่ความขี้เกียจขี้คร้านไปช่วยแก้กิเลสมันก็ไม่มีทางนอกจากเป็นการไปช่วยเสริมกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะกิเลสชอบความเกียจคร้านความเกียจคร้านเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ความขยันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวสิ่งใดกิเลสจะกลัวเราก็ต้องนำเข้าไปสู้ไปทำนี่ถึงจะถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อความพอใจมีอยู่แล้วจะยากลำบากเพียงไรก็ไม่เห็นถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ถือเป็นภาระเรื่องหนักใจต่างๆนอกจากความบึกบึนเท่านั้นที่จะให้รู้ให้เห็นจะยากลำบากก็จะให้รู้ให้เห็นโดยถ่ายเดียวความพอใจมีแล้วจะยากมันก็ง่ายคือทำด้วยความพอใจมันเป็นไปได้ด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเอาเจ้าความขี้เกียจอ่อนแอนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะทำให้งานมันเลี้ยวไหลไปหมดไม่เป็นท่าเลยเราจึงควรระวังเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ชัยชนะหรือเป็นผู้แพ้ในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตหรือกิเลสกับธรรมไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาหยิบยื่นชัยชนะให้แก่เราโดยที่ไม่ต้องทำความภาคเพียรอะไรให้ลำบากทั้งหมดมีเราเท่านั้นที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะสำหรับตัวเราอันนี้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถแท้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนไว้เพียงว่าตุมเหปิจังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาคตาการประกอบความเพียรเพื่อแก้กิเลสทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นหรือผู้หยิบยื่นเครื่องมือให้เราไปทำงานเองเช่นหยิบยื่นปืนให้ต่อสู้ฆ่าศึกปืนก็หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เองจะหมายถึงอะไรเครื่องมือฆ่ากิเลสศาสตราวุธเพื่อฆ่ากิเลสก็มีอันนี้เราจะนำทำเหล่านี้ไปปฏิบัติต่อกิเลสอย่างไรนั้นเป็นอุบายความแยบคายหรือสติกำลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงครามด้วยความอาจหาญชาญชัยด้วยความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราตลอดถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญาศรัทธาความเพียรกิเลสก็ทับถมเราก็แพ้ถ้าเรามีความอาจหาญฉลาดชาญชัยคล่องแคล่วแก้วกล้าด้วยสติปัญญาแหลมคมก็สามารถจะทำลายกองกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนั้นให้ราบไปได้ชัยชนะก็เป็นของเราเรื่องมีอยู่เท่านี้แต่ละคนละคนเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองถึงวาระสุดท้ายเราจะหวังพึ่งใครไม่ได้อย่างมิตรสหายอะไรก็แล้วแต่จะรักสนิทกันเพียงไรก็สักแต่ทำให้เป็นอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนทางเดินของเราให้ขัดข้องยุ่งเหยิงไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้เราไปด้วยความสะดวกกายสบายใจที่เรียกว่าสุขโตสิ่งที่จะเป็นสุขโตต่อเราโดยเฉพาะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรามีเท่านี้ที่ผู้ที่จะเอาชัยชนะให้จิตหลุดพ้นไปจากสิ่งกีดขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่ากิเลสต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มภูมิธาตุขันธ์พระพุทธเจ้าท่านทำไมรู้เท่ารู้ทันคำว่าธาตุของพระพุทธเจ้ากับธาตุของพวกเราขันธ์ของพระพุทธเจ้ากับขันธ์ของพวกเราเป็นขันธ์ประเภทเดียวกันเป็นธาตุประเภทเดียวกันความโง่ก็เป็นโง่ประเภทเดียวกันความยึดถือในธาตุในขันธ์ก็เพราะอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกันสติปัญญาที่จะนำมาใช้เพื่อแยกแยะธาตุขันธ์เหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับจิตใจหรือใจไปผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเอาความร้อนมาสู่ตนเองก็เหมือนกันกับครั้งพุทธกาล เราจะแก้ด้วยวิธีใดสติปัญญาก็พระพุทธเจ้าท่านแก้ได้ด้วยพระสติปัญญาเราจะเอาอะไรมาแก้ทำไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้และถอดถอนตนออกมาได้จากสิ่งทั้งหลายที่เป็นภาระอันหนักหน่วงนั้นได้แล้วขันของเราหนักมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพียงไรก็เท่ากันทำไมเราจะสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของเราไม่ได้เราเป็นสิทธัตถะคตที่ทรงสั่งสอนความเฉลียวฉลาดให้แล้วทุกแง่ทุกมุมแก่เราขึ้นเป็นพุทธบริษัทที่จะนำมากำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกดังที่พระองค์ได้เคยกำจัดมาแล้วทำไมเราจะกำจัดไม่ได้นามของคำว่าพุทธบริษัทจะหมายถึงใครถ้าไม่หมายถึงเราที่เป็นชาวพุทธและปฏิบัติตามพระองค์อยู่เวลานี้พุทธิยก้าเข้าสู่สงครามแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งกองทุกข์ในธาตุในขันธ์ทั้งกองทุกข์ของกิเลสที่รู้ความรู้เท่าไม่ถึงการมันก็มีอยู่กับเราใครจะเป็นผู้รบใครจะเป็นผู้รุกใครจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะถ้าไม่ใช่เราคนเดียวนี้ไม่มีใครเป็นความแพ้เป็นของดีเมื่อไหร่แต่เขาเล่นกีฬาแพ้เขายังเสียหน้าเสียตาอับอายขายขี้หน้าคุณเองอ่ะเราแพ้กับกิเลสนี้เคยแพ้มาตั้งกับตั้งกันจนกระทั่งพอรู้จักเลี้ยงสาภาวะตามหลักคำสั่งสอนพระเจ้าแล้วมารบกับกิเลสยังจะแพ้กิเลสอยู่อีกแล้วก็ขายหน้าครูนอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้าครูพระตถาคตคือผู้แก้วกล้าสามารถผู้อาจหาญผู้ชนะในสงครามอันใหญ่หลวงได้แก่สงครามแห่งวัฏจักรทรงสลัดปัดทิ้งทำลายกงจักรแห่งวัฏจักรจนชิบหายวายพวงไม่มีอะไรเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้นล้วนนี่คือตถาคตซึ่งเป็นแม่ทัพของพวกเราเราที่เป็นทหารเอกแห่งศาสดาผู้ทรงนามว่าศาสดาเอกเราจะดำเนินอย่างไรจึงจะชื่อว่าดำเนินตามรอยแห่งครูเพื่อชัยชนะถ้าไม่ดำเนินด้วยความขยันไม่ดำเนินด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเราจะเอาอะไรไปเพื่อชัยชนะมีสติปัญญานี่เท่านั้นที่จะสามารถอาจเอื้อมนำชัยชนะมาสู่เราได้ส่วนความโง่เขลาบ่ปัญญามีมากเพียงไรก็เป็นกลุ่มของกิเลสที่จะมารุมจิตรุมใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แพ้ไปตลอดสายความแพ้เขาเล่นกีฬาก็เขาก็อับอายไม่มาแพ้อะไรที่เนี่ยเราแพ้กิเลสจะมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมาจากไหนกิเลสเป็นของมีหน้ามีตาด้วยเหรอถึงจะต้องการเป็นบริษัทบริวารของกิเลสเพื่อชัยชนะธรรมคือความดีอันเลิศทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราดวงนี้เช่นเดียวกับกิเลสเป็นผู้ปกครองจิตนี้อยู่ตั้งแต่กิเลสปกครองเรามาเป็นความสุขความเจริญมากน้อยเพียงไรผลที่ปรากฏเพราะกิเลสปกครองใจนั้นเป็นอย่างไรบ้างที่แสดงให้เห็นอยู่ชัดๆก็มีแต่เรื่องความโลภความโกรธความหลงความรุ่มร้อนภายในจิตใจนี้เท่านั้นที่เป็นผลแห่งความปกครองของกิเลสแต่เรื่องของธรรมมีมากน้อยที่เข้าคุ้มครองจิตใจของเรานี้มีแต่ความสงบเย็นใจไปโดยลำดับเราพอจะเห็นได้ชัดว่าคุณธรรมคุณค่าแห่งธรรมกับเรื่องของกิเลสผิดกันมากน้อยเพียงไรนี่เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วที่เราจะใคร่ควรเลือกเฟ้นสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นภัยให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นภัยอย่างถึงใจสิ่งที่เป็นคุณก็ให้ถึงใจด้วยความเป็นคุณแล้วพยายามบำเพ็ญพยายามต่อสู้ด้วยสติปัญญาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันเมื่อต่างอันต่างถึงใจกิเลสซึ่งอยู่ในใจแล้วจะทนอยู่ไม่ได้สติปัญญาก็ถึงใจความภาคเพียรก็ถึงใจเมื่อถึงใจย่อมถึงกิเลสนี่ต้นทางที่ให้เกิด ได้รับชัยชนะมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกก็เหมือนกันท่านอยู่ในสกุลใดก็ตามประวัติคำว่าสกุลศักดิ์แต่ว่าเท่านั้นพอก้าวเข้ามาสู่ความเป็นลูกศิษย์ตถาคตแล้วมีแต่ตั้งหน้าสู้โดยถ่ายเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่หมายป่าช้าล้มลงที่ไหนเป็นป่าช้าที่ไหนก่อนที่จะล้มลงไปเป็นป่าช้าขอให้ได้ชัยชนะในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมแต่ก่อนได้เป็นผู้ครองมหาสมบัติภายในจิตใจนี่เป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งของพระสาวกเพราะฉะนั้นจึงได้เป็นสังฆังสนังกฉามิของพวกเราด้วยความสู้เพื่อเอาชัยชนะอย่างไม่หมายป่าช้านี่คือทางเดินเพื่อชัยชนะของผู้จะไม่มาก่อภพก่อชาติก่อความทุกข์ความทรมานแก่ตนต่อไปให้ยืดยาวนานต้องเป็นผู้เห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติสตังระมัดระวังรักษาจิตใจของตนเสมออย่าให้สิ่งที่มัวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นของไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรเราก็พอทราบแล้วอย่างประจักษ์ใจการแก้จิตใจให้หลุดพ้นไปโดยลำดับนั้นคือการสร้างคุณสมบัติของใจขึ้นให้เด่นภายในจิตใจของตนจนกระทั่งเด่นขึ้นอย่างเต็มที่สิ่งใดที่เป็นสมมุติซึ่งเคยซึมซาบอยู่ภายในจิตใจก็เป็นอันว่าหมดไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละคือชัยชนะอย่างเต็มที่ในศาสนาตถาคตของเราก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะมาแล้วสาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายได้ชนะมาแล้วด้วยวิธีการอันใดวิธีการอันนั้นก็เลยมาสอนพวกเราให้ได้อ่านได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามอยู่ขณะนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสดาและสาวกท่านดำเนินอยู่แล้วทำไมจะแก้กิเลสไม่ได้ก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าให้หนุนกำลังเข้าไปเรื่อยๆส่วนที่แก้ได้แล้วเราก็ทราบชัดๆที่ยังไม่ได้ก็จะต้องได้ด้วยวิธีการที่เราเคยแก้มานี้ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะแก้กิเลสได้นอกจากวิธีการที่เคยดำเนินมานี้ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วนี้เท่านั้นจะแก้กิเลสได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในใจเลยแดนนิพพานนั้นกังวานอยู่ภายในความรู้ของเราทุกๆรูปทุกๆนามแทรกซ้อนอยู่กับกิเลสนั่นเองไม่อยู่ที่ไหนเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันออกหน้าต่อไปกิเลสก็ล้าหลังถ้าสติปัญญาทันล้าหลังแล้วก็สลายที่หายไปรวมกันหมดปลายทางของกิเลสคือที่ไหนที่เผาศพของกิเลสคืออะไรเครื่องเผาเสร็จศพของกิเลสคืออะไรก็คือปัญญาสติปัญญาศรัทธาความเพียรปะทางกิเลสที่ไหนกิเลสมันเกิดอยู่ที่ไหนปะทางมันก็อยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่ที่ใจเผากันที่ใจนั่นเนี่ยคิดหายไปที่ใจคิดหายไปด้วยปัญญาตปะธรรมเนี่ยแปลว่าไฟเผากิเลสตปะคือความรุ่มร้อนรุ่มร้อนกิเลสเผากิเลสจนรุ่มร้อนจนตายไปอยู่ที่ใจเนี่ยที่ว่าพระนิพพานนั้นกังวานอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เปิดความกังวานนั้นสิ่งที่ปกปิดกำบังความกังวานนั้นออกอย่างเต็มที่เต็มฐานเท่านั้นความกังวานจึงแสดงตัวออกมาไม่ได้ความกังวานของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสาวกอุปาทิเสสนิพพานนี้กังวานทั่วแดนโลกธาตุหาที่กำหนดกฎเกณฑ์หาขอบเขตบริเวณไม่ได้เพราะไม่มีสมมุติอะไรที่มากีดกั้นธรรมชาติอันนี้ท่านจึงเรียกว่าธรรมเหนือโลกเหนือขอบเหนือเขตของสมมุตินิยมใดทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละจากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูดมาทำบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย่งกันสิ่งที่มาแย่งก็ได้แก่สมมุติได้แก่กิเลสเท่านั้นที่จะมาแย่งมาเกิด รบหรือมาเกิดข้าศึกกันเมื่อข้าศึกหมดแล้วก็มีอะไรแย้งจะว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอยู่อย่างอิสระอย่างสบายสบายไม่มีเรื่องมีราวนี่แหละท่านเรียกมหาสมบัตินิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกันพยายามขุดค้นขึ้นมาให้ได้มีอยู่กับธรรมชาติที่รู้ด้วยกันทุกคนสิ่งที่ปกปิดกำบังนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ด้วยความภาคเพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เป็นกุรณานำไปพินิจพิจารณาแล้วฟิตตัวเข้าโดยลำดับสิ่งที่เรามุ่งหวังมาเป็นเวลานานจะปรากฏขึ้นในจุดแห่งความรู้นี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกแห่งความพึงใจจึงขอยุติการแสดงเพียงเท่านี
10: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าพระนิพพานกลางวานอยู่ในจิตในรายการแสงส่องธรรมครับคดีนี้ทั้งเมืองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับบริญแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

0: พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนมีนาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าตามเสด็จด้วยข้อปฏิบัติต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่7เดือนมีนาคมพุทธศักราช2514มีชื่อกันเทศว่าแดนแห่งป่าเสียงแห่งธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนธันวาคมพุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่าของจริงเต็มตัวจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่7เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าทำไม่กำเริบต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าจิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลสตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าคุณค่าแห่งความมีครูมีอาจารย์จากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนเมษายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าดัดสันดานกิเลส
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ส่งเสริมหลักพุทธธรรมเป็นรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรมและสงบสุขเบญภาเอี่ยมสะอาดและนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่มือ2ของโลกผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานด้วยวันที่28พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเริมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดิกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์การทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลเวลา 8:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยประจำปีการศึกษา2569ณหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเวลา 14:15 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบรอบ150ปีวัดดอนมโนราณวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 13:00 เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยณสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมพันธรัฐสวิตในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่1จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

นะโมตัสสะ

0: ังปุญญังปัสสตังอิทังสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายะนะวาจายะวจีรสังวะบุตเถปุคคมังปะกะตังยะยังบุตโธปะติรันธังอัตติยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะบุตเ
2: ถอันนมัยยังธัมมานุสติเนยังกะโรมะเส
0: วะคะโตภะคะวะ

0: ยังบุญยังปัสสุตังอิทัสสัมเบปิอันตรายามิมาเยสุนตัสสะเตยัสสะ
1: กามิณวาจายวจีตุสสะวะธัมเมปุพพมังปะปะตังมะยายังธัมโมปะฏิกันธังอัตถยันตังกาลันตะเอสัมวะริตังวะธัมเม
2: ท่านธรรมยังสังฆานุสติใน

จิตังวันดันโตหังจาริสามิสร้างคาโซปฏิปันตังนาทิเมสรนังมันยัง

0: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
1: ยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปิ

0: ก็ดีพระสาวกก็ดีท่านสั่งสอนท่านเป็นปุริสะธรรมสารติสถาเทวมนุษย์สานังพระองค์ทรงฝึกบุรุษก็หมายถึงพระองค์มหาบุรุษทรงสั่งสอนพระองค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงได้ให้การอบรมสั่งสอนมีใครเหมือนพระพุทธเจ้าเราอย่างมากก็สอนเฉพาะพวกคนด้วยกันก็ยังไม่หวั่นไม่ไหวพระพุทธเจ้ายังสอนพวกเทวบุตรเทวดาที่มนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเนื้อนั่นเลยซึ่งไม่ใช่นิสัยของมนุษย์พระองค์ก็สามารถสั่งสอนได้สัทธาเทวมนุษย์สารนั่งนั่นทรงฝึกพระองค์เรียบร้อยแล้วทรงมีความสามารถสอนคนก็สอนคนมีความสามารถสอนถึงขนาดเทวบุตรเทวดาอินพรหมพระองค์ก็สอนเราก็เหมือนกันถ้ามีความสามารถในการสั่งสอนตนแล้วจะมีความสามารถสั่งสอนผู้อื่นผู้ใดอีกตามนิสัยวาสนากำลังความสามารถของตนก็สอนได้เป็นลำดับลำดาไปตามกำลังของตนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละพระสาวกก็ได้รับการฝึกฝนอบรมจากพระพุทธเจ้าและทำหน้าที่ตนโดยเฉพาะงานของตนรีบเร่งขนขวายทำไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ที่ไหนทำแต่งานพระสาวกในครั้งพุทธกาลงานคืองานรื้อถอนกิเลสตัณหาอาสวะงานรื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏฏะสงสารความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นสาเหตุมาจากอวิชชาตัณหาอุปทานเป็นต้นพระองค์ทรงชี้วิธีการให้ซึ่งไม่มีโลกใดคนใดสามารถที่จะชี้แนวทางแก้กิเลสที่เห็นว่าเป็นข้าศึกเพราะโลกทั้งหลายไม่ได้มีความสะดุดใจเลยว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องอยู่ภายในจิตใจนั้นคือกิเลสท่านให้ชื่อกิเลสว่าเป็นภัยแก่ตนจึงไม่มีใครสะดุดใจแต่พระองค์ทรงทราบทรงค้นจนพบตัวภัยที่มีอยู่ภายในพระทัยของพระองค์จึงถอดถอนออกหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือเลยก็คือวันเพ็ญเดือน6อยู่ป่าตรงกับวันตรัสรู้นั่นแหละพระองค์ทรงค้นพบสิ่งที่เป็นข้าศึกและรื้อถอนออกจนหมดจากพระทัยกลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์สุดส่วนธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่โลกไหนโลกใดมานานขนาดไหนไม่มีสิ่งใดจะสามารถสัมผัสรับรู้ได้พระจิตของพระองค์สามารถสัมผัสสัมพันธ์รับรู้ได้หมดในบรรดาธรรมทั้งหลายไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสูงสุดวิมุตติพระนิพพานธรรมเป็นคู่ควรกันกับใจเท่านั้นใจเป็นคู่ควรกันกับธรรมเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นคู่ควรกับธรรมได้ยิ่งกว่าใจเพราะฉะนั้นการที่จะพิสูจน์เรื่องศาสนธรรมหรือธรรมแท้ที่พระองค์ทรงแสดงออกมาพอเพียงเป็นกิริยา 80,000 ธรรมขันธ์นี้เรียกว่ากิริยาเราไม่สามารถที่จะค้นพบได้ด้วยการจดจำจะเรียนมามากมาน้อยเพียงไรก็ได้แต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆและชื่ออัตชื่อธรรมชื่อมรรคผลนิพพานได้แต่ชื่อของมันไม่แต่ตัวของมันแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันกับเรารู้ชื่อจำชื่อได้พวกเสือร้ายต่างๆที่มันก่อความไม่สงบและทำความเสียหายแก่ประชาชนสังคมต่างๆจำชื่อมันได้เท่าไหร่ก็ตามไม่เพียงแต่จำชื่อเท่านั้นแม้จะจำโคตรจำแท้มันได้มาไว้ในแฟ้มหนาได้เป็นปึกๆก็ตามก็พวกเสือร้ายเหล่านั้นแหละเป็นผู้ทำลายความเสียหายแก่สังคมต่างๆต่อเมื่อได้มีภาคปฏิบัติจับตัวมันได้แล้วนั่นแหละเสือร้ายเหล่านั้นจึงจะหมดฤทธิ์หมดเดชไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่ผู้อื่นผู้ใดได้มีกิเลสเราจำได้แต่ชื่อความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีจำได้จนปากฉีกก็ตามเรียนจบพระไตรปิฎกมาก็มีแต่เอาชื่อมาอวดกันไม่ได้เอาตัวกิเลสที่ฆ่ามันตายแล้วมาอวดกันเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านฆ่าให้ตายแล้วนำมาประกาศสอนโลกจะว่าอวดหรือท้าทายก็ได้นี่ความจริงเห็นไหมท่านทั้งหลายหรือพวกเธอทั้งหลายหูหนวกตาบอดอยู่เลยจึงไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้าศึกต่อจิตใจไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจทุกขณะที่แสดงออกพิษตั้งแต่เรื่องกิเลสเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจ ไม่ได้มองดูบ้างหรือเดี๋ยวความโลภแสดงออกมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเดี๋ยวความโกรธความฉุนเฉียวความไม่พอใจแสดงตัวออกมาก็เหยียบย่ำจิตใจโมหะความยุ่งหลงงมงายไม่รู้ดีรู้ชั่วต่างๆลืมเนื้อลืมตัวแสดงออกมาแต่ละอย่างละอย่างก็มาเหยียบย่ำทำลายหัวใจให้รับความเดือดร้อนอ้าวความรักความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นมาออกมาก็มาเหยียบหัวใจนั้นให้บอบช้ำอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตที่เคลื่อนไหวมีแต่เรื่องของกิเลสออกเหยียบย่ำทำลายจิตใจทั้งนั้นเรายังไม่สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้มีอยู่กับหัวใจทุกคนแต่ทำไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้ตลอดถึงการรื้อถอนออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นน่ะพระองค์ฆ่ากิเลสฆ่าข้าศึกให้ตายพินาศพิพาทจากพระทัยแล้วอยู่สบายจากนั้นก็นำวิธีการนี้ออกสอนโลกให้รู้เรื่องรู้ราวว่ารู้หมายเวลานี้ฆ่าศึกเต็มหัวใจทุกๆท่านบรรดาสัตว์โลกที่หมุนเวียนเกิดแก่เก็บตายนี้เป็นสาเหตุมาจากไหนพวกท่านทั้งหลายรู้แล้วยังเหมือนอย่างถามประกาศถามอย่างนั้นเองซักกันอย่างนั้นมันอันนี้มันอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายรู้ไหมมันเหยียบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจทุกๆขณะจิตที่เคลื่อนไหวออกมาภาคกันทราบแล้วยังอันนี้คือตัวข้าศึกอย่าเพลิดเพลินอย่าลุ่มหลงกับมันจนเกินเหตุเกินผลฉะนั้นก็ยกขึ้นเป็นภาษิตเพียงเป็นสักขีพยานต่อกันว่าโกนุห้าโซจิมานันโดนิจังปัจฉริเตสติอันทกาเวนะโอนัตถาปฏิบังนักเวสถะเมื่อโรคสันนิวาสนี้มีความรุ่มร้อนเผาลนอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหากิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆเหยียบย่ำทำลายจิตใจอยู่ทำไมพวกท่านทั้งหลายจึงเพลิดเพลินรื่นเริงกันไม่รู้เนื้อรู้ตัวจนไม่ทราบว่าจะตายวันไหนเหมือนกับโลกนี้ไม่มีป่าช้าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมืดตำกำขาวอยู่ยังไงหัวใจมีความรู้มีทำไมไม่คิดไม่อ่านสติปัญญามีทำไมไม่คิดเหมือนนั้นแล้วเมื่อใดพวกเธอทั้งหลายจะท่านทั้งหลายจะเสาะแสวงหาที่พึ่งเมื่อโลกทั้งนี้ว่ามันวุ่นวายกันอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเจ้าครองหัวใจและเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ยังไม่เห็นโทษของมันอยู่เลยถ้าเห็นโทษแล้ววิธีการที่จะนำออกเราตถาคตก็ชี้แจงไปแล้วนี้ทราบแล้วยังเชื่อแล้วยังเชื่อตถาคตตถาคตฆ่ากิเลสทั้งหลายประเภทต่างๆที่มันเป็นฆ่าศึกนี่ได้ตายชิบหายลงไปแล้วจากใจด้วยวิธีการอย่างนี้อย่างนี้มีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นนั่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั่นท่านฆ่าตัวเสือร้ายได้แล้วก็มาบอกวิธีการท่านเองก็อยู่เป็นสุขแล้วนำอุบายวิธีการไปสั่งสอนสัตว์โลกผู้ที่มีหูมีตาตื่นอกตื่นใจบ้างก็เลยตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสที่เป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงอยู่ภายในจิตใจมาตั้งกับตั้งกันนั่นให้สลายตายไปจากจิตใจกลายเป็นสังขังสนังขฉามีของพวกเราขึ้นมาท่านเหล่านี้เป็นผู้เอาจริงเอาจังในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าพระสาวกองค์ใดออกมาจากสกุลพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมผีพ่อค้าประชาชนกระทั่งถึงคนธรรมดาท่านผู้ใดออกมาได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วถึงใจถึงเรื่องทั้งทางโทษถึงใจทั้งทางคุณเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพระองค์ก็ชี้แจงให้เห็นอย่างชัดๆว่ามันฝังอยู่ที่หัวใจเหมือนหนามฝังจมอยู่ในพื้นเท้านั่นเองข้าจะถอดก็ถอดไม่ถอดก็อยากจะทรมานอยู่นี้ตั้งกับตั้งกันหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้ก็เอาไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดที่จะมารับผิดชอบรับความทุกข์ความทรมานจากความประมาทของตนนอกจากตัวเองเท่านั้นจะรับผลแห่งความประมาทของตนถ้าผู้ใดมีความไม่ประมาทจะพยายามแก้ไขหรือถอดถอนออกก็ถอดถอนได้ทำไมถอดถอนไม่ได้ตถาคตเป็นผู้หนึ่งแล้วถ้าถอดถอนมาเห็นเป็นตัวอย่างนี้เห็นไหมนั่นถ้าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตถาคตก็เป็นตถาคตไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ตถาคตได้ทำลงเรียบร้อยแล้วทั้งเหตุก็ถูกต้องดีงามทั้งผลก็เป็นที่พอใจท่านพวกท่านทั้งหลายเชื่อหรือยังเวลานี้เหมือนอย่างนั้นทำไมสาวกทั้งหลายจะไม่ถึงใจคนเราหาของจริงอยู่แล้วต้องรู้ของจริงเห็นของจริงประพฤติปฏิบัติอย่างถึงใจมีความมุ่งมั่นเอาชีวิตเป็นเดิมพันฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปเอาอดเป็นอดอิ่มเป็นอิ่มลูกศิษย์ตถาคตไม่ยอมตายด้วยความอดอิ่มเพียงตอนนี้จะยอมตายในการเข้าสงครามเท่านั้นสู้กับกิเลสเอาตายเป็นตายเหลือชีวิตเหลือมาให้ได้ครองอัดครองธรรมเป็นธรรมสมบัติขึ้นภายในจิตใจได้ธรรมมาครองหัวใจ โดยเหตุนี้สาวกทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วด้วยดีจากพระองค์จึงเที่ยวบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั้งวันทั้งคืนเดินเนินนั่งนอนไม่สนใจกับเรื่องสัตว์ปัจจัยทายทานทั้ง4จะมีมากมีน้อยที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยการขบการฉันเป็นมายังไงทั้งที่ออกมาจากสกุลกษัตริย์ละเอียดอ่อนที่สุดก็มีแต่เวลาเข้ามาสู่ความเป็นลูกศิษย์ตถาคตปรากฏเด่นในเพศทางพุทธศาสนาแล้วบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเอาเป็นเอาตายเข้าว่าผลที่ได้รับก็องค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นี้สำเร็จพระอรหันต์เรื่อยไปไม่หยุดไม่หย่อนจนกระทั่งวันพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ยังบรรลุตามหลังเรื่อยๆเพราะตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติสุปฏิปันโนอุทุญาญาสามิจิปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงแน่วแน่ต่อมรรคผลนิพพานแน่วแน่ต่ออัตต่อธรรมปฏิบัติสมควรจะทำไม่ยิ่งไม่หย่อนเป็นที่เหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทในบรรดาข้อปฏิบัติทั้งหลายนั่นผลของท่านที่ได้มาจึงร่ำลือมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พุทธังสนังกระฉามไม่ร่ำลือไม่กระเทือนหัวใจชาวพุทธเราจะกระเทือนหัวใจใครธรรมังสนังกระฉามนี้เกิดขึ้นมาจากความรอดล้มรอดตายของผู้บำเพ็ญทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระองค์แรกสังขังสนังกระฉามนี้ก็ได้โผล่ขึ้นมาเพราะความตะเกียบตะกายของสาวกทั้งหลายที่เชื่อเชื่อธรรมพระเจ้าอย่างถึงใจนี่พวกเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสเวลานี้เป็นการกำจัดกิเลสหรือมาสั่งสมกิเลสกันแน่ให้พิสูจน์ตัวเองด้วยดีอย่ามาทำเล่นๆมันเป็นเรื่องการขายศาสนาเหยียบย่ำทำลายศาสนาทั้งๆที่ไม่มีเจตนาแต่ความประมาทนั่นแหละคือตัวกิเลสที่ทำลายศาสนาทำลายตัวเองอยู่เวลานี้จะเป็นอะไรไปเสียถ้าไม่แฉนี่ธรรมพระเจ้านั้นไม่มีแล้วที่จะสงสัยสมในนามแห่งธรรมที่ว่าสวักขาโตวัควาตาธรรมโมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างทุกสิ่งทุกประการไม่มีอะไรผิดเพี้ยนบรรดาธรรมทั้งหลายนี่ควรแก่การแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสให้แหลกทุกประเภทของกิเลสไม่มีเหลือได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าสวักขาธรรมชอบแล้วเครื่องมือประเภทนี้ชอบแล้วเครื่องมือนี้ชอบแล้วกับกิเลสประเภทนั้นเครื่องมือนี้ชอบแล้วกับกิเลสประเภทนั้นเครื่องมือนี้สำหรับฟาดฟันกิเลสประเภทนั้นให้ชิบหายไปปวงมันมีสิ่งเหลือชอบไปหมดนิยานิกธรรมถ้าได้ปฏิบัติตามหลักแห่งสวักขาธรรมแล้วธรรมนี้ต้องขนกิเลสออกจากจิตจากใจจนไม่มีกิเลสตัวใดมาต่อมีอำนาจมาต่อสู้ได้เลยไม่มีกิเลสตัวไหนมาอวดดีได้เหลือตั้งแต่ใจพระทัยและใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิบัติอย่างนั้นการบวชนี้เป็นเพศอันหนึ่งประกาศให้โลกได้ทราบพร้อมกับเป็นความรู้สึกตัวของตัวเองอย่างชัดเจนว่าเวลานี้เราบวชมาในศาสนานักบวชก็คือนักเสียสละนักบวชก็คือนักประกอบคุณงามความดีนักบวชก็คือผู้ไม่ประมาทนักบวชของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่กินแล้วนอนแล้วกอนแล้วนิ่งอยู่เฉยๆอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำก็ทำอยากคุยอยากมั่วอยากสุ่มกันก็คุยกันไปมั่วสุ่มกันไปเอาการบ้านการเมืองเรื่องของกิเลสตัณหาเข้ามาสุมในหัวใจมันเป็นการอบรมธรรมะเข้าสู่ใจได้ยังไงอย่างนั้นมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นศาสนาจึงถูกตำหนิติเตียนเพราะหัวใจของผู้ปฏิบัติศาสนาสกปรกเลวทรามเมื่อสิ่งใดที่เป็นของเลวทรามอันอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องสกปรกไปด้วยเช่นอย่างอาหารควรจากการรับทานแล้วแต่ถ้าตกจากมือลงไปสิ่งผู้เข้ากันกับสิ่งสกปรกโสโครกทั้งเสียอาหารประเภทนั้นก็เป็นหน้าสะอิดสะเอียนแต่ไม่ควรแก่การรับทานได้เลยนี่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเข้ามาสิงสถิตอยู่กับหัวใจที่รามกจกเกลียดก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่โลกเขาตำหนิติเตียนพระเนรศาสนาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ควรเพราะผู้นั้นทำให้เขาตำหนิติเตียนตัวทำไม่ตรงตามหลักเป็นนายพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดอ่อนอะไรจะละเอียดอ่อนยิ่งกว่าศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วดังเดิมพระองค์ก็เป็นกษัตริย์ขนบธรรมเนียมประเพณีระเบียบแบบแผนทุกอย่างทุกอย่างเป็นสิ่งละเอียดละออมาจากความเป็นกษัตริย์แล้วเห็นไหมว่าเวลามาประพฤติปฏิบัติอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติอัตธรรมคำทำเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานพระองค์ก็ทรงทำอย่างเอาจริงเอาจังปรากฏว่าสลบถึง3ครั้งนั่นทุกข์หรือไม่ทุกข์การบำเพ็ญ รือการต่อสู้กับกิเลสอะไรจะเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสอะไรจะแก้ยากยิ่งกว่ากิเลสฆ่ายากยิ่งกว่ากิเลสชำระยากยิ่งกว่ากิเลสไม่มีด้วยเหตุนี้จึงต้องมีแบบมีฉบับไว้เสมอ 80,000 ที่พันธรรมขันนี่แหละคือแบบฉบับวิธีการทั้งเครื่องมือทั้งอุบายวิธีที่จะต่อสู้กับกิเลสประเภทใดๆพระองค์ทรงสอนไว้หมดอย่างละเอียดละออถี่ถ้วนไม่มีอะไรที่จะแย้งได้เลยจึงเรียกว่าสวัสขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างขอให้ปฏิบัติโดยชอบธรรมตามที่สอนไว้แล้วนี่เถิดนิยานิกธรรมการนำขนที่เด็ดออกจากจิตใจเพื่อความพ้นทุกข์นั้นไม่ต้องสงสัยเหตุกับผลเป็นไปด้วยกันนะเราควรจะถึงใจผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่างบวชขึ้นมาทีแรกท่านสอนอย่าเข้าใจเป็นเรื่องเล็กน้อยเกซาโรมานะฆ่าทันตาตะโจนี่ไม่ว่าจะไปบวชในอุปชายะใดกรรมฐาน5ซึ่งเป็นภาคปริยัติบอกสอนเบื้องต้นนี้ต้องมอบให้เสมอผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงพิจารณาไปถึงหนังแล้วครอบหมดในส่วนร่างกายนี้พิจารณาให้เห็นความเป็นของปฏิกูลโสโครกป่าช้าผีดิบผีสุกอะไรอยู่นี้หมดไม่ทราบว่ากี่ซากกี่ศพที่มาเข้ามาบรรจุไว้ในตัวของเรานี้อาหารการบริโภคไม่เอามาจากเนื้อสัตว์เอามาจากไหนมันเต็มอยู่นี้หมดไม่ว่าผักไม่ยากกองกันอยู่นี่แหละมีป่าชาผีดิบผีสดมันอยู่ที่นี่พิจารณาให้เห็นความปฏิกูลพิจารณาให้เห็นความอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพเพราะจิตของเรามันฝืนความจริงอยู่เสมอที่ว่าไม่สวยไม่งามมันก็ว่าสวยว่างามเสกสรรตั้นยาวเองอนิจจังไม่เที่ยงมันก็ฝืนมาเที่ยงมันฝืนเอาเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันกิเลสต้องพาให้ฝืนการที่จิตใจของเรายังไม่ยั่งถึงความจริงแห่งธรรมได้ก็เพราะกิเลสขีดขวางนั่นเองเห็นอันนี้ไม่งามมันก็บอกว่างามเสียนะเราก็เชื่อไปตามกิเลสเสียเพราะเคยเชื่อกิเลสมานานแล้วไม่เคยรู้สึกตัวเพราะกิเลสทำผิดเลยนะเมื่อเป็นนั้นก็ต้องยอมจำนนต่อมันเรื่อยไปแล้วขนเอาทุกข์ขึ้นมาพร้อมหน้าทางกิเลสบังคับบัญชาให้ทำให้คิดตลอดไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเรื่อยมาเห็นได้จึงจะเชื่อถือธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างง่ายดายอ่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงต้องได้ทุ่มเทสติกำลังความภาคความเพียรลงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเป็นเอาตายเพราะว่าเราไม่เชื่อตถาคตเราจะเชื่อใครการเชื่อกิเลสโลกสงสารนี่เชื่อกิเลสมานานแล้วใครเป็นคนวิเศษวิโสบ้างเชื่อความโลภหนึ่งความโกรธความหลงหนึ่งจนตายกับความโลภความโกรธความหลงเชื่อความรักความชังความเกลียดความโกรธหนึ่งเชื่อมาโดยลำดับลำดาใครได้รับความวิเศษเพราะการเชื่อกิเลสบ้างมีไหมถ้าเชื่อทำเป็นยังไงให้ละความโลภให้พยายามละความโกรธให้พยายามละความหลงให้พยายามละราคะตัณหาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งเป็นภัยเหมือนลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่ตลอดเวลารักก็ทุกข์เกลียดโกรธก็ทุกข์อะไรทุกข์ทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ากิเลสผิดขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรเป็นสุขมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นนอกจากมันเอาเคลือบด้วยน้ำตาลให้ล่อนิดหนึ่งเหมือนกับเขาเคลือบเหยื่อล่อเบ็ดล่อปลาน่ะเคลือบเหยื่อใส่ปลาเบ็ดแล้วก็ล่อปลาถ้ามีแต่เบ็ดล้วนๆตามก็ไม่กินต้องเอาเหยื่อล่อพอเหยื่อล่อแล้วก็ปลากินแล้วก็ตวัดทีเดียวเสร็จไม่มีเหลือนี่ก็เหมือนกันกิเลสมันล่อเรามาตั้งนานเท่าไหร่เมื่อไรเราจะเห็นโทษของคุณพิสูจน์ทำมันเห็นกิเลสทั้งมวลภพชาติทั้งมวลไม่อยู่นอกเหนือไปจากหัวใจดวงเดียวนี้เลยอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติพวกเราทั้งหลายพิสูจน์ด้วยการเรียนการจดการจำมาเฉยมันเข้ากันไม่ได้การเรียนก็ได้แต่เรียนการจดการจำได้แต่จดจำถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเป็นภาคพิสูจน์แล้วจะไปเห็นความจริงขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วในการปฏิบัติพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านผู้ที่เป็นอรหันต์พุทธังธรรมังสนังกัจฉามิด้วนแล้วตั้งแต่ได้รับการพิสูจน์มาทั้งนั้นแล้วจึงได้ปรากฏเป็นสารณะของพวกเราไม่งั้นพุทธังสนังกัจฉามินี่เกิดขึ้นไม่ได้ธรรมังก็หาทางเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันเมื่อพุทธะผู้รู้นี่ไม่รู้ถึงธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้ยังไงสังขังสนังกาฉามิก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีแต่ความจดความจำเฉยไม่มีภาคปฏิบัติแต่ท่านเหล่านั้นปฏิบัติทางนั้นฟังที่ว่าท่านองค์นั้นสำเร็จอยู่ในทางจงกรมทั้งเหล่านั้นสำเร็จอยู่ในท่านั่งอยู่ในเขาลูกนั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นป่านั้นมีตั้งแต่อย่างนั้นทางนั้นมีแต่ภาคปฏิบัติยืนก็ดีเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามมีสติสตังระมัดระวังรักษาตัวเสมอด้วยท่าความเพียรไม่ให้ขาดว่าขาดตอนสติติดแนบไปกับตัวกำหนดอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ดีชั่วให้กำหนดรู้เท่าทันมันเสมอนั่นจึงเรียกว่าคนรักษาใจด้วยสติเป็นคนที่จะ สะสางกิเลสออกจากใจเมื่อเรามีความเผลอไม่สนใจกับอัตกับธรรมจิตใจห่างเหินต่อจิตใจสติห่างเหินต่อจิตใจแต่ไปใกล้ชิดกับกิเลสนั่นแหละคือเวลากอบโกยเอากิเลสเอาทุกข์ขึ้นมาหาตัวเองเพราะการสนใจกับกิเลสใกล้ชิดกับกิเลสนั่นเป็นการสร้างเหตุขึ้นมาแล้วเพื่อให้ผลคือความทุกข์เกิดคือความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาแก่ใจของตนแล้วมันตรงกันไหมกับสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามิกิเราต้องย้อนเข้ามาหาตัวของเราอย่าไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเพราะเราต่างคนต่างมาแก้กิเลสซึ่งเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในหัวใจของตนตั้งดูที่หัวใจนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูที่นี่เอาพิสูจน์ใจนี่เป็นยังไงตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเอาพิสูจน์เรียงเรียนจำเฉยนี่จบแปดหมื่นกี่พระธรรมขันธ์ก็มีแต่ใบลานเปล่าๆนั่นแหละหนังสือเปล่าๆกระดาษเปล่าๆถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าแล้วไม่มีทางที่จะพิสูจน์เห็นความจริงได้เลยให้พึงทราบว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอันดีสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างอันดีได้พิสูจน์มาแล้วเป็นที่พอพระทัยจึงได้นำสิ่งที่ทรงพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนั้นมาสั่งสอนสารโลกเช่นเดียวกับหมอที่เรียนวิชายาตลอดถึงเรื่องอาการของคนไข้มาทุกสิ่งทุกอย่างและยาแต่ละขนาดนี้ได้พิสูจน์ทดลองกันเรียบร้อยเป็นที่ได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงนำมาใช้แก่คนไข้นี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันไม่ใช่พระพุทธเจ้าด้นเดาเป็นผู้ที่เอาจริงเอาจังคนเห็นเหตุเห็นผลได้จริงมาสั่งสอนโลกเนี่ยอภิสูตรใจตรงนี้มันเป็นยังไงอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านว่าใจนี่คือนักท่องเที่ยวท่านว่านักท่องเที่ยวก็ได้แก่เกิดจากเจ็บตายตายที่นี่แล้วไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นไปเกิดที่นั่นมันมีสาเหตุมาอย่างไรเอาพ้นเข้าไปไม่พ้นจากความขุดความค้นในภาคปฏิบัตินี้จะต้องถึงความจริงเข้าไปโดยลำดับเอาเบื้องต้นมันเป็นยังไงจิตใจกับตัวเองกลายเป็นอันเดียวกันหมดร่างกายทุกส่วนกับความรู้นี้ไม่ทราบมันเป็นอะไรเป็นใจอะไรเป็นร่างกายมันเป็นอันเดียวกันหมดเราจึงเมาเอาอย่างสนิทใจว่ากายทั้งจิตนี้เป็นอันเดียวกันเนื้อเวลาร่างกายสลายลงไปแล้วจิตก็หายไปไม่มีเหลือเพราะมันเป็นส่วนประกอบกันเมื่อส่วนประกอบสลายไปก็ต้องสลายไปด้วยกันนี่เป็นความคาดความคิดของเราแต่เรื่องความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเราจะทราบทางภาคปฏิบัติเบื้องต้นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็มีแต่ความรักความชังความเกลียดความโกรธยุ่งไปหมดเอาที่นี่เวลามีสติสตังพินิจพิจารณาแยกออกมาให้เห็นเอามันติดรูปหรือพิจารณาเรื่องรูปอะไรค้นลงด้วยสติปัญญาจนกระทั่งรู้เท่าทันตามความจริงแล้วปล่อยวางเข้ามาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสิ่งเหล่านี้มีแต่สิ่งที่จะทำให้จิตใจติดพันทั้งนั้นแล้วการพิจารณาก็เพื่อจะถอดถอนความติดพันนั้นออกมาด้วยความรู้จริงเห็นจริงจนกระทั่งเข้ามาสู่ภายในคือร่างกายของเราเอาร่างกายนี้พิจารณาเข้าไปให้เห็นนี่ละภาคปฏิบัติเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นเรื่องของจิตล้วนๆมันเป็นอันเดียวกันกับกายหรือไม่มันมีอยู่5อาการ1รูปได้แก่ร่างกายทุกส่วนสองเวทนาสุขทุกข์เฉยๆมีได้ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจสามสัญญาความจำได้หมายรู้สี่สังขารคือความคิดความปรุงภายในจิตใจห้าวิญญาณความรับทราบเวลาอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์หรือกระทบกันกับอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายก็ส่งเรื่องเข้าไปสู่จิตใจจิตใจก็เกิดว่าวุ่นขุ่นมัวภายในตัวเองขึ้นมาเพราะได้รับเรื่องมาจากภายนอกเป็นสื่อเป็นสายต่อกันเข้าไปหาจิตใจเมื่อเราพิจารณาแยกแยะในธาตุขันธ์นี้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันถ้าพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังก็มีตั้งแต่กองปฏิกูลเต็มตัวของเราถ้าพูดถึงแยกออกเป็นธาตุ4ก็มีธาตุดินส่วนแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนน้ำที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี่ก็เป็นธาตุน้ำลมมีลมหายใจเป็นต้นก็เป็นธาตุลมไฟความอุ่นภายในร่างกายเขาเรียกธาตุไฟเมื่อสี่อย่างนี้มันสลายลงไปแล้วมันจะเป็นอะไรพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงในหลักธรรมที่ทรงสอนไว้นั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้ชัดเจนแล้วจิตก็หายสงสัยเมื่อหายสงสัยแล้วความยึดร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็หมดปัญหาไปเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วย่อมปล่อยวางได้ไม่ว่าสิ่งใดถ้ารู้ชัดแล้วหาสงสัยไม่ได้นี่เป็นส่วนหยาบแห่งความยึดถือของร่างกายของใจที่ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราดังนั้นก็เวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆมีทั้งทางกายและทางจิตใจพิจารณาเข้าไปอีกถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีประจำอยู่กับของเหล่านี้มันเป็นจิตจริงไหม สิ่งเหล่านี้เป็นจิตไหมหรือเป็นอะไรเมื่อค้นเข้าไปค้นเข้าไปก็เห็นเป็นอาการเข้าไปต่อสายยาเหยียดเข้าไปถึงจิตนี่มันเป็นสายยาเหยียดเข้ามาถึงจิตนี่แหละเป็นสายยาเหยียดที่ทำให้ยึดนั่นยึดนี่ไปเกิดในที่นั่นที่นี่เพราะอันนี้เองนี่เมื่อรู้ทันแล้วมันก็ปล่อยเข้าไปพวกเวทนาพวกสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ต่อสายยาวยืดออกไปจากใจเมื่อพิจารณารู้ชัดแล้วก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาจนกระทั่งถึงใจมาดับอยู่ที่ใจเวทนาก็มาดับอยู่ที่ใจมารู้เท่ากันอยู่ที่ใจสัญญาก็มารู้เท่ากันอยู่ที่ใจสังขารความปรุงขึ้นก็ปรุงขึ้นจากใจปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนเรานั่งอยู่ยืนอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามทุกอิริยาบถมันมีแต่เรื่องความปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งไปหมดสัญญากับสังขารเป็นตัวสำคัญที่หลอกลวงเจ้าของเพราะเราไม่มีสติตามรู้ตามเห็นมันก็สนุกหลอกเราตื่นเงาของเรานั่นแหละสัญญาก็ออกไปจากใจสังขารปรุงขึ้นประกอบไปจากใจแต่ใจของเราไม่มีสติไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันสิ่งนี้ก็หลงไปตามนั้นทั้งวันทั้งคืนเล่นกับเงาของตนเงินดีใจเสียใจเรื่องเราผ่านมาไม่รู้กี่ปีกี่เดือนแล้วพอเราได้ก็เอามาอุ่นขึ้นมาเผาตัวเองอยู่นั่นส่วนสิ่งที่ดีใจก็ดีใจเป็นลมเป็นแรงไปงั้นน่ะดีใจลมๆแรงๆไปเสียใจลมๆแรงๆไปทีนี้ความเสียใจมันเป็นความทุกข์จริงๆเราหารู้ไม่นะวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งมาสัมผัสรับทราบแล้วมันก็ประดับอยู่ที่ใจนี่เรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้นี่เราพูดสรุปเข้ามานะเพื่อให้พอดีกับเวลาทีนี้เวลาพิจารณาสิ่งเหล่านี้รู้เท่าทันกันโดยลำดับด้วยอำนาจของสติปัญญาทางภาคปฏิบัติแล้วรูปกายนี้ก็รู้เท่าทันปล่อยวางได้คำว่าอุปทานในกายไม่มีถอนตัวแล้วเพราะความรู้แจ้งจริงๆด้วยปัญญาเวทนาทั้งเวทนาของส่วนแรกที่แรกเวทนาทางกายซะก่อนรู้เท่าทันเวทนาทางกายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆปล่อยวางได้นี่3เราเรียงลำดับเฉยๆนะนี่ไม่ใช่มันจะไปค่อยละนั่นละนี่ไปเรื่อยๆนะเวลามันละที่แรกก็ละร่างกายก่อนฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมมันละอันหนึ่งเท่านั้นมันก็ไปพร้อมกันไปหมดเลยเพราะมันเกี่ยวโยงกันสัญญาความจำได้หมายรู้ก็รู้เท่าที่ใจละกันที่ใจสังขารก็รู้เท่าที่ใจละที่ใจด้วยสติวิญญาณรับทราบสิ่งต่างๆที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ก็รู้ที่ใจดับลงที่ใจแล้วรู้เท่าที่ใจอีกละที่ใจอีกนั่นเมื่อเป็นฉะนั้นก็เรียกว่าอาณาภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นทางเดินของกิเลสตัณหาอาสวะอวิชชาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแต่ได้ถูกสกัดรัดกั้นตัดสะพานออกหมดไม่มีสิ่งใดที่จะเหลือกิเลสประเภทต่างๆที่ออกจากอวิชชาเดินไปไหนไม่ได้ถูกตัดสะพานแล้วตัดเข้าไปตัดเข้าไปจนกระทั่งถึงดวงจิตอ้าวนี่การพิสูจน์จิตพิสูจน์อย่างนี้นักปฏิบัติจึงจะรู้ได้ชัดว่าใจนั้นมันเป็นยังไงแท้เป็นยังไงแน่ทำเห็นได้ชัดทางภาคปฏิบัติดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นผิดหรือถูกประการใดเอาภาคปฏิบัติเข้าไปจับกันพิสูจน์กันจะยอมรับกราบพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความจริงเหมือนกันแล้วฝืนไปได้อย่างไรทีนี้เมื่อกิเลสตัณหาสภาพมันหาที่ออกที่เกาะไม่ได้แล้วมันก็รวมตัวเข้ามาเพราะถูกตัดสะพานทางรูปได้แก่ร่างกายก็ตัดด้วยสติปัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัดด้วยสติปัญญาเข้าไปขาดความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปทานเหลือตั้งแต่จิตล้วนๆกับเชื้อของมันที่เป็นตัวสำคัญนั่นแหละที่นี่เราจะทราบได้ชัดว่าตั้งแต่ก่อนนะมันจะเกิดที่นั่นเกิดที่นี่มันเป็นเพราะอะไรมันมีสายเกี่ยวโยงไปด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นเหตุนั้นมันถึงได้ทำให้เกิดอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรเชื้อพาให้เกิดคืออะไรนี่มันก็เข้าถึงจิตได้จากอวิชชาจริงๆแล้วอยู่ที่จิตนะเมื่อตัดสะพานหมดแล้วตัวกิเลสจอมกษัตริย์จริงๆก็คืออวิชชาก็รวมเข้าไปอยู่ที่หัวใจสติปัญญาหยั่งลงไปตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นเหมือนกับพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายมีขันธ์5เป็นต้นจนกระทั่งรู้เท่าทันเชื้ออันสำคัญที่พาให้เกิดที่นั่นที่นี่ได้สลายลงไปจากจิตกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆขึ้นมาแล้วที่นี่เกาะอะไรไหมนั่นเกาะไหมที่นี่เกาะไหมติดไหมติดรูปติดไหมติดเสียงติดไหมติดกลิ่นติดรสติดไหมเครื่องสัมผัสธรรมอารมณ์ติดไหมติดรูปของตนคือกายนี้ติดไหมเวทนาทั้งภายนอกคือเวทนาทางกายติดไหมเวทนาทางใจติดไหมสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารและวิญญาณติดไหมไม่มีอะไรติดเลยนะนี่เรียกว่าพิสูจน์ถ้าเห็นความจริงของจิตที่นี่จิตนี้จะไปเกิดไหมเอาอะไรไปเกิดนั่นรู้แล้วเชื้อทั้งหลายได้ตัดออกหมด ที่จะพาให้เกิดพบน้อยพบใหญ่ตาทั้งหมดกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจะเอาอะไรไปเกิดที่นี่เมื่อไม่เกิดแล้วศูนย์ไหมถ้าศูนย์ทำไมจะรู้ถ้าศูนย์ทำไมจะบริสุทธิ์ได้ที่ของที่บริสุทธิ์ได้อยู่มันจะศูนย์ไปได้ยังไงศูนย์ก็เรียกว่าศูนย์ไปเลยฮะแต่นี่ผู้ที่รู้ว่าที่เดือดสิ้นไปมันรู้อยู่นี่มีอยู่นี่บริสุทธิ์ก็รู้ว่าบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เป็นของอัศจรรย์ไม่เกี่ยวกับสิ่งใดเลยก็รู้อยู่ภายในจิตใจนี่แหละธรรมชาติอันนี้แหละที่ท่านพุทธะแท้ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่ไปที่ไหนจะมาลงจุดเดียวกันนี้เมื่อยอมรับอันนี้แล้วจะไปคัดค้านพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายคัดค้านได้อย่างไรถ้าจะคัดค้านท่านเหล่านั้นหรือลบล้างท่านเหล่านั้นก็ลบล้างธรรมชาติที่มีอยู่กับตัวรู้เห็นประจักษ์อยู่กับใจนี้เสียถ้าลบล้างอันนี้ไม่ได้ก็ลบล้างอันนั้นไม่ได้เมื่อยอมรับความจริงในหัวใจตัวเองก็ยอมรับความจริงของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเท่านั้นเองมันก็มีอะไรนี่การพิสูจน์เอาให้มันจริงมันจังที่นักปฏิบัติเราจะมาอ่านตั้งแต่คำพีเฉยโดยไม่สนใจประพฤติปฏิบัติไม่พิสูจน์แล้วเอาความจดความจำที่เรียนมาจากตำหนักตำรามาเป็นสมบัติของตนปลอมไปทั้งเพจถ้าเราไม่นำมาปฏิบัตินี่ก็ได้เรียนเหมือนกันจนเป็นมหาไม่ใช่คุยเป็นมหาอะไรมันยิ่งโตขึ้นเท่าภูเขานี่สำคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาดนักปราชญ์แหลมคมแล้วนั้นเป็นกิเลสมันหลอกเวลาปฏิบัติไปถึงได้รู้เรื่องรู้เรื่องไปโดยลำดับลำดับเอ๊ะชอบคนชอบคนหนักถ้ามันปล่อยไปเรื่อยปล่อยจะโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือแล้วมันก็แสนสบายเท่านั้นแหละ นี่การเอาไปปฏิบัติจะยากลำบากเพียงไรก็เอาที่พระพุทธเจ้าเป็นเดิมพันแล้วเห็นไหมสลบสามหนนั่นภาษาวกบางท่านบางองค์ก็ผ่าเท้าแตกเห็นไหมทุกข์หรือไม่ทุกข์การต่อสู้กับกิเลสบางองค์จักษุแตกเห็นไหมนั่นตำหนักตำนานมีอยู่แล้วท่านไม่เอาของหลอกมาสอนโลกเอาความจริงแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันหนักหนาขนาดไหนให้เรากับกิเลสสู้กันดูสิก็รู้เองนี่นะเราไม่ต้องไปดูจะไปคาดของท่านเรื่องของท่านที่ว่าฝ่าเท้าแตกก็ดีฝ่าเท้าเราก็มีเอาสิมันเป็นยังไงเดินลงไปลองดูสินั่งเอาจนก้นแตกให้มันรู้สิว่ามันเป็นยังไงสู้กับกิเลสนี่หนักมากหนักน้อยอย่างไรยากลำบากแค่ไหนพระพุทธเจ้าถึงได้สรุปถึงสามหนยากขนาดไหนที่นี่เวลาเราจะสู้กับกิเลสของเรานี่มันยากขนาดไหนเรารู้ในเราเองเราก็ยอมเชื่อท่านเท่านั้นเองเพราะไม่มีอะไรที่จะแก้ยากมากยิ่งกว่าแก้กิเลสเข้าสู่สงครามอันนี้สำคัญมากทีเดียวเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยเอาให้รู้ไม่รู้ให้ตายทีแรกเราก็สั่งสมกำลังสติปัญญาของเราขึ้นโดยลำดับนั่งสมาธิภาวนาก่อนเมื่อมีจิตสงบแล้วมันก็มีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเย็นสบายไม่ฟุ้งซ่านรำคาญจิตใจที่เคยเป็นเหมือนอย่างลิงร้อยตัวมันก็สงบตัวลงได้อ๋อนี่จิตสงบเป็นอย่างนี้เองที่นี่ผลแห่งความสงบที่เกิดขึ้นจากจิตนี่เป็นยังไงตั้งแต่ก่อนเราเกิดมาตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราไม่เคยเห็นความสงบของจิตนี่ได้นิ่งตัวและแสดงผลขึ้นมาแบบความสุขความสบายความอัศจรรย์อย่างนี้เลยคราวนี้ได้เห็นแล้วหนอนั่นด้วยการปฏิบัตินี่นี่ขั้นเพียงขั้นสมาธิก็อัศจรรย์แล้วออกนั้นก็แยกทางด้านปัญญาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สกลนรกที่มันไปหมดถ้าเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันเหมือนกันหมดเมื่อพิจารณาในแง่หนึ่งแล้วมันก็รู้ทั่วถึงไปหมดว่าเป็นลักษณะเดียวกันจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกก็คือโลกมันเหมือนกันอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงมันก็ปล่อยวางมาโดยลำดับนี่เรื่องของปัญญาจนกระทั่งถึงเข้าถึงจิตอย่างที่ว่านี่เมื่อปล่อยวางเข้ามาวางเข้ามาจนกระทั่งปล่อยวางถึงจิตให้เต็มที่เต็มฐานแล้วนั่นแหละจะถามหาพระนิพพานที่ไหนนิพพานท่านตั้งชื่อไว้แล้วผู้ที่รู้พระนิพพานไม่จำเป็นต้องไปหาชื่อพระนิพพานไม่ต้องไปตั้งชื่อพระนิพพานจะหาที่ไหนให้ชื่อให้นามไว้สำหรับเป็นกุยหมายป้ายทางเท่านั้นเห็นทางไปนั้นมีกุยหมายป้ายทางไปไว้อย่างนั้นอันนั้นแยกไปนั้นอันแยกนู่นผู้ที่เขาเคยเดินทางสายนั้นแล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องไปดูกุยหมายป้ายทางที่เขาเขียนบอกไว้นั่นเขาเขียนไว้สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจจะได้ไปตามลูกศรไปเลยตามที่เขาเขียนป้ายเอาไว้ผู้ที่เคยไปอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องดูป้ายนี่หรือว่าวัดก็เขียนป้ายไว้ติดไว้ที่วัดว่าเช่นวัดบวรนิเวศเป็นต้นนั่นสำหรับพระเนรประชาชนในแถวนั้นแล้วที่เขารู้ว่ารู้นะเขาไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านป้ายวัดแหละอยากเข้าก็เข้าวัดอยากออกก็ออกไปเหมือนอย่างพระเนรในวัดนั้นนี่
1: อันนี้ก็เหมือนกันผู้ที่รู้พระนิพพานแล้วถามหาเรื่องพระนิพพานอะไรถามว่าชื่อพระนิพพานที่ไหนทำจังจนให้มันบริสุทธิ์เต็มที่แล้วมันอิ่มตัวหมดความหิวความโหยความสงสัยสนเทศที่เคยเป็นมามากน้อยมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจะหาความอะไรมาสงสัยมันก็สนัดออกหมดเหลือแต่ความจริงล้วนล้วนเต็มหัวใจนั่นคือผลแห่งการปฏิบัติแต่ก่อนจะได้เป็นก่อนจะได้รู้ได้เห็นก็ต้องเอาชีวิตฝากชีวิตแรกเพราะต่อสู้กับกิเลสกิเลสสำคัญมากมีอะไรในโลกนี้จะที่จะเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงต่อเราและต่อสู้กันได้อย่างลำบากยากเย็นเข็นใจถึงเอาชีวิตเข้าเป็นเดิมพันจะมีอะไรนอกจากกิเลสนี้เท่านั้นจึงเป็นสิ่งที่ละยากเพราะเป็นสิ่งที่รักสงวนอ้อยอิ่มเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งมันเดียวกันกับเราถ้าเราจะต่อสู้กิเลสจะแก้กิเลสจะฟาดฟันแหลกกิเลสก็กลัวจะฟาดฟันเราก็กลัวจะต่อสู้กับเรากลัวเราจะรับความทุกข์ความลำบากในขณะเดียวกันก็เราหาได้คิดไหมว่ากิเลสมันหัวเราะถ้าเรากลัวเราลำบากก็คือกลัวกิเลสลำบากนั่นเองกลัวเราตายก็คือกลัวกิเลสตายนั่นเองนั่นที่แล้วก็ว่าอยากให้กิเลสตายแต่มันกลับย้อนสอนลูกสอนนะที่จริงกลัวกิเลสตายเลยเสียไม่ใช่มาให้กิเลสตายนี่นะเรื่องหนักทั้งหลายอยู่นี้ทำดูก็รู้เพราะกิเลสมีอยู่กับทุกคนเนี่ยนั่นขนาดไหนทำดูก็รู้มันจำเป็นจะต้องดูตั้งแต่แบบแผนของพระพุทธเจ้าว่าท่านทำอย่างนั้นงั้นสาวกหมายทำนั้นท่านสอนไว้แล้วเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับแล้วเอามาพิสูจน์กับตัวเองเพราะกิเลสมันก็มีอยู่หัวใจของเราเหมือนกันเอาให้จริงให้จังแล้วกิเลสจะพังทลายลงไปวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยถ้าปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาที่ทรงสอนไว้แล้วนี้คำว่ามัชฌิมาก็ แปลว่าท่ามกลางหรือแปลว่าเหมาะสมมัชฌิมามีหลายประเภทเหมือนอย่างเครื่องมือปราบข้าศึกเครื่องมือจะมีแต่เพียงอันเดียวไม่ได้ข้าศึกมีหลายประเภทข้าศึกมีกำลังมากกำลังน้อยอย่างผ่าผลก็มีเราจะหาเครื่องมือชนิดไหนต่อสู้กับข้าศึกประเภทนั้นๆเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่ผ่าผลที่สุดนี่ประเภทที่มีกำลังมากที่สุดเราจะต่อสู้ยังไงนะเพราะฉะนั้นมัชฌิมาจึงต้องมีเป็นประเภทประเภทไม่ใช่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักเดินอย่างไรเดินไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักนั่นน่ะเราผู้นั้นเองก็ไม่เคยได้เดินไม่เคยได้ดำเนินจะไปรู้ได้ยังไงว่ามัชฌิมานั่นเดินทางสายกลางสายกลางก็มีแต่หมอนเท่านั้นแหละแต่ว่าอะไรเดินจงกรมจับๆๆยังไม่ถึง 2-3 นาทีแล้วจิตมันประวัติประวัติกับหมอนโอ้ยมันจะลำบากมากไปนี่เอาพอดีเถอะนี่มันจะเคร่งเกินไปลงหมอนแล้วมันเคร่งหรือไม่เคร่งครอบครอบจนกระทั่งตะวันแย่ก้นแย่ตูดยังไม่ตื่นน่ะมันเป็นมัชฌิมาแล้วหรืออย่างนั้นมัชฌิมาอย่างนั้นเขาเรียกมัชฌิมาหมูขึ้นบนเฉียงแล้วไม่ยอมลงนี่มันจะทันหรือกับกิเลสมันเป็นมัชฌิมาเพื่อฆ่ากิเลสได้หรือยังมันเป็นมัชฌิมาของกิเลสต่างหากนี่ไม่ใช่มัชฌิมาของธรรมที่จะฆ่ากิเลสเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นมัชฌิมาความเหมาะสมกับการปราบกิเลสกิเลสประเภทไหนมาวะเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนกิเลสเราก็รุนแรงเหมือนกันนี่กิเลสผาดผลขนาดไหนมัชฌิมาปฏิปทาสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกด้านทุ่มลงไปให้ถึงกันนั่นเรียกว่ามัชฌิมาคือเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกๆประเภทเครื่องมือพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเคยปราบมาแล้วสาวกเคยปราบมาแล้วด้วยมัชฌิมาคือเครื่องมือที่เหมาะสมกับกิเลสแต่ละประเภทที่ถือว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมต่อสู้กันอย่างนั้นสุดท้ายก็พังทลายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ดีสังฆังสนังกัจฉามิของพวกเราก็ดีท่านดำเนินอย่างนั้นเราถือท่านเป็นพุทธังธรรมังสนังกัจฉามิเข้าถึงใจหรือยังถ้าเข้าถึงใจก็ให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลทั้งดีทั้งชั่วทั้งโทษของกิเลสทั้งคุณค่าของธรรมให้เห็นความจริงเต็มส่วนด้วยการประพฤติปฏิบัติเราอย่ามาเสียดายเรื่องการเกิดการตายซึ่งมีอยู่เต็มโลกนี่แหละเขาไม่ได้ภาวนาเขาก็ตายเหมือนกันนี่เราภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสซึ่งเป็นงานใหญ่โตสำหรับชีวิตของพระไม่ใช่งานเล็กน้อยและทุกสิ่งทุกอย่างเขาอุดหนุนหมดจตุปัจจัยทายทาน ีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานเพศัตว์ที่อยู่ที่อาศัยสมบูรณ์บริบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าบ้านตาลนี่จะท่วมพระตายซะแล้วแหละมันสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งนอนใจลืมตัวไปเสียเราไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งเหล่านี้เอาสู้ลงไปถึงระยะที่สู้สู้มันไม่ถอยหน้าที่ของเรามีอันเดียวเท่านี้เพศก็บอกแล้วว่าเพศนักรบไม่ใช่เพศนักหลบหลบไปหาหลับหานอนหลบหลีกเลี่ยงความภาคความเพียรอันไหนที่จะเป็นสาระแก่นสารที่จะทำลายกิเลสอันเป็นตัวฆ่าศึกหมดไปจากใจไม่อยากทำหลบหลบหลีกหลีกนั่นท่านเรียกว่านักหลบไม่ใช่นักรบถ้าเป็นอย่างนั้นก็มีตั้งแต่กิเลสนั่นแหละเป็นพวงพวงเป็นตู้ตู้เป็นหีบหีบทับอยู่บนหัวใจนั่น เชื่อพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังถึงใจแล้วย่อมเห็นทั้งโทษอย่างถึงใจเห็นทั้งคุณอย่างถึงใจแล้วเวลาประกอบความเพียรก็เอากันฟัดกันให้เต็มเหนี่ยวให้ได้เห็นว่ากิเลสตายหรือเราตายเอาตรงนี้นะไม่ต้องเอาตรงไหนนะพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านสู้กับกิเลสกิเลสตายท่านได้ชัยชนะเป็นผู้บริสุทธิ์เลิศโลกเราได้ชัยชนะหรือได้ความแพ้เวลานี้เอาที่เอามาพิจารณามาเทียบเคียงที่ถ้าเป็นนักปฏิบัติต้องสอดต้องแทรกต้องแยกต้องแยะย้อนหน้าย้อนหลังไม่งั้นไม่ทันกับกิเลสอุบายวิธีการต่างๆกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนถ้าไม่ผิดสติปัญญาขึ้นให้ทันกันไม่ทันถูกกิเลสเอาหมอบราบไม่มีเหลือเลยนี่เราก็เคยหมอบราบของกิเลสมานานแล้วยังเหลือผลของการหมอบราบเป็นยังไงบ้างได้รับความสุขความสบายไหมเอาให้จิตใจมันได้เด่นดวงสิไม่มีสิ่งใดแล้วที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ให้จิตนี่ได้เอ็นได้เอียงตั้งแต่วันกิเลสได้ม้วนเสือลงไปแล้วมีแต่อิสระเสรีเต็มตัวเท่านั้นให้ได้เห็นดังนั้นสิลูกศิษย์ตถาคตธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะเป็นโมฆะไม่ได้เป็นหมันจึงเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทอยู่ตลอดเวลาให้นำมาใช้เหมาะกับเหตุการณ์เหมาะกับกิเลสประเภทต่างๆอย่างไรก็ไม่พ้นพระพุทธเจ้าเป็นยังไงสาวกเป็นยังไงจะต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ดีเมื่อได้นำเครื่องมือของท่านที่มอบให้แล้วมาปฏิบัติตัวเองผมชอบอยากให้มีความปักใฝ่ต่อหมู่ต่อเพื่อนด้วยความรักความสงสารเมตตาทุกด้านทุกทางอยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นเรื่องของกิเลสกับเรื่องธรรมขึ้นที่ใจเพราะมีอยู่นี้แท้ๆจึงได้ทุ่มสติกับในการสั่งสอนลงอย่างเต็มแม่เต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำไม่เคยปิดบังลี้ลับเป็นยังไงไงหัวใจของเจ้าของเลือกมาให้ดูหมดด้วยวิธีการทั้งเหตุคือการพูดปฏิบัติปฏิบัติมาอย่างไรและผลได้รู้ขึ้นมาอย่างไรบ้างนี่ได้เปิดออกมาให้หมดให้หมู่เพื่อนฟังอย่างไม่มีปิดบังลี้ลับถ้าจะเชื่อว่าเป็นความจริงแล้วก็ควรจะดำเนินไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความหลุดพ้นถ้าว่าไม่เชื่อทำเหล่านี้ว่าเป็นความจริงแล้วก็แสดงว่ากิเลสนี่มันครอบเอาเหลือประมาณจนไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่ได้ยินเสียงอัดเสียงทำไม่เข้าถึงใจเลยมีแต่กิเลสเต็มอยู่หัวใจทำเข้าไม่ได้เลยมันก็ช่วยไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ได้พูดให้ฟังแล้วทุกด้านทุกทางทางเหตุก็พูดให้ฟังหนักเบาขนาดไหนเราได้เคยพูดแล้วทั้งงานของโลกเราเคยดำเนินมาไม่เคยมีงานใดที่เราจะสละชีวิตเพื่อมันหนักเราก็เคยทำเบาก็เคยทำแต่เวลามาในวงศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งออกปฏิบัติจิตตภาวนานี่ได้ทุ่มลงไปชีวิตจิตใจถึงคราวที่มอบเลยอ้าวมอบให้รู้ไม่รู้เอาตายก็ตายไม่ตายถึงเวลาถึงจะออกจากที่เช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันจะเป็นอะไรอ้าวถึงไหนถึงกันเรื่องทุกข์ไม่เลยตายถึงแค่นั้นแล้วสติปัญญาเท่านั้นที่จะสอดแทรกให้รู้เรื่องความจริงทั้งหลายทุกข์ท่านมาเป็นของจริงถ้าไม่รู้ทุกข์เสียก่อนก็ไม่เห็นสุขไม่เห็นความจริงเอาจนถึงขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่พ้นไปได้สุดท้ายกิเลสมันก็พังทลายเหมือนกันเนี่ยได้ทำมาแล้วนี่เราว่าเอาตายเราสละตายลงไปบทจริงๆแล้วกิเลสมันตายเพราะความเสียสละของเรานั่นจึงชื่อว่าต่อสู้กิเลสจริงๆกลัวตั้งแต่กิเลสจะถลอกปอกเปิกกลัวจากกิเลสจะไม่สนุกหลับสนุกนอนสนุกเพลิดเพลินเหยียบย่ำทำลายจิตใจถ่ายมูดถ่ายคูดลดลงที่หัวใจอยู่ตลอดเวลาแล้วยังจะเป็นช่วงเป็นฐานให้มันถ่ายลดอยู่ตลอดเวลาหรือมันดีแล้วหรือให้จริงให้จังเรื่องนักปฏิบัติเวลาอยู่ที่ไหนให้มีสติอย่าประมาท ดูแต่หัวใจเจ้าของอ่ะอย่าไปดูอะไรมากที่หัวใจกิเลสมันบอกอยู่ที่นั่นมันแสดงอยู่ที่นั่นสนามรบกิเลสก็อยู่ที่นั่นทำเลที่มันร้องเพลงก็อยู่ที่นั่นปราบกิเลสก็อยู่ที่นั่นเวทีเดียวกันเนี่ยคือใจเอาให้จริงให้จังไม่ทำมีตั้งแต่คัมภีร์ทำไมความทำจริงมันไม่เข้าถึงใจเราก็เหมือนศาสนานี่เป็นโมฆะเพราะเหตุไรก็เพราะผู้นับถือทำจริงๆอยู่ที่ไหนถ้ามันจริงอยู่ที่ใจจริงอยู่ที่นี่สัมผัสสัมพันธ์กันที่นี้ รู้มากรู้น้อยรู้ที่นี้ไม่รู้ที่อื่นจะพ้นจากทุกข์ก็ดีหรือท่านดังท่านว่าบรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดรู้นิพพานก็บรรลุกันที่นี่ไม่มีที่อื่นเป็นที่บรรลุเพราะปราบกิเลสตัวข้าศึกที่ไม่หลุดพ้นจากทุกข์มันกิเลสมันก็อยู่ที่นี่ปราบกันที่นี่กิเลสหมดไปแล้วไม่ถามพระนิพพานถามมาทำไมเสียเวลาเนี่ยเขาจริงจังนั่นเองเอาเป็นตอนนี้ก่อนธรรมญาอธิบายให้ผมฟัง

วันนี้รู้สึกมีความดีใจเป็นพิเศษที่เห็นท่านนักศึกษาท่านหัวหน้าทีอิสามาจากกรุงเทพเข้ามาสู่แดนแห่งป่าซึ่งเป็นสถานที่รู้สึกจะได้ความหมายในความรู้สึกทั่วไปเพื่อการอบรมธรรมะทางด้านจิตใจการแสดงธรรมะกรุณาท่านผู้ฟังนั่งอย่างสบายคือไม่ต้องประนมมือก็ได้นั่งในท่าสงบธรรมดามือวางลงไว้อย่างธรรมดาแล้วพยายามระวังความรู้สึกของตนในขณะที่ฟังไม่ให้ส่งออกไปภายนอกให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวในขณะที่ฟังการตั้งใจคือความรู้สึกไว้กับตัวนั้นเป็นการพร้อมแล้วที่จะรับเสียงต่างๆขณะนี้เราต้องการรับเสียงแห่งธรรมฉะนั้นกระแสเสียงที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะต้องเข้าไปสัมผัสความรู้สึกของเราที่ตั้งไว้แล้วด้วยดีโดยไม่ต้องคิดออกมาแม้ที่สุดสู่ท่านผู้เทศเพียงทำความรู้สึกไว้เท่านั้นความรู้กับธรรมคือกระแสเสียงที่มีเนื้อธรรมไปด้วยในขณะเดียวกันนั้นเข้าไปสัมผัสใจใจที่รับความสัมผัสจากธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอมีความรู้สึกคือรับรู้กันอยู่จะรู้สึกว่าใจมีความสบายและเบากายเบาใจอารมณ์ที่คิดเกี่ยวกับการสถานที่เวลาอะไรเหล่านี้จะไม่ค่อยมารบกวนจิตใจมีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันอยู่เท่านั้นผลแห่งการฟังด้วยความหรือด้วยวิธีนี้จะทำใจให้มีความสงบเยือกเย็นการปฏิบัติธรรมที่เกี่ยวกับศาสนานั้นกรุณาทราบว่าศาสนากับเราในหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันศาสนาได้แก่คำสั่งสอนที่ชี้แจงแนวทางที่ถูกต้องเพื่อการดำเนินความประพฤติเริ่มมาจากใจคือความคิดนึกคำพูดการปฏิบัติเกี่ยวกับกายเรียกว่าความประพฤติทุกด้านจะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับแนวทางที่ได้รับจากธรรมเป็นสำคัญลำพังใจที่ไม่รับการอบรมนั้นเสียงลดมาอีกนึกร้อนไอ้ของเราที่ไม่ได้รับการอบรมด้วยธรรมเลยนั้นรู้สึกจะล่อแหลมแม้จะมีความรู้ก็ยับยั้งกันไม่ทันฉะนั้นธรรมะจึงเป็นความสำคัญสำหรับใจถ้าเราจะเทียบวัตถุภายนอกก็เหมือนกับว่ารถที่มีทั้งคันเร่งมีทั้งเบรกด้วยนี่เป็นเรื่องสำคัญธรรมะเพียงพูดเท่านี้ก็เป็นความซึ้งใจเพราะไม่มีอะไรไม่ธรรมะนี้ไม่เป็นข้าศึกต่อสิ่งใดและผู้ใดเลยผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะก็คือความผาสุกเย็นใจเฉพาะตนก็มีความผาสุกเย็นใจผู้เกี่ยวข้องมากน้อยก็ได้รับความเย็นใจไปด้วยตามแต่ผู้นั้นมีธรรมะคือความร่มเย็นภายในตัวมีกำลังมากน้อยเพราะฉะนั้นศาสนากับเราจึงแยกกันไม่ออกในหลักธรรมชาติจริงๆเป็นอย่างนั้นแต่ที่ท่านหรือความเข้าใจของเราอาจจะคิดไปว่าศาสนาอยู่กับพระกับเนนอยู่กับวัดวาอาวาสอยู่กับตำหนักตำรานั่นเป็นอันหนึ่งต่างหากความจริงแล้วศาสนาคือคำสั่งสอนนั่นสอนทั่วไปผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ทั่วไปโดยไม่กำหนดนิยมว่าชาติท่านวรรณะ
เพศวัยอะไรเลยเราปฏิบัติกันได้การปฏิบัติได้เราก็มีสิทธิที่จะรับผลจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามของเราการปฏิบัติด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมนั่นแหละชื่อว่าการปฏิบัติธรรมผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็คือความสงบสุขหรือเย็นใจตนเองวันนี้จะอธิบายภาคปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือสมาธิภาวนาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบพอเป็นแนวทางเพราะการปฏิบัตินี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่มากสำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติมาบ้างแล้วหรือผู้ปฏิบัติมาแล้วรู้สึกมีความสำคัญอยู่มากแต่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติก็อาจไม่เข้าใจจึงไม่ทราบไม่อาจทราบได้ว่าความสำคัญของการปฏิบัตินี้มีแง่หนักเบาอย่างไรบ้างวิธีฝึกหัดเบื้องต้นของการภาวนาหรือเรียกว่านั่งกรรมฐานนั่งทำภาวนาตามบทธรรมท่านสอนไว้หลายบทแต่ถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับยาหลายขนาดซึ่งควรแก่โรคชนิดใดก็นำยาขนาดนั้นเข้ามาประกอบเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานท่านพูดไว้ถึง40ท่องที่สำคัญซึ่งใช้กันอยู่เป็นประจำและถูกจริตนิสัยของท่านผู้ปฏิบัติเป็นจำนวนมากก็คือพุทโธธัมโมสังโฆหรืออนาปานสติและกรรมฐาน5อย่างใดอย่างหนึ่งกรรมฐาน5คือเกสาได้แก่ผมโลมาได้แก่ขนนาขาได้แก่เล็บทันตาได้แก่ฟันตะโจได้แก่หนังเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบทธรรมที่จะควรนำมาปฏิบัติหรือบริกรรมภาวนากับจิตใจของตนทั้งนั้นในบทใดบทหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะกับจริตนิสัยของตนชอบเราก็นำทำบทนั้นๆบทใดก็ตามเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบริกรรมภาวนาทำความรู้สึกไว้กับทำบทนั้นโดยไม่สนใจคิดในทางอื่นและไม่คาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเพียงทำความรับรู้ไว้กับบทธรรมที่กำลังบริกรรมภาวนาอยู่เท่านั้นใจเมื่อได้ทำงานสืบต่อและมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำในหน้าที่การงานที่กำลังทำอยู่เวลานั้นจะปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาเป็นลำดับบางทีก็สงบลงไปอย่างละเอียดจนร่างกายของเราทั้งที่เรารู้สึกอยู่ในเบื้องต้นแห่งการภาวนาว่ากายของเรานี่มีอยู่และความรับรู้นี่ซ่านอยู่ทั่วทั้งทางร่างกายแต่พอจิตรวมเข้าสู่ความสงบเป็นตัวของตัวอย่างแท้จริงในองค์ของสมาธิแล้วความรู้สึกว่ากายมีนี้หายไปเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่ไม่เกี่ยวกับการสถานที่หรือวัตถุใดๆทั้งนั้นแต่เป็นความรู้ล้วนๆและเป็นความรู้ที่แปลกประหลาด

ไม่ถึงนั้นส่วนใจก็สงบส่วนร่างกายหรือมีอะไรมาสัมผัสเช่นเสียงเป็นต้นก็ยังได้ยินอยู่ธรรมดาแต่จิตไม่เกาะเกี่ยวหากรู้อยู่เฉพาะตัวของตัวเท่านั้นนี่เรียกว่าสงบขั้นหนึ่งสงบอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจมีบางจริตนิสัยเท่านั้นไม่มีจำนวนมากนักเลยท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิคือรวมเฉียดๆตามปริยัติท่านว่าอย่างนั้นแต่เวลาภาคปฏิบัติทำลงไปจริงๆแล้วอุปจารนั้นพอจิตสงบลงไปแล้วจะถอยตัวออกมานิดหนึ่งแล้วออกรู้เหตุการณ์ต่างๆอันนี้มีรู้สึกจะมีล่อแหลมอยู่บ้างเล็กน้อยเฉพาะรายที่มีนิสัยชอบกลัวเช่นกลัวผีเป็นต้นแต่จริตนิสัยที่จะชอบรู้สิ่งต่างๆนานาอย่างนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีในราวสัก 5% หากปฏิเสธไม่ได้ต้องมีในวงปฏิบัติคือพระเนนเป็นต้นยังปรากฏอยู่บ้างเช่นมีจำนวนมากๆนี้ก็จะต้องมีอยู่ 2-3 รายส่วนมากที่มีความรู้ในลักษณะนี้ความรู้ที่ปรากฏขึ้นเช่นนี้เราไม่ได้ศึกษาเราเรียนมาจากไหนการศึกษาหรือการปฏิบัติในขณะนั้นเพื่อจิตอย่างลงสู่ความสงบเป็นการศึกษาตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แต่เวลาจิตอย่างเข้าสู่ความสงบแล้วถอยตัวออกมาเล็กน้อยแล้วรู้สิ่งต่างๆโดยมากก็เป็นภาพออกจากใจเองซึ่งตนไม่ทราบว่าออกมาออกไปจากไหนหรือมาจากที่ไหนโดยเป็นรูปคนเดินผ่านมามั่งหรือมีผู้ใดผู้หนึ่งเดินเข้ามาหามั่งที่เป็นเหมือนเปรตเหมือนผีเดินเข้ามาหามั่งมีคนมาล้มตายต่อหน้าต่อตาในขณะนั้นมั่งนี่โดยมากขั้นเริ่มแรกเกิดขึ้นจากใจตัวเองแต่ตัวไม่ทราบเพราะเป็นกระแสของจิตที่ละเอียดออกไปแสดงตัวอยู่นั้นก็เลยกลัวภาพที่ออกไปจากใจตัวเองเข้าใจว่ามาจากที่อื่นเสียแล้วทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาถ้านิสัยชอบกลัวผีแล้วนี่จะทำให้เสียสติได้ถ้าตัวมากก็เป็นไปได้จริงๆวิธีแก้ไขนี้ก็ไม่มีอะไรยากสำหรับผู้ปฏิบัติภาวนาเมื่อเราทราบเรื่องอย่างนั้นแล้วเราย้อนจิตคือความรู้สึกของเราที่เกี่ยวกับภาพนั้นเข้ามาสู่ภายในเสียภาพนั้นก็หายไปเพราะภาพนั้นก็คือกระแสของจิตของเราที่ส่งออกไปนั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใดมาจากที่ไหนพอเราย้อนกระแสจิตเข้ามาสู่ภายในคือเข้ามาสู่ตัวของเราแล้วภาพนั้นก็หายไปเท่านี้วิธีแก้นิมิตประเภทนี้หรือแก้นิสัยของตัวเองเพื่อไม่มีความเสียหายจากการปรากฏการเช่นนั้นถ้าย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในแล้วร้อยทั้งร้อยไม่มีเสียรับรองได้ 100% แต่โดยมากผู้ปฏิบัติถึงกับมีความขยะขยงมีความกลัวพอนึกว่าจะภาวนาแล้วเกิดความกลัวกลัวจะเป็นบ้านี่เพราะไม่ทราบวิธีปฏิบัติแล้วเข้าใจว่าศาสนานี้ขออภัยเหมือนกระโรงบ่มบ้าไปก็ได้ซึ่งผู้ปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจความจริงจิตที่ส่งออกไปเช่นนั้นแนวทางของศาสนาท่านก็สอนไว้แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติแก้ไขตนเองเลยทำให้จิตเตลิดเปิดเติมไปตามความรู้ความเห็นนั้นเสียสิ่งที่ทำให้กลัวก็กลัวจนตัวสั่นและทำให้เสียสติไปได้เพราะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตัวเองความจริงธรรมะท่านสอนไว้แล้ววิธีปฏิบัติแก้ไขตนเองแก้ไขวิธีใดเช่นวิธีที่อธิบายผ่านมาแล้วสักครู่นี้นั่นแหละเป็นวิธีการแก้ไขความรู้สึกของตนไม่เสียไปหรือไม่ผิดทางหลักของการปฏิบัติธรรมะหรือการปฏิบัติภาวนามีเป็นสมาธิประเภทหนึ่งแต่มีสักเนื้อสัก 5% สมาธิประเภท

0: นี้ถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติหรือปฏิบัติจนมีความชำนิชำนาญแล้วจะเกิดประโยชน์มากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์อดีตอนาคตเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเช่นเหตุการณ์จะเกิดอะไรบ้างภายนอกจะเป็นอนาคตก็ตามหรือเรื่องของตัวจะเป็นยังไงในอนาคตก็ตามเรื่องของคนอื่นหรือเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ตามอาจจะรู้ได้หรือสามารถจะรู้ได้เมื่อมีความชำนาญแล้วสำหรับจริตนิสัยชนิดนี้ที่ท่านห้ามยังไม่ให้เพลินไปตามความรู้ความเห็นเช่นนั้นเพราะวิธีปฏิบัติรักษาตนเองนั้นเรายังไม่รอบคอบเพียงพอจึงต้องให้ยับยั้งหรือระงับไว้ก่อนพยายามอบรมจิตซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนี้ให้มีความแน่นหนามั่นคงเป็นหลักเป็นเกณฑ์เท่าที่ควรและมีครูอาจารย์คอยแนะนำอุบายวิธีว่าสิ่งนั้นควรเจริญสิ่งนั้นควรแก้ไขเพราะเป็นความบกพร่องหรือสิ่งนั้นควรงดเสียเพราะเป็นทางผิดนี่ครูบาอาจารย์ผู้มีความชำนิชำนาญในทางนี้จะต้องแนะให้อย่างนี้เสมอแต่จริตนี้ที่แสดงออกเป็นความรู้ความเห็นในเบื้องต้นนั้นไม่มีใครสอนกันนอกจากทำสมาธิภาวนาไปตามธรรมดาเมื่อจริตนิสัยชอบเป็นไปในทางนั้นแล้วก็แสดงเหตุการณ์ขึ้นมาให้เจ้าตัวปรากฏเองจากเหตุการณ์นั้นแล้วนั่นแหละครูอาจารย์ถึงจะแนะนำสั่งสอนวิธีปฏิบัติว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิดต่อไปนี่เป็นสมาธิประเภทหนึ่งที่รู้สึกแสงๆอยู่บ้างทางด้านธรรมะป่าเรียกว่าอุปจารสมาธิคือสมาธิที่เข้าสงบตัวแล้วถอยออกไปจระแปลว่าเที่ยวอุปะคือเข้าไปเข้าไปแล้วไม่อยู่กับที่จระคือถอยออกมาและรู้เหตุการณ์ต่างๆโดยมากก็เป็นเรื่องของตัวเสียก่อนขั้นต่อไปก็เมื่อมีความชำนิชำนาญแล้วเรื่องของตัวออกแสดงก็ทราบเรื่องมาจากภายนอกจริงๆก็ทราบจะเป็นเรื่องอะไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทราบไปได้โดยตลอดตามความสามารถของผู้นั้นเรียกว่าทราบทั้งเรื่องของตัวทราบทั้งเรื่องอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตในเวลานั้นสติปนิสัยเช่นนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์คือสามารถจะรู้เหตุการณ์ได้ดีกว่าอย่างอื่นๆกว่านิสัยอื่นๆนี่เป็นสมาธิประเภทหนึ่งสำหรับท่านนักปฏิบัติไม่ควรก่อความหรือไม่ควรคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องความกลัวในสมาธิที่ว่านี้จะอะไรจะแสดงขึ้นก็ตามเราไม่ต้องไปตั้งข้อรังเกียจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะตามปกติที่เราไม่ได้เข้าสมาธิเราก็เคยเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูของเราอยู่แล้วอย่างสดสดร้อนร้อนเช่นคนตายเราก็เคยเห็นเราก็เคยไปเผาศพเขาไม่รู้กี่รังเราไม่เห็นตัวป่าช้าเราก็เคยผ่านแต่บ้านนอกรู้สึกจะมีอยู่ตามป่าในเมืองมีอยู่ตามเมนอยู่ตามวัดก็เรียกป่าช้าเหมือนกันเราไม่เห็นกลัวเราไปเห็นคนตายใครตายเราก็ไม่เห็นกลัวอะไรนะแต่เวลาภาพที่ปรากฏขึ้นในนิมิตซึ่งเป็นเหมือนกับความฝันทำไมเราถึงจะกลัวเราหาอุบายคิดเพียงเท่านี้เราก็พอจะแก้ไขความกลัวของเราได้ประการที่สองเราย้อนจิตเข้ามาเสียเพราะนั่นคือกระแสของจิตที่ไปวาดภาพหลอกคนต่างหากไม่ใช่เป็นความจริงมาจากที่ไหนย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในเสียเรื่องก็หายไปภาพนั้นก็ไม่มีมีวิธีปฏิบัติง่ายนิดเดียวแต่ถ้าจะส่งจิตให้เพลินไปตามเรื่องนั้นอาจมีทางเสียหายได้หรือบางทีอาจจะมีครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งแต่เราก็พูดตามเรื่องตามความจริงไม่ได้ยกโทษครูบาอาจารย์หรือท่านผู้ใดหรืออาจจะส่งเสริมผู้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาบ้างก็ได้ทั้งที่ตัวไม่ทราบสาเหตุและไม่ทราบวิธีปฏิบัติและตนไม่เคยผ่านเรื่องนั้นมาก่อนพอเห็นลูกศิษย์ลูกหาปรากฏอย่างนั้นขึ้นมาอาจารย์ก็รู้สึกมีความดีใจแล้วส่งเสริมให้ลูกศิษย์พิจารณาไปเรื่อยๆนี่อาจมีทางเสียหายได้ทางที่ถูกที่ควรนะเพื่อความปลอดภัยควรพิจารณาดังที่อธิบายไว้เบื้องต้นนั้นก่อนคือถ้าเราหากว่าเราได้ปรากฏขึ้นกับนายใดวิธีปฏิบัติ
1: ก็คือให้ย้อนจิตเข้ามาเสียเพราะภาพนั้นเป็นแต่เพียงภาพหลอกหลอนในเบื้องต้นต่างหากถ้าเรามีสติปัญญาเราสามารถที่จะพิจารณาภาพที่ปรากฏในขณะนั้นให้เป็นธรรมะได้เช่นเราเห็นคนตายในขณะที่จิตรวมสงบแล้วออกไปรู้เช่นนั้นเทียบเข้ามาสู่ตนว่านี่เขาตายหรือบางทีอาจเป็นตัวของตัวตายที่ได้ทำความมีคือเรานั่งภาวนาอยู่นั่นแหละแต่ไปปรากฏภาพขึ้นมาว่าตัวของเราได้มาล้มตายอยู่ต่อหน้าต่อตาเป็นตัวของเราทุกส่วนของอวัยวะเป็นเรื่องของเราล้วนๆอย่างนี้ก็มีสำหรับผู้ปฏิบัติถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามถ้าผู้ที่จะใช้ปัญญาพิจารณาในด้านธรรมะเพื่อประโยชน์สำหรับตัวแล้วความตายนั้นก็เป็นเทวทูตอยู่แล้วคือผู้บอกคือผู้ส่งเสริมผู้แสดงอย่างสูงสุดให้เราน้อมเข้ามาสู่ตัวของเรานี่ตั้งแต่เรายังไม่ตายภาพก็มาแสดงให้ปรากฏอยู่แล้วบทเวลาตายจะไปที่ไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนี่เวลานี้ยังไม่ตายก็เห็นแล้วเราควรประมาทนอนใจละเหรอกับเรื่องความตายนี้พยายามทำความขยันหมั่นเพียรให้รู้เรื่องความตายไว้เสียแต่ยังไม่ตายนี้เป็นการชอบธรรมแท้นี่เป็นอุบายที่แยบยลสำหรับที่จะเป็นประโยชน์แก่เราโดยตรงอันนี้ไม่มีทางเสียหายเรื่องใดจะปรากฏขึ้นก็ตามสำคัญที่สติปัญญาที่จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์สำหรับตัวหรืออาจจะคิดในทางที่ไม่ดีแล้วกลายมาเป็นภัยต่อตนก็ได้เช่นความกลัวผีและทำให้เสียสติประจำไปได้จากภาพนิมิตปรากฏนั้นก็มีนี่เพราะความรู้สึกของเราพลิกไม่ถูกทางที่ถูกก็กลายเป็นผิดไปหน้าแล้วเราก็ไปตำหนิว่าการภาวนานี้ทำคนให้เป็นบ้าความจริงศาสนาไม่ได้สอนคนให้เป็นบ้าหากผู้ปฏิบัติต่างหากดำเนินผิดทางไปเช่นสายทางจากจุดนี้ไปสู่จุดนั้นเป็นสายทางที่ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายแต่ผู้เดินทางไปไม่ได้ตรงแนวไปตามสายทางนั่นเสียกลับผิดและไปทางที่ผิดแล้วจะตำหนิว่าทางนั้นไม่ถูกไม่ได้เป็นความผิดสำหรับผู้ผิดและไปจากทางต่างหากการปฏิบัติธรรมะก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันจึงได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบในเงื่อนที่ควรพิจารณาหรือควรระวังอัปปนาสมาธิได้แก่สมาธิที่แนบแน่นมากเวลาสงบตัวลงไปแล้วละเอียดมีความรู้สึกอยู่เฉพาะตัวจริงๆถึงกับร่างกายที่มีอยู่ในเราหายไปจากความรู้สึกไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่เรียกว่าอัปปนาสมาธิจะเป็นสมาธิประเภทใดก็ตามในคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินี้เวลาเป็นบ่อยๆก็เป็นเหตุให้สร้างฐานแห่งความสงบสร้างฐานแห่งความมั่นคงของใจให้มีขึ้นภายในใจใจนั่นเลยกลายเป็นใจที่สงบเยือกเย็นมีความมั่นคงมีฐานแห่งความมั่นคงประจำตนนี่เรียกว่าผู้มีสมาธิเป็นรากฐานภายในแล้วอธิบายถึงเรื่องของสมาธิให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเพราะคำว่าสมาธิเหล่านี้มีได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและคฤหัสถ์เนื่องจากธรรมเป็นของกลางเป็นสมบัติกลางผู้ต้องการความมุ่งหมายอย่างไรโดยอาศัยธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินเราก็ปฏิบัติได้ผลก็เป็นของเรามีอธิบายถึงเรื่องสมาธิย่อๆในสามสมาธิต่อจากนี้จะอธิบายเรื่องปัญญาคำว่าปัญญาเป็นอย่างไรเราเห็นแต่ในแบบในตำรับตำราว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ศีลจริงๆสมาธิจริงๆปัญญาจริงๆที่เกิดจากการปฏิบัติดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสาวกท่านทรงรู้ทรงสาวกรู้เห็นจนกลายเป็นอริยบุคคลผู้ประเสริฐขึ้นมาและเป็นศาสดาสอนโลกนั้นเป็นสมาธิประเภทใดเป็นปัญญาประเภทใดทั้งที่ท่านก็เป็นคนเหมือนกันกับพวกเราแล้วกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาทางด้านจิตใจนี่เป็นเพราะเหตุไรนี่เป็นเพราะเรื่องของการบำเพ็ญเพราะจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดสุขุมมากแม้จะมีกิเลสความทะเยอทะยานแฝงอยู่ภายในใจก็ตามความคล่องแคล่วแก้วกล้าของจิตย่อมมีเป็นประจำความละเอียดของจิตมีอยู่เป็นประจำนิสัยของตัวเองไม่เคยลดละ ฉะนั้นจิตเมื่อได้รับการอบรมทางด้านปัญญาคำว่าปัญญาคือความสอดส่องคือความไตร่ตรองความพินิจพิจารณาทางนี้เรียกปัญญาในองค์มรรคว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือความดำริชอบท่านอธิบายไว้แล้วแต่นี้เรานำมาเพื่อพิจารณาให้รู้ว่าปัญญานั้นมีอยู่ที่ไหนจะพิจารณาอะไรถึงจะเป็นปัญญาพิจารณาอย่างไรจึงจะเรียกว่าปัญญาเบื้องต้นท่านสอนให้พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์จะส่วนใดอย่างใดก็ตามคำว่าขันธ์ได้แก่รูปขันธ์คือกายของเรานี้ทุกส่วนเวทนาขันธ์คือสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางกายและทางใจข้อเวทนานี้มีอยู่ทั้งทางกายและทางใจสัญญาคือความจำความหมายสังขารคือความปรุงความคิดของใจวิญญาณคือความรับทราบในขณะที่อายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราการพิจารณาปัญญานั้นโดยมากพิจารณาเกี่ยวกับรูปขันธ์ซะก่อนรูปขันธ์ไม่เกี่ยวกับกายของเราเราจะพิจารณาหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะทั้งหมดนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจะพิจารณาไปทีละส่วนละส่วนจนทราบท่านถึงกันหมดโดยความเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตามีอารมณ์ปฏิโลมพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังจนทำนิทำนาหลายครั้งหลายหนหลายหนปัญญาก็มีความคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นไปเองที่แรกก็ถูไถกันไปบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างคำว่าอนิจจังเป็นอย่างไรที่ท่านว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพและในกายของเรานี้มีอะไรบ้างที่ไม่แปรสภาพหรือมีอะไรบ้างที่แปรสภาพให้เห็นทั้งความแปรสภาพของมันในส่วนต่างๆของร่างกายมีท่านเรียกว่าปัญญาแล้วยังเข้าไปสู่กายของเรานี่เอากายนี้เป็นสนามรบหรือเอากายนี้เป็นเป้าหมายที่เจอหนาไกลกรองให้มีความรู้สึกอยู่ในกายของตัวนี่จะดูส่วนบนก็ตามส่วนล่างก็ตามหรือดูไปรอบด้านของส่วนร่างกายส่วนต่างๆนี่ก็ตามพิจารณาเป็นไตรลักษณ์จะเป็นไตรลักษณ์ใดก็แล้วแต่สติที่ไถของเราชอบเช่นจะหนักไปทางอนิจจังคือความแปรก็ให้เห็นชัดในส่วนแห่งร่างกายส่วนต่างๆซึ่งมีความแปรอยู่ตลอดเวลาจะพิจารณาออกไปภายนอกก็เห็นความแปรสภาพของสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบด้านทั้งใกล้ทั้งไกลมีอยู่หมดทุกแห่งทุกหนไม่เว้นเรื่องไตรลักษณ์จะไม่เข้าเหยียบย่ำทำลายหรือทำการทำงานอยู่กับสิ่งนั้นๆต้องมีไตรลักษณ์เป็นประจักษ์อยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนเรียกว่าอากาลิโกนี่เขาทำงานอยู่อย่างนี้แม้ที่สุดในร่างกายของเรานี้เราจะพักผ่อนนอนหลับว่าเป็นความสะดวกสบายก็ตามแต่ความอนิจจังที่มีอยู่ในกายของเรานี้เขาทำงานอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเช่นตั้งแต่เป็นเด็กมาจนกระทั่งบัดนี้ทำไมแปรสภาพขึ้นมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่นี่ไม่เรียกว่าอนิจจาจะหรืออนิจจังจะเรียกว่าอะไรมีแปรไปเรื่อยๆทุกส่วนของร่างกายมีความแปรตนแปรปรวนไปอยู่เสมอมีเป็นเอกเทศอันหนึ่งที่อธิบายให้ท่านนักศึกษาพิจารณาเป็นแง่แห่งการพิจารณาและทุกขังก็เช่นเดียวกันอวัยวะทุกส่วนนี้อันไหนที่ไม่เป็นทุกข์แสดงความทุกข์ให้เราเห็นอยู่เสมอนั่งนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ระหายก็ทุกข์เจ็บนั่นปวดนี่อันไหนที่ผิดปกติในส่วนร่างกายมีแต่แสดงคุกออกมาให้เห็นทั้งนั้นไม่มีเลยว่าสิ่งไหนที่แปรไปแล้วแล้วไม่แสดงคุกออกมาให้เห็นเป็นความทุกข์อยู่โดยสม่ำเสมออันนี้ก็ทำงานอยู่ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันโรงจากโรงงานอันนี้ไม่มีวันปิดเปิดอยู่ตลอดเวลาคือเปิดทำงานอนิจจังก็ทำงานอยู่เช่นนั้นทุกขังก็ทำงานไปในแนวเดียวกันอนัตตาก็เป็นสภาพที่ตายตัวใครจะประเสริฐสรรปั้นยอว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราหรือนั่นเป็นของเขาเป็นของใครก็ตามธรรมชาติอันนั้นก็คือธรรมชาตินั้นนั่นแหละ ไม่ได้เป็นไปตามความเสียสันปั้นยอของไก่ไข่นี่คือปัญญาอย่างเข้าไปนี่ท่านเรียกปัญญาในทางปฏิบัติการพิจารณาปัญญาจะเป็นปัญญาขั้นใดหรือพิจารณาในส่วนใดก็ตามเป็นเหตุให้ทราบซึ้งถึงสิ่งที่มีจริงเป็นจริงเช่นอนิจจังเป็นต้นก็เห็นชัดเห็นประจักษ์กับปัญญาของเราว่าเป็นความแปรปรวนจริงไม่เหมือนเราคาดคะเนเอาเฉยว่าทุกขังก็รู้ทุกอย่างถึงใจจริงๆว่าอนัตตาก็ทราบซึ้งว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นมาดั้งเดิมถึงใครจะสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรก็ตามธรรมชาตินั้นก็คือนั้นนั่นแหละไม่เป็นอื่นไปตามความเสียสันท่านเดียวนี่เรียกว่าปัญญาเมื่อปัญญาอย่างเข้าถึงไหนอันใดจะเกิดความสงสัยข้องใจอยู่อย่างไรบ้างก็เป็นเหตุให้แจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาเพราะปัญญาเป็นแสงสว่างท่านกล่าวไว้ในธรรมว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีท่านว่าอย่างนั้นในที่มืดเช่นทางด้านวัตถุตะวันส่องเข้าไม่ถึงแต่ปัญญาส่องเข้าถึงหมดถึงเดียวนัตถิคือไม่มีอะไรจะเสมอความสว่างของปัญญาปัญญาได้อย่างเข้าไปถึงไหนความสงสัยสนเทศที่เคยคล้องจิตคล้องใจก็ย่อมหายไปหายไปอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะความมืดความดำของใจเราที่ยังไม่มีปัญญาส่องให้เห็นความจริงก็ย่อมยึดมั่นถือมั่นพอปัญญาส่องเข้าไปถึงไหนเห็นจริงแค่ไหนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นย่อมถอนตัวออกจากที่นั่นเมื่อปัญญาอย่างลงไปตลอดทั่วถึงในส่วนร่างกายทุกส่วนเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยประจักษ์ใจแล้วอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นภาระอันหนักของจิตใจนั้นจะไม่ถอนไปได้อย่างต้องถอนไปโดยไม่มีใครห้ามนะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสินใจให้รู้ชัดเจนแล้วถอนตัวออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นที่เป็นปัญญาขั้นเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยซึ่งมีทั้งทางกายและทางใจก็ต้องอาศัยปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปแยกแยะเข้าไปพิจารณาสังขารความปรุงวิญญาณความรับรู้มีปัญญาเข้าไปแทรกอยู่ทุกจุดทุกอาการก็ย่อมสามารถรู้เท่าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากระทบกับใจเราใจเราเมื่อมีปัญญารักษามีสติเป็นเครื่องปกครองอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วภัยที่จะเกิดให้เป็นความกระทบกระเทือนในระหว่างอารมณ์ที่มาสัมผัสกันก็น้อยลงตามส่วนของปัญญาที่มีกำลังมากน้อยถ้าปัญญามีความรอบตัวอย่างเต็มที่แล้วแม้กิเลสจะละเอียดแสนละเอียดเพียงไรก็ตามชื่อว่าเป็นสิ่งเกลียดแทงจิตใจของเราย่อมถอดถอนกันออกได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือสิ่งที่เหลือก็คือผู้รู้ว่าบริสุทธิ์แล้วนี่เท่านั้นที่ท่านเรียกว่าหมดสิ่งที่เกี่ยวข้องผูกพันกับจิตใจด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้คลี่คลายหรือตัดให้ขาดจากกันระหว่างจิตกับสมมติทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องกันมานานตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนก็ได้ขาดกระเด็นออกจากกันเพราะอำนาจของปัญญานี่แหละผลของการปฏิบัติรักษาจิตใจของเรานับแต่เริ่มต้นถ้ามีความสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปโดยในที่ว่านี้จิตต้องรู้ความหลุดพ้นของตนด้วยอำนาจของปัญญาของตนจริงๆนี่ท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกสมาธิก็รู้อยู่ในใจไม่เพียงแต่รู้ชื่อของสมาธิตามแบบแผนตำรับตำราปัญญาก็รู้อยู่ในใจรู้อย่างถึงใจไม่เพียงรู้อยู่ตามตำหนักตำหนักวิมุตติคือความหลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดก็เห็นประจักษ์กับใจคือหลุดพ้นที่ใจเพราะใจเป็นผู้เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายใจเป็นผู้ถอดถอนตนเองออกมาได้จากสิ่งทั้งหลายก็ประจักษ์อยู่กับใจนี่เป็นวิมุตติเป็นพุทโธเป็นสมบัติของตัวโดยแท้มีอยู่ที่จิตของทุกคนเมื่อเราพยายามทำได้อย่างที่กล่าวมาเพราะจิตเป็นนามธรรมจิตไม่ขึ้นกับคำว่าหญิงว่าชายว่านักบวชหรือฆราวาสเป็นธรรมชาติของกลางๆเ ธรรมะก็เป็นของกลางศีลสมาธิปัญญาเป็นของกลางเพราะฉะนั้นความวิมุตติหลุดพ้นที่เกิดขึ้นในจิตจึงเป็นของกลางมีได้ด้วยกันเมื่อสามารถปฏิบัติได้เนี่ยอธิบายย่อๆถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาปัญญานั้นยังมีหลายขั้นถึง3ขั้น4ขั้นเหมือนกันจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายได้แก่ปัญญาอย่างยอดเยี่ยมท่านเรียกว่ามหาปัญญามหาสติคำว่ามหาสตินั่นหมายถึงสติที่มีอยู่กับตัวเป็นประจำถ้ามีการเผลอไปไหนเวลาใดอยู่สถานที่ทำงานอะไรอยู่ความทั้งเผลอได้ปรากฏตัวขึ้นมาในขณะนั้นๆอย่างนี้ไม่มีสำหรับท่านผู้มีมหาสติจิตที่เป็นมหาสติจริงๆมหาปัญญาก็เช่นเดียวกันสามารถฉลาดรู้หมดในวิธีการที่จะแก้ตัวเองแต่ไม่ได้หมายถึงว่าสามารถฉลาดรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าอันนั้นมีจำนวนเท่านั้นโลกนั้นมีเท่านั้นโลกนี้เท่านี้อันนั้นเป็นประเภทหนึ่งต่างหากถ้าหากปัญญาในสถานที่นี้หมายถึงปัญญาจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจของตนเองออกให้หมดด้วยอำนาจของปัญญามีปัญญาจึงสามารถถอดถอนออกได้หมดเรียกว่ามหาปัญญาคำว่ามหาปัญญาก็คือทำงานอยู่ตลอดเวลานอกจากจะยับยั้งไว้บ้างทั่วการเวลาให้เข้าพักสู่ความสงบคือสมาธิมีความสงบตัวอยู่โดยเฉพาะไม่ต้องคิดอ่านใจตรองอะไรแม้คิดอ่านเรื่องแก้ที่เด็ดเพราะการคิดอ่านนั้นเป็นการทำงานของใจทำให้ใจเหน็ดเหนื่อยต้องมีการพักผ่อนให้สบายโดยทางสมาธิพอถอนจากนั้นก็ทำงานไปโดยลำดับเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือมหาปัญญาทำงานอยู่เช่นนั้นจิตที่ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาแล้วเป็นจิตที่มีความขยันหมั่นเพียรอย่างเอาเป็นเอาตายก็ว่ากันไม่มีการถอยหลังจะเป็นจะตายก็ขอคืบหน้าท่าเดียวสมมติของโลกเรียกว่าขอตายเอาดับหน้าน่ะคือความเชื่อก็ชัดภายในใจความเห็นผลก็เห็นไปโดยประจักษ์ความเห็นคุณแห่งการหลุดพ้นของตนไปโดยลำดับก็เห็นได้ชัดเมื่อเป็นเช่นนั้นความมุ่งมั่นต่อความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงจึงมีอย่างเต็มใจเมื่อความมุ่งมั่นมีอย่างเต็มใจอย่างนี้แล้วความขี้เกียจไม่มีหายไปหมดไม่มีอยู่ในหัวนอกจากว่าถึงจุดนั้นแล้วถึงจะยอมพักตัวทำงานถ้าไม่ถึงนั้นแล้วตายก็ยอมไปเลยอำนาจของมหาสติของมหาปัญญาอำนาจของจิตที่มีความผ่องใสเข้าถึงขั้นจะเต็มที่ต้องเป็นอย่างนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดจากการภาวนาเป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้นคำว่าภาวนานี้จึงเป็นธรรมกว้างขวางมากคนที่มีภาวนาในใจย่อมทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดจะพูดก็ไม่ค่อยผิดพลาดจะทำอะไรก็มีเหตุมีผลจะไปจะมาจะจับจะจ่ายใช้สอยอะไรทั้งนั้นมีเหตุมีผลเป็นเครื่องรับรองในหน้าที่กิจการที่ตนทำเสมอไปนี่คือคนภาวนาคนที่ไม่ภาวนาอยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบอยากไปก็ไปอยากมาก็มาอยากอยู่ก็อยู่อยากซื้อก็ซื้ออยากเล่นก็เล่นโดยไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีอะไรเลยนี่คือคนไม่ภาวนาคือไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องปกครองรักษาตนเลยแม้จะเรียนรู้มามากมายก็ตามถ้าไม่ใช้ปัญญาเข้าไปเป็นเครื่องกำกับรักษาแล้วความรู้นั่นก็เป็นโมฆะมีหนำยังจะเสริมผู้นั้นให้เสียไปอีกด้วยโดยไม่มีปัญหาเลยด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นเหมือนกับคันเร่งหรือเบรกประจำรถคันหนึ่งให้สมบูรณ์ถ้าขาดทั้งสองอย่างนี้ไปไม่ได้ผู้มีความรู้วิชาที่จะเร่งในหน้าที่การงานใดโดยเห็นว่าถูกก็ต้องเห็นด้วยปัญญาจะควรยับยั้งในสิ่งใดเห็นว่าไม่ควรก็ต้องยับยั้งด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องเร่งไม่มีปัญญาเป็นเครื่องทดสอบไม่มีเป็นปัญญาเป็นเครื่องยับยั้งตนแล้วเสียหน้าคนเราเพียงความรู้ที่เรียนมามากน้อยไม่สำคัญเพราะมันมีอันหนึ่งที่เหนือความรู้ทั้งหลายอยู่นั้นได้แก่ความอยากภายในจิตความอยากนี้เป็นความกว้างขวางมากทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดแต่อย่างไรก็ตามต้องเหนือความรู้วิชาต้องเหนือใจของคนเสมอไป เมื่อไม่อาศัยธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องบังคับซึ่งเหนือกว่าสิ่งหลายเหล่านี้นั่นแหละถึงจะเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้การอบรมธรรมะจึงเป็นความจำเป็นสำหรับเราผู้มุ่งหวังต่อความเจริญสำหรับตัวเองและส่วนรวมจะต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องปกครองเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องพินิจพิจารณาคนที่มีธรรมะคนที่มีภาวนาย่อมมีความปลอดภัยไร้ทุกข์ความเสื่อมจากจิตของเราเสื่อมจากศีลจากธรรมกับจิตที่มีศีลมีธรรมนั้นมีคุณค่าต่างกันมากจิตที่มีศีลมีธรรมก็ดังที่อธิบายมาแล้วเป็นคนมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างจะจับจะขาดจะสอยจะทำอะไรก็ตามมีเหตุมีผลเป็นเครื่องรับรองพอเหมาะพอสมทุกอย่างตนเองก็ไม่เดือดร้อนสิ่งที่ทำลงด้วยปัญญานั้นก็เกิดผลเกิดประโยชน์เท่าที่ควรแก่งานนั้นๆคนที่ไม่ใช้ปัญญาคนที่เสื่อมหรือว่าคนที่ไม่มีธรรมในใจผิดกับคำว่าจิตที่เสื่อมจากศีลจากธรรมนี้จึงไม่ใช่เป็นโทษเล็กๆน้อยๆและเป็นสิ่งที่ว่าไม่ได้สนไม่ควรสนใจกันเป็นสิ่งที่ควรสนใจและเห็นโทษอย่างนี้ความเสื่อมคำว่าความเสื่อมของจิตเสื่อมจากศีลจากธรรมนี้คือไม่มีเหตุมีผลไม่มีความจริงอะไรที่จะเป็นหลักแหล่งที่จะเป็นที่ยึดถือสำหรับคนเลยถ้าเป็นคนก็เป็นคนเลื่อนลอยเป็นคนหลักแหล่งความเสื่อมจากธรรมจริงๆไม่ใช่ของดีเสื่อมเฉพาะเราก็เดือดร้อนถ้าอยู่ในครอบครัวสมมติว่าสามีภรรยาจะเป็นฝ่ายใดก็ตามเสื่อมจากธรรมจะต้องก่อความเดือดร้อนให้เกิดในครอบครัวจนได้ไม่ถึงกับต้องเกิดด้วยกันเป็นจิตเสื่อมจากธรรมด้วยกันทั้งสองคนเลยก็เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสื่อมเท่านั้นก็ทำให้เสียได้เช่นสามีเป็นคนมีอารมณ์มากชอบอารมณ์มากไม่เกี่ยวไม่มีความใจดีกับสิ่งที่มีอยู่ทั้งตนก็โลเลไปทุกแห่งทุกหนหาแสวงหาที่รักที่กำบังที่ซุ่มที่ซ่อนที่ไม่น่าไปไม่น่าทำอย่างนี้จะก่อความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวของตนเองนี่คือคนที่มีจิตเสื่อมย่อมทำสิ่งที่เสียหายทั้งนั้นจะทำสิ่งที่ให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนและส่วนรวมนั้นรู้สึกจะไม่มีความที่เสื่อมจากศีลจากธรรมนี้จึงไม่ใช่ของดีเสื่อมมากเท่าไรก่อความเสียหายได้มากเท่านั้นท่านจึงสอนให้พยายามรักษาจิตใจจะให้เสื่อมจากศีลจากธรรมเพียงครอบครัวหนึ่งเสื่อมจากศีลจากธรรมเท่านั้นครอบครัวนั้นก็เดือดร้อนลูกก็เดือดร้อนพ่อกับแม่ก็เดือดร้อนถ้าทั้งบ้านเสื่อมกันศีลจากธรรมทั้งบ้านบ้านนั้นก็เดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองต่างคนต่างเสื่อมจากศีลจากธรรมเมืองนั้นก็ร้อนทั้งประเทศเขตแดนถ้าต่างคนจากต่างเสื่อมจากศีลจากธรรมโลกจะไม่เป็นไฟกันจะเป็นอะไรเพราะคำว่าไฟในสถานที่นี้ก็คือความรุ่มร้อนเผาขึ้นกันและกันนั่นเองเพราะความเสื่อมจากศีลจากธรรมธรรมคือความดีงามมีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตวงแต่ไม่มีแต่ได้เรียกว่าเสื่อมความเจริญด้วยศีลด้วยธรรมนี้ทำโลกให้เจริญทำตนให้เจริญอยู่ในครอบครัวก็เจริญเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานก็เจริญเป็นชิ้นเป็นอันนั้นขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายกรุณานำธรรมะไปปกครองเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจหน้าที่การงานของเราจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองไม่บกพร่องในหน้าที่นั้นๆทำอะไรก็เป็นการเพื่อความราบรื่นดีงามผลประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่น

อย่างนั้นบวชมาแล้วไม่สาวอบรมเกิดความสนใจอะไรแต่นั้นป้ายอยู่นั้นก็อยู่ทุรงไปเรื่อยอยู่ไปวันถ้าทุรงอะไรขอจัดบัตรไม่ทราบตัวนี่มันก็ขวางเรื่อยที่มันคือไม่ได้อบรมไม่ได้สนใจกันเท่าที่ควรแล้วมันจะเป็นคนสมบัติอยู่ตรงไหนเอาผ้าเหลืองมาคลุมที่ศีรษะแล้วมันจะเจ็บอะไรกันมันก็เหมือนกับไม้ทั้งต้นมันเป็นไม้ดีขนาดไหนมันก็ดีเฉยมันเกิดประโยชน์ดีก็ชื่อว่าดีเฉยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรจากคำว่าดีนะทำแล้วมาทำประโยชน์แล้วก็ผ่ากันฟันเรื่อยทั้งตัดของในช่างไปมันจะได้มีประโยชน์ขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเงินไม่ได้คนเหมือนกันท่านเองก็เหมือนกันสักตัวบวชสักตัวอยู่ไม่สนใจขอวัดปฏิบัติมีแต่ความเกลียดข้านออกหน้าออกตาล่ำนึงเด่นแต่ความขี้เกียจมากง่ายดึงหลักทำหลักวินัยเข้ามาให้ความขี้เกียจขี้ข้านในเหยียบย่ำทำลายแหลกหมดต้องหาคุณสมบัติที่ตรงไหนจากความเป็นพระไม่มีฉันพระของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระแบบนั้นความขยันหมั่นเพียรมีสติสตังมีความสนใจต่อข้อวัดปฏิบัติสิกขาบทที่9มีความสนใจจดจ่อกับพระว่าคำสั่งสอนพร้อมที่จะปฏิบัติตามเสมอเพื่อความคล่องแคล่วเพื่อความพอใจนั่นมันถึงจะดีได้เอาแต่ชื่อแต่นามของพระชื่อแต่นามผ้าเหลืองมาคลุมที่ศีรษะแต่ตัวเป็นพระเอาดีในความเป็นพระด้วยคำพูดด้วยสัญญาลงที่สุดไม่เกิดประโยชน์ใดทั้งนั้นประโยชน์ที่กินไม่หยุดแค่นั้นบวชพอเป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบว่านี่คือเพศอันหนึ่งแต่พูดตัวอย่างนั้นอย่างนั้นตามเพศนี้บอกบังคับอยู่แล้วนะนี่เท่านั้นเหมือนเขาแต่งเนื้อแต่งตัวข้าราชการไปทำงานเครื่องแบบหนึ่งทหารเครื่องแบบหนึ่งพลเรือนข้าราชการพลเรือนแบบหนึ่งทำไม่ดีก็โยนนั่นเนี่ยเครื่องแบบทำตามหน้าที่เลวที่สุดไม่ได้ตั้งใจต่อทำฟังใจปฏิบัติจริงๆทำไมจะไม่รู้มาเห็นทำพระเจ้าสอนด้วยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้มาเห็นถ้าปฏิบัติทำจริงทำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้ดุ่มร้อนร้อนที่เกิดสันตัญญาว่าพระกับครูอาจารย์ก็ตื่นจมูกสร้างตัวก็เข้าได้จมูกมันดุ่มดูตัวถึงงานไหนจะเป็นงานจะมีรายละเอียดละเอียดของงานของศาสนางานของพระของเนรงานนี้มีทุกอย่างคุณสมบัติที่จะให้งานที่ได้งานนั้นสำเร็จไปได้ความชื่นชมความอุตสาหะยะฉันทะยะกิจการมังสาพร้อมในงานทุกชิ้นไม่ว่าชิ้นน้อยชิ้นใหญ่มีสิ่งนี้จะต่อแนบนำอยู่เสมอความพอใจในหน้าที่การงานของตนเนี่ยวิริยะมีความภาคเพียรในงานที่เป็นถึงความสำเร็จวิตาความปรับมันเป็นความปรับไปใช่ต่องานมีมังสามีความฉลาดคิดอ่านแต่จองงานนั้นๆเนี่ยเพียงเท่านี้ท่านก็บอกอิทธิบาทเป็นพื้นเพลงความสำเร็จคือเป็นของกำหวังตรงนี้จากนี้ไปไม่ได้อะไรจะสำเร็จก็ต้องไปจากนี้ถ้าแยกจากธรรมที่ห่างเหมือนจากธรรมสี่อย่างแล้วมันก็สำเร็จอะไรก็ไม่สำเร็จคิดในศาสตร์เป็นสมาธิหรือมีแต่ชื่อปัญญาก็มีแต่ชื่อมุขก็มีแต่ชื่ออ่านแต่ชื่อเรียนแต่ชื่อท่องกันเอาชื่อมาเป็นสมบัติ
็นมรรคผลนิพพานเป็นความรู้ความฉลาดของตนดินเหนียวติดหนอเขาจะลมหนอนขึ้นมาแล้วยิ่งเพิ่มที่ถือมานะเพิ่มความสำคัญตนยิ่งกว่าภูเขาไม่เป็นประโยชน์อะไรอย่างนั้นเรียนเพื่อสังสมกิเลสไม่ใช่เรียนเพื่อแก้กิเลสการเรียนเพื่อแก้กิเลสรู้ที่ตรงไหนเข้าใจเนี่ยพยายามปฏิบัติตามนั้นท่านสอนเนี่ยยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นต้นแล้วตอนนี้เราครอบโลกธาตุแล้วนายยินดีทำอะไรมันถึงจะไม่ยินดีเวลานี้จิตมันเป็นไปด้วยความยินดีรูปมันก็ยินดีเสียงมันยินดีกลิ่นมันก็ยินดีรสก็ยินดีทั้งสัมผัสต่างๆมันมีที่ดีทั้งนั้นจิตมันพัวพันอยู่ด้วยความยินดีตลอดเวลาฝังอยู่อย่างลึกด้วยถ้าเราไม่ให้ยินดีจะแก้ไขมันถึงไม่จริงจริงนั่นแยกไปด้วยสติปัญญาหนึ่งแล้วมันจะไม่ละได้ไงท่านบอกว่าให้ยินดีไม่ยินดีด้วยเหตุใดแล้วจะพิจารณาด้วยเหตุใดมันจะไม่ยินดีตอนนี้มันยินดีไม่ยินดียินร้ายนะความจริงถ้าเรื่องการไม่ติดไม่ชมพิจารณาให้ลงตามความจริงของมันลงตามความจริงนั่นก็เสมอถ้าเดินทางก็ไม่ได้ออกนอกทางไปกลงแนวเลยทางหลักมาขึ้นมาอยู่ที่ไม่ยินดียินร้ายก่อนที่จะไม่ยินดีร้ายนี่ก็ต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนรูปเป็นยังไงถึงยินดีรูปกระโถนทำไมไม่ยินดีทำไมไม่ยินดีรูปต่างๆทำไมไม่ยินดีมันไปทำไมไปยินดีในบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นรูปเหมือนกันเป็นธาตุเหมือนกันแยกแยะดูเห็นทุกแง่ทุกมุมมันจะไปไหนไม่กระโดดในความจริงเหมือนกันทั้งนั้นไม่เอาจริงเอาจังเกิดชื่อข้าแนวกำลังเกิดชื่อว่างมันมีตัวจริงอยู่แล้วข้าแนวนั่นเดียวไอ้ทำจริงทำจริงเราจำตามหลักธรรมที่ไหนหาผลไม่ทำเกิดไม่ได้ผลครูบาอาจารย์ท่านดำเนินมาดำเนินมาถ้าเราไม่ยึดหลักที่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มาเป็นหลักเลยก็ไปดูมันดับมันเลวไปเลยจิตไม่เคยอยู่กับตัวความจริงจะมันล้นตัวไปจะว่าเต็มตัวเลยล้นตัวไปไหลไปกระจายทั่วโลกสงสารมันก็ไม่เห็นถ้าไม่ดูต้นยาทั้งต้นมันก็โดนได้ทนได้ทั้งไม่เห็นเพราะไม่ดูนะเพราะตาบอดตาไม่บอดมองไม่เห็น แบบมองไม่มีสติสตังโดนสะดุดจนล้มหัวแตกมันก็ไม่เห็นของมีอยู่นั่นมันโดนได้ไม่ว่าของเล็กของใหญ่ถ้าไม่ดูไม่เห็นมันโดนได้ทนได้ของจริงมันเต็มตัวอยู่ทำไมแล้วแม่ท่านสอนไม่สอนผิดเลยศึกษาลงมานักขาทางตาตะโจดูพื้นดูฐานดูความเป็นอยู่ของมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนมันไปหลงได้ยังไงคนเลยมันหลงอยู่แสดงว่ามันตึงเกี่ยวกับธรรมนะมันก็ขี่ตลกก็ควรฟาดมันลงไปตรงไหนถ้าเราอยากรู้อยากเห็นของจริงข้อของจริงมีอยู่แต่ใจมันตอนต่างหากมันทำไมไม่จริงการทำมันจะฝืนทำไปไหนถ้าไม่ใช่กิเลสพาให้ฝืนเวลานี้เราจะมาฆ่ากิเลสทำไมจึงต้องให้มันพาฝืนไปเรื่อยฝืนความจริงนั่นโดนทั้งเหตุทั้งผลพิจารณาทั้งเหตุทั้งผลด้วยความจริงจังมันทำไมจะไม่รู้สิ่งเหล่านี้นะเป็นความสำคัญมั่นหมายต่างๆที่ปีนเกี่ยวกับธรรมนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดจิตใจไม่เห็นความจริงจะเป็นอะไรมาปกปิดมีอะไรมาปกปิดไม่มีมีความสำคัญมันหมายตัวเองที่มันปีเดียวทำมันปิดความจริงไม่มันก็ไม่เห็นทำความยึดความแบกความหามอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นดีเลยจิตใจว่าบุญขุนบอยตลอดเวลาหาความสุขที่ไหนมีในพระสงฆ์พระไม่มีถ้าจิตไม่สงบมันไม่สงบด้วย
ลายวิธีกล่อมให้สงบสงบค้นไปเห็นเหตุเห็นผลตามความจัดความจริงแล้วมันจะเพ่นไปไหนจิตถ้ามันไม่เข้าสู่ความสงบหายกังวลแล้วเข้าสู่ความสงบยิ่งอาจฐานนี่เคยพิจารณามาแล้วที่เรียกว่าปัญญาโลกมาถึงถ้าได้สงบลงด้วยอำนาจของปัญญาแล้วแนบสนิทแล้วลงด้วยความอาจฐานด้วยถอนมาก็อาจฐานสงบธรรมดาด้วยการกำหนดทางสมถะให้สงบให้เฉยมันก็เป็นอย่างถ้าสงบด้วยปัญญาแล้วมันอาจฐานมากมีจริงกล้าเขียนออกมาเพราะได้พิจารณาอย่างนั้นได้เห็นผลอย่างนั้นใครจะว่าผิดจะถูกอะไรก็ตามความจริงอยู่กับเราเราเป็นผู้พิจารณาเราเป็นผู้ได้รับผลเป็นผู้รู้คุณในสิ่งที่เราเขียนออกมาหรือพูดออกมาเราอาจฐานต่อความจริงที่เราปฏิบัติและที่เรารู้นั้นถ้ามันรู้ในจิตแล้วมันจะกระทบกระทั่งที่ไหนทำงานมันก็ไม่สงบทำงานไม่สงบไม่สงบเพราะอารมณ์อะไรนะที่แรกเขาไล่อารมณ์มันซะก่อนบางครั้งมันก็สงบลงได้ด้วยการพิจารณาอารมณ์ที่มันวุ่นวายที่มันไปวุ่นวายกับอารมณ์นั้นนั้นอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่บนเวลามันจะหมอบรากทุกขเวทนามันเป็นไฟหมดทั้งตัวเลยไปไหนที่เกินเกาะจะไปรักไปยินดีอะไรจะยินดีได้ไงไฟเผาหัวมันทั้งร่างกายเป็นไฟสงบไม่เอาตัวรอดด้วยสติปัญญามันก็จมแล้วเพราะไม่ยอมให้หนีไม่ยอมให้ลบตายกับท่านั้นถ้าสติปัญญามีเอาหาทางออกด้วยสติปัญญาอย่าหาทางออกด้วยความโง่ความมาสู้ไม่ได้นี่คือความโง่นะสู้ไม่ได้แล้วถอยออกมานี่คือความโง่อย่าออกมาเป็นเด็ดขาดหัวขาดให้ขาดไปอะไรไม่มั่นคงให้ขาดไปจะออกมาด้วยความโง่อย่างนี้ไม่ยอมออกเอาให้ออกด้วยความสลัดหรือออกทุกรอดพ้นจากทุกไปด้วยความสลัดปัญญาก็ปักตรงนี้ไม่มีทางออกเหมือนไปปิดประตูตีหมาขี้แตกมันแตกในห้องเดียวเอามันเป็นอะไรมันเป็นขี้ทะลักออกเวลานั่งเอาทะลักไปนี่เหรอมันจะลาดไปทางลาดไปไม่ยอมลงเลยบางคำขนาดนั้นมันจะออกไปไม่ได้เอาที่นี่คือปัญญามีจะออกด้วยวิธีสลัดออกวิธีโง่ออกวิธีโง่นั้นออกไม่ได้มันออกออกด้วยการถอยทับกับแพ้เนี่ยมันออกไม่ได้เอาออกแล้วความสลัดทุกข์มาทำมาเป็นของจริงมาตั้งแต่ขั้นพุทธกาลก่อนพุทธกาลในการไหนว่าเป็นของจริงอยู่แล้วท่านทุกเป็นของจริงพิจารณาให้รู้สมุทัยก็เป็นธรรมของจริงอันหนึ่งเอาพิจารณาละถอนให้ได้ด้วยอุบายของสติปัญญาจะเป็นนิโรธขึ้นมานะคือความดับทุกข์ขึ้นมาโดยเร็วมันไม่มีทางออกจริงก็สู้ติดต่อสู้ติดพิจารณาค้นคว้าลงไปทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งขุดค้นไปที่ตรงนั้นเทียบเคียงให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งส่วนร่างกายทั้งส่วนเวทนาทั้งส่วนจิตที่ไปเกี่ยวข้องย้อนกลับไปกลับมาตลบก็ควรไหมทราบ400กี่พันผลมันอยู่ที่นั่นแต่ไม่ยอมกระแสจิตแยกออกจากงานนั้นเลยกระทั่งผมก็เข้าใจดีทุกจะดับไปหรือไม่ดับไปไม่เป็นปัญหาถ้าลงสติปัญญาได้รอบแล้วไม่หวั่นจิตไม่หวั่นเห็นเป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่มีในส่วนร่างกายวิเวกนาที่ปรากฏขึ้นมากน้อยต่างอันก็ต่างจริงไม่กระทบกระเทือนกันทุกข์ถึงขนาดแตกก็แตกไปแต่ใจไม่กระเทือนเพราะรู้รอบแล้วว่าทุกข์เป็นทุกข์กายเป็นกายจิตเป็นจิตไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันด้วยปัญญาที่เห็นชัดแจ้งแล้วในขณะที่พิจารณานี้นะเรียกว่าออกด้วยความฉลาดก่อนปอดเวทนาเป็นเราเป็นของเราปอดเท่าไรแบกหามเท่าไรมันยิ่งหนักยิ่งร้อนด้วยพอพิจารณาแยกแยะกันเห็นต่างจริงแล้วมันก็ปล่อยแล้วต่างอันต่างจริงประการหนึ่งทุกเวทนาก็ดับหรือทุกเวทนาแสดงอยู่อย่าง
ป็นที่เต็มแดงของมันก็ตามจิตก็ยิ้มได้อย่างสบายเพราะไม่กระเทือนจิตเลยทำแยกกันได้แล้วมันต้องชัดอย่างนั้นคือการพิจารณาถ้าพิจารณาด้วยปัญญาอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเขาว่าเวลาเห็นมันเห็นอย่างนั้นรู้ๆอย่างนั้นจริงพิจารณาคราวหลังเราจะไปอุบายของเก่าไปยึดอดีตมาใช้กันไม่ได้ต้องหาใหม่ปัญญาเอาปัญญาเก่าที่เคยใช้แล้วมาใช้มันไม่ได้มันเป็นอดีตไปแล้วเพราะการปฏิบัติต้องมุ่งผลต้องมุ่งปัจจุบันเสมอจิตให้ลงปัจจุบันพิจารณาในวงปัจจุบันมันจะเป็นอุบายเหมือนเก่าก็ตามแต่ถ้ามันเกิดในปัจจุบันเราจะเอาอุบายเก่านั้นมายึดมาเป็นเครื่องมือใช้อย่างนั้นมันเป็นอดีตมันไม่ได้ผลที่เคยพิจารณาอย่างนั้นวันนี้เป็นอย่างนี้วันเป็นนั้นเอาจนกระทั่งถึงเหตุถึงผลกันประจักษ์เช่นเดียวกับวันขับเรือมาด้วยอุบายปัญญาชนิดไหนก็ตามชนิดนี้ก็ตามชนิดเหมือนก่อนก็ตามถ้ามันเป็นปัจจุบันขึ้นมามันก็แก้กันได้มันรู้ชัดขนาดนี้แม้แต่ความตายมันก็ไม่เห็นกลัวอะไรคำว่าตายมันหลอกกันเฉยๆอีกว่าหลอกด้วยความโง่ได้ไม่ใช่ตั้งใจหลอกกันกลัวตายด้วยความโง่ความสำคัญโอ้โหกันเปล่าๆว่างมันไม่มีอะไรตายเนี่ยเวลาพิจารณาลงไปจริงๆแล้วธาตุมันตายเมื่อไหร่ดินน้ำลมไฟมันเคยตายเมื่อไหร่ป่าธาตุเขาดินน้ำลมไฟมีที่ไหนเวลามาเป็นรูปเป็นหน้ามันก็มาจากดินน้ำลมไฟมาผสมส่วนกันมีจิตพระพุทธเจ้าตัวการเท่านั้นเปลี่ยนลักษณะธาตุขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็มาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาไม่หลงกันทั้งมันเป็นธาตุเดิมที่มันอยู่นั่นแหละเห็นไหมพิจารณามันถึงความคุ้มมันแล้วถึงขั้นตายตายอะไรตายเอาหาไล่หานี้อะไรมันตายเนี่ยทำไมถึงกลัวตายนะไล่ลงไปไล่ลงไปเวลามันสลายไปนี่อะไรเป็นอะไรอะไรที่หายอะไรไม่ที่หายสลายลงไปนี่ดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไปใจก็เป็นใจอย่างนี้ยิ่งขณะพิจารณานั้นมันยิ่งเด่นเด็ดชัดใจเห็นได้ชัดรู้เด่นว่าเป็นอันหนึ่งจากสิ่งเหล่านี้อย่างชัดชัดเลยไม่สงสัยแล้วอะไรตายจิตมันก็ไม่ตายมันก็รู้อยู่เด่นๆอะไรก็ตายแล้วกลัวอะไรขึ้นกลัวลมกลัวแรงที่ไหนนะแล้วทุกเวทนาที่แสดงขึ้นในขณะตายมันก็เวทนาหน้านี้เนี่ยหน้าที่เคยเป็นอยู่เวลานี้ที่เราพิจารณาอย่างนี้มันจะหน้าไหนมาหลอกเราได้เมื่อเรารู้ชัดเจนแล้วว่านี่คือทุกเวทนาเป็นอย่างนี้เป็นความจริงอย่างนี้เวลาจะตายมันจะทุกขณะเวทนาตอบมาจากไหนมันก็ต้องเป็นความจริงมันบ้างครับอาถังไม่กลัวเลยตายก็ตายไม่มีอะไรตายมีแต่ความสลายของธาตุนี้ออกไปจากกันไปสู่สภาพเป็นของผลจิตก็เป็นจิตนะมันรู้ในธาตุขนาดนั้นแล้วมันจะกลัวนี่พิจารณาอย่างนั้นรู้อย่างนั้นจริงจริงไม่อาจได้หายมันพอได้ที่สักวันหนึ่งแล้ววันหลังมันยิ่งอาถรรพ์อีกเพราะมันมีเครื่องมือต่อสู้เคยเห็นผลแล้วเกิดบางวิธีทั้งตัวเองมันจะยอมแพ้ไม่ได้ขุดกันลงไปเมื่อเวลามันขุดลงถึงความจริงเต็มที่แล้วต่างงานต่างจริงประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็ดับหมดกายมันก็ไม่มีเหลือหายเงียบแต่มันสำคัญนะการพิจารณาสำคัญที่สัตว์กายมันหายหมดนี้ไม่ได้นะมันเป็นเองของจิตถึงจะรู้แต่สำคัญก็เป็นความสำคัญแต่มันไม่ทับมันดับแต่ความต้องมันเป็นความสำคัญที่สุดมันไม่ดับมันเป็นผลเกิดขึ้นจากตัวเองจากมุ่งเกิดขึ้นในตัวเองจากการปฏิบัติมันจึงเป็นปัจจัตถังปัจจัตถังรู้เองสมบูรณ์เป็นผลขึ้นมาในวงปัจจุบันมันเป็นธรรมเห็นประจักษ์พิจารณามาพิจารณาเท่าไหร่วิ่งอาจวิ่งหาถ้าลงได้ตังค์แล้วความแพ้ไม่หนีหวังเอาตายก็ตายเลยเถอะนะแต่จิตที่มันผิดจิตทั้งหลายจิตผมจะว่าอะไรก็ไม่ทราบมันจริงจังมันจะเล่นเหมือนหินหักเอามาต่อกันไม่ได้ถ้าลงได้ว่างั้นด้วยเหตุผลแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แม้ตายก็ตายไปเลยที่จะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเหตุผลที่ถูกลงแล้วนั้นเป็นไม่หนีนะเด็กมันเด็กนะการฝึกทรมานตัวเองมันหนักที่สุดเอาลงถึงเป็นถึงตายกันด้วยถ้าว่าเราจะเที่ยวกับด้วยตินด้วยมือด้วยมือจริงไม่ใช่เพียงปากสั่งสอนอย่างเหมือนหนึ่งสอนหมู่เพื่อนรู้ด่าว่ากล่าวเป็นพื้นเป็นไฟก็เป็นพื้นเป็นไฟจะเสียง
แต่ผีป่าเฉยไม่ได้ถึงตีถึงมือจับมัดกันเหมือนเราจับมัดเราเราจับมัดเราเองจับมัดยังไงเอานั่งนี่ลุกไม่ได้นะนั่นตั้งแต่ตอนนี้ถึงเวลาเท่านั้นเช่นการสะบัดนี้ถึงกระทั่งสว่างมีเป็นเวลาที่จะลบค่าสุดทั้งนั้นเป็นก็เป็นตายก็ตายที่ตรงนี้จะเคลื่อนค่าไปไม่ได้จะรับปัสสาวะอะไรอยู่ไม่ได้เอาทะลักออกไปตื่นข้ามาล้างได้ถึงจะเกิดมาใหม่ใหม่ไม่รู้ภาษีภาษาที่รถตักพ่อแม่มีสติครั้งสิบนี่คิดที่รถตักตัวเองไม่ได้ลุกก็เดินไม่ได้เลยไม่ยอมมีข้อแม้ให้มันทำนี้พ่อแม่เลี้ยงตั้งแต่ปัสสาวะอุจจาระมันจะพยายามหาทางออกเมื่อเวลาเจ็บปวดมันต้องสู้ไม่ได้มันจึงไม่ให้มีพ่อแม่อะไรมีพ่อแม่เฉพาะครูบาอาจารย์เป็นความทุกข์เฉินเกิดขึ้นในวงวัดพระมีในวัดเกิดที่พิจิตรจะเป็นจะตายนะข้ามวันคืนไม่มีเรื่องเรายกเว้นให้แต่เราแน่ใจว่ามันไม่มีหากว่ามีก็ออกจากนั้นเพราะความจำเป็นมันเหนืออันนี้เดี๋ยวก็หมูนะครูบาอาจารย์เราให้ยกเป็นข้อยกเว้นให้สำหรับเราเองไม่ให้มีเลยถ้ามีมันจะออกเท่านั้นเสมออันนี้เลยไม่เห็นดำเห็นแดงกันมัดกันลงไปนี่สอนด้วยของสอนด้วยคำมัดถึงเอาถึงตัวถึงตนถึงตีนถึงมือคนหนึ่งเอาจริงๆเอาฟาดฟาดลงไปจริงตายก็ตายสอนหมู่เพื่อนนั่นเป็นปากเฉยดุเพราะว่าตาดุไปดุด้วยปากทั้งดุด้วยของมันเอาจริงเอาจังเอาเป็นก็เป็นตาละตาขนาดนี้แต่มันจะไม่หนักไงไม่ยอมให้ลูกตาก็ตายเลยโลกเขาตายนั้นเรานั่งภาวนาเป็นชนิดจะกลัวตายหรือออกไปแล้วมันจะไม่ตายหรือเนี่ยมันย้อนกันปัญญาถ้าออกไปแล้วไม่ตายก็ออกได้แต่โลกคนตายกันทั้งนั้นเกลื่อนอยู่คนจะปัสสาวะของสัตว์ของบุคคลทั้งนั้นเขาไม่นั่งสมาธิเขาก็ตายถึงเวลาแล้วตายนี่ทำไมจะกลัวตายเราแต่นั่งเพื่อหาคุณงามความดีแต่เราทำไมกลัวตายไม่มีทางออกมันก็ขุดค้นลงไปเวลาจนกรอกมันเกิดสติปัญญาคนเรามันไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลาเวลาจนกรอกนั่นแหละมันหาทางออกมันได้มีไม่หาต้องออกทางโง่นะสอนให้ฟังออกทางโง่ด้วยความท้อแท้เนื้อด้วยความท้อถอยอย่างนั้นไม่เอาสู้ไม่ได้ไม่เอาถ้าออกด้วยความฉลาดมันก็ออกมันอย่างนั้นออกด้วยความฉลาดจริงนะแต่ว่าคุยก็คุยคือออกด้วยความฉลาดออกจากทุกขเวทนาที่มันกำลังนั้นด้วยอุบายวิธีรู้เท่าทันมันจิตไม่เข้าไปยุ่งพัวพันกับมันมันก็สบายออกด้วยความฉลาดแต่ความไม่เป็นอย่างนั้นเวลาพิจารณาเข้าไปแล้วมันแยกกันได้เห็นไม่อย่างชัดเจนเวลาตื่นกลับมันรู้ได้เพราะเราจริงจังตอนนั้นไม่จริงจังก็ตายอยู่อ้าวว่าไงแล้วแต่พิจารณาเห็นความจริงทุกข์เกิดขึ้นนี้จะดับหรือไม่ดับก็ช่างทุกข์เถอะเราไม่ต้องการว่าอยากให้มันดับซึ่งจะเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาที่เรียกว่าตัวสมุทัยภาวะตัณหาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้มันหายเราต้องการแต่ความจริงความจริงมีเท่าไรเราขอรู้ทั้งนั้นวันนี้มีอย่างทำยกมือขึ้นสาธุวันนี้จะทำมีทุกข์สัตว์เป็นต้นมีเท่าไรขอจะได้ให้ข้าพเจ้านี่มีหมดจะพิจารณาจนกระทั่งถึงเวลาเท่านั้นถ้าไม่ถึงเวลานั้นตายก็ตายสาธุแสดงให้เต็มที่วันนี้จะตายในวันนี้ข้าพเจ้ายอมรับจนกระทั่งเห็นทุกข์สัตว์เป็นความจริงนอกจากมันตายไปเสียเท่านั้นมันก็ถึงใจนะนี่ก็ทำงานจะแก้ให้จิตที่ไปไหนไม่ได้ถ้าลงไม่ทุ่มลงขนาดนี้จะที่จะเลือกออกไปข้างนอกนานไม่ได้นะจะไม่มันจะไม่เป็นทุกข์ไงกายก็เต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟคือความทุกข์ร้อนเต็มไปหมดในร่างกายกระดูกทุกท่อนทุกชิ้นทุกอันเหมือนจะมันจะแตกกระเด็นออกจากกันผิวหนังก็เหมือนไฟเผาอย่างแม้แต่ข้อมือมันยังเหมือนกันจะขาดจากกันที่เรียกมันบอกร้อนหลังมือที่วางทับกันความบอกร้อนนั้นมันเป็นเรื่องเล็กแต่เราจริงข้อมือแต่ละข้อละข้อมันจะขาดกระเด็นออกจากนั้นจากกันมันถึงกลางกระดูกทุกชิ้นที่ต่อกันมันเหมือนจะกระแตกออกไปเพราะมันเจ็บมันปวดมันเจ็บมันแทงเหมือนหอกเหมือนเหลาทึ่งขึ้นมาทุกแง่ทุกมุม
แต่สติปัญญามันไม่ถอยนี่สู้กันจนถึงตายว่ะเวลามันรู้นั่งกับมันมีอะไรกำเริบว่าเออเคยได้ผลอย่างนั้นเรานี่ขันหยาบมันต้องทำแบบหยาบนั่นมันถึงทันเลยถ้าลงไม่ทุ่มขนาดนั้นทีไรก็ทีนั้นไม่เคยพลาดเลยต้องเห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาทุกครั้งความอัศจรรย์นี้ไม่เคยชินกันเลยอัศจรรย์แสดงขึ้นเมื่อไรก็รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์อยู่อย่างนั้นตลอดไปนั่งติดตาเหมือนเรารับอาหารนี่รับทำเจริญทั้งสัตว์แล้วเบื่อนี่ความอัศจรรย์นี้ไม่มีทางเบื่อมีผลถึงเรื่องความจริงความจังความโง่ความฉลาดเป็นสิ่งที่เราผิดมันได้แก้มันได้แก้จากโง่ให้เป็นฉลาดแก้ได้ความเกิดอุบายช่วยตัวเองธรรมะทั้งหมดเป็นอุบายช่วยตัวเองทั้งนั้นความจริงเหมือนกัน

าอยู่ในหมดหมุนอยู่นั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้มันเสียเวลาเช่นหยุดชะงักไปคุยกับเขาหยุดชะงักไปคุยกับพระกับสายว่าได้หรืองานต้องหยุดทั้งท่านที่มีสติอยู่มันก็ต้องหยุดเหมือนเรากำลังเขียนหนังสือมีคนมาหาถึงเราจะไม่ลุกจากที่เขียนก็ตามในขณะนั้นก็ยังเขียนไม่ได้จับปากกาอยู่กับเขียนไม่ได้ต้องหยุดพูดดึกดื่นเขาเรื่องเวลาการสั่งมันจะมาเขียนได้นี่ก็ผ่านเวลาเที่ยวหนักตรงนั้นการอยู่คนเดียวมันเหมือนที่อยู่ที่อยู่กับใครไม่ได้ถึงเวลาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงมันจะเอาตลอดเวลาเวลาเป็นนิดหนึ่งก็เป็นค่ามีค่าแล้วเกิดไม่รับเวลาเวลามันขยันแล้วมันจะไหนเดียวนั้นความรู้ความขี้เกียจไม่มีหายหน้าไปหมดเลยพอตื่นพับกับงานจิตกับงานมันวิ่งถึงกันแล้วปั๊บไม่ต้องบอกสติไม่ทราบมันเผลอไปเมื่อไหร่ไม่ปรากฏนะอันนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ตลับเท่านั้นมันติดแน่นกับงานนั้นตลอดเวลาแม้แต่ฉันเองมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรถกับท่าอะไรเกี่ยวหวานเค็มอะไรเลยจิตมันทำงานมันปอกปอกปอกปอกปอกมันจะมีรถมีท่าแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยทำอะไรแล้วมันก็ไม่ปล่อยงานงานภายในมันไม่ต่อนี่อัตโนมัติของบังคับบัญชานอกไปย้ำยั้งเอาไว้เวลาพิจารณาเพลินจนเกินเหตุเกินผลมันเหนื่อยจิตใจคือความคิดความปรุงมันเป็นงานของจิตเมื่อคิดมากพิจารณามากมันก็ทำให้เสียมันก็ไม่ถอยมันมีเดี๋ยวพิจารณาเรื่อยๆเพราะเห็นผลจากการพิจารณาเสมอเสมอละในตรงนั้นรู้เท่าตรงนี้เข้าใจตรงนั้นไปเรื่อยๆพอเข้าใจตรงไหนมันก็ปล่อยวางครับเข้าใจแล้วปัญญามันปล่อยๆอย่างนั้นนี่ก็ต้องยับยั้งบังคับกันไม่ให้ทำงานเพราะมันจะตายแล้วพื้นเนี่ยนอนก็ไม่หลับเพราะมันทับเพลินในการงานไม่ยอมหลับนั่งยิ้มกับพี่นางเลยนอนให้หลับมันก็พี่นางต้องในบังคับเป็นจริงๆแต่นั้นบังคับให้เขาถูกความสงบนี่ก็ต้องถูกบังคับแต่ก่อนก็ว่าเต็มเรื่องความสงบพอกำหนดปั๊บมันลงแนวเลยหรืออันเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรมีแต่ความรู้ล้วนๆแนวแต่ว่าความรู้ล้วนๆหมายความรู้ในวงสมาธิไม่หมายถึงความรู้ที่พ้นจากอวิชชาแล้วเนี่ยถอนออกมาน่ากระทบกระเทือนสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นมาตอนนี้ลำคาญเข้าแล้วปั๊บปั๊บสมาธิมีระยุ่งนี่มันก็ชำนาญมาไม่ได้คุยเรื่องสมาธิใครจะมาเปิดไปยากอยู่ว่างั้นเถอะเวลามันออกแล้วพอเห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วมันกลับมาเห็นโทษของสมาธิว่านอนตายเฉยก็ปล่อยไม่เห็นพิจารณาที่มันก็ไม่อยากจะเข้าเพลินสมาธิแต่มันก็ผิดอุทธัจจะความฟุ้งเกินตัวติดในความฟุ้งเกินตัวของตัวเองต้องล้างเข้ามาบังคับเข้ามาให้เข้าสู่ความสงบสงบไม่ได้มันควรจะเป็นเอาพุทโธหนักขนาดนั้นนะบริกรรมพุทโธถี่ยิบเลยพอยับบังเถิดทางหน่อยมันจะไปหางานบังคับกับพุทโธเป็นกระทั่งเงี้ยวเพราะมันจะตายอยู่แล้วนี่เนื่องจากงานมันคือมันอยู่ทั้งวันทั้งคืนบังคับกับพุทโธตั้งใจบังคับจริงๆอย่างนี้อันนี้ต้องบังคับให้สงบต้องบังคับการทำงานในการพิจารณาเพื่อความไม่ต้องบังคับเป็นมันไปเองแต่เวลาจะให้สงบนี้ต้องบังคับพอสงบลงไปมันมีกำลังมีสบายอ่อนนุ่มสงบสบายเบาหรือปล่อยงานเงี้ยวพอถอนพอถอยออกมาทั้งปั๊บปั๊บแล้วเอาปั๊บเอาเลยถึงรู้สึกว่าผิดกันพิจารณาอะไรมันรู้ได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วผิดกันกับที่ผิดนั่นเป็นยังไงเราก็เริ่มเห็นคุณค่าของสมาธิเมื่อก่อนสมาธิมันนอนตายไปเวลาเราหักห้ามจิตจากการพิจารณาเข้ามาสู่สมาธิในขณะที่เข้าสู่สมาธิมันก็มีความสงบร่มเย็นสบายพอถอนออกไปแล้วก็เหมือนกับคนกำลังวังชาจากการนักผ่อนนั่นแหละเลือกทำให้มีกำลังแล้วทำงานแล้วก็เป็นขึ้นเป็นนั่นมีกำลังวังชาเนี่ยที่ว่าสมาธิอบรม

เริ่มปัญญาสมาธิปริอัมมีสมาธิปริภัยกาปัญญามหาพลาโหติมหาสังฆาสมาธิอันปัญญารวมแล้วจะมีผลมากมีผลมากคือความคล่องแคล่วว่องไวไม่ขาดใจเหมือนกับมีดที่ได้รับแล้วฟันอะไรก็ขาดไปปัญญาที่สมาธิอบรมก็คือให้ได้พักตัวนั่นเองแล้วก็ที่น้ำคล่องแคล่วว่องไวเราเรียกขนาดใจเราเรียกปัญญาสติปัญญาอัตโนมัติตัวแต่ทั้งเรื่องการทำมหาสุขปัญญาคือเป็นไปเองหมุนตัวไปตลอดจนกระทั่งมันเกิดมันขึ้นไปหมดมันทั้งจะอยู่ถ้ายังมีอยู่มากน้อยมันจะคุ้ยเคียวขุดค้นหาอย่างตัวนี้เพราะฉะนั้นไม่มีแล้วคำว่าจะแพ้อะไรขึ้นคือกิเลสจะมากิเลสประเภทไหนก็ตามจะไม่ยอมแพ้นอกจากให้ตายบนเวทีถ้าเป็นนักนั่งมองไปต่อถ้าตายมีคำว่าแพ้มาให้มีถ้าแพ้ก็ตายอยู่ตรงนั้นเลยบนเวทีเลยนี่เอาตายกับสนามโลกนี่แหละหรือไม่ใช่มันจะล้มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดเวลาถ้าเราฝึกขัดเราจริงเราจังมันต้องรู้ต้องเห็นด้วยนะครับพูดกันอย่างป้าๆพูดแบบโมฆะไม่เกิดประโยชน์เอาความจริงมาพูดทำเป็นของจริงพระเจ้าสอนเพื่อความจริงผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติจริงจะรู้จริงเห็นจริงตามส่วนทำนั้นๆหรือตามกำลังก็จะเป็นดาวของตนต่อไปเมื่อแก่กล้าสามารถเองมันทะลุไปหมดเวลางานนั้นสำเร็จแล้วมันก็แสนสบายงานอะไรจะไปยุ่งยากวุ่นวายละเอียดละออยิ่งของงานกรรมฐานงานของพระงานก็จะศาสนาก็คืองานเจริญภาวนาสมถะวิปัสสนานี่แหละเจสาโลมานักขาตุนตาตะโจอุปชามอบให้แม้ตั้งแต่วันบวชนี้คืองานของพวกเธอทั้งหลายที่ท่านทำงานงานนี้ไปทำให้สำเร็จถ้าทำงานนี้สำเร็จแล้วมันเลิศวุฒิธรรมธรรมจริยังเสร็จจิตมาศาสนาก็เสร็จงานนี้งานนี้คืองานท่อแก้ความงานถอดถอนกิเลสอุปทานที่มันยึดมั่นถึงมั่นในผมคนในปัญญาเนื้อเอ็นกระดูกตลอดอาการ32ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในมันยึดได้หมดเวลาพิจารณาที่คลายเห็นตามความจริงนี้มันปล่อยได้หมดจนกระทั่งถึงอวิชชาไม่มีเหลือแล้วนั่นแหละงานสำเร็จงานเบื้องต้นท่านเอานี้ให้ซะก่อนเอาอย่างๆให้ซะก่อนเจริญมาทางใจสุขพอพิจารณาเข้าใจแล้วมันจะซึมซาบไปเองในงานละเอียดทั้งหลายก็มีสติปัญญาพอตัวที่จะพิจารณาส่วนละเอียดยิ่งกว่านี้ได้แล้วแต่ถ้ามันทะลุพอทะลุไปแล้วเสร็จงานจริงเสร็จได้งานศาสนางานแค่ที่หนึ่งมันเสร็จแล้วสบายเดี๋ยวก็อยู่ไปตาก็ตาไปไม่เห็นกำหนดกฎหมายในเรื่องการสถานที่เรื่องเวลาพกหน้าพกหลังอะไรไม่สนใจเสียเวลาเรื่องสมมติทั้งนั้นวิเลศก็เป็นสมมติถ้ามันมีอันนี้อยู่มันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับสมมติเหล่านั้นถ้ามันไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปเกี่ยวเนี่ยว่าเอโกนัสโผล่เลยเป็นพื้นต้นโดยลำพังมีการทำงานทำแท่งเดียวกับความบริสุทธิ์เอกีภาวมีกระทาบเป็นเดียวเท่านั้นไม่สองกับผิดเลยนะท่านบรรยาอธิบายให้ท่านฟังพูดหนักขนาดเท่าไหร่

นิพพานแม้จะเป็นคำพูดหรือหลักธรรมที่บรรดาผู้ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเคยท่องบ่นและพูดกันมาจนถึงหูก็ตามผมรู้สึกจะอดข้องใจสงสัยในบรรดาท่านนักศึกษาและนักพูดทั่วไปเนื่องจากคำว่านิพพานซึ่งเรานำออกมาพูดนี้กับธรรมชาติที่เป็นนิพพานจริงๆนั้นเนี่ยจะพูดออกมาจากใจของผู้ที่จำได้ก็จริงตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่ว่านักศึกษาไม่ว่านักปฏิบัติถ้ายังไม่ปรากฏความสิ้นสงสัยภายในจิตใจของตนเองเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงหยุดกราบเลยแล้วคำที่ว่านิพพานซึ่งเป็นธรรมชาติอันหมดความเกี่ยวข้องนั้นจะยังไม่เปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของแต่ละรายละลายไปกราบนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยในเวลาตรัสรู้ใหม่ๆก็เนื่องด้วยเหตุนี้เองแม้จะทรงปรารถนาเพื่อจะสั่งสอนสัตว์โลกมาเป็นเวลานานก็ตามแต่ความปรารถนาของพระพุทธเจ้านั่นคือความมุ่งหวังนั่นเองและความคาดหมายแห่งความเป็นศาสนาของโลกนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่ในพระทัยเหมือนกันในเวลาที่ทำความปรารถนาอยู่พอความปรารถนาได้บรรลุถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วความรู้สึกของพระองค์ในขณะที่ได้บรรลุความบริสุทธิ์เต็มที่กับความปรารถนาที่ตั้งไว้นั้นปรากฏว่าห่างไกลกันมากเนื่องจากความปรารถนาของพระพุทธเจ้านั้นปรารถนาในเวลาที่มีสมมุติทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดฝังอยู่ในจิตใจเช่นเดียวกับคนสามัญทั่วไปแต่ความบริสุทธิ์ที่ได้ทรงบรรลุในเวลาบำเพ็ญให้ถึงที่แล้วนั้นมีความแตกต่างกันกับความเป็นมาดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไม่น้อยพูดง่ายๆก็คือว่าธรรมชาติที่เห็นและรู้อยู่ในขณะนี้กับความรู้ที่เป็นมาโดยลำดับนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะความรู้ตามธรรมดาของสามัญชนทั่วไปจะต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับสมมติโดยประการทั้งปวงและตลอดเวลาด้วยไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนตลอดความหลับก็ยังมีสมมุติแสงอยู่กับใจเป็นประจำจิตมีความรู้มีความเป็นอยู่มีความเกี่ยวข้องกับสมมุติตลอดเวลาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังตนเองได้เหมือนอย่างใจที่บริสุทธิ์เมื่อเป็นเช่นนั้นพอถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์แล้วเอาความรู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับสมมุติทั้งหลายนั้น
มาเทียบเคียงกันกับความรู้ที่เป็นอยู่โดยหลักธรรมชาติทั้งตนซึ่งถึงซึ่งความเพียงพอกับสมมติทั้งหลายนั้นจึงเป็นเหตุให้ทรงท้อพระทัยเนื่องจากว่าความรู้ที่เป็นอยู่ในบัดนี้กับความรู้ที่เป็นมาแต่ดั้งเดิมมันผิดกันคนละโลกแม้ท่านจะอยู่กับโลกทั่วๆเป็นท่านเป็นธาตุเป็นขันธ์หรืออยู่กับโลกทั่วๆไปและเหมือนโลกทั่วๆไปในส่วนแห่งสมมติคือธาตุขันธ์ก็ตามแต่ธรรมชาติของจิตที่เคยเป็นสมมติมานั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นวิมุตติขึ้นมาแล้วจึงผิดกับโลกทั่วๆไปถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดแล้วก็สุดสมมุติที่จะว่าละเอียดต่อไปอย่างละเอียดไม่ได้คำสมมุติยังมีละเอียดอยู่ธรรมชาตินั้นเลยความละเอียดของสมมุติทั่วๆไปได้ทรงทราบเฉพาะพระองค์ผู้เดียวแม้จะอยู่ในกับโลกทั่วๆไปไม่มีจิตของผู้ใดจะเป็นจิตเหมือนอย่างจิตของเราเวลานี้ความรู้ของใครจะไม่เป็นเหมือนอย่างความรู้ของเราที่เป็นอยู่ในบัดณบัดนี้เพราะความรู้ที่เป็นอยู่ณบัดนี้เป็นความรู้โดยหลักธรรมชาติของตนเองไม่ต้องไปเกี่ยวกับสมมติอันใดให้เป็นอารมณ์หรือเป็นเครื่องเกี่ยวข้องเป็นเครื่องยึดถือเป็นที่อาศัยเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถ้าพูดถึงเรื่องว่าที่อยู่ก็เป็นที่อยู่อันสมบูรณ์กับความบริสุทธิ์นั่นแล้วถ้าว่าอาศัยก็เป็นธรรมที่อาศัยอันสมบูรณ์อยู่แล้วอาจจะพูดถึงความเกี่ยวข้องก็เป็นความเกี่ยวข้องที่สมบูรณ์แต่ไม่มีความติดพันกับคำที่ว่าเกี่ยวข้องนี่มีความผิดแปลกกันมากอย่างนี้ฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดข้อข้องใจสงสัยแก่นักศึกษาและนักปฏิบัติทั่วๆไปไม่น้อยในคำที่ว่านิพพานแม้จะเรียนมาจนชินจิตชินใจพูดจนชินปากแต่จะละความสงสัยนั้นละไม่ได้หากไม่ได้เห็นธรรมชาตินั้นเสียอย่างเต็มใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีการปราศจากความสงสัยนั่นเลยนอกจากนั้นยังจะเป็นเหตุให้คิดไปจะว่าคำว่านิพพานนี้เป็นเหมือนกับภูเขาทั้งลูกมีความหนักเทียบกับภูเขาลูกหนึ่งกำลังของเราท่านก็ขนาดกำลังของเราเพียงเท่านี้ไม่มีใครจะสามารถยกภูเขาทั้งลูกขึ้นได้ด้วยกำลังของตนเองจึงเป็นเหตุให้ท้อจิตท้อใจต่อการบำเพ็ญเพื่อพระนิพพานเนื่องจากว่าตนมีกำลังน้อยก็เลยพลอยให้พูดว่าวาสนาน้อยไปด้วยและยกให้ท่านผู้มีกำลังมากเสียแล้วไม่ทราบว่าใครจะมีกำลังมากกว่ากันแค่ไหนถ้าเราจะเทียบเหมือนกับภูเขาทั้งลูกแล้วไม่มีใครจะสามารถยกได้นี่จึงเป็นปัญหาใหญ่โตสำหรับคำว่านิพพานแท้จริงนิพพานไม่ใช่ภูเขาก็คือความรู้ของเราดีๆนี่เองเป็นนิพพานไม่ใช่ใจดวงนี้ถ้าหนักก็ขนาดใจดวงนี้เบาก็ขนาดใจที่รู้อยู่กันนะอยู่กันอยู่ณบัดนี้เห็นแต่เพียงว่าความรู้ที่เป็นอยู่ณบัดนี้มีความรุมทราบหรือเกี่ยวข้องกับสมมติทั่วๆไปอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่แยกตัวเองจากสมมติทั้งหลายได้เหมือนอย่างใจที่บริสุทธิ์แต่คิดอะไรก็ต้องเกี่ยวกับสมมติอยู่นั่นเอง
รู้อะไรก็ต้องรู้เกี่ยวกับสมมติถือสมมติเป็นอารมณ์แต่เป็นเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องอดีตอนาคตเรื่องดีเรื่องชั่วมันเกี่ยวกับสมมติทั้งนั้นจึงถือสิ่งเหล่านี้เป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่หลับนอนก็ได้เป็นประจำแต่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์แม้จะคิดเกี่ยวกับเรื่องสมมติมันก็เป็นคนละประเภทเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านบ้านกับเราเราก็ทราบว่าต่างกันอยู่แล้วเช่นบัดนี้เรานั่งอยู่บนศาลาศาลากับเราเป็นอันเดียวกันหรือไม่เราไม่ต้องถามใครเราก็ทราบว่าศาลาเป็นอย่างหนึ่งเราผู้นั่งบนศาลาเป็นคนหนึ่งต่างหากจากศาลาลักษณะของจิตที่แยกสมมติออกได้โดยการทั้งปวงแล้วแม้จะเกี่ยวกับวัตถุอารมณ์อันใดก็ตามย่อมเป็นคนละประเภทอยู่อย่างนั้นเสมอไปไม่มีการจืนชาคนได้แม้แต่ขณะเดียวเมื่อย้อนเข้ามาสู่ความรู้โดยเฉพาะโดยไม่ต้องเกี่ยวกับอารมณ์อะไรความรู้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่พอตัวที่จะไม่ต้องไปกังวลกับอะไรมาเพื่อแฝงเพื่อให้เป็นความสุขความสบายความรื่นเริงมันถึงยิ่งกว่าความรู้ที่เป็นอยู่ณบัดนี้ซึ่งสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วเราซึ่งเป็นนักศึกษาและนักปฏิบัติตรวจยาเห็นมรรคผลนิพพานนั้นเป็นเหมือนภูเขาจะเป็นเหตุให้เราเกิดความท้อจิตท้อใจตำหนิตนมาอำนาจวาสนาน้อยไม่มีกำลังที่จะหอบหิ้วหรือหยิบยกมรรคผลนิพพานนั้นขึ้นมาเป็นสมบัติของตัวได้สิ่งที่ปิดบังธรรมชาตินั้นก็คือสิ่งที่เป็นนิสัยของเราทุกวันนี้ฝันฝ่ายอยู่โดยไม่รู้สึกตัวอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยรุมเคยอ่านถ้าแยกจากหลักธรรมไปแล้วมันก็เป็นโลกทั้งนั้นโลกนั่นแหละท่านว่าเป็นเครื่องกรบธรรมชาติที่อัศจรรย์นี้ไว้กบแล้วกบลากขนุนนั้นหนาไม่รู้กี่ขั้นกี่ประเภทเนี่ยเรายังหามากบเราได้มันก็ไม่เห็นหนักเหมือนภูเขาแต่ความทุกข์ที่มันเป็นขึ้นภายในใจเพราะอารมณ์ที่เป็นข้าศึกมารังควานหรือกวนใจนั้นมันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกแต่เราก็ไม่ทราบว่ามันหนักถ้าทราบว่ามันหนักแล้วใครเลยจะไปยอมให้ทุกข์มาแตะต้องภายในจิตใจและใครจะยอมสั่งสมทุกข์ขึ้นมาโกรธใครก็ไม่จำเป็นจะต้องโกรธเพราะทราบแล้วว่าโกรธคือความทุกข์ในสุดความรื่นเริงบันเทิงก็เป็นทำความกระเพื่อมแก่ความปกติของใจความเศร้าโศกความรื่นเริงมันถึงความสุขความทุกข์ที่ไปเป็นไปในแถวของสมมติทั้งหมดเป็นเรื่องที่จะก่อความกำเริบของจิตไม่ให้ทรงตัวอยู่ได้โดยปกติของตนทั้งนั้นฉะนั้นจิตที่ถึงความเป็นนิพพานแล้วจึงไม่มีอันใดที่จะสามารถไปเขย่าให้มีความกระเพื่อมขึ้นมาแล้วเอ็นเอียงไปกับสิ่งทั้งหลายดังที่เคยเป็นมาได้จิตที่อยู่ในขันธ์แต่ถึงความบริสุทธิ์แล้วทีนี้ท่านเรียกว่าสัพพุปาทิเสสนิพพานเราจะแปลว่าดับกิเลสในทั้งที่มีเบญจขันธ์อยู่ก็ได้ตามหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้อย่างนั้นหรือจะแปลว่าเป็นผู้ถึงนิพพานแล้วแม้จะอยู่ในวงสมมุติคือธาตุขันธ์ทั้งหลายก็ตาม
ธรรมชาตินั้นจะไม่มีสมมติอันใดที่เกี่ยวแม้ส่วนร่างกายจะเข้าไปทำความรบกวนให้สิ่งนั้นกำเริบขึ้นมาได้เนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ถึงจุดนี้เลยจากกลุ่มนี้ไปแล้วไม่มีพระวาทบทใดที่จะสอนให้เลยยิ่งกว่านี้ไปอีก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เพื่อจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายมีได้กล่าวถึงเรื่องความสงสัยในคำว่านิพพานจะไม่มีใครปราศจากนั้นต้องสงสัยเสมอแม้แต่สิ่งที่เคยเป็นเคยมีเคยปรากฏอยู่กับตัวก็ยังสงสัยเรื่องการเกิดการตายยังถลำเข้าไปถึงตายแล้วถึงกว่านี้ที่ดูสิความคิดของเราหลักตัวประธานที่ทำให้เกิดให้ตายไม่มีอะไรจะเกิดจะตายหรอกถ้าได้มองข้ามหลักซึ่งเป็นตัวประธานนี้ไปแล้วจะไม่มีหลักเกณฑ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ยับยั้งพระพุทธเจ้าท่านรู้โลกได้โดยตลอดทั่วถึงก็เนื่องจากการรู้ตัวประธานคือจิตซึ่งเป็นหลักแห่งความเกิดความตายอันนี้เป็นหลักของมัตตะจะไม่มีสิ่งใดที่วกเวียนไปมาถ้าไม่ใช่จิตตัวนี้พาให้เป็นไปธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะเป็นอยู่ตามธรรมชาติของเขาถ้ามันมีจิตตัวนี้เข้าไปสวมแล้วจะกลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาอย่างเราท่านๆนี่แหละหลักนี่แหละอันเป็นหลักใหญ่แต่ถ้ามองข้ามหลักธรรมะไปก็คือมองข้ามไปอย่างนี้เองหลักธรรมะท่านพูดถึงเรื่องการตายการเกิดการตายท่านไม่พูดถึงเรื่องอื่นสัจจะนี้พูดถึงเรื่องการเกิดการตายเท่านั้นที่เรียกว่าสัจธรรมไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยนี่คือของจริงเกิดจริงเป็นของจริงการตายก็เป็นของจริงเราต้องพิจารณาสาเหตุที่จะทำให้เกิดคืออะไรนั่นก็เป็นของจริงอันหนึ่งท่านเรียกว่าสมุทัยนั่นสาเหตุที่จะให้เกิดเชื้ออันจะให้เกิดไม่มีเชื้อจะเกิดไม่ได้จิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของปุถุชนเรียกว่าจิตเหมือนกันแต่จิตอันหนึ่งมีเชื้อจิตอันหนึ่งไม่มีเหมือนกับว่าข้าวสุกกับข้าวสารข้าวเปลือกเรียกว่าข้าวเหมือนกันแต่ข้าวทั้งสามประเภทนี้มีความแตกต่างกันทั้งรสชาติทั้งกติที่จะเป็นไปของข้าวทั้งสามประเภทนี้ข้าวเปลือกเป็นสิ่งที่แน่นอนมากว่าหวานลงไปที่ไหนจะต้องเกิดถ้าเชือกคือยางในของเขายังมีอยู่ซึ่งสมควรจะให้เกิดได้ข้าวสารก็ยังไม่แน่ใจทั้งสองนี้รสชาติจะยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แต่ข้าวสุกนั้นแน่เหลือเกินที่จะไม่ต้องเกิดทั้งรสชาติก็มีคุณภาพเยี่ยมเป็นที่รับรองกันทั่วโลกนี่จิตของพระโพธิจักเป็นจิตเทียบกับข้าวสุกจิตของพวกเราทั้งหลายมันเทียบถึงข้าวเปลือกข้าวสารผมมีธรรมะขั้นสูงขึ้นไปก็เป็นข้าวสารเพราะใกล้ต่อความเป็นข้าวสุกใกล้ต่อจะทำประโยชน์ได้อย่างสมบูร
การกล่าวทำทั้งหมดนี้โปรดได้มองลงดูที่จิตซึ่งรับรู้อยู่ในขณะนี้ผู้นี้แลเป็นผู้มีแสดงอาการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจะต้องเดินทางไปตามสายสัจจะที่ประกาศตัวอยู่นี่แหละแต่ไม่ทราบว่าสัจจะเป็นอย่างไรเท่านั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นตัวสมุทัยโดยไม่รู้สึกตัวและมันตัวทำให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดสายไม่มีเวลาจบขึ้นหนึ่งหน้าเหมือนกันกับมดมันตายขอบดงนั่นตายไปตายมาอายุกี่ครั้งกี่ฝนมันก็ไม่ทราบทางออกว่าจะออกทางไหนไต่มกไปเย็นมาอย่างนั้นวัฏวนของจิตที่หมุนให้เกิดให้ตายตามภพชาตินั้นนั้นโดยไม่เด็กมีกฎเกณฑ์ว่าจะเป็นภพชาติมนุษย์ตลอดไปหรือว่าเป็นภพชาติของสัตว์ตลอดไปมีสับปนกันไปเรื่อยๆตามแต่อำนาจแห่งกรรมที่จิตได้สร้างขึ้นมาไว้เพื่อตัวเองพาให้มีมากหรือน้อยตามฝ่ายดีหรือชั่วนั่นแหละเป็นสิ่งผลักดันให้ไปเป็นต่างๆท่านกล่าวไว้ว่ากำลังสัตเตวิภัสสติยะดิดังสีนับปณีตังกรรมนั้นแหละเป็นเครื่องจำแนกแยกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันนะไม่มีอะไรจะมีอำนาจวาสนายิ่งกว่ากรรมที่ตนสร้างขึ้นสำหรับตนเทียจำแนกแจกตัวเองให้เป็นไปต่างๆในภพในชาติให้สุขให้ทุกข์ในภพนั้นๆมีเพียงเท่านี้ไม่มีอินทรยมยักษ์ที่ไหนจำเงินมากมาสร้างแล้วเราจะคอยให้ใครเป็นผู้มาบันดลบันดาลให้ความสุขความเจริญแก่เราถ้าเราคอยอย่างนั้นก็แสดงว่าเราคิดในเนี่ยที่ผิดแล้วผิดจากหลักความจริงคือหลักกรรมไม่ใช่การสร้างตัวเองหรือการทำลายสังหารตัวเองถ้ากรรมชั่วก็เป็นการทำลายเป็นการสังหารตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้ถ้ากรรมดีก็เป็นการส่งเสริมตัวเองมีอยู่สองประเภทเท่านี้ออกจากคำว่าธรรมอันเดียวกันนี่แหละที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมหรือทำลายตัวของเราเท่านั้นการปฏิบัติธรรมต้องมองดูใจดูความเคลื่อนไหวของเรานี่คือว่าเป็นผู้สังเกตตัวเองจะรู้ทั้งทางผิดและถูกหากใช้ความสังเกตดีเช่นนี้และชื่อว่าเป็นผู้ไม่มองข้ามตนเห็นเขาดีก็เพลินไปตามเขาแต่ไม่ทราบว่าเขาดีเพราะเหตุใดเห็นเขาชั่วถ้าเราไม่ชั่วก็เกลียดเขาแต่ไม่ทราบว่าเขาชั่วเพราะเหตุใดและจะนำความชั่วมาพิจารณาตัวเองเพื่อให้หลบหลีกปีกห่างไกลได้โดยวิธีอะไรผลที่สุดการเกลียดเขามันก็ชั่วในที่สุดเราก็สั่งสมชั่วขึ้นมาภายในตัวของเราเขาไม่มาทำอะไรให้เราเราก็ไปเกลียดเขาแล้วสร้างความชั่วขึ้นมาในตัวของเรานี่แหละท่านเรียกว่าสร้างกรรมธรรมกรรมไม่หมายถึงว่าจะต้องไปทำด้วยกายทุกสิ่งทุกอย่างสร้างด้วยใจก็สร้างได้เพราะใจเป็นหลักใหญ่คิดด้วยใจท่านก็เรียกว่ากรรมคิดดีก็เป็นกุศลกรรมคิดชั่วก็เป็นอกุศลกรรมทำทางกายเราทำดีก็เป็นกุศลความชั่วก็เป็นอกุศลพูดทางวาจาก็เช่นเดียวกันบ่อแห่งการสร้างกรรมมีอยู่3คือทำด้วยใจคิดด้วยใจพูดด้วยวาจากระทำด้วยกรรมนี่แหละบ่อส่งเสริมกับบ่อทำลายสังหารนี่ท่านหลักกรรมนี่เป็นหลักใหญ่สำหรับศาสนาการสอนศาสนาถ้าไม่สอนลงในหลักกรรมนี้ไม่ถูกกับจิตของผู้ทำผิดทำถูกของผู้รับความถูกความผิดของคนที่ดีที่ชั่วเพราะดีชั่วทุกข์เกิดขึ้นจากความประพฤติทั้งนั้นความประพฤติท่านเรียกว่ากรรมกรรมกับบุคคลจะแยกจากกันไม่ได้
เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วศาสนากับคนจะแยกกันได้ถึงจะตำหนิศาสนาก็คือตำหนิตัวเองนั่นแหละคนนั้นไม่ทราบศาสนาศาสนากับเราเป็นอันเดียวกันเพราะสอนลงที่เราการกระทำก็คือตัวของเรากระทำดีชั่วเรื่องของศาสนาสอนไม่หมดออกมาจากที่ไหนสอนได้ทั้งนั้นตรวจได้พิจารณาจิตดวงที่รู้ๆอยู่เคยพาไปไหนมาไหนบ้างนี่ละคือนักท่องเที่ยวตรวจได้ทราบถ้าคงกรรมคือความหมุนตัวเองนี่ไม่ได้ตราบใดธรรมชาตินี้จะเป็นกงจักรหมุนตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะเกิดให้พบกันชาตินี้และความทุกข์ความลำบากในที่นั้นจะไม่มีใครเป็นผู้ไปรับเป็นผู้ไปเป็นเช่นนั้นนอกจากจิตแต่ละดวงละดวงซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันนี้เท่านั้นเป็นผู้ไปแสดงตัวและไปดำเนินตามทางสายธรรมะการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าทำไมเป็นเรื่องของทุกข์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะรื่นเริงบันเทิงดูขั้งนัตถิอาชาตัสสะนี่ตัดบทกันตรงนี้ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เกิดแล้วจะอะไรเป็นทุกข์ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เกิดก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าได้ศีลไปไม่เกิดเอาเฉยๆนี่ด้วยความบริสุทธิ์แล้วผู้บริสุทธิ์นั่นแหละคือผู้มีอยู่นะไม่ได้ศีลเวลามันไม่บริสุทธิ์มันก็มีความไม่บริสุทธิ์เป็นสมบัติของใจเวลาบริสุทธิ์แล้วก็คือความบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นสมบัติของใจแล้วจะเอาอะไรไปสูญคำว่านิพพานังปรมังสูญอย่างพระนิพพานเป็นธรรมที่สูญอย่างยิ่งนั้นหมายถึงสูญจากสมมติตัวประการทั้งปวงเป็นคนละโลกถ้าพูดถึงดวงโลกกับสมมติทั้งหลายเพราะพระนิพพานไม่ใช่สมมติท่านก็ย้ำลงอีกว่าวิมุตติคือกลับกันยังมีชีวิตอยู่ก็ทราบว่าตนบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตายแล้วจะเอาอะไรไปสูญหากว่าจะสูญก็เริ่มสูญในขณะที่ตรัสรู้พอตรัสรู้แล้วพับไม่มีอะไรรับทราบว่าตัวบริสุทธิ์ไม่มีอะไรรับทราบว่าเป็นอย่างไรต่อไปอีกนั่นคือความสูญแต่นี้พอตรัสรู้แล้วก็ได้ทราบในขณะนั้นว่าได้ตรัสรู้แล้วบริสุทธิ์แล้วใครผู้ที่ทราบว่าตนบริสุทธิ์ผู้นั้นเอาความสูญมาจากที่ไหนไม่มีสูญถ้าสูญจะรู้ได้ไงว่าตนบริสุทธิ์นั่นประกาศสั่งสอนสัตว์นับพอประมาณก็ 84,000 พระธรรมขันธ์ออกจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์และไม่สูญนั่นเลยเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ธรรมะที่สูญและไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่สูญเนื่องจากผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ผู้สูญจะอะไรเข้ามาแย้งพระพุทธเจ้าว่ามาแย้งธรรมะพระพุทธเจ้าด้วยจิตของพระอรหันต์ท่านว่าสูญไม่มีอะไรจะแย้งนะผู้ไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่สูญแต่ว่าไปตามสภาพแห่งความไม่สูญของตนนั่นแหละก่อภพนั่นก่อชาตินี้ทิ้งอันนี้คว้าเอานั่นทิ้งภพนั่นคว้าเอาภพนี้ทิ้งชาตินี้คว้าชาตินั่นนี่วกเวียนเปลี่ยนไปมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีอะไรสูญตัวจิตเองเป็นพื้นฐานเป็นตัวประธานถ้าให้ไป
วมร่างนั้นร่างนี้คว้าเอาร่างนั้นร่างนี้เข้ามาเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วระยะกาลก็สลายตัวไปสิ่งที่สลายลงไปนั่นก็ไม่สูญเพราะเป็นดินน้ำลมไฟจะเอาความสูญมาจากที่ไหนถ้าหากดินน้ำลมไฟเป็นของสูญแล้วโลกจะอยู่กับอะไรได้ล่ะเพราะโลกเวลานี้อยู่กับดินน้ำลมไฟเพื่อกันทั้งแผ่นดินหากว่าสิ่งเหล่านี้จะสูญไปเสียโลกจะเอาอะไรเป็นโลกไม่มีคิดก็จะสูญไปเสียอะไรจะไปเข้าสู่ภพสู่ชาติให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟขึ้นมาจนปรากฏเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายดังที่เราเห็นกันดูตลอดเวลานี้ไม่เคยขาดสูญไปจากโลกส่วนประกอบก็ไม่สูญธรรมชาติซึ่งเป็นตัวการก็ไม่สูญคือจิตดวงนี้ไม่สูญเมื่อหมดส่วนประกอบแล้วอะไรจะเอาความจะสูญมาจากไหนหมดส่วนประกอบแล้วก็บริสุทธิ์เท่านั้นความบริสุทธิ์จะว่าสูญได้ยังไงสูญแล้วใครจะรู้ว่าบริสุทธิ์น่ะบริสุทธิ์ก็รู้เต็มใจว่าบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนก็รู้อยู่เต็มใจว่าบริสุทธิ์รับรองตัวเองอยู่ด้วยความรู้แล้วจะเอาอะไรมาแทรกเข้าไปว่าศูนย์ได้ไม่มีอะไรศูนย์นิพพานังปรมังสุญญังก็ศูนย์จากสมมติธรรมคือสมมติศูนย์ไปจากจิตใจอยู่ตามเรื่องของเขาใจที่มีความบริสุทธิ์เป็นสมบัติก็เป็นอยู่กับความบริสุทธิ์รู้อยู่ด้วยความบริสุทธิ์เมื่อธาตุขันธ์อันนี้เป็นตามธรรมชาติของเขาคือการแตกสลายที่มีอยู่ประจำตัวก็สลายจากนี้ลงไปธรรมชาติบริสุทธิ์นั้นจะแปรสภาพไปที่ไหนอีกท่านก็บอกแล้วว่าธรรมอันนี้คือธรรมไม่แตกไม่แปรเรียกว่าอกุปธรรมไม่มีความกำเริบเป็นอื่นแล้วจะกำเริบไปทางดีใจเสียใจในเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็กำเริบไม่ได้จะกำเริบไปทำความซ่อมหมองกองใสอะไรอีกให้เลยจากธรรมชาตินั้นก็เป็นไปไม่ได้แล้วรากขันธ์ทางนี้ไปแล้วจะไปเอาตัวกำเริบมาจากไหนทางนั้นจะเอาบริสุทธิ์ได้ยังไงจะเรียกว่าคงที่ได้ไหมแล้วจะเรียกว่าอกุปะทำได้ยังไงถ้ายังไปกำเริบอยู่การหน้าการหลังทางนั้นก็เป็นตาลิโกแล้วที่จะเรียกว่าอาการิโกได้ไหมความบริสุทธิ์นี้เป็นอาการิโกตามหลักธรรมชาติไม่มีการไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติคือบริสุทธิ์พอตัวอยู่นั้นนะแต่ไม่ตั้งโดยอยู่เหมือนอย่างสมมติเพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่สมมตินี่จะเรียกว่าอะไรคือว่านิพพานก่อนนี้เองแต่ขอให้พิจารณาปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคำที่เราเคยคล้องใจสงสัยมาเท่าไหร่นั้นจะปลดเปลื้องไปได้ด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมะสวัสดิ์ขาธรรมก็คือได้ตรัสมาแล้วด้วยความสิ้นสงสัยไม่มีความสงสัยในพระไตรที่จะจัดทำออกมาแต่ละบทบาทเพื่อสัตว์โลกเป็นพระวาจาที่จัดออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรที่จะลี้ลับไม่มีอะไรที่จะเคลือบแฝงด้วยความผิดพลาดไม่มีนอกจากเป็นธรรมที่ชอบแล้วธรรมไม่มีอย่างอื่นและเป็นธรรมที่ทรงคุณภาพไม่เลยละนิยามนิสัตธรรมอย่างไรต้องนำผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นขั้นขั้นตามแต่กำลังความสามารถของผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นได้เท่านั้นมีเท่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นอะไรบ้างเวลานี้มีคุณค่าอยู่ภายในตัวของเราร่างกายทุกส่วนก็มีคุณค่าถ้าทำให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าทำให้เป็นโทษไม่มีอะไรจะร้ายยิ่งกว่าร่างกายนี้ที่เรียกนักโทษคนตารางในเรือนจำเขื่อนอยู่นั้นก็คือร่างกายนี้ซึ่งหมดความหมายเป็นผู้ไร้ความหมายนี้ไม่มีคุณค่าอะไรไม่มีใครสนใจก็คือนักโทษ
ก็ได้แต่บุคคลเหมือนกันจะทำให้ดียิ่งกว่านี้เป็นที่เคารพบูชากราบไหว้หรือเป็นที่นับถือของปวงชนก็คือร่างกายนี้จะทำให้ร้ายสาระประโยชน์ก็คือร่างกายนี้ทำให้มีคุณค่ายิ่งก็คือร่างกายนี้เป็นเครื่องมือสำคัญออกมาจากดวงใจที่มีคุณค่าอันนี้เหมือนกันถ้าทำให้มีคุณค่าท่านเรียกมโนปุพังคมาธรรมาหมายถึงใจเป็นหัวหน้าสิ่งนี้เป็นแต่เพียงเหมือนกับว่าลูกหุ่นเท่านั้นเชื่อทางไหนก็ปังเชื่อไปทางดีทางชั่วอะไรไปเป็นไปได้หมดเพราะเป็นเครื่องขึ้นอยู่กับใจผู้บังคับเรานี้เราสงสัยอะไรนะเกิดก็เกิดมาอย่างเต็มหูเต็มตาเต็มใจรู้กันทุกคนแต่ก็แก่มารอบด้านรอบตัวเห็นกันทุกคนทั้งข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังแต่ได้เชื่อกันหมดไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ควรยกเว้นภายในร่างของเราให้เราสงสัยอะไรนะตัวเรื่องความทุกข์อะไรวะส่วนไหนมันแสดงอาการเป็นทุกข์พอที่จะเป็นที่อาศัยได้ใจได้เราสงสัยอะไรเนี่ยโลกเกิดโลกเกิดคือโลกของเราเนี่ยดูโลกที่เกิดที่ทุกข์ที่ทรมานให้เห็นภายในตัวของเราเราจะไม่สงสัยกับโลกอะไรอีกแล้วและไม่สงสัยกับใครในโลกนี้ว่าจะมีความแตกต่างกันชื่อว่ามีธาตุมีขันธ์เช่นเดียวกันจะไม่มีความแปรปรวนหรือไม่มีความทุกข์ทรมานเช่นอย่างโลกของคือธาตุขันธ์ของเราตรวจตรองให้ดีนี่แหละเราเวิร์กจอกเบิกเหนือออกจากน้ำที่บริใสบริสุทธิ์อยู่ภายในให้มันเห็นน้ำที่ใสบริสุทธิ์แล้วได้ตักอาบตักดื่มอย่างเต็มจิตเต็มใจใช้สอยอย่างสะดวกสบายการพิจารณานี้เป็นเหมือนกับเบิกจอกเบิกเหนือออกอารมณ์ทั้งหมดท่านเรียกว่าเทียบเหมือนกับว่าจอกเหนือจิตนั้นมันเทียบเหมือนกับน้ำวิญญาณที่เบิกออกนั้นคือปฏิปทาเครื่องดำเนินโดยอุบายต่างๆของผู้บำเพ็ญเบิกออกมานั้นเล็กน้อยเบิกออกไม่หยุดไม่ถอยมันก็ค่อยหมดไปเองหมดไปก็ตาเปียกกัดปวดเห็นน้ำใสสะอาดจะคนดื่มได้ยังไงดื่มแล้วจะไม่รู้รสรู้ชาติไหนต้องรู้นี่พระพุทธเจ้าไม่เคยรู้นิพพานตั้งแต่วันเกิดมาเพียงใดพอได้รู้ได้ดื่มทำไมจึงเป็นคนแตกจากโลกมากมายและใครก็กราบไหว้ท่านทั้งสามภพนี้ไม่มีใครจะอวดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปนอกจากคนตาบอดเท่านั้นจะไม่กลัวอะไรต้นไม้ก็โดดหัวตอก็เตะไปหัวตอไม่ขาดเท้าขาดโดนต้นไม้ไม่แตกหน้าผากแตกคนตาบอดเป็นนิสัยอย่างนั้นไม่ค่อยกลัวคนที่มีทิฏฐิมานะคนที่โง่เขลาบอกปัญญาจึงเทียบเหมือนกับคนตาบอดไม่รู้จักบาปจักบุญจักคุณจักโทษไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำแล้วมันมีใครเต็มกล้าสามารถยิ่งกว่าตัวถ้าเป็นคนประเภทนี้นั้นยกให้เขาไม่ค่อยจะกราบพระพุทธเจ้าไม่เชื่อทำไม่เชื่อตำทั้งๆที่เขาทำกรรมอยู่ตลอดเวลาจนถึงกับเป็นคนประเภทนั้นขึ้นมาอย่างน่าสะท้องเรียกเสียใจเขาก็ไม่ทราบว่าเขาทำกรรมอะไรนะเขากอดกรรมอยู่นอนอยู่กับกรรมตลอดเวลาไม่มีวันแบออกมาให้พอที่จะมองเห็นได้ว่ากรรมคืออะไรคนประเภทนี้เราไม่ต้องเอามาเป็นตำหนิแต่คนประเภทที่คอยจะสอดส่องมองหาเหตุหาผลหาดีหาชั่วต้องยอมรับหลักของกรรมต้องยอมกราบพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะปวดเก่งหรือยิ่งไปจากพระพุทธเจ้าไปนั่นพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนมีกิเลสเหมือนเรากลายเป็นคนพิเศษขึ้นมาเพราะปฏิปทาที่กลางไม่มีที่อื่นอย่างอื่นที่จะเป็นพิเศษแปลกจากทางดำเนินของพระพุทธเจ้าไปเราจะไปเสาะแสวงหาทางอื่นน่าจะเป็นทาง
ลักหรือทางตรงทางพิเศษทางได้เปรียบนอกจากจะพยายามเป็นช้างท้าหลังเดินตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นโดยไม่มีความท้อถอยดังที่เราบำเพ็ญอยู่นั้นอดบ้างอิ่มบ้างไม่ตายการเกิดการตายไม่เป็นที่งานกลัวอะไรมากนักในเบญจขันธ์อันนี้ยังไงก็ต้องตายกลัวก็หนีไม่พ้นแต่ยังไงเราจะได้ทำงานความดีขึ้นจากธาตุจากขันธ์อันนี้เท่าที่กำลังของเราจะสามารถแค่ไหนนั่นแหละเป็นที่พอใจของเราจะต้องบำเพ็ญให้เห็นคำว่านิพพานซึ่งเป็นบ่อแห่งความสงสัยภายในใจของเรามาและฝังตมอยู่มาอยู่นานได้ฟื้นขึ้นมาปรากฏชัดภายในจิตใจหายสงสัยในคำที่หวั่นโดยไม่ต้องไปถามใครอีกแล้วนางที่สาวกทั้งหลายแม่ไม่เคยรู้นิพพานเป็นผู้เป็นนักศึกษาปฏิบัติสลับกลับฟังจากพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาพอธรรมชาตินั้นไม่โผล่ขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับการไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกเลยแม้ที่จุดกำลังเดินไปจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าในข้อข้องใจมันก็เคยมีประวัติเหมือนกันท่านเรียกว่าอนัตตภิกขุจะไปทูลถามข้อข้อธรรมกับพระพุทธเจ้าพอเดินไปถึงใต้ถิ่นพระคันธกุฎีนั้นเท่านั้นเพราะฝนตกก็เลยยืนดูใต้ถึงพระพันธกุฎีของพระองค์น้ำที่หยดย้อยลงมาจากชายคาก็ตกลงไปที่พื้นกระทบกันก็ปรากฏเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปน้ำกระทบกันก็ปรากฏเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านก็คิดเทียบเข้ามาข้างในถึงเรื่องสังขารที่ตุงนี่เพราะเป็นคำส่วนละเอียดที่ท่านกำลังพิจารณาอยู่ทั้งฐานที่ตุงขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วดับเท่านั้นการคิดการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเข้ามาสัมผัสกับใจมันก็เหมือนกำลังกระทบกันและปรากฏเป็นทั้งฐานขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าดีว่าชั่วมันดับด้วยกันทั้งนั้นดับแล้วก็เป็นประดิษฐ์จิตตามเดิมเช่นเดียวกับน้ำกระทบกันปรากฏเป็นฟองหรือเป็นต่ำขึ้นมาแล้วก็เลยดับเป็นไกลกาเป็นน้ำตามเดิมท่านเทียบเทียงอยู่ที่นี่ได้ตัดสรู้เสียในที่ใต้ถิ่นพระกันตกุฎีของพระพุทธเจ้าออกจากนั้นพอฝนหยุดท่านก็กลับไปพระตะกุฎีของตัวเองด้วยความรู้สึกว่าแม้เราจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าท่านก็จะต้องตอบอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปทูลถามกลับไปตะกุฎีของตัวเองเองแสดงว่าฉันที่พิโกไม่มีใครจะสร้างให้ใครถ้าเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละเวลาหลายๆนี้ต้องทราบชัดโดยลำพังตนเองแล้วพุทธเจ้าก็ไม่ทรงไปรับรองเพราะเป็นธรรมชาติของผู้นั้นรับรองตัวเองอยู่แล้วด้วยสันติโกที่พระองค์เจ้าประทานไว้คำว่าสันติโกในข้างโน้นกับสันติโกในข้างนี้และคำว่าเกิดเจ็บเจ็บตายข้างโน้นกับข้างนี้มีอะไรแตกต่างกันไหมแต่ล่วงมากี่ปีกี่เดือนก็เป็นเรื่องมืดกับแจ้งเท่านั้นเรื่องความเกิดความตายมันเป็นลักษณะอันเดียวกันเมื่อผู้ปฏิบัติทำทำก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันฉันที่ยิโกจะมีความแปลกประหลาดมาจากไหนและธรรมนิพพานจะมีความแปลกประหลาดมาจากไหนในสมัยนู้นกับสมัยนี้จิตของคนสมัยนู้นกับจิตของคนสมัยนี้มีความแปลกต่างกันไหมไม่มีอะไรแปลกต่างกันถ้าคนมีกิเลสก็เหมือนกันคนหยาบก็มีเหมือนกันคนละเอียดมีเหมือนกันถ้ารู้ถึงธรรมที่จะควรเรียกว่านิพพานก็ต้องเป็นนิพพานเหมือนกันไม่มีอะไรผิดแต่ถ้าสัจธรรมเป็นอันเดียวกันการปฏิบัติสัจธรรมปฏิบัติแบบเดียวกันความรู้จึงถ้าผิดแตกต่างกันไม่นะเพราะเป็นนั้นนิพพานจะมีแตกต่างกันที่ไหนไม่มีเอโกธรรมโมเป็นธรรมแท้เดียวเหมือนกันนี่การหมดความสงสัยในธรรมที่ว่านิพพานจะมาหมดที่จุดนี้ไม่มีจุดอื่นเป็นที่ที่หมดที่สิ้นสงสัยการเรียนก็เป็นอุปกรณ์เพื่อจะมารู้ความจริงอันนี้
ถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่มีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ความรู้ปรากฏขึ้นจากทางด้านปฏิบัติกลายเป็นสันติโกทรงตัวได้รู้ได้ภายในตัวเองถึงความพอตัวได้ด้วยหลักปฏิบัติท่านปวดท่านเทวังที่ตรงนั้นเป็นตัวมวลความรู้ทั้งหมดธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนในครั้งนั้นมาอยู่กับตัวเราคนเดียวความรู้จริงเห็นจริงจะเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติตามหลักสวดคาถาธรรมนี่แน่นอนจึงขอยุติเพียงเท่านี้

นักบวชและเป็นนักปฏิบัติที่โลกให้นามว่าพระธุดงค์กรรมฐานและตัวเองก็ถึงพร้อมด้วยเจตนาที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงท่านเหล่านี้แลเป็นผู้เข้าถูกช่องถูกทางตามแถวทางเดินของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญและได้ตรัสรู้มาตลอดถึงนำธรรมะมาประกาศธรรมสอนโลกก็ทรงประกาศสอนในแนวทางที่ว่านี้คือการบำเพ็ญคุณงามความดีคุณงามความดีนั้นจะอยู่ที่ไหนอะไรจะเป็นเครื่องสัมผัสรับทราบรู้เห็นกับคุณงามความดีนั้นๆ นอกจากใจนี่เท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะรับทราบได้ในบรรดาสิ่งสมมุติทั้งหลายในโลกนี้มีใจนี่เท่านั้นเป็นผู้จะรับทราบและบำเพ็ญตนทั้งการละและการบำเพ็ญนี่พวกเราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ยอดเยี่ยมและได้มาประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นี้นับว่าเป็นโอกาสและเป็นหน้าที่การงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับความเป็นนักบวชของเราถ้าไม่ลืมตัวไปเสียโดยอาศัยผ้าเหลืองที่โลกทั้งหลายเคารพกราบไหว้บูชานี่มาเป็นประหนึ่งว่าดินเหนียวติดหัวแล้วก็ว่าตนมีหงอนเสียโดยที่ว่าตัวได้บวชเพียงเท่านี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็นึกว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วในความเป็นพระของตนถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะก้าวเดินเพื่อความเจริญรุ่งเรืองสมเจตนาที่มุ่งไว้แล้วนั้นเลยผู้ตั้งใจเพื่อความหลุดพ้นจริงๆก็พึงคำนึงถึงทางดำเนินของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นคติตัวอย่างอันดีเยี่ยมมาแล้วทั้งที่พระองค์เป็นกษัตริย์คำว่าเป็นกษัตริย์โลกทั้งหลายก็ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นบุคคลประเภทใดถ้าพูดถึงความมีคุณค่ามีราคาความที่น่ายินยอสรรเสริญก็อยู่ในความเป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าเวลาพระองค์เสด็จออกทรงผนวดนั้นไม่ได้ทรงเสด็จคือไม่ได้เสด็จไปตามที่โลกคิดโลกเข้าใจกันว่าเสด็จออกทรงผนวดอย่างมีหน้ามีตามีคนเคารพเลื่อมใสหรือว่าได้รับการแห่แหนออกไปแต่พระองค์ทรงเสด็จไปแบบหาคุณค่าไม่ได้สลัดพระองค์จากความเป็นกษัตริย์และความมีคุณค่าทุกแง่ทุกมุมออกไปโดยประหนึ่งว่าเป็นผ้าขี้ริ้วเป็นคนอนาถาสลัดความสำคัญที่ว่ามีคุณค่ามีราคามีความเป็นพระมหากษัตริย์เป็นต้นออกจากพระทัยและกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกมุมเสียหมดเหลือเพียงว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นคำว่าสิทธาราชกุมารนั้นก็เป็นพระนามของกษัตริย์ของวงกษัตริย์พระองค์ไม่ได้นำมาเกี่ยวข้องเลยเสด็จออกเพื่อบำเพ็ญพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งมีคุณค่าเนื้อโลกเนื้อสงสารมีพระทัยมุ่งหมายต่อธรรมดวงนั้นโดยถ่ายเดียว

เท่านั้นเพราะฉะนั้นการประทับอยู่ของพระองค์จึงสะดวกสบายหายกังวลอาหารการบิณฑบาตที่เรียกว่าเครื่องเสวยซึ่งเคยเสวย ในนามหรือในความเป็นพระราชาก็สละเสียสิ้นเหลือแต่คนอนาถาขอทานเขามาเสวยเท่านั้นพระองค์ก็สบายนี่เพราะการละสิ่งที่เข้าใจว่ามีคุณค่าเหล่านั้นแต่มาเป็นอุปสรรคในหัวใจนี้ออกเสียเหลือตั้งแต่ธรรมอันเลิศที่พระองค์ทรงมุ่งหวังซึ่งไม่ขัดกับสิ่งใดๆในโลกไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยนี่มีเหลือนี่เท่านั้นและทรงบำเพ็ญวิธีใดที่จะทรงคิดว่าจะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ตามพระประสงค์ก็ทรงบำเพ็ญขนาดที่สละเป็นสละตายถ้าเป็นภาษาของเราไม่เห็นจากความยากความลำบากเหนือสิ่งที่พระองค์มุ่งหวังคือพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเลยทรงบำเพ็ญเป็นเม็ดเป็นหน่วยจนกระทั่งเห็นว่าไม่ใช่ทางแล้วจึงทรงลดละแล้วสรุปความทรงก็ทรงย้อนหลังมาพิจารณาถึงเรื่องอานาปานสติซึ่งเคยได้แสดงให้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วจึงทรงบำเพ็ญทำด้วยอานาปานสติทรงระลึกกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วสละพระองค์ในสถานที่นั้นด้วยทั้งความเป็นพระพุทธเจ้าก็จะให้เป็นในสถานที่นี้หากไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจะป่าช้าก็คือสถานที่แห่งเดียวกันนี้ไม่ทรงคิดจะโยกย้ายไปที่ไหนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอีกนี่เป็นวาระสุดท้ายที่พระองค์ทรงปรงพระทัยลงไปเพื่อความตรัสรู้แล้วก็ได้ตรัสรู้อย่างสมพระทัยในคืนวันเดือน6เพ็ญธรรมที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นและวิธีการดำเนินของพระองค์อันเป็นแนวทางหรือเป็นต้นเหตุให้ตรัสรู้นั้นไม่ปรากฏว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดได้เคยบำเพ็ญมาก่อนและเป็นครูอาจารย์สอนมาก่อนเลยไม่ว่าจะสอนผู้หนึ่งผู้ใดหรือสอนพระองค์เองก็ไม่เคยปรากฏเป็นเรื่องของสยามภูทรงขวัญขวายโดยลำพังพระองค์เองเวลารู้ก็รู้ขึ้นมาโดยลำพังพระองค์เองเช่นเดียวกันธรรมที่รู้ขึ้นมาในคืนวันตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศโลกเหนือโลกเหนือสงสารเป็นโลกุตรธรรมอันสุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายได้เกิดวิมุตติพุทโธขึ้นมาเมื่อได้ปรากฏในพระทัยแล้วอุบายวิธีการต่างๆที่จะทรงแนะนำสั่งสอนโลกเพราะความเมตตาสงสารนั้นก็ปรากฏขึ้นกับสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นเพราะการทรงรู้ทรงเห็นนั้นเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณเห็นทั้งหัวใจสัตว์โลกกรรมของสัตว์โลกเห็นทั้งพระทัยของพระองค์และกรรมของพระองค์ที่เคยเป็นมาอย่างไรอย่างถึงพระทัยเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงทุ่มเทลงด้วยพระเมตตาอยากจะให้สัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความทรมานหรือมหันตทุกข์เหล่านั้นจริงๆและให้ถึงซึ่งความสุขนับแต่ความสุขอันพื้นขึ้นไปซึ่งดีกว่าที่ไปจมในนรกเป็นไหนๆตลอดความสุขสุดยอดได้แก่ความหลุดพ้นไปเสียโดยถ่ายเดียวเมื่อทรงแนะนำสั่งสอนเติมทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทัยเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี้มีกำลังมากเนื่องจากเห็นเหตุสองประการนั้นเป็นเครื่องกระตุ้นหรือเป็นเครื่องประจักษ์พระทัยคือแดนแห่งสัตว์โลกที่รับความทุกข์ความทรมานนี้มีรอบ
ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดแดนใดสถานที่

0: ใจที่สัตว์โลกทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยไปตามอำนาจแห่งกรรมของตนส่วนความสุขก็มีเจือปนกันไปแต่ความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เด่นเอามากสำหรับสัตว์โลกซึ่งต้องจมอยู่เป็นจำนวนมากยิ่งกว่าผู้ที่รับความสุขความสบายเพราะอำนาจแห่งกรรมดีของตนเมื่อพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ความทรมานในเหตุการณ์เหล่านี้และทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์ในพระทัยที่เลิศเลอหรือถ้าว่าถึงความสุขแล้วก็ลบล้างได้หมดบรรดาความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นเหล่านั้นเมื่อก้าวเข้าสู่สถานที่นี้คือความบริสุทธิ์พุทโธนี้แล้วจึงทรงแนะนำสั่งสอนเป็นพระทัยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาธรรมที่นำมาสั่งสอนโลกนี้ไม่ใช่ธรรมธรรมดาธรรมของท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยธรรมของท่านผู้มีเมตตาอย่างแรงกล้าไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยสอนสัตว์โลกตามขั้นตามภูมิแห่งอุปนิสัยของตนผู้ที่ควรจะหลุดพ้นไปได้อย่างรวดเร็วก็รีบฉุดรีบลากกระชากดึงให้หลุดให้พ้นไปเสียในขณะนี้ขณะนี้ผู้ที่ควรขยับขยายลึกเอื้อนชั้นขึ้นมาด้วยพระกำลังแห่งความสามารถที่ทรงแสดงอุบายต่างๆให้รู้ให้เห็นให้กล้าเดินขึ้นมาพระองค์ก็ทรงแนะนำสั่งสอนเรื่อยมาตั้งแต่วันตรัสรู้ไม่เคยลดหย่อนพรความเมตตานั่นลงเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งวันปรินิพพานนี่ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่กระเทือนโลกมานานเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ 2,500 กว่าปีนี้แล้วเป็นธรรมที่ปลุกสัตว์โลกให้ตื่นจากความทุกข์ความทรมานอันมีโมหะธรรมเป็นสำคัญที่ทำให้ลุ่มหลงล่มจมไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวให้ได้รู้สึกเนื้อสึกตัวและประพฤติปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจาก วงแห่งวัฏจักรซึ่งก็คือวงแห่งวัฏทุกข์ของสัตว์โลกนั่นแหละเพราะจิตแต่ละดวงละดวงถูกร้อยไว้แล้วด้วยกิเลสอาสวะมีอวิชชาเป็นสำคัญแล้วกิ่งก้านสาขาดอกไปก็แตกกระจายไปเป็นความทุกข์ความลำบากไม่ว่าจะเกิดในภพใดแดนใดเพราะอำนาจแห่งกิเลสนี้มีความรุนแรงที่จะต้องฉุดลากให้สัตว์โลกได้ทำบาปทำกรรมมากยิ่งกว่าจะทำบุญนี้เป็นไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นสัตว์โลกไม่ว่าจะอยู่ในทิศใดแดนใดเพียงแต่มนุษย์เรานี้เราก็เห็นประจักษ์กับตาแล้วถ้ายังไม่เห็นก็ให้ดูหัวใจของเราเองว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมีความสุขความสบายแค่ไหนและมีความทุกข์มากน้อยเพียงไรมีสิ่งยุ่ยแย่ก่อกวนให้เกิดความกระเพื่อมขุ่นมัวมากน้อยเพียงไรในหัวใจของเราแต่ละรายละลายตลอดถึงร่างกายที่หมุนติ้วอยู่กับหน้าที่การงานนั้นมีมากมีน้อยเพียงไรไม่ว่าร่างใดไม่ว่าจิตดวงใดย่อมเป็นเช่นนี้เหมือนกันหมดเพียงมนุษย์เท่านั้นเราก็พอทราบได้แล้วกระจายออกไปหาสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนนี้ก็เป็นจิตที่ถูกร้อยไว้แล้วด้วยอำนาจของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นที่ร้อยรัดให้แน่นหนามั่นคงที่สุดในหัวใจของคนมีกิเลสทุกดวงเมื่อร้อยไว้แล้วเช่นนั้นความทุกข์ก็ต้องป้อนเข้าไปแทรกเข้าไปแซงเข้าไปมากน้อยแทรกแซงกันอยู่อย่างนั้นเสริมกันอยู่อย่างนั้นเหยียบย่ำทำลายกันอยู่อย่างนั้นแล้วจะหาความสุขความเจริญหรือความสะดวกสบายมาจากที่ไหนในโลกอันนี้เพราะเป็นโลกแห่งปืนแห่งไฟที่เรียกว่าราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาสมอยู่ภายในจิตใจจะหาความร่มเย็นเป็นสุขมาจากที่ไหนย่อมหาไม่ได้นี่แหละการท ที่ทรงเห็นเรื่องราวของสัตว์ทั้งหลายกระจายทั่วโลกดินแดนนี่แห่งวิญญาณแต่ละดวงละดวงมีมากน้อยเป็นไรนี่แหละเป็นเหตุให้พระองค์ทรงพระเมตตาสงสารเอาอย่างมากมายเรานักปฏิบัติก็กรุณาย้อนเข้ามาสู่จิตใจของเราว่าเป็นเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งไม่มีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดทอนภพชาติที่เคยหมุนมาแล้วจำนวนมากมายนั้นลื่นนานแสนนานขนาดใดให้ย่นเข้ามาในอนาคตอย่าให้ได้มากมายเหมือนดังที่เป็นมาแล้วนี่เลยด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดมันเสียตั้งแต่บัดนี้ในวงนักบวชและปฏิบัติของเราไม่ควรจะนอนใจธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมสุดยอดในการฉุดการลากถ้าเป็นยาก็เป็นยาที่โอสถอันเยี่ยมจึงเรียกว่าพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถเยี่ยมทุกประเภทแห่งยาเหล่านี้ที่จะฉุดจะลากเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับเฉพาะการปฏิบัติจิตตภาวนานี้เป็นทางสายลัดสายตรงแน่วแน่ต่อทางพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวถ้าได้รับการอบรมสั่งสอนหรือได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เป็นที่ถูกต้องแน่นอนแล้วตัวเองนำมาประพฤติปฏิบัติก็ให้ดำเนินตามแนวแถวที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วด้วยเจตนาที่มุ่งหวังต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกำลังให้มากขึ้นทุกทีทุกทีเถิดความหลุดพ้นจากทุกข์นั้นจะหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนถึงหัวใจของเราเป็นใจที่หลุดพ้นจากทุกข์ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยเพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องดำเนินเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยไปโดยลำดับอยู่แล้วจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นไม่นอกเหนือจากธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลยถ้าเราไม่ประมาท เห็นแดนนรกคือความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานนี้ว่าเป็นสิ่งที่เลิศเลอเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะมีทางหลุดพ้นไปได้ไม่สงสัยเพราะจิตดวงนี้เป็นเพื่อยืนยันแล้วว่าคือตัวพาให้เกิดให้ตายคือจิตแท้ๆนั้นไม่ตายไม่มีตายแต่อำนาจของกิเลสที่แทรกอยู่ในจิตนั่นเองมันพาให้เข้าร่างนั้นให้เข้าร่างนี้นั่นที่เรียกว่าเกิดว่าตายเกิดตายเกิดตายเข้าร่างไหนถ้าเป็นร่างอยู่เฉยๆแข็งชั่วแต่มันไม่ใช่ตุ๊กตาเมื่อจิตเข้าไปแทรกอยู่นั้นจิตเต็มไปด้วยกรรมเต็มไปด้วยวิบากแห่งกรรมจะไม่แสดงตัวออกในทางดีทางชั่วทางสุขทางทุกข์ได้อย่างไรต้องแสดงอย่างเต็มเหนียวที่มีกรรมอยู่ในหัวใจนั้นมากน้อยไม่ว่ารูปใดร่างใดก็ตามถ้ามีกรรมชั่วอยู่มากมายขนาดไหนจะต้องแสดงให้เต็มที่ถึงขั้นมหันตทุกข์จนกว่ากรรมนี้จะอ่อนตัวลงไปตามกฎของอนิจจังและหมดสิ้นไปนั่นแหละจึงจะหมดความทุกข์ความทรมานหรือมหันตทุกข์ในกรรมอันนั้นหรือในภพนั้นแล้วเปลี่ยนภพใหม่ขึ้นมาก็เป็นภพที่เต็มไปด้วยกรรมเต็มไปด้วยวิบากแห่งกรรมอีกเช่นเดียวกันเวลาไหนสัตว์ที่ว่างจากการเสวยกรรมไม่มีเพราะกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออยู่ภายในมันฝังจมอยู่นั้นจะทำให้ทำบาปทำกรรมให้เดือดรับเสวย ความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดมาและยังจะตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติได้เลยถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดทอนหรือเป็นเครื่องตัดฟันขาดสะบั้นลงเสียเท่านั้นนี่ให้พากันเข้าใจเอาไว้ว่าทุกข์ทั้งหลายด้วยความเกิดความตายของสัตว์ไม่ว่าของท่านของเราของใครก็ตามมันเป็นเหมือนกันนี่หมดเป็นสดๆร้อนๆไม่มีคำว่าชราข้ามค่าไม่มีคำว่าจะยุติสิ้นสุดแห่งการเกิดการตายต่อไปอีกแล้วเพราะหมดกำลังแห่งวัฏจักรที่ทำงานสิ้นสุดยุติลงไปแล้วอย่างนี้ไม่มีนอกจากจะสิ้นสุดยุติด้วยอำนาจแห่งความดีทั้งหลายเข้าฟาดฟันหั่นแหลกหรือตัดทอนกันลงไปเท่านั้นอย่างอื่นไม่มี ที่จะให้วัตจิตวัตจักคือกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตนี้พอให้ก้าวเดินไปสู่โพธินั้นโพธินี้แล้วมีกำลังน้อยถอยลงไปจนกระทั่งหมดกำลังแล้วตายเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายนี้ไม่มีคำว่ากิเลสตายนอกจากจะสั่งสมตัวเองไปดังที่เคยเป็นมาแล้วนี้และจะเป็นไปตลอดกาลไหนๆไม่มีคำที่ว่าที่สุดยุติเลยนี่เรื่องพระพุทธเจ้าจึงเป็นของจำเป็นอย่างมากเรียนมาตรัสรู้นี้เราก็อยู่ในท่ามกลางแห่งความตรัสรู้แห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนใครก็สอนพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติตัวตามแนวทางนี้เถิดเพราะหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงถุดทรงลากอยู่ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองจากธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วนี้ไม่เป็นอื่นจึงเรียกว่าสวดขาประธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเพราะพวกเราทั้งหลายไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในเวลานี้จะไม่มีหวังเราอย่าเข้าใจว่าการเวลานั้นจะเป็นเครื่องรับประกันเราในชีวิตจิตใจสกลกายและภพชาติของเราในการต่อไปจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปไม่มีทางนอกจากเรารีบเสียตั้งแต่บัดนี้บัดนี้ด้วยความไม่ประมาทการบำเพ็ญภาวนาก็เคยได้แนะนำสั่งสอนมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี่ที่เกี่ยวข้องกับสังคมพระเรานับตั้งแต่วันพ่อแม่ครูอาจารย์แม่นับภาพไปแล้วก็เป็น40ปีนี่พอดีสำหรับหมู่เพื่อนมาเกี่ยวข้องกับผมก็ได้แนะนำสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีอะไรลี้ลับหรือยังเหลืออยู่เลยภายในใจนี้แม้แต่น้อยได้ทุ่มลงเต็มสติกำลังความสามารถท่านผู้ใดจะนำไปประพฤติปฏิบัติก็ขอให้นำไปปฏิบัติให้ถึงใจแล้วจะถึงธรรมธรรมนี้สดสดร้อนร้อนเช่นเดียวกับกิเลสที่สดสดร้อนร้อนอยู่ภายในจิตใจของเราคิดไปทางกิเลสก็เกิดขึ้นมาทันทีภายในใจคิดไปในทางด้านธรรมก็เกิดขึ้นธรรมก็เกิดขึ้นทันทีภายในใจที่เรียกว่าสดสดร้อนร้อนเหมือนกันทั้งธรรมทั้งกิเลสดูภายในใจของเรานี่แหละไม่ไปอยู่ที่ไหนอย่าไปคิดให้เสียเวลาเวลาให้กิเลสมันกล่อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายใจแล้วล่มจมไปตามมันว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีนี่เป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นคนมาพูดก็เป็นคนที่คลังกิเลสมาพูดตัวเองไม่เคยได้บำเพ็ญคุณงามความดีมีการภาวนาเป็นต้นแม้แต่น้อยเลยแต่แล้วก็มาพูดด้วยลมปากที่โสกโปรกโสมมโดนเข้าหูใดหัวใจดวงใดก็กลายเป็นหัวใจโสกโปรกโสมมประตามๆกันเชื่อตามกันจมประตามๆกันเลยไม่มีชิ้นดีอย่างไรเลยหลักธรรมใครจะเกินพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความบริสุทธิ์ความฉลาดแหลมคมทั้งปัจจุบันทั้งอดีตอนาคตใครจะครบเครื่องเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงสั่งสอนสัตว์โลกทรงสั่งสอนด้วยความรู้ความเห็นความจริงจริงๆนะธรรมนี้เคยได้รู้ผลสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์มามากต่อมากแล้วนานแสนนานแล้วผู้นำมาคือปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางเหตุใดกิเลสจะไม่หลุดลอยออกไปจากหัวใจต้องหลุดลอยไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ยังทรงประชนอยู่นั่นแหละขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางนั้นเถิดจะไม่ประดิษฐ์นี่เป็นหลักสำคัญของศาสนธรรมพากันตั้งอกตั้งใจวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปเรื่องโลกเรื่องสารก็ยังที่เราเห็นเนี่ยเมื่อเห็นและได้ยินนะเดี๋ยวนี้มันมีความสงบเงียบเมื่อไหร่นั่นแหละกิเลสพาให้เป็นแล้ววันไหนมันจะชราค่ำค่าพอให้เราได้สะดวกสบายบำเพ็ญคุณงามความดีทางตาก็โดนทางหูก็โดนจมูกลิ้นกายโดนแต่สิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีอยู่กับตัวของสัตว์ของบุคคลและสัตว์บุคคลนี้เท่านั้นเป็นผู้ชอบในสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ขวนขวายเป็นผู้หามาเป็นผู้เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาแล้วก็มาเผาตัวเองเผาตัวเองอยู่ดังที่เห็นกันอยู่นี้แล้วธรรมพระพุทธเจ้าก็หาทางเดินไม่ได้เพราะมีแต่สิ่งเหล่านี้สกัดรัดกั้นไว้หมดทางตาก็ปิดเข้ามาหูจมูกลิ้นกายปิดเข้ามาปัญญามีก็เป็นปัญญาของกิเลสจะพาเบิกทางเข้าสู่นรกอเวจีล่มจมไปเสียหมดไม่มีสติปัญญาที่จะเบิกทางเพื่อเข้าสู่มรรคนิพพานหรือความหลุดพ้นนั่นเลยเมื่อกิเลสมันมีมากๆแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรในหัวใจของเราเวลานี้ กิเลสประเภทที่อยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากชมเหมือนโลกนั้นมันมีไหมในหัวใจอย่างนี้ถ้ามีก็แสดงว่าเราไม่ผิดอะไรกับโลกเขาถ้าผิดก็ผิดแต่ผ้าเหลืองผ้าเหลืองที่ไหนก็มีหาเอาได้ทั้งนั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าธรรมภายในใจของเราที่บำเพ็ญให้ได้ให้ถึงภายในตัวเองและเป็นสมบัติของตัวเองให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติมีอ่อนลงทุกวันทุกวันการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนรู้สึกว่าหดเข้ามาย่นเข้ามาแต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดเวลานี้มันรู้อยู่ภายในจิตใจว่ามีใครรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราเพราะความรับผิดชอบกันตลอดมาเป็นอย่างไรก็เล่าให้หมู่เพื่อนฟังการเล่านี้ไม่ได้เล่าเพื่ออะไรเล่าเพื่อให้ไม่ประมาทเหมือนกับการเตือนอยู่เสมออย่านอนใจอย่าประมาทครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่พัดพรากจากไปได้แม้แต่พระพุทธเจ้ายังปรินิพพานพระสาวกอรหันต์มีจำนวนมากขนาดไหนแต่ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แล้วเป็นยังไงท่านก็นิพพานร่วงโรยไปหมดเพราะร่างกายนี้เป็นสมมุติทำไมจะไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องเหยียบย่ำทำลายเล่าและตัวของเราเองก็อยู่ในกฎอันเดียวกันจะมีอะไรเป็นอย่างอื่นที่พิเศษจากนั้นนี่แหละเป็นของสำคัญขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพื้นปฏิบัติ ให้มันเห็นในจิตของเราให้ใจของเราได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เราจะเอาสิ่งใดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในโลกอันนี้ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองไม่มีแต่สิ่งที่จะพังมีแต่สิ่งที่จะจมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกฎอนิจจังพึ่งไม่ได้นี่จะแตกจะสลายจะทำลายเนื้อใจนี้ไม่ตายก็ไปเกาะสิ่งนั้นก็พาพังสิ่งนี้พาพังนั่นแหละที่ว่าเกิดว่าตายเพราะสิ่งนั้นพาให้พังตัวจิตเองไม่พังไม่ชิบหายแต่สิ่งที่จิตเข้าไปเกาะเกี่ยวนั้นมันพังมันเปลี่ยนไปได้นั่นแหละมันจึงเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอจึงไม่ให้นอนใจให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่จะจีรังถาวรต่อไปจนกระทั่งถึงความเที่ยงแท้แน่นอนคือจิตที่บริสุทธิ์ธรรมที่บริสุทธิ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับหัวใจแล้วนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าและสาวกท่านบำเพ็ญถึงธรรมขั้นนี้จึงเรียกโลกุตระธรรมธรรมทั้งสิ่งทั้งหลายมีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาบีบบังคับไว้หมดอยู่ในกรอบแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่แล้วโลกุตตรธรรมขั้นวิสุทธิธรรมนี้นอกเหนือไปจากกรอบอันนี้แล้วจึงไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านว่านิพพานเที่ยงเที่ยงตรงนั้นก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองเที่ยงจะเป็นอะไรไปเราผู้เคยแปรปรวนนั่นแหละกลับกลายเป็นความเที่ยงขึ้นมาด้วยมีแต่จิตล้วนๆเนี่ยอันสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ไหนอย่ามีอย่าเผลอสติอย่าลืมเนื้อลืมตัวกับสิ่งใดในโลกสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์อยู่นี้เคยมาสักเท่าไหร่ปัจจุบันก็สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่แล้วตื่นหาอะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ใช่เป็นของใหม่ของเก่าทั้งนั้นของเคยสัมผัสสัมพันธ์และเคยให้ทุกข์มาแล้วด้วยความลุ่มหลงของเราตื่นหาอะไรทำเป็นเครื่องปลุกให้ตื่นตื่นสิตื่นด้วยสติตื่นด้วยปัญญาหาอุบายฝึกทรมานตนหลายวิธีหลายด้านหลายทางเราจะทำแต่เนี่ยเดียวมุมเดียวกิเลสมันน้อยสันผันขมไม่ทันต้องได้ใช้อุบายหลายวิธีการเพื่อให้จิตอย่างน้อยสงบก็ยังสบายคนเราจิตสงบมากน้อยเป็นความสบายตื่นเต้นภายในเจ้าของอยู่ที่ไหนก็สบายสบายนี่เห็นประจักษ์เพียงจิตสงบเท่านั้นก็เห็นประจักษ์แล้วว่าความสบายเป็นอย่างไรบ้างแล้วจิตก็ได้ที่เกาะคือเกาะในสมาธิธรรมคือจิตสงบก็สบายอยู่นั่นนะเพียงเท่านี้ก็ได้ที่เกาะแล้วที่เกาะนี้เย็นนับกระจายจิตทั้งตนออกไปดังที่ท่านสอนไว้ว่าทางด้านปัญญาพินิจพิจารณากฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเราไปเยี่ยมป่าช้าภายนอกไปเห็นป่าช้าภายนอกขยะขยงน่ากลัวตื่นเต้นตกใจแล้วป่าช้าภายในคือร่างกายของเราที่ครอบหัวใจของเราอยู่เวลานี้ทำไมไม่ดูทำไมไม่ตื่นนี่กับป่าช้านี่เป็นสำคัญมากไปตื่นในป่าช้าภายนอกจิตของเราอยู่ภายในร่างกายนี้ก็อยู่ในป่าช้าผีดิบนี่พิจารณาให้มันเห็นชัดเจนเช่นเดียวกับป่าช้าภายนอกมันจะได้ปล่อยได้วางภาระความกังวลวุ่นวายความยึดความถือซึ่งเป็นเรื่องกองทุกข์ทั้งนั้นออกไปโดยลำดับลำดาใจของเรามันสว่างจ้าออกมาถ้ามันได้ปล่อยสิ่งเหล่านี้พิจารณาสิ่งนี้ชัดเจนแล้วใจจะเริ่มสว่างจ้าออกมาเรื่อยๆด้วยเลยมีปัญญา ว่าปัญญาเป็นอย่างนี้เองพิจารณาคลี่คลายในสิ่งที่อยู่กับตัวของเรานี่แหละร่างกายนี้อยู่กับตัวของเราพิจารณาขยายออกไปเป็นยังไงกฎอนิจจังแปลมาตั้งแต่วันเกิดถึงขนาดนี้เป็นยังไงแล้วความทุกข์มีมาตั้งแต่วันเกิดเช่นเดียวกันกับวันนี้จนกระทั่งถึงวันตายความทุกข์ในขันธ์กับจิตนี้จะต้องสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเกี่ยวพันกันไปเรื่อยๆเนี่ยอนัตตาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นตั้งแต่วันเกิดมาตายไปแล้วก็ไม่ใช่ของใครแล้วถือหาอะไรพิจารณาลงไปเมื่อปัญญาพิจารณาแยกแยะกันเมื่อจิตเห็นตามเป็นจริงไปทีเล็กน้อยย่อมปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นก็เท่ากับปล่อยวางภาระอันหนักซึ่งเป็นกองทุกข์ออกได้โดยลำดับลำดานั่นเองนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณานี่ก็ขอสรุปความมาเลยเมื่อพิจารณาเมื่อหยุดไม่ถอยความสว่างความเห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งทั้งหลายนี้จะค่อยละเอียดตัวเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่ภายในจิตใจนั้นเป็นสมมติเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการขัดหัวใจแล้วใจย่อมมีความสว่างกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับลำดับนะจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นอย่างไรจิตดวงนั้นเหมือนอะไรใหม่อยู่ในโลกนี้แหละเหมือนโลกใดบ้างเหมือนสิ่งใดบ้างในโลกนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงรู้ในสิ่งที่โลกไม่รู้เห็นในสิ่งที่โลกไม่เห็นเนี่ยแล้วคำว่าบรมสุขก็สุขในสิ่งที่โลกไม่สุขพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสุขท่านประเสริฐในโลกที่ไม่ประเสริฐอยู่ในช่ำกลางโลกนั่นแหละแต่ไม่เหมือนโลกคือหัวใจที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วล้วนๆนั่นแหละนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเวลานี้สดๆร้อนร้อนให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจที่ปฏิบัติอังประจักษ์ในหัวใจเจ้าของสิอยู่ไหนประจักษ์ถ้าลงใจกับธรรมได้สัมผัสสัมพันธ์กันมากน้อยจนกระทั่งถึงช่ำเต็มหัวใจแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะกล้าหาญเต็มที่ต่อความจริงทั้งหลายจะเป็นจะตายไม่มีอะไรสะทกสะท้านเพราะเรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของสมมุติจิตอันนี้ไม่ใช่สมมุตินอกเหนืออยู่แล้วตลอดเวลาตั้งแต่วันบรรลุหรือตรัสรู้ธรรมขึ้นมาภายในใจก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนขึ้นมาแล้วนั่นแหละเป็นจิตที่คงเส้นคงวาหนาแน่นไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกาะไปเกี่ยวเลยแม้แต่น้อยนั่นแหละท่านเป็นบรมสุขบรมสุขสุขอันนี้ไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจึงไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยว่าบรมสุขนี้จะแปรไปไม่มีคำว่าแปรถ้าสุขเหมือนโลกเหมือนสมมติทั้งหลายหรือสุขอันเป็นสมมตินั้นไม่ว่าจะสุขทางกายทุกทางกายไม่ว่าจะสุขทางจิตทุกทางจิตแปรสภาพได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเจียงถาวรยั่งยืนแปรได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นบรมสุขซึ่งอยู่ในความบริสุทธิ์ล้วนๆของจิตแล้วไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นหายกังวลหายตลอดกาลนะไม่มีคำว่าการนั้นสมัยนี้หรือยืดยาวขนาดไหนก็จะต้องสิ้นต้องสุดลงไปได้นี่ไม่มีเป็นความเที่ยงตรงถ้านี้เรียกว่านิพพานเที่ยงก็คือไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็เที่ยงเท่านั้นเองทำใจของเราให้เห็นชัดๆเสร็จภายในจิตใจยืนเดินนั่งนอนก็สักแต่ว่าเปลี่ยนอาการของธาตุของขันธ์แบบนั้นธรรมชาตินั้นไม่ได้เปลี่ยนตัวเองประจักษ์ถ้าว่าอัศจรรย์ก็เหนือโลกอยู่ตลอดเวลาอัศจรรย์ของท่านไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนโลกอัศจรรย์เหมือนโลกตื่นเต้นกันเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะเหมือนสิ่งนั้นนั่นแหละสำคัญมากทีเดียวการปฏิบัติธรรมถ้าไม่เอาจริงเอาจังจะไม่ได้เรื่องนะเพราะเรื่องของกิเลสนี่คล่องตัวเต็มที่ในหัวใจของแต่ละดวงละดวงคือผู้ปฏิบัติของเราถ้าสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่แก่กล้าไม่สามารถไม่เอาจริงเอาจังแล้วจะไม่ได้เรื่องอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งปีหนึ่งจะล่วงไปแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นแต่กิเลสกับจิตจะไม่แยกจากกันไปเลยถ้าสติปัญญาของเราไม่ทันกับมันแล้วยังไงก็ต้องทันกันไปนั่นแหละแล้วก็ไปจมอยู่ในกองทุกข์อีกเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเพราะกิเลสไม่เคยเปลี่ยนตัวเป็นอย่างอื่นมีมากทุกข์มากมีน้อยทุกข์น้อยจนกระทั่งไม่มีเสียนั่นเลยจึงไม่มีทุกข์ในหัวใจดวงนั้นทำอะไรก็ไม่มีถ้าดวงกิเลสได้สิ้นสุดลงไปสักอย่างเดียวเท่านั้นถึงทุกข์ในร่างกายก็ทราบว่ามันเป็นทุกข์แต่ไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าสู่จิตใจได้นั่นมันต่างกันอย่างนี้เพราะนั้นเวลาท่านพระอรหันต์ท่านตายท่านจึงไม่มีปัญหาจะทำยังไงให้ท่านเผยจะทำยังไงให้ท่านเสียท่าเสียทีให้รถ ตัวลงจากความบริสุทธิ์นั้นไม่มีทางจึงเรียกว่าอฐานะเป็นไปไม่ได้แล้วสมมุติเป็นสมมุติวิมุตติเป็นวิมุตติต่างอันต่างจริงเหรอเข้าไปเข้ากันได้ยังไงนี่การปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติอย่างนี้วิธีการหรืออุบายต่างๆก็เราแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมามากมายตลอดถึงวิธีปฏิบัติควรจะเด็ดให้เด็ดพิจารณาเปลี่ยนแปลงแง่ใดควรจะเป็นประโยชน์ให้หาอุบายพิจารณาเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายวิธีจึงเรียกว่าปัญญาที่จะแก้ที่เดียวซึ่งเป็นจอมที่ฉลาดแหลมคมมากที่สุดไม่งั้นไม่ทันอันนี้ก็เทพเพียงแค่นี้เอาแค่นี้แหละอันนี้มันเทพไม่สะดวกเลยนะเราไม่นึกว่าจะมีเสียงอันนี้ยุ่งเราจึงได้มาประชุมเทพวันนี้ตั้งใจเทพตัวนั้นมาก็ขึ้นแล้วเป็นอย่างนั้นมีเทพไม่สะดวกขึ้นมีท่านวัดต่างๆนี่วัดกรรมฐานเราท่านยังคงจะไม่มีนะอันนี้ที่ผมมีตกมาโอ้เสื่อมไปอย่างนี้เองอยู่กันไปนั่นถามไปหัวหน้าวัดไปวัดผู้ชอบวัดนั้นไล่เบี้ยกันไปเลยเป็นทางยังคงก็จำเป็นก็ต้องสารภาพมาด้วยผู้มีก็มีผู้ไม่มีก็ไม่มีว่าหนักเพราะนั้นมันก็ได้ความแล้วทุเรียนสมัยครูบาอาจารย์พาดำเนินท่านถือเป็นงานเป็นการท่านจริงๆของพระทั้งหลายจริงๆนี่นะไม่มีงานอะไรเลยทำงานเสร็จแล้วมีแต่เดินโยงกลมนั่งสมาธิภาวนามีอย่างนั้นแต่นั้นไม่มีงานอะไรมายุ่งมาโกรธเป็นเรื่องเป็นดังจริงๆเรื่องภายนอกไม่จำเป็นจะไม่ให้ยุ่งเลยอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่นี่ไม่มีเลยเราพูดได้เราไม่มีเลยไม่มีอะไรมายุ่งเลยพระญาติโยมก็จะยุ่งที่ไหนท่านอยู่ในเขาในป่าใครไปยุ่งท่านแล้วท่านไม่สนใจด้วยมันจะสอนพระสอนเนินอยู่ด้วยความสงบสงัดผลของศาสนาไม่เห็นเลยไม่ปรากฏเลยในหัวใจของชาวพูดเรานี่แหมรู้สึกว่ามันพูดไม่ถูกว่างอะไรนะมีแต่ลมปากเฉยเป็นลมๆแรงๆเลยถือเป็นลมๆแรงๆแต่ไม่มีอะไรปรากฏเลยตั้งศาสดาก็เป็นศาสดาองค์เอกสอนธรรมมันเอกแต่สัตว์โลกนั่นสัตว์โลกมันก็เป็นสัตว์โลกอย่างว่าแหละมันไม่ใช่สัตว์ธรรมมันเป็นสัตว์โลกสัตว์ที่เป็นธรรมคนช่วยสัตว์โลกนะนี่นักวันหนาเน่นเข้ามาหนาเน่นเข้ามามันคะเข้ากันนองนอกมันมาสับปนเข้ามาได้อะไรๆเข้ามาเราก็ยิ่งโง่ยิ่งเป็นเหมือนดินอะไรมาความมักเผากันเรื่อยอยู่นี่คือสำคัญเพราะการแนวนี้ก็ต้องออกมาจากความรู้ความเห็นของใจที่จะรู้จะเห็นก็ต้องปฏิบัติให้ถูกแน่ถึงจะรู้เห็นขึ้นมาได้รู้เห็นขึ้นมาแล้วถึงจะสอนได้เช่นสมาธิด้วยปัญญานี้จะให้สอนถูกต้องตามแนวนี้ถ้าไม่รู้ก็สอนไม่ได้ทำไมต้องรู้ถึงจะสอนถูกต้องตามแนวเพื่อนเราเรียนมาไม่ว่าท่านมาลองมันก็อย่างนั้นเนี่ยเรียนมาแล้วมันก็ไม่รู้เป็นยังไงได้แต่ชื่อองค์ของสมาธิแท้มันไม่เห็นไม่รู้ไม่เป็นในตัวเองแล้วจะไปพูดได้ยังไงนี่ที่สำคัญมันเป็นในเจ้าของแล้วพูดได้แล้วอย่างไรพูดได้สอนได้ก็ได้ทั้งขัดกล้องไงพูดเพราะผ่านมาหมดครอบไปหมดแล้วเพราะว่าบ้ามันรู้แล้วเนี่ยก็เคยผ่านมาแล้วเป็นแต่ยังไม่พูดเมื่อไม่มีเรื่องมาสัมผัสกันก็ไม่ออกรับกันเนี่ยพอมีเรื่องมาสัมผัสเช่นทางนั้นพูดขึ้นมาทางนี้ก็ออกรับกันควรจะแก้ก็แก้ควรจะเสริมก็เสริมรู้ไว้แล้วนี่สำคัญจริงเรื่องวัตถุมันแสงธรรมหรืออย่างนี้ใจก็ดิ้นไปกับเรื่องโลกเรื่องวัตถุอะไรอย่างแสงธรรมไม่การปฏิบัติไม่มีวัดทั้งวัดไม่มีการปฏิบัติทำไงมันจะเอาชื่อเอานามเอาไว้หนึ่งเท่านั้นบวชมาแล้วค่ะอย่างเราบวชเท่านั้นก็เท่านั้นแม้จะรักษาศีลมันก็ไม่บริสุทธิ์ตัวเลย ทำลายอยู่นั้นแหละทำลายสิ่งตัวนี้ก็ภูมิใจว่าเราเป็นพระเป็นเนรภูมิอารมณ์แรงๆนี่คือมันน่าคิดไม่ได้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติท่านก็มีการพูดอย่างนี้ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าไม่มีผู้ปฏิบัติมีจะมีอย่างลึกๆลับๆเงียบๆท่านหนึ่งท่านเช่นในวัดบ้านก็มีไม่ใช่ไม่มีนะแต่ท่านปฏิบัติอย่างเงียบๆของท่านเหมือนท่านไม่ได้ปฏิบัติว่างั้นเถอะไม่ออกตลาดเหมือนกิเลสมันออกกิเลสของพระของเรียนออกตลาดนี่โอ้ยมันเกลื่อนหมดแล้วผู้ปฏิบัติจนทำจริงท่านก็เลยไม่อาจจะออกนะต้องเก็บไว้ท่านไว้เสียเงียบๆเงียบๆ
1: ค
0: ือ
1: ผมอยากจะผมเคยถามถ้าไปพูดเขาหาว่าเรา
0: ก็นั่นแล้วนั่นแหละที่ว่าไม่ได้ออกตลาดมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะกิเลสมันมากอย่างบอกแล้วเดี๋ยวมันขยำมาแหลกเลยจะพูดอะไรชัดเจนนักหนาพูดแล้วมันก็เข้ากันได้หมดแล้วผมเองผมก็เคยผมเป็นอย่างนั้นมาเรื่อยนะท่านหาตั้งแต่ผมเรียนหนังสือผมไม่เคยละนะการภาวนาผมมันเป็นอยู่ในหัวใจแต่ไม่ให้ใครทราบนะไม่มีใครทราบผมแหละผมมักทำของผมอยู่นั่นนะเวลาเข้าภาวนาไม่มีใครรู้อยู่ในห้องภาวนาเป็นอยู่ในตึกเจ้าของหมู่เพื่อนเป็นยังไงก็แล้วแต่นี่มันเป็นอยู่งั้นนะเพราะท่านถึงพูดว่าผู้ตั้งใจปฏิบัติมีอยู่อย่างเงียบมันมีเราไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีนะมีแต่มีน้อยมากมีท่านก็มีอยู่เฉพาะท่านเงียบในวัดในวาส่วนมากของมีเฉพาะอายุพรรษาแก่ๆท่านอยู่เงียบท่านภาวนาท่านคงจะเรียนแล้วเป็นนักตันยูรู้โลกก็รู้มานานแล้วมามากต่อมากแล้วที่นี่ก็อยู่เงียบๆทำภาวนามีอยู่ไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมันมีอยู่เสมอแท้ๆกันไปเป็นเพียงว่ามีน้อยส่วนที่มันเพิ่มพันที่เลือดออกที่ตลาดนี่มันน่าที่เลือดก็ผมทำภาวนาผมเป็นมันนี่อันหนึ่งอยู่นั่นนะพูดไม่ถูกนะมันเหมือนกับเป็นสายดิ่งอยู่ในหัวใจเนี่ยดิ่งต่ออัตตธรรมต่อภาวนาเป็นยังไงนี่เรียนก็เรียนแต่อันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นแกนอยู่ภายในถึงได้มาเล่าให้ฟังที่ว่ามันรวมเกิกเนี่ยขาดไปหมดเลยเราไม่เคยเป็นมันก็ตื่นเต้นด้วยดีใจตื่นเต้นด้วยความตื่นเต้นเลยมันจะกระตุกมันแล้วไปกวนมันเลยจิตมันเลยถอยมาโอ้ยเสียดายถ้าหลังจะเอาใหญ่เราเอาใหญ่มีความหมายสัญญาลมมันไปอยู่กับที่ผ่านมาแล้วเขียนไม่อยู่ในปัจจุบันมันก็ไม่เป็นจนกระทั่งมันจืดจางไปแล้วจนหายห่วงแล้วที่มาทำยินแม่ก็ไม่ไปยึดอดีตที่จะหนีมันก็เป็นอีกเป็นอีกเป็นบ้าอีกเราก็ดีอย่างนั้นนะโอ้มันแล้วมันต่อมาเมื่อมันเป็นแล้วถึงได้รู้เวลาภาวนาแต่ผมชอบภาวนาพุทโธมาแต่ไหนแต่ไรภาวนาพุทโธวันมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนกับว่าเราดึงจอมแหแหตากไว้เนี่ยเหมือนกับดึงจอมแหมันหดเข้ามาพร้อมๆกันกระแสของจิตที่มันรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันหดเข้ามาเรื่องเข้ามาความหดเข้ามาของจิตนี่มันก็เป็นวิญญาณหนึ่งให้เกิดความสนใจต่ออาการของมันที่มันเรื่องเข้ามาเรื่องออกมาแล้วเป็นจุดของความสนใจที่มันยิ่งจ่อเข้าไปจ่อไปเข้ามาเรื่องนี้ตึกเลยถึงนั้นแล้วขาดไปหมดโถเป็นอย่างนี้ขาดจริงๆจะพอรู้อยู่เท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยขาดหมดมันก็อัศจรรย์อะไรสิโถอัศจรรย์ตื่นเต้นเดี๋ยวมันก็ถอนเฉพาะความตื่นเต้นมันไปกระตุกไปกวนมันโอ้เป็นอย่างนี้นะอะไรนะครับโอ้เป็นอย่างนี้เองจิตไม่เคยเปลี่ยนมาเป็นไม่เห็นเดี๋ยวก็ตื่นเต้นแต่นั้นมาก็เอาเรื่อยแล้วทำงานเรื่อยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนผมเป็นได้เพียงสามหนเรียนหนังสืออยู่อันเป็นเพียงสงบเรื่อยๆน้อยธรรมดานะมันสงบของมันอยู่เป็นธรรมดาเนี่ยแต่ที่เป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่เคยเป็นมันเป็นสามหนตอนนั้นน่ะจนกระทั่งออกบวชโอ้ออกปฏิบัติหยุดเรียนแล้วออกปฏิบัติทีนี้ขนาบใหญ่เลยจะให้ได้อย่างนั้นคราวนี้ยังไงก็ต้องหนีไม่พ้นเหมือนกันเลยเพราะปวดเครื่องภาระการศึกษาเรียนความกังวลอะไรๆออกหมดมีแต่แท้ปฏิบัติล้วน
2: เอากันใหญ่เลยผมเอาทั้งวันทั้งคืนไม่ถอยนั่นก็เป็นจนได้สิทางนั้นจิตก็เป็นสมาธิมันเป็นแน่นหนามันคงอยู่ตลอดเวลาจะเข้าสมาธิจิตจะสงบกิริยาหรือไม่สงบกิริยาของความคิดความปรุงก็ตามแต่มันตัวฐานของจิตมันแน่นปังปังอยู่นั่นนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิมันเห็นอย่างนั้นเลยจิตเป็นสมาธิเป็นยังไงที่สงบเข้าไปก็จะว่าเป็นสมาธิเลยที่เป็นสมาธิมันหนีนี่มันเห็นทั้งสองอย่างสงบเข้าไปมันจิตมันสงบถ้าถอยออกมาแล้วมันก็หมดสมาธิคือความตั้งมั่นมันไม่มั่นใช่ไหมมันคอนแทนคอนแทนนี่เวลาสงบหลายครั้งหลายหนหลายครั้งหลายหนความสงบแต่ละครั้งละครั้งมันก็สร้างฐานมันให้แน่นหนามันคงขึ้นแน่นหนามันคงขึ้นสุดท้ายก็ฐานมันก็แน่นปึ้งนั่นจิตจะสงบไม่เข้าไปไม่ก็ตามจะไม่สงบคิดอ่านแต่จองอะไรได้อยู่ก็ตามแต่กำหนดดูฐานของจิตมันจะแน่นปึ้งอยู่ตลอดเวลานั่นที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเนี่ยนี่ก็พูดได้จิตมันเป็นแล้วอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเตรียมสมาธิตัวนี้มันก็อัศจรรย์นะถ้าไม่มีทำขั้นละเอียดกว่านี้ไปขึ้นมาแทรกนะโอ้มันอยู่ได้เพลินทั้งวันนะกว่ามันเป็นในหัวใจเจ้าของเนี่ยมันทำไมมันพูดไม่ได้คือมันอิ่มตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ไหนมันก็อิ่มตัวอยู่สบายไม่มีอะไรกวนก็เข้าสมาธิแล้วแน่วจริงผมพูดจริงๆนะจิตเป็นผมเป็นสมาธิมันเป็นจริงๆมันเป็นชำนาญมากทีเดียวพ่อไม่ได้สนใจกับปัญญาเลยสุดท้ายก็ว่าจะเอาสมาธินี่แหละจะเป็นนิพพานก็ฟัดกันตรงนั้นจนพ่อแม่อาจารย์ไล่ขนาบออกมันต้องออกคือคนอื่นมาไล่มันจะไม่ออกนะนี่พ่อแม่อาจารย์ซึ่งเป็นที่เราเคารพนับถือเอามากสุดหัวใจเมื่อมันถึงฝืนจากสมาธิออกมาไม่ทั้งกันดับเอาหนักเหมือนกันนะผมไม่ลืมนะเพราะท่านรู้นิสัยอันนี้ถ้าพูดธรรมดามันจะไม่ถึงนิสัยอันนี้ท่านเอาแต่ดุเดือดใส่กับผมนะเช่นอย่างที่ว่าสูบในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดสันนะท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมโอ้โหจ่อเข้ามานั่นท่านไม่ได้บอกว่าความสุขในสมาธินี่มันไม่เหมือนความสุขทางด้านปัญญาซึ่งละเอียดกว่านี้อันหนึ่งนะท่านควรจะพูดนั่นท่านไม่พูดเวลาผ่านไปแล้วมันก็เข้าใจเองอ๋อท่านพูดนั่นเพื่อนิสัยอันนี้เนี่ยนี่ออกจากนั้นไปแล้วท่านนี้ท่านรู้ท่านรู้ไงว่าสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมท่านนี่เราก็เดือนมาติดปากที่ว่าสัมมาสมาธิก็เป็นมากเห็นเอาแล้วมาเถียงกันสินี่ดิก็ถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสมาธิจะให้เดินที่ไหนวะอ๋อสมาธิท่านไม่ได้เป็นสมาธินอนตายเหมือนน้องท่านนี่หนาว่านี่นี่นอนตายอยู่นี่ว่านั่นความติดในสมาธินั่นแหละความหมายนะความติดในสมาธินั่นแหละมันผิดอ่ะผิดตรงนั้นแต่ท่านจะว่างั้นมันไม่ถึงใจเรานี่บอกว่านอนตายยังไงว่างั้นสมาธิของพระพุทธเจ้าท่านสอนมันไม่ได้เป็นสมาธิที่นอนตายเหมือนของท่านหรอกว่าโถมันก็หาที่ค้านไม่ได้คือเขานอนตายจริงมันอยู่มันไม่ยอมออกนี่สิท่านเอาจะนั่งหนักกับผมนะแล้วก็ได้เพราะท่านรู้นิสัยนี้มันนิสัยรุนแรงนิสัยผาดโผนท่านก็รู้เอาจริงถ้าหลงจริงไม่หลงเดี๋ยวนั่นนะผมหมาเป็นขาวๆเดี๋ยวเรื่องอะไรคนนี้พอไปถึงท่านปัญญาท่านก็เอาจากนักหนาอีกเหมือนกันท่านปัญญาที่ว่าเวลามันออกมันออกแล้วนะจนกระทั่งกลางคืนไม่หลับไม่นอนนั่นแหละมันหลงสังขารนะคือสังขารหมายถึงว่าความคิดทางด้านปัญญามันก็เป็นสังขารเอาสังขารออกท้ายแต่สังขารนี่เป็นฝ่ายมรรคสังขารมันเป็นฝ่ายสมุทัยเวลาแยกนะคือเราคิดให้เป็นปัญญาไม่เอาสังขารออกไปใช้จะเอาอะไรไปใช้นั่นแหละมันหลงสังขารคือสังขารของมรรคนั่นแหละแต่มันเกินไปมันก็เรียกว่าหลงนั่นแหละมันหลงสังขารก็เมื่อมีพิจารณามันก็ไม่รู้เนื้อนั่นแหละบ้าหลงสังขารโอ้ยเอาหนักเลยนะบ้าหลงสังขารเอาหนักเลย ถ้าไม่เถียงไงมันคงจะถูกอย่างท่านว่าแล้วเหมือนอย่างคาที่สมาธิเราลงแล้วนะสมาธิที่ท่านไล่ออกนะเวลามาพิจารณาเป็นอย่างนั้นจริงถูกอย่างท่านว่ามันก็ยอมถึงเวลามาถึงขั้นปัญญาท่านว่าหลงสังขารเพราะบ้าหลงสังขารคงจะถืออย่างท่านว่าแล้วแต่มันก็ไปเต็มเหนี่ยวมันก็ไม่จะพักก็ไม่อยากพักแหละเต็มเหนี่ยวแต่มันไม่เถียงอันนี้มันจะคงจะถูกอย่างท่านว่าแล้วอย่างนั้นไม่ลืมที่มันจะพุ่งอย่างนี้มันก็ถูกอย่างท่านเวลาพิจารณาผ่านไปแล้วย้อนมามันถูกอย่างท่านใช่ไหมทีนี้ก็ได้แต่เด็ดๆแบบนี้โอ้ท่านสอนเราท่านสอนอย่างนี้ก็รู้นิสัยเราเป็นนิสัยอย่างนี้เนี่ยทีนี้ไอ้เรื่องที่ให้พอให้เหมาะพอดีนั้นนะเรื่องสมาธินี่ก็ให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาบ้างอย่าติดอยู่แต่สมาธิอย่างเดียวนี่ความหมายพอขนาดนั้นนะแต่ท่านจะว่าเพียงแค่นี้เรามันจะไม่ถึงใจเราจริงเรามันหยาบนี่ท่านนี้ใส่อย่างนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญามันเกินเหตุเกินผลมันเลยเถิดเนี่ยก็พักบ้างสิความหมายว่างั้นให้มีเวลาพักในสมาธิบ้างแล้วออกทางด้านปัญญาบ้างในสม่ำเสมอการจึงเรียกว่าดำเนินไปด้วยความสะดวกให้ท่านจะว่าอย่างนั้นความถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่ท่านทำไมไม่ว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าเห็นว่าเรานี่มันนิสัยมันหนาถ้าไม่เอาอย่างหนักนี้มันไม่กระเทือนพูดง่ายว่างั้นเวลาผ่านไปแล้วมันก็รู้หัว
1: แต่ผมว่าเวลาอย่างผมเองเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์พูดอะไรหนักๆไม่รู้ว่ามันจะดีครับดีมากกว่าพูดเขาครับ
2: ครับใช่แล้วผมก็ยอมรับอันนี้คนหนักมันหนักผ่านไม่ใช่หนักกิเลสออกมามันเป็นพลังของธรรมออกมาไม่ใช่พลังกิเลสมันก็ยอมรับไปเลยมันชอบไปเลยไม่ว่าใครถ้าจิตเป็นธรรมแล้วถางเรานี่มันถึงใจตึ๊กเลยเพราะออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพลังของกิเลสเป็นพลังของธรรมออกมา
1: พี่จะว่าใครก็แล้วแต่ผมน้อมเข้ามามันน้อมมันคล้ายๆวันก่อนยุคเป็นพี่จะว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมก็ยังน้อมเข้าม
2: า
1: ปฏิบัติตาวันไหนพ่อแม่ครูอาจารย์แกเสียงชอบจริงๆนะ
2: คือแกว่ามันถึงกิเลสเนี่ยมันก็เคลื่อนเราก็ชอบเลยเราเป็นผู้มุ่งคำอยู่แล้วเนี่ยคำนี้ผมไม่เคยเจอไม่ตรงไหนว่ามันแยบเลื่อยมันไปไม่สะดวกผมเลยเสียงผมรู้ว่าเขาจะไม่พูดอะไรอีกวัน
1: เจ้าคุกก็มาคิดอยู่ว่าพ่อแม่ปวดใจถ้าใช้ขันมากอย่างนี้จะสูง
2: ใช่โอ้ยต้องเกินกันคนกับเขาก็มาหัวใจเขาก็เหมือนกันหัวใจเราเพราะฉะนั้นหน้าเกาะก็อยากเกาะที่ไหนหน้ายืดก็อยากยืดที่ไหนส่วนจะพึ่งเขาก็พึ่งเนี่ยมันเหมือนเรานะมันย่างก่อนมาของคนจริงหาทางกำหนดเขาก็ไม่ได้เหมือนอย่างเราไปหาผู้อาจารย์หาเกาะหายึดอะไรต้องสู้ใจที่มีที่เกาะที่ยึดไม่ได้เกาะยึดครูอาจารย์เขาอัดเกาะทำเนี่ยเวลาก้าวเดินต้องยึดให้เต็มที่เมื่อถึงที่แล้วมันก็ปล่อยเองเราขึ้นบันไดมันจับบันไดให้เต็มที่ได้หรือตกลงมาตายผมเวลาขึ้นต้องเกาะต้องให้ติดเมื่อถึงที่แล้วก็ปล่อยเองเนี่ยเวลานี้เป็นเวลาที่ยึดที่เกาะครูบาอาจารย์มันต้องยึดต้องเกาะติดครูบาอาจารย์มันบ้าใช่ไหมว่ายึดครูบาอาจารย์แล้วก็ติดครูบาอาจารย์มันเท็จอะไรมันมีอะไรเป็นว่าเสื้อขาดบนอากาศเป็นหัวปักมางั้นเหรอวะถึงดีคนที่มีที่เกาะมีที่ยึดมันเป็นเรื่องอะไรคนหลักรอถึงเวลาเกาะมันต้องเกาะซะก่อนดีเวลานี้เป็นเวลาที่เกาะเป็นเวลาที่ยึดเช่นเราเดินทางเนี่ยเราต้องยึดสายทางเป็นสำคัญสายทางที่ถูกต้องยึดแยกไม่ได้เนี่ยครูบาอาจารย์ที่แนะนำอย่างสอนต้องยึดต้องเกาะให้แน่นที่ใดมันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มกำลังของเราขึ้นเป็นที่มั่นใจเป็นที่อบอุ่นเป็นสะดวกก้าวเดินพูดง่ายว่าสนุกก้าวเดินว่ะเมื่อมันมีครูมีอาจารย์คณะอยู่แล้วมันสนุกก้าวเดินเนี่ยมันไม่ว่าเว่ยนี่ไม่ยึดได้ไงถึงวาระท ที่ควรยึดต้องยึดไว้ก่อนเมื่อมันถึงเวลาอิ่มแล้วเหมือนเรารับทานนะอิ่มตัวแล้วก็อิ่มก่อนอย่างคืออะไรพระนันทะไม่ใช่หรือคือว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองทีนี้ก็ได้ปล่อยแล้วเรื่องความที่ความรับรองจากพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พระนันทะผู้เดินใช่ไหมล่ะนั่นแล้วเกาะตรงที่เกาะพระนันเกาะพระพุทธเจ้าพระนันทะเมื่อเวลาพอถึงขั้นวิสุทธิธรรมอรหัตตบุคคลแล้วทีนี้เป็นอันว่าปราศจากเป็นว่าปล่อยแล้วเรื่องการรับรองจากพระองค์พระองค์เป็นเหมือนกับเป็นตัวประกันไปก่อนใช่ไหมล่ะพอถึงที่แล้วก็เป็นว่าปล่อยแล้วสิหมดปัญหากันแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเราเนี่ยอยู่ในวาระที่เกาะที่ยึดนี่โอ้ต้องเกาะต้องยึดไม่เกาะไม่ว่าไม่ยึดไม่ว่าผมนี่มันเป็นตัวหัวใจของผมพ่อแม่อาจารย์มันเป็นหัวใจของผมเลยขนาดนั้นด้วยก็ว่าเกาะว่ายึดหรือไม่เกาะยึดกับพี่ยาวด้วยมันเป็นหัวใจชีวิตจิตใจอยู่กับนั้นหมดเลยเนี่ยเวลามันควรดูต้องดูควรเกาะต้องเกาะควรพึ่งต้องพึ่งไม่พึ่งไม่ได้เหมือนกับเราเดินตามสายทางตีสายทางไม่ได้นะพอถึงที่แล้วทางนั้นกับเราก็หมดปัญหาไปเองเมื่อถึงที่แล้วที่ครูบาอาจารย์สอนถึงที่แล้วมันก็รู้เองจากเรื่องบุญเรื่องคุณนั้นไม่ถอนนะทั้งบุญทั้งคุณท่านเคารพเรื่องสายนี่ทุกหัวใจแต่ที่จะให้ยึดอย่างนั้นมันไม่ยึดเนี่ยมันก็รู้ใช่ไหมล่ะถ้ายึดแบบนั้นเหมือนแต่ก่อนอย่างนั้นมันไม่ยึดมันจะมันเกี่ยวเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นความเห็นบุญเห็นคุณซึ่งมันมีอะไรเท่าแหละที่นี่นะเนี่ยความเห็นบุญเห็นคุณครูบาอาจารย์มันซึ่งจริงๆผมไม่ใครทำไมใช่พ่อแม่อาจารย์มันจมไปไหนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยอย่างนี้จะไม่ซึ้งเลยไงท่านสอนว่างานนี้จับปั๊บจับปั๊บความมักความมักเลยมันเอาจริงเอาจังนี่เหรอนิสัยนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะท่านถึงใส่เอาหนักเอาผมไม่เล่นทำอะไรเอาจริงเอาจังทุกอย่างนิสัยมันเป็นนิสัยจริงจังแต่นี่มันก็เคยเป็นมาตรฐานมาแล้วหากเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอัตเป็นธรรมเป็นอะไรเป็นนิสัยจริงจังมีความสัตย์ความจริงมันไม่ได้คิดก่อนเวลาปฏิบัติธรรมมันย้อนไปหาความเป็นคารวะของเจ้าของอ๋อมันเกิดมาแต่โน้ตเป็นพื้นเพลมาแล้วก็มันจริงถ้าว่าจะทำแล้วเอาเลยทำเลยถ้าว่าจะไปถ้าว่าจะดูนะไม่เลยมีคำว่าหล่อแหลมนะว่าจะไปแล้วไม่ไปนี่ไม่เอาผมไม่เอานะใครมาเล่นกับผมหล่อแหลมโอ้โหผมไม่เล่นด้วยนะถ้าเป็นคารวะกับมันกันนะนี่สาระแหลมผมไม่เล่นด้วยเจ้าท่านว่าพึ่งกันจริงพึ่งเป็นพึ่งตายจริงไม่มีสองนั่นเจอนั่นเรามีใส่เมื่อเวลาเข้ามาหาครูบาอาจารย์แล้วมันถึงเกาะถึงยึดจริงจริงเอาเป็นที่ลงใจแล้วนี่ครูบาอาจารย์ของเราแน่แล้วไม่สงสัยแล้วพอเรียนเราก็เรียนมาแล้วท่านปฏิบัติยังไงกับตำหนักตำรามันก็วิ่งเข้าถึงกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บประสานกันแล้วลงใจแล้วนั่นท่านทำอย่างนั้นนั่นถูกกับข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพอเอามาเทียบมาเคียงได้มันก็เห็นชัดแม้สิ่งที่เราไม่เทียบเคียงได้เราไม่สามารถมันจะผลไปไหนมันก็ต้องลงใจเหมือนอย่างที่เราเห็นมาแล้วนี่แน่เรื่องสมาธิปัญญาท่านเป็นยังไงหลวงพ่อรับยึดต้องยึดยิ่งยึดยิ่งหนักเข้าไปหลวงพ่อคิดดูที่หนึ่งด้านพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นนะภาพผมน้ำตาร่วงเห็นไหมภาพจิตไม่อยู่กับใครเลยปัญหาเราวันหนึ่งมันเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ตอนนั้นเป็นมันเรื่องของปัญญานี่มันเป็นธรรมจักรอยู่แล้วนี่นั่นน่ะตอนมันนั่นน่ะธรรมจักรปัญญาของเราเมื่อมีวันมีคืนเลยแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเรื่อยสิเกิดขึ้นเรื่อยแล้วเมื่อมีครูอาจารย์อยู่เราจะไปแก้ไปไขโดยลำพังตัวเองให้เสียเวลาอะไรทั้งที่มันก็กำลังบางปัญหานี่มันแก้ยากจริงๆมันหนักเข้ามากเหมือนกับแหลมหลาแทงหัวใจเข้าไปแก้ไม่ได้มันก็ขวางอยู่นั่นล่ะแล้วพอวิ่งไปหาท่านเล่าถวายท่านใส่เปี้ยงเดียวตกพัวหมดเลยนั่นคุณค่าของครูบาอาจารย์ที่ผ่านไปแล้วเห็นแล้วรู้แล้วแก้เราเป็นอย่างนั้นแล้วที่นี่คุณค่าของเราที่จะแก้ตัวเองนี่ฟาดวันนั่งค่ำยังไม่ได้เรื่องมันจะตายมันมีคุณค่าอะไรเนี่ยมันต่างกันขนาดนั้นนะถ้าพูดถึงคุณค่าครูบาอาจารย์กับเราแล้วเราไม่มีคุณค่าเลยนี่แต่เมื่อเวลาไม่มีครูบาอาจารย์แล้วมันก็ต้องจำเป็นต้องฟาดต้องเหยียงกันไปนะเวลามีครูบาอาจารย์อยู่ยังพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลที่แบบไปเรียนถามปัญหาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมในต่อพระพักก็มีนั่นแต่ตอนนั้นแล้วก็เมื่อมันมีผู้ ศึกษาแต่ถามโยมจะไปแบกมันหนักอะไรมันก็ต้องเข้าหาด้วยอย่างพระสงฆ์ชาววงในครั้งพุทธกาลเข้าหาพระพุทธเจ้าเรียนถามปัญหาพระพุทธเจ้าแก้ปัญหานั้นว่าบรรลุธรรมนะนี่เมื่อมันไม่เวลาไม่มีครูบาอาจารย์นี่นั่นแหละที่จิตมันเมื่อทำไงเนี่ยหัวใจไม่อยู่กับใครเลยอยู่กับท่านเท่านั้นเมื่อท่านก็มาหน้าผ้าแล้วเห็นนี่นั่งเฝ้าท่านอยู่นี่ลำพึงลำว่าโอ้น้ำตาร่วงผมไงปัญหาของเรามันเกิดอยู่ตลอดเวลาท่านเรื่องเราจะทำไงเนี่ยแต่เมื่อมันสูญเสียแล้วมันก็ฟัดกระเวียงดูแลบางแต่มันนานที่บางปัญหาบางครอบแล้วก็เพื่อนก็อยู่กับครูบาอาจารย์มันอบอุ่นอ่ะมันก็กาจับภูเขาทองว่างั้นเดี๋ยวนะโอ้ยมันเหลือก็หลับไปหมดก็ภูเขาทองพายเหลืองนี่ไม่ใช่เราพอออกกับท่านไปแล้วโอ้ยดำปีเลยสั่นไปสู้อะไรเพราะงั้นถึงว่าโอ้ยท่านอย่างนี้เราหนีไปจากท่านไปไม่ได้เลยผมมันเรียนมาหมดมันผ่านมาหมดแล้วนะถึงได้พูดเต็มปากเวลาจากท่านไปไม่ได้จากไม่ได้จริงมันเห็นในเจ้าของเขาอยู่ในป่ามันก็อยู่เฉยไอ้เรื่องกิเลสมันเป็นป่าของมันมันก็ฟาดไปตามเรื่องของมันเราแก้ไงก็ไม่ได้เขาอยู่ในป่าเหมือนสัตว์เขาอย่างนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรมันกุเรื่องของมันขึ้นมาก่อเรื่องของมันขึ้นมาในหัวใจเจ้าของให้ยุ่งกับเจ้าของตลอดเวลาทั้งที่ไม่มีอะไรมายุ่งนะมันก็ยุ่งของมันเองเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ได้นี่จากครูบาอาจารย์ไม่ได้นั่นเห็นจะทำดังที่พระคือว่าอะไรผมบอกมาสร้างที่นู่นนะวัดทองลมเพราะมันก็ทวนผมเลยกันทีเพราะผมเคยเป็นมาแล้วอยู่เมื่อครูอาจารย์แล้วก็อยู่ป่าแล้วกินมันก็เป็นป่ามันไปงั้นหรอเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ในป่าว่างั้นโถ่ว่ะมันจะเข้ากันได้ปั๊บก็หนักหนาเข้าได้สนิทเลยผมเคยเป็นแล้วนั่นไม่หลับเลยนั่นนะหลักใจไม่มีแต่นั่นมีแต่เจริญกับเสื่อมเจริญกับเสื่อมอยู่นั่นตอนที่ว่านมันพอมันได้หลักแล้วนั่นปึงเป็นสมาธิแล้วที่อยู่คนเดียวก็อยู่ได้เนี่ยเพราะอาศัยนั้นอยู่ทั้งวันที่ภาวนาพอจิตให้เข้าปั๊บนี้มันก็เข้าเลยแน่วเลยอย่างนั้นถึงมีหลักยึดอยู่นี่สมาธิเลยที่ถึงขั้นถึงได้ขนาดออกมันถามเรื่องยังไงต้องหาจิตสงบดีหรือสงบดีวางอยู่เลยแล้วท่านก็เฉยเวลาท่านจะเอาแล้วก็เปี้ยงเลยท่านจะนอนตายนั่นหรือที่นู่นดูแลท่านจะเอานะขึงขังก็หมดเลยนะท่านจะนอนตายนั่นหรือทุกสุขด้วยสมาธิเท่ากับเนื้อติดพันท่านรู้ไหมฮะนู่นน่ะบอกว่าจะเอาความสุขในสมาธิน่ะเท่ากับเนื้อติดฟันน่ะเป็นยังไงสุขขนาดไหนเนื้อติดฟันน่ะฮะอย่างนั้นน่ะโถบัวแล้วท่านจะเอาท่านเล่นเมื่อไหร่ผมไม่ได้ลืมนะเพราะท่านเอาอย่างหนักเอาผมเพราะอย่างนี้สายอย่างนี้นะสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนี่แหละเอาอีกนะนี่แหละตอนเถียงกันฮะสมาธิทั้งแท่งเป็นตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนั่นน่ะท่านนี่ก็ขึ้นน่ะดูถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะเดินที่ไหนวะสมาธิของท่านไม่ได้เป็นสมาธินอนตายอยู่เหมือนทั้งท่านน่ะนั่นทีนี้มันก็บอกผมอยากมันนอนตายจริงนั่นท่านเอามาใส่เห็นมั้ยฉะนั้นน่ะความเหนือกันมันเหนืออย่างนั้นเราหาของจริงอยู่แล้วมันทําไมจะไม่ลงที่เถียงก็คือเถียงหาเหตุหาผลใช่มั้ยแล้วไม่ได้เสียด้วยทิฏฐิมานะที่จะต่อสู้กับท่านดังนั้นเราไม่มีทีนี้เราก็มีอันหนึ่งของเราที่มันมีเครื่องที่จะต่อสู้อยู่แต่เราไม่ลงใจอย่างตรงนี้เราก็เอาออกเลยที่อย่างเชื่อสัมมาสมาธิถ้าท่านไม่พูดอย่างนั้นผมก็ไม่ลงใจใช่ไหมล่ะสัมมาสมาธิของท่านไม่ใช่สมาธินอนตายเหมือนของท่านหนักว่านั่นนี่มันนอนตายนี่ท่านยังไม่รู้เหรอนั่นน่ะความจริงเวลาท่านเราจะแยกมาพูดคือความติดในสมาธินั่นแหละมันเป็นสมุทัยนั่นเพราะนั่นแหละแต่ถ้าจะพูดเพียงแค่นี้มันจะไม่ลงถึงใจเราคนจับยากใช่ไหมล่ะท่านต้องยกอกทั้งนี้ทุ่มตาเข้าปากหมดเลยถ้าหาใหม่คนแบบนี้ว่างั้นเลยพูดง่ายเมื่อเวลาผ่านมันต้องรู้เมื่อเวลามันออกมันก็ไม่พอดีนี่ที่มันเป็นสมาธิมันเป็นปัญญาเร็วเป็นยังไงก็เพราะสมาธิมันพร้อมแล้วก็เหมือนจะว่าอาหารที่จะเรามาปรุงเป็นอาหารนะเครื่องทำครัวมันหมดแล้วไม่ว่าผักว่าพริกว่าปูว่าปลาว่าเนื้อว่าอะไรมันรวมตัวมาหมดแล้วแต่เราไม่มาปรุงให้มันเป็นอาหารประเภทนั้นๆเท่านั้นมันก็ไม่เป็นผักเป็นผักเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาอย่างนั้นแล้วเมื่อเราไม่นำมาประกอบให้เป็นแกงชนิดใดมันก็ไม่สำเร็จขึ้นมาสุดท้ายนั่นมันก็เน่าเฟะไปเฉยใช่ไหมแกงมันเป็นแกงเป็นไม่ได้ถ้าเราไม่เอามาประกอบนี่ก็เหมือนกันสมาธิก็เป็นสมาธิแต่ไม่เป็นปัญญาที่เมื่อเรา มาประกอบทางด้านปัญญามันก็ผึ่งเลยเพราะมันพร้อมแล้วนี่เร็วหน้าผมอ่ะพอออกท่านไล่อย่างนั้นออกทางด้านปัญญามันออกมันก็ผึ่งเลยก็มันพร้อมอยู่แล้วนี่แต่เราไม่รู้จักวิธีใช้เฉย

ท่านใส่อย่างนั้นนะอ๋อถ้าไม่พิจารณาก็ไม่รู้เลยนั่นละบ้าหลงสังขารบ้าหลงสังขารขึ้นเลยนะทางนี้ทางนี้นิ่งนะไม่เถียงมันคงจะถูกอย่างที่ท่านว่าเข้าสมาธิแล้วเอานั่งใจนะแต่แล้วมันก็เพราะความเพลินในทางด้านปัญญามันก็ไปของมันจนเต็มเหนี่ยวมันจะตายจริงมันเพิ่งเข้าสมาธิเข้าสมาธิมันก็ไม่อยากเข้านะมันอยากทำงานมันลั่งเข้ามาแล้วเอาโม่ถูกท่านเลยเอาผมจะต้องในบริกรรมนะบริกรรมพุทโธพุทโธเหมือนเราพึ่งพุทธสมาธิที่แรกกันคือมันจะไม่อยู่ทั้งสมาธิเป็นแต่มันไม่สนใจกับสมาธิเพราะเห็นว่าสมาธินอนตายเสร็จมันก็จะเอาทางด้านปัญญาโน่นมันหมุนตื้อๆโน่นเพราะฉะนั้นจะเป็นลากเข้ามาให้มันอยู่ในสมาธิบังคับไม่ให้มันออกโอ้ยจะบังคับจริงสุดท้ายก็เอาบริกรรมพุทโธพุทโธถี่ยิบไม่ยอมให้มันออกคือมันออกมันจะออกไปทำงานนี่นะไม่ได้ออกไปเพลินแบบโลกเหลืองสารนะมันจะออกไปทำงานแก้กิเลสอันนี้ต่างหากนี่นะมันออกตรงนี้มันก็ฟัดกันอยู่ตรงนี้แต่บริเวณใจนี่มันไม่ได้ออกไปนู่นนะมันออกคิดเป็นกิริยาของจิตที่ออกแสดงตัวเฉยทางด้านปัญญาบังคับไว้ไม่ออกแล้วก็ครับบังคับของพุทโธพุทโธถี่ยิบแล้วก็นี่มันรู้สึกว่าโหมันพูดไม่ถูกนะมันเหมือนก็จังพูดเราดึงจอมแหนแหละแล้วก็ส่งเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามาแน่วแล้วบังคับไว้ได้บังคับนะถึงสงบก็บังคับนะไม่ใช่สงบตายตัวอยู่เหมือนอย่างแต่ก่อนนะแต่ก่อนสมาธิสงบเนี่ยสงบจริงๆไม่จะออกอยู่แล้วปกติมันยิ่งให้เข้ามันยิ่งสนุกอยู่นั่นเลยทีนี้เรื่องปัญญามันเหนือกว่าที่มันจึงจะออกอยู่ตลอดออกทางด้านปัญญาทีนี้พอจิตเข้าสงบแล้วแหมมันเอ้ยเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะความทุกข์ความทรมานทั้งหลายที่เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะมันมีกำลังวังชาขึ้นมากระปี้กระเป๋าขึ้นมาภายในหัวใจนี่ดีดถึงมีอะไรเนี่ยโถนับบังคับไว้จนกระทั่งสมควรแต่การแล้วถึงรามือถ้าพูดถึงว่ารามือพอรามือนี่ก็ผึ่งเลยที่นี่เอากำลังวังชาออกจากสมาธิเหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนนอนหลับแล้วรับทานอาหารแล้วประกอบการงานอันเก่านั่นแหละไม้กับไม้ท่อนเก่าแต่ฟันที่นี่มันขาดสะบั้นไปเลยหินนี่ก็ได้รับหินแล้วปัญญาได้รับแล้วจากสมาธิผึ่งเลยแต่ว่าความมันรีบมันด่วนของมันนะมันจึงไม่อยากพักสมาธิทำมันจะตายจริงมันไม่เข้านะถ้ามันเข้าทีไรมันจะตายจริงมันถึงเข้าไม่งั้นมันไม่เข้าเมื่อเทศน์เรื่องพูดถึงเรื่องว่าอุทธัจจะจะยอดเบื้องบนคือความเพลินในการพิจารณาเองมันจะเป็นอะไรไปไม่เหมือนอุทธัจจะกุกุจจะในนิวรณ์ห้าซึ่งมีอยู่ในสามัญชนทั่วไปนะอันนี้นิวรณ์ห้านะอุทธัจจะกุกุจจะทั้งฟุ้งซ่านทั้งรำคาญนะอันนี้มันฟุ้งคือแบบฟุ้งมันเพลินรำคาญก็รำคาญที่ว่ามันเหนื่อยมันเมื่อไรจะได้พักมันจะพักผ่อนดีหน้าจิตนี่ก็ว่าพระบ้าว่าอันหนึ่งมันไม่ว่าสิมันผึ่งมันด้วยนั่นมันเพลินมันนี่ถึงว่าอุทธัจจะอ๋อเป็นอย่างนี้เองไงคือความเพลินในการพิจารณาของตนเพลินในงานของตนนี่เรียกว่าอุทธัจจะในทางเรื่องเบื้องบนไม่ว่าทางเบื้องบนจะว่าอะไรเมื่อมันถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่ได้เอาอะไรไม่จะนำมาทำล้วนๆปัญญามันรวดเร็วแข็งแกร่งเลยเจ้าหมุนติ้วพอมันเลยจากนั้นแล้วมันละเอียดทันมันละเอียดปัญญานี่ละเอียดคือที่เทวมุขเคยพูดนั่นแหละที่ว่ามหาปัญญานี่มันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมหาปัญญาในขั้นอันนี้มันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมหาปัญญาเต็มหัวใจมันรู้อยู่แล้วไม่ได้สงสัยนี่มันเผลอมาไหลนั่นมันเป็นหลักธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาบังคับไม่บังคับมันก็รู้อยู่นั่นเป็นอัตโนมัติเองทีนี้อันหนึ่งที่ละเอียดเข้าไปนั้นมันอะไรอีกล่ะนั่นเด้มันเราไม่เคยเห็นอันนี้ก็ว่าเป็นมหาปัญญาแล้วนะที่มหาปัญญาแล้วแล้วที่ละเอียดลงไปกว่านั้นเป็นปัญญาที่เป็นน้ำซับน้ำซึมละเอียดซึ้งไปโดยอัตโนมัติอันนั่นก็ดีนี่มันอะไรพูดไม่ถูกครับผมแต่ทุกวันนี้พูดไม่ถูกแต่ไม่มีที่ไปแล้วพบไปดึงมหามาก็กินก้านของมหาสติมหาปัญญาที่ไปทันทีแต่มันสนิทใจไม่สนิทนะกับความเป็นนั้นน่ะนั่นมันละเอียดจริงๆละเอียดนั่นแหละที่มันทราบอะไรเรื่องของกิเลสละเอียดขนาดไหนมันตามทราบกันหมดน่ะคืออันนั้นแหละมันสำคัญนะมันก็ไม่มีในตำรามีแม้แต่หมายในตำราเรียนเหมือนกันไม่มีแต่มันเป็นในความจริงในความจริงมันมีอย่างนี้จะว่าไงนี่แหละที่ว่าความจริงกับความจำมันต่างกันเรียนมาใช่ท่าน
พัฒนาไปหมดทุกเนี่ยทุกมุมจะพัฒนาได้ไงมันเหลือเฟือต่อ

0: ความจดจำของผู้เรียนนะสิของผู้ศึกษาสิก็ปล่อยว่าเอ้าเมื่อจับต้นทางแล้วปลายทางมันจะถึงนั่นเองก็ว่างั้นเมื่อจับต้นแล้วกิ่งก้านมันจะไปถึงนั่นเองก็ความหมายก็ว่างั้นมันก็ว่าไว้แต่ส่วนใหญ่ๆอย่างนี้มันเป็นสาขาออกไปละเอียดไปจริงที่ว่ามันละเอียดละเอียดนั่นละเอียดแบบซึ้งมันทำก็ไม่เป็นการอ่านเรื่องเหมือนว่าเป็นญาณอันหนึ่งนั่นแต่นี้มันเราก็ไม่อยากพูดมันเป็นการอ่านเรื่องไปถ้ามันมาหามาสติปัญญานี่เหมือนกับว่ามันอันนี้มันยังหยาบอยู่นะถ้าไปอย่างนั้นไปเกี่ยวกับเรื่องว่าเยญาณความอย่างทราบของปัญญาญาณอะไรไปอย่างนั้นมันเหมือนกับว่ามันจะสนิทใจแต่เราไม่อ่านเรื่องไม่ค่อยพูดละเรื่องนี้ระวังโลกนี้สมมติก็ต้องแยกไปเป็นสมมติใครเป็นก็ไปมันก็รู้เองเนี่ยยกไว้นั่นเถอะใครเป็นนั่นก็รู้เองคือจะไม่กล้าพูดว่าภาวนามยปัญญาอ๋อเกิดอย่างนี้เองทำไมก็คาดไม่ถูกล่ะอันนี้อยากพมเพื่อนดูได้เห็นมันจะพูดคนเดียวว่าโอ้เหมือนบ้านะเหมือนมาโกหกเพื่อนเลยมาโมโหนี่มันเต็มอยู่ในหัวใจไม่รู้หน้าโมโหอยากคุยเสียกันมาแล้วอะไรไม่ควรรู้มันดูไปหมดว่าไงมันเหมือนกับไฟได้เชื้ออย่างพูดเราไม่ผิดถึงยังมันไม่ไหม้ก็ตามมันก็ลุกลามอยู่เนี่ยมันจะไหม้จนหมดนะเรื่องปัญญาประเภทเหล่านี้เหมือนกันมันซึมซ่าเข้าไปเหมือนกับไฟละลุกลามไปลุกลามไปนี่เชื้อมันละเอียดไฟก็ละเอียดไปตามกันนั่นเมื่อไฟมันเป็นมันหยาบมันก็ไหม้เป็นอันหยาบไปมันก็เป็นลักษณะหยาบพอละเอียดเข้าไปมันก็ไหม้ละเอียดเข้าไปอย่างเดียวกันไม่งั้นมันก็ไม่ทันกันเห็นได้รู้ว่าโถตาข่ายของกิเลสนี้มันเป็นถึงขนาดนั้นเดียวมามันวางข่ายแล้วเป็นระยะถ้าเราจะเทียบนะข่ายยากขนาดไหนก็โง่สัตว์ติดทั้งนั้นแหละข่ายของกิเลสแล้วเป็นไม่รู้ล่ะกลของมันข่ายของมันนะนี่ที่จะไม่เห็นว่าโง่ถ้าไม่ใช่ปัญญาธรรมแล้วเรื่องของธรรมแล้วเข้าไปจับแล้วยังไงก็ไม่รู้ตายก็จมอยู่นี่กี่กับกี่กันก็เอาเถอะมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยเพราะมันเรื่องของความจริงมีในหัวใจนี่เอาอะไรมาพูดเวลานี้เอาความจริงมาพูดตัวเกิดตัวตายมันมีฝังอยู่ในหัวใจนั่นเห็นชัดอยู่นี่ถอนออกมาให้เห็นก็เห็นดีนี่ว่าไงแล้วจะเอาอะไรมาโกหกพระเจ้าโกหกโลกเมื่อไหร่ภาษาโลกท่านผ่านนั้นมันผ่านอันนี้ไม่ผ่านนี่เป็นอาหารไม่ได้แต่ว่างนี่เลยนะอันนี้ไม่ถอนพวกมาถูกถอนพวกมาแล้วจะเป็นวิสุทธิบุคคลไม่ได้เลยเป็นวิสุทธิจิตไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นคุณต้องผ่านร้อยต้องร้อยพันมันมือกันแต่นั้นล้านผ่านทั้งนั้นไม่มีคำยกเว้นแม้รายเดียวอวิชชาปัญญานี่แหละที่ว่าไข่สุดท้ายของกิเลสส่วนอยากมันอยากกันอะไรมันก็หลงพอใจทั้งนั้นแหละที่ดูที่มันแต่ยังโมโหยังโกรธอย่างนี้เอาที่มันละเอียดเมื่อไหร่โกรธถ้าเขาโกรธเราโมโหเครียดเขาถ้าเราเครียดเขาไม่ว่านี่ฟังสิเอาเนี่ยเป็นยังไงเขาโกรธเราเขาด่าเราไม่อยากด่าแต่เราด่าเขาด่าได้เราชอบด่าเขาดันเห็นไหมมันดูจังนั่นมันละเอียดขนาดนี้นี่เพียงแต่อย่างนี้มันก็ไม่ทันไม่รู้ว่าความโกรธเป็นภัยมันอยากโกรธนะถ้ามันเห็นว่าเป็นภัยมันอยากโกรธอะไรถ้ามันเห็นจริงๆรู้จริงมันไม่อยากโกรธเนี่ยนั่นเวลาทำจับเข้าไปแล้วอย่างนั้นแหละมันเป็นภัยทันทีเลยเพราะแยบมาตรงนี้ตัวนี้เป็นภัยก่อนแล้วก่อนที่จะไปถึงคนอื่นนะสมมติว่ามันคิดจะไปมุ่งอยู่ที่คนอื่นนี่มันแยบทางนี้มันรู้ว่าอันนี้เป็นภัยแล้วมันก็ระงับทันทีมันไม่ได้ทันไปถึงนะมันยังไม่ไปถึงนะสมมติว่าจะถึงคนนั้นคนนั้นจะโกรธคนนั้นไม่พอใจคนนั้นเนี่ยพอมันแยบนี้มันรู้ก่อนแล้วนั่นที่เรียกว่ามันทันที่เห็นว่าเป็นภัยเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นฆ่ากันได้ถ้ามันเห็นอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นน่ะไม่ว่าอะไรก็ว่าแล้วหนึ่งจะต้องขาดสะบั้นถึงประจนได้ก็มันเห็นอยู่แล้วเป็นภัยนอกจากว่าไม่มาแสดงให้เห็นแล้วค้นหาอยู่ล่ะนั่นลงมาแสดงเห็นแล้วงั้นมันก็ไม่ยังไงก็ไม่ปล่อยแล้วเอากันเลยทันกันเลยแต่ก่อนน้องมันก็ไม่รู้เขาโกรธเราไม่ยังไงโกรธเขาด่าเราไม่ยังไงด่าแต่เราพอใจโกรธเขาพอใจด่าเขาเนี่ยอยากขนาดนี้มันยังไม่รู้นี่เป็นขั้นนะมันวางขายเลยนี่เลยนี่วางขายแหมจริงว่าอาจารย์พระพุทธเจ้าสิวางไว้วางขายเอาไว้จนกระทั่งถึงโน่นจุดสุดยอดของขายมันคือวิชามันไปหลงได้นี่หนาโถ รัศมีของวิชาไปยังไงตามหลงไปหมดแต่ตามหลงก็ตามรู้ในปัญญาขั้นนั้นมันไปพร้อมๆกันนะไม่ใช่ว่าจะไปหลงอย่างเดียวนะนี่คือว่ามันทันก็คือมันตามรู้นั่นเองมันทันอวิชาก็เป็นมันก็เป็นรากอีกอันนึงรัศมีของวิชามันก็มีของมันอีกนั่นละเอียดลงไปขนาดไหนอีกนี่มันก็ไปหลงอาจารย์ผมอาจารย์พระพุทธเจ้าเหมือนพูดอย่างนี้ก็มันถ้าว่าพูดไปสมมติเหมือนพระองค์ประทับนั่งต่ออยู่ต่อหน้าเราในเห็นบอกท่านว่าปณิพันธ์ผมมีแต่ร่างกายเฉยความจริงปณิพันธ์ไปไหนนั่นสอนนั้นไม่มีแต่ความจริงนั้นรู้แต่ความจริงนี้แล้วมีการมีสถานที่และเวลาที่ไหนจึงว่าอาการลิโกอาการลิโกจะให้เห็นเข้าไปที่ไหนธรรมะท่านว่าเป็นอาการลิโกทำอะไรเป็นอาการโกนที่รู้ประจักษ์อยู่นี่คืออาการลิโกแท้เอามันอย่างนั้นมีปัญหาว่ามันอย่างนั้นสิเมื่อเห็นอาการลิโกนี้แล้วสงสัยพระเจ้าอะไรฮะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านผมไม่สงสัยเลยนะโอ้เป็นได้แต่จะรู้ได้แต่จะรู้ได้เลยแต่จะรู้เรื่อยมาตั้งแต่การใดๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้จะไม่มากยังไงพระพุทธเจ้าทางที่จะรู้มีอยู่นี่ท่านแต่จะรู้ไม่ได้ท่านมาเป็นครูสอนโลกท่านสอนโลกไม่ได้พระอรหันต์ชาวโลกท่านมีได้ยังไงนั่นเมื่อมีทางมีได้มันก็มีได้มีได้เยอะสิหนึ่งมีได้สองมีทำไมมีไม่ได้วะเนี่ยความสิ่งที่จะพาให้มีให้เกิดได้มีอยู่อริยสัจนั่นเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องกรองเดียวเมื่อเข้าถึงช่องนั้นแล้วยังไงก็ไม่อยู่ผ่านปังปังเลยเด้ออริยสัจนี่เป็นเครื่องกันกรองที่ท่านแสดงไว้อะไรพอนานแล้วผมก็จำนะพอได้สมถะจำได้เพียงเป็นลางๆอย่างที่สุภาพบริพาชกเท่าแก่ที่มาทูลถามมหาพุทธเจ้าเวลาจะปริพันธ์ถามถึงเรื่องศาสนาต่างๆศาสนาไหนถูกศาสนาไหนผิดศาสนาได้จริงไม่จริงอะไรเพราะมันมีมากต่อมากศาสนา
1: ทั้งโลกพวกครูทั้งหกค
0: ่
1: ะ
0: ทั้งหกเลยนะ
1: พวกอะไรพวก
0: นี่เราจะรู้พวกครูทั้งหกอ่ะรู้แล้วนี่นะซึ่งเวลาท่านสรุปเอาคือเวลาของเราภาษาก็มีน้อยนั่นนะ
1: ท่านมาสรุปถึงเรื่องว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามไม่มีในศาสนาอื่นมีในศาสนาถ้าศาสนาใดมีมรรคมีองค์เจ็ดศาสนาน
0: ั้น
1: จะมีสมณะที่หนึ่งที่สอง
0: นั่นแหละนี่แหละที่ว่านะท่านสรุปมามีมรรคสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามจะมีใช่ไหมล่ะท่านสรุปต่ออย่าถามเราไปมากเราเวลาเรามีน้อยเราจะสรุปลงมาให้เหมือนก็สรุปลงมาแล้วก็คือว่าศาสนาใดมีมรรคศาสนานั่นแหละมีสมาธิที่สองที่สามก็คือว่ามีผลบนง่ายนะเต็มเบ็ดเต็มหน่วยเลยนั่นท่านย่นออกมาเห็นไหมนี่แหละอริยสัจจึงว่าเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งแก่นของศาสนาคืออริยสัจถ้าอริยสัจถูกตัดออกแล้วเสร็จเลยอย่างที่ว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยผมจึงมีตัววิจารณ์กลัวจะปราดแผนปัจจุบันมันจะมาตัดออกหาว่าเอาเราไปย่อมยานี่เป็นปัญญาก้าวฝากไปแล้วทั้งท่านที่ภาวนาเมื่อปัญญานี่คือยอดอริยสัจนะฝ่ายมรรคว่าไงยอดอริยสัจฝ่ายมรรคที่จะสังหารอวิชชาจะเป็นตัวไหนจะสังหารถ้าไม่ใช่เป็นปัญญาประเภทนี้จะสังหารได้ง่ายด้วยอวิชชานั่นแล้วลงตันเนี่ยไปแล้วก็หมดอวิชชาหัวเลาะแตกๆๆๆเลยฟันหักดีไปดีภาวนามยปัญญาเป็นยอดเลยยอดของปัญญายอดของศาสตราวุธพังกิเลสทั้งมวลลงคืออวิชชาเป็นสำคัญได้ไม่สงสัยเนี่ยที่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาอีกเหมือนกี่แสนกี่ล้านองค์ผมไม่ได้สงสัยเลยเพราะทางมีได้แล้วมีมาเท่าไหร่โลกนี้มีมานานเท่าไหร่ฟังสิใครไปนับกับนับกันของโลกนี้ได้ของโลกสมมุติอันนี้มีมาเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็มีมาอยู่เรื่อยๆตลอดนี้ยังจะมีไปอยู่ข้างหน้าหนึ่งวันนี้หนึ่งวันพรุ่งนี้สองมันก็เป็นสองแล้วได้นะถึงจะช้าไปก็หนึ่งสองสามในขณะนี้ไม่ได้หนึ่งวันนี้สองวันพรุ่งนี้มันก็เป็นสองได้เมื่อวันมะรืนอีกก็สามอีกแล้วนั่นว่าไงช้าเรื่อยๆมันก็มีอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นั้นนานแต่นานแสนนานเข้าไปมันก็มากเข้ามากเข้าสิโอ้อัศจรรย์จริงๆนะเรื่องธรรมพุทธเจ้านี่มันเข้าสู่ใจเถอะให้เพราะใจเป็นผู้รับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเปิดออกแล้วมันไม่อยู่ในความคาดความเดาเปิดออกแล้วมันเป็นความจริงล้วนควรจะรู้เห็นสิ่งใดไม่ปิดไม่อยู่นี่ที่สำคัญพอเปิดตัวเองออกแล้วเป็นอิสระเต็มที่แล้วไม่มีอะไรมาปิดมาบังมันก็รู้ได้เลยสำคัญพวกเราจะภาวนาก็ แอมจะตายอย่างว่าผีบังใช่ไหมความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอมาปิดปากปิดมาจิตมากันก้าวไม่ออกก้าวไม่ออกตายอยู่กับวันนี้ตื่นขึ้นมาวันหลังยังเป็นบ้ากับวันหลังอีกวันหลังกับแจ้งมืดอันเดียวกันยังมาเป็นบ้ากับมืดกับแจ้งอีกเป็นบ้ากับเดือนนั้นปีนี้อีกแล้วเป็นบ้ามันไม่อยู่ที่กระทั่งเป็นบ้าก็ต้องถึงวันตายบ้าไม่เลิกก็คือพวกมนุษย์เราเนี่ยตื่นมืดตื่นแจ้งตื่นบินฟ้าอากาศตื่นอยู่นั้นตื่นไม่มีวันถอยนี่ก็กำลังปีใหม่นี่ที่ตื่นปีใหม่นั่นน่ะกำลังไปเป็นบ้าปีใหม่ชักปีใหม่อะไรแล้วมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นคนกับคนเก่าหัวใจอันเก่าอะไรอะไรก็อันเก่าปีใหม่ก็มีแต่มืดกับแจ้งอันเก่าแล้วนี่มันได้ใหม่มาจากไหนพี่น้ำลงในธรรมแล้วมันจะตื่นอะไรมันเห็นอย่างนั้นที่เห็นธรรมรู้ธรรมรู้อย่างนั้นคือรู้ความจริงไม่ตื่นอะไรก็เมื่อกับแจ้งมันเคยมีมากี่กับกี่กันแล้วตื่นมันหาอะไรเนี่ยเดือนปีก็ตั้งมาตั้งกี่กับกี่กันแล้วตื่นมาอะไรแล้วเคยเกิดเคยตายมันรู้กี่ภพกี่ชาติแม้ในปัจจุบันนี้ก่อนเมื่อกับแจ้งมีมานานเท่าไหร่เรานับได้ไหมล่ะในชาติปัจจุบันก็นับไม่ได้นั่นแล้วตื่นหาอะไรอีกมันนานมันมากต่อมากขนาดนั้นแล้วเคยสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลามันชาติจะตื่นอะไรเอาละนะพอ

0: รมกับโลกอยู่ด้วยกันมันก็ไม่เหมือนกันทางโลกต้องมีจิตใจส่งออกภายนอกไม่มีวันย้อนกลับมีแต่คิดเรื่องนอกเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องได้เรื่องเสียเอาเปรียบเสียเปรียบเอารับเอาเปรียบคิดไปในแง่ใดก็เป็นเรื่องโลกโลกไปหมดท่านจึงเรียกว่าโลกวิญญาณความเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาเป็นโลกไปทั้งนั้นนั่นอันเดียวว่าโลกไม่เหมือนธรรมจึงเรียกคนละอย่างธรรมนั้นย้อนกลับทั้งคิดข้างหน้าทั้งย้อนถอยกลับคิดเรื่องโลกเรื่องเราเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องดีเรื่องชั่วแล้วย้อนเข้ามาสู่ตัวเสมอเพื่อหาเหตุผลเป็นที่ยุติในทางที่ถูกต้องดีงามสิ่งที่ควรละเว้นก็ต้องละเว้นตามหลักเหตุผลนั้นสิ่งที่ควรทำก็ต้องทำตามหลักเหตุผลและทำด้วยความเต็มใจทั้งสองอย่างทางละเว้นในสิ่งไม่ดีก็ต้องละเว้นจริงๆการประกอบในสิ่งที่ดีก็เป็นไปด้วยความสนใจจดจ่อจริงๆท่านจึงเรียกว่าธรรมรวมแล้วก็การเรียนธรรมก็คือการเรียนเรื่องของตัวเทียบกับโลกสงสารซึ่งเป็นในลักษณะอย่างเดียวกันโลกจะกว้างแสนกว้างคนจะมีจำนวนมากสัตว์มีจำนวนมากทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกคนธาตุชั้นวรรณะนั้นนี้ตามสมมตินิยมเมื่อเทียบในความเป็นไปความเป็นอยู่ความเคลื่อนไหวในแง่ต่างๆย่อมเป็นเหมือนกันจึงเรียกว่าส่งออกไปภายนอกย้อนจิตกลับเข้ามาภายในเพื่อทบทวนเหตุผลต้นปลายหาทางยุติว่าจะเอาอย่างไรดีถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วเรื่องโลกก็คือเรื่องความผูกพันเรื่องธรรมก็คือเรื่องปล่อยวางคือความปล่อยวางเรื่องของโลกย่อมมีแต่ความผูกพันเรื่องของธรรมมีแต่เรื่องแก่เรื่องถอดเรื่องถอนผูกพันคำว่าผูกพันก็คือผูกพันอันเป็นแถวทางที่จะให้เกิดความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางเป็นโลกไปล้วนๆก็เป็นวัฏฏะวนไปล้วนๆทุกสุขเกื้อปนกันไปส่วนมากมีแต่ทุกสุขเป็นเครื่องล่อเล็กน้อย ความทุกข์นั้นมีจำนวนมากแต่ปิดบังไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ผู้ที่เป็นผู้ที่รับความทุกข์ความสุขบ้างเล็กน้อยนั้นก็ไม่ทราบเรื่องของตัวเองที่กำลังเป็นอยู่ทั้งที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะได้รับในการต่อไปเรื่องของโลกเป็นเรื่องหมุนอย่างนั้นคือหมุนไปข้างหน้าแล้วก็วกเวียนกลับย้อนมาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ท่านเรียกว่าวัฏฏวนก็คือเรื่องของโลกทีนี้เรื่องของธรรมเป็นเรื่องวิวัฏฏะคลี่คลายในสิ่งที่เคยผูกพันเกี่ยวข้องกันมาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเสี้ยนเป็นหนามต่อตนเองแก้ไขคลี่คลายสิ่งที่พัวพันกับตนออกไปโดยลำดับท่านจึงเรียกว่าเรียนธรรมะก็ดีการปฏิบัติธรรมะก็ดีคือการเรียนเรื่องของตัวและปฏิบัติต่อตัวเองนั่นแหละมีโลกกับธรรมผิดกันอย่างนี้คือสวนทางกันไปโลกเป็นฝ่ายผูกมัดธรรมเป็นฝ่ายถอดถอน ทีนี้เรามาบวชในพระพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้วตั้งหน้าตั้งตาจะมาแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เคยพัวพันกับจิตใจตนมาเป็นเวลานานการปฏิบัติของตนจึงจำต้องทวนกระแสของโลกได้แก่กระแสของใจที่เคยเป็นมานั่นแหละเรียกว่ากระแสของโลกเพราะกระแสของใจนั้นมันเป็นไปด้วยอำนาจของเครื่องดึงดูดภายในที่เป็นตัวโลกล้วนๆฉุดลากออกไปจึงต้องทวนกระแสกลับเข้ามา ท่านเรียกว่าทวนกระแสโลกคือทวนกระแสของจิตตัวเองนั่นแหละที่มันเคยเป็นมาโดยลำดับลำดาและเป็นไปอย่างนั้นดีแต่จำขณะจิตไม่มีเวลางดเว้นหากเราไม่มีสติพินิจพิจารณาด้วยสติจริงๆด้วยความจดจ่อจริงๆด้วยปัญญาพิจารณาจริงๆจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างธรรมกับโลกในจิตดวงเดียวกันนั้นได้เลยคำว่าโลกผู้ปฏิบัติอย่าหมายถึงผู้หนึ่งผู้ใดอันจะเป็นการดูถูกเหยียดหยามยกนั้นยอนี้ทุ่มลงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการเหยียบกันยกกันยออันเป็นเรื่องของโลกไปเสียให้ย้อนเข้ามาเรื่องภายในของตัวเองเหยียบก็เหยียบด้วยเหล็กภายในใจของตัวยกก็ยกทำขึ้นเพื่อต่อสู้กับกิเลสนี่เรียกว่าเรียนธรรมควรกระแสจิตเข้ามาสู่ทางธรรมเข้ามาอย่างนี้กระแสจิตล้วนๆนั้นดับธรรมชาติของมันเป็นกระแสของกิเลสโดยตรงที่แสดงออกมาใช้จิตเป็นเครื่องมืออาการของจิตแต่ละอาการที่คิดที่ปรุงออกมาที่สัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสที่จะได้ทำงานในเวลาที่สัมผัสนั้นต่อไปโดยลำดับทั้งนั้นการทวนกระแสแห่งความเป็นมาจนราบรื่นแล้วจึงเป็นการยากการลำบากดูเป็นธรรมดาแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่ถือความยากความลำบากเหล่านี้ซึ่งจะให้เกิดความท้อถอยอ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นเข้ามายุ่งทวนจิตใจจะมุ่งแต่ผลอันดีที่จะยกยอตนขึ้นด้วยอัดด้วยธรรมเพื่อปราบปรามผิดที่กดถ่วงทั้งหลายให้หมดให้สิ้นหรือเบาบางลงไปโดยลำดับเท่านั้นนี่เป็นหลักของผู้ปฏิบัติธรรมเรียนก็เรียนเพื่อรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้วิธีละวิธีบำเพ็ญการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามแนวที่เราได้เรียนมามากน้อยในแง่ใดก็ตามก็ปฏิบัติไปตามแง่นั้นแง่ที่เรียนนั้นไม่ใช่การปฏิบัติจะเดินสวนทางกันกับการเรียนมานั่นไม่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านให้นามว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนเรียนวิธีการทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะแก้จะถอดถอนหรือบำเพ็ญตนเองโดยอาการต่างๆหรือวิธีการต่างๆปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามที่ศึกษาเล่าเรียนมานั้นอันเป็นเข็มทิศที่ถูกต้องดีงามมาแล้วจากหลักคาถาธรรมของพระพุทธเจ้ามีผลจึงเป็นผลจึงเป็นสิ่งที่พึงหวังไปโดยลำดับที่เรียกว่าปฏิเวทะได้แก่ความรู้แจ้งไปเป็นลำดับลำดาตามกำลังของความภาคเพียรและสติปัญญาของผู้ปฏิบัตินั้นๆไม่ใช่คำว่าปฏิเวทะนี่รู้แจ้งครั้งตลอดไปในขณะเดียวหากเป็นไปตามการปฏิบัติของเราเพราะเป็นผลการปฏิบัตินั้นเป็นมรรคมรรคมีกำลังมากน้อยเพียงไรเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดผลขึ้นมาก็มากน้อยตามกำลังของมรรคคือการปฏิบัติของตนนั่นแหละเมื่อการเรียนธรรมการปฏิบัติธรรมในครั้งพุทธกาลท่านเรียนดังนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นโดยลำดับลำดับไม่ใช่การเรียนกับการปฏิบัติเดินสวนทางกันดังที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้นี่เป็นสิ่งที่เดินสวนทางกันระหว่างปริยัติกับปฏิบัติของผู้ทรงจำมาทั้งหลายโดยถือเอาความทรงจำนั้นมาเป็นตัวของตัวไปเสียทั้งๆ ที่ไม่ได้ดำเนินเหตุแต่ประการใดคือการปฏิบัติยังไม่ปรากฏแต่ก็เอาผลจากการเรียนนั้นมาเป็นตัวของตัวเป็นความรู้ของตัวเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวไปเสียโดยที่หาความจริงไม่ได้เพ ราะนั้นไม่ใช่ความจริงนั้นไม่ใช่ความถูกต้องตามหลักของการเรียนการเรียนก็คือเรียนเพื่อรู้เพื่อเข้าใจในวิธีการปฏิบัติเพราะในขณะที่เรียนนั้นกิเลสตัวใดยังไม่ได้หลุดลอยไปเลยเป็นแต่เพียงจำวิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสแต่ละประเภทด้วยอุบายวิธีการของความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญเท่านั้นยังไม่เป็นผลอันใดแต่ที่ว่าเดินสวนทางก็คือว่าเราเอาความจดความจำที่เรียนมามากน้อยนั้นมาเป็นตัวผลคือว่าเรารู้เราฉลาดไปเสียทั้งๆที่ละกิเลสไม่ได้แม้ตัวเดียวจะจัดว่าเป็นความรู้ที่ชอบทำได้อย่างไรนั่นก็เป็นเพียงความจำนอกจากนั้นกระสวมเข้าไปอีกว่าเป็นความหลงของผู้เรียนมาเท่านั้นไม่ใช่เป็นความจริงตามหลักธรรมถ้าตามความจริงแล้วเรียนก็ทราบว่าเรียนจำบทจำบาทจำคาถาบาลีจำตำรับตำราวิธีการต่างๆของท่านในการละการบำเพ็ญมาก็ให้ทราบว่าตนได้เรียนมาอย่างนั้นยังไม่ใช่เป็นตัวมรรคตัวผลที่จะยังที่กิเลสหลุดลอยไปแต่ประการใดเลยจึงต้องก้าวเข้าสู่การปฏิบัตินั่นแหละที่นี่เป็นเครื่องสืบต่อกันเรียกว่าเรียนถูกต้องคือเรียนเพื่อปฏิบัติไม่เรียนแบบสวนทางกันคือการปฏิบัติไม่มีแต่เอาการศึกษาเราเรียนนั้นมาเป็นตัวมรรคตัวผลก็เองทั้งๆที่มรรคก็ไม่มีผลก็ไม่มีที่เหลือไม่หลุดลอยออกไปเลยจากหัวใจมรรคผลก็ไม่ปรากฏขึ้นภายในใจในขณะที่เรียนนั้นเลยนี่เรียกว่ายังไม่มีผลอันใดแต่ถือว่าการเรียนนี้เป็นผลแล้วนี่คือการเดินสวนทางไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคือเดินสวนทางของธรรมจึงต้องอาศัยการปฏิบัติในภาคต่อจากปริยัติไปแล้วดังพระสาวกทั้งหลายสนับธรรมจากพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงคำสอนวิธีการต่างๆแล้วนำธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมเช่นต้นไม้ชายร่มไม้ชายเขาในป่าเนี่ยตามถ้ำน้ำผาอันเป็นที่สะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรเพื่องานนั้นๆจะได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความราบรื่นดีงามไม่มีอุปสรรคหรือสิ่งขีดขวางอะไรๆเข้ามาวุ่นวายนั่นแหละเป็นภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินั้นแลจะเป็นภาคที่ยังผลขึ้นมาตามลำดับลำดานับแต่ขั้นสมาธิคือความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจที่เราจำได้แล้วในทางปริยัติว่าสมาธิแปลว่าความสงบร่มเย็นหรือแปลว่าความตั้งมั่นนั่นเป็นชื่อของสมาธิยังไม่เป็นสมาธิขึ้นภายในใจของเราจึงไม่เรียกว่าเราได้ผลแล้วในขณะที่เรียนได้แต่ชื่อยังไม่ได้ตัวตัวจริงคือความสงบอันแท้จริงซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจนั้นยังไม่มีมีแต่ชื่อจึงต้องอาศัยการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ได้เรียนมาแล้วหรือได้ศึกษามาแล้วจากครูจากอาจารย์ดังพระสาวกทั้งหลายได้สดับมาแล้วจากพระศาสดาก็ไปปฏิบัติจนปรากฏเป็นสมาธิคือความเยือกเย็นขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนนั่นเริ่มเป็นผลขึ้นมาแล้วพูดถึงด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันปัญญาแล้วก็จำได้ในปริยัติจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาถึงมรรคผลนิพพานความหลุดพ้นทะลุปุพรงไปหมดในการศึกษาเราเรียนการจำได้มานั้นแต่จิตมันไม่ทะลุจิตมันไม่เป็นสมาธิจิตไม่เป็นปัญญาขั้นต่างๆจิตไม่เป็นวิมุตติพ้นมันก็มีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานนั่นจริงไม่จัดว่านั่นเป็นสมบัติของตนแล้วเป็นแต่เพียงความจำเท่านั้นด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการความหลุดพ้นหรือต้องการผลอันเป็นที่พึงใจโดยลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นภาคพื้นเป็นสำคัญเมื่อการปฏิบัติมีผลก็จะต้องเป็นไปตามการปฏิบัตินั้นได้มากได้น้อยผลจะปรากฏขึ้นตามนั้นเช่นสมาธิมีเป็นผลเบื้องต้นแล้วปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละที่มีเรียกว่าเป็นผลเริ่มเป็นปฏิเวทะขึ้นมาแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อของสมาธิจดจำได้จากคัมภีร์บาลีจากครูจากอาจารย์แต่องค์ของสมาธิแท้ยังไม่ปรากฏบัดนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วด้วยการสมาธิภาวนาของเรา เป็นความสงบเย็นใจขึ้นที่ใจการพิจารณาทางด้านปัญญาเราก็ได้แต่ชื่อของปัญญาขั้นต่างๆเช่นปรินิพพานแล้วก็ไปถึงมหาสติมหาปัญญานี่มีแต่ชื่อทั้งนั้นแต่พอเราได้ปฏิบัติทางภาคปัญญาปัญญาขั้นต่างๆที่เราเรียนมานั้นก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจจนปรากฏได้อย่างชัดเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถฟาดฟันกิเลสประเภทต่างๆให้ขาดสะบั้นและจัดใจเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นหลุดที่ใจถ้าปัญญาอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจฟาดฟันกันลงที่ใจเมื่อสติปัญญาเหมาะสมกับกิเลสประเภทใดย่อมจะทำลายกิเลสประเภทนั้นให้หมดสิ้นไปจากใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นสุดยอดได้แก่มหาสติมหาปัญญาแทงทะลุปุกลงไปหมดกิเลสประเภทใดๆจะไม่นอกเหนือปัญญานี้ไปได้เลยจนกระทั่งจิตมีความจิตหลุดพ้นเพราะปัญญาเป็นผู้ปลดเปลื้องฟาดฟันสิ่งที่กดทวงหรือผูกพันจิตใจทั้งหลายออกได้โดยสิ้นเชิงนั่นแหละทีนี้ปัญญาก็เห็นที่ใจรู้ที่ใจเป็นสมบัติของใจแท้ไม่ว่าปัญญาขั้นหยาบขั้นพื้นขั้นกลางขั้นละเอียดและละเอียดสุดได้แก่มหาวิสุทธิมหาปัญญามีเป็นสมบัติของตนทั้งฝ่ายมรรคคือปัญญาก็ปรากฏทั้งฝ่ายผลคือความหลุดพ้นไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงก็ปรากฏขึ้นประจักษ์ใจนี่คือผลได้รับแล้วผู้นั้นเมื่อเดินตามแนวทางแห่งปริยัติปฏิบัติแล้วจะต้องปรากฏปฏิเวทธรรมไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมรู้แจ้งทั้งตลอด 100% ไม่มีเลยนี่เรื่องธรรมกับโลกต่างกันดังที่กล่าวมานี้คือทวนกระแสเข้ามาดูข้างนอกทดสอบเข้ามาข้างในเทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเพื่อเรื่องตนเองซึ่งติดอยู่ในทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายทั้งภายนอกและภายในการพิจารณาทบทวนย้อนหน้าย้อนหลังทั้งออกข้างนอกทั้งเข้าข้างในพิจารณาเพื่อจะหาทางหลบหลีกตีตัวเพื่อทางถอดถอนตัวเองที่เกี่ยวกับความผูกพันนั้นๆด้วยอุบายสติปัญญาของตนเองการเรียนธรรมก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีจึงเป็นการเรียนเรื่องของตัวปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะโดยเฉพาะแล้วก็สามารถที่จะรู้ถึงภายนอกได้โดยตลอดทั่วถึงว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไม่สงสัยเช่นเดียวกันเนี่ยที่ท่านให้นามว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่รู้แจ้งแทงทะลุในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปล่อยวางเฉยๆเพียงเท่านั้นยังทรงรู้แจ้งแทงทะลุไปจนกระทั่งอุปนิสัยชะของสัตว์โลกความเกิดแก่เจ็บตายว่าใครได้เคยเกิดมาเป็นอะไรต่ออะไรมาโดยลำดับกันมาแทงทะลุไปหมดนี่เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าคุณสมบัติของสาวกได้แก่รู้แจ้งแทงทะลุเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าของเขาก็ของเราทั่วแดนโลกธาตุนี้มีสภาพเหมือนกันหมดเป็นอันไม่สงสัยหายสงสัยแล้วโดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่าโลกวิถูของเป็นคุณสมบัติของสาวกซึ่งได้โดยกันทุกองค์อันนี้ถ้าเป็นเรื่องปัญญาแทงทะลุไปเทียบเคียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในเป็นในลักษณะนี้ทั้งนั้นเพราะขึ้นชื่อว่า สมมุติแล้วจะไม่นอกเหนืออันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ไปได้เลยผู้มีปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งชัดเจนทั้งภายนอกภายในแล้วย่อมปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงการเรียนธรรมเรียนหนังการปฏิบัติธรรมก็ให้พึงสังเกตเรื่องจิตใจของตัวอย่าไปสังเกตที่อื่นที่ใดมากยิ่งกว่าใจซึ่งเป็นตัวกระเพื่อมหรือตัวเคลื่อนไหวสู่อารมณ์ต่างๆที่จะนำข้าศึกเข้ามาสู่ตนเป็นลำดับลำดาให้มองจุดนี้เป็นสัมผัสผู้ปฏิบัติและอย่านำเรื่องว่าความลำบากลำบนปีนั้นปีนี้จะได้รู้ได้เห็นงานเข้ามาเกี่ยวข้องล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุปสรรคทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้จะมากีดขวางจิตใจของเราให้เกิดท้อถอยให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลไปได้เพราะเหล่านี้เป็นอุบายของกิเลสไม่ใช่อุบายของธรรมกิเลสย่อมเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่เสมอดังได้กล่าวมาแล้วนี่ถึงใจพวกท่านทั้งหลายแล้วอย่าง กิเลสเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมมาตั้งแต่การไหนไหนเมื่อเป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วกิเลสอยู่ภายในใจธรรมที่จะเกิดขึ้นภายในใจนี้จึงถูกปิดกันห่วงห้ามโดยประการต่างๆของอุบายแห่งกิเลสทั้งหลายและไม่ยอมให้ผ่านไปได้เลยถ้าไม่ฝืนกันจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าการเวลาก็คือกิเลสปักปันเขตแดนเอาไว้ถ้าเลยนั้นแล้วก็จะท้อถอยอ่อนแอเมื่อนั่งภาวนาก็จะนั่งเอาเวลาเสียได้เท่านั้นนาทีได้เท่านี้ชั่วโมงเดินจงกรมก่อนเดินเอาเวลาเวลาไม่ได้เดินเอาอัดเอาทำอันนั้นเป็นแผนการของกิเลสทั้งมวลให้พึงพากันทราบเอาไว้ มันมาอย่างสลับซับซ้อนมาอย่างแยบขายสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั้นมีอยู่กับใจแทรกอยู่กับใจนั่นแหละแทรกขึ้นมาที่ใจนั่นแหละเราจึงประกอบความภาคเพียรไม่ค่อยเห็นเหตุเห็นผลไม่ได้ต้นได้ตายเพราะกิเลสนี่มันจิตมันขวางอยู่ตลอดเวลาผลสุดท้ายก็กิเลสนั่นแหละพาทุ่มออกไปอีกให้ทำลายธรรมวันนี้เดินจงกรมมานานแสนนานจิตใจไม่เห็นสงบนั่งสมาธิมานานแสนนานก็ไม่เห็นสงบการปฏิบัติมาก็นานแสนนานหลายปีหลายเดือนไม่เห็นได้ผลอะไรเลยนี่กิเลสมันพาทุ่มให้หนักนั่นเนี่ยมันจะเอาให้ล้มละนาวแล้วนะความภาคเพียรจะล้มนี่เป็นแผนการของกิเลสทั้งนั้นเราทราบหมายว่านี่คือแผนการของกิเลสไม่ใช่แผนการของธรรมถ้าเป็นแผนของธรรมแล้วธรรมวันนี้ไม่ปรากฏผลเอาให้หนักยิ่งกว่านี้จะเป็นอย่างไรไปสติตั้งได้พระพุทธเจ้าสอนให้ตั้งสติบำรุงสติเป็นสิ่งที่บำรุงได้เป็นสิ่งที่อบรมได้ปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดให้มีได้ทำไมจะทำให้เกิดไม่ได้เอาให้หนักลงไปหนักลงไปนี่คือแผนของธรรมเพื่อจะปราบกิเลสต้องเดินแผนนี้เราอย่าเอาเครื่องมืออย่าเอากิเลสมานำกิเลสมาเป็นนายเราในขณะที่เดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีภาวนาทุกแง่ทุกมุมทุกอิริยาบถก็ดีว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั้นได้เท่านั้นชั่วโมงได้เท่านี้นาทีแล้วจิตเมื่อมองคิดไปไหนพุ่งสั้นลำคางหาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาทำแม่นิดนึงแทรกถึงอยู่ภายในกระแสของจิตในขณะที่นั่งภาวนาไม่มีเลยนี่ถึงจะเรื่องของกิเลสทำงานป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนออกหน้าออกตาอยู่ภายในจิตใจแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากไหนก็เมื่อเราทำงานกับกิเลสถ้าเวลาทวงหาผลก็ได้แต่ผลกิเลสแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือผลของกิเลสแล้วก็ไปตำหนิธรรมว่าผลอย่างทำไม่ปรากฏนะแหลมคมหมายกิเลสดูเอาหมายปฏิบัติตายถ้าไม่ลงจุดเดียวกันนี้จะลงไหนเพราะความยินเป็นอย่างนี้ขอให้จิตปัญญาเหนือกิเลสเถิดเราจะรู้กลมายาของกิเลสออกในแง่ใดมุมใดวิธีการใดแทรกแซงตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างขณะจิตใดบ้างจะทราบได้ทันทีทันทีเมื่อสติปัญญาเหนือมันแล้วถ้าไม่เหนือจะต้องถูกมันกล่อมตลอดไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิอิริยาบถใดที่เราเข้าใจว่าประกอบความเพียรอิริยาบถนั้นๆแหละเป็นอิยาบทที่กิเลสทำงานไปในตัวของมันอย่างแยบยลเราจึงไม่มีทางทราบได้และไม่ปรากฏผลที่ตนมุ่งหมายตามความเข้าใจของตนว่าทำความเพียรเลยเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ในนั้นหยิบกันเหนือนั้นชุดลากออกจากแนวทางแห่งธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสงบและในขณะเดียวกันที่จะเป็นไปเพื่อการปราบกิเลสมันจึงไม่ยอมให้ปราบง่ายถ้ามีทางที่จะต่อสู้ขัดขวางในแง่ใดแล้วมันจะต้องทำอยู่เสมอกิเลสไม่มีคำว่าเกียจคร้านมีแต่ความขยันหมั่นเพียรเป็นอัตโนมัติของตนโดยลำดับลำดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาและยังจะเป็นต่อไปอีกหากำหนดเวลาสุดสิ้นเดิมไม่ได้เราอยากเข้าใจว่ากิเลสมีความเกียจคร้านท้อแท้อ่อนแอเลยไหลได้นะแต่เวลาเราจะประกอบความภาคเพียรนี้มันมีแต่ความท้อแท้ไหลเพราะกำลังของกิเลสนั่นเองเวลาไหนเวลากิเลสมันหลับมีไหมมันพักตัวมีไหมมันไม่มีมีแต่เวลาทำงานของมันนอกจากเวลาหลับสนิทเสียเท่านั้นมีเท่านั้นเวลาทำงานของกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นกิเลสตัวใดว่าที่เกียจที่ค้านพอที่จะจับมาตีเอาง่ายๆฆ่าเอาง่ายๆอย่างสบายๆเหมือนฆ่าปูฆ่าปลาไม่มีทางถ้าไม่เอากันอย่างเข้มแข็งถ้าสติปัญญาตามหลักธรรมความเพียรตามหลักธรรมเดินจงกรมก็ตามหลักธรรมนั่งสมาธิก็ตามหลักธรรมอิริยาบถต่างๆคำที่ว่าประกอบความเพียรให้ไปตามหลักธรรมนั่นแหละจะปราบกิเลสได้นอกนั้นเป็นไปไม่ได้ขออย่านำเวลาเวลา
1: ความทุกข์ความยากความลำบากเข้ามาเกี่ยวข้องในวงความเพียรอันเป็นความผิดทั้งเพศและเป็นแผนของกิเลสทั้งหมดให้ทราบไว้เสมอตอนที่กิเลสตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวเป้งๆมันเต็มหัวใจในสุดการลบกับกิเลสตัวใหญ่ใหญ่เหมือนกับการลบกับข้าศึกใหญ่ใหญ่กองทัพใหญ่ใหญ่นั่นแหละเครื่องมือดีๆนั่นแหละเราจะทำวิธีไหนเราถึงจะสู้กองทัพใหญ่ๆของกิเลสเครื่องมือดีๆของกิเลสความเฉลียวฉลาดในยุทธวิธีของกิเลสไปได้ถ้าไม่ใช่อุบายวิธีเหนือกิเลสประเภทนั้นแล้วมันจะไม่ดับมันจะไม่ล้มละลายเราจะไม่ชนะต้องหาอุบายใช้อย่างนั้นเสมอผลของมันเราเห็นชัดเจนแล้วมีแต่ความทุกข์ไม่ว่าทุกกายทุกใจสำคัญคือความทุกข์ใจเป็นไปโดยลำดับลำดาเพราะกิเลสมันทำงานได้แต่สมุทัยคิดทุกข์ออกมาเรื่อยๆอยู่เฉยๆก็ไม่อยู่คิดนั่นตรงนี้เลือดด้วยแล้วตั้งแต่ความปรุงความคิดเพื่อผูกพันหรือทิ่มแทงหัวใจตัวเองนี่แหละที่ภาวนาไม่เห็นผลเพราะแผนของกิเลสมันเหนือเราเหนือเราอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่บำเพ็ญภาวนาอยู่นั่นแหละมันยังเหนือเราอยู่จึงต้องใช้ความปิณิพิจารณาศรัทธาความเพียรเอาให้หนักแน่นแต่นักรบเพียงจะสู้มันได้จิตนี้มันจะผ่าผลขนาดไหนก็เถอะถ้าลงได้ตั้งหน้าตั้งตาสละเป็นตระตากันลงทางความเพียรเพื่อจะเห็นเป็นสักขีพยานระหว่างความฟุ้งซ่านของจิตผ่าผลของจิตกับความสงบราบภาพลงด้วยการฝึกทรมานของเหล่านี้จะได้เห็นในขณะนั้นนอกเหนือความเพียรนอกเหนือสติปัญญาไปไม่ได้เนี่ยแผนการต่อสู้กิเลสอย่าเอาความท้อถอยอันใดเข้ามาสู้กับกิเลสนั่นคือบริษัทบริวารของมันนั่นคือแผนของมันเองจะเอาไปสู้กับมันได้อย่างไรต้องเป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อมันเป็นปฏิปักษ์ต่อมันถึงจะสู้กับมันอันนั้นมันเป็นแผนของมันอยู่แล้วไม่ควรจะนำไปสู้ท่านผู้เลิศเราก็ได้กราบไหว้ทุกวันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลิศเสมอกันหมดพระธรรมถ้าเป็นจริยาก็คำสอนของพระพุทธเจ้าเลิศเหมือนกันหมดเพราะเป็นสวดคาถาธรรมด้วยกันคือตรัสไม่ชอบแล้วเหมือนกันเป็นนิยามนิกระทำที่จะนำจัดให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้เพราะหน้าของสวดคาถาธรรมที่ตรัสไม่ชอบแล้วนั้นเหมือนกันหมดนี่เป็นกิริยาเป็นอาการของธรรมธรรมแท้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นคือธรรมแท้ธรรมนั้นแลที่ประเสริฐประเสริฐแท้เป็นแก่นเอาจริงๆก็คือธรรมในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่นั่นแหละมีอยู่นั่นแต่ต้องอาศัยอาการแห่งธรรมนี้เช่นท่านแนะนำสั่งสอนทางเหตุทางผลนี่เป็นอาการของธรรมอาศัยนี้เป็นร่องรอยอาการเหล่านี้เป็นเหมือนกับร่องรอยของธรรมแท้ร่องรอยของพุทธะแท้เช่นเดียวกับเราตามรอยโคเราไปปล่อยไว้ที่ไหนเมื่อไม่แน่ใจแล้วให้ไปดูจุดที่เราปล่อยนั้นตามรอยโคตัวนั้นไปแล้วจะถึงตัวโคเองเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยของโคก็หมดปัญหาเพราะรอยของโคก็ติดอยู่กับตัวโคที่เราถึงตัวมันแล้วนี่กิริยาอาการแห่งธรรมที่ท่านแสดงทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลเป็นร่องรอยทั้งนั้นเป็นร่องรอยของธรรมแท้ปฏิบัติตามอาการของท่านแสดงไว้ด้วยสวดคาถาธรรมนี้ที่ว่าเราเดินตามรอยโคเนี่ยเดินตามร่องรอยของกระแสของธรรมแล้วก็เข้าถึงธรรมเป็นลำดับตำนาตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมก็อย่างนี้จะเป็นอาการประสานแต่เริ่มเข้าถึงตัวเดินหลับแล้วจนกระทั่งพิมุตบุตรทนที่ใจเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมล้วนๆซึ่งธรรมแท้ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันพูดว่าธรรมก็ได้พูดว่าใจก็ไม่ผิดในขณะที่ยังทรงท่าทรงขันนี่อยู่แต่เมื่อได้ผ่านอันนี้แล้วคำว่าจิตหมดปัญหาไปหมดเป็นธรรมทั้งดวงไปเลยธรรมแท้นี่แหละประเสริฐเรากราบทุกขันก ราบทำในหลักธรรมชาติอันนี้กราบทุกวันพระสงฆ์สาวกก็เช่นเดียวกันองค์ประเสริฐประเสริฐทั้งนั้นที่ว่าสังฆังสนังกระฉามนี้ไม่มีแม้องค์หนึ่งที่ไม่ประเสริฐแล้วกราบทุกวันท่านประเสริฐเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าประเสริฐเพราะเหตุใดพระธรรมปรากฏขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าจนถึงกับได้นำอาการเหล่านั้นมาสอนโลกเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดธรรมเหล่านี้เพิ่งมีเฉพาะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เท่านั้นเหรอธรรมอันประเสริฐนี้มีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีเวลานั้นไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้เพราะความสามารถที่ยังไม่มีเมื่อมีก็เปิดเผยขึ้นมาใจเท่านั้นเป็นผู้จะรับธรรมสัมผัสสัมพันธ์ธรรมขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติเต็มที่ของธรรมเต็มอัตราของธรรมที่ว่าประเสริฐแท้มีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสทราบเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ต่อธรรมทั้งหลายคือใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมดินเป็นดินไฟเป็นไฟสถานที่ต่างๆอากาศต่างหาวเป็นเรื่องนั้นๆๆไปไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ผู้จะรับสัมผัสรับทราบธรรมไม่ใช่สถานที่ที่จะสถิตอยู่แห่งธรรมในใจนี้เท่านั้นเป็นที่สถานเป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการสถิตของธรรมและที่เกิดของธรรมแล้วสถานที่บำรุงธรรมก็บำรุงอยู่ที่นี่รู้กันที่นี่เห็นกันที่นี่ธรรมะประเสริฐทั้งในแก้วสามดวงนั่นมันไม่ถึงใจของพวกเราบ้างเหรอเป็นยังไงจึงไม่ถึงใจเพราะกิเลสมันกีดกันปิดบังไว้ไม่ถึงใจให้ถึงแต่กิเลสเท่านั้นความโลภมันถึงใจทุกวันเชื่อมันทุกวันความโกรธเป็นทุกวันเอาไฟเผาเราทุกวันไม่ยอมเข็ดหลาบความหลงงุ่มง่ามไม่มีเหตุมีผลเพราะกิเลสตัวแหลมคมนั้นครอบไว้ให้โง่ด้วยความฉลาดของมันแล้วติดมันทุกวันไม่เคยจืดจางเวลานี้รสชาติของกิเลสมันกำลังมีอำนาจมากรสชาติของธรรมจึงเกิดไม่ได้ปรากฏขึ้นไม่ได้เราจึงไม่เห็นอะไรเป็นประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐก็สักแต่ความรู้ยับเดียวเท่านั้นไม่ถึงใจพระธรรมว่าประเสริฐก็เพียงยับขณะเดียวเท่านั้นพระสงฆ์ว่าประเสริฐก็ยับในขณะเดียวเท่านั้นแต่ไม่ถึงใจการที่จะให้ธรรมเหล่านี้ถึงใจก็ต้องปฏิบัติให้เห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เชื่อท่านตามนั้นปฏิบัติตามนั้นอย่าไปเชื่อกิเลสที่ถ้าเราอยากเห็นธรรมถ้าเชื่อกิเลสก็จะเห็นแต่กิเลสเจอแต่กิเลสเจอแต่ผลของกิเลสผิดขึ้นมาวันยั่งค่ำมีแต่ความทุกข์ความทรมานความเดือดร้อนวุ่นวายความระส่ำระสายฟุ้งเฟ้อเห่อเหินฟุ้งซ่านรำคาญตลอดเวลานี่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานและผลของกิเลสผิดออกมาเป็นความทุกข์ถ้าเชื่อกิเลสก็เห็นแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเชื่อธรรมแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้รู้เห็นตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นที่พอใจปฏิบัติตรงนี้ความประเสริฐนั้นก็จะถึงใจจะเริ่มถึงใจไปตั้งแต่ขั้นสมาธิคือความสงบเย็นใจเพราะเป็นความสงบเย็นผิดกับสิ่งทั้งหลายสงบลมสงบลมไม่พัดไม่ผันก็ว่าสงบแต่หาความสุขให้คนได้ยากไม่เห็นเอาอะไรมาให้ความสุขคนอะไรๆสงบก็ไม่ทำความสุขให้แก่คนใจสงบนี้ทำความสุขให้แก่ตนโดยแท้นี่เรียกว่าเห็นผลจะเริ่มถึงใจไปตั้งแต่ขั้นของความสงบของจิตเพราะเป็นผลไปจากใจแล้วทำขั้นนี้ได้สัมผัสสัมพันธ์ถึงใจแล้วใจได้เป็นภาชนะของธรรมขั้นนี้แล้วจากนั้นก็เป็นขั้นของปัญญาไปตามลำดับกันมาสุดท้ายก็เข้าถึงองค์แห่งพุทธะแท้เข้าถึงองค์แห่งธรรมแท้เหมือนกับตามรอยโคไม่ต่อยจนถึงตัวโคมีการปฏิบัติตามหลักแห่งสวขาธรรมไม่ยอมลดละตามหลักแห่งสวขาธรรมที่ทรงที่แสดงไว้ชอบที่ตรัสไว้ชอบแล้วเดินตามนั้นเมื่อเดินตามนั้นแล้วธรรมานิยายนิกธรรมก็ขนทุกข์ทิ้งออกไปทิ้งออกไปเพราะขนสมุทัยทิ้งออกได้มากน้อยก็เท่ากับขนทุกข์ทิ้งออกมากน้อยเช่นเดียวกันเมื่อขนสมุทัยปราบสมุทัยให้เรียบราบไปหมดภายในจิตใจแล้วทุกข์จะปรากฏขึ้นที่ใจได้อย่างไรไม่มีทุกข์เกิดขึ้นใจก็มีแต่บรมสุขเท่านั้นเต็มหัวใจนั่นแหละธรรมแท้ดินเต็มหัวใจหายสงสัยถามพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระเสด็จนั้นไม่ได้ถามที่ไหนแล้วเอาใจดวงนี้เป็นสักขีพยานเลย ใจดวงนี้เป็นฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพระธรรมฉันนั้นพระสงฆ์ฉันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานเท่าไหร่ไม่มีปัญหานั่นเป็นการเป็นสถานที่ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ธรรมแท้การเป็นธรรมแท้ได้ยังไงสถานที่เป็นธรรมแท้ได้ยังไงพ.ศ.นั้นพ.ศ.นี้วันนั้นปีนี้เป็นสถานเป็นมรรคนิพพานหรือเป็นธรรมชาติของธรรมแท้ได้อย่างไรธรรมแท้ต้องเป็นธรรมไม่ขึ้นอยู่กับการไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่เวลาเวลาทั้งนั้นอยู่ที่ใจเมื่อใจเข้าถึงธรรมธรรมกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วหายสงสัยพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในธรรมทั้งหลายในพระสงฆ์ทั้งหลายรวมอยู่ในใจดวงเดียวนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าใจเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการรับรองมรรคนิพพานเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีภาชนะใดสิ่งใดจะเสมอเหมือนเกี่ยวกับความเป็นภาชนะแห่งธรรมทั้งหลายเวลานี้มันเต็มไปด้วยมูดด้วยขูดในหัวใจเป็นภาชนะของกิเลสนอกจากเป็นภาชนะของมันแล้วยังถูกมันเหยียบย่ำทำลายแหลกเหลวเลวร้ายไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี้แต่สิ่งเหล่านี้ขยี้ขยำจิตใจเราหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์แล้วจะเห็นมรรคผลนิพพานเป็นของอัศจรรย์ได้ยังไงพออยากจะเห็นมรรคผลนิพพานเป็นของอาจารย์ก็ย่ำยีตีแดกที่เด็ดซึ่งมันอยู่ภายในใจลงไปเช่นเดียวกับมันย่ำยีตีแดกเรามาสิพอกลับมั่งสิย้อนกลับต่อสู้กันเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจทำเป็นธรรมสดๆร้อนๆแท้ๆทำที่ควรแก่การปราบที่เด็ดทุกประเภทแห่งธรรมอยู่แท้ๆล้าสมัยไปหน่อยไปอยู่กับการใดสมัยใดเมื่อไหร่ไม่อยู่กับการไม่อยู่กับสมัยเช่นเดียวกับกิเลสไม่อยู่กับการกับสมัยแต่อยู่ที่หัวใจคนธรรมะเมื่อเราผลิตขึ้นมาภายในใจก็อยู่ที่หัวใจเราแล้วปราบกิเลสไปในตัวนั่นเสร็จขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจอมปราบก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ 100% ธรรมเป็นของจริงเต็มส่วนพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเต็มส่วนพระสงฆ์เป็นของจริงเต็มส่วนเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐเต็มตัดเต็มส่วนไม่มีความมากต่อมาแต่แล้วปฏิบัติใจของเราซึ่งมันเต็มไปด้วยความจำปอมเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัวจำปอมนี้ให้มันขึ้นไปโดยลำดับลำดับแล้วจะเห็นความจริงขึ้นที่ใจของเราการรู้พบรู้ชาติรู้ที่นี่การล้างป่าช้าล้างที่นี่เพราะตัวนี้เป็นตัวพาให้เกิดให้ตายไม่ใช่ตัวไหนกิเลสตัวนี้แหละเมื่อล้างอันนี้ออกหมดจิตใจสะอาดเต็มที่แล้วก็เป็นอันว่าล้างป่าช้าได้อย่างสะอาดเต็มที่หมดเชื้อไม่ต้องไปหาเกิดอันเป็นการหาความทุกข์ความลำบากในขณะเดียวกันอีกต่อไปดีไปหมดถ้าทำเข้าเป็นเข็มที่ทางเดินดีเป็นชื่อว่านายดีมันเต็มในเดือนกรรมกันเยอะมีแต่ชื่อดีด้วยความเฉียดสังเฉยไม่ดีด้วยคุณภาพมันก็ใช่ไม่ได้แต่ทำนี่ดีด้วยคุณภาพจริงๆทำเท่านั้นที่จะทำคนให้ดีคนที่เกี่ยวข้องกับทำเป็นคนดีได้อย่างแท้จริงดีเฉยด้วยความเฉียดสังบันดาลกันนั่นมันดีเดี๋ยวโลกนั่นที่ว่านั่นมันเริ่มหาความชุ่มเย็นไม่ได้มันผิดกันดีด้วยความเสร็จสรรตั้นยอนั่นดีด้วยลมปากเฉยภูมิไปด้วยลมเฉยไม่ได้ภูมิด้วยความคุณสมบัติปรากฏขึ้นกับตัวต้องการเป็นคนดีสิ่งที่ควรหักห้ามต้องหักห้ามทันทีห้ามเจ้าของถ้าไม่หักห้ามมันก็ไปเสียไปจนได้ไงความชอบใจไม่ใช่ความชอบใจที่พาให้เป็นคนดีเป็นคนเสียอย่างนี้จะพาให้เสียไปโดยลำดับก็ห้ามมันเสียไงเมื่อเราห้ามแล้วอะไรก็จะมาหนักล้าเราห้ามเราห้ามเราจิตใจของเราถ้าลงได้ฝึกจนเป็นนิสัยทางภายในใจด้วยธรรมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นปั๊บนี่เผยผลมาพร้อมพร้อมควรไม่ควรหน่อยความอยากมันแสงไม่ได้ถ้าเหตุผลได้แนบกับจิตแล้วนี่แต่เหตุผลควรไม่ควรควรทำไม่ควรทำควรไปไม่ควรไปควรพูดไม่ควรพูดควรกินควรดื่มควรอะไรหรือไม่ควรมันบอกในตัวเสร็จๆเอาเหตุผลนั่นรักษาตัวจะดีถ้าเอาคำอย่างแล้วแหละ
0: ถ้าเอาความอยากเข้าเป็นเจ้าของแล้วมันก็เป็นเปรตไปในตัวของคนนั่นแหละเปรตยังไงอ่ะปากเท่าภูเขาเนี่ยท้องมันเท่าภูเขาเนี่ยขนออกไปเท่าไรมันก็ไม่อิ่มปากเท่าภูเขากับท้องเท่าภูเขามันจะสมดุลกันได้ยังไงกินเท่าไรมันก็ไม่อิ่มเลยนั่นแหละคือความอยากเพราะว่ามันท้องมันเท่าภูเขาเนี่ยเพียงเราจะขนขวายมาให้มันเนี่ยมันเหมือนปากเท่ารูเข็มที่จะให้มันตามความต้องการของมันไม่ทันมันยังไม่มีวันอื่นให้ตอนนี้มันอยากเท่านั้นให้นี้มันต้องการเท่านั้นเราให้มันมากเท่าไรมันยิ่งต้องการมากที่จะมันจะสงบตัวลงด้วยความต้องการตามที่ให้แล้วไม่มีมันจะต้องขยายตัวออกเรื่อยท้องมันยิ่งโตขึ้นไปเรื่อยมันเขาเรียกว่าเปรตมนุษย์เปรตโตเนี่ยปากเท่ารูเข็มเพราะความโลภมันมากมันจะทับอย่างนี้เมื่อความโลภมันมากความโกรธไม่ได้มีอะไรใครมาขัดแย้งผลประโยชน์ได้หรือความโกรธมันขึ้นจริงๆลืมตัวเลยตอนมนุษย์สาเปโตทำไมบอกว่ามนุษย์ท่านพระราชาจะว่าพวกเปรตปากเท่ารูเข็มมันก็จะมากมันจะเกินไปนั่นเลยว่ามนุษย์สาเปโตเราให้แต่แปลงแล้วก็แปลแยกออกไปอย่างว่านี่ใจเป็นเปรตเป็นผีหาเจ็บหาเหล็กหาแค่นั่นแค่นี้ตายไม่มีความอิ่มพอแล้วสิยิ่งดีที่อย่างเขามีลูกมีเมียมีผัวแล้วกี่ร้อยกี่คนมันยังไม่เห็นพรโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ไหนไปดูที่เต็มไปหมดนั่นมันพอที่ไหนคนมีลูกมีเมียมีอะไรครอบครัวอะไรทั้งนั้นผู้หญิงก็เหมือนกันมันไม่พอด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่เอาศีลธรรมเข้าไปกดไว้ให้เป็นประมาณพอให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีขอบเขตคนเราถ้ามีขอบเขตก็มีหาความสุขได้ถ้ามีขอบเขตหาความสุขไม่เจอจะมีเมียกี่คนก็เถอะมีผัวกี่คนก็เถอะคนนั้นจะเป็นผู้ที่ก่อความทุกข์มากที่สุดภายในตัวเองอย่าเข้าใจว่าคนนั้นจะมีความสุขเพราะมีเมียมากมีผัวมากพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอภิชาตามากน้อยนี่ความสุขจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านก็สอนตามจุดอย่างที่ท่านสอนว่าอภิชาตาให้มากน้อยมากน้อยในอะไรให้มากน้อยในอารมณ์ผัวเดียวเมียเดียวพอแล้วไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรนั่นไม่ใช่เรื่องของเราเมื่อเป็นนั้นแล้วจิตมันก็ไม่ปีนลูกกรงออกไปเลยสิไม่แหวกเงินต่างมันอยู่ในขอบเขตสบายไม่ยุ่งหรือว่าสามีหรือว่าภรรยาไม่สบายมันก็สบายไม่ยุ่งเพราะไม่ใช่เรื่องถ้าลองให้มันยุ่งมันจะไปใหญ่เลยนะก็เหมือนกับไฟได้เชื้อแสดงปิชตาความมากน้อยมากน้อยในอารมณ์ฉันต้องถือคือความยินดีในสิ่งที่มีอยู่ของตนอย่าไปลุกล้ำที่มีอยู่ของตนเนี่ยมันขัดธรรมขัดโลกไปที่ไหนโลกจะได้รับความสุขพ้นนี้ต่างหากถ้าเลยมีเรื่องหาความสุขไม่ได้แล้วก่อเรื่องก่อราวก่อกรรมก่อเวรขึ้นโรงขึ้นศาลนั่นฆ่ากันพินาศเพราะเขาไม่อยู่ดีในของมีอยู่ของตนถ้าเลยขอบเขตก็คือเลยความพอดีต้องก่อทุกข์ให้ทั้งเขาทั้งเราเนี่ยทำไปที่ไหนเหมาะที่นั่น

ม่ใช่นิทานนะสมัยปัจจุบันนี้ท่านถึงทองไปเห็นด้วยตาท่านวัดอุดมสมพรนี่นะท่านไปพักอยู่ที่นั่นแล้วมีแมวใหญ่ตัวนึงเลี้ยงไว้ในวัดอุดมสมพรนั้นมันก็เป็นนั่งอยู่หน้าศาลานั่งสบายแมวมันจะมีสายเชื่องอันนี้พวกเขาขายน้ำย้อมน้ำสีขายอะไรๆก็มาเอาลิงตัวหนึ่งมานั่งบนบ่าเขาลงมานะพอมาแล้วก็ปล่อยลิงเขาปล่อยแล้วเขาไม่ล่ามันนะก็ลิงของคนปล่อยไม่ไหนไม่ได้จะไปเขาจะเผาแมวลิงกันเจ้าของ

คำนี่เข้าไปรูปหางมันรูปอะไรบ้างแมวก็เฉยรูปไปรูปมาก็รูปไปทางหน้ามันก็แมวเดียวมันก็อย่างนี้แล้วก็ใส่จะเปี้ยงเขาตรงหน้านี่ก็กลับกลับกลับกลับกลับกลับกลับมาขึ้นไปแล้วยังกลับกลับกลับเรื่อยๆมันแมวมันตีแล้วมันตบแล้วมันก็วิ่งขึ้นสลาเสียไอ้นั่นก็เสียงกลับกลับวิ่งขึ้นวิ่งลงนั่นมันเจ็บมากมันขู่กระฆ่าเข้าใจไหมล่ะทีนี้มันเจ็บแล้วมันขู่กระฆ่าแล้วกลับกลับไอ้แมวตัวนี้ก็ตบเขาแล้วก็แล้วไปก็ลงไปทางนู้นอีกนานๆไม่ใช่นั้นวันนานก็ลงไปทางนู้นอีกไอ้ลิงตัวนี้มันก็เห็นนะที่สุดเพราะว่าเห็นนี่มันก็ดั้มไปละข้างหลังนะหนักเห็นไหม ดั้มไปก็แอบไปข้างหลังเลยแอบข้างหลังแมวตัวนั้นมันหันหน้าทางนู้นตอนนี้ก็ดั้มไปนั่นก็จับหางกระตุกนี่ก็แม่เนี่ยอันนี้ก็วิ่งขึ้นต้นไม้ไม่ร้องจะกุ๊กแก๊กเลยนะผมว่ากูได้ทีแล้วกูว่าแล้วกูแก้แค้นมันคงว่างั้นนะกระตุกหางแมวตัวนี้แมวก็แม่เนี่ยไอ้นี่ก็วิ่งขึ้นสลาไอ้นั่นกระโดดขึ้นต้นไม้นั่นนี่เห็นไหมมันแก้กันอย่างนั้นมันแก้แค้นกันมนุษย์มันหัวใจมีอยู่มนุษย์มันฉลาดกว่าสัตว์มันก่อกรรมก่อเวรกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันมีหัวใจเหมือนกันท่านถึงว่าไม่เวรนะเวลานี้ถ้ามันตีตากุธาจันนาเวรย่อมมาแล้วนะเพราะเวรตั้งแต่การไหนๆมาแต่เวรจะระงับเพราะความไม่เวรเท่านั้นสถานที่สกปรกโสโครกจะเอาน้ำไปล้างให้สะอาดนั้นหาทางเป็นไปไม่ได้การล้างสถานที่สกปรกต้องล้างด้วยน้ำที่สะอาดการชนะจิตใจของคนต้องชนะด้วยความดีเขาโกรธมาเราโกรธรับไม่ได้เหมือนกันเอาน้ำที่สกปรกไปเทลงในสถานที่สกปรกหนึ่งมันก็เพิ่มความสกปรกยิ่งขึ้นต้องชำระล้างสถานที่สกปรกด้วยน้ำสะอาดต้องชำระล้างความไม่ดีของเขาด้วยความดีของเราเท่านั้นมีคำพุทธพจน์ด้วยนะพระองค์ตรัสเอง

รู้กันไม่จัดว่าฉลาดมันโง่สมัดมีเจ้าของเราภูมิใจเจ้าของว่าฉลาดคนอื่นเขาแช่งจะตายแล้วทำมาปฏิบัติสำหรับพระขึ้นมาไม่ญาติโยมก็ไม่เสียถ้าวัดเทศญาติโยมล้วนๆก็ไม่นิ่มหนักขนาดนั้นก็ไปอีกแบบนึงอย่างนี้มันมีครับกับคนก็มีตุดที่โลกทั้งหลายเราเอามาฟันหัวเจ้าของอยู่ไปคว้าเอามีดมันกำลังฟันหัวเจ้าของนั้นออกบ้างเป็นอย่างตายแล้วสูงเป็นต้นโลกสวรรค์มีหรือไม่มีเป็นต้นสองนั้นตรงนี้เน้นหนักขึ้นมามันทำไมจะไม่อาถรรพ์หนีตัดกิจไปได้หรือไงสิ่งนี้ฟันลงให้มันแหลกกิเลสมันปิดบังมันแหลกไปพี่จะไม่ยอมกราบพระพุทธเจ้าลาบได้ยังไงวะสิ่งเหล่านี้มีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรเหมือนกิเลสมันปิดตามให้มืดบอดอยู่เฉยไม่ให้เห็นเท่านั้นเองเปิดนี้ออกแล้วความจริงมีอยู่มันปิดบังเมื่อไหร่

0: เปิดเผยด้วยความมีอยู่ของตนเป็นแสดงว่าตาเรานี่ถูกปิดบังด้วยของมืดเท่านั้นเองมันจะไม่เห็นบาปบุญนรกสวรรค์ตายแล้วเกิดตายศูนย์อะไรมาปิดหนึ่งทำไมจะกิเลสตัวเดียวเท่านั้นเปิดนี้ออกมันทำไมทำไมจะไม่รู้เรื่องของความจริงของความจริงมีอยู่แล้วเป็นความจำปลอมปิดไว้เท่านั้นเองเปิดนี้ออกแล้วความจริงก็เด่นมีอยู่มากน้อยเท่านั้นก็ประจักษ์แล้วค้านได้ไงทำไมจะพูดไม่ได้เมื่อได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูพูดเป็นภาษาเดียวกันรู้เรื่องแล้วทำไมพูดไม่ได้เขาพูดกันได้ทั้งโลกแม้แต่เด็กยังค้านมันไม่ได้เพราะมันได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูชัดเจนแล้วเป็นภาษาเดียวกันแล้วเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วทำไมจะพูดเรื่องนั้นไม่ได้นี่ก็เหมือนกันภาษาธรรมภาษาใจเข้าถึงกันความจริงกับใจเข้าถึงกันทำไมจะพูดไม่ได้มันจะหวั่นอะไรในสามเดือนโลกธาตุนี้เอาอะไรมาหวั่นกลัวอะไรความจริงแท้ๆยกขึ้นมามีนั่นไงนั่นนั่นแหละที่เราจริงอาถรรพ์ไม่สะทกสะท้านกับสิ่งใดผู้ใดเพราะความจริงรู้ได้เหมือนกันเห็นได้เหมือนกันพูดได้เหมือนกันเมื่อถึงการจะควรรู้ควรเห็นแล้วควรพูดแล้วพูดได้ด้วยกันไม่มีสะทกสะท้านก็ยังที่กระโถนมองมาที่ตาใครมีไม่ใช่คนตาบอดเห็นไหมนี่ปฏิเสธกันได้ไหมว่ากระโถนนี่มีหรือไม่มีนี่เอาชัดๆใครจะพูดได้อย่างอ่านฐานที่ว่ามีลบล้างได้ไงว่ากระโถนไม่มีนี่แล้วยกสมมติขึ้นมานอกจากคนตาบอดเท่านั้นมันไม่เห็นมันก็คัดค้านมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ไม่เห็นด้วยกันนั่นแหละประเภทตาบอดที่ไม่เห็นความจริงก็เป็นอย่างนั้นนะที่ว่าขั้นทำบุญเจ้าแล้วคอยตัดคะแนนศาสนาคอยให้คะแนนศาสนาก็คือกิเลสนั่นแหละนั่นถ้าคอยตัดคะแนนคอยให้คะแนนไม่ใช่อะไรความจริงแล้วไม่ตัดไม่ให้วางไว้ตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงนะไม่ยกไม่ยอไม่เหยียบย่ำทำลายถึงว่าเสมอภาควางลงตามความจริงคือธรรมไม่มีอะไรสม่ำเสมอยิ่งกว่าธรรมนะรุ่มดอนสูงต่ำแต่เรื่องของตัวจอมปลอมทั้งนั้นมันร้อยสันพันขมตามไม่ทันถ้าสติปัญญาไม่เตรียมกันจริงไม่ทันงานที่ให้ฝึกเป็นสิ่งที่ฝึกได้แท้ๆสติปัญญาและสติปัญญานี่แหละจะเห็นความจริงนี่ว่าญาณอุตตปาฏินั้นละเอียดเข้าไปนั่นน่ะปัญญาอุตตปาฏินี่อาโลโกอุตตปาฏิญาณนั้นละเอียดยิ่งกว่าปัญญาอีกกล่าวไว้แล้วในธรรมจักรกับพุทธนสูตรก่อนเราก็ไม่ได้คิดกันนะแต่ทุกวันมันอดไม่ได้นะตรวจธรรมจักรไปก็มันถือหยุดซะก่อนนี่นะทุกขังอายาสัจจังอายาสัจจันติเมธิคเวเวรานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุดปาฏิญาณังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชชาอุดปาฏิอโลโกอุดปาฏิทั้งโคไปทั้งทุกขังอายาสัจจันเออว่าไปเลยทุกที่ควรกำหนดมันก็ได้กำหนดรู้ได้ก็กำหนดรู้แล้วกำหนดรู้แล้วเหนือนี้ไม่เราไม่เคยได้ยินได้เห็นมาแต่ก่อนเลยนะกูเบียร์ที่ทำมือจะพูดอุดมไปคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเคยรู้มาแต่ก่อนเลยมารู้เพิ่งมารู้นี่แหละจักขุยานจักขุงูดปาริงานังงูดปาริปยาดปานั่นว่าลำดับลำดาลำดับดาไปจนอาโลโกตปาณิไม่มีปิดบังลี้ลับเปิดเผยหมดอาโลโกตปาณิคือความสว่างกระจ่างแจ้งรวมแล้วด้วยจักขุด้วยญาณด้วยปัญญารวมตัวลงแล้วเป็นอาโลโกตปาณินั่นนี่แหละภาพปฏิบัติภาพความจริงเป็นอย่างนั้นรวมตัวกระจ่างไปหมดเวลาท่านแยกเนี้ยอาการนิดๆมันออกเป็นอาการนั้นนั้นเป็นอาการนั้นเพราะอาการรวมเข้ามาสู่ใจที่บริสุทธิ์ดวงเดียวแล้วก็อาโลโกอุตปาฏิเท่านั้นเห็นอยู่ที่ไหนที่ว่าถ้าไม่อยู่ใจดวงนี้ดวงที่กำลังถูก ปกคลุมห้องหออยู่ด้วยความเมื่อนี้ปิดตาเนี่ยจะอยู่ที่ไหนเปิดออกเลยอาอาถรรพ์ที่นักปฏิบัติรู้ได้ไหมอาถรรพ์ได้ไงต้องอาถรรพ์เถอะเห็นประจักษ์ด้วยใจไม่อาถรรพ์ได้ไงนี่เราไม่ได้รู้คำๆเนี่ยเวลาปฏิบัติรู้กันจริงเป็นอย่างนั้นพระนั้นสิ่งที่ไหนที่ควรจะค้านมันถึงค้านได้สิ่งไหนที่ควรยอมรับยอมรับจัดกันได้อย่างเต็มหัวใจก็เคยพูดอยู่แล้วอริยตปริยายสุดอรหัตตนาสุดผมเป็นอย่างนั้นแหละผมยังไม่คิดนั่นเลยซ้ำอย่างอนัตตนาสุดคือว่าท่านย่นย่อมาหนึ่งอันหนึ่งผู้จดจารึกนี่คือใครเนี่ยทำให้ใจกับเรียสูตรปัญหาที่ค้านไม่ได้เลยในภาคปฏิบัติแล้วยอมรับตรงแต่งหาที่คำมนัสนิปิริบินติทำเมสุปิริบินติมีสรุปความแล้วนะตากับรูปหูก็เสียงอะไรเรื่องแจ้งละเอียดละเอียดนะสัมผัสกันเป็นความรู้ยากขึ้นหน่อยก็เบื่อหน่ายเป็นสุขแสดงเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไปทั้งหมดเลยเมื่อเบื่อหน่ายร่างเงาคงร่างเงาที่จิตนั้นกับเรานั้นก็สิ่งมาเกี่ยวข้องก็ต้องเวลานี้บิดาวิรัตติที่นี่ออกแล้วทีนี้เวลาดาวิยมุจติมีตรงนี้มีตรงนี้ติยานังให้ติวิตาบมาจันยังตะตังเรยังนาตะตังเดตาตังอิสระติไปชาณาติหนึ่งขั้นมาในทางภาคปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วมันตะล่ำเข้าไปตะล่ำเข้าไปตะล่ำเข้าไปเพราะจิตมันรู้ชัดเห็นชัดแล้วมันต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปวงจนกระทั่งถึงวงขันมันจะแล้วตรงนั้นมันไม่แล้วมาในวงรูปคือรูปกายของเรานี่พอรู้แล้วกับต่อยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามธรรมมันก็รู้แล้วมันกับต่อยลอยแล้วมันยังไม่แล้วนี่นั่นเพราะงั้นในอัตตาข้าสุดที่ท่านพูดว่ารูปปัจจุบันปีติปีติเวทนาจะปีติปีติท่านยาจะปีติปีติท่านท่าเรือจะปีติปีติวิญญาณจะปีติปีตินี่เป็นดังเวลาจะติเมื่อเบื่อหน่ายในอาการทั้งห้านี้แล้วย่อมคลายหนาคลายหนาย่อมหลุดพ้นค้านกันวันยังค่ำผมพูดกองหัวใจผมคิดนั้นเอาไว้ทำไมน่ะท่าปฏิบัติเบื่อหน่ายถึงตรงนี้แล้วอะไรที่เป็นต้นตออยู่ในนั้นอ่ะทำไมไม่เบื่อหน่ายทำไมไม่แล้วเมื่อบรรณาเรื่องนี้เราคลายกำหนัดไปเลยมันไม่ได้ค้างนี่ก็เป็นแล้วนี่มันไม่ได้พ้นเพียงห้ามมันยังไปนักไปสงวนป้ายอินอยู่ในหัวต่อมันนั่นเห็นได้ชัดอยู่นี่น่ะพอต่อก็ไปนั่นแตกกระจายแล้วนั่นน่ะตรงอิดอ่ะอาการทั้งห้านี่มันหมดไปแล้วมันพิจารณาอะไรก็รู้ชัดชัดว่ามันรู้เท่าแล้วปล่อยแล้วรู้ชัดชัดในหัวจิตในหัวใจนี่แต่มันติดกันนั้นนี่น่ะพอปัญญารู้สึกตัวเมื่อมันทมกันไปพอแล้วหลงไปพอแล้วพูดยังไงหลงอันตัวสำคัญเนี่ยไปพอสมควรนะมันก็กลับมารู้สึกตัวก็จ่อเข้าไปตรงนั้นพังทลายมันตัวจิตอะจิตกับวิชาเป็นอันเดียวกันหุ้มห่อกันดังสนิทสนานนั่นพอนั้นแต่ประจานไปนั้นอะไรไม่อยู่ในขันอยู่ตรงนั้นนะนี่ทำให้คิดถึงผู้จัดการเลยด้วยซ้ำไปนะผู้จัดการเลยที่เป็นคนประเภทใดนะถ้าเขาเป็นประเภทพระอรหันต์จัดการเลยแล้วทำไมพระอรหันต์จะไม่รู้ตรงนี้มีเหรอนั่นมันจะว่างั้นนั่นเราจะว่าที่ถือว่าที่ถือเด็ดมากตรงนี้นะไม่ยอมใครเลยยอมแต่ความจริงเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนั้นนี่นะมันก็จะเป็นดีลําไม่ค้านยอมรับเลยว่าไปเลยนี่ละเอียดถึงเหตุถึงผลถึงพิษถึงขิงถึงต้นถึงตายจริงๆถึงรากแก่รากฝอยอยู่แล้วเหลือเลยอย่างนี้ว่ะนี่แล้วยอมพุทธเจ้ายอมอย่างนี้แหละใครเป็นคนแสดงให้พุทธเจ้าแสดงมาตรงนี้ที่ยอมนี่นะอันนั้นแต่ละครั้งสูงเราทำคิดหนึ่งท่านอาจจะเห็นว่ามันผู้จดจารึกหรือว่าอะไรซ้ำซากไปมากแล้วเลยตัดเอาไปซะมั่งอะไรทำนองนั้นหรือผู้จดจารึกจดดังไงมันไปแล้วสร้างเยอะว่ะอันนี้ถ้าพูดถึงเป็นเรื่องของตัวนำออกมาสู่อันนี้แล้วมันมีทางข้ามกัน
1: ถ้าเป็นโดนเรื่องของตัวโดยเฉพาะแล้วค้านทำไมของจริงมีอยู่นี่ใครผูกขาดวะว่างั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดสันติโกเอหิปฏิโกพระขาดอยู่ในนี้ทุกอย่างนี่สันติโกบอกแค่อย่างนี้ไปยุ่งอะไรกับตังกตนาไม่ใช่หนอนแทะกระดาษนี่วะนี่ความจริงมีอยู่เอาสิถ้าความจริงเป็นของตนแล้วจะไปงมกระดาษทำไมเนี่ยมันก็ไปทำเสียถ้าไปเรื่องเจ้าของไม่ค้านมันจะค้านให้เสียเวลาความจริงมีไงอยู่ตามความจริงนั้นหลังอันนี้ก็แยกออกไปสู่สมมติเสียก็พูดได้ยินได้ฟังผู้เที่ยวคนได้รับประโยชน์นี่ก็เสียประโยชน์เขาชี้แจงไปตามเรื่องของมันนั่นจึงว่าคำว่าค้านกันตรงนี้พูดตามเรื่องของสมมติตรงที่มีส่วนเกี่ยวข้องพูดไม่ใช่จะไปตายใจเพียงขันห้าเบื่อหน่ายในขันห้าแล้วเท่านั้นมันไม่แล้ววางมันก็ไม่แล้วจมในอวิชชาแล้วไงคนจมในอวิชชาเป็นคนแล้วเลยเพราะอวิชชามันแตกไปที่อยากไปแล้วไม่ต้องบอกว่าแล้วก็แล้วถ้าตรงนั้นหมดพิจารณาอะไรอีกเนี่ยสร้างวัฏจักรมันแตกกลางไปแล้วมันจะอะไรมาเป็นเชื้อมันไม่เท่านั้นนี่ละอาโลโกอุตปาดิจะว่าจะพุ่งอุตปาดิงานนั่งอุตปาดิขึ้นรวมตัวแล้วกับอาโลโกอุตปาดิตรงนี้สองสูตรนี้สำคัญเท่าที่ดูได้สูตรทั้งหลายนะฉะนั้นท่านจะพูดถึงสูตรนั้นตรงนี้ไปแต่ท่านทำไมท่านน้อยจับเข้าในประเภทพระสูตรนั่นแหละท่านหล่อนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาผ่าสายปรมัตถ์ไปได้แต่ว่ามันก็ไม่สิทธิ์เราคงจะแยกไปคิดแต่นั้นแหละไม่มีอะไรที่จะข้ามกันมากนับยิ่งกว่าเป็นยาพิษจิตวิติที่มีดาวิลาวิติคงมีข้ามแจ้งถึงพระสุดพระวินัยพระประมาที่ไหนกับความหมายของธรรมก็บอกไว้แล้วในสูตรนั้นน้ำหนักเบาอะไรก็รู้อยู่แล้วในนั้นจะสงสัยอะไรก็อันนี้เป็นพระสุดนั่นนะจะแยกประเภทไปเฉยความจริงมันมีอยู่กับสูตรนั้นแล้วพิจารณาไปที่ถ้ามีปัญญาว่าถูกหมดไปเลยถ้ามาจากกับวายสูตรนี้มันกับพูดก็แยกไปเสียผู้ที่จะเอามาปรับภาพเป็นภาพปฏิบัติก็จับได้ยากเราคือต้องดูตามนะตามคงจะกลับมาสู่ทุกข้างอายะประจังของท่านอธิบายแล้วเรื่องทุกคนกำหนดรู้แล้วกำหนดรู้แล้วสมุทัยคนหน้าเราได้หน้าแล้วมรรคคนเจริญให้มากเราได้ยินแล้วมาก็ประกาศเป็นสักขีพยานให้เป็นความจริงให้เป็นเจ้าขีทั้งหลายแล้วนั่นได้เป็นที่มั่นใจความหมายท่านท่านประกาศท่านไม่อธิบายท่านไม่ขี่อะไรนะพิจารณานะพิจารณานี่แต่พวกอนัตตาธรรมสูตรทั้งแจงเนี่ยทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตเป็นอนิจจังเป็นทุกขังนั้นเป็นอนัตตาไล่เบี้ยพระเป็นตัวขี่ทั้งห้าดูปังจังวานิจังวานิจังวานคืออนิจจังพันเตจำปัญญาจันทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังพันเตไม่จริงอันนี้มันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าข้าตอบรับกันเดินดับนะในขณะจำปัญญาจันทุกขังวิปริณามตมังกัลลังตังสมาปายตุงเยตังมาเอโชนัตมีนัมเมโซตัดโนเฮตังพันเตเมื่อสิ่งนั้นมันเป็นวิปริณามาทำแล้วมันต้องควรรู้ว่าจะถือว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรามันต้องควรนั่นหรือโนเฮงตามมันเตอคือไม่สมควรพระเจ้าค่ะตอนนี้ไล่กันไปไล่เบี่ยงไปเลยฉะนั้นพระองค์ก็อธิบายอะไรอธิบายคือไม่ซักไม่ถามอ่ะลำดับจากนั้นไปก็ไม่ซักถามทรงแสดงตามความจริงให้ฟังเลยอันนี้จังเอางั้นกันนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไปเรียกอะไรนั่นเป็นทุกข์นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราคนจะรู้ตามเป็นจริงตามนี้แต่ถ้าผู้ต่างจะอะไรจะดับทับบังนะ ันจะให้ทราบตามไปจริงทราบตามไปจริงนี่ท่านไม่ซักอธิบายไปเลยเมื่อทราบตอนนี้นั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราหรือไม่เป็นสุขหรือทุกข์เราเป็นทุกข์ก็จะถามเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วสมควรหรือมันจะเป็นเราเป็นของเราไม่สมควรนะแต่นั้นก็อธิบายไปเลยเมตังมละเมโซมัจมิณะเมโซอตาติเยวเมตังยะธาภูตังสัมมาปัญญาจะดับทับบังดับทับบังเรื่อยเมื่ออย่างนั้นมันไม่สมควรมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วไม่สมควรเป็นเราไม่เป็นของเราให้รู้พิจารณาด้วยปัญญาให้รู้แจ้งสิ่งนั้นด้วยปัญญาชอบธรรมสัมมาปัญญาจะดับทับบังเรื่อยเวลายกถึงมานี่ผมมันลืมมันไม่เหมือนเราสวดไปตามมันยกออกมาผมไม่ค่อยคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในเรื่องสูตรนะทั้งที่สูตรได้เวลาจะยกมาแปลนี่มันหยิบตรงนั้นไม่ได้หยิบตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้มันไม่รวดเร็วไม่คล่องสิ่งที่มันติดนิสัยเราคือถ้ายกพระสูตรมาแล้วมันแปลแล้วมันคล่องแปลตามนิสัยป่าแล้วมันคล่องนะคือมันเป็นที่มันหยิบเลยไม่ต้องไปคิดเช่นเราหาสูตรนั้นสูตรนี้มันไปคิดตามสูตรนั้นสูตรนี้จุดนั้นจุดนี้วักนั้นวักนี้มันจะหาตามจุดถ้าได้สูตรนั้นขึ้นมาหรือได้บทนั้นขึ้นมาแล้วอันนี้มันขึ้นเป็นตัวของตัวขึ้นมาเลยความหมายมันรู้ขึ้นมาพร้อมอธิบายไปตามความหมายมันเพราะมันเป็นรวดเร็วอย่าให้ตรงกับปริยัติทุกอย่างมันก็ไม่ตรงแต่มันไม่ผิดเนี่ยมันไม่ตรงในพยัญชนะแต่มันก็บนตรงในอัดถือเอาเนื้อความถือเอาความเข้าใจดังว่าสักกะโลผู้สังหันติกลาบสักกะละฆ่าบุรุษผู้โง่ให้ตายท่านแปลไว้นั้นแล้วนี่มันสักกะโลผู้สังหันติการตายเขาเหยื่อล่อแต่งั้นเถอะมันก็ไม่ผิดนี่คนโง่จะไม่ตายเพราะเหยื่อล่อไงเนี่ยมันก็เข้ากันได้นั่นอัดมีความหมายเข้าใจพอยกขึ้นมาก็แปลไปนั่นเถอะแต่ถ้าปฏิบัติจริงไม่ค่อยเหมือนปริยัตินะแต่มันแปลออกมาจากความถึงใจถึงใจนี่มันแน่ใจปรากฏขึ้นมาอะไรในจิตนี่มันถึงใจถึงเลยเหมือนพ่อแม่ครูจังแปลโอ้โหไหลไปเลยนะจริงได้เขียนว่ามหาประโยชน์9ประโยชน์10ประโยชน์สู้ก็ได้มันก็นี่ฟังด้วยหูเราเนี่ยท่านแปลข้องจากทางภาคปฏิบัติของท่านยกขึ้นมาให้แปลถึงแปลจากภาคปฏิบัติแปลจากความจริงที่เกิดขึ้นมาจากจิตเป็นมาจากจิตแท้ๆไม่ได้ไปรูปไปคำมาจากปริยัติยกมาตั้งแต่เป็นบาลีก็ออกจากปริยัติส่วนคำแปลหรือเนื้อความมันแท้จริงก็ขึ้นจากจิตของท่านถึงมาไปเที่ยวที่ไหนมาท่านปรากฏเกิดท่านจังพระแม่ครูจันทร์มั่นแล้วนี่มักจะขึ้นเป็นบาลีนะท่านเป็นตามนิสัยขึ้นในบาลีแล้วความหมายขึ้นพร้อมกันความเข้าใจความหมายของบาลีมันขึ้นพร้อมกันครับบางทีก็ว่ามันนี่ภาษิตขึ้นแล้วถ้าแปลภาษาลาสนานับมาแปลหน่วงท่านจะต้องแปลไว้ด้วยไว้ตอนรับตอนรับมาอ้าวใครเป็นมหาแปลนะยกบาลีนี่เหมือนเป็นมหาหน่วงยกขึ้นอ้าวแปลนี่ให้เก่งอ่ะกลายเป็นมหานี่มันมหาวะเรียนมันหวานสนุกเพลินแต่ก็ต้องเล่นด้วยความรักความเมตตานั้นแล้วเราก็รู้เราก็เฉยท่านถามนั่นก็ถามเฉยไม่ใช่ว่าท่านจะถามเราจริงให้เราแก่ไม่ใช่วิสัยของเราเราก็ไม่สนใจเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นทางเดินของท่านท่านจะต้องเดินไปตรงนั้นฮะถ้าเป็นมหาถามแต่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ถึงกันเองถึงใจแปลงกันเองมาดีถ้าเราไม่เป็นนั้นมันเป็นภาษาไทยขึ้นมาเราก็ถนัดของเรามันเป็นภาษาไทยขึ้นมาลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาอย่างที่ว่านะอย่างที่ผมพูดเคยพูดที่ว่าดาวดวงจิตที่จิตมันสว่างที่จิตมันอัศจรรย์แหมทำไมจิตมันสว่างนั่งนานในร่างนี่เหมือนไม่มีร่างมันเป็นเงาทั้งนั้นร่างกายของเราคือความสว่างเนี่ยมันท่านออกไปหมดเลยร่างกายเหมือนเป็นเงาเท่านั้นหน้าของความสว่างมันเด่นครอบไปทั้งหมดร่างกายทั้งล่างนี่เป็นเพียงเงาเท่านั้นตามความจริงที่มันเป็นอยู่นั่นแหละ มันต้องเกิดความมาแจ้งขึ้นมาเห็นไหมทำไมจิตมันถึงอัศจรรย์ขนาดนี้สว่างตัวเองหนาความวิตกหยุดไปคู่เดียวมันขึ้นแล้วเนี่ยมันตัวนั้นนั่นเราไม่ขึ้นเป็นบาลีมันขึ้นเป็นอะไรกันถ้ามีจุดเนี่ยฟังจุดกระตุกนั้นแหละจุดสว่างนั้นแล้วเอามันไม่รู้ถ้ามีจุดมีต่ำแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบแหมดอกถนัดชัดเจนมากนะแล้วงงเลยเนี่ยมันกลับแทนที่จะพุ่งเข้ามาหาจุดนี้มันไม่พุ่งมันกลับงงเลยจุดตรงนี้จุดต่ำมันนานไปงงเหมือนไก่ตาแตกไปได้นี่เรายกตัวอย่างมาเพียงเอกเทศนะที่มันปรากฏขึ้นทางจิตเรามันเป็นภาษาไทยอย่างนี้ภาษาเรานี่เลยมันไม่เป็นภาษาบาลีถ้ามีจุดมีต่อมของผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบแหมบอกท่านทุกสิ่งจุดแต่จุดนั้นจุดสว่างนั้นต่อมก็ต่อมในความสว่างที่จ้าอยู่นั้นน่ะนั่นน่ะตัวพบตรงนั้นเองแหละคุณเนี่ยนั่นน่ะตัววิชาวิชามันรวมตัวหมดแล้วสมุนสมุนมันตายไปหมดยังเหลือแต่กษัตริย์กวิชานี่นั่นมันเป็นจุดมีต่อมจุดต่อมนั้นรู้อย่างนั้นแหละคือตัวผมงงเป็นไก่ตาแตกไปได้ไม่รู้ยังไงถึงจนกระทั่งพิจารณามันรู้นี่นะมันถึงโอ้กูตายโอ้จุดต่อมอยู่ที่ไหนอันนี้เองเนี่ยถ้าสมมติว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังอย่างนั้นผมอาจจะทะลุไปตั้งแต่นั้นนะแต่ระยะนั้นนะจะไม่นานพอไปกราบเรียนทั้งนั้นท่านก็จะกี้ลงตรงนั้นเลยนี่ผมมันก็รู้ทันทีเพราะมันความอยู่แล้วที่มันจะพังที่เพียงไม่เจาะเข้าไปมันก็ไม่พังมันก็รู้ถนอมมันไว้ก็โดยซ้ำไปพอท่านเจาะเอาที่นั่นนะจุดต่ำอะไรที่ไหนตรงนั้นนี่ว่าลงไปทีเดียวพอแล้วมันสะดุดเพิ่มเกลือมันก็ถึงกันเลยนี่นะเรื่องโทษของความไม่มีครูมีอาจารย์มันเป็นอย่างนี้เองทำให้ล่าช้าตั้งแต่เดือน3ใช่คลาเพิ่มสำนักขึ้นอยู่วัดดอยมันก็ไปเกิดตรงนี้ขึ้นมาคือจนกระทั่งเดือน6ดับมันถึงกลับขึ้นมาก็มาตรงนั้นน่ะมาที่จุดที่ต่อมมันน่ะวัดธรรมเย็นดอยธรรมเจดีย์ที่เก่านั่นแต่ไม่ใช่กุฏิเก่าแต่นั่นเองมาวัดธรรมเจดีย์อย่างนี้มันจะลืมได้ยังไงมันจะเถื่อนมากมายหลงก็หลงถนัดที่โยกจุดต่อมเวลามาเปิดกันก็มาเปิดตรงนั้นมันก็มาโอ้โหจุดต่อมไอ้ก็บอกแล้วตั้งแต่คราวนั้นคราวนั้นเนี่ยไม่ใช่ได้ข้างหลังเป็นบ้าไม่หยุดบ้าไม่ถอยสมมติว่าเราไปเล่าครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้แล้วท่านถามแล้วท่านใส่เปี้ยงเดียวเท่านั้นพังเลยมันก็รวดเร็วดูเราแบบปัญหามาเราแก้ไม่ได้นั้นไม่รู้กี่ครั้งจู่ๆผมกับพ่อแม่ครูอาจารย์บางทีมันหยุดไม่ได้นะไป 3-4 วันเท่านั้นวิ่งกลับมาอีกท่านก็ยิ้มฮะมาอะไรล่ะมีอะไรมาฝากกันมึงว่าแบบนี้ผมดูแล้วพอเรามาก็ไปใน 3-4 วันไม่แล้วก็เอาแล้วทีนี้ว่าถวายพอจบป้าเป็นคนกับใส่เปรี้ยงเดี๋ยวทะลุเลยเนี่ยอย่างนั้นน่ะมันปัญหาที่เราแบกมานะขาดวันไปเลยมันเป็นขั้นเป็นตอนนี้นะนี่พอไปพิจารณาอยู่ที่นั่นเพราะจิตมันไม่หยุดเนี่ยพิจารณามันก็ได้อุบายขึ้นมาเรื่อยสะดุดขึ้นมาเรื่อยสะดุดหนึ่งก็คือว่าเป็นสมุทัยมันมาขวางจิตแล้วแก้ด้วยมากคือด้วยปัญญาของเราไม่พร้อมแก้ไม่ได้มันต้องงบต้องเวียนกันอย่างนี้พลิกเพียงพลิกเพียงจะตั้งใสกันไปใสกันมาอย่างนี้มันผมมีครูบาอาจารย์อย่างนี้จะแบกให้มันหนักทำไมให้มันทิ่มแทงหัวใจอะไรนานนั่งหนาวบึ่งมหาท่านท่านก็ใส่เปี้ยงเดียวก็ทะลุอะไรอย่างนี้โอ้ยมานี่เบาหงเหมือนก็จะหอจะดินหน่อยนั่นคุณข้าพามีครูมีอาจารย์เด็กนั่นเนี่ยผมถึงไม่เรียนที่คุณมาเอานี่ใครควรจะได้ผลประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่นอนอยู่ทำไมการแก้จิตมันเป็นของยากมากนะมันมีใครจะแก้กันง่ายๆนะนี่พิสุท่าจะไม่ตายอ้าวเป็นอะไรมาจะแก้อ้าวให้เต็มเหนียวหวังนี่ยังไม่นานนะนี่มันตอนท่านพูดมาก่อนล่วงหน้ามา3ปีนะผมจำได้ไม่นานนะไม่ได้80นะที่ว่าจะบอกนะท่านพูดอยู่นี่ละวันวัวสดละส่วนมากพระตั้ง50 60มาลงวัวสดมาจากที่ต่างๆอย่างเงี้ยต้องมีท่านนับข้อมือดูนี่เวลานี้ก็เท่านี้แล้วนี่พอไปถึง80นี่ท่านว่า ไม่นานนั้นไม่ได้แต่ชิมนะโอ้โหพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วเห็นไหมเป็นงั้นความอย่างทราบของท่านใครจะไปกล้าท้านท่านได้ล่ะเนี่ยเท่านี้จะอยู่ค้ำฟ้าได้ไงมนุษย์เรานะใครที่ควรจะได้พยายามไม่ได้ตักตักตวงได้แต่วันนี้เอาสิเมื่อไรพิสูจน์เท่าตายมันลำบากนะการแก้สินแค่ของเล่นนะผมว่าผมไม่ดื่มพูดในท่ามกลางสงเวลาอุโบสถหลังจากอุโบสถแล้วท่านให้อวาดนั่นแหละพออุโบสถเสร็จแล้วท่านให้อวาดเปรี้ยงเปรี้ยงเผ็ดร้อนมากเต็มที่เต็มฐานถึงฐานกล่ำลงเฮ้ยไม่ทราบยังไงตั้งเทศกันแค่นั้นมันซึ้งเอายกประมาณนะเพราะจิตมันรับไปนั่นระวังพอเริ่มป่วยต้องบอกแล้วนี่ผมเริ่มป่วยนะนี่ตั้งแต่วันตื่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ลืมเลยวันตื่นคือวันไหนวันขึ้น14ค่ำเดือน4เรามาท่านเป็นวันแรงค่ำหนึ่งนะนี่นี่เราป่วยครั้งสุดท้ายผมว่านี่เลยเนี่ยตั้งแต่นี้ปัดนี้ต่อไปจะไม่หายเนี่ยครั้งสุดท้ายเอาอะไรมาใส่เขามีความหมายอะไรอยู่ๆยาๆจะมายุ่งนะจะไม่ตายง่ายแหละโรคอันนี้โรคทรมานหวังนั้นโรคคนแก่มันไม่ตายง่ายหรอกมันโรคทรมานนับตั้งแต่นั้นมา8เดือนเป็นเดือนพฤศจิกาท่านก็มาครับ7 8เดือนทรมานอย่างว่าไม่ตายง่ายนะครับแต่ท่านยันตรงที่ว่าไม่มียาโอสถที่ไหนมารักษามันแหละมันก็เหมือนกับม้าที่ตายยืนต้นใครจะไปรดน้ำพรวนดินให้มันออกใบออกดอกออกผลได้ยังไงมันมีแต่กิ่งยังก็ไม่ล้มทันนี่ก็ยังจะล้มหายใจมันอะไรมารักษามันฟื้นขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้อย่ามาเอามายุ่งนะยานะไม่รู้พอเริ่มป่วยเท่านั้นท่านพูดแล้ววันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราในการป่วยครั้งนี้ก็ยังหายถึงตายเลยเถอะแต่มันจะไม่ตายง่ายนะโรคนี้มันโรคทรมานโรคคนแก่เป็นบรรณโรคไม่รู้เรื่องเมื่อไหร่คุณแม่ครูจางพูดอะไรนั่นหมายเหมือนกับกระดาษซึมนะมันซึมซึมไปเหมือนอัดเทปไว้ฟังก็ฟังแบบจ่อจริงๆฟังแบบเหือดกระหายยิ่งไปเที่ยวมาแล้วก็มาฟังท่านแล้วฟังกลางลมแล้วก็กลับออกไปกลับไปมันจ่อเหมือนเทปนี้เปิดไม่ปิดเลยอ่ะมันเปิดเทปไว้ตลอดตั้งแต่เข้าไปหาท่านวันไหนมันต้องถนัดจากไปเทพเรื่องจิตท่านฉานมากคล่องมากเทพเทพให้ญาติโยมฟังอะไรท่านรู้สึกกุกขักกุกขักนะไฟไฟเป็นไงมองมันเดี๋ยวไหม้นะท่านเทพฉานไม่ชาชนท่านรู้สึกกุกขักกุกขักไม่สะดวกถึงฟังฟังเทพฉานครั้งนี้ไหลไปเลยเถอะคล่องเหมือนติ้วติ้วติ้วเสียงกังวังกังวังขึ้นเรื่อยๆอยู่ขนาดประตูว่าโอ้ได้ยินคือถ้าเป็นเรื่องไม่เราจะจับเนื้อความไม่ได้ทั้งอย่างว่าเขาทั้งเทศหนักทั้งเงาเลยธรรมะเทศถึงกันธรรมะละเอียดเท่าไรยิ่งเผ็ดยิ่งร้อนเสียงให้ต้องวางเลยนะห้ามือนิสัยเหมือนกันมันเกิดข้องเลยเนาะเขาเป็นนิสัยหมายถึงก็เชื่อสอนพระก็เชื่อสอนเกินทั้งไม่มีอย่างนั้นเชื่อสอนพระทั้งมีคือมันขึงใจทั้งเหมือนกับมันมีอันนี้ประกอบด้วยขึงขึงขึงขึ้นฟังข้างหน้าเนาะเจ้านักโถนี่กิ้งตกตกอีกพักหนึ่งมันประเด็นอย่างแรงถูกกระโถนเสี่ยงนี่มันก็กิ้งก็เลยตกไปนั่งทั้งอีกเลยอย่างเอาจะกระโถนตกไปนะถ้าเกิดถ้าตกลงมาละเอาน้ำมาให้เสียนะจบก็จบก็มันก็ถนกับประโยชน์อะไรไม่ใช่แล้วก็ถนทำเนี่ยเทิดกราบเกิดต่างๆหวังผมรู้ของจอมปราบในสมัยปัจจุบันมันเร็วมากต้องทำก็มีเราไปติดดังหัวใจข้างแล้วมีแต่ทำล้วนๆไม่มีที่จะเกิดจะไปขัดไปแย้งไปปิดไปกั้นไปสร้างทางออกได้อย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่คือมันก็ขวนไปไม่ได้อะไรตรงนั้นอย่างที่เราท่านทั้งหลายพูดอะไรเนี่ยก็มันไม่ได้สิ่งจำปาเมื่อมันปิดข้างนั้นหมดความจริงไม่ออกมาพูดมันจึงเอาตั้งแต่สัญญาลมขึ้นเป็น เครื่องมือของกิเลสมาพูดเรียนไปมากนะเป็นอะไรก็เรียนไม่ได้ประมาทนะเอามาจากความจำมันก็ต้องกุกกุกขับขับมันไม่ใช่เป็นความรู้ของตัวเองเป็นความจำสมบัติของพระพุทธเจ้าความจริงที่เรารู้เราเห็นยังไงออกมาจากพลังตัวเองนั่นแหละจึงเป็นความสมบัติแท้และเป็นความจริงแท้ยิ่งจิตเปิดออกหมดไม่มีอะไรมาปิดมาบังมาขีดมาขวางแล้วมันก็พุ่งถึงเวลาที่จะนั่งไปเต็มเหนี่ยวเปิดออกหมดเลยเราพูดเราเห็นนี่นะรู้ๆอย่างนี้ถ้าเราไม่เอาที่ไหนมาพูดแต่มันอันหนึ่งมันมีติดตามให้รู้เยอะเอามาพูดไม่ได้

อย่าเห็นงานใดเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระผู้บวชมาเพื่อชำระกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเครื่องเป็นหนามฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้ออกโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งความเพียรนี้เท่านั้นยาอื่นไม่มีทางที่จะทำกิเลสนี้ให้หมดสิ้นลงไปได้พระพุทธเจ้าเวลาทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อความจัดรู้พระองค์มีงานอะไรเข้าไปแทรกเราได้คิดกันบ้างไหมเราเราเลือกอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าพุทธังสนังกถามีนั่นมีความหมายแค่ไหนเราต้องลึกถึงปฏิปทาของพระองค์ท่านด้วยเวลาออกทรงผนวดพระองค์มีการงานเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่จะมาสั่งสมกิเลสความกังวลที่ไหนไม่มีเมื่อทรงประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสนั้นเป็นแต่ยังไม่ทรงทราบวิธีการปฏิบัติมันก็ล่าช้าและรับความลำบากไปตามธรรมดาแต่ยังไงหลักใหญ่ที่ความสนพระทัยในต่อความภาคเพียรนั้นไม่มีใครสู้พระองค์ท่านได้แล้วมันมีงานใดมาแทรกมาแทรกพระสาวกอรหันต์อรหันต์นั้นมีองค์ไหนที่ยังไม่บรรลุยิปธรรมยิปจัตรู้ธรรมมันมีงานอื่นงานใดเข้ามาแทรกแทรกมายุ่งเหยิงวุ่นวายเรื่องการก่อสร้างนู่นนู่นนั่นนู่นนี่ผมก็ไม่เห็นในตำหนักตำนาอยู่ที่ตรงไหนนี่แหละป่าไหนเขาลูกไหนนี่แต่ท่านประกอบความเพียรอยู่ที่ไหนที่นี่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในฐานที่นั่นที่นี่ซึ่งเป็นงานเพื่อถอดถอนกิเลสตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานพระโอวาทไว้สำหรับพระจริงๆนี่ให้จำให้ระลึกเรื่องเหล่านี้เข้ามาสู่หัวใจอย่าเอาเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องขี้ที่มูลาขี้ม้าแห้งเรื่องตกกับตกที่เห่อไปนี้เข้ามาทำลายจิตใจจะเป็นบ้าไปด้วยกันหมดเวลานี้กำลังเป็นบ้าเห่อพระกรรมฐานเราเห่อในการก่อสร้างก็เห่อเห่อว่าเขานิยมนับถือนิมนต์ไปปลุกท่านเสด็จที่นี่ก็กำลังเห่อสร้างนั้นสร้างนี้กำลังเห่อถูกเศษนั้นถูกเศษนี้กำลังเห่อกำลังขลังนั่นทั้งที่หัวใจหาความขลังไม่ได้เลยแล้วจะเอาสิ่งนี้ขลังมาจากไหนนี่สิขอให้มันขลังหัวใจนี้เถอะนะดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสให้มันหมดไปเดิมดับเถิดเรื่องความขลังไม่ต้องบอกมันขลังเองขลังอยู่คนเดียวไม่ต้องไปขลังเพื่ออวดโลกอวดสงสารที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนก็ขลังถ้าหัวใจตรงนี้ได้หมดสิ่งที่พาให้ไม่ขลังแล้วคือกิเลสสิ่งต่ำช้าเลวทรามมันเป็นเครื่องทำลายความขลังของใจทำลายคุณค่าของใจไม่มีอันใดมาทำลายคุณค่าของใจได้นอกจากกิเลสทุกประเภทความโลภความโกรธความหลงราคะครับราคะตัณหานี่แหละคือสิ่งทำลายจิตใจสิ่งที่จะเหยียบย่ำทำลายจิตใจหาคุณค่าไม่ได้หาความฝังไม่ได้คือสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจงดำเนินจิตตภาวนาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอุบายวิธีเหล่านี้เป็นทางเดินที่ถูกต้องและเป็นอุบายวิธีที่จะถอดถอนกิเลสได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงความสิ้นสุดวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือจากความภาคเพียรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานมาแล้วนี้ให้พวกเราแล้วนี่เลยเราจะหลงโลกหลงสงสารโลกมีล้วนตั้งแต่มีคนกิเลสคนมีกิเลสเต็มหัวใจเราอย่าไปเชื่อง่ายๆพระก็ตามองค์ไหนก็ตามถ้าเราปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามหลักของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้น้อมพุทธังสนังกถานี้ไว้ภายในจิตใจองค์ใดผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดทั้งความรู้ความเห็นที่จะเป็นเครื่องชักจูงหรือเป็นคติเตือนใจเราได้เรายอมรับเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ดีพบข้าวสมาคมในธรรมท่านก็กล่าวว่าถ้าหากว่าเธอทั้งหลายมีเพื่อนฝูงอันเป็นการกัลยาณมิตรเครื่องเป็นคติเครื่องสอนใจซึ่งกันและกันได้ให้พึงไปกับภิกษุหรือท่านองค์นั้นเถิด
หากว่าไม่มีกัลยาณมิตรแล้วซ้ายพึ่งไปคนเดียวแต่ยังอย่าทำความลามกนะท่านสอนไม่แล้วให้ทำนี่มีอย่างนี้อย่าแรงที่ไหนอย่าแรงอะไรมากขึ้นกว่าทำอย่าตื่นโลกตื่นสงสารทุกวันนี้ยิ่งมีแต่ของปลอมของเครื่องยั่วยวนกวนใจทำลายธรรมะพาจิตใจให้แหลกเลี้ยวไปหมดมีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าในวัดนอกวัดสถานที่ต่างๆตามบ้านตามเมืองมีแต่เรื่องทำลายทั้งศีลธรรมทั้งนั้นเราจะไว้ใจได้ไหมและผลที่มันแสดงออกมาก็คือความรุ่มร้อนเราต้องการความรุ่มร้อนเหรือเราบวชมาเพื่อความร่มเย็นทำอย่างไรถึงจะให้มีความร่มเย็นก็คือการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าผู้ทรงได้รับความร่มเย็นมาแล้วเพราะการปฏิบัติเหล่านี้ก็มีเท่านั้นแถวแนวของพระพุทธเจ้าของสาวกท่านดำเนินอย่างไรให้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าให้เสื่อมให้คลายลงไปอย่าให้อ่อนลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเอาตายไหนก็ตายเถิดลูกศิษย์ตถาคตตายด้วยความมีคุณค่าเพราะความเพียรขังตรงนั้นขังอย่าไปหาของทั้งขังอย่างเขาทำกันนั่นสร้างเหรียญมั่งตุกเศษนั่นตุกเศษนี่แสดงอภินิหารก่อนนั่นสร้างนี่มีอภินิหารอภินิหารบ้าอะไรนั่นอภินิหารของพระก็เป็นผู้ปราบปรามกิเลสให้อยู่หมัดนะสิไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแทรกขึ้นมาภายในจิตใจได้หมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยเหลือแต่ขันธ์ล้วนๆนั่นแหละเป็นผู้ขลังเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้แผ่อำนาจภายในตัวเองปราบกิเลสได้อยู่ไม่มีอะไรเหลือนี่แหละอำนาจอยู่ตรงนี้ความขลังอยู่ตรงนี้เมื่อถึงขั้นความขลังเต็มภูมิแล้วอยู่ไหนก็ขลังไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมมติทั้งหลายจะพาให้ขลังแต่ขลังอยู่หลักธรรมชาติของธรรมล้วนๆขึ้นอยู่ภายในจิตใจที่ได้ชำระสิ่งสกปรกโสมมมันหาคุณค่าไม่ได้ออกหมดแล้วมีความขลังอยู่ตรงนี้เราจะไปหาความขลังที่ไหนตื่นโลกตื่นสงสารไปไหนอันนี้มันกำลังกำเริบนะกรรมฐานเรายิ่งนิดเราทำให้เราวิตกวิจารกรรมฐานสายท่านจันมั่นสายเดี๋ยวนี้ใครก็บอกเป็นอุปสิทธิ์ท่านจันมั่นอุปสิทธิ์ท่านจันมั่นนะเพราะคืออันนี้เขาประชาชนเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางเขากำลังมีความสนใจใส่ทั้งพระกรรมฐานทุโรงควัตเฉพาะอย่างยิ่งสายของท่านจันมั่นดูที่เวลาว่างๆพลังไหลมาเขาหิวเขากระหายอยากพบพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอัตมีธรรมภายในใจหนีกระหายมานานเพราะฉะนั้นพอว่างเวลาใดเราเห็นเราดูไหมหลั่งไหลมาวัดไหนก็มีแต่ภาคกลางเท่านั้นเรามาจองกระถิ่นไม่หมดแล้วพอว่างวันเวลาใดเข้ามาวันเสาร์วันอาทิตย์แค่นั้นก็เอายังมีวันตัดปิดชดเชยบ้างมีงานวันหนึ่งแล้วมีวันศุกร์ขั้นตรงกลางเขาลาสักวันหนึ่งได้สี่วันเขาก็มาเขาหาของดีเห็นพระเราพูดติดที่จะสามารถจะทรงของดีไว้ให้เขาได้อาบได้ดื่มให้อย่างเต็มจิตเต็มใจมันจะเป็นการขายตัวโดยไม่รู้ตัวจิตที่มีกิเลสพอมีอะไรยั่วๆเขาบางนี้เสริมๆบางนี้มันเป็นบ้าเลยนี่มันจะลืมตัวตรงนี้ถ้าจิตไม่มีหลักถ้าจิตมีหลักแล้วเป็นยังไงก็ไม่เคลื่อนไม่ไหวเวลาที่จะอนุโลมผ่อนผันตามโลกตามสารตามการอันควรก็อารมณ์ซะเล็กๆน้อยๆเพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันกาลเทศะผู้เรียนธรรมย่อมทราบความหนักเบามากน้อยในสถานที่การบุคคลอารมณ์ไปเสียพอหมดนั้นแล้วก็ดีดพับเข้ามาคงเส้นคงวาอยู่ตามเดิมเพราะจิตมีหลักเป็นอย่างนั้นถ้าจิตไม่มีหลักหาดกดเกณฑ์ไม่ได้เคร่งกับเคร่งมันก็จนเป็นถี่มานะถ้าลมหย่อนยานแล้วเคร่งกลับตัวไม่ได้ดีดตัวไม่ได้จมไปเลยพากันระมัดระวังต่อไปนี้กรรมฐานจะไม่เหลือแล้วนะเพราะความลืมตัวนั่นแหละเขาชมเชยสนับสนุนบ้างเป็นบ้าไปพากันระมัดระวังนะตรงนี้ผู้มุ่งธรรมย่อมไม่สนใจกับสิ่งใดมากขึ้นกว่าธรรมยืนเดินนั่งนอนให้มีสติ
นี่เพื่อว่าผู้มีความเพียรมีสติอยู่กับตัวไม่อยู่กับทำบทใดอาการใดก็ตามให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวจนกลายเป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวอยู่เสมอไปได้เพราะการฝึกฝนอบรมที่แรกเขาขาดว่าขาดตอนแรกจริงๆก็ล้มลุกคลุกคลานสติสตังไม่ค่อยมีแต่การพยายามเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเป็นเครื่องถุนลากกันไปมันก็พยายามไปได้ก็เข้มแข็งขึ้นโดยลำดับนี่เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังไหมว่าทราบกี่ร้อยกี่พันกี่หนครั้งการฝึกฝนอารมณ์นี่ได้เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วล้มลุกคลุกคลานแต่สำคัญความมุ่งมั่นมันมากการกระทำของเรายังไม่รู้วิธีรูปคำๆจนด่นดาวๆไปล้มบ้างลุกบ้างทานได้บ้างบางครั้งมีความตั้งใจมีมากแต่เพราะความไม่เข้าใจในงานก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนเวลาได้ฝึกอบรมเข้าโดยลำดับหนักจิตก็ค่อยคล่องแคล่วค่อยรู้จักวิธีและปรากฏผลขึ้นมาพอให้เห็นเล็กน้อยเป็นเครื่องแปลกประหลาดเป็นเครื่องสะดุดใจเป็นเครื่องจะทำให้เกิดความดุดดื่มต่อความภาคเพียรที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้โดยลำดับมันก็ค่อยตั้งตัวขึ้นได้จนใจมีความสงบเย็นก็รู้ใจถ้าหาความสงบไม่ได้แล้วเราอยากเข้าใจว่าเพศท่านนี้จะมีความสุขนะสุขในร่างกายเฉยก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสขึ้นไปอีกมีแต่กินมีแต่นอนหรือเฉยมันเสริมกิเลสขึ้นไปนะร่างกายไม่มีกำลังมากมันทับใจทับจิตราคะก็มากฐานอะไรเข้าไปเวลามีกำลังแข็งแรงคอยจะกำเริบผมเองผมรู้แม้ตั้งแต่เรียนหนังสือยังรู้กำลังบางช้างเรามันกำลังเต็มที่แล้วก็รู้ฉันนมไม่ได้สำหรับเรียนหนังสือเยิ้มไปหมดน้ำอสุจิจะเกิดอะไรฝันไม่ฝันมันก็ออกก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่างนั้นนักเต้นหนีจะว่าไงเดินขึ้นมาเปียกหมดเอ้ยมันเปียกด้วยเหตุอะไรมาแต่มันจะมีรู้สึกปวดปวดตามเนี่ยเขาเรียกการน้ำเอี่ยงเนี่ยปวดปวดเจ้าของได้ระวังมันจะปวดปวดแล้วทางมันจะเป็นแม้เป็นทุกวันมันก็เป็นบางครั้งมันก็เป็นแต่มันเป็นออกนิดนิดหน่อยของมันมันเป็นไม่ได้เป็นด้วยเรื่องอะไรมันเป็นด้วยภาษามันแต่เรารู้นะถ้ารู้สึกว่าธาตุมันมีอะไรมันจะมันปวดที่ตาน้ำเอี่ยงที่ตะข้างรู้เพราะมันเคยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมจะไม่รู้นี่เวลานั้นมันก็มีนิดหน่อยมาตามเรื่องมันตอบธรรมชาติมันเวลาฉันลงเข้าไปนี่มันเยิ้มเลยเยิ้มเลยตั้งแต่เรียนหนังสือก็เป็นอย่างนั้นจึงไม่ฉันเรียนหนังสือก็ไม่เอานะพอรู้แล้วไม่เอาเวลาเขามาทำบุญให้ทานได้ถวายพระผู้ใหญ่ไปหมดเราไม่เอาที่ยิ่งออกมาปฏิบัติแล้วไม่เอาท่านอาจารย์มั่นท่านรุ่นใสเวลาท่านถึกบางทีตาขาวตาเราขาวต้มมันมาท่านอนุมมาประเทงผสมคนเสียพระท่านรีบสั่งเลยนะทางตาขาวนี่ท่านมาหาท่านไม่เอานมนะจะนานาตักถวายสมาควันนะนี่เป็นเรื่องที่ท่านรู้นิสัยของเรานี่รู้เรื่องของเราหนึ่งประการสำคัญก็คือท่านสอนพระในวงนั้นเองมันฉลาดมีความหมายอย่างนั้นไม่บอกคงไปคงมาคิดดูผมเคยฉันช้อนเมื่อไหร่ผมไปอยู่ที่ไหนท่านก็รู้ความตั้งใจของผมมีขนาดไหนท่านรู้อย่างเต็มใจเราตั้งใจขนาดไหนเราก็รู้เต็มใจของเราท่านก็รู้เต็มใจของท่านเพราะผมเคยได้ยินท่านพูดถึงเรื่องการขบการฉันเรื่องฉันช้อนพระกรรมฐานฐานท่อนดูแล้วมันขวางตาขวางใจทันทีสะดุดใจเหมือนพระเจ้าชู้ว่าฉันเพื่อความเห็นภัยหาอะไรมาเป็นความสะดวกสบายมาโก้มาเก๋อย่างนั้นมันขัดกันกับความเห็นภัยในการฉันโดยหลักฐานพยานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าปฏิสังขาโยนิโสปินปาทางคือเสวังนะท่านว่าฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้มีอะไรกับรถกับชาติไม่ได้ติดไม่ได้ไปดูดไปดื่มไปสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านั้นพอยังชีวิตติดถ้าเดินไปวันหนึ่งมันละเวทนาความทุกข์ของธาตุของขันธ์ไปนะหรือว่าเอาช้อนมาช้อนก็มันก็เป็นการส่งเสริมที่เด็กเป็นพระเจ้าชู้เลย
องค์ท่านเองท่านก็ไม่ทำนะเพียงแต่ท่านสอนนี่เฉยเราไปฟังท่านเราฟังด้วยความสนใจท่านว่าอะไรมันเยิ้มความในหัวใจมันถึงเลยถึงใจเลยเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเสมออยู่กระทั่งถึง8ปีไม่เคยมีความเคยชินเลยท่านจะพูดทีเล่นทีจริงมันจะจับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บตลอดเวลาเหมือนเทปพูดถึงเรื่องราคะตัณหามันกำเริบรุนแรงเลื่อนวดเร็วเวลาธาตุขันมันมีกำลังมันคอยจะกำเริบขันมากมันก็กำเริบแล้วธาตุจิตนี่แหละมันจะธาตุอะไรเราเคยเป็นหมดแล้วผ่านมาธาตุขันกำลังเต็มที่เราก็รู้เหมือนเรามันดิบปึ้งปังปึ้งปังอะไรมาเพิ่มนิดนึงมันเสริมมันเลยเสริมเลยนี่ต้องเป็นระงับด้วยการขันมันน้อยหรืออดมันอ่อนมันเพียงมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยภาวนาค่อยดีขึ้นดีขึ้นอุบายวิธีการฝึกฝนตัวของต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ทีนี้ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็รู้แล้วว่าผมไม่ฉันท้อนนะเวลาผมออกจากท่านไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนท่านก็รู้ผมไปด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่เต็มฐานไปภาวนาอยู่ตามเขาลูกไหนลูกไหนท่านก็รู้แล้วท่านทำไมท่านถึงยกพูดขึ้นมาอย่างนั้นตั้งหามานานมาแล้วนะหลายวันแล้วนะไปชดใช้ไปขวายที่ไหนนะนะฟังดูท่านตีหน้าผากพระตีกระบาลพระรู้ไหมพระองค์มันเดือดหนึ่งนะตัวอย่างท่านเห็นท่านไม่กล้าพูดกงท่านไม่พูดกงกลัวพิเดชคนนั้นจะเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นบาปตัวเองมหาบาปคือแต่โซซ่าจะขวัญอย่างนี้มาน่ะสมานะคนตั้งใจก็รู้เราตั้งใจขนาดไหนเราไม่เคยแตะเลยรู้ท่านทำไมท่านพูดอย่างนั้นก็คือสอนหมู่สองคณะในวงนั่นเองเวลาขากลับมาพระก็เล่าให้ฟังจนได้แล้วท่านพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเราพระเลยต้องเล่าให้ฟังหมดนั่นอุบายท่านอาจารย์นั่นเองต้องระวังการกบการถังประผัดมันทำเอามากมากมันก็เสริมมีรู้เจ้าของตอนธาตุมีกำลังนี่หมายถึงตอนธาตุมีกำลังไม่ใช่หมายอย่างทุกวันนี้อะไรมันก็อย่างว่านมันไม่แล้วก็ถ้าเป็นความต้องการตามร่างธาตุร่างขันเราก็ต้องการให้มันฉันได้นี่แหละส่วนที่ว่ามันจะไปเสริมกำลังให้เป็นราคาตัวสามหัวนั้นเราไม่สนใจเราไม่คิดแต่มันฉันไม่ได้เพราะเวลานี้ธาตุมันทำลึกของมันนะนี่พูดให้หมู่เพื่อนฟังในการปฏิบัติต่อตัวเองมีอายุพรรษาน้อยมันเป็นประดานนั้นเรื่องท่านสำคัญมีอะไรไปเสริมมันแสดงการภาวนาไม่สะดวกพูดเป็นนักภาวนาทั้งเจ็ดจิตจะต้องทราบเรื่องท่านสำคัญมันเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไรบ้างเราต้องทราบนอนมากมันก็แสดงถ้านอนมากรักษาก็เป็นการเพิ่มเหมือนกันต้องระมัดระวังวิธีการปฏิบัติไม่ใช่เล่นๆนะต้องมีอุบายแยบคายสำหรับตัวเองสังเกตตัวเองสักแต่จะทำไปสุ่ม4สุ่ม5ไม่คิดหน้าขาดหลังไม่ทบทวนด้วยทางสื่อผลโดยทางปัญญาแล้วมันไม่ได้เรื่องเลยมันต้องใช้ของคิดปัญญาแล้วเวลาหมู่เพื่อนมาใหม่มาอยู่นี่ก็ให้ดูมาศึกษาอบรมตามีให้ดูท่านทำพระทำไงหมู่เพื่อนทำไงหูมีให้ฟังท่านพูดอะไรให้ดูให้ฟังนั่นแหละชื่อว่ามาศึกษาไม่ใช่จะมาฟังครูบาอาจารย์เทศนะโมตัสสะถึงจะว่าเทศการเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสิ่งที่มาสัมผัสอายตนะของเราที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนกับครูบาอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นการฟังการศึกษาทั้งนั้นถ้าเราจะเป็นผู้สนใจต่อการศึกษาต้องได้รับการศึกษาการอบรมตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกันและอย่างไรอย่าลืมเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่าหามาทับมาถมจิตใจนี้ไม่ใช่งานเพื่อถอดถอนกิเลสเป็นงานเพิ่มกิเลสเป็นงานสั่งสมกิเลสมากขึ้นความกังวลวุ่นวายเพราะการสร้างเกี่ยวกับเงินเวลานี้ทราบกันหมายว่าเงินกำลังมีอำนาจเหยียบย่ำทำลายศีลธรรมวัดวาอาวาสตลอดถึงหัวใจท่านเองแผลไปหมดเลยพากันคิดแล้วอย่างนี่คิดนั่นนะไม่คิดได้หรือมันเกี่ยวข้องอยู่ทุกเวลาตามองเห็นภาพจิตมันอดคิดไม่ได้มันต้องคิดอะไรก็มีแต่เงินอะไรก็มีแต่เงินนี่ใจเมื่อมันไปทางนั้นแล้วมันก็ลืมทำนั่นแหละวัตถุก็เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเสียเลยไม่ได้เรื่องเลยแล้ววนมาแทนที่จะ
ถอดถอนกิเลสมันกลับกลายเป็นเรื่องมาสั่งสมกิเลสด้วยงานนั้นงานนี้โดยการเจาะการแสวงด้วยความพอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงเป็นด้านวัตถุไปเสียแล้วมันสั่งสมกิเลสวันหนึ่งมากเท่าไหร่เราแต่ว่าเราเป็นกรรมฐานเราไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าอะไรที่จะมาเป็นภัยต่อจิตใจเวลานี้จึงหาความสงบร่มเย็นหาความสว่างแจ่มใสภายในจิตไม่ได้คืออะไรก็คืออารมณ์ของใจนั่นเองอารมณ์ความอยากอารมณ์ความหลงความฟุ้งเฟ้อความเหยกับหมู่กับเพื่อนกับวัตถุนิยมสิ่งนี้เป็นเรื่องทำลายจิตใจทั้งนั้นผู้ตั้งใจเป็นอัตเป็นธรรมแล้วไม่ต้องยุ่งบิณฑบาตได้อะไรมาฉันพอเท่านั้นพอได้น้อยได้มากพอสนใจว่าอาหารนี่น้อยอาหารนี่มากอาหารนี่มันรสดีไม่ดีไม่สนใจเพราะยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นเป็นที่พอใจแล้วขอให้บำเพ็ญธรรมะขอให้ธรรมะสมบูรณ์สิ่งนั้นไม่สำคัญทำภาคเพียรให้สมบูรณ์นั้นเป็นที่พอใจนี่ได้เคยได้เหตุเคยได้เหตุได้ผลมาอย่างนี้แต่รู้มากมากรู้น้อยก็รู้มาด้วยวิธีการนี้ไม่รู้มาด้วยความเลือกเฟือความอิ่มหนำสำราญอยู่เลือกหยุ่มกินมากนอนมากยินสะดวกสบายไม่ได้รู้ด้วยวิธีนี้รู้ด้วยความอดอยากขาดแคลนเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าทำเจริญแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความอดอยากขาดแคลนเขียมแต่ทำหาความเจริญไม่ได้หรือทำที่ผาไปเพราะความฟุ่มเฟือยความเหลือเฟือเป็นอย่างวัดป่าบรรดาเนี่ยจะทำยังไงนั่นก็เป็นศรัทธาของเขาเป็นแต่เพียงว่าได้กระซิบกระซาบบอกพระบอกเนรเราให้รู้วิธีปฏิบัติตัวเองคนนั่นก็มาคนนี้ก็มามันขาดเมื่อไรอย่างเห็นนั่นแล้วเขาก็จะได้บุญไปเจตนาของเขาเราก็ไม่มีอะไรที่จะตำหนิเขาแต่เราซึ่งเป็นนักปฏิบัติก็ให้รู้ตัวเองจะปฏิบัติต่อสิ่งใดให้เหมาะสมคือไม่ให้เสียทางด้านจิตใจเราอาหารประเภทใดที่เป็นภัยต่อการภาวนาอาหารประเภทใดมีคุณต่อธาตุต่อขันธ์ไม่เป็นภัยต่อการภาวนาเราให้ยึดอันนั้นเป็นสำคัญยิ่งกว่าลิ้นเราจะให้ลิ้นวิ่งแปลงหน้าทำถ้าลิ้นเดินหน้าทำแล้วทำหาทางก้าวไม่ได้หาออกไม่ได้เพราะนั้นต้องให้ทำเดินแทนลิ้นเสมออย่าถือลิ้นเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรมปากเรื่องท้องอย่าถือเป็นสำคัญยิ่งกว่าธรรมผู้นี้แหละผู้จะได้ผลในการปฏิบัติเอาทุกข์ก็ยอมรับว่าเราทำงานเราฝึกทรมานกิเลสกิเลสมีกำลังขนาดไหนเราจะไปทำเบาๆหย่อนๆอ่อนๆกำลังมันได้หรือกิเลสมันมีกำลังมากขนาดไหนมันก็ต้องได้ทุ่มกันลงเต็มที่ถึงคราวเป็นเอาเป็นถึงคราวตายตายเราได้เคยทำมาแล้วทั้งนั้นไม่ได้มาคุยหมู่เพื่อนฟังเฉยด้วยความโอ้อวดเราทำได้ทั้งนั้นบางครั้งสลับว่าอ้าวตาก็ตาเถอะนั่นถึงขนาดนั้นไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนแล้วไม่ว่าจะไปสถานที่กลัวเคยทำแล้วนะกลัวอะไรกลัวตรงไหนเดินบุกป่าไปเลยเราเคยแล้วนี่นะเดินจงกรมอยู่เหมือนกับเสือมีสักกี่สิบตัวก็ไม่ทราบมาหมอบอยู่ข้างทางจงกรมมาเป็นสิบรอบทางจงกรมดูสิสัญญาลมมันหลอกเราเหนือยังไงนี่เสือทั้งแผ่นดินนี่มันจะมีอาหารเฉพาะพระไม่เป็นท่าองค์เดียวท่านนี่เหนือพระนักสนังเหนือที่เหนือนี่จะมาคอยดูจริงแต่พระองค์เดียวนี่เสือตัวไหนมันใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหนสัญญามันก็หลอกมันอยู่ตรงนั้นเอาไปให้ตัวนี้กินก่อนเถอะออกไปไม่มีแค่นานเว้นไม้มันหลอกเราหนึ่งแล้วนะเนี่ยจับไว้แล้วปั๊บเอาไปอีกตรงไหนมันก็หลอกไปว่าตรงนั้นว่าตรงนั้นแล้วว่าตรงนี้ก็บุกป่าเลยนะเอานะวันนี้นะงั้นเนี่ยเอาละนะสิ่งนะจิตเอาถ้าว่าความกล้าหาญไม่เกิดไม่ชนะสิ่งตรงนี้ได้แล้ววันนี้ทั้งคืนจะไม่หยุดใครจะว่าเป็นบ้าเป็นบอออกลงไหนขายถูกบ้านไหนก็ตามเถอะวันนี้จะดัดทั้งดันมา

แต่ตัวเองเมื่อไรแล้วจะกลับไม่ได้วันนี้เอาให้ถึงเหตุถึงผลกันถือว่ามีอะไรมาวันนี้มากินคนภาคที่ขาดหนักศาสนาองค์เดียวนี้เอากินเถอะไม่เสียดายอะไรทั้งนั้นความบุกเรื่อยเดินเรื่อยกำหนดพิจารณาเรื่อยที่นั่นมาที่นี่ที่นี่มาที่นั่นเสือตัวนั้นตัวนั้นเสือตัวนี้ไปที่ไหนไม่มีเสือนี่รอเขารอรู้ด้วยรู้เทรนของมันด้วยเยอะตามมันทันเพราะกำหนดพิจารณาไม่ถอยนี่ไม่ใช่ไปบุกป่าแบบบ้าๆแบบภาวนาว่างไงสุดวิธีภาวนาหาทำแบบนั้นเดี๋ยวพอรู้เขารู้เขาเข้าใจเขาเรื่อยๆจิตกล้าหาญขึ้นมาโอ้โหบอกว่ามันกล้าหาญตัวสั่นเหมือนกันกับมันกลัวนะทีนี้ไม่ว่าแต่อะไรหมดโลกไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นอาหารจนตัวสั่นดูที่อำนาจธรรมเวลาเราปฏิบัติไม่ว่าเสือไม่ว่าช้างอะไรมาก็เถอะมันจะอ้าปากเราโดดท่อนในปากมันได้เลยเดินมันจะงับเราไม่ได้ช้างก็ช้างเถอะอย่างนั้นเลยจะเดินก็ไปหามันด้วยธรรมะอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าศัตรูเรื่องอันตรายแล้วไม่มีกลัวเมื่อไม่กลัวแล้วปฏิบัติจริงไม่กลัวแล้วกลับกลับมาเดินกรมสบายสิไม่มีอะไรเลยจึงไม่เห็นโทษของมันบางนี่หมายถึงเป็นระยะเป็นขั้นทำไม่ใช่มันระงับไม่ใช่มันดับไปทีเดียวจนหมดไม่ต้องแก้ไขกันอีกนะมันมีขึ้นอีกได้เหมือนกันไม่วันใดก็วันหนึ่งมันแสดงขึ้นมาเอาอีกเหลือนานเพราะเราเคยเห็นเหตุการณ์เหตุผลมาแล้วเนี่ยเราได้เห็นได้ผลกับวิธีการนี้มาแล้วเอาอีกเหลือวะโอ้ยหมอบเลยนี่จะพูดถึงเรื่องความกลัวกลัวเอาอย่างนี้แบบตัดมันแบบนี้พูดถึงเรื่องนั่งเอาทุกขนาดไหนเราให้มันเห็นความทุกข์อยู่มันไม่เลยนะท่าขันนี่ไปมันอยู่ในท่าในขันนี่พิจารณาค้นนะมันรู้ว่าทุกท่านพระพุทธเจ้าท่านว่าทุกขังอริยสัจจังว่าเป็นสัจธรรมเป็นของจริงทำมาอยู่กับเรามันจริงปลอมมันปลอมเพราะเหตุไรเอาแล้วกันนะทีนี้ทุกผู้ทั้งหนึ่งทุกเวทนากำหนดกันบอกสว่างเป็นอย่างน้อยเป็นวันใหม่หรือมันจะเตลิดเปิดเปิงไปไหนก็แล้วแต่เหตุการณ์ของมันแต่อย่างน้อยต้องสว่างเป็นวันใหม่ไปก่อนถึงจะลุกจากที่นี่กันเมื่อยังไม่ถึงนั้นแล้วเอาอะไรจะขาดไปถึงวันนี้จะถอยกันไม่ได้ถ้าไม่รู้สัจธรรมพวกพูดแล้วสาธุขึ้นเลยยกมือขึ้นสาธุสัจธรรมมีอะไรขอแสดงให้ข้าพเจ้ารู้เห็นให้หมดวันนี้ข้าพเจ้าจะฟังสัจธรรมนี้จนกระทั่ง1สว่าง2ตายไปเท่านั้นหากว่าสลบลงไปล้มลงไปได้สติแล้วจะลุกขึ้นมานั่งทันทีไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อแม้เช่นเว้นปวดถ่ายหนักเบาไม่มียกเว้นหนึ่งเลยเหตุอันตรายทุกเฉินที่เกิดขึ้นในวงวัดเช่นเกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์หรือพระเนรองค์ใดอันนั้นเรายกให้เพราะอยู่กับหมู่เพื่อนลุกออกได้แต่ถ้ามาเจอของนี่อะไรก็เถอะว่างั้นเลยที่มันจะปวดก็มันทันละออกเลยเราลุกเวลาเราออกจากที่แล้วเราล้างได้แต่เราขี้จะตักแม่ขี้จะมือแม่ทำไมเราขี้ได้ขี้ในตัวผ้าของเราเองเราล้างไม่ได้หรอมันไม่ปวดถามว่าเราไปมีข้อแม่แล้วมันจะหาทางออกเดี๋ยวปวดหนักเดี๋ยวปวดเบาเลยไม่ได้เรื่องไม่มีอะไรเป็นความไม่มีอะไรแล้วมัดมันไม่เลยนั่นเอาแล้วทีมันจะทำงานตอนทุกเวทนาหนักหนักนี่โอ้โหจิตมันนั่นแหละคนเรามันไม่ได้โง่ตลอดไปนะได้ความรู้ขึ้นมาอีกนะเนี่ยเวลาจนกรอบจนมุมแล้วอัตตาเหตุนุนาโถจะเด่นทีเดียวไม่มีทางใครช่วยเหลือแล้วเราช่วยตัวเองเจ็บหนักปวดหนักลำบากมากอะไรทุกข์มากอะไรสติปัญญานี่หมุนติ้วติ้วค้นหาความจริงมันทุกข์ที่ตรงไหนทุกข์ที่ตรงไหนมากเอาตรงนั้นเป็นเป้าหมายเอาตรงนั้นเป็นสนามรบเป็นสถานที่พิจารณาเช่นอย่างเอวมันจะหักมันจะหักตรงไหนอะไรหักอะไรเจ็บหนังหรือเจ็บกระดูกหรือเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์หรืออะไรเป็นทุกข์เรายกครอบเปรียบเทียบเข้าทันเหตุทันผลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บทุกข์มากเท่าไรยิ่งหมุนปัญญายิ่งหมุนจะอยู่เฉยไม่ได้อยากให้ทุกข์ดับไปเท่าไรยิ่งเป็นการเพิ่มสมุทัยขึ้นมากคือความอยากเราต้องพิจารณาให้เห็นความจริงฟาดลงไปก็จะแยกแยะได้แยกอย่างชัดเจนหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อต่างอันต่างจริงสรุปแล้วกายเป็นกายต่างอันต่างจริงเวทนาเป็นเวทนาเป็นความจริงล้วนๆอ๋อนี่ท่านว่าทุกขังอนัตตาเป็นความจริงเป็นอย่างนี้เองเนี่ยไม่ต้องถามใครเลยมันรู้ประจักษ์ใจกายเป็นความจริงของกายเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นสุขเป็นทุกข์แต่เผาไฟเมื่อจิตไม่มีครองอยู่ในร่างนั้นแล้วเขาก็เห็นว่าอะไร

ใครเป็นคนว่าทุกข์มันเกิดขึ้นจากไหนธรรมชาติมันเป็นทุกข์ใจยังมีอยู่ทุกเวลาทำไมทุกประเภทนี้ถึงเพิ่งมาเกิดแล้วทุกประเภทนี้ดับไปใจทำไมไม่ดับด้วยถ้าใจเป็นทุกข์ทุกข์เป็นใจเป็นอันเดียวกันจริงถ้าว่ากายเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกายก็เหมือนกันแล้วทุกข์นี้ดับไปธรรมกายยังมีอยู่ไม่เห็นดับไปด้วยล่ะมันแยกกำหนดที่ไหนจิตจ่อลงไปกำหนดลงไปพอมันรอบนี่ก็ทุกข์ดับหมดเลยไม่มีเหลือออกจากทุกข์ดับหมดแล้วกายหายเงียบไปหมดความรู้สึกแต่ใครจะมาคาดนะให้เป็นตามหลักธรรมชาติตนเองจะมาคาดอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นสมบัติของใครของเราตามสติมิสัยของใครจะแสดงขึ้นมาอย่างไรจากภาพกระเดื่องตัวเองจากภาพเองเป็นสาธิติโกจากภาพในเรื่องของคนนั้นคนนี้มาใส่ตัวนอกจากจะยึดเอาปฏิปทาวิธีดำเนินของท่านมาปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลตามกระดิ่งแสงสนเท่านั้นอันนั้นถูกต้องการที่จะมายึดจิตของเราเป็นอย่างนี้ให้มันดับร่างกายทุกส่วนไม่มีอะไรเหลืออย่าไปคิดไม่ได้นะมันเป็นตามนิสัยแต่ผมเองมันก็เคยเป็นหลายอย่างผมก็ไม่ค้านเจ้าของเพราะจะค้านเจ้าของเนี่ยมันเป็นความจริงแต่ละอย่างไปค้านความจริงได้หรือเวลามันดับหมดมันไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายเหลือแต่จิตที่เป็นของอัศจรรย์ล้นล้วนเมื่อเหลือแต่จิตเท่านั้นอะไรจะอัศจรรย์ขนาดนั้นทั้งที่อวิชชามันก็มีอยู่ภายในใจนะแต่ขนาดนั้นมันอัศจรรย์ที่สุดเพราะเราไม่เคยเห็นนี่มันรวมลงกันเต็มที่เลยตาเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตเนี่ยจริงต่างอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกันหลังจากนั้นมันก็พังทลายลงไปแล้วเวทนาดับหมดพอดับหมดกายหายสักแต่ว่ารู้พูดไม่ได้นะว่ามีแต่ความรู้ล้วนๆเด่นๆไม่ได้นะละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกเราจะพูดได้เพียงว่าสักแต่ว่ารู้หากเป็นของวัฏจักรอย่างนี้เนี่ยฟังสิมีทางนั้นไม่มีอะไรปรากฏเลยนั่นนี่แหละผลของปัญญาเกิดขึ้นจากปัญญาการพิจารณาเพราะคนเราจึงมันไม่ได้โง่ตลอดไปนะคนเราอาศัยพึ่งพิงคนอื่นนิสัยชอบพึ่งคนอื่นไม่ชอบพึ่งตัวเองไม่ได้เลือกนิสัยของมนุษย์เราชอบเป็นอย่างนั้นแต่เวลาถึงคราวจนกอกจนงมหาที่มึงไว้แล้วมันย้อนเข้ามาตัวเองพึ่งตัวเองนี่แหละเป็นอัตตินิโนโสอันนี้เด่นครับพอได้ที่หนหนึ่งแล้วเท่านั้นอัตตินี้มันยิ่งมีความกล้าหาญทันชัยทั้งต่อไปนั้นเอาฟาดลงไปอีกแต่การพิจารณาเราจะยึดอารมณ์อดีตทั้งนองพิจารณาไม่ได้นะให้มันเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆโดยอุบายของเราในปัจจุบันแต่ละครั้งละครั้งนี้ให้เราคิดขึ้นมาเองแม้จะตรงกับอุบายอันเก่าก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆภายในปัจจุบันเป็นความถูกต้องเหมาะสมในการแก้กิเลสถ้าไปฆ่านั้นมาใช้วันนี้เราเอานั้นมาใช้ได้ผลเราไปฆ่านั้นไม่ได้นะมันต้องเป็นอุบายใหม่ขึ้นมาเท่านั้นแหละขึ้นมาปัจจุบันคิดขึ้นมาค้นขึ้นมาพิจารณาขึ้นมามันถักรู้ขึ้นมาเองอันนั้นเหมาะกับการแก้กิเลสซึ่งมันมีอยู่ในปัจจุบันคือภายในจิตมันแยกแยะอย่างนั้นการพิจารณาดูมันชัดกระดูกมันมีมาตั้งแต่มันเกิดเนาะมันปวดกระดูกเนี่ยมันเข้าใจว่ากระดูกเป็นทุกข์เนี่ยมันก็สงวนกระดูกกำหนดดูกระดูกแล้วกำหนดดูทุกข์มันเป็นอันเดียวกันไหมแล้วรูปลักษณะมันต่างกันไหมทุกข์มันไม่มีรูปมีลักษณะแต่กระดูกมันมีรูปมีลักษณะมีสีสันบรรณะหนังเนื้อเอ็นเหมือนคันทุกขเวทนามันไม่มีรูปมีลักษณะมันต่างกันอย่างนี้แยกลงไปพิจารณาไปจิตมันจ่อจ่อจ่อกำหนดลงไปทุกมากอะไรมันยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วจนกระทั่งมันรอบเข้าใจแล้วปล่อยเห็นหน้าผลดิอาจจะจันเกิดแล้วโอ้โหอาหารนี่สมาธิประเภทนี้อาหารมากผิดกับสมาธิที่เรากำหนดให้สงบโดยลำพังเพราะอย่างผมนี่มันทำนานสมาธิไม่ใช่คุยพูดให้หมู่เพื่อนฟังซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาพูดเป็นนั่นเองพูดให้ฟังตามคำจัดความจริงยังสมาธินี้ทำชำนาญจริงๆพร้อมติดสมาธิอยู่นั้นตั้ง5 ปีกำหนดให้ลงเมื่อไรก็ได้ลงไปมันแน่วอยู่นั่นเสียมันไม่อาจหารเหมือนกับสงบลงไปด้วยปัญญากำหนดพิจารณารู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยลงไปนี่มันอาจหารมากนะสง่าผ่าเผยภายในนั้นผิดกันกับที่เข้าไปสงบอยู่เฉยผิดกันอยู่มากทิ้งเวลาถอนออกมาแล้วก็ด้วยความอาหารได้เป็นเครื่องหรือเป็นคติเตือนเจ้าของเป็นอีกแบบหนึ่งเราได้เห็นผลสักครั้งหนึ่งแล้วเท่านั้นทีนี้จิตใจมันจะกล้าหาญเป็นคนใหม่ขึ้นมาเลย
เรื่องความตายไม่มีแต่ตกสักขามีแต่จะให้รู้ความจริงเท่านั้นเอาตายก็ตายเถอะนั่นแน่ใจเจ้าของโดยว่าจะไม่พลั้งไม่เผลอเพราะอำนาจของทุกเวทนามาครอบเท่านั้นเวลาจะตายจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะก็เวทนาที่ปรากฏอยู่เวลานี้ทุกสังขารก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ผิดกับจากนี้ไปนี่เราก็ได้พิจารณาแล้วได้รู้แล้วได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเป็นสัจธรรมเต็มภูมิใจก็เป็นสัจจะคือความจริงเต็มภูมิของใจเวลาจะตายจะอะไรมาหลอกเราวะจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราให้หลงแล้วยังแยกอีกเรื่องความตายมันอะไรตายเนี่ยมันเข้าใจขนาดนั้นนะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายตัวกันมันตายที่ไหนมันลงไปสู่ธาตุเดิมทั้งหมดจิตก็เป็นจิตต่างอันต่างจริงเนี่ยมันก็อาถรรพ์ทานใช้ต่อความเป็นความตายต่อความทุกข์ความลำบากจิตใจยิ่งสง่าผ่าเผยขึ้นมาเดิมลำดับนี่ถึงคราวที่สละตายนี่ได้สละมาไม่ทราบกี่ครั้งแล้วเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความกลัวอะไรๆนี่ก็เคยทำแบบนั้นสละตายแบบนั้นเรื่องทุกขเวทนามันกลัวทุกขเวทนาก็สละตายแบบนี้และได้ผลทุกแบบที่ทำมานี่เฉพาะอย่างยิ่งการนั่งภาวนาถ้าลงวันไหนได้ฟาดลงตลอดรุ่งแล้ววันนั้นต้องเยี่ยมทุกวันเป็นแต่เพียงว่ามันลงได้ยากง่ายต่างกันช้านานต่างกันถ้าอากาศดีๆฝนยิ่งให้ฝนคลำวันเรานั่งภาวนาวันตลอดรุ่งให้ฝนมันคลำตลอดรุ่งโอ้โหวันนั้นช่วยได้ที่สุดนะอุตุสปายะคือกินผ้าอากาศเป็นที่สบายช่วยการภาวนาได้ดีพิจารณานี่เหมือนกับกินปากคมๆเนาะพอหนีปั๊บติดปั๊บติดปั๊บกำหนดพิจารณาอะไรมันเข้าใจปั๊บเข้าใจปั๊บทะลุเสียเดียวก็ลงถึงเนี่ยถ้าวันเช่นนั้นทุกเวทนาไม่ครอบงำผิดกันนะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามสำคัญอยู่ที่จิตลงได้ยากได้ง่ายจิตพิจารณายากพิจารณาง่ายลงยากลงง่ายถ้าวันไหนมันฟาดลงไปจนบอบช้ำจนจะเป็นจะตายแล้วถึงลงวันนั้นทบมาวันไหนพอจับปั๊บติดปั๊บติดปั๊บลงปุ๊บแล้วพอถอนขึ้นมากำหนดพิจารณาอีกลงปุ๊บอีกเนี่ยทุกเวทนาไม่พอจะมาครอบงำได้พอถึงเวลาแล้วลุกขึ้นไปเฉยธรรมดาเหมือนไม่ได้นั่งตลอดรุ่งนะไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลยโอ้ยมันย้อนให้หลังไปคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าสาวกที่ท่านเข้าสมาธิเข้านิโรธสมาบัติจิตในขณะที่มันจุดเป็นเอกเทศเพียงอันเดียวนั้นมันไม่รับทราบอะไรในส่วนร่างกายแล้วจะอยู่ไปตั้งกับตั้งกันมันไม่อยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะจิตแต่ยังไงมันก็หนึ่งว่าร่างกายเป็นการทุกข์ทางตาแต่จิตมันไม่มาเกี่ยวกันเลยเรามาเทียบถึงเรื่องทุกขเวทนาวันมีมากมีน้อยทั้งที่เวลาเท่ากันเพราะการพิจารณาลำบากสะดวกต่างกันนี่เราก็ได้ข้อคิดได้เป็นคติเครื่องสอนเจ้าของแต่ยังไงก็ตามได้ทุกครั้งถ้าลงได้ถึงนั้นแล้วได้ทุกครั้งเลยเรื่องความอัศจรรย์นั้นไม่สงสัยการภาวนาสำหรับผมมันซาดตายเราก็พอใจคิดย้อนหลังนี่ภูมิใจความเพียรเรื่องของเวลามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนเห็นทำยุ่งเห็นทำงงอย่างเงี้ยไม่ทำคานเราสอนบอกเพื่อนอย่างนี้แทนที่จะได้เข้าอกเข้าใจซึ่งเป็นของหยาบไม่ต้องต้นจะบอกคำซ้ำซากๆนี่ที่มันลำคาญเอ๊ะมันยังไงมันทำให้สงวนสนเทียนใจเอ๊ะมันยังไงก็มาตั้งจิตตั้งใจมาฟังทำไมพูดอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเนี่ยซึ่งไม่ใช่เป็นของละเอียดอะไรพอจะท่องบทจังหวะยานเหมือนสวดมนต์สวดพรพิจารณาเข้าอย่าเอาเรื่องอะไรมายุ่งเหยิงวุ่นวายภายในจิตใจดำเนินตามนี้กิเลสมันจะทนได้เหรอเพราะว่าจะแก้กิเลสด้วยวิธีนี้โดยอุบายเหล่านี้ทำไมกิเลสเป็นประเภทเดียวกันกับขั้งพุทธการธรรมะเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทเดียวกันความเพียรประเภทเดียวกันแล้วทำไมมันจะแก้ไม่ได้วะอาการวิโกหมายถึงอะไรกิเลสก็มีอยู่กับเราตลอดกาลเวลาในหัวใจธรรมะเมื่อผิดขึ้นมาความภาคเพียรมันก็มีได้ตลอดเวลาได้มีได้ทุกการทุกสมัยแก้กิเลสได้แล้วก็เป็นอาการวิกรจิตอาการวิกรธรรมเป็นธรรมแท่งเดียวหาการหาเวลาไม่ได้เนี่ยมันก็มีครับอ่ะตอนนี้แหละนี่จุดหนึ่ง

นี่เป็นยังไงนี่เลยท่านเรียนหนังสืออยู่แต่ยังไม่ฉันนมมันทั้งยานเต่งกังมันคึกมันขนองในธาตุในขันธ์มาทั้งจิตใจไม่ได้สนใจอะไรก็ตามแต่จิตมันรู้แต่ธาตุขันธ์รู้สึกมันคึกขนองเพราะกำลังของมันมีเต็มที่อายุมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดกำลังเรียนหนังสือจิตมันจะคิดคึกขนองไปในแง่ต่างๆนี่มันก็ตัดแต่ธาตุขันธ์รู้สึกว่ามันรวดเร็วมากจึงไม่ขันธ์นมก็รู้ตัวเองอันนี้รวดเร็วมากสำหรับยื่นมาออกมาปฏิบัติได้แล้วไม่แต่มันนานนี้จะทดลองอยู่ทีพอจำได้ลองทดลองทดลองก็ได้เรื่องหนึ่งทีแน่ใจภาคปฏิบัตินี้มาทดลองดูเป็นอย่างนี้แล้วเพียงเท่านั้นอย่างเดียวคือออกมาทางภาคปฏิบัติจริงๆแล้วไม่เคยเพราะเราละมัดระวังมันอยู่ตั้งแต่ยังไม่ถึงดีแล้วมีภาคปฏิบัติแล้วลองทดลองดูตั้งข้อสังเกตแล้วถามมันก่อนถ้าเป็นคืนนักแสดงมาเนี่ยถ้าปวดนอนอยู่ผมก็ไหลออกมาเป็นงั้นนะธาตุของผมคือไม่จำเป็นต้องผมต้องฝันนะมันเป็นออกมาเนี่ยถ้าฉันมันไม่ถึงพอแล้วนั่นแล้วมันจะมีอะไรเป็นเครื่องหนุนจิตให้ไปทางนี้มันธาตุของผมจึงต้องพยายามมากๆลองบีบร่างกายลงไปทั้งใครก็อยากจะหิวล่ะไม่อยากหิวไม่อยากเมื่อยไม่อยากเพลียอยากอยู่สบายสบายแต่ความอยู่สบายของร่างกายนั้นน่ะมันไม่คุ้มค่ากับความทุกข์ของที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของความมีกำลังของร่างกายมันไปหนุนหรือประทับจิตให้รับความทุกข์นี่มันไม่คุ้มค่ากันจึงต้องฆ่านี่คืออย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องคิดแง่ต่างๆให้ทันกับเหตุการณ์ตัวเองไม่งั้นไม่ทันหรือมันคุณชะลักจะไปเที่ยวไปเที่ยวเราก็ไม่ว่าแต่เรื่องหลักเกณฑ์ที่ครูบาอาจารย์นั้นอย่าปล่อยปล่อยไม่ได้หาที่สงบสงัดหาที่อยู่ที่ใส่ห้ามกันไม่ได้ไม่ใช่ห้ามยังไงไม่มีผู้ให้นิสัยผู้ให้อวาทที่นี่เขาต้องไปหาข้างหน้าแต่จะตั้งแต่เอโปอาวุธขบวนหนึ่งอย่างนั้นผิดพระวินัยเพราะอยู่ในนิสัยยมุขด้วยอยู่ในการปกครองครูบาอาจารย์ด้วยยังไม่พ้นนิสัยยมุข5ภาษาเป็นอย่างน้อยท่านจะไปอบรมภาษาก็แล้วอบรมดูเป็นอะไรเขาสังเกตดูตัวเองการปฏิบัติจิตนี่เป็นของสำคัญมากนะต้องเข้มงวดกดขันต้องสังเกตจริงๆไม่งั้นไม่ทราบความเสื่อมของตนเองเพราะสติปัญญาไม่ทันเสื่อมไปเสื่อมไปภาวนาก็เสื่อมได้เรื่องเวลาอะไรที่เนี่ยภาวนานานๆแต่มันได้นะน่าเลยความสนใจธรรมมีน้อยลงน้อยลงหายหมดความสนใจธรรมที่ออกนี้มันก็เปลี่ยนฉากใหม่เป็นความสนใจในโลกใครก็นั่งคิดอะไรอย่างมีธรรมะระวังผู้ปฏิบัติผมก็มาสบายอ่ะมีอย่างกับแขกกับคนนั่งหาก็ยังหาแต่มันจำเป็นก็เลยต้องมาทั้งที่มันคิดว่าจะประชุมมันมีสะดุดใจเดี๋ยวก็ยุ่งเพื่อนฝูงที่อยากจะไปเที่ยวผมก็ยังไม่พูดและเปิดโอกาสให้พูดให้ทำหมอยฟังเมื่อไรนี่เมื่อวานนี่ไงถ้าใครอยากจะไปเที่ยวก็ได้ที่มาตัวเองมองผมยังไม่พูดเลยผมไม่ใช่ผู้ผูกคุมมากเพื่อนผมผมสั่งสอนก็สั่งสอนเพื่อให้ได้กำลังจิตใจผมว่าไปพอที่จะได้กำลังจิตใจเพิ่มเติมผมก็อยากให้ไปผู้ที่ไม่ได้หน้าหลังจะไปเรียนทางคนเดียวผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันขัดกับธรรมนอกจากขัดกับธรรมแล้วยังจะขัดกับวินัยเข้าไปอีกหลายขั้นหลายตอนอยู่กับให้ตั้งจิตตั้งใจเหมือนอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนก็ดีอย่าเอาเรื่องอะไรเข้าไปยุ่งเหยิงตัวเองนั่งที่กล่าวเบื้องต้นนั้นไอ้ภาพมโนภาพมันหลอกตัวเองธรรมารมณ์เนี่ยตัวเจ้าตัวการสำคัญมากยิ่งกว่าภาพยนตร์ภาพยนตร์กำลังมีจบฉากจบเถิดนี่มันจบฉากแล้วเมื่อไหร่มันปรุงเรื่องนี้ต่อนี้นะปรุงเรื่องนั้นต่อนี้ปรุงไปทั้งหลายก็คือมันขุดค้นเอาผลขึ้นมาทับผมเราเนี่ยความเป็นไปตามอารมณ์ของธรรมอารมณ์นี้ไม่จะเป็นผักเป็นความคล้อยตามของจิตเคลิ้มของจิตเคลิ้มไปตามแล้วก็จิตไม่สงบมันสงบได้ยังไงมันอยู่ด้วยธรรมอารมณ์ตับท่านอยู่กับธรรมอารมณ์ให้มีธรรมเป็นอารมณ์
คำว่าธรรมอารมณ์หมายถึงอารมณ์อดีตอารมณ์อะไรต่ออะไรกี่ปาฏิหาริย์นี่ว่าธรรมอารมณ์เคยได้ประสบพบเห็นสิ่งใดสิ่งใดมาตั้งกับตั้งกลางมันก็ออกมาคิดมาปรุงมาแต่งมาวาดภาพขึ้นไปไม่มีเงินก็ว่าถ้าลิงเขาพูดอะไรมันก็ว่าถ้าอยู่ที่ไหนคิดใดเดือนใดตั้งแต่เมื่อไรนั้นก็มาว่าภาพหลอกคนเหนือปัจจุบันผีก็เคลิ้มตามหลับไปตามมันโดยไม่มีสติเยียวยาคือปกติจิตว่าภาพอย่างนี้ให้พากันเข้าใจมีเรียนเรื่องจิตมาเต็มกำลังความสามารถต่อปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่พรรษาเจ็ดถึงนี่เป็นสี่พรรษาตั้งใจออกมาแล้วตั้งแต่มาดูมาเรียนเรื่องของจิตเพลงของจิตเองสุดท้ายก็เข้ามาอยู่ในภาคพื้นนี้ว่าเหมือนทุกวันนี้มันก็มีของมันแต่มันผิดกันทั้งนั้นมันมีก็มีแบบของมันเองเป็นนิสัยของมันมีแล้วไม่มีแบบที่ต้องเกิดที่เหลือชนะแล้วมันมีของมันไปเยอะแต่ธรรมดาแล้วมันก็ดับไปเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีใครไปยึดมันมันเป็นของระดับไปก็ยิ่งดับไปยิ่งเห็นว่ามันยุบยับอยู่อย่างนั้นตลอดจนกระทั่งว่ามันหมดกำลังสลายตัวเมื่อไหร่เรียกว่าตายนั่นแหละมันก็หมดขันห้ามันมีเพียงเท่านั้นไม่เลยนั่นไปถ้ามีเกียรติเข้าไปเสริมแล้วไม่มีอะไรจะเลยนี่มันมีที่เหลือที่สิ่งนี้ยิ่งเป็นสมุทัยได้หลอกคนอยู่เสมอตั้งจิตลงในหลักปัจจุบันที่จะมาเข้มแข็งปัญญาให้ท้ายให้มากพิจารณาข้างนอกข้างในเรื่องสุภาพสุขังนิสังทุกขังนาสาถนัดในธรรมเมื่อใดวิธีใดอาการใดให้พิจารณาลงไปให้เห็นแจ้งชัดเจนปัญญาเป็นของสำคัญมากเราขุดค้นขึ้นมาได้ด้วยอุบายของเราจึงไม่หมดถ้าปัญญาเกิดขึ้นกับตนเองครูอาจารย์หยิบยื่นให้นี้มันหลุดมือก็ได้แม้จะเป็นข้อคิดพอเป็นต้นทุนมันก็ไม่พอเป็นไปได้ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องรับกันหากเราใช้สติปัญญาของเราขึ้นมาเป็นเครื่องรับกันแล้วอันนี้ก็เป็นต้นทุนได้พอที่จะตีแผ่ไปเรื่อยๆในแง่อื่นแต่ได้ไม่มีสิ้นสุดสติปัญญาถ้าเราเริ่มเกิดขึ้นพอตัวแล้วมันไม่ถอยหมุนติ้วอะไรมันจะเหนือสติปัญญาไปได้บรรดาที่เหลือที่อยู่ในหัวใจนี้มันจะต้องพังคลายไปหมดพร้อมหน้าของสติปัญญาความสงบต้องมีบ้างเป็นบางการการที่นี้พิจารณาด้วยสติปัญญาให้เห็นความแยบคายจนปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาอย่างซึ้งซึ้งภายในใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะมากเราเห็นแต่คำว่าปัญญาในตำหนักตำนานนั่นเป็นชื่อนะที่เรียกที่เรียนจะตำหนักนะก็เป็นชื่อนักผลนิพพานไม่ใช่ชื่อของว่าผลนิพพานไม่ใช่ชื่อของธรรมทั้งหลายตัวธรรมทั้งหลายแท้บาปบุญอยู่ที่นี่ที่เดือดนาสวาอยู่ที่นี่มากจริงอยู่ที่นี่ผลจริงก็อยู่ที่เอามาขุดค้นขึ้นมาที่ตัวของเราเรื่องมันลืมที่ตัวเองดูแต่ชื่อดูแต่เงาเรื่องแต่ความจำหาความจริงไม่มีการใส่ชื่อก็ไม่ดูรอดอะไรสิมันเป็นเช่นนั้นแหละขอให้ฝากันพยายามอย่าลืมละความเพียรพยายามไม่ให้มีจิตมีการนอกจากเกี่ยวข้องกับผู้คนที่มาในสภาวะนั้นในส่วนที่มาคอยฉลาดนี่ก็เห็นใจมันกันถึงที่ทำอะไรเห็นใจมันโรคทั่วโลกมันมีที่พึ่งเขายิ่งเข้ามาเกาะมาหาครูบาอาจารย์รับการอบรมพอยิ้มย่างจะยิ้มย่างแจ่มใสกลับกันกลับไปแล้วก็ความให้เกิดความร่มเย็นเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจไม่น้อยเพราะฉะนั้นเราก็อุตส่าห์พยายามทุกยากลำบากเราก็ถูๆได้ใช้ไปนั่นแหละเป็นตามสุขภาพบางขันเรื่องความอยากไปของเรานี่โอ้เท่านั้นเองที่เกียรติรุ่งเท่าทั้งหมดในโลกนี้เลยอย่าว่าแต่ท่านไหนจะมานิมนต์เราให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจนั้นไม่สนใจอย่างเดียวท่านไหนมันก็สมมติความวุ่นวายด้วยการทำงานหมดนั้นสรุปไปอย่างรวดเร็วทันทีหรือคือความวุ่นวายคือความมาเกี่ยวข้องเรามันก็กระเทือนประสาทอย่างนั้นเลยต้องดูพูดเด็กคิดไปตามอยู่ลำพังไม่เป็นทำมาอย่างนี้ไงทำมาอยู่ตามอัตโนมัติของตัวเองเรียกว่าอัคยาไถตามอัคยาไถไม่ทำมาเอาทำลงไปจิตถึงความสบายผมก็เป็นห่วงเพื่อนฝูงผู้มาจากทางใกล้ทางไกลก็ให้มาศึกษา
ตั้งใจศึกษาด้วยดีอย่าสักแต่ว่ามานะให้ดูตามีให้ดูหูมีให้ฟังให้พูดอะไรให้ฟังให้พินิจพิจารณาเพื่อนฝูงทำอะไรให้ดูอย่าเพียงดูได้ดูจริงๆเพื่อความสนใจในข้อวัดปฏิบัติจะได้คติตัวอย่างดอกของสิทธิบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทให้และถือตะทอดปฏิบัติมาเป็นตะทอดนี้ไปเป็นที่มงคลจะตนคืนเพื่อนนักหนึ่งเพื่อนนาน5-4 นาทีกว่าพอนานตานานตานก็เผื่อร้อนขึ้นเลยเป็นตามนิสัยเพราะมีพระมากนี่เราเที่ยวเกี่ยวเรื่องพระด้วยจึงต้องหมุนที่ที่ไปสร้างพระนี่ผู้สนใจปฏิบัติทำมีอยู่ประชาชนผู้มุ่งหวังทำก็พอได้ยินได้ฟังด้วยกันในธรรมะท่านนั้นผู้ดีไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเป็นเพศประเภทหนึ่งซึ่งเกื้อปนกันไปนั่นแหละในขั้นต้นไปเรื่อยๆต่อไปนานตานานไปก็มีกลายเป็นมรรคขั้นสูงถึงขั้นสมาธิและขั้นปัญญาฟังตลอดต่อตัวไปทั้งหมดเลยคืออย่างนี้ถึงสามพระมีมากมากเพื่อจะมีเครื่องกระจายเสียงรอบด้านในยิ่งทั่วกันหมดนี่คือว่าคนสนใจกันมากถึงพวกรถไฟมานี่ทำไมเขาท่านท่านเทศน์เสร็จของแล้วท่านจันมาท่านกระจายคือหมดเลยท่านสิ้นเทศน์มีคนใครหนึ่งที่สามท่านจันออกสุดท้ายท่านมาดึกท่านไปอยู่หนองโดดท่านมาดึกในเทศน์ทางท้ายถึงจะสองยามกว่าคนเริ่มจะหมดใครก็เหนื่อยไปที่นั่นไปถึงก็เหนื่อยแต่ตอนต้นที่ผมเคยนี่คนมันนั่งหมดจริงๆบนศาลานั้นจนไม่มีที่นั่งเลยนั่งจริงๆนั่นหมดเลยทั้งด้านตะวันตกก็มีกระทะเต็มไปหมดอาบสงไม่ต้องพูดเลยอาบสงกระทำที่เหนือเต็มหมดเลยจนเข้ามาถึงธรรมะถึงหนึ่งเราก็เห็นใจจึงต้องเทศน์สอนต้องพระต้องคารวะได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันการเทศน์มีธรรมะสูงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีแต่ธรรมะขั้นต่ำเฉพาะบางตนพอ15 นาที20 นาทีผ่านไปแล้วมันก็เริ่มเทศกับเสียงก็แผดขึ้นเรื่อยกังวานขึ้นมาแล้วนี่ส่งวัตถุค่อนชั่วหน่อยเสียงก็ช่างได้เต็มไม่เต็มหน่อยเป็นเครื่องมือของธรรมพลังของธรรมแสดงออกมาเครื่องมือไม่ดีนี่มันแพงพูดเน้นหนักลงให้ถึงความจริงความจริงมันเน้นหนักไม่ได้เพราะเครื่องมือไม่ดีกระเทือนหมองใจหรือไม่ดีมันใส่ตาที่เราดุทุกเลยนั่นเทศที่ว่าทำความเพียรหลวงปู่ขาวนั่นน่ะอายุนั่นมาเอาจุดข้างกับท่านเอาหนักๆแล้วนะเอาเด็กๆหน่อยนะมีแต่พวกเราผมเมื่อกี้นะขาวแต่ว่าคุณอ้อมเด็กๆนะมันเอาเต็มที่เลยนะผมเตือนเริ่มป้าก็ขึ้นสมาธิเลยใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันขึ้นกันเร่งเลยขั้นถึงขั้นปัญญาเขาเล่นเขาเล่นมันใส่โอ๊ตพอมันหัวใจทันทีโอ๊ตตาหยิบเนี่ยขึ้นไปนู้นไปอยู่บนอากาศไม่ได้ลงมาเนี่ยใส่ปุ๊บเดียวนั้นสับสนหัวใจโอ๊ตตาหยิบละท่านั้นหยุดเลยจนมากจานมากไปนะทำกระเทือนตื่นนั้นคือพลังของธรรมกระแสของเสียงกำลังของเสียงมันก็ไปตามๆกันทำยังไม่เท่าไรเสียงก็ไม่เท่าไรพอทำถึงขั้นที่จะนุ่มหนักที่เกิดซ้อนแล้วเสียงก็จะต้องมีลักษณะเดียวกันไปเอาให้เห็นนะพระพุทธเจ้าท่านสอนทำไว้ทุกบททุกบาทสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานมาขอให้ทราบอย่างถึงจัดมรรคผลนิพพานอยู่กับเราไม่อยู่กับการกับสถานที่ที่ไหนอยู่กับตรงนี้ตรงอริยสัจทางบุกเบิกอริยสัจก็คือมัชฌิมาปฏิปทาทางบุกเบิกเพื่อมรรคนิพพานเราเป็นข้าศึกก็จะแจกสมุทัยทุกเราไม่อยากทำเพราะเป็นจากสมุทัยเป็นกลัวการต้องขันเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ก็ดีโลภก็ดีเราจึงไม่ค่อยมีอะไรหนักแน่นกับกิริยานั้นเราจะหนักแน่นตั้งแต่เรื่องสมุทัยกับมรรค
ในหัวใจของเราที่เคยปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นและทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนนิโรธก็มันเป็นผลของมรรคที่ทำงานได้พระมาให้ชื่อว่านิโรธที่เกิดทั้งที่ไม่ได้ทำงานอะไรเลยค่อยดับไปดับไปโดนดับเต็มที่มันก็เป็นกิริยาของมรรคดับเข้ามากิริยามรรคที่ทำงานเต็มที่ก็เกิดขึ้นมาให้ชื่อว่านิโรธแน่ทุกคนมาจากพระนิพพานคิดถึงมากน้อยโดยลำดับลำดับก็แสดงขึ้นมาทางดังนั้นการแก้จึงมีสัจธรรมสองนี้เป็นสำคัญอยู่มากสมุทัยเป็นสำคัญมีเรื่องถูกมากมากคือสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องแก้อันสำคัญแก้สมุทัยเราแก้นี้ได้แล้วแล้วมรรคผลนิพพานจะไปหาที่ไหนนี่ที่เรียกหมอกรากหมดแล้วก็มีอะไรจะมาขวนบ้างคนหนึ่งถ้าเป็นถ้าสุดเป็นอะไรจะมาขวนจับดับกันไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ตรงนั้นเมื่อบริสุทธิ์แล้วกันเรื่องว่ายุติในเรื่องสงครามที่ระหว่างมรรคกับที่หนึ่งต่อสู้กันอย่างเป็นมุ่งมุ่นดานเหมือนกับว่าจะไม่ได้ปลดได้ปล่อยไม่ได้พักผ่อนนั่งกายจิตใจได้เลยเวลามันหมุนตัวของมันเรื่องของกงจับมันเป็นเรื่องธรรมจักรพอมันขึ้นสุดกันเลยแต่แล้วที่เหลือรากกันหมดของสติปัญญาก็ปล่อยวางง่ายเป็นไปตามอัตโนมัติของตัวเองเหมือนกันคำว่ามหาสติมาปัญญาอยู่ในองค์มรรคอรหัตมรรคนี้เริ่มมาตั้งแต่นู้นน่ะแต่ขั้นสามขั้นยากคือขั้นพิจารณากายเริ่มเป็นอัตโนมัติมาตั้งแต่นี้ผลพิจารณารุนแรงผ่าโผนมากเผ็ดร้อนมากเราก็ว่ากายกระเพื่อนไปด้วยพอถึงขั้นนามธรรมแล้วมันก็เบาแต่มันละเอียดเหมือนจื่อจื่อเหมือนน้ำซับน้ำขุ่นอะไรลืมหนึ่งนั้นตลอดที่ละเอียดเข้าไปเข้าไปจิตนี้ยิ่งครองยิ่งพิจารณาปัญญายิ่งสอดยิ่งส่องเข้าไปแน่วเหมือนกับโลกไม่มีตั้งแต่อาการของจิตที่แสดงตัวออกมาตามสติปัญญาที่คอยรับทราบกันและคอยกดเครื่องแก้ไขกันเท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนไม่มีโลกจิตไม่สนใจกับอะไรเลยมีเท่านั้นไปที่ไหนนั่นจิตเดินมีสมาธิมันก็มีเท่านี้เดินไปนั่นแหละเท้าเดินไปแต่จิตกับงานนี่ไม่ปล่อยกันสติปัญญาเป็นหนุนมากมันพอขุดค้นกันลงแหละเหลือไปหมดไม่มีสิ่งใดขึ้นที่ว่าเป็นข้าศึกภายในจิตใจเหลืออยู่เลยแล้วนั่นคือปัญญาประเภทที่ว่ามหาสติมหาปัญญาก็หมดปัญหาแล้วหลังจากนั้นแล้วจะว่าท่านเป็นมหาสติมหาปัญญาก็ว่าไปนั่นท่านเองไม่ยอมเลยไม่สนใจจะสมมุติความเมตุตายแล้วเท่านั้นพอคือที่เหลือตายแล้วความเมตุเต็มที่แล้วพอเช่นเดียวกับเสือมันจะมีลวดมีลายผัดตอนไม่ผัดตอนเล็บยาวเล็บสั้นเขี้ยวยาวเขี้ยวสั้นขนาดไหนรูปลักษณะท่าทางมันน่ากลัวขนาดไหนก็ตามของมันก็เป็นเสือตายแล้วกลัวหาอะไรถ้ามันเจอคนโง่คนบ้าตามกลัวมาเสือตัวมันตายแล้วหนึ่งมันกลัวเสือตัวมันจำเป็นหนีมันทำมันกระดานได้ที่เลยมันจะมีลวดลายขนาดไหนเมื่อฆ่ามันไปแล้วมันก็เหลือแต่ขันดิ้นดิ้นเหนื่อยลวดลายที่เลยคือเหลือสร้างที่เลยเพียงขันไม่มีเจ้าของก็เหมือนหางที่เหนียนขาดกระดุกกระดุกกระดุกกระดุกอยู่นั่นนั่นเองนั่นมีอะไรเป็นเจ้าของสติปัญญานั้นก็หมดภาระไปหลังจากนั้นเนี่ยไม่เรียกท่านไม่สนใจเรื่องสติปัญญาหรือว่ามหาสติมหาปัญญาเรียกอันนี้อยู่ในขั้นของมากเป็นอรหัตมากพอผ่านนั้นไปแล้วมันจะความมืดสุดสติปัญญาไม่นิยมไม่พูดนอกจากเวลามีผู้กล่าวตู่ท่านหรือนี่มีในทางพุทธการเป็นพระทัพมันละหมดท่านเป็นพระสุเทพเป็นพระอรหันต์เขาฟ้องร้องท่านว่าเป็นตาลทิพย์กับนางพิกุลพระเจ้าทรงตัดสินเองทันทีอย่าไปโจทย์เธอรู้ไหมเธอเป็นสติวิมานท่านแยกมาสุดสมมติว่าสติวิมานเท่านั้น
เธอเป็นสติวินัยโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องสมมุติพลังงานแต่ตัวท่านถึงขั้นสมมุติหมดปัญหาจากสมมุติทั่วไปแล้วสว่างนั่นเป็นยกมาท่านเป็นสติวินัยโดยสมบูรณ์แล้วนี่อย่าไปยุ่งท่านเลยต้องนั่งจิตยกมาลาบกันเพียงกับสมมุตินั้นชั่วระยะตอนนั้นท่านไม่คือท่านเององค์ท่านผู้บริสุทธิ์เองท่านก็ไม่สำคัญว่าท่านมีสติไม่มีสติไม่สำคัญเลยหมดความสำคัญไม่มาแล้วมันมีความสำคัญว่าตนสูงต่ำกับอะไรสูงกว่าอะไรสูงกว่าผู้ใดต่ำกว่าผู้ใดไม่มีจริงอย่างนั้นโดยเฉพาะไม่ตะแอกกับคำว่าสูงว่าต่ำมันขึ้นเป็นเรื่องกระทบกระเทือนกันต้องเป็นเรื่องสมมติอยู่ท้าสุดท้ายพากันตั้งใจปฏิบัติเราอยากฆ่ามรรคผลนิพพานให้เสียที่ท่านมีละไม่มีใครที่จะกลับทำได้ถูกต้องแม่นยำถูกจุดที่หมายของกิเลสและมรรคผลนิพพานได้ยิ่งกว่าธรรมของพุทธเจ้ามัชฌิมาปฏิปทาสารเตยะสัมมิทาถ้าขู่กรณีใดเป็นต้นก็เป็นมัชฌิมาวางไงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่ถึงแล้วปัญญาฟาดฟันหันแดดไปกับกิเลสที่พัวพันทำลายจิตใจของเราก่อควรจิตใจของเราจะเวลาเอาให้มันแหลมก่อนนี่คือจิตปัญญาให้จิตก้นขึ้นมาจิตปัญญาขู่จิตใจยังมีความมุ่งสร้างลำคาญอยู่มากให้พยายามบริกรรมภาวนาให้หนักแน่นลงไปอย่าต่อจังเอาให้จริงให้จังมันคือนักปฏิบัติหนึ่งมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปคิดไปคาดคะเนให้มันเสียเวลาเวลาเป็นความโง่ของกาวเพิ่มยิ่งเกิดขึ้นอีกเท่านั้นเองคือความสงสัยที่ผีขาวของยิ่งเกิดก็เพิ่มลงในสัจจะให้สิ่งเอาขุดค้นกันลงตรงนี้เมื่อมันสมบูรณ์จนถึงแล้วมรรคผลนิพพานมันต้องถามแล้วหรือรู้เองขณะสันที่มีโกรธเพราะการประกอบความเพียรทุกภาคทุกประโยชน์เพื่อสันติโกทั้งนั้นอยู่กับเราในสันติโกอยู่ที่ไหนอยู่กับการในสถานที่ใดไม่มีอยู่ที่นี่เอาดินนะครับนี่ว่าพูดถึงเรื่องการไปเที่ยวแล้วแต่มันควรจะพิจารณาผมไม่ว่าปัจจัยเท่าไรไปทำงานที่ไหนก็อยู่ในเปิดโอกาสตั้งใจและประกอบความภาคเพียรด้วยดีไปให้เน้นหนักความเพียรให้มากอยากไปก็จะเหลือเท่าไหร่ต่างหนึ่งคือสติตายตามรูปกรรมทั้งสามอันนั้นไม่ใช่ไปเพื่อหากำไรไปเพื่อความร่มจมไม่สมควรเกิดเราอย่างนี้ที่รับเพราะว่าจากครูจากอาจารย์มาอย่างเป็นเม็ดเป็นหนักโดยทางเหตุทางผลต่อไปนี้ก็มียาอธิบายให้ผมฟังผมก็ไม่พูดมากแล้ว

0: 2510ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี
1: สิ่งที่แก้ตัวไม่ได้ในปัจจุบันได้จากการเปิดเกิดมาแล้วจะเป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลแก้ไขไม่ได้ในชาติหนึ่งเหมือนกับเขาสอบเป็นเดียนสอบท่านสอบตกในขณะนั้นจะขอสอบแก้ตัวก็สอบไม่ได้ต้องเรียนต่อไปอีกจนกว่าภูมิความรู้สมควรจะสอบแล้วก็สอบซ้ำอีกนั่นแล้วก็เรียนท่านขึ้นไปนี่เราเกิดมานี้จะถูกหรือผิดก็ได้เกิดมาแล้วจะเป็นสัตว์ก็เป็นเต็มที่เป็นสัตว์ประเภทใดก็เป็นเต็มที่เป็นคนก็เป็นเต็มที่หากจะได้ขาดตกบกพร่องส่วนใดก็ขาดมาอย่างเต็มที่จะแก้ไขก็ลำบากหากเป็นที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เป็นเต็มที่ในขณะที่เราเกิดมาแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ประมาทคุณค่าการเกิดมาของตนสัตว์เราเดินไปที่ไหนมีแต่สัตว์ในน้ำก็มีอยู่บนบกก็มีอยู่บนต้นไม้กิ่งไม้อยู่ที่ไหนมีทั้งนั้นเป็นไปหมดกำเนิดต่ำๆสัตว์เกิดได้ง่ายแต่มนุษย์เราไม่เป็นเช่นนั้นความเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นง่ายมันสูงสุดในชาตินี้คำว่ามนุษย์สมบัติหมายถึงส่วนสกลกายที่สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องและไม่เป็นใบบาดเสียจะดีเพื่อจะเป็นมนุษย์สมบัติเต็มที่มีเป็นต้นทุนที่จะให้สั่งสมคุณงามความดีเพื่อสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติความเป็นมนุษย์นี้เป็นศูนย์กลางของผู้ที่จะสร้างคุณงามความดีผู้จะต่ำลงไปก่อนเนื่องจากการดัดแปลงตัวเองในทางที่ผิดหรือว่าทำตัวให้เป็นคนต่ำถึงจะเป็นคนดีขึ้นไปก็ต้องอาศัยการดัดแปลงตัวให้ถูกต้องในความเป็นมนุษย์นี้รู้สึกว่าสูงพระพุทธศาสนาก็รวมอยู่ในมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ต้องมาเป็นมนุษย์เมื่อก่อนแล้วได้ตรัสรู้เป็นศาสดาของโลกบรรดาพระสงฆ์สาวกก็ต้องก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์จึงจะเป็นผู้สมบูรณ์เป็นภาชนะอันดีสำหรับจะรับรองทั้งสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติให้จึงควรภาคภูมิใจในมนุษย์สมบัติของเราที่ได้มันและควรภาคภูมิใจในศาสนาของเราที่ได้พบศาสนาซึ่งเป็นของจริงแท้ได้แก่พระพุทธศาสนาศาสนาใดๆก็ดูอยู่เพราะไม่สอนคนให้เชื่อแต่ว่าความดีนั้นมีสูงต่ำต่างกันคุณภาพของศาสนาสูงต่างกันพุทธศาสนาสามารถสอนคนเป็นคนที่เยี่ยมทั้งที่เป็นมนุษย์นี่ก็ได้ที่เยี่ยมภายในใจแม้จะเป็นใจที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับคนทั่วไปหรือสัตว์ทั่วไปก็ตามแต่ลักษณะแห่งคุณสมบัติของใจความสุขของใจความคล่องแคล่วของใจจะผิดแปลกจาก ใจทั้งหลายเพราะได้อบรมจากหลักธรรมที่เป็นของจริงคือพระพุทธศาสนานั้นเวลานี้เรากำลังอยู่ในมัชฌิมาคือศูนย์กลางของโลกสัตว์แล้วก็ไม่ได้ไปเกิดนรกก็ไม่ได้ไปตกที่ไหนได้ยินเปิดที่นรกก็ดีเราก็ไม่ได้เป็นสัตว์นรกสัตว์ก็ได้ยินเปิดที่เราก็ไม่ได้เป็นสัตว์เราก็เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราได้เห็นคุณค่าในตัวของเราและจิตใจของเราซึ่งครองอยู่ในระดับนี้พยายามอบรมดัดแปลงวิถีทางเดินของชีวิตจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอราบรื่นทั้งทางโลกและทางธรรมเราจะมีความสะดวกสบายอยู่ในโลกนี้ก็เห็นความสบายภายในตัวถ้ามีธรรมเป็นเครื่องรักษาดัดแปลงจิตใจให้ถูกทางในโลกหน้าก็คือจิตดวงที่ดัดแปลงอยู่ณบัดนี้จะเป็นผู้ปักไม่มีสิ่งใดจะไปโลกหน้านั้นนอกจากจิตดวงเดียวซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งนี้ฉะนั้นต่างท่านต่างก็เป็นนายช่างที่จะฝึกฝนอบรมดัดแปลงจิตใจของตนในคราวที่มีชีวิตอยู่นี้ถ้าชีวิตหาไม่แล้วร่างกายก็สุดที่สัยที่จะพาทำกิจกรรมงานต่างๆแต่รักษาศีลก็ไม่ได้และเจริญเมตตาภาวนาก็ไม่ได้ที่เราขาดทุกอย่างฉะนั้นเราจะเห็นสิ่งใดถ้าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าใจของเราแม้เราจะแสวงหาสิ่งอื่นมาเพื่อเป็นการบำบัดร่างกายและจิตใจมีความสุขเราก็อย่าลืมตัวถึงกับว่าได้พลาดไปเพราะกิจการนั้นๆโดยความอยากเป็นเจ้าเรือนจิตใจถ้าได้รับการอบรมอยู่เสมอยังไงก็ไม่ถอยหลังจะกล้าไปทีละนิดไปทีละหน่อยก็ตามต้องก้าวไปเสมอการดัดแปลงการอบรมตนเองนี่เป็นสิ่งสำคัญให้เราถือเสียว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่กับทุกๆท่านผู้ใดอยู่ที่ไหนแสวงหาธรรมะก็ได้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าใครว่าขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรขึ้นอยู่กับความเชื่อความเลื่อมใสตามหลักความจริงของธรรมแม้เราจะจากครูบาอาจารย์ไปก็จากไปตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนด้านจิตใจที่เราเคยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับศีลกับธรรมนั้นเป็นสิ่งที่แนบสนิทอยู่กับใจของเราทั้งการมาอยู่ทั้งการจากท่านไปเพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้านิพพานแล้วจึงเป็นเพียงพระกายของพระองค์เท่านั้นส่วนคุณงามความดีทั้งหมด ที่ได้ประทานไว้แล้วอย่างใดก็ต้องคงเส้นคงวาอยู่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติตามสวขาตธรรมที่ตรัสให้ชอบแล้วจะต้องเป็นผู้ได้รับผลเสมอไปดังนั้นคำว่าธรรมโมหะวิรัตคติธรรมจารีจึงเป็นธรรมที่ไม่มีต้นมีปลายผู้ใดปฏิบัติรักษาธรรมคือรักษาตนเองผลคือความสุขความเจริญก็ยอมจะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัตินักบวชนั้นท่านคือเป็นนักบวชก็ดีโปรดได้สำคัญในหน้าที่ของตนคำว่านักบวชเป็นผู้ปล่อยภาระความยุ่งเหยิง ทางด้านคารวะจัดทำเรียกว่าทำตัวเป็นคนขอทานทุกข์ก็ให้ทุกข์แบบรูปของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีก็ขอให้มีแบบพระพุทธเจ้าหน้าที่การงานที่ตนจะต้องทำตามเพศของตนโปรดเห็นว่าเป็นของมีคุณค่าประจำตนอย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งไปกว่าเรื่องของพระถ้าเราเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องของพระแล้วพระของเราก็เริ่มจะด้อยลงไปข้อวัดปฏิบัติการรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็จะด้อยความภาคความเพียรเพื่อจะให้เป็นไปทางความสุขความเจริญภายในจิตใจของตนก็จะด้อยลง เพราะสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่าคำว่าพระซึ่งมีประจำโทษของเราทุกข์ก็จะลำบากขนาดไหนก็ขอให้ทุกข์ลำบากแต่หยุดจิตพระฐานพุทธโง่ก็ขอให้โง่อยู่ในวงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าฉลาดก็จะให้เลยทางของพระพุทธเจ้าที่ประทานเอาไว้มีชื่อว่าเป็นลูกพระฐานพุทธและเกิดสุดท้ายถลังก็คือลูกพระฐานพุทธผู้สืบทอดนั่นเองไม่ใช่เป็นลูกผู้อื่นใดเช่นเดียวกับเรามีลูกหลายคนคนหัวปีก็ลูกของเราคนกลางก็ลูกของเราเป็นผู้หญิงก็ลูกของเราเป็นผู้ชายก็ลูกของเราคนติดท้องก็ลูกของเรานี่ลูกของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นคนเช่นนั้นเหมือนกันคำว่าพระเมตตานั้นมีอยู่ทุกสัตว์ทุกบุคคลร่องรอยพระเมตตาได้แก่พระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่วางไว้เป็นแนวทางหรือบันไดเพื่อให้เราทั้งหลายเลยก้าวเดินไปตามพระโอวาทนั้นจะไม่ผิดหวังทั้งชาตินี้ก็จะมีผลตอบแทนให้มีความสุขความเจริญภายในใจชาติหน้าซึ่งจะสืบต่อจากชาตินี้อยู่ทุกๆขณะเมื่อจิตใจนี้เลยออกจากร่างนี้ไปก็จะมีความสุขความเจริญผู้ก้าวไปข้างหน้าก็จากเท้าอันนี้ก้าวไปถึงไหนก็จากฝ่าเท้าข้างหลังผู้จะไปสู่โลกไหนก็คือใจดวงนี้เป็นผู้จะก้าวไปไม่ใช่ตัวใจดวงไหนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการตัวครองการก้าวไปของตนเป็นหน้าที่ของผู้เดินทางก็ต้องสังเกตว่าทางไหนถูกทางไหนผิดไม่ใช่ว่าทางแล้วก็จะเดินไม่ใช่ว่าเพียงว่าเท้าแล้วก็จะก้าวไปโดยไม่คำนึงถึงฝากหนามไม่คำนึงถึงทางผิดและทางถูกผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่ผู้ใดที่สังเกตทั้งทางเดินที่ตนจะไปสู่จุดนั้นด้วยสังเกตการเหยียบย่างเท้าของตนด้วยว่ามีอะไรในหนทางนี้ทีนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญนิ่งหนึ่งและถึงจุดหมายปลายทางเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทย่นแล้วตั้งแต่เป็นทางแห่งสุขาตธรรมเรียกว่าเป็นมรรคโขคือทางที่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายจะดำเนินไปเพื่อความราบรื่นและถูกต้องถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะพระโอวาททุกบททุกบาทที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปด้วยหลักเหตุผลหาข้อแย้งไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเพราะเหตุใด เพราะใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่เต็มไปด้วยหลักเหตุผลเมื่อเหตุผลเพียงพอแก่การปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแล้วจึงปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาฉะนั้นความบริสุทธิ์นั้นจึงเกิดขึ้นจากหลักของเหตุผลที่ถูกต้องเมื่อเราประทานธรรมะข้อไหนไว้จึงเป็นธรรมะที่ถูกต้องเรียกว่าสุขาตธรรมสามารถจะนำผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งดำเนินตามร่องรอยแห่งพระเมตตาคือพระโอวาทนั้นให้ถึงจุดหมายปลายทางไปได้โดยนั้นนับตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานจะไม่เลือกการเลือกสมัยใดๆ
0: ตามพักทำที่กล่าวไว้ว่าอากาลิโกความดีเป็นของมีอยู่ประจำโลกความชั่วก็เป็นของมีอยู่ประจำโลกการทำดีทำชั่วมีอยู่ความสุขความทุกข์จึงสูญหายไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าอากาลิโกจึงถูกทั้งทางดีและทางชั่วถูกทั้งผลดีผลชั่วสุขทุกข์ทั้งนั้นและมีอยู่กับผู้ทำนั้นด้วยมีเรียกว่าอากาลิโกตรงศูนย์กลางอยู่เช่นนี้ไม่เคยเสื่อมศูนย์อัตตาทานไปไหนคือว่าธรรมะคำต่างๆของพระพุทธเจ้าที่จับได้ถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติตามจะได้รับความเดือดร้อนและถึงความอับจนนั้นจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นแล้วคำว่าธรรมโมหวิรัคคติธรรมจารีจะเป็นธรรมที่ถูกต้องไปไม่ได้เราทั้งหลายผู้ดำเนินตามเรื่องรอยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าโปรดได้พินิจพิจารณาผู้ที่อยู่ในหลักธรรมหรือศีลประเภทใดก็โปรดได้สงวนรักษาศีลของตนธรรมของตนเช่นเดียวกับรักษาชีวิตหรือมากยิ่งกว่านั้นถ้าเราเห็นจากความหลับความนอนเห็นจากความขี้เกียจขี้คลานเห็นแต่ความมักง่ายอ่อนแอสิ่งเหล่านี้จะกลายมาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าธรรมที่ควรจะได้จะถึงก็จะสูญหายอันตรธรรมประจักษ์เมื่อใดใจดวงนั้นก็จะถูกคลุมล้อมด้วยสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้เท่านั้นจะหาความเจริญไม่ได้จะเป็นพระก็เดือดร้อนจะเป็นฆราวาสก็เดือดร้อนหาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายโปรดทราบว่าผู้ที่สร้างโลกก็ดีสร้างธรรมก็ดีต้องมีธรรมเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่เสมอถ้าว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่ภายในการกระทำหรือจิตใจของผู้ทำนั่นแล้วจะไม่เป็นไปเพื่อความร่มเย็นแก่ตนเองและผู้อื่นแม้ผู้ปฏิบัติธรรมล้วนๆธรรมะธรรมนั้นเป็นธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ผู้ทำเข้าใจว่าตนทำตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ใจกลายเป็นโรคไปเสียจะมีทำทั้งที่เราว่าดำเนินตามธรรมก็จะกลายเป็นโรคภายในตัวของเราโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกทีนี้เราก็จะมาตำหนิว่าเราปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลาเท่านั้นไม่เห็นปรากฏผลอันใดเป็นเครื่องตอบแทนขึ้นมาเลยแต่แท้ที่จริงความคิดหรือการทำของตนได้ผิดพลาดจากหลักความจริงคือส่วนขาตธรรมของพระพุทธเจ้าผ่านไปผลจึงปรากฏเช่นนั้นขึ้นมาถ้าหากเราได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราให้ถูกทางธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำว่ามรรคผลนิพพานในข้างนั้นกับในข้างนี้จะไม่มีอันใดผิดแปลกจากกันเพราะกิเลสก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันกับกิเลสคนสมัยนั้นกับกิเลสของพระพุทธเจ้าและกิเลสของสาวกบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งหลายความทุกข์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีอยู่ในกายในใจอันเดียวกันกิเลสอันเป็นบ่อเกิดแห่งความดีความชั่วแห่งความชั่วทั้งหลายก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันและอาศัยอยู่ในหัวใจของบุคคลเช่นเดียวกันกับทั้งพุทธกาลนั้นจะมีธรรมะที่จะนำมาแก้ที่เดือดตัณหาอาสวะจะมาแก้ทุกข์แก้ภัยที่เป็นอยู่ภายในตัวก็คือธรรมะอันเดียวกันกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาท้ายแก้ไขพระองค์จนพ้นจากทุกข์ไปได้กลายเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายให้ได้กราบไหว้อยู่ณบัดนี้ดังนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอไม่ได้ล่วงลับกับขันธ์นิพพานไปตามพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อไปตามผู้ใดไม่ได้เลี่ยวแหลมไปตามคำกล่าวหาหรือว่าร้ายของบุคคลใดๆทั้งนั้นถ้าหากว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เอ็นเอียงไปตามคำตำหนิติชมของคนแล้วจะเป็นธรรมะของจริงทรงโลกทรงธรรมไว้ไม่ได้
1: ธรรมะนี้จะกลายเป็นบ่อยของคนทั่วๆโลกใครใช้ไปไหนก็จะได้เพราะธรรมะเป็นของเอียงๆแต่นี้ไม่เป็นเช่นนั้นจึงตั้งอยู่ในความเป็นมัชฌิมาเสมอต้นเสมอปลายผู้ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีสิทธิที่จะรู้เหตุรู้ผลรู้ผิดรู้ถูกซึ่งมีฝังอยู่ภายในจิตใจของตนเองได้โดยลำดับเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ามาชี้บอกอยู่ภายในใจนี่หลักเป็นเครื่องรับรองผลที่จะคุณได้รับได้แก่ข้อปฏิบัติให้ตรงตามร่องรอยคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีอันใดมีอำนาจวาสนามาแยกหลักเหตุกับผลที่ถูกต้องให้เดินไปคนละทางผลเป็นชนิดใดก็เหตุเป็นชนิดใดผลจะปรากฏเป็นชนิดนั้นขึ้นคือเหตุดีได้แก่เราประกอบถูกต้องดีผลจะเป็นความสุขขึ้นมาภายในใจเห็นประจักษ์มีเรียกว่าสันทิฏฐิโกคนอื่นจะไม่เห็นก็ตามเมื่อตนทำถูกแล้วความเย็นอกเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาไม่เช่นนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในสถานที่ต่างๆจะต้องอาราธนา

ทุกท่านผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางเริ่มตั้งแต่สันทิฏฐิโกชั้นหยาบชั้นกลางเข้าไปจนถึงชั้นละเอียดที่สุดก็จะปรากฏภายในใจเช่นใจของเราแต่ก่อนไม่เคยมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระศาสนาไม่เคยสนใจต่อการให้ทานต่อการรักษาศีลต่อการเจริญภาวนาทีนี้เราก็ได้สดับรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาเนื่องจากทำบุญให้ทานถึงกับต้องทำบุญให้ทานรักษาศีลและเป็นเหตุให้เกิดความเคยชินต่อนิสัยของตนอย่างนี้เราก็พอทราบได้อยู่ว่านิสัยของเราแต่ก่อนกับนิสัยที่เป็นอยู่ณบัดนี้หรือความรู้สึกแต่ก่อนกับความรู้สึกณบัดนี้มีความต่างกันนี่ก็จัดเป็นสันทิฏฐิโกรู้ภายในตัวเองที่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพมาอย่างไรในความรู้สึกอันนั้นมีผู้ฝึกหัดภาวนาได้มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงหาความสงบไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏความสงบของใจว่าเป็นอย่างไรความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบนั้นเป็นเช่นไรเราไม่มีโอกาสจะทราบแต่พอได้บำเพ็ญภาวนาตามในที่ท่านเนี่ยเอาไว้มาบำเพ็ญภายในตัวเองปรากฏเป็นความสงบภายในใจจะสงบน้อยก็ตามก็พอรู้สึกว่านี่คือความสงบผลเกิดขึ้นจากความสงบคือความสุขเย็นใจสบายนี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกประเภทหนึ่งมีความสงบมากยิ่งกว่านั้นเป็นเห็นประจักษ์ทั้งกลางวันกลางคืนไปไหนกำหนดดูใจกับความสงบกลมกล่อมกันอยู่เสมอไม่ได้แยกย้ายจากกันเลยมียิ่งจะเห็นชัดเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนทีนี้เรามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบเข้าไปยิ่งกว่านั้นสันทิฏฐิโกก็ทราบชัดทั้งความสงบได้ด้วยทั้งความรอบคอบหรือความแยบคายของปัญญาได้สอดส่องมองดูสภาวะธรรมทั้งหลายเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความแตกสลายมีความนิยมพัดพรากจากกันไปทั้งเขาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเราก็ค่อยทราบทัดไปโดยทางปัญญาตามที่เราทั้งหลายได้เคยสวดว่าอานาภววินาภวอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทราบขึ้นภายในตัวของเราสิ่งกิเลสซึ่งเคยหนาแน่นภายในใจจนเป็นเหมือนกับเพลิงกองหนึ่งก้มลุ่มอยู่ภายในหัวใจของเราเราก็ค่อยระงับดับลงไปได้ด้วยอำนาจแห่งความสงบซึ่งเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามของเราโดยลำดับจนกลายเป็นจิตที่เย็นกลายเป็นจิตที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะสอดส่องมองดูเหตุการณ์ภายนอกกับภายในตัวของเราว่ามีสภาพอันเดียวกันแล้วก็ปล่อยวางความสำคัญมั่นหมายเข้ามาได้เป็นลำดับการปล่อยความสำคัญมั่นหมายเพราะอำนาจของปัญญาเข้ามาได้เป็นลำดับนี้เรียกว่าเราถอดถอนความกังวลอันเป็นภาระให้เราแบกเราหามนั้นออกจากใจของเราเป็นชั้นๆเข้ามานี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกเข้ามาเป็นลำดับมีการถอดถอนได้เพราะอำนาจของการพิจารณาพูดว่าทุกขังก็ถึงใจเห็นชัดว่าเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจของเราพูดว่าอนิจจังก็เห็นความแปรสภาพทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งการก้าวไปถอยกลับมีระบบทั้งสี่เป็นเรื่องแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาหาความคงที่ไม่ได้ในสัตว์และบุคคลพูดหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นปัญญาอันก็เป็นสันทิฏฐิโกประเภทหนึ่งคำว่าอนัตตาเราจากสัตว์จากบุคคลเราจากความเสียสันตั้นยอของใครๆทั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามแต่เป็นไปตามลักษณะแห่งความจริงของเขาเท่านั้นนี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งพอพูดถึงเรื่องทุกขังก็ดีอนิจจังก็ดีอนัตตาก็ดีมันถึงใจทุกอย่างเพราะอำนาจของปัญญาได้ซึมซาบเข้าถึงหลักความจริงจริงๆเพราะคำว่าอนิจจังไม่ก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดี

ไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดแต่มันเป็นตามในลักษณะตามลักษณะของธรรมชาตินั้นจริงๆตั้งแต่เรายังไม่รู้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเมื่อเราได้รู้ขณะขณะนั้นก็เป็นอยู่เช่นนั้นเรารู้ผ่านไปจริงๆก็เป็นอยู่เช่นนั้นเพราะฉะนั้นใครจะรู้ใครจะหลงก็ตามสภาพเหล่านี้ต้องคงที่อยู่เสมอนี่ก็เป็นสันติที่โกรธประเภทหนึ่งและขอย้อนถึงเรื่องความทุกข์ว่าพระพุทธศาสนาแสดงตั้งแต่เรื่องความทุกข์ของสัตว์ข้าก็จะทำให้จิตนี้มีความเศร้าโศกหรือเป็นเหตุให้จิตใจอับเฉาผู้นับถือพุทธศาสนาสอนตั้งแต่เรื่องกองทุกข์นี่ถ้าจะพูดกันไปในทำนองนั้นก็แสดงว่าคนนั้นไม่รู้เรื่องความหมายของศาสนาที่แท้จริงถ้ารู้ตามความหมายของศาสนาที่แท้จริงแล้วก็ไม่ควรจะพูดหรือไม่ควรจะคิดเช่นนั้นธรรมดาเราเกิดข้อข้องใจกับสิ่งใดอันใดที่เป็นเครื่องบกพร่องยกตัวอย่างใกล้ๆว่าในครอบครัวของเรานี้อะไรบกพร่องสิ่งนั้นแล้วจะทำทุกข์ให้เราเราก็ต้องพยายามหาต้นเหตุว่ามันบกพร่องเพราะเหตุใดเมื่อส่วนใดบกพร่องก็พยายามดิ้นเต้นขวนขวายหรือเสาะแสวงหามาไว้สำหรับแก้ไขความขัดข้องเพราะความขัดข้องนั้นก็เป็นทุกข์อันหนึ่งเช่นเราไม่มีข้าวจะในบ้านจะกินอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ก็ต้องวิ่งเต้นขวัญขวายวิญญาณที่วิ่งเต้นขวัญขวายท่านเรียกว่ามรรคทางดำเนินเพื่อความเจริญเพื่อความสุขสำหรับครอบครัวไม่มีเงินจะใช้ก็ลำบากเป็นกองทุกข์อันหนึ่งการต่อแสดงหาเงินมาใช้ก็เนื่องจากการพิจารณาแล้วว่าถ้าไม่มีเงินก็เป็นทุกข์แล้วเสาะแสวงหาเงินมาใช้ในครอบครัวของตนนั่นก็เป็นมรรคคือทางแก้ทุกข์ไม่ใช่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนให้คนมีความโศกเศร้าเอาทุกข์มาคุ้มบุญซึ่งกันและกันศาสนาทั้งหมดในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกองเสริมไม่ใช่อย่างนั้นสอนเพื่อคนจะแก้ไขตัวเองเป็นทุกข์เพราะเรื่องใดก็ต้องพยายามแก้ไขท่านสอนอย่างนั้นต่างหากเราไม่มีความรู้วิชาการทำมาค้าขายหรือกิจการงานต่างๆทำอะไรก็ไม่ทันเขาเพราะคนโง่เขาต้องสอนให้ฉลาดความโง่มันก็เป็นผลเกิดขึ้นมาจากความไม่สนใจความขี้เกียจขี้ชานความขยันหมั่นเพียรนั่นแหละเป็นทางเกิดขึ้นแห่งวิชาสมบัติต่างๆนะพระพุทธเจ้าก็สอนสอนเพื่อแก้ทุกข์ไม่ใช่สอนเพื่อให้กอดเอาทุกข์นั้นมาเป็นเครื่องคุ้มลุ่มจิตใจให้รับความเดือดร้อนมีเรื่องภายนอกก็สอนเพื่อแก้ทุกข์ต่างหากไม่ใช่สอนเพื่อให้เอาทุกข์คือให้สอนให้รู้วิธีแก้ไขทุกข์ที่มันมีอยู่ในที่ต่างๆหรือในบุคคลในครอบครัวในสถานที่นั้นๆเพื่อให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เราไม่ต้องการนั่นให้ค่อยหมดไปหมดไปเพราะอุบายที่ชอบของเราอุบายที่ชอบนี้เป็นทางแก้ไขทุกข์ศาสนาสอนอย่างนั้นทีนี้ย้อนเข้ามาสู่ภายในเมื่อภายนอกสมบูรณ์เช่นมีข้าวมีของมีเงินมีทองมีเครื่องใช้ไม้สอยสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็มีความสุขในด้านนั้นแต่เรามีความทุกข์ในด้านจิตใจเพราะกิเลสมันหลายประเภทความโง่เขาของเราก็มีหลายประเภทเราฉลาดในการทำมาหาเรื่องชีพฉลาดในความรู้วิชาฉลาดในการหาเงินหาทองเข้าของแต่เราอาจจะโง่ในส่วนหนึ่งภายในของเราความทุกข์ภายในใจจึงมีรวบรวมจิตใจนี่พระพุทธเจ้าก็สอนให้มาพิจารณาเรื่องทุกข์นี่เป็นสัจธรรมอีกประเภทหนึ่งสัจธรรมเรื่องภายนอกก็ได้แก่ทุกข์ในครอบครัวเหตุที่จะทุกข์ในครอบครัวก็คือว่าความรู้ความฉลาดของเราไม่ทันนี่มันก็เป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ได้ทีนี้อุบายวิธีที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆมาเพื่อเป็นเครื่องเยียวยารักษาตัวเองในครอบครัวนั่นก็เป็นมรรคเมื่อมีมรรคคือทางดำเนินที่ถูกต้องทุกในครอบครัวก็ดับไปมีก็เรียกว่านิโรธในส่วนหนึ่งถึงย้อนกลับมาสู่ภายในทุกมันมีอยู่ภายในใจตอนนี้เรายังไม่สามารถจะแก้ไขได้มันเดือดร้อนก็รู้อยู่แต่หาทางแก้ไขยังไม่ได้จึงต้องศึกษาธรรมะอบรมการทางด้านจิตใจจากครูบาอาจารย์หรือจากบทธรรมต่างๆที่ท่านสอนเอาไว้ได้เข้ามาอบรมจิตใจของตนจนปรากฏเป็นความสงบเยือกเย็นขึ้นมาวิธีการที่ทำนั้นเรียกว่ามรรคจิตใจของเรา
ที่มันกำลังทุกข์นั้นเรียกว่าทุกข์เมื่ออุบายวิธีถูกต้องในการอบรมได้ปรากฏหรือได้บำเราได้บำเพ็ญให้ถูกต้องแล้วทุกข์เหล่านี้ก็ค่อยดับไปดับไปนี่ทุกข์ดับไประยะไหนก็มีโลภะก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะระยะอย่างนี้ศาสนาท่านสอนอย่างนี้ต่างหากไม่ใช่สอนว่าคนกุ้มรุมเอาทุกข์สุดของศาสนาทั้งหมดเรียนแล้วตั้งแต่เป็นความเคยไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยที่มาถึงเรื่องสันทิฏฐิโกเลยติดต่อแขนงไปคือการกล่าวมาทั้งหมดนี้ทั้งสัจธรรมภายนอกได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเอาพูดง่ายๆว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในครอบครัวหนึ่งๆทั่วทั้งโลกเนี่ยและก็ย้อนเข้ามาทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในร่างกายและจิตใจของเราเรียกว่าเป็นครอบครัวเฉพาะนี้ครอบครัวคือร่างกายนี่ก็ให้หาอุบายวิธีแก้ไขอย่างนั้นเราก็จะปรากฏเป็นความสมบูรณ์ความสุขความเจริญขึ้นมาเช่นเดียวกับเราแก้ไขครอบครัวของเราให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาได้ทางโลกทางนอกกับภายในเหมือนกันวิธีการเนี่ยที่มาถึงเรื่องสันทิฏฐิโกทั้งสองคือภายนอกก็ดีภายในก็ดีจะเลยจากสันทิฏฐิโกนี้ไปนั่นน่ะเพราะเรื่องภายนอกก็เป็นเรื่องของเราจะต้องรับรู้และผิดชอบทุกอย่างภายในก็ต้องเราเป็นผู้รับรู้ในความดีความชั่วความสุขความทุกข์ของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราจะพยายามแก้ไขให้รู้ให้ฉลาดยิ่งกว่านี้ไปเป็นลำดับยังมีมาถึงอริยสัจภายในขึ้นการพิจารณาอริยสัจคือกองทุกข์ภายในสมุทัยภายในมรรคภายในนิโรธภายในให้พยายามอบรมจิตใจให้ได้ไม่มากก็น้อยวันหนึ่งขอให้มีความสุขทั้งด้านจิตใจทั้งด้านภายนอกคือครอบครัวเรียกว่าเราไม่ขาดเป็นผู้ดำเนินเสมอต้นเสมอปลายภายนอกก็เป็นไปได้มีความฉลาดรักษาตัวให้มีความสุขความเจริญเหมือนบ้านเมืองเขาภายในก็พยายามรักษาตัวอบรมจิตใจของเราเนี่ยให้มีความสุขความเจริญเยือกเย็นใจเกิดขึ้นจากธรรมะคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้อบรมภายในใจดีแล้วจะเป็นผลขึ้นไปเป็นลำดับลำดับดังที่อธิบายเมื่อตะกี้นี้ผ่านไปตั้งแต่สมาธิเป็นลำดับถึงขั้นปัญญาแก้ไขภาระเครื่องกดทวงจิตใจอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาในทางใจได้ไปเป็นลำดับลำดับเมื่อถอดถอนอุปาทานเพราะอำนาจของปัญญาพิจารณารู้สภาพทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อย่างถึงจิตถึงใจเลยการถอดถอนก็ต้องถอดถอนถึงจิตถึงใจทุกข์ก็จะต้องหลุดลอยไปเป็นลำดับลำดับในเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติได้ถึงจิตถึงใจของผู้ปฏิบัติแล้วกิเลสทั้งหลายจะทนตัวอยู่ไม่ได้แม้จะตั้งอยู่ในจิตใจของเราคือกับนับไม่ถ้วนก็ตามเช่นเดียวกับความมืดที่มีอยู่ในโลกอันนี้ตั้งกับตั้งกันแต่พอจุดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดก็หายไปในขณะนั้นนั่นเองลักษณะแห่งกิเลสที่เป็นความมืดภายในใจก็เช่นเดียวกันขอให้สติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราได้จ่อเข้าไปจ่อเข้าไปความมืดเหล่านี้ก็จะค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวไปห่างไปจากจิตใจจิตใจก็จะมีความสุขความเจริญความผ่องใสความองอาจกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในหลักธรรมยิ่งเข้าไปความขยันหมั่นเพียรก็ยิ่งคืบหน้าพอถอนได้มากเท่าไหร่ก็เห็นคุณอานิสงส์คือความเบาในจิตใจก็ยิ่งมีแก่จิตแก่ใจพิจารณาค้นคว้ายิ่งนิดมือหน่อยก็ถอดถอนออกไปได้เป็นลำดับลำดับมาสู่จนกระทั่งถึงวงแคบแม้ภายในจิตใจก็ถอดถอนออกได้จนไม่มีอะไรเหลือนั่นถึงเราจะหาพุทธะที่ไหนเราจะหาพระนิพพานที่ไหนเมื่อใจผู้นี้เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะถอดถอนภาระซึ่งกดข่วงจิตใจทั้งตนออกเสียโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งศรัทธาปัญญาความภาคความเพียรของเราเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามจิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมะเป็นหญิงเป็นชายเพราะทุกข์ไม่ขึ้นอยู่กับใครทุกข์ก็ย่อมไม่ขึ้นอยู่กับใครเหมือนกัน
เป็นผู้สามารถจะทรงไว้ได้ด้วยกันทั้งเรื่องความสุขความเป็นความบริสุทธิ์พุทโธพุทโธของพระพุทธเจ้าเราก็ได้กราบไหว้ท่านพุทโธของเราก็มีอยู่ประจำใจของเรามีเป็นสันทิฏฐิโกอยู่ทั้งวันทั้งคืนรู้ชัดปัจจัตตังเวริตัปโปวินยุหิผู้รู้จะรู้ที่ไหนก็ต้องรู้ที่ตัวเองนี่แหละนี่ไม่ได้อยู่สูงไม่ได้อยู่ต่ำไม่อยู่กว้างอยู่แคบที่ไหนอยู่กับใจของเราดวงนี้เพราะกิเลสมันมีอยู่ที่นี่กว้างแคบก็มีเท่าหัวใจหนาบางก็เท่าหัวใจเมื่อแก้นี้ลงไปโดยลำดับลำดับเนี่ยความหมดสิ้นของกิเลสก็ต้องหมดสิ้นไปเป็นลำดับความบริสุทธิ์ใจใหญ่น้อยขนาดไหนนั้นก็ไม่เป็นปัญหาที่จะมาหากรู้โดยลำพังตนเองที่เรียกว่าปัจจตังเวทิฏฐบุตรจะรู้ได้โดยกันทุกคนเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมประจำใจด้วยกันผู้ปฏิบัติไปจะต้องรู้ต้องเห็นเพราะฉะนั้นขอให้พากันพยายามอยู่ที่ไหนไปที่ใดอย่าลืมว่าทำทั้งแผ่นที่ใจของเราความสุขความเจริญไม่ใช่ของใครแต่เป็นของผู้ที่เก่งขวนขวายอุตสาห์พยายามบำเพ็ญนั่นแหละผู้จะเป็นเจ้าของของสมบัติอันนี้ในอวิชชาพระธรรมเทศนาขออำนาจของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสมนำความมุ่งมั่นปรารถนาสู่ทุกนากันเทอ

0: วัดนี้สร้างมาได้10กับปีนี้ถ้าปริมาณดูแลถือสุวรรณาของด้านวัตถุก็พออยู่พอเป็นไปทุกอย่างถ้าจะให้เจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุเพิ่มขึ้นกว่านี้ก็คงจะมีจำนวนมากกว่านี้บรรดาพุทธิลิขลาแต่เท่าที่มีอยู่แล้วเห็นว่าพอเหมาะกับความจำเป็นที่เป็นไปอยู่และเหมาะกับกำลังของการดูแลรักษาและการปกครองผู้ที่มาอาศัยอยู่ด้วยถ้าจะให้มากยิ่งกว่านี้ทั้งด้านวัตถุและพระเนรบรรดาที่เป็นนักบวชไม่ว่าสายชีสายขาวภาระก็จะต้องเพิ่มขึ้นอีกความกังวลในการดูแลรักษาและปกครองทุกด้านก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามๆกันหากว่าความรู้ความฉลาดความสามารถของผู้ปกครองมีความเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับด้านวัตถุและผู้ที่มาอาศัยก็จะพอเหมาะสมกันแต่นี้ด้านความรู้ความฉลาดของผู้จะให้โอวาทแนะนำสั่งสอนรู้สึกว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่ว่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเพิ่มภาระให้หนักมากขึ้นกว่านั้นไปก็จะต้องเป็นการแพ้กำลังสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพราะจะไม่สามารถต้านทานภาระหนักได้เนื่องจากความรู้ความฉลาดไม่ได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณของสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งการสร้างวัดที่เป็นด้านวัตถุสำหรับเป็นที่อาศัยอยู่ของผู้ปฏิบัติสร้างได้ง่ายง่ายกว่าการสร้างพระสร้างเนรสร้างบุคคลให้เป็นคนเป็นภูมิของคนและเป็นภูมิของนักบวชฉะนั้นจึงเป็นของทำกันได้ง่ายคนไปอยู่ที่ไหนสถานที่นั่นก็ปรากฏเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นวัดเป็นวาขึ้นมาแต่ตัวของคนเองไปอยู่ที่ไหนถ้าหากมีความสนใจสร้างตัวของตัวให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในการประพฤติทั้งภายนอกภายในของตนก็จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับด้านวัตถุแต่นี้โดยมากไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ว่าท่านและเรายอมจะสนใจสร้างภายนอกมากกว่าภายในเรื่องภายในจึงเป็นสิ่งที่อับเฉาโดยเจ้าตัวไม่รู้เนื่องจากการมองข้ามไปเสียนี้เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นการสร้างตัวของเราจึงเป็นเรื่องลำบากและยากที่จะปฏิบัติตนให้พอเหมาะสมกับภาวะของตนและทำทุกขั้นยิ่งการรวมเป็นหมู่เป็นคณะกันด้วยแล้วก็ยิ่งจะเป็นการลำบากในการปฏิบัติต่อกันเพราะนิสัยใจคอของแต่ละท่านละท่านที่มารวมกันนั้นสืบเนื่องมาจากการอบรมในสถานที่อยู่ของตนนั้นต่างกันตลอดอัธยาศัยโดยคอซึ่งเป็นหลักเดิมที่ฝังไว้ภายในจิตใจซึ่งมีความแน่นหนามั่นคงพอจนกลายเป็นหลักนิสัยแล้วนั้นรู้สึกจะถอนได้ยากเมื่อมาค
1: คบค้าสมาคมซึ่งกันและกันจึงต่างคนก็ต่างมีทางที่จะระบายออกตามจริตนิสัยที่เคยชินของตนไม่เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นหลักธรรมะซึ่งเป็นของคงที่และถูกต้องทั้งได้รับความไว้วางใจต่อโลกมานานก็ตามแต่กว่าจะเข้าซึมซาบถึงจิตใจของผู้มาอบรมศึกษาในธรรมะแต่ละครั้งละคราวหรือแต่ละรายนี้รู้สึกว่าเป็นของยากไม่น้อยเลยเนื่องจากความฝังลึกแห่งนิสัยนั้นเป็นสิ่งที่ปิดบังหรือจิตกันหวงห้ามธรรมะไม่ให้แทรกซึมเข้าถึงใจได้เช่นเดียวกับหม้อที่มีฝาปิดไว้อย่างสนิทไม่สามารถที่จะรับน้ำได้เช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติมีหลักธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินโปรดอย่าได้มองดูตั้งแต่นิสัยหรือใจของตัวเองโดยถ่ายเดียวเพราะใจนี้มีทุกประเภทอันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นดังด้านวัตถุแล้วขนกันทั้งวันกองเท่าภูเขานี้ก็ยังจะไม่หมดจากใจแต่นี้ไม่ใช่เป็นด้านวัตถุและไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเนื้อแม้จะมีอยู่เป็นจำนวนมากหรือหนาแน่นเท่าไหร่ก็ไม่มีใครทราบนอกจากไม่มีใครทราบแล้วตัวเองยังไม่ทราบด้วยว่านิสัยของตนมันหนักไปในทางใดความหนักไปในทางแห่งนิสัยนั้นเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่มีโดยมากไม่ค่อยจะได้คำหนึ่งกันฉะนั้นหลักนิสัยจึงมีอำนาจที่จะส่งเสริมกำลังของตัวขึ้นจนไม่อาจจะมองเห็นความผิดหรือถูกแห่งธรรมะได้เมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่มีอยู่ในนิสัยจึงมีทางที่จะระบายออกมาเสมอถ้าเป็นสิ่งขัดข้องต่อตนเองโดยเจ้าตัวก็ไม่มีสาเหตุจะทราบด้วยและถ้าเป็นการขัดข้องต่อหมู่เพื่อนโดยการด้วยคำที่ว่าไม่มีสาเหตุจะทราบก็เนื่องจากตนไม่ได้สนใจค้นดูสาเหตุว่าเป็นความผิดหรือถูกในนิสัยของใจที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นการสร้างคนให้เป็นคนเต็มภูมิของคนสร้างนักบวชให้เป็นผู้มีธรรมะเต็มภูมิของนักบวชเป็นชั้นๆนั้นจึงรู้สึกว่าเป็นของที่สร้างยากมากยิ่งกว่าด้านวัตถุใดๆยกตัวอย่างเช่นสมัยพุทธกาลก็มีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงสร้างพระองค์ให้เป็นคนแปลกและอัศจรรย์ของโลกขึ้นเป็นอันดับแรกคนในสมัยนั้นก็ไม่มีจำนวนน้อยเหตุใดจึงมีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวทำความแตกต่างแก่โลกทั้งหลายและปรากฏเป็นผู้อัศจรรย์ยิ่งกว่าโลกหากเป็นของไม่แปลกประหลาดหรือเป็นของทำไม่ยากคนทั้งโลกก็จะกลายเป็นผู้ฉลาดมีอำนาจวาสนาสามารถจะเครื่องตนให้พ้นจากทุกข์ไม่ว่าทุกข์ประเภทใดได้ด้วยกันแต่นี้ก็ไม่ปรากฏจนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยการสร้างพระองค์โดยสมบูรณ์แล้ว นั่นแหละได้นำธรรมะมาประกาศสอนโลกจึงปรากฏมีผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดมาจนกระทั่งสมัยทุกวันนี้ผู้ที่ตามเสด็จถึงจุดหมายปลายทางก็มีจำนวนไม่น้อยและผู้กำลังตามเสด็จอยู่ด้วยข้อปฏิบัติก็มีดังที่เราเห็นอยู่ด้วยตาทุกวันนี้คือท่านผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติมีทางคารวะเลี้ยวเรียนบ้างสละตนออกเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนรเป็นชีเป็นขาวบ้างเหล่านี้คือว่าผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยธรรมมีการกล่าวในตอนนี้เพื่อให้ทราบถึงเรื่องการสร้างตัวเองเป็นเรื่องที่ยากแม้จะไม่เป็นของใหญ่โตขนาดเท่าตัวมนุษย์เท่าตัวเราท่านนี่ก็ตามแต่เรื่องของจิตเป็นเรื่องใหญ่โตแม้จะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาก็ตามแต่ความรู้สึกอันนี้จะครอบทั่วทั้งโลกธาตุความเกี่ยวข้องของจิตจึงมีทั่วดินแดนจนหาประมาณไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุบายวิธีที่จะพยายามแก้ไขจิตใจให้ถูกตามหลักธรรมะเพื่อเป็นการเสริมตัวเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นที่จัดว่าเป็นการสร้างตนโดยถูกต้องนี้จึงเป็นของที่ยากมากไม่เหมือนการสร้างสิ่งใดๆในโลกแต่เมื่อสร้างได้แล้วมีคุณค่ามหาศาลไม่มีสิ่งใดจะมาเทียบเท่ากับราคาแห่งการสร้างตนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนในหลักธรรมทุกๆประเภทของธรรมที่ประกาศสอนไว้แก่โลกมีความเน้นถึงการสร้างตัวเองทั้งนั้นเป็นหลักใหญ่ของศาสนาเราจะไปทำกิจการงานภายนอกก็ต้องพยายามสร้างตัวของเราให้ดีเพื่อจะเป็นกำลังต้านทานหรือต่อสู้กับการงานนั้นๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความสวัสดีเช่นฉันทะให้มีความพอใจต่อหน้าที่การงานที่ชอบวิริยะมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนในหน้าที่การงานนั้นไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนจนกว่าจะถึงความสำเร็จตามความมุ่งหวังของตนจิตตะมาให้เอาใจห่างเหินจากหน้าที่การงานที่ตนหวังประโยชน์ซึ่งกำลังจะทำอยู่นั้นวิมังสาคือความรอบคอบในหน้าที่การงานที่ตนจะพึงจับพึงทำให้เสมอต้นเสมอปลายนี่คือหลักธรรมเป็นเครื่องเสริมหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองถ้าคนไม่มีธรรมทั้ง4ประเภทนี้ประจําใจแล้วจะทำงานอันใดไม่สำเร็จแม้จะสำเร็จก็ไม่เรียบร้อยสักแต่ว่าเท่านั้นการจะสร้างตนก็ต้องอาศัยธรรมทั้ง4ประเภทนี้อีกเหมือนกันเป็นหลักใหญ่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินิพพานทำนอกจากธรรมทั้ง4ประเภทนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วจะไม่มีธรรมอันใดพอที่จะเป็นชิ้นเป็นอันให้เป็นมรดกเครื่องประดับใจของผู้นั้นได้เลยมีการสร้างตัวจึงเป็นเรื่องลำบากแม้จะไม่ต้องทุ่มเททรัพย์สมบัติเงินทองลงมากมายเหมือนกันกับเราสร้างด้านวัตถุซึ่งหมดเงินเป็นจำนวนล้านๆก็ตามแต่ก็เป็นของยากอยู่โดยหลักธรรมชาติของการสร้างตัวเองซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่หมดเงินในการก่อสร้างไปเป็นจำนวนล้านๆนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสนใจต่อการสร้างตนและสอนบุคคลให้พยายามสร้างตนให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายในใจถ้าสร้างตนไม่ได้ถ้าอยู่ที่ไหนก็เป็นคนอาภัพไม่เป็นคนเจริญเช่นบ้านถ้าสร้างไม่เสร็จก็เป็นบ้านร้างนาทำไม่เสร็จก็เป็นนาร้าง ทุกสิ่งถ้าทำไม่เสร็จแล้วเป็นของใช้ไม่ได้กลายเป็นของล้างไปหมดปลูกศาลาไม่สำเร็จก็เรียกว่าศาลาล้างบ้านล้างทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องใช้ไม้สอยถ้าทำไม่สำเร็จแล้วเป็นของไม่น่าดูคนที่สร้างตนมาให้สำเร็จประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นจะได้ก็กลายเป็นคนรกโลกได้อย่างนี้รกในตัวเองแล้วก็ทำการกีดขวางโลกจะอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เจริญจะไปโลกหน้าก็เป็นคนอาภัพไปโลกไหนๆก็คือคนที่สร้างตัวไม่สำเร็จประโยชน์นั่นเองไปปรากฏตัวขึ้นมาก็ปรากฏเป็นคนอาภัพเป็นสัตว์ก็อาภัพเป็นคนก็อาภัพถ้าเกิดในภพใดชาติใดกลายเป็นคนอาภัพตลอดไปเพราะอาภัพอยู่กับการสร้างตัวไม่สำเร็จการสร้างตัวจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่พอจะนอนใจเครื่องมือที่จะสร้างตัวก็คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้โลกก็มีเครื่องมือสำหรับธรรมสำหรับบำเพ็ญเพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลายประเภทธรรมที่สอนโลกทั่วไปก็มีธรรมที่สอนนักบวชเป็นชั้นๆของนักบวชไปก็มีนอกจากนั้นธรรมที่สอนตามชั้นๆเป็นชั้นๆตามลำดับของผู้ปฏิบัติที่มีภูมิสูงต่ำต่างกันก็ยังมีอีกจนกระทั่งถึงจุดยอดคือมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรที่จะขาดตกบกพร่องในหลักธรรมของพระพุทธเจ้านอกจากผู้ปฏิบัติจะไม่สนใจปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมนี้เท่านั้นนี่หลักการสร้างตนสร้างแล้วได้เพียงคนเดียวก็รู้สึกว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากอยู่ในโลกนี้เราก็มีคุณค่าจะไปสู่โลกใดก็มีคุณค่าจนถึงสุดยอดอันหาประมาณไม่ได้แห่งคุณค่าภายในตัวของบุคคลนั้นมีเป็นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนโลกไว้เพื่อไม่ให้กลายเป็นโลกของโมฆะไปหมดเราผู้เป็นนักบวชก็อย่าให้เป็นโมฆะในเพศของตนหาได้ถือประโยชน์จากการปฏิบัติได้หลักธรรมะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่งกว่าเรื่องหัวใจของคนเราแต่ละคนละคนหัวใจจะมีกี่ดวงเพราะอยู่ด้วยกันหลายคนให้นำความรู้สึกของใจนั้นน้อมเข้าสู่ธรรมเอาหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ตั้งเป็นที่วินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินว่าถูกหรือผิดแล้วอย่านำใจของเราไปตัดสินเราเองเพราะใจมีทุกสิ่งทุกอย่างฝังอยู่ภายในนั้นอาจจะตัดสินหรือเป็นความเห็นผิดไปตามความชอบใจของตนก็ได้หากว่าใจเป็นของมีประมาณอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีหลักธรรมะมาเป็นเครื่องทดสอบและเป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินต่างคนต่างก็มีใจมีความรู้สึกก็ควรจะดำเนินตนไปได้ด้วยความสะดวกและราบรื่นโดยไม่ต้องอาศัยธรรมอะไรมาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับดัดแปลงตัวเองแต่นี่ก็เพราะใจมันหาประมาณไม่ได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องวินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องดำเนินเป็นสิ่งที่จะให้รับความสุขจากธรรมะที่ตนนำมาปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเนี่ยการปฏิบัติต้องบังคับจิตใจของตนให้เข้าสู่หลักธรรมอย่าให้เข้าไปตามความอยากของตนความต้องการของตนเรื่องความต้องการนั้นหรือความอยากนี้เต็มอยู่ภายในหัวใจไม่มีเวลาบกพร่องไม่เหมือนสิ่งอื่นแม่น้ำในมหาสมุทรแม้จะลึกหรือกว้างแสนกว้างก็ยังมีเวลา ขึ้นขึ้นลงลงแต่เรื่องความอยากของใจนี้ไม่มีสิ้นสุดจะหาเวลาลดย้อนผ่อนตัวเองลงโดยลำพังไม่มีนอกจากจะเป็นการเสริมตัวเองขึ้นด้วยความทะเยอทะยานอยากหาประมาณไม่ได้ตลอดการเท่านั้นฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นเครื่องกั้นกลางความอยากประเภทเหล่านี้ไม่ให้ไหลไปตามอำเภอใจของตนโดยถ่ายเดียวคำว่าหลักธรรมหมายถึงความถูกต้องนำเหตุกับผลมาเทียบเคียงกันเหตุคือสิ่งที่จะพูดออกไปจะทำลงไปนี่เรียกว่าเหตุเมื่อพูดออกไปแล้วทำลงไปแล้วถูกหรือผิดผลจะแสดงขึ้นมาอย่างไรนี่เรียกว่านำเหตุกับผลเข้ามาเทียบเคียงถ้าเป็นสิ่งที่ผิดแล้วผลจะต้องแสดงผิดออกมาอย่างน้อยก็ทำตัวของเราให้เดือดร้อนมากไปกว่านั้นก็ทำคนอื่นให้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนไปร้อนไปทุกแห่งทุกคนนี่คือผลที่แสดงออกจากการบำเพ็ญเหตุไม่ถูกต้องกลายเป็นความเดือดร้อนขึ้นมาความเดือดร้อนนี้ไม่มีใครจะต้องการแม้แต่สัตว์เขาก็ไม่ถึงปรารถนาเพราะความเดือดร้อนเป็นสาเหตุที่จะให้ถึงความที่น่าผิดหายไปได้มากกว่านั้นก็คือที่น่าผิดหายขึ้นตายเป็นต้นเราที่อยู่ร่วมกันมากๆล้วนแต่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นผู้สนใจต่อธรรมะมีหลักธรรมะเป็นเครื่องตัดสินนี่เป็นสิ่งเรื่องจำเป็นของเราผู้เป็นนักปฏิบัติด้วยกันโกรธได้คำหนึ่งเสมอถ้าหากทำจิตให้ห่างเขินหรือมองข้ามหลักธรรมไปโดยประจดจ่อเอาเฉพาะหัวใจของตนออกมาเป็นที่ตั้งเป็นเครื่องนำเนินแนวจะเป็นเรื่องความกระทบกระเทือนแสดงตัวออกมาเป็นลำดับลำดับมีไม่ใช่ทางของนักปฏิบัติที่จะควรสนใจและส่งเสริมเพราะเราที่อยู่ด้วยกันไม่ใช่ไม่มีใครเป็นนักเป็นจอมปราบด้วยกันแต่ก็อาศัยธรรมะของจอมปราบที่พระพุทธเจ้าซึ่งรับรองไว้แล้วว่าเป็นสวดขาตธรรมมาเป็นเครื่องดำเนินจงเห็นหลักธรรมคือสวดขาตธรรมที่ที่จัดชอบแล้วนั้นว่าเป็นสิ่งจะตัดหรือทำลายเสียได้ซึ่งความหายนะทั้งปวงเมื่อต่างคนต่างสนใจนำหลักธรรมเข้าไปปฏิบัติต่อตนเองแล้วผลจะไม่เป็นอีกแต่ถ้าจะดำเนินหรือปฏิบัติไปตามความชอบใจของตนแล้วนั่นแหละเรื่องโลกกวินาศจะแสดงขึ้นมาภายในใจและระบาดออกไปสู่ภายนอกให้รับความเดือดร้อนตามๆกันหมดผลที่ปรากฏก็คือคนชั่วด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นเดือดร้อนถ้าต่างก็อยู่ด้วยกันโดยความเป็นธรรมถือธรรมเป็นหลักแล้วไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ค่อยจะได้แนะนำสั่งสอนหรือดุด่าว่ากล่าวกันอะไรมากนะต่างก็จะอยู่เย็นเป็นสุขผู้น้อยก็เย็นใจสบายใจผู้ใหญ่ก็เบาอกเบาใจในการแนะนำคำสอนเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะจะเข้านอกออกข้างในไปไหนก็ไปด้วยความสะดวกสบายตามกิจจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ก็อยู่ด้วยความเย็นใจผู้ปฏิบัติเนื่องจากผู้ปฏิบัติที่อยู่ด้วยกันต่างคนก็มีธรรมภายในใจความประพฤติทุกด้านจึงแสดงออกมาเพื่อความร่มเย็นและเพื่อความไม่วางใจวัดก็เจริญคนผู้ปฏิบัติอยู่ภายในวัดก็เจริญผู้มาเกี่ยวข้องก็เจริญหูเจริญตานับความละเคียดละคายหากว่าตรงกันข้ามแล้วใครมาเห็นก็จะตรงทำความสลดสังเวชว่าพระวัดนั้นเนรวัดนั้นแม่ชีแม่ขาววัดนั้นเหลือตั้งแต่ผ้าเหลืองเหลือตั้งแต่ผ้าขาว พอกพูนตัวไว้แต่ความประพฤติปฏิบัติไม่คิดอะไรกับสุนัขแย่งอาหารกันสิงเขาว่าอย่างนี้นี่ภายในใจของเขาอย่างนี้แล้วออกมาทางวาจาอย่างนี้เนื่องจากความที่ได้เห็นได้ยินจากวัดนั้นจากพระเนนรูปนั้นจากแม่ชีแม่ขาวคนนั้นและเรื่องความโกลาหลอันน้ำมันเรื่องความเหม็นคุ้งไปหมดจะระบาดออกไปทุกแห่งทุกคนจากวงของผู้เป็นนั่งอยู่ไม่มีสิ่งใดจะเป็นที่หนึ่งและเป็นที่นิยมชมชอบของคนภายนอกแม้ตัวเองก็เดือดร้อนมีท่าปฏิบัติให้นอกจากหลักธรรมไปเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าดำเนินตามหลักธรรมต่างคนต่างเห็นแก่ธรรมคือความถูกต้องผู้ใหญ่ผู้น้อยก็มีความเห็นเช่นเดียวกันรวมทั้งวัดมีความเห็นเช่นเดียวกันแม้จะมีความอดอยากขาดแคลนบ้างตามธรรมดาของนักบวชที่อาศัยคนอื่นเป็นอยู่แต่เรื่องจิตใจจะมีความแช่มชื่นเบิกบานนั่งหรือนอนเดินมีความเป็นสุขทุกอิริยาบถไม่ปรากฏเป็นความเดือดร้อนขึ้นภายในวัดนั้นนี่เป็นสิ่งที่นักบวชเราพึงปฏิบัติและพึงปรารถนาอย่างยิ่งโปรดได้พากันส่งเสริมสันติธรรมคือความสงบเยือกเย็นในตนเองและระหว่างแห่งกันและกันให้มีความเจริญมากขึ้นในขณะเดียวกันยาใดส่งเสริมสิ่งใดที่จะเป็นข้าศึกเป็นขวากเป็นน้ำทิ่มแทงหัวใจทิ่มแทงหูทิ่มแทงตาของกันและกันนั่นไม่ใช่เรื่องของนักบวชที่จะนำมาใช้เรื่องทิฏฐิมานะเป็นเรื่องของคนไม่ได้อบรมศึกษาธรรมะไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเช่นเดียวกับสุนัขที่มองเห็นกันแล้วถึงเที่ยวนิ้มพันใจกันตับกันทุกแห่งทุกผลเราเคยเห็นประจักษ์กับตาของเรานั่นคือประเภทของสัตว์ที่ไม่มีธรรมประเภทของมนุษย์แล้วเห็นกันด้วยความยินแย้มแจ่มใสให้อภัยซึ่งกันและกันความผิดความพลาดอาจมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้น้อยไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเพื่อนนักบวชหรือคารวะเพราะเราต่างก็เป็นคนมีที่เหลือด้วยกันแต่การให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นหลักธรรมอันดีไม่เป็นทางผิดผู้ยึดถือธรรมเหล่านี้ไว้ประจำใจจะไม่สนใจความบกพร่องหรือผิดพลาดของคนอื่นจนลืมตัวแต่จะน้อมเอาสิ่งที่ผิดพลาดของคนอื่นเข้ามาเป็นธรรมเครื่องสอนตนได้และกลายเป็นความให้อภัยซึ่งกันและกันว่าต่างคนต่างก็ตกอยู่ในกรรมคือความผิดพลาดด้วยกันยอมจะอยู่ด้วยกันโดยความเป็นสุขสมกับว่านักบวชเป็นผู้มีธรรมภายในกันเมื่อต่างฝ่ายต่างมีความร่มเย็นด้วยกันมีความรักความสนิทสนมกันเช่นเดียวกับอวัยวะของเราทุกส่วนที่มีอยู่ในร่างกายนี้อยู่ในความรับผิดชอบและสงวนของเราแล้วก็ไม่ไปหนักในอวัยวะส่วนใดทั้งฝ่ายรักและฝ่ายชังมีความสงวนสม่ำเสมอกันไปหมดทั่วร่างกายจึงได้ส่วนใดบกพร่องก็พยายามซ่อมแซมให้ดีขึ้นหมู่เพื่อนที่มีความบกพร่องในจิตใดส่วนใดก็พยายามตักเตือนสั่งสอนกันให้ทราบสาเหตุที่เป็นและการกระทำเช่นนั้นจะเป็นไปเพราะความผิดได้ละถอนสิ่งนั้นโดยความเมตตาในการสั่งสอนนี่เรียกว่าเป็นธรรมของนักปราชญ์แม้เราจะไม่เป็นนักปราชญ์ก็ได้ธรรมะของนักปราชญ์มาเป็นเครื่องตระหนักจะเป็นผู้มีสง่าราศีสวยงามขึ้นทั้งที่ศีรษะล้นโลนเพราะเครื่องตระหนักอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก ทั่วทั้งโลกชอบแม้จะเขาจะประดับไม่ได้ก็ตามเขาก็ชอบเช่นเขาเป็นคนชั่วแต่เห็นท่านผู้อื่นเป็นคนดีเขาก็ชอบเขาเป็นคนที่ดีที่เลวเห็นคนอื่นเป็นคนสวยงามเขาก็ชอบหรือเราเป็นคนโง่เราเห็นคนฉลาดเราก็ชอบเราเป็นคนประพฤติเกเรเราเห็นท่านผู้อื่นประพฤติดีประพฤติชอบมีความสงบเงียบเพียงตัวเราก็ชอบเราเดือดร้อนเห็นคนอื่นมีความสุขสำราญเราก็ชอบเมื่อสรุปความแล้วคือว่าของดีย่อมชอบด้วยกันทุกคนแม้แต่สัตว์ก็ชอบเราตั้งหน้ามาศึกษาอบรมเพื่อของดีอย่าให้ของดีได้หลุดมือไปกลายเป็นของสละอาของชั่วไม่พึงปรารถนามาแบกมาหามอยู่บนบ่าอันนั้นไม่สมชื่อสมนามกับเราผู้เป็นนักบวชเพื่อแสวงหาธรรมตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยที่กล่าวมาเหล่านี้เรียกว่าหลักธรรมเพื่อเป็นเครื่องดำเนินของพวกเราให้พากันทำหนึ่งให้มาจะอยู่จะไปที่ไหนให้มีความเย็นใจให้มีธรรมคือวิหารธรรมเป็นเครื่องดีเมตตาคือความสงสารซึ่งกันและกันให้ถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกับความรักตนการอยู่ด้วยกันย่อมเป็นธรรมดาของนิสัยซึ่งไม่เหมือนกันรูปร่างกลางตัวไม่เหมือนกันเนื้อจะให้ชื่อว่าคนเหมือนกันก็ตามแต่ลักษณะท่าทีกิริยามายาเสียสายใจคอนั้นไม่เหมือนกันความลึกตื้นหนักเบาของความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันให้ประมวลมาพิจารณาที่คลายออกดูให้เห็นชัดแล้วปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องนี่คือว่าเห็นใจท่านเห็นใจเราเฉลี่ยลบบวกให้พอประมาณตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเขายังอยู่กับคนได้คนดูได้กันก็อยู่ไม่ได้ยังไงถ้าต่างคนต่างมีธรรมต่างคนต่างคิดภายนอกภายในคิดทั้งท่านทั้งเราเข้ามาบวกลบประสานกันในความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกเช่นเดียวกันแล้วย่อมจะพอลดหย่อนผันผันและทำความหนักให้เบาลงได้ด้วยหลักธรรมนอกจากจะเอาเรื่องที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาหมุนจิตใจของตนเท่านั้นจะกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนเพิ่มขึ้นทั้งตัวและบุคคลผู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้รับความรุนแรงมากขึ้นการปฏิบัติธรรมภายในก็สะดวกสบายเมื่อภายนอกคือส่วนเกี่ยวข้องมีความสม่ำเสมอร่มเย็นไปตามกันแล้วจะบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาก็เป็นอารมณ์เครื่องผิดขวางจิตใจว่าวันนี้เราได้รับความไม่สะดวกสบายกับคนนั้นกับภิกษุรูปนี้กับเณรรูปนั้นกับที่กับขาวคนนั้นคนนั้นใจจะมีความร่มเย็นเป็นสุขสมะเพราะสิ่งที่กล่าวมาที่ให้นามมาเป็นภาคศึกนั้นเป็นสิ่งที่กวนใจจะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นลงไปไม่หนักท่านถึงสอนให้ละเสมอจิตใจเมื่อมันมีอาหารอันเป็นทุกข์มาแทรกซึมแล้วต่อให้มีแต่เรื่องของธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่เสมอใจจะต้องถึงความผ่องใสเบิกบานมีกำลังในทางประพฤติปฏิบัติและมีความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นภายในตนเป็นลำดับขึ้นไปเรื่องสมาธิคือความสงบเยือกเย็นก็มีกำลังเพิ่มขึ้นเริ่มจากขั้นเริ่มแล้วจนถึงสมาธิเป็นครูปัญญาก็พาให้คิดให้ค้นพิจารณาข้างนอกข้างในซึ่งเต็มไปด้วยธรรมะทั้งนั้นเข้ามาขับถือจิตใจของตนให้ได้รับความแยกขายจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งข้างนอกข้างในเมื่อปัญญาได้รับหินคือสภาพธรรมที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอโดยการพิจารณาแล้วจะต้องมีความเฉียบแหลมขึ้นไปเป็นลำดับข้างนอกที่ยังเห็นไม่ชัดก็จะเห็นชัดขึ้นมาเพราะการพิจารณาเสมอข้างในเนื้อจะถูกปิดบังมาเป็นเวลานานก็ตาม
2: แต่เพราะปัญญาเป็นสิ่งที่มีความสว่างยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกจะสามารถแทงทะลุปุโปร่งไปหมดไม่มีอันใดที่จะปิดบังนี้นะในทั้งภายนอกและภายในปัญญาจะฉายแสงไปให้เห็นชัดทั้งภาพอนิจจังทั้งภาพทุกขังทั้งภาพอนัตตาเต็มไปทั่วโลกหินแดงไม่มีที่ไหนที่จะเหยียบย่างไปได้โดยไม่ให้ถูกหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อปัญญาได้สอดแทรกลงถึงขนาดนั้นแล้วเหตุใดจะไม่ได้ก้าวเหยียบไปตามหลักธรรมะที่เป็นทางเดินเหล่านี้เพราะหลักไตรลักษณ์ที่อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินของปัญญาไม่เดินตามทางสายนี้ไม่มีทางเดินเพราะโลกธาตุอันนี้เต็มไปด้วยทางที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ทุกวัตถุทุกอารมณ์มีอยู่ทุกแห่งทุกผลทั้งข้างบนข้างล่างทั้งอดีตอนาคตทั้งปรากฏตัวอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เต็มไปด้วยหลักธรรมที่กล่าวนี้ทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้นำที่เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาแล้วเหตุใดจะไม่มีทางเลยการเห็นชัดก็เห็นชัดตามหลักความจริงของอนิจจังที่แสดงตัวอยู่แล้วประจำตลอดเวลาทุกขังแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาอนัตตาแสดงตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้รู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะยึดถืออะไรเพราะเป็นภาระกดข่วงจิตใจของเราให้หนักและรับความทุกข์เพราะความกดข่วงนั้นหาปัญญาได้รับการอบรมรับหินจากหลักไตรลักษณ์หรืออย่างนี้เสมอโดยการพิจารณาไม่ลดละแล้วจะต้องถึงความสิ้นสุดแห่งความกังวลวุ่นวายทั้งหลายที่เคยมีประจำอยู่ภายในจิตใจของตนและสิ่งเกี่ยวข้องทั่วไปคำว่าวิมุตติหลุดพ้นที่เราเคยได้ยินมาเป็นเวลานานก็จะหมดการคาดหมายหรือเดาท่านเองแต่จะมาปรากฏตัวอยู่กับความหลุดพ้นของใจเพราะอำนาจของปัญญาที่ได้ทำการถอดถอนเรื่องความลุ่มหลงของตนออกจากสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนปรากฏเป็นความมือจุดขึ้นอย่างเต็มภูมิภายในใจใครจะให้ชื่อให้นามว่าอะไรก็ตามจะสมวันลงมาได้รู้ได้ในที่นั่นแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อว่ามรรคนิพพานเมื่อปฏิบัติให้เต็มภูมิแล้วชื่อและตัวจริงก็มารวมอยู่ที่ธรรมชาติของผู้บำเพ็ญที่ผู้ปฏิบัติได้จากจิตดวงนี้และดวงเดียวนี่คือตัวมรรคคือการดำเนินก็คือผู้นี้นี่คือตัวผลผู้ได้รับความสุขก็คือตัวนี้นี่คือผู้หลุดพ้นเพราะผู้ผูกมัดตนเองก็คือผู้นี้บัดนี้ได้หลุดพ้นแล้วด้วยความรู้ของตนเนื่องมาจากข้อวัดปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาหลุดพ้นก็หมายถึงพ้นจากการผูกมัดตนเองนั่นเองไม่หลุดพ้นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเกาะแสวงของตนทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายดีหรือชั่วเมื่อเราทำการถอดถอนออกหมดโดยสิ้นเชิงนะผู้นั้นก็คือว่าเป็นผู้หมดไม่หลุดพ้นจากความผูกมัดตนเองกลายเป็นผู้อิสระจะดีขึ้นมาภายในจิตใจได้ไหมขณะนี้เราทุกท่านก็ได้ยินได้ฟังขณะที่ท่านอธิบายไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้รับทราบในทุกๆขณะนี้แหละเป็นผู้ที่จะทราบไปตามลำดับแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้จนถึงจุดหมายปลายทางด้วยความอุตสาห์พยายามทั้งตนโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

นักบวชและนักปฏิบัติต้องเป็นผู้มีใจเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานของตนงานนี้คืองานเพื่อจะไปงานเพื่อนำออกมาใช้งานเพื่อจะนำครับคำว่านำหมายถึงนำตนเปิดมองดูพระพุทธเจ้าด้วยหลักปฏิปทาที่พระองค์ดำเนินและผลที่ทรงรู้ทรงเห็นมีเป็นผลที่อันหนึ่งธรรมะที่ทรงชี้ไว้อย่างไรไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดชี้ไว้เพื่อแก้ทุกข์แก้ความผิดที่มีอยู่กับตัวของเราทั้งนั้นเพราะความผิดมีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดธรรมะเครื่องแก้จึงต้องมีอย่างพร้อมหมดไม่เช่นนั้นไม่ทันกับความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากตนอยู่ทุกๆเวลามีเป็นเห็นคิดอันหนึ่งสงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อแดนพ้นทุกข์และมั่นใจในข้อปฏิบัติไม่มีความท้อถอยต่อทางดำเนินที่รับพระธรรมจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วอย่างไรการเดินทางต้องมองดูทางถือทางเป็นหลักสำคัญไม่เพียงแต่จะมองดูฝ่าเท้าที่เดินไปเท่านั้นถึงจุดใดที่ทางแยกสายใดที่ควรสงสัยและไม่แน่ใจก็ต้องศึกษาไต่ถามคนใกล้เคียงซึ่งเขาชำนาญในทางจากสมมุติก้าวเข้าไปเพื่อสมมุติคือความหลุดพ้นท่านเรียกว่ามรรคนี่เป็นทางสายเอกไม่มีทางสายใดจะสามารถยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างทางสายเอกที่ประทานได้แล้วเวลานี้ใจของเรายังไม่เป็นเอกธรรมะเอกก็หมายถึงอันเดียวเท่านั้นนอกจากอันเดียวแล้วก็มี 2-3 ไปกลายเป็นเรื่องมากมายใจของเรามีเรื่องมากมายที่ฝังอยู่ภายในตนและเรื่องเหล่านี้โดยมากเป็นเรื่องที่จะทำความผิดพลาดต่อเราผู้ไม่มีวิจารณญาณพิจารณาใคร่ครวญให้ดีเสียก่อน

ันเหมือนกันโดยคุณสมบัติท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าพุทโธธัมโมสร้างโคจาตินานาห้นตัมปิวัตถุโตอันนั้นมันยามิโยคาวะเตจีภูตัมปนัตถโตจะต่างกันเพียงสักแต่ว่าชื่อเท่านั้นแต่เหมือนกันโดยเนื้อความหรือเหมือนกันโดยคุณสมบัติเราจะมองให้ผิดจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านประทานไว้ความคิดที่จะทำให้มีความผิดแยกจากทางดำเนินไปตามทางสายเอกเพื่อความพ้นทุกข์นี้รู้สึกว่ามีมากมายที่ทำความเนื่นช้าต่อเราผู้ปฏิบัติก็เพราะทางเหล่านี้เองทางที่ผิดพลาดไม่ใช่ทางเอกการปฏิบัติธรรมจึงต้องคำนึงเสมอให้มีความหนักแน่นมั่นคงต่อทางดำเนินยากหรือลำบากไม่จำเป็นจะต้องถือมาเป็นอุปสรรคการดำเนินของตนเพราะเรื่องของธรรมะไม่ได้ยกเว้นไว้ว่าผู้จะดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับแต่นั้นเว้นเสียแต่ความยากผู้นั้นจะไม่ต้องดำเนินมากมายก็พ้นทุกข์ได้อย่างนี้ไม่มีในธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแต่ว่าฉันทะให้มีความพอใจในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนวิริยะจงมีความอุตสาห์พยายามอย่าลดละความภาคเพียรเพื่อทางสายนั้นจิตตะอย่าทำความรู้สึกให้ห่างเหินจากแนวทางดำเนินวิมังสาจะทำจะพูดจะคิดสิ่งใดต้องเป็นผู้ไตร่ตรองเสมออย่าทำตามอำนาจแห่งใจที่มีเครื่องจิตแรกให้พาทำพาพูดพาคิดนี่ทำพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้ไม่มีข้อยกเว้นดังที่กล่าวมาฉะนั้นเราจึงไม่ควรหาทางยกเว้นสำหรับตัวของเราเพื่อหาทางออกแต่กลับเป็นเรื่องหาทางเข้าโดยไม่รู้สึกตัวอุบายวิธีที่จะหาทางออกโดยกลายเป็นทางเข้านั้นมีอยู่แทบทุกขณะจิตของเราเราต้องคำนึงเสมอถ้าจะถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะโปรดอย่าให้มีข้อยกเว้นเพื่อออกตัวในการปฏิบัติเพื่อความมุ่งหมายจะรอดพ้นไปได้ตามพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็ดีคำว่าธรรมะคือความสว่างกระจ่างแจ้งอันเป็นผลเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ก็ดีคำว่าสังฆะผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติอันล้นค่าจากการดำเนินของตนที่ได้อุตส่าห์บำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าก็ดีทั้ง3พระรัตนตรัยนี้ไม่นิยมการไม่นิยมสถานที่แต่นิยมการกระทำแม้จะนิยมสถานที่ก็ต้องนิยมเพื่อการกระทำให้เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นการก็หมายถึงการที่เกี่ยวกับธาตุขันธ์ซึ่งมีส่วนละเอียดหรือหยาบต่างกันเช่นกลางวันกับกลางคืน

ความผิดแตกต่างกันธาตุขันธ์ก็ย่อมมีความหนักเบาต่างกันการปฏิบัติบำเพ็ญทางด้านจิตใจก็จะรู้สึกว่ามีความสะดวกหรือลำบากต่างกันอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่จะทำการกีดขวางความรู้ความดีทั้งหมดและไม่ใช่จะเป็นการส่งเสริมกิเลสให้เกิดขึ้นภายในใจเพราะเพียงสถานที่เพียงการเวลาเท่านั้นทั้งสองประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการสั่งสมของตัวเองทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นหลักสำคัญฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จะอยู่ในสถานที่ใดไปที่ใดก็ดีอย่าลืมจุดสำคัญซึ่งเป็นแดนที่จะเกิดขึ้นแห่งความสงบสุขเป็นขั้นๆและอย่าลืมสถานที่ที่จะเกิดขึ้นแห่งความเศร้าหมองอันจะทำผลเดือดร้อนแก่ตนว่าจะต้องเกิดขึ้นภายในใจนี้ทั้งนั้นมีเป็นหลักใหญ่ของธรรมะที่พระองค์ท่านประทานไว้เราเป็นนักกล้าเสียสละตามกำลังความสามารถของตนเพื่อการเสด็จตามพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามเพศของตนจงอย่าให้เสียเวลาที่ได้มุ่งหน้ามาปฏิบัติและอย่าให้สิ่งหลอกลวงทั้งหลายที่ไม่ใช่เป็นธรรมเอกนั้นเข้ามาทำการเกี่ยวข้องหรือรบกวนจนสามารถทำลายความตั้งใจของตนไว้ดังเดิมให้เสียและสูญไปจะไม่มีสิ่งใดดียิ่งไปกว่าการมุ่งหน้าปฏิบัติตนเองด้วยความเข้มแข็งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักสำคัญโปรดจำไว้ให้ดีธรรมะทุกขั้นซึ่งจะควรปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของตนนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งปฏิปทาอันเป็นไปกับด้วยความเพียรและสติปัญญาเป็นเครื่องตามรักษาดูที่ใดไปที่ใดทำหน้าที่การงานใดๆจงเป็นผู้มีสติจดจ่อกับหน้าที่การงานและเป็นผู้มีปัญญาใคร่ครวญถึงผลได้เสียเสมอนี่จะเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาจะเป็นนิสัยของคนชอบใคร่ครวญข้างนอกแม้จะผิดไปบ้างก็ไม่มากเพราะอำนาจแห่งความใคร่ครวญเมื่อย้อนเข้าไปสู่ภายในเกี่ยวกับเรื่องของใจก็จะมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจได้เป็นลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาที่ทรงตัวได้และกลายเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาคือชอบใคร่ครวญประจำตนนี่ทางดำเนินอันเป็นไปเพื่อความราบรื่นไม่เสื่อมเสียคุณธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจแล้วและจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งปฏิปทาที่เป็นไปกับด้วยสติปัญญาตามรักษาอยู่เสมอกิริยามายาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมจะเป็นไปเพื่อความน่าดูน่าชมทั้งไม่มีทางที่จะตำหนิตนได้ว่าเป็นความบกพร่องเพราะไม่นำพาเรื่องสติปัญญา
ึ่งจะควรนำมาใช้นี่คือหลักสำคัญสำหรับท่านผู้สนใจต่อธรรมะเป็นขั้นๆขึ้นไปเรื่องจะคิดว่าควรจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่นั้นเราไม่ต้องคิดปฏิปทาสอนสัตว์เป็นปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นไม่มีปฏิปทาข้อไหนที่จะให้สอนคนให้จมอยู่ในทุกข์เราจงทำความมั่นใจในปฏิในธรรมะที่ทรงแสดงเรื่องปฏิปทาสำหรับผู้ดำเนินจะไม่ผิดหวังต่อการดำเนินของตนธรรมะทุกบททุกบาทนับพอประมาณท่านบอกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ล้วนแล้วตั้งแต่สอนคนให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับผู้อยู่คารวาสก็สอนให้พ้นจากทุกข์ในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตนด้วยสติปัญญาให้มีความรอบคอบต่อหน้าที่การงานสังคมนั้นๆผู้เป็นนักบวชก็ให้มีความรอบคอบต่อข้อปฏิบัติของตนไม่ว่ากิจนอกการไหนสติปัญญาเป็นร่องสำหรับส่องทางให้เห็นได้โดยชัดเจนเสมอไปหากเรานำมาใช้ประจำตนขันธ์ทั้ง5คือรูปได้แก่ร่างกายของเราทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางกายและทางใจเฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงของใจวิญญาณคือความรับรู้เวลามีสิ่งมาสัมผัสทางอายตนะทั้ง6นี่คือชัยสมรภูมิไม่เคยล้าสมัยนับแต่การไหนๆมาขอให้นำสติปัญญาค้นคว้าลงไปที่นี่ขันเราจะเห็นขันอย่างชัดเจนไม่ว่ากองรูปรูปเป็นประเภทใดมีธาตุอะไรบ้างที่มาผสมอยู่กับกองรูปนี้เราจะเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างถึงกับสิ่งที่เราเคยเสกสรรปั้นยอไว้ตั้งแต่การไหนๆจนตนเองก็ไม่สามารถว่านี่คือเรานี่คือของเรานี่คือหญิงนี่คือชายนี่คือสัตว์นี่คือบุคคลนี่จะต้องเสื่อมอำนาจลงไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่หยั่งลงฐานความจริงความจริงนั้นแหละเป็นธรรมที่มีอำนาจสามารถจะลบล้างสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ให้หมดสิ้นลงไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อกล่าวถึงธาตุก็ยังรวมเราแยกธาตุออกมาเช่นธาตุดินในร่างกายของเรามีอะไรบ้างในธาตุดินเป็นอาการต่างๆท่านกล่าวไว้ในกรรมฐานซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพียง5คือผมขนและฟันหนังนี่เป็นธาตุดินรวมแล้วเป็นธาตุดินและส่วนอื่นๆซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันมีอีกจำนวนมากมายเรียกว่าอาการ32เราจงดูให้ชัดดูหนังให้เห็นหนังชัดเจนด้วยปัญญาเนื้อเอ็นกระดูกให้เห็นชัดด้วยปัญญาอาการ32ดูอาการใดให้เห็นชัดตรงด้วยปัญญาจริงๆแล้วนั่นแหละคือหลักความจริงที่แท้คำว่าเราคำว่าของเราคำว่าสัตว์ว่าบุคคลคำว่าหญิงคำว่าชายคำว่าเราว่าท่านนี่คือสิ่งปลอมแปลงซึ่งเราเสกสรรปั้นดอหรือนิยมให้กันจนติดจิตติดใจหรือติดจมอยู่ในที่นั้นจะเสื่อมสูญอันตรธานไปเพราะหลักความจริงเข้าทำลายด้วยอำนาจของปัญญาโดยไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่
และฝังอยู่ภายในใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่การพิจารณาให้ถึงฐานความจริงเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5จึงเรียกว่าชัยสมรภูมิผู้รบเพื่อชัยชนะจากสิ่งปลอมชัยชนะสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องตั้งจุดคือขันธ์นี้เป็นจุดพิจารณาเราอยากเพียงเรียนรู้หรือจำได้ด้วยสัญญาเท่านั้นขอให้รู้ถึงหลักปัญญาตามพระพุทธเจ้าสอนจริงๆเรากับร่างกายของเราจะหมดปัญหากันไปเป็นขั้นๆเกี่ยวกับส่วนร่างกายซึ่งเป็นกองรูปอันเป็นด้านวัตถุก็จะหายสงสัยไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาได้เชื่อมโยงถึงกันหมดในบรรดาอาการทั้งหลายว่ามีสภาพเช่นเดียวกันถ้าจะแยกออกเป็นเรื่องกองทุกข์เรื่องความแปรสภาพเรื่องความถือว่าเป็นตนเป็นตัวที่ตรงไหนในอาการเหล่านี้จะหาไม่ได้แม้แต่อาการเดียวว่าจะเป็นของเที่ยงหรือเป็นความสุขเป็นก้อนหรือเป็นชิ้นเป็นอันที่เรียกว่าอัตตาในส่วนอย่างนี้นี่ก็จะเห็นชัดตามหลักความจริงเพราะอำนาจของปัญญาเมื่อหลักความจริงได้อย่างเข้าถึงไหนความเป็นชิ้นเป็นอันความเสกสรรปั้นหยอกความสมมตินิยมจนถึงจิตถึงใจและจิตจมอยู่นั้นจะสลายตัวลงไปเป็นลำดับลำดับจนถึงปัญญาได้รอบอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้ก็สลายลงไปหมดไม่มีส่วนใดเหลือว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างถึงใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา เรื่องเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะถือเวทนาไหนขอให้เป็นสมบัติของเราและเป็นที่ไว้วางใจได้จะอาศัยสุขในส่วนร่างกายนี้เรื่องของสุขกับทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันเป็นแต่เปลี่ยนเวลากันแสดงตัวเท่านั้นเมื่อสุขแสดงตัวขึ้นมาชั่วขณะสุขก็ดับไปทุกข์ก็แสดงตัวขึ้นมาธรรมะอุเปกขาคือเฉยๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งสามนี้แสดงตัวขึ้นมาต่างเวลากันในธาตุในขันธ์อันเดียวกันและมีอยู่ที่ไหนคำว่าเราถ้าจะถือว่าความทุกข์เป็นเราทุกข์ดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรความสุขว่าเราสุขดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรเพราะทั้ง3ประเภทคือสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคำว่าเราก็จะต้องมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอหาความเป็นเราอันคงที่ได้ที่ไหนจากเวทนาทั้ง3นี้ไม่มีนี่คือปัญญาที่พิจารณาให้เห็นชัดเจนตามเรื่องของเวทนาจนถึงหลักความจริงของเวทนาทั้ง3จริงๆความจะยึดมั่นถือมั่นในสุขในทุกข์ในเฉยๆนั้นจะหาทางยึดมั่นไม่ได้เพราะหลักความจริงเข้าทำลายสิ่งเหล่านี้ได้เป็นลำดับลำดับจนเข้าทำลายได้โดยเด็ดขาดไม่มีคำว่าสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นเราฝังอยู่ภายในใจของเราได้เลยสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็โปรดได้ทราบและเทียบเคียงตามนัยยะที่กล่าวมาเมื่อสรุปความแล้วขันธ์ทั้ง5นี้ไม่มีอันใดที่จะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ตามความสำคัญมั่นหมายของใจนอกจากความถือนั้นเป็นเรื่องภาระที่จะกดท่วงจิตใจให้ทะเยอตัวไม่สุดนอนจมอยู่กับ
ความถือมั่นอันนั้นกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตนแล้วไม่มีผลอื่นใดที่จะทำการตอบแทนให้ใจรับความสุขความสบายเพราะเหตุของอุปทานเหล่านี้นักพิจารณาต้องพิจารณาที่ตรงนี้กิเลสอาสวะมีอยู่ที่ไหนเรื่องความพ้นจากสิ่งเหล่านี้หรือการถอดถอนสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในฉากเดียวกันเมื่อได้ถอนสิ่งเหล่านี้ให้หลุดพ้นไปจากจิตโดยสิ้นเชิงแล้วคำว่านิพพานก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถามที่ใดเช่นเดียวกับความหิวดับไปแล้วเพราะอำนาจแห่งความอิ่มมาแทนที่เราก็ไม่ต้องไปถามหาความอิ่มที่ไหนเช่นเดียวกันมีเรื่องความทุกข์มีอยู่ที่ไหนสมุทัยซึ่งเป็นรากฐานก็อยู่ในฉากเดียวกันมรรคคือทางดำเนินเพื่อจะแก้สมุทัยอันเป็นธรรมชาติติดทุกข์ขึ้นมาก็มีทางจะเกิดขึ้นได้จากนักพุ่งคว้าจากนักปฏิบัติและก็อยู่ในฉากเดียวกันคือในจิตดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมนิโรธความพ้นทุกข์นั้นไม่เป็นปัญหาเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติได้สมบูรณ์เต็มที่จนสามารถสังหารสมุทัยอันเป็นสาเหตุที่จะนำทุกข์มาสู่ตัวเราให้สิ้นสุดลงไปแล้วนิโรธก็แสดงตัวขึ้นใหม่มีสัจธรรมทั้ง4ประเภทนี้เวลานี้มีอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏว่าอยู่ในสถานที่โน่นอยู่ในสถานที่นี้อยู่ในการโน่นเวลานี้แต่อยู่กับขันธ์ทั้ง5และใจของเราซึ่งเป็นตัวประธานรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนักปฏิบัติพิจารณาลงที่จุดดังกล่าวนี้จะผิดพลาดจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปที่ไหนเมื่อถูกตามหลักธรรมะของพระองค์ท่านแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาทำการขัดแย้งไปได้หรือไม่มีใครจะสามารถมาทำการขัดแย้งหรือขีดขวางผลที่เราจะพึงได้รับเพราะการปฏิบัติถูกต้องของเราได้สมบัตินี้ต้องเป็นของเราอยู่โดยตรงไม่ว่าสมัยโน้นและสมัยนี้เพราะสัจธรรมเป็นอันเดียวกันมีลักษณะเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ากับสาวกองค์สุดท้ายตลอดถึงพวกเรานี้เป็นก้อนสัจธรรมเหมือนกันแต่ที่เราจะนำมาประกอบให้เป็นสัจธรรมอันสมบูรณ์ซึ่งควรจะแก้สัจธรรมฝ่ายที่เป็นข้าศึกนั่นเป็นเรื่องของเราแต่ละท่านที่จะนำมาประกอบให้ถูกส่วนตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรามีสงสัยอะไรอยู่บ้างในตัวของเราและในโลกที่ให้นามว่าโลกนี้มีอะไรที่จะเป็นน่าสงสัยโลกนี้เต็มไปด้วยอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมะเราไม่เรียนโลกข้างนอกข้างในให้รู้ทั่วถึงจะชื่อว่าเป็นผู้เรียนและปฏิบัติธรรมะได้ที่ตรงไหนเรียนธรรมะก็คือเรียนเรื่องของเราเรียนเรื่องโลกก็คือเรื่องของเราเพราะโลกกับธรรมอยู่ในใจดวงเดียวไม่ต้องไปตำหนิโลกไหนคนใดเพราะเรื่องของสุขของทุกข์นั้นมีใจเป็นผู้รับผิดชอบกับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับตนเองเหมือนกันหมดเราต้องการความพ้นทุกข์เราต้องเรียนทุกข์ให้จบดูให้ถึงขีดถึงแดนของทุกข์ว่าทุกข์นี้จะมีจุดที่สิ้นสุดที่ตรงไหนปัญญาอย่างลงให้ถึงขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นอย่าถอยจิตออกมาเพื่อหาทางออกเอาตัวรอดไปโดยวิธีผูกมัดตนเองแต่จงใช้ปัญญาพิจารณาลงจุดที่ทุกข์เกิดขึ้นให้ถามดูจริงๆว่าทุกข์นี้คืออะไรเราได้ยินแต่ชื่อว่าทุกข์หรือเราได้ทราบแต่นามของทุกข์และรู้แต่เพียงว่าทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับเรา
ว่าเป็นข้าศึกต่อเราแต่เรื่องของทุกข์จริงๆนั้นได้เป็นข้าศึกกับเราจริงๆในความรู้สึกของทุกข์นั้นหรือไม่หรือหากเป็นความรู้สึกของเราไปทำการเกี่ยวข้องกับเขาแล้วทำความผูกมัดตนเองโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเราต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นชัดกับเรื่องของทุกข์หากว่าทุกข์นี้เป็นเราเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปแล้วทำไมใจจึงยังคงที่อยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์กับใจก็เป็นคนละประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวกันทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดดับดับแต่ความรู้สึกว่าทุกข์เกิดดับดับนั้นเป็นความคงที่สุขเกิดขึ้นใจก็รับรู้ทุกข์เกิดขึ้นใจก็รับรู้สุขดับไปทุกข์ดับไปใจก็รับรู้ธรรมชาติที่รับรู้อยู่นี้คือใจไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นเป็นเพียงทำสิ่งที่แฝงขึ้นมาจากใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นหลักความจริงอย่างแท้จริงเราจึงควรพิจารณาทุกข์ให้ถึงเรื่องของทุกข์เรียนเรื่องทุกข์ไม่จบวันหน้าจะต้องเรียนอีกทุกข์จะต้องมาทับผมเราให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเราเรียนทุกข์จบแล้วแม้ทุกข์จะมีในขันธ์แต่ใจก็จะรู้ตามหลักความจริงของทุกข์จะไม่ทำการเกี่ยวข้องหรือแบกหามทุกข์นั้นถึงกับต้องมาซึมซาบให้ใจเดือดร้อนไปตามทุกข์ก็เห็นชัดว่าเป็นทุกข์ใจก็เห็นชัดว่าเป็นใจนี่คือผู้เรียนเรื่องของทุกข์เรียนเรื่องของโลกสิ่งใดที่ทำการเกี่ยวข้องพัวพันกับจิตใจนั้นให้นามว่าโลกปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อแก้ไขทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในตนนี้ท่านเรียกว่าธรรมเราเรียนวิชาเพื่อแก้ทุกข์ภายในใจจึงเป็นเหมือนกับเราเรียนธรรมเพื่อแก้โลกภายในใจของเราดวงเดียวกันผู้พ้นจากทุกข์ภายในใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาชื่อว่าเป็นผู้พ้นจากโลกถึงธรรมแดนเกษมนี่เราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนกันถ้าเรามองข้ามสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในขันธ์นี้แล้วไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการคาดคะเนหรือเดาเอาเฉยเราต้องเรียนเรื่องของเราให้จบเรื่องของเรามีเท่าไหร่เรียนให้รู้ด้วยปัญญาอย่าให้มีข้อข้องใจสงสัยอยู่อันใดที่เป็นข้อข้องใจสงสัยอันนั้นให้ชื่อว่าโลกสิ่งที่สามารถตัดความสงสัยหรือข้อข้องใจนั้นขาดลงไปเป็นลำดับๆ นั้นเรียกว่าธรรมโปรดจำให้ดีนำไปปฏิบัติต่อตนเองความทุกข์ในอัตภาพนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่เราไม่สามารถจะปลูกบ้านปลูกเรือนบรรทุกทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในเรานับแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้ตลอดวันตายได้จะมีมากเท่าไหร่ก็เพียงผ่านไปผ่านไปและยังดีที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ยังรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบาทั้งก็ได้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่อย่ามองข้ามดีหรือชั่วบุญหรือบาปซึ่งแสดงตัวอยู่กับใจของเราอันเป็นตัวประธานของโลกและธรรมนี่เป็นหลักสำคัญจงเรียนกันที่นี่ปฏิบัติกันที่นี่เราไม่ส่งไปฟังเรื่องนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นความจริงจะเป็นเรื่องทำเราให้เผลอจากหลักใครพูดยังไงก็เชื่อไปตามคำพูดของคนอื่นโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่ไม่ใช่พูดถือตามหลักธรรมะประโยคสำคัญที่เราบำเพ็ญก็คือความกลัวตายเราต้องพิจารณาถึงหลักความตายให้ถึงฐานของความตายอะไรตายจริงๆ
ธาตุสี่ดินน้ำลงไปเวลาสลายลงไปจากความผสมกันแล้วนี้ส่วนไหนชิบหายส่วนไหนตายจริงหรือไม่ใจที่ครองร่างอยู่ณบัดนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายนั้นสลายตัวลงไปแล้วได้ตายชิบหายไปหรือไม่เราต้องดูเมื่อเห็นธาตุขันก็เป็นธาตุขันอย่างชัดเจนไม่มีสิ่งใดสูญหายและใจก็รู้ชัดว่าไม่เป็นของตายและสูญหายไปไหนแล้วเราจะกลัวตายกันที่ไหนการกลัวตายก็คือเรียนเรื่องความตายยังไม่จบขึ้นนั่นเองถ้าเรียนเรื่องความตายจนถึงหลักความจริงของความตายแล้วคำว่าตายก็ไม่ปรากฏเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความปรากฏขึ้นแล้วสลายตัวไปเท่านั้นแตกลงไปเป็นธาตุเดิมของตนอยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งหมดใจก็เป็นธาตุเดิมของตนอยู่เช่นนี้แต่อาศัยสิ่งที่ฝังอยู่ภายในใจจะเป็นส่วนดีหรือชั่วนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชักจูงจิตไปให้เป็นไปทางดีหรือชั่วดังที่เราเห็นกันเราไม่ต้องไปคาดคะเนเราไม่ต้องไปสงสัยเรื่องการเกิดการตายเรื่องตายเกิดหรือตายสูญไม่มีสิ่งใดสูญไปในโลกนี้ดินน้ำลมไฟก็ไม่ได้สูญไปถ้าหากว่าดินน้ำลมไฟก็สูญไปจริงจิตที่ครองร่างอยู่นี้สูญไปจริงอะไรที่มาเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านอยู่ณเวลานี้สิ่งที่จะมาปรากฏตัวขึ้นมานี้ต้องปรากฏขึ้นมาจากของมีอยู่ทั้งนั้นของที่สูญสิ้นไปแล้วจะมาปรากฏตัวขึ้นไม่ได้เราก็ควรจะทราบว่าทุกสิ่งจะมาปรากฏตัวขึ้นมาต้องมาจากหลักเดิมซึ่งเป็นของมีอยู่ด้วยกันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างสูญไปหมดแล้วจะไม่มีสิ่งใดปรากฏตัวคำว่าโลกก็ไม่มีสมมติจะมีมาจากที่ไหนพิจารณาให้ถึงหลักความตายอย่างจริงจังเราจะได้หายสงสัยในเรื่องความตายและจะมีความกล้าหาญต่อการบำเพ็ญตนให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเป็นมานานและถือกันมานานว่าเกิดไปตายถ้าใจได้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่เพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีปัญญาเป็นรากฐานสำคัญเป็นผู้ขุดค้นเชื่อเหล่านั้นให้หมดไปจากใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมาเกี่ยวข้องกับใจให้เป็นดีเป็นชั่วให้เป็นภพเป็นชาติเกิดตายจะไม่เป็นปัญหาอันใดกับใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นใจดวงนั้นจะเป็นใจที่มีอิสระเสรีเต็มที่อยู่ที่ไหนก็จะมีความสบายไม่มีสิ่งใดมาเกาะเกี่ยวหรือมากดขี่บังคับดังที่เคยเป็นมานั่นท่านเรียกว่าใจถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงใจที่เรียนโลกและเรียนธรรมภายในตัวจบสิ้นอย่างจริงจังเรื่องการไปการมาการเกิดการตายของใจจะไม่มีเพราะใจเรียนรอบหมดแล้วสำรอกปอกออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่นี่เราจะเอาอะไรมาเทียบกับความสุขที่ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความบริสุทธิ์นี้ไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าและประเสริฐมากยิ่งกว่าใจที่บริสุทธิ์ดวงนี้นี่เพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติตามทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วใจจึงกลายเป็นใจอันเอกไม่มีสองกับอันใดอีกต่อไปความสุขก็เป็นเอกเพราะใจเป็นเอกปฏิปทาที่ดำเนินมาก็เป็นเอกนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้เรียนถึงธรรมขั้นเอกไม่ใช่แบบเอกมีในตาข้างเดียวดังที่เราเห็นกันตาข้างหนึ่งถูกอะไรทำลายบอดไปเสียยังเหลือข้างเดียวเขาก็เรียกว่าคนตาเอกเพราะมีในตาข้างเดียวแต่เราเรียนวิชาธรรมอยากให้เป็นคนเรียนธรรมะขั้นเอกโดยที่มีในตาข้างเดียวความรู้รอบครอบของปัญญาไม่เพียงพอแต่เข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดนี่จะกลายเป็นเรื่องธรรมะเอกมีในตาข้างเดียวไม่ใช่เอกอย่าง
พระพุทธเจ้าสอนไว้ปัญญาเมื่อรวมตัวลงไปแล้วก็เป็นปัญญาขั้นเอกเหมือนกันไม่ถึงเอกแล้วจะแก้สิ่งสมมติอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้าถึงตัวแล้วจะเห็นตามความจริงทั้งนั้นใจจะหมดเครื่องเกาะเกี่ยวกังวลไม่มีสิ่งใดจะเกี่ยวข้องกันกับใจได้อีกต่อไปเพราะใจรู้สึกตัวอย่างเต็มที่และรอบคอบภายในตัวหายความสงสัยกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเคยถือว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะมาทราบว่าใจนี่แหละเป็นผู้ก่อข้าศึกขึ้นผูกมัดตนเองให้รับความเดือดร้อนแล้วก็มาแก้ไขที่ต้นเหตุนี้ให้สิ้นสุดไปด้วยอำนาจของปัญญาท่านเอกใจจึงกลายเป็นใจเอกขึ้นมานี่แหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังความสุขก็เป็นเอกอย่างนี้ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนกับใจที่บริสุทธิ์จะเรียกว่าวิมุตติก็คือใจดวงเอกนี้ธรรมมันเอกนี่เรียกว่าพระนิพพานก็หมายถึงใจอันเอกธรรมเอกนี้ทรงความบริสุทธิ์ไว้อย่างเต็มที่มีอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมะด้วยความไม่ท้อถอยหนักก็เอาเบาก็ทำไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาไม่ต้องหาทางออกตัววิธีผูกมัดตนเองเพราะอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องหลอกลวงไปว่าจะทำต้องทำว่าจะไปต้องไปเมื่อใคร่ควรเหตุผลรอบคอบว่าถูกต้องแล้วหนักก็ต้องทำเบาก็ต้องทำเพราะงานซึ่งควรจะต้องทำอยู่แล้วเฉพาะหน้าทางจะขรุขระหรือสะดวกก็ต้องไปเพราะทางผ่านไปที่นี่จะเว้นไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นทางผิดทั้งนั้นนี่ข้อปฏิบัติจะยากหรือลำบากสอนไว้เพื่อเราแก้ทุกข์ทั้งนั้นจะเรียกว่าเป็นของยากยังไงทำแก้ทุกข์ถ้าหากว่าทำเป็นเครื่องสังสมทุกข์นั้นจะควรว่ายากควรว่าลำบากเพราะทำคุณแล้วให้โทษแก่ตนเองแต่นี้ไม่ใช่เช่นนั้นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อทุกข์เช่นเดียวกับพิษของยาที่รับเข้าไปแล้วแสดงอากัปกิริยาต่างๆแต่ก็ปรากฏคุณขึ้นมาทำโรคให้สงบหรือหายไปได้เพราะอำนาจแห่งฤทธิ์ของยามีฤทธิ์ของธรรมะก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันดูเฉยๆให้กิเลสตกพรวดพราดลงไปดังนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นนักบวชจะต้องมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ลำบากลำบนอะไรใครอยู่ที่ไหนก็จะแบกหามตั้งแต่มรรคผลนิพพานอยู่ด้วยกันโลกนี้ก็ไม่เป็นของแปลกอะไรทั้งนั้นไม่มีคนสูงคนต่ำไม่มีคนโง่คนฉลาดไม่มีคนทุกคนจนแต่มีคนเป็นความเสมอภาคกันหมดเพราะไม่ต้องมีเหตุมีผลแต่ทุกสิ่งก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงเต็มไปด้วยเหตุผลผู้มีหลักธรรมจึงเป็นควรเป็นผู้มีเหตุผลผู้มีเหตุผลนั่นแลจะทำจิตข้างนอกข้างนอกหรือข้างในไม่ว่างานทางโลกทางธรรมจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยและสมบูรณ์ไม่บกพร่องหรือผิดพลาดไปนะการดำเนินหรือประคองตนเองให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นในวันหนึ่งวันหนึ่งต้องอาศัยธรรมะเป็นเข็มทิศทางเดินถ้าหากจะเอาตามความอยากของตนเองแล้วความอยากนี้ไม่มีอะไรจะสิ้นสุดน้ำหาสมุทรจะลึกเท่าไหร่ก็พอวัดกันได้กว้างเท่าไหร่พอวัดกันได้แต่น้ำกิเลสตัณหาอาสวะนี้น้ำความอยากความทะเยอทะยานไม่มีฝั่งไม่มีแดนหาอะไรมาวัดไม่ได้นี่เราจะปฏิบัติตามเขาได้อย่างไรตายซึ่งเปล่าๆถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสแห่งตัณหาซึ่งไม่มีขอบเขตนี้พาฉุดลากไปแล้วโดยไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกั้นกลางกันไว้จะหาทางออกไม่ได้จมอยู่ในที่นี้ทุกชาติทุกภพเกิดมาชาติใดพบใดก็บ่นแต่ความทุกข์ความยากความลำบากโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าตนเป็นผู้คล้อยตามเขาโดยถ่ายเดียวไม่มีการหักห้ามกันเลยธรรมะเป็นการหักห้ามบรรเทาทุกข์หรือเป็นเครื่องแก้ทุกข์ออกได้ตามข้อปฏิบัติของผู้มีความสามารถเป็นขั้นๆขึ้นไปจนถึงความพ้นทุกข์ได้จริงฉะนั้นทุกท่าน
ที่เป็นนักธรรมะด้วยกันทั้งคณะลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลอุตส่าห์สละมาทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาบำเพ็ญนี้ก็กรุณาได้นำไปพึ่งปฏิบัติใจจองตนเองและขอขอบคุณอนุโมทนาในความอุตส่าห์พยายามของท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งหากว่าพระศาสนาจะได้อาศัยผู้มีความสนใจใคร่ต่อการบำเพ็ญตัวอย่างนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่แล้วโลกก็จะเจริญรุ่งเรืองธรรมะก็จะเจริญรุ่งเรืองโลกกับธรรมไม่เป็นข้าศึกต่อกันมีจะมีความสนิทสนมความไว้วางใจกันได้ทั่วโลกเพราะต่างคนก็มีธรรมะเป็นเครื่องมัดตวงตนเองเห็นใจตนเองและเห็นใจคนอื่นรู้ใจตนเองรู้ใจคนอื่นแล้วก็เป็นที่เกรงอกเกรงใจรู้ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้โลกก็กลายเป็นโลกที่ร่มเย็นไปหมดฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาอภิบาลท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและปฏิบัติได้โดยสะดวกจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันเทอญ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อารหะ

สิตัมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตัมหังภะคะวันตังศิรสานะมา

0: ังศีลสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

กะปริเอวะทุกขโทมนัสสุปายัสสะปิทุกขะอาปิเยหิสัมปโยโกทุกโขปิเยหิวิปโยโกทุกโขยัมปิชังนะละ

ติรูปานิจังเวทนานิจาสัญญานิจาสังขารานิจาวิญญาณานิจัง

0: มิวาสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกะระสมานะกะริยังปะปะชิตาตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจะรามะภิกขุนังสิกขาสังชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทตุ
1: พาหุง

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตาสะปฏิฆาตายะคุณาสะปฏิฆาตายะดังสมะกัสสวาตาตัปปะสิริงสัพพะสัง

มิสุขิอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุสัพเพสัตตาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขะปมุจจันตุสัพเพ

0: มังคริสันติคารยานังวะปาปะกังวะตัสสะรายะนาภวิสันติ
1: Namo Tassa Bhagavata

เรื่องธรรมก็เข้าไปสัมผัสที่ใจการเมื่อรับทราบจากความสัมผัสของธรรมอยู่เสมอเสมอก็สงบสงบที่มีพลังสมาธิอยู่แล้วพอกำหนดนี้จิตมันก็หยุดแล้วกระแสธรรมก็ผ่านเข้าไปผ่านเข้าไปจิตนี้ก็ร้อยตามธรรมมันก็สงบลงไปขั้นที่สามคือจิตที่อยู่ในขั้นปัญญาพอท่านแสดงธรรมขั้นนี้จิตไม่อยู่แต่ไม่ได้ไปที่อีกหากไปตามระยะตามจังหวะของธรรมที่ท่านแสดงลึกซึ้งอย่างละเอียดจิตจะขยับตามไปลื่นเรื่อยๆนี่จิตทางปัญญาเป็นอย่างนั้นยิ่งปัญญาสูงละเอียดเท่าไรธรรมะก็สูงเท่าไรก็ยิ่งตามกันได้อย่างคล่องแคล่วทั้งสามสี่ขั้นของจิตนี้กับธรรมที่ท่านแสดงนั้นเหมาะสมกันเป็นระยะและเป็นความเพลินไปในการฟังเช่นเดียวกันแต่เพลินตามขั้นของตนของธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ฟังธรรมถึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ตามความสูงต่ำของตนเช่นผู้ต่ำก็ค่อยขยับขึ้นไปผู้สูงก็พอผ่านก็ผ่านไปได้ทางที่ท่านพูดว่าท่านบรรลุธรรมในขณะฟังเทศน์เป็นอย่างนั้นมีเรากำลังเริ่มฝึกหัดก็พยายามเริ่มอ่านเริ่มเขียนอ่านตัวเองเขียนตัวเองวันหนึ่งหนึ่งเราอยู่กับหน้าที่การงานงานของเราที่ทำนั้นมีทั้งงานภายในคือความคิดอ่านต่างๆทั้งวาจาที่จะต้องพูดออกไปเกี่ยวกับความคิดที่ระบายออกมาทั้งกายที่เราจะพึงจะทำตามจิตที่วงการออกมาเราอ่านเราตรองไปตามอันไหนที่ไม่ดีเช่นเดียวกับเราเขียนหนังสือเขียนตัวไหนไม่ดีเขียนแล้วลบใหม่เขียนใหม่แล้วลบเขียนแล้วอ่านดูอ่านแล้วลบเขียนจนทำนิสัมนานอ่านจนทำนิสัมนานจนเกิดความเข้าใจความเข้าใจก็ชินการเขียนก็ชินการอ่านก็ชินเมื่อชินแล้วย่อมไม่ผิดพลาดการเขียนก็ไม่ผิดการอ่านก็ไม่ผิดเพราะความจำตำนานมีการพยายามฝึกหัดอ่านตัวเองเขียนตัวเองแก้ไขดัดแปลงตนเองในหน้าที่การงานก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเพราะคำว่างานนี้เฉพาะอย่างยิ่งงานของคฤหัสถ์นั้นกว้างขวางมากยิ่งกว่างานของพระงานที่กว้างขวางอาจจะเป็นงานที่ผู้ไม่ใช่ควรในงานของตนนั้นจะมีผิดพลาดมากหรือไม่น้อยคำว่าผิดพลาดนั้นไม่ว่าอะไรไม่ใช่เป็นของดีแต่เราเดินไปเฉยๆเนี่ยเราเหยียบผิดพลาดไปนะทำให้ลื่นแล้วหกล้มไปได้การผิดพลาดในการงานของเราก็เหมือนกันจึงต้องในสำเนียงศึกษาในหน้าที่การงานของตนงานคฤหัสถ์มีหลายประเภทงานจริงก็มีงานที่ปลอมเข้าไปสังแสงอยู่ในงานจริงก็มีคำว่าปลอมนั้นก็ไม่ใช่ของดีเหมือนกันเช่นธนบัตรปลอมเนี่ยแม้จะเหมือนธนบัตรจริงทุกอย่างก็คือธนบัตรปลอมอยู่นั่นแหละงานของเราก็เหมือนกันงานอย่างหนึ่งเราทำจริงทำจังแต่มันแอบแฝงแสงเพราะความเสียหายแก่ตนด้วยเสียหายแก่คนอื่นด้วยก็ไม่ดีตนเข้าใจว่าเป็นรายได้แต่เป็นความเสียหายแก่คนอื่นเป็นความเสียหายแก่โลกอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นงานที่ควรจะทำงานบางอย่างเป็นความสนุกสนานรื่นเริงสำหรับตนแต่เป็นงานที่ทำความเสียหายแก่
ตนอย่างลึกลับและเป็นงานที่เสียหายแก่ครอบครัวและหน้าที่การงานอื่นก็มีงานเช่นนี้คืองานอะไรเราก็พอจะทราบได้เป็นการดื่มสุรามีไรจนเลยขอบเขตเป็นเหตุให้เสียทั้งจิตใจและสติปัญญาทรัพย์สมบัติมีการพนันอย่างนี้เหมือนกันเราเพลินเวลาเราทำลงไปเราเพลินในการทำแต่ความเพลินนั้นไม่ทราบไม่ทราบหรอกความเสียหายจะเกิดขึ้นตามมาเมื่อไหร่ทำงานก็ปริมาพิจารณาตามนั้นนี่ย่นเข้ามาอีกงานฝึกหัดเรานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นเราปกติเราเมื่อคอยมีแบบถ้าบับเป็นเครื่องดำเนินของตนเองคือตามธรรมดาของคนเมืองดีทั่วไปโดยมากต้องมีแบบฉบับเป็นเครื่องดำเนินมีกฎมีกติกาอยู่ภายในใจแม้จะไม่เขียนไว้ไม่ได้เขียนเอาไว้ตามกระดาษที่ตามหนังสืออะไรก็ตามจะมีกฎมีกติกามีสัญญาเครื่องวัดเครื่องตวงตัวเองให้ทราบเป็นการเตือนตนอยู่เสมอคนเรานั้นชอบเตือนคนอื่นไม่เตือนตัวเองก็ต้องเตือนตัวเองคนอื่นไม่บังคับตนเองก็ต้องบังคับตนเองเสมอจึงจะเป็นไปในขอบเขตไม่ฉะนั้นก็จะเลยขอบเขตไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคนไม่มีขอบเขตไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไปได้เพราะอย่างยิ่งการพยายามฝึกหัดตนเองให้อยู่ในขอบเขตมีสำคัญมากวันหนึ่งเราควรอ่านตัวเองเสมอว่าวันนี้ได้มีความผิดพลาดไปในทางใดบ้างมีความเสียหายเกิดขึ้นจากตัวของเราอย่างไรบ้างหรือมีความเจ็บช้ำจิตใจแก่คนผู้เกี่ยวข้องเฉพาะอย่างนี้คือครอบครัวหรือไม่หรือคนอื่นใดบ้างที่การกระทำของเรานี้เป็นการกระทบกระเทือนแก่คนเหล่านั้นนี่เราต้องคิดเสมอแม้คนอื่นไม่ทราบไม่เห็นก็ตามแต่การกระทำนั้นเป็นการกระเทือนตนเองหรือไม่การกระเทือนตนเองก็คือทำความเสียหายสำหรับตนนี่เราก็ควรคิดมีคำเรียกว่าหัดคิดหัดอ่านอ่านตัวเองคิดตัวเองแล้วแก้ไขตัวเองไปโดยลำดับศาสนาเป็นของละเอียดเป็นธรรมที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยมีในภูมิของสัตว์ศาสนาท่านวางไว้สำหรับมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถที่จะไตร่ตรองหรือปฏิบัติตามหลักศาสนาจนปรากฏผลขึ้นมาแก่ตนได้ไม่เหมือนสัตว์สัตว์ไม่มีอะไรเป็นข้อบัญญัติกฎเกณฑ์ให้เขาดำเนินตามนอกจากฝึกงานให้เขาเท่านั้นงานก็งานตามประเภทของสัตว์ที่สามารถจะทำได้ไม่เลยขอบเขตของเขาไปแต่มนุษย์เรามีความเฉลียวฉลาดจึงสามารถรับศาสนธรรมคำสั่งสอนไว้ได้ด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงต้องมาตรัสรู้และเป็นศาสดาของโลกมนุษย์เราแม้จะว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งสามประการก่อนอื่นก็ต้องเป็นศาสดาของโลกมนุษย์เรานี้ก่อนศาสนาจึงมาติดอยู่กับมนุษย์เราเราเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งก็ควรให้มีศาสนามีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลประจำตนคือมีอัตมีธรรมมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับตนเองในทางที่ถูกพยายามปฏิบัติตนในวันหนึ่งๆการฝึกตนนี้เป็นสิ่งสำคัญมากฝึกก็ยากผลก็ดีมีความราบรื่นดีงามโดยสม่ำเสมอเพราะการฝึกตนเป็นเราไม่เคยสนใจกับวัดวาอาวาสไม่เคยสนใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่เคยฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาให้เป็นไปในขอบเขตแห่งอัตแห่งธรรมเลยแล้วก็พยายามไปทุกวันทุกวันการพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอนั้นก็เป็นการฝึกหัดตนภายในตัวเช่นเดียวกับเราฝึกหัดอ่านหนังสือเขียนหนังสือ
ความจำก็ชำนาญความเขียนก็ชำนาญการอ่านก็ชำนาญตามกันมีการฝึกหัดตนในทางศาสนาเพื่อเป็นคนมีสมบัติผู้ดีเป็นประจำภายในจิตในนิสัยเราต้องอาศัยการฝึกฝนการอบรมอยู่เสมอเช่นเดียวกันนั้นทำไมจึงต้องฝึกทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องฝึกมีเป็นคำตอบในคำถามว่าทำไมจึงต้องฝึกถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้เรื่องสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านเราไม่ฝึกเลยปล่อยตามอำเภอใจของสัตว์ก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เราต้องฝึกให้เขาทำหน้าที่ตามกำลังของเขาแล้วก็เกิดประโยชน์เป็นสุนัขเราพยายามฝึกหัดให้เขารักษาบ้านรักษาสิ่งของเพื่อให้ภาพนั้นหยิบนี้มาให้เราเราพยายามฝึกหลายหนหลายครั้งเขาก็ทำได้ฝึกหัดให้รักษาบ้านก็ได้รักษาสิ่งของก็ได้ให้รักษาเจ้าของก็ได้เราพยายามฝึกได้ตามขั้นของเขาให้เราวันหนึ่งหนึ่งเราเคยได้นึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆหรือไม่ถ้าเราไม่เคยนึกเลยก็เทียบกับว่าสัตว์เป็นแต่เพียงเลี้ยงดูไว้ในบ้านเท่านั้นด้วยความรักเฉยหรือด้วยความสงสารเพียงเท่านั้นก็ไม่เคยเกิดประโยชน์ยิ่งกว่านั้นไปเราต้องฝึกสัตว์เหล่านั้นให้ได้ประโยชน์ตามควรของเขาเราได้รับประโยชน์จากเขามีการฝึกเราถ้าเราพยายามฝึกวันละเล็กละน้อยไปก็เกิดประโยชน์แก่เราจนเกิดความเคยชินเป็นการฝึกหัดภาวนาเราไม่เคยภาวนาเลยคำว่าภาวนานั้นคืออย่างไรเราก็ต้องศึกษาให้ทราบในเบื้องต้นนี้ก่อนหรือคำว่าไม่เคยฝึกตนเลยคำว่าฝึกตนคือฝึกอย่างไรอีกก็เหมือนกันกับเราฝึกงานอื่นๆนั่นเองงานใดๆที่แรกเรายังไม่เคยทำเราต้องไปฝึกเสียก่อนท่านที่เรียกว่าฝึกงานคำว่าฝึกงานท่านทั้งหลายก็เข้าใจเลยดีฝึกจนเป็นงานเมื่อเราฝึกจนเป็นการทำงานแล้วงานที่เราได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วย่อมทำนี้ทำนานไม่ผิดพลาดทีนี้การฝึกตนก็เหมือนกันพยายามฝึกตนให้อยู่ในขอบเขตการไปการมาการรับการจ่ายหรือการแสวงหาการเมื่อได้มาแล้วการจับการจ่ายการเก็บรักษาเราจะควรเก็บรักษาอย่างไรบ้างจึงจะพอเหมาะพอควรกับฐานะของเราและรายได้ของเราจะไม่ขาดเขินไม่บกพร่องในการต่อไปเราก็ต้องพิจารณาแล้วเก็บแล้วจับจ่ายไปเท่าที่เห็นว่าควรนี่คือว่าเป็นการฝึกเช่นเดียวกันฝึกงานจนได้จนเป็นงานแล้วได้เงินมาที่ได้เงินมาแล้วไม่ฝึกในวิธีเก็บรักษาไม่ฝึกในวิธีจับจ่ายก็กลายเป็นคนชั่วชั่วร้ายไปเมื่อเราฝึกทั้งงานจนผลงานปรากฏขึ้นมาเป็นตัวเงินแล้วเราก็ฝึกวิธีเก็บรักษาอีกฝึกวิธีจับจ่ายควรเก็บรักษาไว้ประมาณเท่าไหร่ในเงินจำนวนนั้นหรือสมบัตินั้นๆมีจำนวนเท่านั้นเราจะควรจับจ่ายใช้สอยไปประมาณเท่าไหร่ควรเก็บไว้เท่าไหร่แล้วการจับจ่ายไปนั้นเราควรจับจ่ายด้วยเหตุใดบ้างมีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรเราจึงจะจับจ่ายไปหรือจะต้องจับจ่ายไปหมดเพราะเงินนั้นเป็นสมบัติของเราเราจะช้าให้หมดทุกสตางค์ก็ได้เงินอยู่ในอำนาจของเราทราบอำนาจของเราเราเป็นผู้หามาแต่ความจนก็คือเรานั่นแหละนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องฝึกให้รู้วิธีให้รู้เรื่องงานด้วยให้รู้การงานด้วยให้รู้ผลของงานที่ได้มาแล้วเก็บรักษาและจับจ่ายใช้สอยกันมากน้อยเพียงไรด้วยความจำเป็นด้วยผู้ที่มีการฝึกตนอยู่เสมอทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและมั่นปลายเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรอบคอบงานก็เป็นเก็บเงินก็อยู่จับจ่ายใช้สอยเงินก็เป็นอีกไม่สรุปสุราชสมบัติเงินทองมีจำนวนมากน้อยไม่เป็นเครื่องทำลายนิสัยของตนให้เป็นคนมีนิสัยที่เสียไปงานก็ได้ตนก็ไม่เสียเรียกว่าฝึกเป็นแล้วเป็นอย่างนั้นจากนั้นอีก
เราจะฝึกในส่วนอื่นอันนี้ยกเป็นขึ้นมาเป็นเอกเทศจะฝึกตนให้เป็นพลเมืองดีให้เป็นที่เย็นใจแก่ตนและครอบครัวเราจะฝึกยังไงทั้งสามีและภรรยาจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรในครอบครัวนั้นๆที่จะให้เหมาะสมให้เป็นความร่มเย็นเราก็ต้องฝึกต่างคนต่างฝึกตามหน้าที่ของตนเมื่อต่างคนได้รับการฝึกการอบรมจากตัวเองด้วยการรบการเขียนอยู่เสมอจนมีความชำนิชำนาญแล้วนั้นใครอยู่ที่ไหนเขียนก็เป็นถ้อยเป็นคำเป็นตนเป็นตัวอ่านก็ออกใช้งานใช้การได้ด้วยกันไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายจะไปทำหน้าที่การงานอันใดก็ตามอยู่ในบ้านนอกบ้านประสานงานกับใครก็ตามนอกสังคมในสังคมนอกบ้านในบ้านที่ใกล้ที่ไกลที่รับหูรับตาไปที่ไหนก็เป็นคนคงเส้นคงวาไม่เคลื่อนคลาดไม่เปลี่ยนแปลงไม่ทะเลทลายไม่เหลวไหลเพราะเราฝึกงานของเราเป็นแล้วตัวของเรานี่เหมือนโรงงานอันหนึ่งที่เราจะต้องฝึกให้ทำนิทำนาทั้งการครองชีพทั้งการงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความได้ความเสียเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบในงานและผลของงานเราไปในตัวเนื่องจากเราอ่านเราใจตรองเราสังเกตตัวเองเราพยายามแก้ไขตัวเองอยู่เสมอนี่ก็คือฝึกงานให้ถือเราว่าเป็นโรงงานเป็นทีนี้ฝึกการให้ทานก็พยายามให้ทานเสมอจะให้ขาดคนมีนิสัยในทานเป็นคนกว้างขวางเรียกว่าอัธยาศัยก็กว้างขวางไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวตัดความมัธยะความเห็นแก่ตัวความโลภโดยเลยได้เป็นลำดับมีอำนาจของทานนี้จึงสามารถเข้าถึงจิตใจประชาชนคนอื่นได้เพราะใจที่มีทานย่อมเป็นไปด้วยความกว้างขวางเป็นไปด้วยความเมตตาเป็นหลักสำคัญคนมีทานไปที่ไหนจึงไม่เป็นที่รังเกียจของใครทั้งนั้นนอกจากนั้นแล้วสละได้จนกระทั่งสิ่งที่หวงแหนภายในจิตใจทั้งตนสิ่งที่หวงแหนภายในจิตใจนั้นคือเป็นสิ่งลึกลับท่านเรียกว่ากิเลสอาสวะต่างๆที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจสันดานอำนาจของทานการเสียสละนี้สละเข้าไปตั้งแต่ขั้นหยาบจนเข้าถึงขั้นละเอียดสูงสุดสละไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เพราะอำนาจความเสียสละเลยกลายเป็นคนหมดความเห็นแก่ตัวคือความฝึกพยายามรักษาศีลคำว่ารักษาศีลไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปหาพระแล้วอาราธนาเรื่องศีลเรื่องธรรมขึ้นอย่างนั้นอย่างมะยังพันเตติสลายเยนะสหะอันนั้นเป็นพิธีการอันหนึ่งแต่หลักของศีลของธรรมอันแท้จริงนั้นมีอยู่กับทุกคนใครรักษาอยู่ที่ไหนก็เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นที่นั่นไม่ได้เลือกการสถานที่เรารักษากายของเราที่จะเป็นความกระทบกระเทือนแก่ผู้อื่นในทางความเสียหายเรารักษาเสียวาจาเราพูดออกไปแล้วไร้สาระและเกิดโทษแก่ผู้อื่นเราก็พยายามรักษาไว้อย่าให้ระบายออกมาของไม่ดีเก็บรักษาไว้ภายในก็ดีเช่นอย่างของไม่ดีทั้งหลายที่เราเดินผ่านไปเราเห็นเราปัดกวาดไปเสียหรือไม่งั้นเราหลีกเล่นไปเสียเราอย่าไปเหยียบย่ำไปตำหนิมันเช่นเดียวอย่างมูลแห่งมูลสดที่เราเดินผ่านมาตามถนนทางเราไปเห็นนั่นเราก็ไปตำหนิถ้ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เราเดินหลีกหนีไปเสียมันก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปได้เรื่องความไม่ดีทั้งหลายเราพยายามหลีกเลี่ยงไปเสียพยายามสร้างแต่ความดีไว้ภายในกายวาจาใจของตนก็เป็นคนมีสิริมงคลอุดมคติประจำตนเสมอคำว่าศีลเป็นอย่างนั้นถึงท่านยกไว้เป็นข้อๆตานาอาจินนากาเมมุสาสุราทั้ง5ข้อนั้นเมื่อเราพิจารณาดูศีลจริงๆค้นหาศีลจริงๆนั้น
จะไม่อยู่ที่ไหนนอกจากตัวของเราเพราะผู้ทำความเสียหายก็คือตัวของเราเองกายของเราวาจาของเราใจของเราเป็นผู้ก่อความเสียหายขึ้นมาการรักษาเรารักษาที่เราก็เป็นศีลขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาภาวนาการฆ่าการทำลายหรือการเบียดเบียนอย่างนี้ไม่ใช่เป็นของดีทั้งนั้นเขามาฆ่าเราก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเขามาเบียดเบียนเราเราต้องเจ็บใจนี่เราไปทำลายเขาไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาเขาก็ต้องเสียหายและเจ็บใจไม่พึงปรารถนาด้วยกันสิ่งเหล่านี้นี่เป็นเครื่องปกครองตนและปกครองจิตใจซึ่งกันและกันไม่ให้เกิดความร้าวรานขึ้นมาไม่ให้เกิดความบอบช้ำไม่ให้เกิดความช้ำใจไม่ให้เกิดความอาฆาตบาดหมางซึ่งกันและกันเพราะเหตุแห่งศีลข้อนี้เป็นตัวทำให้กำเริบแห่งจิตใจสัตว์และบุคคลทั้งหลายอาทินาการโศกการละไม่ใช่ของดีเป็นลัทธิของสัตว์ไม่ใช่ลัทธิของมนุษย์ผู้รู้บุญรู้บาปเราพยายามรักษาสมบัติของเราชั้นใดเรารักสมบัติของเราชั้นใดพยายามรักษาชั้นใดเขาก็รักของเขารักษาของเขาชั้นนั้นสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าเท่ากันนี่ก็คือการรักษาน้ำใจกันเมื่อต่างคนต่างรักษาของตนต่างเห็นว่าของท่านของเรามีคุณภาพคุณสมบัติเสมอกันต่างรักต่างสงวนด้วยกันแล้วไม่แตะต้องทำลายของกันและกันโลกก็เป็นสุขโลกก็ยืนเนี่ยศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเครื่องปกครองโลกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันถ้าได้ขาดอันนี้ไปเสียไม่ว่าใครจะเป็นผู้ขาดก็ตามเขาเรียกคนนั้นเป็นคนชั่วไม่ใช่เป็นคนดีถึงแม้จะฆ่าคนก็ตามแต่ฆ่าสัตว์ตัดก็ต้องเห็นว่าเรานี่เป็นคนชั่วเห็นว่าเรานี่เป็นยักษ์คนหนึ่งตัวหนึ่งเหมือนกันไม่ต้องว่าคนหนึ่งเป็นยักษ์ตัวหนึ่งดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพยายามรักษาให้มีอยู่ในตัวของเราโดยไม่ต้องไปรักษาไปสมาทานกับพระก็ได้การสมาทานกับพระนั้นเราถือท่านเป็นองค์ข้าพยานของเราเราได้รับปากรับคำเป็นกัตติยบัญญัติกับท่านแล้วและว่าตามท่านเมื่อไปผิดพลาดลงไปนี้เป็นความเสียหายมากเราก็ละอายใจของเราเราไม่กล้าทำมีหมายความอย่างนั้นต่างหากความเป็นศีลนั้นเป็นอยู่ที่ความละเว้นไม่ได้เป็นอยู่ที่การสมาทานเฉยๆแล้วไม่ทำตามเพราะฉะนั้นศีลจึงมีอยู่กับการทั้งรวมระวังการไม่ทำกายวาจาให้กำเริบในสิ่งที่ไม่ควรเรียกว่าศีลวันนี้เทศที่วัดสุทธาวาสอธิบายไปถึงข้อที่3ให้เกี่ยวโยงกับเรื่องความสามัคคีเพราะศีล3ข้อนี้เป็นการทำลายความสามัคคีความทรงคืนของจิตใจความสนิทของใจให้แตกร้าวไม่เป็นของดีเลยแยกอธิบายเช่นนั้นก็เลยแยกเปลิดเปิดเพลินไปถึงไหนก็ไม่ทราบยังไม่ถึงข้อนิสาสุราไปเลยเพราะอธิบายตามเหตุผลมีอธิบายถึงการฝึกอบรมตนพยายามหัดอ่านหัดเขียนตัวเองให้หัดอย่างนี้ตัวของเราทุกคนเมื่อได้รับการฝึกตนเตือนตนและพยายามแก้ไขดัดแปลงตามสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่ควรจะต้องดัดแปลงแก้ไขเราพยายามดำเนินตามนั้นจิตใจของเราก็ชินต่อการระมัดระวังแล้วไม่ทำกายวาจาก็ไม่ทะนองยอมเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอนี่เกิดขึ้นจากการรักษาการอบรมเนื้ออบรมภาวนานี่พยายามฝึกหัดภาวนาคำว่าภาวนานั้นมีหลายประเภทภาวนาให้จิตใจสงบด้วยบทบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธเป็นต้นหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้สึกอยู่กับลมอันนี้ก็เรียกว่าภาวนาคือเอาลมเป็นอารมณ์ของใจทำความรู้สึกไว้กับลมที่ผ่านเข้าออกเราจะตั้งลมที่ตรงไหนที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนในบรรดาที่ผ่
่านของลมเช่นดั้งจมูกเป็นต้นแล้วก็ทำความรู้สึกไว้กับลมโดยความมีสตินี่ก็เรียกว่าภาวนาเพื่อความสงบของใจภาวนาอีกประเภทหนึ่งได้แก่ปัญญาคิดอ่านใจตรองไม่ว่าเรื่องจะสัมผัสมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจดีชั่วประการใดพิจารณาเหตุผลใคร่ควรในสิ่งเหล่านั้นจนได้รับประโยชน์ขึ้นมาจากสิ่งที่กำลังสัมผัสทั้งหลายนั่นก็เรียกว่าภาวนาแล้วแต่จริตนิสัยของท่านผู้ใดที่จะชอบในการฝึกฝนอบรมเพื่อผลประโยชน์แก่ตนการทำเหล่านี้ทำเพื่อเราทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อพระธรรมไม่ได้ทำเพื่อพระสงฆ์องค์ใดเพราะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำทั้งหมดนั้นเราเป็นผู้ก่อเหตุแห่งความดีทั้งหลายผลจะพึงเป็นของเราโดยเฉพาะไม่มีท่านผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วนจากเราจึงควรพยายามทำกิจที่ควรทำอันจะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่เสียทีที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านว่าจิตโฉมนุสสปฏิลาโภมีหลักธรรมท่านว่าแบบนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี้เกิดได้ยากท่านว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้รู้สึกว่ายากท่านว่าความเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากประเภทหนึ่งยากชนิดหนึ่งแต่ความฝึกหัดให้มันความมนุษย์ของเรานี่สมบูรณ์แบบนั่นก็เป็นของยากอีกประเภทที่สองเรื่องความเป็นมนุษย์เฉยๆนั่นก็ไม่ยากนะยากที่เราจะฝึกมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาแล้วให้เป็นผู้เป็นคนสมบูรณ์แบบแห่งความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่ามนุษยธรรมฝังจิตฝังใจฝังอัตฝังธรรมลงในจิตใจให้ใจนั้นได้รับเหตุรับผลดีชั่วรู้จักวิธีหลบหลีกในสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองและผู้อื่นนั่นน่ะเป็นสิ่งสำคัญเราพยายามฝึกหัดตนของเราอย่างนั้นเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกหัดภาวนาควรจะให้มีภายในจิตใจคนที่มีหลักจิตภาวนาย่อมเป็นคนผู้มีเหตุมีผลใคร่ควรอยู่เสมอทำอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดไม่ค่อยโกรธง่ายไม่ค่อยขุ่นเคี้ยวง่ายไม่ค่อยวู่วามทำอะไรมีเหตุมีผลเป็นความสม่ำเสมอเพราะหลักภาวนาได้จะหลักปัญญาใจตรองหาเหตุผลดีชั่วแล้วดำเนินตามที่เห็นควรอันนี้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็เห็นจะเหนื่อยกันมากเพราะสมุกสมันในงานมาสักนานของวันสามวันซ้อนๆจึงแสดงธรรมยอดๆอย่างนี้เนี่ยก็หยุดเรื่องวังแล้ว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาล SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: จะเป็นกี่กันก็ไม่ทราบเทศทุกคืนทุกคืนคำเทศก็รู้สึกจะหมดไม่มีอะไรเหลือแหละเก็บเล็กผสมน้อยแล้วยังไงก็กรุณาฟังไปตามมีตามเกิดวันนี้วันนี้จะไม่เกินอะไรไปมากให้พอดีกับเวลาที่ท่านผู้จะจากไปซึ่งรอฟังเทศอยู่ก็มีก็คือทางเดินอันราบรื่นดีงามของความประพฤติคือกายวาจาใจของเราการเดินทางทางใดก็ตามซึ่งเป็นทางที่ถูกต้องผู้ดำเนินเดินไปตามทางเพื่อจุดนั้นๆย่อมถึงที่จุดหมายปลายทางได้โดยไม่มีอุปสรรคอันใดนอกจากตนเองเป็นอุปสรรคต่อตนเองเท่านั้นเรื่องมรรคโคคือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้ก็เป็นทางที่ตรงต่อจุดที่หมายเช่นเดียวกันไม่เคยล้าสมัยตั้งแต่การไหนๆมาจนกระทั่งบัดนี้และจะยังคงเส้นคงวาเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดไปสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติหรือมีความเชื่อความร่วมสายในการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมานี้จึงเป็นผู้สมหวังไม่ว่าจะดำเนินในทางใดบรรดากุศลที่เราจะสั่งสมขึ้นที่ด้วยกายวาจาใจของเราอันเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วย่อมเป็นความถูกต้องดีงามและยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายตามกำลังของตนโดยลำดับไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงเป็นธรรมที่ประกาศโลกตลอดมาไม่มีการคึกไม่มีการล้าสมัยนอกจากมนุษย์ของเราเท่านั้นจะเป็นผู้คึกผู้ล้าสมัยแล้วก็ตำหนิธรรมของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาว่าล้าสมัยเพราะศาสนธรรมออกมาจากท่านผู้วิเศษพระทัยของพระพุทธเจ้าเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ที่มุดหลุดพ้นไปแล้วด้วยดีไม่มีสิ่งจอมปลอมเข้าแฝงอยู่ภายในจิตใจพอจะเป็นเครื่องหลอกลวงโลกแม้แต่น้อยเลยส่วนจิตใจของเราทั้งหลายเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงหาความแน่นอนไม่ได้ในความคิดความเห็นความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากใจที่มีกิเลสเป็นเครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องขับดันออกมาหากเราไม่ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของแท้ของจริงของสะอาดปราศจากมลทินอันจอมปลอมทั้งหลายเป็นเครื่องดำเนินก็ไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางของเราทั้งหลายจะเป็นไปได้อย่างไรเช่นเดียวกับการเดินทางไม่ทราบว่าทางนี้ไปทางไหนเป็นจุดประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ที่เราจะเดินไปนี้อาจจะเป็นทางอื่นทางใดซึ่งไม่ใช่ทางที่เราต้องการหรือจุดที่หมายที่เราประสงค์ก็ได้แต่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยทางเหตุนี้เรียกว่าแนวทางที่ถูกต้องดีงามซึ่งเป็นที่แน่ใจของเราทั้งหลายซึ่งตรงกับเราได้เปล่งวาจาถึงท่านว่าพุทธังสนังคัจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าธรรมังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมสังฆังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ทำไมสิ่งทั้งหลายในโลกมีมากมายก่ายกองจึงไม่เปล่งวาจาและอุทิศน้ำใจถึงเล่าจึงมาถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแทงตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วด้วยพระทัยและด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามทุกส่วนซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาธรรมที่ปรากฏขึ้นให้โลกได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้ก็ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงประพฤติปฏิบัติโดยชอบแล้วนั่นแหละบรรดาสงฆ์สาวกแต่ก่อนท่านก็มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายแต่กลายมาเป็นพระนางคัจฉามิอันบริสุทธิ์สุดส่วนให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาก็เพราะการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่แหละบรรดาท่านผู้วิเศษทั้งหลายที่เรากล่าวอ้างว่าเป็นสารนี้ไม่ได้สำเร็จมาจากอันใดนอกจากมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ประทานไว้นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราที่ได้เกิดมาในเป็นความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญคุณงามความดีจึงเป็นอันว่าเราได้ดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้า ยังขอได้พากันเจริญบำเพ็ญไปเรื่อยๆจนเต็มความสามารถเพราะความสุขอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้จักคุณงามความดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการโดยทั่วกันคำว่าความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายสุขทางใจเป็นสิ่งที่โลกทั้งหลายปรารถนามาตลอดจิตของเราทำอย่างไรจึงจะได้รับความสุขทางด้านวัตถุเราก็ได้อาศัยพอสมควรมีตึกรามบ้านช่องมีเงินทองเข้าของเป็นเครื่องใช้สอยสำหรับบำรุงบำเรอในส่วนร่างกายจิตใจก็พอได้รับความสุขบ้างเล็กน้อยแต่ทางด้านอาหารของใจคือสมบัติของใจอันแท้จริงที่จะได้ยึดเป็นหลักฐานมั่นคงจากจิตใจของตนเพื่อเป็นความอบอุ่นทั้งปัจจุบันอนาคตนั้นได้แก่คุณงามความดีที่เรียกว่าบุญคำว่าบุญก็คือความสุขกุศลก็คือความฉลาดผู้มีความฉลาดย่อมเสาะแสวงหาความสุขได้พระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาก็เป็นผู้ฉลาดสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยต่อพระทัยออกได้โดยสิ้นเชิงด้วยความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่ากุศลผลที่ปรากฏก็คือบรมสุขได้แก่นิพพานังปรมังสุขขังที่พระองค์เจ้าทรงครองอยู่ตลอดไปนี่เกิดขึ้นจากความฉลาดคำว่านิพพานังปรมังสุขขังคือพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นจะได้ครองสำหรับท่านผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานประการเดียวแต่ความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ว่าคนมีประเภทใดบรรดาที่มีกิเลสก็ย่อมต้องการด้วยกันเราทั้งหลายเป็นผู้ต้องการความสุขทั้งทางกายและทางใจจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดจึงต้องได้บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้รับความสุขความเจริญใจย่อมอาศัยที่พึ่งเช่นเดียวกับส่วนร่างกายกายมีอะไรบ้างเป็นที่พึ่งที่อาศัยตั้งแต่วันอุบัติมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ย่อมมีวัตถุต่างๆเป็นเครื่องเยียวยารักษาหรือบำรุงมาตลอดถ้าไม่เช่นนั้นร่างกายก็เป็นไปไม่ได้ส่วนจิตใจมีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องอาศัยซึ่งเป็นอาหารของตนอารมณ์ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจอารมณ์ที่เป็นพิษย่อมเข้าไปรังควานหรือทำลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายคนเรามีความทุกข์ร้อนในทางจิตใจก็เพราะอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายอารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์ที่ดีงามเป็นอารมณ์ที่สดชื่นเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดความสุขความสบายแก่ใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญกุศลมีทานศีลภาวนาเป็นหลักสำคัญแต่พออย่างยิ่งการภาวนาเป็นอารมณ์ของใจล้วนๆคือการกำหนดจะกำหนดธรรมบทใดก็ตามเช่นกำหนดพุทโธพุทโธให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธโดยไม่ปราศจากสติคือความรับรู้ในคำบริกรรมของตนหรือจะกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้กันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นอารมณ์ของใจและมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาเมื่อใจมีเครื่องรักษาคือสติให้ทำงานอยู่ในหน้าที่ของตนเช่นพุทโธหรืออานาปานสติเป็นต้นจิตจะยังเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นจากความสงบเท่าที่จิตหาความสุขไม่เจอตั้งแต่ไหนๆมาก็

จิตใจย่อมจะมีความสงบเมื่อใจมีความสงบใจจะมีความร่มเย็นหรือมีความเป็นสุขขึ้นภายในตัวเองนี่แหละคือสรณะของใจพุทธังสรณังคัจฉามิเราก็น้อมพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อให้เป็นอารมณ์ของใจธัมมังสรณังคัจฉามิเราก็น้อมเอาพระธรรมที่ท่านตรัสรู้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจสังฆังสรณังคัจฉามิเราจะน้อมเอาบทใดก็ตามเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อเป็นอารมณ์ของใจและมีสติระมัดระวังรักษาอยู่เสมอใจจะมีความสงบด้วยบทธรรมนั้นๆแล้วก็เป็นความสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าจิตสงบจิตสงบกับความสุขนั้นน่ะมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันพอจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มเป็นสุขจิตสงบมากเพียงไรก็มีความสุขมากเพียงนั้นนี่คือความสุขที่จิตต้องการหรือเป็นความสุขของจิตโดยแท้หรือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของจิตโดยแท้อันนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งของจิตตลอดไปแม้อัตภาพร่างกายนี้สลายลงไปแล้วร่างกายหมดความหมายก็ตามแต่จิตกับความสุขนี้จะไม่หมดความหมายของกันและกันเลยจะตามกันไปเรื่อยๆจนตลอดถึงอวสานแห่งภพแห่งชาติมีถึงพระนิพพานเป็นสำคัญนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงแนะแนวทางให้พวกเราทั้งหลายดำเนินคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือแนวทางที่ถูกต้องดีงามให้ถึงจุดหมายปลายทางมีพระนิพพานเป็นสำคัญแต่การบำเพ็ญคุณงามความดีย่อมขัดต่อกิเลสกิเลสเป็นข้าศึกต่อใจต่อธรรมอยู่เสมอขณะที่จะทำคุณงามความดีไม่ว่าประเภทใดๆกิเลสมักจะแย้งมักจะขัดมักจะต้านทานดีไม่ดีก็สู้กิเลสไม่ได้และส่วนมากแพ้กิเลสตลอดเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาก็กลัวทุกข์กลัวลำบากบางทีก็กลัวเป็นบ้าไปอย่างนั้นมีมากในขณะที่จิตคิดวุ่นวายไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นบ้าอยู่ตลอดเวลาไม่สำคัญไม่คิดว่าตนเป็นบ้าแต่พอจะภาวนาเพื่อเอาธรรมเข้าสู่ใจให้รับความสงบสุขก็กลัวเป็นบ้าไปเสียนี่ก็คือกลมายาของกิเลสหลอกลวงพวกเราเราจึงเป็นไปตามที่แถวของกิเลสอยู่เสมอจะทำคุณงามความดีอะไรก็มีแต่กิเลสมาขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุไรเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่แนบอยู่กับจิตตลอดมาตั้งแต่กับไหนกันไหนถ้าเป็นอาจารย์ก็เรียกว่าศาสตราจารย์ท่านเอกจนไม่มีทางที่จะคิดว่ากิเลสนี้เป็นภัยต่อตนเองเพราะฉะนั้นกิเลสกับเราจึงพัวพันกันอยู่เสมอทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสเราก็ยอมรับว่าเราเป็นทุกข์แต่ไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าความทุกข์นี้เกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอันใดแต่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นอกไปจากกิเลสแล้วไม่มีอันใดเป็นสาเหตุพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้แก้กิเลสเพราะกิเลสเคยเป็นภัยของสัตว์โลกตลอดมาไม่ว่าการไหนไหนไม่ว่าอยู่ในสัตว์บุคคลใดบรรดาที่เป็นกิเลสมากน้อยจะต้องเป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์มากน้อยถ้ามีมากก็ระบาดออกไปข้างนอกให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายตามๆกันที่โลกไม่มีความสงบโลกเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงก็เพราะอะไรก็เพราะอำนาจของกิเลสที่แสดงตัวออกมากมายนั่นเองถ้าว่ากิเลสได้ยุบย่อลงบ้างเพราะอำนาจแห่งธรรมคือเหตุคือผลอันดีงามเข้าบังคับกันบ้างแล้วโลกก็จะมีความสงบร่มเย็นตัวของเราเองเมื่อได้ระงับดับกิเลสไปด้วยชั่วการชั่วเวลาก็มีความสงบสุขในทางใจเช่นขณะที่เราภาวนาใจย่อมได้รับความสงบสุขบ้างเพียงขั้นสงบสุขเท่านี้เราก็เห็นคุณค่าของการภาวนาหรือของศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งเห็นคุณค่าของใจเพราะใจยังไม่ปรากฏว่าเป็นคุณค่าแก่ตนเองเลยตั้งแต่วันเกิดมาถ้าหากไม่มีความสงบภายในตนเมื่อการใดมีความสงบปรากฏขึ้นภายในจิตใจขณะนั้นแลจิตใจเริ่มเป็นของมีคุณค่าแสดงให้ตนได้เห็นนับตั้งแต่วันเกิดมาก็ได้เห็นในวันนี้แล้วจะมีความขยันหมั่นเพียรและเสาะแสวงให้เกิดความสงบยิ่งขึ้นต่อไปก็เป็นสมาธิคือความมั่นคงแห่งความสงบแนบแน่นภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าสมาธิคำว่าสมาธิเราเคยอ่านในตำหนักตำรานั้นเป็นชื่อของสมาธิความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่เราอ่านในตำหนักตำรานั้นเป็นชื่อแห่งความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านอันแท้จริงและความสงบอันแท้จริงก็คือใจเป็นตัวการท่านสอนเข้ามาที่นี่ทั้งนั้นไม่ว่าคัมภีร์ใดๆ 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านชี้เข้ามาในตัวจับตัวบุคคลนี้อย่างเดียวไม่ได้สอนไปต้นไม้ภูเขาหรือดินฟ้าอากาศที่ไหนศาสนาธรรมจึงสอนลงที่ใจเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งสอนลงที่มนุษย์ศาสนาก็ประทานไว้ที่มนุษย์ของเราให้เป็นเพราะเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ซึ่งควรจะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของท่านได้จึงได้ประทานโอวาทไว้กับชุมนุมชนคือมัน

ของพวกเรานี่แหละนี่ได้กล่าวถึงเรื่ององค์สมาธิอันแท้จริงคือใจความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองก็คือใจเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความสงบด้วยการภาวนาให้ใจรับความสงบร่มเย็นเมื่อใจมีความสงบร่มเย็นแล้วจะคิดอ่านไตรตรองด้วยทางปัญญาพิจารณาถึงเรื่องไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งประกาศกลางวานอยู่ภายในกายในจิตของเรานี้ได้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นมาโดยลำดับนั่นแลจะเห็นทางที่แก้ไขถอดถอนกิเลสหรืออุปทานซึ่งกองอยู่ภายในจิตใจของเราออกโดยลำดับลำดับคำว่าปัญญาคือความเฉลียวฉลาดความคิดอ่านไตรตรองด้วยความรอบคอบขอบคิดในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใจใจคิดใจปรุงขึ้นมาก็ตามตาเห็นหูได้ยินในสิ่งต่างๆเอามาเทียบเคียงเหตุผลเพื่อให้ทราบความจริงของสิ่งเหล่านั้นท่านก็เรียกว่าปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งกับการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าได้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจของสติและปัญญาสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะสติกับปัญญาสติปัญญาจึงเป็นอาวุธที่ทันสมัยในการต่อสู้กับกิเลสและกิเลสมีความมีการยอมเฉพาะธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกนั้นกิเลสไม่เคยยอมอะไรไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นกลัวแต่ธรรมอย่างเดียวเฉพาะอย่างยิ่งคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกรู้อยู่ตัวอยู่เสมอปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเป็นเครื่องฟาดฟันกิเลสแม้จะมีหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาจะสามารถตัดขาดกระจายออกไปได้หมดจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของตนเนี่ยคำว่าปัญญาแท้อยู่ที่ใจท่านชี้ในตำรับตำนามากน้อยเพียงไรท่านชี้เข้ามาสู่ใจของคนของสัตว์นี้เท่านั้นเพราะเหตุใดเพราะสัจธรรมทั้ง4มีอยู่กับมนุษย์เราสัตว์ก็มีแต่ไม่เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงต้องสอนมนุษย์คำว่าทุกที่ไหนเป็นสำคัญทุกที่กายที่ใจเฉพาะอย่างยิ่งทุกที่ใจกายมีเวลาเวลาอยู่บ้างส่วนใจนั้นรู้สึกจะยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาเพราะควรตัวเองอยู่ด้วยความคิดความปรุงต่างๆอันเป็นพิษภัยแก่ตัวเองจึงต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเสมอสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมาคือความคิดความปรุงทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่ผูกพันหรือรัดรึงตัวเองนั้นท่านเรียกว่าสมุทัยผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยก็คือความทุกข์ใจความร้อนใจมักได้แก่สติปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้ที่ปรุงที่แต่งนั้นปรุงไปด้วยเหตุใดปรุงในเรื่องอะไรพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ก็ถอดถอนไปได้โดยลำดับนี่ท่านเรียกว่าปัญญาถอดถอนกิเลสการถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงถอดถอนโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยจิตใจตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเป็นเครื่องกำจัดซึ่งเป็นเครื่องเป็นมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนท่านจึงกล่าวว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักสำคัญในการแก้ไขหรือดับหรือถอดถอนกิเลสสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับพวกเราทุกคนมีกล่าวไว้ถึง3ทุกข์สมุทัยมรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญานิโรธคือความดับทุกข์เมื่อปัญญาสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ได้ออกได้มากน้อยเพียงใดเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามๆกันโดยลำดับเมื่อถึงขั้นสุดท้ายคือความดับทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคอย่างเต็มที่นิโรธก็แสดงตัวอย่างเต็มภูมินี่เรียกว่าสัจธรรมทั้ง4ได้ทำงานโดยสมบูรณ์คือมรรคก็ทำงานแก้กิเลสโดยสมบูรณ์เต็มที่นิโรธก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มที่ทั้ง4อย่างนี้เป็นกิริยาแห่งการกระทำทุกข์สมุทัยเป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพพานสำหรับบุคคลหนึ่งๆไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดทั้งหมดที่จะเป็นผู้กั้นกลางมรรคผลนิพพานให้กันให้แก่กันและกันนอกจากตัวเองนี้เท่านั้นเป็นผู้กั้นกลางมรรคผลนิพพานแก่ตนเองคือทุกข์กับสมุทัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้แหละเป็นตัวกั้นกลางมรรคผลนิพพานให้เกิดให้มีขึ้นมรรคคือข้อปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้คือเครื่องมือเป็นเครื่องบุกเบิกหรือถอดถอนทุกข์กับสมุทัยทั้งหมดนี้ให้ออกจากจิตใจได้นิโรธก็ปรากฏตัวขึ้นมามรรค2บทสุดท้ายคือนิโรธกับมรรคนี้เป็นทางบุกเบิกให้พ้นจากความขีดขวางทั้งหลายอันได้แก่ทุกข์กับสมุทัย
สุดท้ายก็เราเองเป็นผู้บุกเบิกถากถางสิ่งที่เป็นฝากเป็นหนามได้แก่กิเลสอาสวะทั้งหลายออกจากใจของตนเองและหลุดพ้นไปได้หลุดพ้นที่ตรงนี้เองไม่หลุดพ้นที่ไหนบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ที่นี่เพราะผู้นี้เป็นผู้เศร้าหมองผู้นี้เป็นผู้ได้รับความทุกข์สุขก็สุขที่นี่ผู้นี้เป็นผู้โง่เมื่อแก้ผู้นี้ให้มีความฉลาดด้วยปัญญาแล้วผู้นี้ก็บริสุทธิ์พ้นจากความฉลาดและหลุดพ้นไปโดยประการทั้งปวงนี่แหละที่ท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังเราจะหานิพพานที่ไหนกันท่านหาที่จิตบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานนี้ไม่หาไม่มีที่อื่นเป็นนิพพานได้ไม่มีที่อื่นเป็นที่บริสุทธิ์ได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นการประพฤติปฏิบัติและการสั่งสอนธรรมพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนลงที่ใจเมื่อใจได้รู้เหตุรู้ผลตามความดีความตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนไปโดยลำดับเริ่มต้นตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นศีลสมาธิปัญญาขึ้นภายในตนเมื่อเราได้อบรมให้มีความสามารถแก่กล้าขึ้นแล้วไม่ว่ากิเลสจะหนาเท่าภูเขาหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาสามารถทำลายให้ขาดทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยแม้กิเลสจะเคยมีฝังจมอยู่ภายในจิตใจมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเมื่อปัญญาได้แทงทะลุลงไปแล้วก็เกิดความสว่างจ้าขึ้นมาเช่นเดียวกับความมืดที่มีมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเพียงเปิดไปเพื่อฉะนั้นความสว่างตาปลดเครื่องความมืดหายไปหมดไม่ได้มีกฎเกณฑ์บังคับได้เลยว่าเราเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันแล้วเพียงไฟที่เปิดขึ้นขณะเดียวเท่านี้ไม่สามารถจะทำลายความมืดของเราไปได้อย่างนี้ไม่มีสำคัญที่ความสว่างปรากฏขึ้นความมืดก็ดับไปอันนี้ชั้นใดเรื่องกิเลสจะมืดมากี่กับกี่กันก็ตามอยู่ภายในจิตใจของเราเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วแทงทะลุลงภายในกิเลสกิเลสหายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งความมืดด้วยกิเลสนั้นศูนย์ไม่มีเหลือภายในจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานี่แหละที่ท่านบริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์อย่างนี้บริสุทธิ์เพราะเหตุใดบริสุทธิ์เพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้ามีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสำคัญจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางอยู่ตลอดเวลาทั่วโลกทินแดนไม่มีอันใดที่จะเหนือมัชฌิมาไปได้กิเลสตัวใดไม่มีที่จะเหนืออำนาจของมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้จึงเป็นธรรมที่ว่ามัชฌิมาสมควรแก่การแก้กิเลสแก้ความชั่วทั้งหลายอยู่เสมอไปฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้นำบัพพินิตพิจารณาเราสามารถในการปฏิบัติในแง่ใดซึ่งเป็นคุณงามความดีสำหรับเราก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มัวหมองภายในจิตใจของตนให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาผลสุดท้ายเราจะมีความสุขความเจริญด้วยอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรในเวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้

0: จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรือว่าเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็เอาอารมณ์นั่นแหละว่าเป็นเพื่อนความจริงมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดนั่นสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร้อมที่จะติดภายในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขจึงมีแต่ทางติดโดยถ่ายเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกหนบรรดาสัตว์สังขารที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์เราไม่ได้แต่ความรับทราบความแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับทราบด้วยกันถ้าจิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั้นหมายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่จิตหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายก่ายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้นิสคัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิดเรื่องที่ควรส่งเสริมและควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราไม่มีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้นั้นจึงต้องได้เรียนให้รู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าวคือเรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับจิตมันก็ไม่มีอะไรปิดบังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึงเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใครอยู่ที่ใดก็ตามในน้ำบนบกบนอากาศใต้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกรบรับความกระทบกระเทือนจากทุกอยู่เช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกทั้งที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางลิดรอดออกจากทุกข์นี้จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายังดีพวกเราหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันนี่เราจึงเรียกว่าได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมต่อการแก้ที่เหลือพูดแล้วเลยขาดต้นไปไม่ทราบสืบเนื่องมาจากไหนเรื่องนี้ปูนมันดับไปพร้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมปรึกษาจึงมีทางได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมด้วยอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสั่งสอนก็ดีที่ได้ศึกษาเราเรียนก็ดีเราจึงควรถือเป็นสำคัญ เพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้เรื่องทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อจะถอดถอนทุกข์ตามอุบายที่ท่านสอนไว้สัตว์บางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เรารู้อย่างนี้มีมากมายกายก่อนแต่เพราะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสพาให้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแก่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะเราจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของสัตว์โลกด้วยกันไม่มีบกพร่องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนชาติท่านมรณะไหนก็มีมันก็เหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นการประเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี้ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์หรือฉันมีเชื้ออันใดพาให้เกิดนี่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้าไม่มีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่เกิดนี่เห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะมันมาเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ทักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลกทั่วไปจึงต้องยอมรับกันในเรื่องของทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องผุดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยๆหาทางสิ้นสุดยุติไม่ได้ศาสนธรรมที่ท่านสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีศาสนธรรมนี้เท่านั้นเมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก้ทุกนี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะแล้วไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินลำพังตนเองและแก้ทุกข์ให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูกับอาจารย์ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเท่านั้นและยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ได้ศึกษามันก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกแล้วปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลำดับนี่แหละท่านว่ากองทุกข์ที่ว่าสัจธรรมท่านว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงไหมจะไม่กระเทือนยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกข์กันทั้งนั้นประกาศอยู่ในกลางวานอยู่ภายในกายภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินทรีย์ก็ไม่เว้นถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกข์จะมีอยู่ในสถานที่นั้นแล้วสัจธรรมคือทุกขสัจเรายกทุกขสัจขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงๆทีประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เลยไม่เห็นเลยท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันประกาศอยู่กับสัตว์กับบุคคลทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิจจังปัจจิเตสติอันทกาโอเลนะโอนัตถาปฏิปังนังเวสถะอันนี้อย่างที่พูดที่สลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรนั่นทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเราโกนุห้าโซนก็หมายถึงว่าหัวเราะรื่นเริงบันเทิงนิจจังปัจจิเตสตินึกหมายถึงว่า ไฟวิเลตตัณหาใช่ไหมมันเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงมีแก่จิตแก่ใจเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังนักเวทศาสตร์จึงอันธกาโลเลนะโอนัถาคือความมืดบอดมันครอบจิตอยู่ตลอดเวลาฟ้าจะสว่างตะวันจะกี่ดวงก็ตามความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นแหละตัวมืดด้วยอำนาจของกิเลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจึงต้องรื่นเริงกันอยู่ล่ะไม่แสวงหาที่พึ่งนานนี่แหละเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาษิตมันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น้อยบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มากี่กับกี่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่ภพกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี่ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงถึงที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าชาตินู้นชาตินี้อะไรเลยเพียงชาตินี้เราก็ยังจำไม่ได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วหลงลืมไปแล้วหลงลืมไปแล้วส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพในชาติของเราที่เป็นมามากน้อยสักขีพยานก็คือตัวสำคัญได้แก่กิเลสที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปเพราะกิเลสเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะกิเลสตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นเครื่องยืนยันภพชาติของตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่ากี่ภพกี่ชาติที่เคยเป็นมามันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคำว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผลิตกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่กิเลสเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในจิตใจมันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผลิตขึ้นมาให้เรานั่นเองนี่แหละแต่ละบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสัจธรรมนั่นสัจธรรมคือทุกขศาสตร์ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทัยศาสตร์ก็ได้แต่ตัวกิเลสที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผลิตทุกขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมันก็ประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกเออถ้าเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติทางดำเนินไม่มีสัจธรรมทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตำแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่เคยอยู่ได้จากจิตใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุกเรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกสองสัจจะนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัฏจักรให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันไต่ขอบดงไต่ไปไต่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมกิเลสมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายต่อเมื่อได้สัจธรรมอันข้อที่4ท่านว่ามรรคเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้า ข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจนั่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไปเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกำจัดเป็นตัวชำระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทำงานอยู่ในที่นี้กิเลสก็เริ่มขยับขยายไปโดยลำดับลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกกล้ามากน้อยเพียงไรกิเลสก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัตว์ทำหน้าที่หรือชำระอธิกรณ์ทำลายวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทำลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกเป็นชิ้นเป็นอันโดยลำดับจนกระทั่งทำลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นวิมุตตินิพพานหลุดพ้นแล้วจากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัฏจักรได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมรรคสัตว์นี้เป็นเครื่องทำลายนิโรธสัตว์นั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลำดับอันเป็นผลมาจากมรรคที่มีกำลังมากน้อยนั่นเองทั้ง 3-4 อย่างนี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมรรคศาสตร์ก็มาทำงานอยู่ภายในจิตใจกิเลสก็ทำงานอยู่ภายในจิตใจชำระกิเลสไปได้มากน้อยก็นั้นอำนาจของมรรคศาสตร์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลำดับแห่งกิเลสที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมรรคศาสตร์มีความสามารถเต็มที่กำจัดสมุทัยศาสตร์ให้หมดไปจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งใดเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือศาสนธรรมมีมรรค8เป็นสำคัญถ้านอกเหนือไปจากมรรค8นี้แล้วไม่มีอันใดที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลำพังความคิดเดาของตัวเองหรือด้วยความอยากของตัวเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจจะก็คือมรรคสัจสรุปแล้วก็คือคุณงามความดีทั้งหลายมีมรรคสัจเป็นสำคัญได้แก่ปัญญาสติเนี่ยเป็นเครื่องทำลายกิเลสเป็นเครื่องทำลายวัฏจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื่อแล้วอย่างมรรคสัตว์ได้ทำลายตัวกงจักรหรือตัวเชื้อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้หรือเรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแลคือการตัดสินวัฏจักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิ้นเชิงผู้นั้นจะไม่มาตกหลุมตกเหวตกบ่อคือความเกิดแก่เจ็บตายรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นอยู่เวลานี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพญามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองได้แต่ร่างกายนี้เจ็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรดาธาตุขันธ์ไม่ว่าธาตุขันธ์ของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บแต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกข์นั้นเพราะจิตใจท่านไม่ซึมซาบท่านจะเสวยทุกข์เช่นกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนอย่างทุกข์นี้ท่านรับทราบ แต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีกิเลสทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ก็รับทราบไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันธ์ที่มันจะแสดงตัวเต็มที่ในเวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเรื่องของขันธ์ที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทำความรอบคอบต่อขันธ์เราอย่าไปโง่กว่าขันธ์ถ้าโง่กว่าขันธ์เราก็ยอมแบกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันธ์โดยที่ขันธ์เขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี่เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันธ์โดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกระทบกระเทือนจิตใจตนโดยถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณามีสติปัญญาความรอบครอบในธาตุในขันธ์เจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยียวยากันได้ก็เยียวยาเมื่อเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามความจริงคือยถาภูตังยานะญาณรัตนังให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คลาดเคล้ากันเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขันธ์ทนไม่ไหวขันธ์ก็แตกแต่ก็แตกสิ่งที่ไม่ใช่ขันธ์มันยังแตกเป็นหม้อหายตายผ่านต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทำไมขันของคนเพียงเท่านี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกติธรรมดาเราจะหวงห้ามมันไม่ได้เอาแตกขอให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฝืนมันนี่ชื่อว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงเมื่อรู้ตามความจริงแล้วทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีนี่เรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันมีเท่ากันไม่ว่าจะไปยิ่งเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันธ์ของธาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันธ์นี้ด้วยกันใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคือเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไปเช่นเดียวกันเช่นผู้นี้ตายในวันนี้วันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี้ก็ไม่เห็นผิดแปลกกันอะไรมันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสำคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสำคัญอย่าให้จิตของเราโง่ต่อขันพิจารณาให้รู้จะทุกข์ขนาดไหนให้ทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ในขันธ์นี้เท่านั้นและมีอยู่ในขณะที่จิตรับทราบกันนี้เอาจิตให้รับทราบด้วยปัญญาอย่ารับทราบด้วยความโง่เขลาแล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันธ์ที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยลำพังตนเองถ้ามีความฉลาดขันธ์เป็นทุกข์ก็ให้ทราบเป็นทุกข์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าทันกันนี่ชื่อว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความจริงแห่งสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไม่มีการกระทบกระเทือนแก่ตนจะเป็นสุขโตอยู่ก็เป็นสุขโตธาตุขันธ์ตายไปก็เป็นสุขโตเพราะความเฉลียวฉลาดพาให้เป็นสุขโตความทุกข์นี้เป็นสนามรบกับกิเลสเป็นนาให้ดีเราได้ก้าวเข้าแล้วสู่สงครามตั้งแต่วันเกิดมาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นสงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมให้เขาทำลายเราตลอดมาแพ้เขาเรื่อยๆเพราะเราไม่สู้ที่ว่าเรายอมทีนี้เราสู้ต้องเห็นชัยชนะกันจึงเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบอะไรเกิดขึ้นมาก็หลบหลบซ่อนเขาก็ตามตีเราดิเอาไปหลบไปซ่อนสู้มันจนอ้าวหามลงเวทีนี่หมดนักมวยเอกวะนี่เราก็นักสู้เอกสู้มันไปไม่ถอยพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ถอยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าแนวรบอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวกก็เป็นเดินตามพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้าพุทธังสังฆังสนังฉามิคือผู้กล้าหาญชาญไถต่อความจริงและกล้าต่อสู้ความจริง ด้วยสติปัญญาแต่แม่กล้าหรือเฉยเขาตีเอาตัวอุ้มตุ่มนั่นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยแล้วก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราก็ชื่อว่าเดินตามครู
1: นายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกระทรวงการคลังเชิญตัวแทนสถานทูตทั่วโลกรับทราบรายละเอียดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569
2: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐเตือนโอมานอาจถูกคว่ำบาตรหากร่วมมือกับอิหร่านจากกรณีการเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่ารายการนี้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันในรอบ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026ว่าไทยและเวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปเวียดนามเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับภาคการผลิตของเวียดนามสะท้อนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและความเติบโตร่วมกันของ